เวลาเดินไปข้างหน้าและไม่เคยย้อนกลับแต่ถ้าได้มาเห็นหอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ที่จังหวัดนครพนมด้วยตาตัวเองนาริ่งรู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปในอดีตเลยค่ะหอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์แห่งนี้สร้างในปีพุทธศักราช2503สร้างไว้เพื่อเป็นสถานที่ที่ให้ระลึกถึงเมื่อครั้งที่ลี้ภัยมาอยู่ในนครพนมและได้รับมิตรไมตรีที่ดีจากชาวนครพนมค่ะหอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ได้กลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญที่เป็นจุดแลนด์มาร์คเชิงประวัติศาสตร์ความเป็นวัฒนธรรมร่วมไทยเวียดนามในนครพนมมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ

0: ั่งอาหารค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: พอดีมานครพนมครั้งแรกอะค่ะควรจะลองเมนูไหนดีคะ
1: ก็เป็นอาหารเวียดนามครับแนะนำเลยนะครับข้าวซอยครับ
0: ข้าวซอยอันนี้เหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: ข้าวซอยคืออะไรคะ
1: ข้าวซอยคือเป็นข้าวเหนียวซอยแปลว่าข้าวเหนียวครับภาษาเวียดนามนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วคนไทยก็เรียกครับสับว่าข้าวซอยจะมีอยู่5รสใน1จานม
0: ี
1: ให้ชิมหลายรสชาติครับ
0: ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวขอข้าวซอย1ที่นะคะ
1: ได้ครับเดี๋ยวจะเสิร์ฟให้นะครับ

0: มาแล้วครับ
1: คือต้องกินยังไงเนี่ย
0: วิธีการกินก็จะมีทางนี้อ่ะซอยวอนะครับรสชาติจะเค็มทางนี้รสชาติจืดนะครับสามอันนี้จะรสชาติหวานเราต้องทานจากเค็มนะครับหวานครับ
1: นี่นะคะเมนูข้าวซอยของเราค่ะเป็นเมนูที่พลาดไม่ได้ถ้ามานครพนมนะคะเจ้าของร้านแนะนำเลยนะคะบอกว่าเมนูนี้คือเมนูเวียดนามค่ะจะเป็นข้าวเหนียวที่มีรสชาติไม่เหมือนกันให้เริ่มทานตั้งแต่เค็มจืดแล้วก็ไปหวานค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเนาะมีหลายท็อปปิ้งมากมายบางอันก็จะเป็นแบบถั่วมันก็จะเป็นใบเตยต้องมาลองต้องมาลองเป็นฟิลแบบข้าวผสมเครื่องเทศนิดนึงแล้วก็จะมีความหอมของหอมเจียวอยู่ข้างบนค่ะอันแรกที่กินไปจะเป็นไหนนะซอยโหมข้าวเหนียวบวกถั่วเขียวบดก็มาลองที่สองนะคะเขาบอกว่าอันนี้จะเป็นรสชาติแบบจืดๆหน่อยเหมือนฟีลแบบกินเค็มแล้วล้างปากแล้วค่อยไปกินหวานถือว่าเป็นเมนูที่ยูนิคมากๆเลยนะคะข้าวซอยค่ะสำหรับใครที่มานครพนมพลาดไม่ได้เลยนะคะแล้วก็แวะมาที่ร้านกุ้งสุกด้วยค่ะร้านนี้ตกแต่งสวยมากๆมาถ่ายรูปเช็คอินกันจะมีของวินเทจจะมีรูปภาพของสมัยก่อนนะคะแล้วก็เดินทางมาง่ายมากๆค่ะอยู่กลางเมืองเลยยังไงอย่าลืมมาลองกันนะคะข้าวซอยค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ตอนนี้นะคะดันนิงก็นั่งอยู่ค่ะกับอาจารย์สุริยาค่ะผู้เชี่ยวชาญนะคะเรื่องประวัติศาสตร์ไทยเวียดนามในนครพนมค่ะไงขอให้อาจารย์เล่านิดนึงค่ะว่าช่วงที่ลุงโฮค่ะมาอยู่ที่นครพนมตอนนั้นมีสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะ
1: ครับในอินโดจีนเนี่ยฝรั่งเศสกำลังปกครองทั้งเวียดนามลาวแล้วก็กัมพูชาครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือการพยายามที่จะเรียกร้องเอกราชแล้วก็การกู้ชาติเวียดนามนะครับ

0: ดังนั้นพื้นที่ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของคนเวียดนามในการต่อสู้กับฝรั่งเศสก็คือสยามและจีนตอนใต้ครับนครพนมเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญในฐานะของเส้นทางที่มีความใกล้ชิดกับเวียดนามโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวของขบวนการรักชาติเวียดนามนะจากทางภาคกลางของเวียดนามเนี่ยสามารถที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยรวมถึงเดินทางกลับสู่อินโดจีนได้อย่างสะดวกนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีกลุ่มพี่น้องชาวไทยเชื้อสายเวียดนามหรือที่พวกเราสามารถเรียกได้ว่าเวียดเกี่ยวท่านโฮจิมินห์ก็เลยเข้ามาในพื้นที่แถวนี้เพื่อที่จะ เรียกร้องความช่วยเหลือนะครับจากชาวไทยเชื้อสายจากคนเวียดนามจากเวียดเกี่ยวนะครับซึ่งต่อมาคือชาวไทยเชื้อสายเวียดนามนะครับตอนนั้นก็เป็นการเคลื่อนไหวในลักษณะของค่อนข้างที่จะเป็นความลับนะครับดังนั้นในช่วงนั้นก็เอกสารที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็คงเราหาได้ไม่ค่อยมากนักนะครับดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับโฮจิมินห์ในนครพนมจึงจะเป็นการศึกษาในเชิงของประวัติศาสตร์บอกเล่า
1: ตอนนี้เราก็นั่งข้างๆกับหอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์เลยนะคะยังไงให้อาจารย์เล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของหอนาฬิกาหน่อยค่ะ
0: หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์เนี่ยนะครับในภาษาเวียดนามเนี่ยเราเรียกว่าเวียดเกี่ยวริวเนี่ย
1: เวียดเกี่ยว
0: เวียดเกี่ยวริวเนี่ย
1: ริวเนี่ย
0: ก็เป็นสิ่งก่อสร้างสำคัญที่คนเวียดนามสร้างไว
1: ้
0: นะครับเพื่อแสดงความซาบซึ้งในบุญคุณของชาวไทยแผ่นดินไทยนะครับที่ได้ให้การช่วยเหลือคนเวียดนามในครั้งที่อพยพจากการถูกโจมตีของกองทัพฝรั่งเศสในปี1946ผมคิดว่าหอนาฬิกาเนี่ยมันเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างสำคัญในยุคนั้นก็คือมันเสริมให้จังหวัดต่างๆในประเทศไทยมีความเป็นเมืองที่ทันสมัยมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าการรับรู้เวลาแบบใหม่ผ่านการมองหอนาฬิกาหรือว่าการย้ำเตือนถึงเสียงของเวลาที่มันจะส่งออกมาตลอดเวลานะครับมันเป็นการทำให้พวกเราได้รับรู้เวลาแบบใหม่นอกจากนั้นเนี่ยหอนาฬิกายังอาจมีสัญญาถึงความร่วมมือในอดีตนะครับที่สืบต่อมาในปัจจุบันนะครับและจะสะท้อนต่อไปในอนาคตครับ
1: เมื่อตะกี้นะคะดาริ่งก็ได้ทานเมนูข้าวซอย5รสไปด้วยค่ะและเห็นในเมนูเนี่ยมีชื่ออาจารย์อยู่ด้วยว่าได้ข้อมูลมาจากอาจารย์ยังไงอาจารย์ช่วยเล่าเกี่ยวกับข้าวซอยหน่อยได้ไหมคะ
0: คำว่าซอยแปลว่าข้าวเหนียวนะครับส่วนข้าวก็ในภาษาไทยนะเฉพาะคำว่าข้าวซอยนี่ก็เป็นการผสมผสานละความจริงก็คือข้าวเหนียวข้าวเหนียวของเวียดนามเนี่ยทำค่อนข้างหลากหลายนะครับเช่นสีเหลืองเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าซอยหวางก็คือข้าวที่มีสีเหลืองซอยโง่ก็คือข้าวที่ผสมกับข้าวโพดแล้วก็โซยวอก็คือข้าวเหนียวที่เอาไปผสมกับถั่วเขียวนะครับจึงมีความหลากหลายนะครับส่วนอาหารที่เราเพิ่งทานไปก็คือข้าวเหนียวที่มี5 สีใช่ไหมครับผมคิดว่านี่เป็นการประยุกต์อย่างหนึ่งนะฮะว่าทำมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการประยุกต์เข้ามาเรื่อยๆเพื่อความสะดวกให้กับผู้บริโภคในสมัยปัจจุบันนะครับจึงมีการเอาข้าวเหนียวที่มีสีต่างๆเนี่ยเข้ามารวมกันเป็น5 สีนะครับนอกจากข้าวซอยแล้วก็ยังมีอาหารอื่นๆนะฮะเช่นก๋วยเตี๋ยวแบบเวียดนามที่มีลักษณะคล้ายเฝอครับขนมปังแบบฝรั่งเศสที่เราได้รับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศสนะฮะแล้วก็คนเวียดนามก็เอามาทำเป็นขนมที่เรียกว่าแบงหมี่นะครับแล้วก็ใส่ไส้พวกตับบดหรือแม้กระทั่งหมูยอนะฮะอาหารแบบหมูยอนี่ก็เป็นว่าทำแบบเวียดนามที่เข้ามาผสมผสานนะครับแหนมนะฮะแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกเช่นปากหม้อที่คนเวียดนามเรียกว่าแบงกวนนะครับหรือว่าปากหม้อที่ใส่ข้าวเกี๊ยบเนี่ยคนเวียดนามเรียกว่าแบงกวนบ่อแบงดาแบงดาก็คือข้าวเกี๊ยบนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยอาหารในบ้านของคนเวียดนามเองเนี่ยเช่นเป็นอาหารอย่างแกงผักหรือว่าผัดผักอะไรต่างๆรวมถึงพวกบรรดาเนื้อต้มเค็มอะไรต่างๆเนี่ยมันเข้ามาผสมกลมกลืนกับอาหารในนครพนมจนกลายเป็นผมใช้คำว่าอาหารแบบผสมผสานในพื้นที่2 ฝั่งโขงก็ได้ครับ
1: ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะวันนี้ที่มาแบ่งปันความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของชาวเวียดนามในนครพนมค่ะเดี๋ยวติดตามกันต่อนะคะว่าดาริ่งจะพาไปที่ไหนบ้างค่ะ

ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านลุงโฮค่ะหรือว่าท่านโฮจิมินห์ค่ะประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีชาวเวียดนามค่ะท่านได้พักอาศัยนะคะอยู่ที่นี่นานถึง7ปีเลยค่ะตอนนั้นนะคะก็ระดมความคิดของชาวเวียดนามค่ะแล้วก็กอบกู้เอกราชให้กับชาวเวียดนามจากฝรั่งเศสค่ะยิ่งได้ศึกษาประวัติของลุงโฮมากเท่าไหร่นะคะดังนั้นก็ยิ่งอยากเข้าไปข้างในค่ะยังไงเราเข้าไปพร้อมๆกันเลยนะคะไป

ของลุงโฮเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวค่ะออกแบบเรียบง่ายเป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานของเวียดนามและไทยภายในบ้านยังคงเก็บข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่ลุงโฮเคยใช้ในอดีตเอาไว้อย่างดีค่ะทั้งโต๊ะทำงานชั้นวางหนังสือตู้เสื้อผ้าห้องนอนห้องครัวและห้องส่วนกลางที่รวบรวมภาพถ่ายของลุงโฮเอาไว้จำนวนมากและบริเวณบ้านยังร่มรื่นไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ส่วนต้นมะพร้าวกับต้นมะเฟืองที่ลุงโฮเคยปลูกไว้ก็ยังมีอยู่นะคะ

บ้านหลังนี้จึงเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ทำให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เรื่องราวในอดีตของนครพนมโดยผ่านประวัติศาสตร์ของลุงโฮลุงโฮจึงกลายเป็นหนึ่งในจิ๊กซอสำคัญของการเกิดวัฒนธรรมร่วมของคนไทยและคนเวียดนามในนครพนมไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตอาหารท้องถิ่นและการท่องเที่ยว

และอย่างที่บอกไปนะคะตามเรื่องเล่าของลูกหลานลุงโฮที่พักอาศัยอยู่ที่บ้านนี้นะคะบอกว่าลุงโฮอยู่ที่นี่ถึง7ปีเลยค่ะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2467ถึง2474ค่ะบ้านหลังนี้นะคะเลยมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากๆค่ะเพื่อให้คนรุ่นหลังได้มาศึกษาประวัติศาสตร์ของคนนครพนมและชาวเวียดนามค่ะลุงโฮเลยเป็นจิ๊กซอที่สำคัญของการเกิดวัฒนธรรมร่วมไทยเวียดนามของนครพนมค่ะไม่ว่าจะเป็นศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตอาหารท้องถิ่นหรือการท่องเที่ยวค่ะและยังมีอีกที่นึงนะคะที่พลาดไม่ได้ค่ะอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ค่ะอยู่ใกล้ๆกับบ้านลุงโฮนี่เองเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะ

ข้างหลังดาริ่งนะคะก็คืออนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ค่ะแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของคนนครพนมค่ะที่นี่นะคะก็จะรวบรวมเรื่องราวของลุงโฮแล้วก็คนเวียดนามในอดีตค่ะได้เริ่มต้นก่อสร้างในวันที่14 มีนา 2557ค่ะแล้วก็ได้เปิดอย่างเป็นทางการนะคะวันที่19 พฤษภาคม 2559ค่ะซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดครบรอบ126 ปีของลุงโฮนั่นเองค่ะที่นี่นะคะก็ถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นเกียรติประวัติกับลุงโฮค่ะช่วงที่ลุงโฮมาพำนักนะคะในบ้านนาจอกนครพนมนั่นเองค่ะในระหว่างการกอบกู้เอกราชให้กับชาวเวียดนามในสงครามอินโดจีนค่ะและที่นี่นะคะก็ยังมีให้บริการเช่าชุดอ่าวใหญ่ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากถ่ายรูปสวยๆแต่งชุดสวยๆก็มาลองดูกันได้ค่ะเดี๋ยวดาริ่งกำลังจะไปใช้บริการเช่าชุดกันนะคะตามกันมาเลย

ันนี้ก็รู้สึกประทับใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาเที่ยวนครพนมค่ะเมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมร่วมไทยเวียดนามค่ะวันนี้ได้ไปทั้งหมด3ที่เลยนะคะได้ไปหอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ค่ะบ้านลุงโฮแล้วก็อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ค่ะทั้ง3สถานที่นี้นะคะก็ทำให้ได้สัมผัสเห็นร่องรอยการต่อสู้ของลุงโฮค่ะว่ากว่าจะกอบกู้เอกราชให้เวียดนามมาได้นี่ก็เหน็ดเหนื่อยมากเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ศึกษาประวัติศาสตร์ของลุงโฮนะคะก็จะรู้เลยว่า3ที่นี้สำคัญและต้องมาแน่นอนค่ะยังไงห้ามพลาดนะคะมาเที่ยวที่นี่กันค่ะ

ในโลกที่หมุนเร็วยังมีมุมหนึ่งของแผ่นดินไทยที่เวลายังคงเดินช้าเสียงแคนเสียงกี่กระตุกเสียงหัวเราะของเด็กคือบทสนทนาที่ยาวนานกว่า2ศตวรรษชาวไทยพวนกลุ่มชาติพันธุ์ที่สอนให้เรารู้จักความยั่งยืนทางวัฒนธรรมในทุกอนูของผืนดินแห่งนี้ยังมีเสียงของชาวไทยพวนในอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกที่ได้ถูกขับขานอย่างแผ่วเบาแต่ลึกซึ้งและไม่เคยจางหายไปจากใจคือเสียงของชาวไทยพวนชาติพันธุ์แห่งศรัทธาผู้แบกรับมรดกอันหนักอึ้งและออกเดินทางด้วยความหวังผ่านภูเขาสลับซับซ้อนจากดินแดนเชียงขวางในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสู่ผืนแผ่นดินไทยการเดินทางกว่า2ศตวรรษที่เต็มไปด้วยความยากลำบากแต่หล่อหลอมด้วยความมุ่งมั่นพวกเขาไม่ได้นำมาเพียงแค่ข้าวของเครื่องใช้แต่สิ่งที่นำมาด้วยคือเมล็ดพันธุ์ของวัฒนธรรมที่ยังคงฝังอยู่ในทุกเส้นไหมที่ถูกถักทออยู่ในถ้อยคำละมุนของภาษาพวนที่ใช้ทักทายกันทุกวันและอยู่ในรอยยิ้มที่อ่อนโยนและอบอุ่นของผู้คนณชุมชนคุณธรรมวัดฝั่งคลองวัดบ้านใหม่วัดเกาะหวายวัดท่าแดง

อำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกปากพลีจึงไม่ใช่อำเภอเล็กๆหากแต่คือสมบัติทางวัฒนธรรมที่ถูกเปิดขึ้นใหม่ที่ซึ่งรากเหง้าจากเชียงขวางได้ฝังลึกและแตกหน่ออย่างมั่นคงพวกเขาไม่ได้แค่อยู่รอดแต่กลับสร้างชุมชนที่เข้มแข็งด้วยแก่นแท้ของภาษาประเพณีและงานศิลป์เมื่อชาวพวนตั้งรกรากอยู่ที่ใดสิ่งที่ชาวพวนต้องทำก็คือการสร้างวัดในชุมชนของตัวเองศูนย์กลางวัฒนธรรมพวนที่ยังหายใจอย่างสง่างามในประเทศไทยที่นี่ชุมชนคุณธรรมวัดฝั่งคลองวัดบ้านใหม่วัดเกาะหวายวัดท่าแดงอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกไม่ได้มีเพียงแค่ประเพณีแต่มีความจริงใจที่ยังคงรักษาไว้เสียงแคนเสียงกีเสียงหัวเราะของเด็กนี่คือบทสนทนาที่ยาวนานกว่า2ศตวรรษชาวไทยพวนกลุ่มชาติพันธุ์ที่สอนให้เรารู้จักความยั่งยืนทางวัฒนธรรม

0: ไม่นานเลยค่ะพี่หมวยหนูก็เพิ่งมาถึงเหมือนกัน
1: เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปหาลุงเบิ้มเขาเป็นคนที่เล่าเรื่องราวของพวกเราให้ฟังไปกันไหม
0: ไปค่ะ
2: เอ้าของสาวไปไหนกันนะ
1: วันนี้พาน้องปอดมาหาลุงเบิ้มค่ะพี่แทน
2: มาหาลุงเบิ้มเรื่องอะไรอ่ะ
0: หนูอยากให้ลุงเบิ้มเล่าประวัติของชาวพวนให้ฟังค่ะ
2: พอดีเลยตอนนี้ลุงแกว่างอยู่ข้างบนนะไปเลย

0: อ้าว
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเหนื่อยกันไหมจ้าสองสาว
1: ไม
0: ่
1: เหน
0: ื่อ
1: ย
0: ไม่เหนื่อยนะอ้าวเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันข้างในดีกว่าไปเข้ามาในเรือนไทยปุ่นแล้วเนาะเดี๋ยวลงอธิบายให้ฟังว่าจริงแล้วเรือนไทยปุ่นเนี่ยมีส่วนสำคัญอยู่4ส่วนที่เราเดินผ่านเข้ามาตะกี้คือระเบียงบ้านเนาะอันนี้ห้องโถงใหญ่เนี่ยอันอีกส่วนหนึ่งไว้พักผ่อนนั่งคุยกันนะแล้วอีกห้องหนึ่งก็คือที่มีประตูกรงเฮือนหรือว่าประตูกลางบ้านเนี่ยก็คือห้องเก็บของมีค่านะครับไว้ตรงนี้เขาจะเรียกว่าประตูกรงเฮือนอีกส่วนหนึ่งก็คือห้องครัวด้านหลังนั่นแหละบ้านเฮือนไทยพวนแต่นี่เป็นแบบประยุกต์แล้วเนาะแต่ว่าไทยพวนสมัยก่อนเนี่ยบ้านที่จะทำเนี่ยก็คือประกอบไปด้วยจริงๆไม้ไผ่กับจากถ้ายุคต้นๆเลยยุคแรกๆเลยจะเป็นไม้ไผ่แล้วก็จะมียุคกลางๆนะอันนี้มันเป็นยุคปลายแล้วแล้วนี้ก็ประยุกต์ด้วยเนาะยุคปลายคือทันสมัยขึ้นเนาะนั้นเราอยากรู้ยังว่าเรื่องของไทยพวนมายังไงนะนั้นเราไปคุยกันเนาะครับตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าตำบลหนึ่งนะตำบลเกาะหวายก็เป็นตำบลที่มีเรื่องของชาวไทยพวนที่อพยพมานะจริงๆแล้วอำเภอบางพลีเนี่ยมีด้วยกัน7ตำบลนะตำบลเกาะหวายก็คือ1แล้วยังมีตำบลหนองแสงที่เป็นไทยพวนเนาะมีตำบลเกาะโพมีตำบลท่าเรือที่ไทยพวนอพยพลงมานะจากเรียกว่าสปลาวหรือเชียงขวางซึ่งประมาณสัก 60% นะของประชากรในอำเภอประพีนั้น4ตำบลของพื้นที่ของอำเภอประพีเราเนี่ยจะมีชาวไทยพวนอยู่นะประมาณ 15,000 คนโดยเฉพาะตำบลกระไวที่เรามาเดินเข้ามาตั้งแต่แรกเนี่ยตรงเนี้ยเดิมทีท่านพระครูวิญญาณุโยคเนี่ยเจ้าวาดวัดปังทองนะฮะเจ้าคณะอำเภอปากพีเนี่ยท่านได้ตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไว้ปี2541 20กว่าปีแล้วใช้ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดฝั่งคลองนะวัตถุประสงค์หลวงพ่อที่ตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เพราะว่าจะได้รู้ว่าคนพวนมายังไงนะคนพวนเดิมนั้นอยู่ที่เชียงขวางทุ่งไหหินเนาะแล้วก็ภาษาข้อที่มาเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีที่เขาเอาติดตัวมาด้วยเช่นเรื่องของประวัติศาสตร์ภาษาไปกระเลยมากระเลยนี่คือภาษาพวนที่ติดจากนู่นมาไปกระเลยเนี่ยนะเป็นคำทักทายที่ว่าเหมือนกับภาษาไทยบอกว่าไปไหนมามันจะเหมือนกับเหนือผสมกับอีสานคำที่มันเป็นอัตลักษณ์เลยอ่ะมันต้องมีสระเออยู่ด้วยไปกันเลยเอ็ดพีเลยเห็นไหมมันจะมีภาษา

0: มันมีสระเอออยู่ข้างในอาจจะมีคำยังเป็นภาษาพวนให้ฟังเขาเรียกว่าบ้านพวนเฮานี้มีความห่มเย็นบ่อยะบ่อเข็นพอมีพอกินเช้าตื่นหุงข้าวเฮาไปเอ็ดนาเซาะปูเซาะปลากลับมามื้อแลงขี่ควายเข้าเคาะพอเหมาะมืดค่ำกินข้าวอาบน้ำนอนหลับเอาแหงอันนี้คือวิถีชีวิตของคนพวนที่หนึ่งวันอันนี้ให้เห็นภาพเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วภาษานะการแต่งกายมาดูการทอผ้าแบบผ้ากม้าสมัยก่อนทำไมต้องมีลายต่างๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเขานำอัตลักษณ์ของเขามาด้วยไงแล้วทุกคนก็มาสืบสารมาต่อยอดไม่ให้มันสูญหายไปอาหารอีกตัวหนึ่งอาหารเนี้ยก็จะมีหลายอย่างที่เป็นอัตลักษณ์ของคนพวนเนาะคือคนพวนเนี่ยที่ทำมาหากินเขาสำคัญมากเขาต้องอยู่กับน้ำตัวอัตลักษณ์ของการทำมาหากินเนี่ยอยู่กับน้ำเพราะว่าเขาได้หาจับสัตว์น้ำพวกปลาพวกอะไรต่างๆเนี่ยเป็นอาหารง่ายๆแล้วเขาก็ทำการเกษตรคือทำนามาเป็นฐานเดิมนั้นน้ำก็คือตัวที่เป็นปัจจัยหลักของคนพวนคนพวนก็เลยต้องเอาปลามาทำปลาอันนี้เป็นหลักเลยเนาะอาหารหลักก็คือปลาแต่คนพวนเรียกปลาแดะปลาแดะเนี่ยคือมันมาขยายคำว่าเวลาเขาตำใส่ในพกในอะไรเขาเนี่ยเขาแดะคำว่าแดะนี่คือยัดตำหรือยัดเข้าไปอันนี้ก็คือพื้นฐานเนาะนั้นอาหารข้าวหวานของคนพวนเนี่ยมันก็จะถูกกระบวนการเขาเรียกว่าต้องสืบสารอนุรักษ์แล้วก็ตกทอดมาจากบรรพบุรุษลงมาเรื่อยๆหลายๆ4-5 รุ่นเนี่ยคนที่อพยพมาจากครั้งแรกเนี่ยเขาก็ยังคงอัตลักษณ์เรื่องของอาหารไว
1: ้การอพยพคือการพลากจากถิ่นฐานเก่าแต่ชาวพวนไม่ได้สูญหายกลับรวมกันและแตกกอเป็นต้นที่หยั่งรากใหม่บนผืนแผ่นดินไทยก่อกำเนิดเป็นคนไทยพวนบ้านปากพลีดินแดนราบลุ่มที่อุดมสมบูรณ์เพาะปลูกได้ทั้งข้าวและพืชผักมีภูเขากั้นรอบมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพแต่ยังคงรักษาความเรียบง่ายไว้ได้ที่นี่จึงกลายเป็นพื้นที่ที่คนไทยเลือกให้ชาวพวนตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยทั้งเพื่อเพาะปลูกทำมาหากินและคอยช่วยป้องกันชายแดนชาวพวนอยู่ร่วมกับคนไทยพื้นถิ่นมายาวนานทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าวัฒนธรรมผสมผสานภาษาพวนของปากพลีจึงไม่ได้เหมือนภาษาพวนในภาคเหนือหรือแม้แต่พวนในเชียงขวางทั้งหมดภาษาพวนจัดอยู่ในกลุ่มภาษาไทยกระไดแต่สำเนียงของพวนปากพลีได้มีการยืมคำและสำเนียงจากภาษาไทยภาคกลางเข้ามาอย่างเห็นได้ชัดนี่คือเครื่องมือที่ช่วยให้พวกเขารักษาอัตลักษณ์ขณะเดียวกันก็อยู่รอดในสังคมใหม่ได
0: ้เวลาที่คนพวนไปไหนเนี่ยเรื่องผีเรื่องพราหมณ์เรื่องพุทธเรื่องอะไรต่างๆจริงๆคนพวนนับถือผีนะครับผีบรรพบุรุษหรืออะไรต่างๆที่มีการไหว้ต่างๆพุทธก็ต้องเข้าวัดต้องอะไรต้องเห็นไหมนั้นคนพวนกับพิธีกรรมทางวัดทางของพระภิกษุเนี่ยจะอยู่ด้วยกันตลอดสอดคล้องทำอะไรก็จะคิดถึงพระภิกษุคิดถึงวัดสร้างวัดใกล้ๆกันเนี่ยมีวัดทั้ง4แห่ง4ชุมชนใช่ไหมมีวัดทุกชุมชนเลยเท่ากับว่าเขาศรัทธาในศาสนาศาสนาพุทธแล้วก็ที่เขายังทิ้งไม่ได้นะก็คือผีเนาะที่เขาต้องมีเส้นไหว้อย่างที่บอกว่าเรามีคนที่ตามมาเป็นบรรพบุรุษของเราต่างๆเนี่ยเราก็ตั้งศาลไว้ให้ศาลตาปูศาลปู่ตาอะไรต่างๆเนี่ยเวลาตั้งศาลแต่ละที่เนี่ยคนที่สามารถที่จะทำพิธีกรรมเรียกง่ายๆคือเจ้าจำภาษาพวนนะคือเวลาจะทำอะไรให้อย่างสมมติจะไปไหว้เนี่ยเราต้องการอยากได้งานนะก็ให้เจ้าจำเนี่ยพาไปไหว้ปู่ตาแล้วก็บอกกล่าวปู่ตาอันนี้คือการกราบไหว้แล้วทุกทีเวลามีงานบุญอะไรต่างๆประมาณเดือน7เดือน8เนี่ยเขาก็จะมีพิธีไหว้ศาลปู่ตาด้วยมีพิธีเลี้ยงพระไปด้วยใช้การสวดการอะไรต่างๆพระภิกษุเนี่ยให้มันสอดคล้องกับวิธีของเขา
1: คนพวนมีความเชื่อเรื่องผีโดยเฉพาะผีประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้านจะต้องมี

0: ศาลปู่ตาเชื่อว่าเป็นผู้รักษาหมู่บ้านและลูกบ้านจะสร้างไว้ทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือของหมู่บ้านควรจะมีพิธีเลี้ยงผีปู่ตาในเดือน6ของทุกปีนอกจากนี้ควรยังมีความเชื่อในฮีด12คอง14ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่บรรพบุรุษพวนสั่งสอนลูกหลานให้ประพฤติปฏิบัติเช่นประเพณีกรรมฟ้าเป็นต้นคนพวนที่นี่มีความศรัทธายึดมั่นในพุทธศาสนาเห็นได้ชัดจากวัดวาอารามจำนวนมากตลอดจนการทำบุญในวาระต่างๆได้เข้าไปอยู่ในข้อกำหนดของคนลาวพวนในฮีด12คอง14โดยมีคำสั่งสอนที่เน้นการปฏิบัติตนอ่อนน้อมและหมั่นทำบุญทำทาน
1: วัฒนธรรมของไทยพวนนั้นประกอบด้วยผีพราหมณ์พุทธทำไมต้องผีพราหมณ์พุทธก่อนเพราะว่าจากอดีตถึงปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าสิ่งแรกที่ชาวบ้านย้ายถิ่นฐานมานั่นก็คือการสร้างที่ทรงเจ้าเข้าผีหรือสร้างเจ้าที่เจ้าทางหรือสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเขานับถือพอเสร็จเรียบร้อยสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เชิญพามาประกอบพิธีอัญเชิญเจ้าที่เจ้าทางเทวดาเทพาอารักษ์มาช่วยปกป้องปกปักรักษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนพวนและหลังจากสร้างศาลเสร็จเรียบร้อยก็ถึงจะมีการสร้างวัดจะเห็นได้ว่าวัดมาทีหลังก็เพราะว่าการเชื่อถือและการนับถือของคนในสมัยอดีตมีกุศโลบายว่าถ้าคนเรานั้นได้ยึดถือกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วย่อมจะนำพาให้พวกเราเจริญพอย้ายมาเป็นที่เรียบร้อยจึงค่อยสร้างวัดทีหลังเหตุที่สร้างวัดทีหลังก็เพราะว่าวัดนั้นเป็นสิ่งที่นับถือทางพระพุทธศาสนาจะเห็นได้ว่าการอพยพของชาวไทยพวนนั้นจะนำแค่พระพุทธรูปนำมาเฉยๆแต่ยังไม่ได้สร้างวัดอย่างที่ญาติโยมนั้นได้เคยเห็นเคยรับทราบตามประวัติที่เห็นตามสื่อโซเชียลมีเดียทั่วไปภายใน1ปีของเรานั้นจะมีงานประเพณีที่12คลอง14ซึ่งถือว่าเป็นการเกี่ยวประเพณีของไทยพวนทั้งหมดแต่ละชุมชนแต่ละพื้นที่จะมีวันเวลาแตกต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีประเพณีที่คล้ายกันเช่นการไหว้ศาลปู่ตาการบวงสรวงศาลปู่ตาการทำบุญกลางบ้านนั่นก็คือการทำบุญที่ศาลปู่ตารวมไปถึงประเพณีที่จะถึงนี้ก็คือประเพณีสงกรานต์ก็คือประเพณีสูตรเสื้อสูตรผ้าก็คนโบราณถือว่าการที่เรานั้นหลังจากสงกรานต์นั้นเอาผ้าที่เราใช้แล้วหรือเอาผ้าใหม่มาใส่เพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ก่อนจะใส่นั้นต้องให้พระคุณเจ้านั้นเจริญพระพุทธมนต์หรือเขาเรียกว่าลงอัคระเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนถึงจะนำไปใส่ได
0: ้วัฒนธรรมการกินของชาวพวนสะท้อนการปรับตัวพวกเขานำภูมิปัญญาการหมักดองแบบลาวเช่นปลาดูมารวมกับวัตถุดิบและรสชาติของภาคกลางเช่นกะทิน้ำพริกเผาและประเพณีบุญข้าวกระยาคูก็แสดงถึงความสามัคคีที่เหนียวแน่นดุจข้าวเหนียว
2: ข้าวกระยาคูนี่ก็ที่เขาเรียกขนมข้าวกระยาคูนี่คือกระยาคูนี่จะมาจากหลากอย่างหลายอย่างที่เรามาใช้เป็นวัตถุดิบรวมกันเนาะเริ่มแรกป้าหนูก็จะจัดเตรียมข้าวอ่อนมาทำเป็นน้ำนมข้าวขนมข้าวกระยาคูนี่มันเป็นขนมเบื้องสูงมาจากพุทธกาลสมัยตั้งแต่พระพุทธเจ้านะคะจากนางสุชาดาได้ทำขนมข้าวกระยาคูข้าวกระยาทิพย์กระยาศาสตร์มันเป็นขนมเบื้องสูงที่ทำไปถวายพระพุทธเจ้าผู้เฒ่าคนแก่เขาก็จะทำกันต่อเรื่อยมาแต่จนถึงลูกหลานถึงปัจจุบันซึ่งรู้สึกว่าที่นครนายกเราเนี่ยจะมีชื่อว่าขนมข้าวกระยาคูกันเยอะถ้าเขาบอกว่าถ้ามาเที่ยวนครนายกไม่ได้ทานขนมข้าวกระยาคูนี่เหมือนกับมาไม่ถึง
0: ในโลกที่ต้องการความรวดเร็วสุกี้พวนคือภาษาของการเวลาที่สอนให้เรารู้จักความช้าเพื่อให้ได้มาซึ่งรสชาติที่สมบูรณ์ที่สุดนี่คือตำนานที่หลอมรวมความทรงจำของชาวไทยพวนผู้รักความละเมียด
3: มันคนละชนิดครับตุ๊กี้เชฟดีเขาใช้น้ำต้มแล้วจุกน้ำจิ้มเขาทำต่างหากแต่ตุ๊กี้ลาวพวนนี่ทำสำเร็จรูปเลยใช้น้ำราดแล้วก็ซุปแกงแล้วจะมีน้ำเขาเรียกแจ่วน้ำจิ้มไปหนึ่งช่วยกำเนิดนั่นคือจ่าเพื่อเป็นผู้กำเนิดเลยครับที่บ้านท่าแดงอำเภอปากพีตำบลกวายนะเป็นผู้ขายครั้งแรกประมาณ60กว่าปีมาแล้ว

0: ข้อดีของเราก็คือมันจะมีน้ำจิ้มที่กลมกล่อมเหมือนน้ำจิ้มแจ่วสมัยก่อนก็คือจะมีเผ็ดเปรี้ยวหวานอยู่ในที่เดียวกันน้ำราดสุกี้ของเราก็คือสีสันจะออกเป็นสีชมพูไม่แดงแป๊ดแล้วก็จะมีรสชาติของถั่วกลมกล่อมอยู่ในนั้นก็มีกะทิหวานมันแต่จะไม่ได้หวานปรี๊ดเหมือนทั่วไปค่ะ
1: กลิ่นหอมของเต้าหู้หยีคลุกเคล้ากับไอ้น้ำซุปเดือดคือกลิ่นแห่งความเชื่อมั่นสูตรที่สืบทอดมารุ่นต่อรุ่นสุกี้พวนคือเมนูหาทานยากที่ได้รับการกล่าวขานถึงมีประวัติมายาวนานนั่นคือภูมิปัญญาแห่งการผสมผสานของวัฒนธรรมลาวจีนไทยเอกลักษณ์ของผ้าทอไทยพวนปากพลีคือการใช้สีธรรมชาติเป็นหลักโดยเฉพาะสีครามและเทคนิคการจบหรือการล้วงเก็บขิดเป็นการเพิ่มลวดลายอย่างประณีตลวดลายเหล่านี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มลายมงคลที่ผสมผสานความเชื่อพุทธกับผีเข้าไว้ด้วยกัน
2: ผ้าไทยพวนเนี่ยสมัยก่อนนะครับตั้งแต่เราอพยพมาจากเมืองเชียงขวางเนี่ยนะครับก็มีอัตลักษณ์ในเรื่องการแต่งกายนะครับผู้ชายจะใส่เสื้อม้อห้อมอย่างที่ผมใส่เสื้อผู้หญิงนะครับเป็นเสื้อคอกลมแขนกระเช้านะครับห่มสบายนะครับผ้าถุงเนี่ยก็จะมีลักษณะพิเศษนะครับผ้าถุงพวนเนี่ยก็จะมีอยู่3ส่วนหัวสิ้นตัวสิ้นแล้วก็ตีนสิ้นนะครับเวลานุ่งผ้าถุงเนี่ยผู้หญิงพวนจะนุ่งกรอมเท้าผ้าถุงของคนพวนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ใช้เข็มขัดนะครับเขาเรียกว่าเน็บชายพกนะครับทีนี้ลวดลายของผ้าเนี่ยมันเป็นลวดลายมัดหมี่ตั้งแต่มาโบราณเนี่ยคนโบราณเชื่อว่าถ้าผู้หญิงพวนเนี่ยใครทอผ้าไม่เป็นเนี่ยจะหาสามีไม่ได้นะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยการทอผ้าก็ใช้ในครัวเรือนนะครับผ้าที่มีลวดลายสวยงามเนี่ยเขาจะใส่ในช่วงเทศกาลที่จะไปทำบุญเช่นสงกรานต์ที่ใกล้จะถึงอย่างเนี้ยนะครับลวดลายผ้านะครับจะผูกพันอยู่กับความเชื่ออยู่3เรื่องนะครับควรจะเชื่อเรื่องพุทธนะครับเรื่องผีเรื่องพราหมณ์นะครับเพราะนั้นลวดลายผ้าเนี่ยก็จะผูกพันอยู่กับคือความเชื่อทั้ง3เรื่องนี้ยกตัวอย่างลายผ้าโบราณของเรานะครับลายแรกเขาเรียกว่าลายขอนะครับลักษณะลวดลายเป็นรูปตัว S แต่เขียนกลับหลังนะครับการตกแต่งลวดลายจะเป็นลายคล้ายๆรูปพญานาคนะครับคนพวนเชื่อว่าถ้าใครได้สวมใส่ผ้าลายขอจะขอสิ่งใดสมปรารถนาเหมือนดังพญานาคได้ขอฝากชื่อไว้ในศาสนานะครับลายที่2ก็คือลายพญานาคน้อยก็เป็นรูปพญานาคนะครับโค้งซ้ายโค้งขวาเป็นลักษณะการเลื้อยนะครับคนพวนเชื่อว่าเป็นสัตว์ที่มีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจนะครับมีทรัพย์สินเงินทองนะครับใครได้สวมใส่ผ้าลายพญานาคน้อยจะเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจนะครับสรรพสัตว์ทั้งหลายเกรงกลัวมีทรัพย์สินเงินทองอันที่3ก็คือลายตุ้มตันตุ้มตันก็คือโคมไฟนะครับสมัยก่อนเนี่ยจะมีเทศกาลของพวนก็คือเทศกาลศาสตร์พวนเป็นการทำบุญหาบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วการที่จะทำบุญหาบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วเนี่ยจะต้องมีสัญลักษณ์เพื่อให้วิญญาณบรรพบุรุษได้กลับมารับบุญได้ถูกบ้านเขาก็เลยทำเป็นรูปโคมไฟนะครับโคมไฟโดยใช้ไม้ไผ่เหลาแล้วก็มามัดแล้วก็เอากระดาษสีเนี่ยมาปิดข้างในจะจุดเทียนไว้ปักไว้ที่หน้าบ้านเพื่อให้วิญญาณบรรพบุรุษมารับบุญในวันศาสตร์พวนนะครับคนพวนเชื่อว่านะครับใครได้สวมใส่ลายตุ้มตันถือว่าเป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณนะครับความเชื่อในเรื่องของผีนะครับอันที่4ก็คือลายโพสีเป็นรูปใบโพผ่าครึ่งนะครับแต่ว่าเอาด้านตรงข้ามใบโพเนี่ยมาต่อกันนะครับก็เป็นสิริมงคลเพราะว่าต้นโพเป็นต้นไม้มงคลนะครับพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ที่ต้นสีมหาโพนะครับใครใส่ผ้าลายโพสีถือว่าเป็นสิริมงคลต่อตัวเองนะครับอันนี้ก็คืออัตลักษณ์ลายผ้าโบราณของชาติพันธุ์ไทยพวนดูของเราประกอบกับความเชื่อนะครับใน3เรื่องนี้คนพวนนั้นมีทักษะ

0: ในเรื่องการทอผ้ามาตั้งแต่โบราณมันมีอยู่ในสายเลือดนะครับเพราะนั้นลายผ้าโบราณที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นการอนุรักษ์นะครับวัฒนธรรมชาติพันธุ์ของเราให้ดำรงคงอยู่ไว
1: ้นี่ไม่ใช่การทิ้งอดีตแต่คือการต่อยอดอดีตสู่โลกใหม่บ้านปากพลีชุมชนคุณธรรมวัดฝั่งคลองวัดบ้านใหม่วัดเกาะหวายวัดท่าแดงอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกสู่ศูนย์กลางไทยพวนจากผืนผ้าที่โบกสะบัดกลางลมจากเสียงแคนที่ดังคลอในหมอกจากเชียงขวางถึงบ้านปากพลีจังหวัดนครนายกไม่ใช่แค่หมู่บ้านชาวไทยพวนหากจะคือหัวใจของวัฒนธรรมพวนในไทยศูนย์กลางของชาวไทยพวนที่ยังหายใจและเติบโตต่อไปด้วยความเคารพคือความงามที่มีศักดิ์ศรีที่สุดของชาติพันธุ์ไทย

ทุกคนคะพอพูดถึงชุดหม้อห้อมแล้วเนี่ยชุดหม้อห้อมที่ทุกคนคิดเป็นยังไงกันคะทุกคนคงนึกถึงชุดแบบนี้กันใช่ไหมล่ะคะแต่ถ้าจะซื้อไปฝากเนี่ยมันก็ดูเชยไปหน่อยปะไม่กล้าใส่อ่ะแกแต่รู้ไหมคะชุดหม้อห้อมเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วค่ะ

0: ชุดหม้อห้อมเก๋ๆชิคๆแบบนี้เนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาจากป้าคนนี้แหละค่ะ
1: ป้าชื่อประภาพันธ์ศรีไตรเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติค่ะ
0: คุณป้าประภาพันธ์หรือที่คนแพร่รู้จักกันดีว่าหม้อห้อมป้าเงี่ยมบรรพบุรุษของป้าเงี่ยมนะคะทำหม้อห้อมกันมาตั้งแต่200กว่าปีมาแล้วค่ะ
1: ชุมชนเป็นลาวพวน200กว่าปีที่เข้าอพยพมาแล้วก็มาสืบทอดกันเป็นรุ่นสู่รุ่น
2: ค่ะ
1: ป้านี่รุ่นที่3 60กว่านี่นะรุ่นแรกๆนะคะที่เขาอพยพมาเขาก็มาทำห้อมเนี่ยธรรมชาตินี่แหละแค่ใช้ในครัวเรือนพอมารุ่นที่2เนี่ยรุ่นพ่อแม่ป้าเนี่ย
2: ค่ะ
1: เริ่มจะเป็นธุรกิจเป็นการค้ารุ่นพ่อแม่ก็ทำเป็นไอเคมีละย้อมทีก็10ตัว20ตัว30ตัวมันก็กระดำกระด่างมันไม่เสมออย่างนี้ไงทีนี้ปัญหาก็คือสงกรานต์ที่เหงื่อออกทีตัวก็เขียวหมด
2: นี่คือเคมี
1: ของที่มาของหม้อห้อมสีตกพอมารุ่นที่3รุ่นป้านี่เริ่มจะว่าต้องกลับมาใช้ธรรมชาตินะทำอย่างนี้ที่ป้าต้องตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้นี่แหละ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็กลับไปใช้กระบวนการเหมือนกันกับรุ่น1
1: ใช่เลย
2: ไหนๆวันนี้ป้าก็ได้มาหาป้าเงี่ยมที่โรงทำหม้อห้อมแล้วค่ะ
1: ค่ะ
2: ให้ป้าเงี่ยมสอนป้าทำได้ไหมคะ
1: ได้เลยค่ะเชิญไปเลือกได้เลยค่ะ
2: ต้องเลือกผ้าก่อนใช่ไหมคะ
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องไปทำความสะอาดผ้าก่อน
2: อ๋อค่ะ
1: แล้วเลือกลาย
2: ค่ะ
1: แล้วเราก็มัดตามลายที่เราเลือกไว้แล้วก็ไปย้อม
2: โอเคค่ะงั้นเราไปขั้นตอนต่อไป

0: ้นหอยนะคะ
1: ค่ะเขาก็จะหมุนเป็นก้นหอยเอาสันมือไหมลูก
0: อย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: เออเห็นไหมมันจะไปเองเนี่ยไปเอง
0: ค่ะ
1: ม้วนให้หมดเลยหมดผ้าเลย

0: แปลกใจอีกอย่างไหมว่าที่ทำไมถึงเรียกหม้อห้อมที่จริงคืออัตลักษณ์ของมันจริงๆผ้าหม้อห้อมน่ะต้องตัดเป็นตัวก่อนแล้วถึงไปย้อมจะต่างกับของภาคอีสานผ้าย้อมครามอีสานจะย้อมเส้นได้แล้วไปทอเป็นผืนผ้าของเรานี่ต้องตัดเอาผืนผ้ามาตัดหม้อที่บรรจุนั้นมันจะต้องเป็นหม้อเป็นโอ่งใหญ่ๆเขาถึงเรียกว่าหม้อห้อมไฮไลท์ของมันที่ได้ทำเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี
1: ้
0: ลุ้นออกมาว่าลายมันเป็นอะไรเนาะเนี่ย
1: กางได้ทั้งมันเขียวๆเนี่ยเลยเหรอคะ
0: ค่ะเนี่ยดูที่ผลงานเนี่ย
1: อ๋อน้องปอค่ะปอทำค่ะโอ้นี่คือก้นหอยที่เรามัดใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: เป็นไงคะปอทำค่ะทุกคนจากที่ป้าเหงี่ยมเล่าให้ฟังนะคะส่วนประกอบเนี่ยมาจากธรรมชาติ 100% เลยค่ะอันได้แก่ใบห้อมน้ำด่างที่ได้จากขี้เถ้าที่เราใช้หุงต้มและน้ำมะขามเปียกค่ะมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยไม่มีสารตกค้างแน่นอนค่ะซึ่งถ้าหม้อห้อมจากธรรมชาติ 100% อย่างนี้สีไม่ตกใช่ไหมคะ
2: ตกตกตก
1: อ้าวป้าโหเราก็มั่นใจมากพร้อมขายมากว่าไม่ตกแน่นอน
0: แต่สามารถซักรวมกับผ้าขาวได
1: ้อ๋อค่ะ
0: มันไม่ติดคือสีส่วนเกินนั่นเอง
1: สีส่วนเกิน
0: ที่มันติดเส้นใยอ่ะมันเกินไปแล้วก็คือมันไม่ละลายในน้ำมันจะย้อมติดได้มันต้องเป็นกุดเป็นด่างไง
1: อ๋อค่ะแสดงว่ามันก็ตกช่วงนึงแต่ว่า
0: ค่ะ
1: พอมันเซตตัวแล้วมันก็ไม่ตกแล้ว
0: ไม่ตกแล้ว
1: อ๋อค่ะ
0: ค่ะไม่เหมือนเคมีค่ะ
1: โอเคค่ะแบบนี้โล่งใจ
0: คิดว่าเราทำธรรมชาตินี่ก็คือต้องการจะอนุรักษ
1: ์ค่ะ
0: แล้วก็สืบสานต
1: ่อ
0: เพราะว่ามันเป็นภูมิปัญญาของเราเรากลัวมันจะสูญหายรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะอนุรักษ์ด้วย

0: ถึงตอนนี้นะคะที่นี่จะกลับไปใช้กระบวนการสีธรรมชาติเหมือนรุ่นแรกแล้วเนี่ยแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือลวดลายค่ะมีความทันสมัยแล้วก็น่าใช้มากๆไม่เหมือนกับหม้อห้อมแบบเดิมๆที่เรานึกถึงกันใช่ไหมล่ะคะ
1: เมื่อก่อนป้าเป็นข้าราชการครูแล้วก็เออร์ลี่ออกมาป้าก็เลยมาจับกลุ่มกับเพื่อนๆตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนป้าก็มีแนวคิดเนี่ยป้าคิดนอกกรอบนะจากหม้อห้อมชาวนาเนี่ยเพราะว่าเราไปขายที่เมืองทองธานีเนาะทุกร้านก็เหมือนกันหมดก็เลยคิดว่าเราน่าจะเอาผ้าที่ไม่ใช่ผ้าดิบเป็นผ้านิ่มๆแล้วมามัดมาจุ่มให้มันเกิดลวดลายเหมือนผ้ามัดย้
0: อม
1: ก็เลยได้แนวคิดตรงนี้มาเมื่อปี55นะ
0: คะ
1: แล้วก็ดังระเบิดเถิดเทิงถึงตอนนี้เลยแล้วทีนี้เมื่อก่อนนี่ก็ไม่อยากจะใส่พวกหนูไม่อยากใส่แล้ว
0: ไป
1: ชาวนาเดี๋ยวนี้ก็เลยต้องคิดเป็นนวัตกรรมใหม่ด้วยทำเสื้อสายเดียวชุดเดรสใช
0: ่
1: ไหมคะแล้วก็ต้องพัฒนาต่อไปอีกจากที่เรามัดย้อมอย่างเงี้ยเราก็ลองเอาน้ำย้อมมาเพ้นเป็นลวดลายต่างๆขึ้นมาอีก
0: เรียกว่าลองทำหลายๆรูปแบบ
1: ค่ะหลายๆรูปแบบ

0: แต่การที่จะพัฒนาสินค้าหม้อห้อมมาให้เป็นแบบทุกวันนี้ได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ
1: มาลองผิดลองถูกลองผิดลองถูกทำนั่นทำนี
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: พอปีที่8ถึงจะสำเร็จก็คิดท้อเหมือนกันว่าจะทำยังไงนะอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจะทำไปลงทุนไปแล้วมันจะได้คืนไหมอย่างนี้นะคะการรวมกลุ่มด้วยกลุ่มก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงเพราะเขาไม่เห็นรายได้ก็จะมีคนเริ่มลาออกอะไรโอ้ยก็คิดท้อเหมือนกันว่าเราจะทำไงดีนะอย่างนี้ค่ะว่าโอ้มันคงเป็นไปไม่ได้แล้วมั้งคงไม่เกิดแล้วมั้งอย่างนี้นะคะ
0: ตอนนั้นมีสักแวบไหมคะที่แบบจะหยุดทำไปเลย
1: ก็ไม่มีเพราะว่าเราต้องสู้ปัญหามีไว้ให้สู้เราต้องสู้ต่อไปอย่างนี้นะคะ
0: บ้างเหี่ยมไม่ยอมแพ้ค่ะไปรวบรวมคนในชุมชนมาร่วมด้วยช่วยกันจนเป็นกลุ่มก้อนที่แข็งแรงจนสามารถสร้างสินค้าที่ติดตลาดได้อย่างทุกวันนี้เพราะอาศัยฝีมือจากหลายๆคนในทีมค่ะซึ่งคนในทีมไม่ได้มีแต่วัยป้าๆเท่านั้นนะคะมีวัยกลางคนผู้หญิงผู้ชายและคนรุ่นใหม่ๆมาเข้าร่วมด้วยค่ะ
2: เป็นคนทำลายค่ะก็คิดลายออกมาใหม่ๆแขกที่มาที่นี่เขาก็ชมเราว่าเก่งอย่างนั้นอย่างนี้บางทีก็เรียกเป็นคุณครูบ้างสอนเขาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะภาคภูมิใจค่ะ
3: ก็ทำแบบขายรับออเดอร์อย่างแม่รับมาเขาส่งผ้ามาย้อมก็ทำตามที่ลูกค้าเอามาอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ได้เปิดเพจไม่ได้เปิดอะไรก็จะเป็นการโปรโมทช่วยในด้านโลกโซเชียลไปในตัวค่ะ
4: บ้านมีนี่ที่ซักผ้าเจ้าแล้วก็ทำหัวไปมาที่นี่บอกว่าเป็นดีก็ห่อจีอีจะอันนี้เลยเป็นดีแท้นะจีจังว่าเขาว่าคานวันเรื่องว่าเงินทองเขาบ่เขาบ่หัวบ้านเขาเบิกตัวเป็นได้จีอีเนี่ยเป็นเครื่องเขานี่เป็นดีด้วยเขาเนาะว่าความดีคือนี่คิดว่าเป็นเมย์คนที่สองก็แล้วกันนะ
5: ป้าเงียบเป็นคนปากร้ายใจดีเนาะเป็นคนพูดจานิสัยผู้ชายนะครับถ้าใครทำงานด้วยจะรู้ว่าป้าเงียบเวลาทำงานก็คือก็จะดุแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยใจดี
6: มาอยู่นี่ก็ดีตลอดเป็นไม่หมายยังไงอยู่ในครอบครัวกันเจ้าชวนมีอย่างกับปรึกษากันแล้วก็อันยังเข้ามากับด้วยกันเนี่ยเจ้าด้วยกันทำด้วยกันทั้งว่าเรื่องงานมันแล้วสำเร็จลุล่วงได้ดี
0: ทุกวันนี้นะคะบ้านป้าเงี่ยมเนี่ยมีคนแวะเวียนเข้ามาเรียนรู้การทำหม้อห้อมจากสีธรรมชาติไม่เว้นแต่ละวันเลยค่ะป้าเงี่ยมแล้วก็ทุกคนที่นี่นะคะจะคอยให้ความรู้เรื่องหม้อห้อมกับทุกคนที่เข้ามาค่ะได้เห็นสีหน้าแววตาของคนที่ได้มาสัมผัสได้มาเล่นสนุกกับห้อมจากธรรมชาติแล้วเนี่ยถือว่าป้าเงี่ยมดีโอไอดอลของเราในวันนี้ที่ตัดสินใจลงมือลงแรงก่อตั้งศูนย์อนุรักษ์หม้อห้อมไปไม่เสียเปล่าเลยจริงๆค่ะ
1: ตอนรับราชการครูเราก็จะได้เงินเดือนครั้งเดียวแต่ตอนนี้เราได้ทุกวันถึงจะเล็กๆน้อยๆแต่มันได้ทุกวันเนา
0: ะ
1: แล้วก็ได้ความสุขด้วยความสุขที่มีคนวนเวียนเข้ามาหาเราแล้วเขามาขอความรู้กับเราเราก็ให้เนาะให้เพื่อสืบสานนั่นแหละเวลาเขาทำโอ้ยนี่เราฉันทำเองมีความสุขค่ะ
0: กับเพื่อนร่วมงานก็แฮปปี้กันดี
1: ค่ะดีเหมือนครอบครัวกัน
0: ค่ะ

0: ทบ5นำคุณค่าทับจอน่าเชื่อถือทันเหตุการณ์ครอบคลุมทุกมิตินำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
1: สมรภูมิด้านข่าวสาร
2: We will proceed as we always have to compile the evidence
3: ไม่ควรมีบนสถานต้องถูกทำลาย
4: ผู้จัดการทหารบกเนี่ยกล่าวทุกครั้งที่ปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยต้องเน้นความปลอดภัย
5: ทหารก็ห่วงประชาชนประชาชนก็แอบห่วงใยทหาร
0: ติดตามข่าวสารเกาะติด

0: มาแคสแล้วก็ได้เลย
1: มาประสานพันกับผมเป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับ
2: ครับโอ้อยากจะให้ดูความล้ำของอาวุธ
1: เป็นงานไทยเดฟเอ็กซ์2026ครับผม
3: ใช่อ่ะขอบคุณพี่ที่พูดว่าเราไม่ต้องยอมรับคือในชีวิตเราอะไรที่เราไม่สบายใจเราไม่ต้องยอม
4: พบกับรายการเนื้อหาคุณภาพทับจอที่ททบ5นำคุณค่าสู่สังคมไทยอัศุชนหลั่งล้นใจประชาไทยเอ่ยวัชระราชธิดาอยู่เกล้าขวัญหาไทยไปลับลาทุกทเวศกมลนาจิตหม่นหมองตรอมเศร้าราดเฝ้าอาดูลสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1: บริษัทไพบูลย์โปรดักต์จำกัดบริษัท KP Food จำกัดไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
0: คิดถึงปลาร้าต้องจ่าวิรัติอร่อยแซ่บทุกเมนูลองชิมขนมหวานของคนรักสุขภาพความอร่อยที่คุ้มค่ากว่า40สาขาทั่วประเทศยูฮูที่สุดของหวานเย็น
1: เปลี่ยนยกชุดลูกหมากเจ็ดให้รถคุณฟิตเหมือนใหม่อีกครั้งแกร่งเนื้อชั้นคุ้มค่าหายห่วง
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวร้อนสนามเป้านะครับเช้าวันนี้เดือนใหม่ครับ1กันยายน2569เช้าวันนี้นะครับรับไทยช่วยไทยเดือนสุดท้ายไปกับเรา2คนครับผมกายรัตนศักดิ์สกุลวัชระอนันต
2: ์ค่ะและลูกน้ำปัจจรีสนสินพงษ์ค่ะ
1: ทำไมผมดูย้ำกับโครงการนี้จังเลย
2: ดูรัก
1: ผมคิดถึงนะครับแล้วก็อาจจะร้องเพลงเหมือนเมื่อวานนะฮะว่าถ้ามีเฟส3ก็จะเอาจากไหนให้เธอนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หลากหลายเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันแต
2: ่
1: ผมว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณลูกน้ำ
2: ค่ะ
1: เช้านี้ยังมีข่าวดีกันอยู่แน่
2: ใช่เลยดีมากด้วย
1: คืออ่ะพูดกันตามตรงนะผมเนี่ยเป็น LGBT แล้วก็เหล่าบรรดาเพื่อนที่เป็น LGBT เนี่ยเขาจะมีความแบบโอ้เชียร์กีฬาวอลเลย์กัน
2: จำได้ตอนแบบสมัยมัธยมมีภาพยนตร์เรื่องสตรีเหล็กที่มีเขาโครงจากเรื่องจริงเลยก็เป็นทีม LGBT อ่ะที่แบบเก่งกาจมากที่ลำปางอ่ะเล่นวอลเลย์บอล
1: คือคุณอย่าลืมว่า LGBT เนี่ยจะมีอยู่ไม่2-3 อย่างไม่นางงามก็วอลเลย์บอลแต่อื่นๆแต่คือกีฬากลุ่มเนี้ยอย่าว่าแต่ LGBTQ เลยนะครับในกลุ่มคนของคนไทยอ่
2: ะ
1: อะไรก็ตามที่เป็นตัวแทนของคนไทยก็ไปเชียร์กันหมด
2: เชียร์สุดมันแต่ชอบสุดเลยตอนนักตบสาวเราบอกว่าแบบอยากจะพูดอะไรผ่านสื่อนิดนึง
1: เขาพูดว่า
2: I miss my boyfriend a lot ชอบตรงนี้แหละ
1: คืออย่างน้อย
2: ผ่านจอกันไปเลย
1: คืออย่างน้อยที่คุณลูกน้ำพูดมาและเราพูดมาคือมันจะมีสีสันเรื่องราวดีๆ
2: ใช่ค่ะนะต้องให้พวกเธอและโค้ชจริงๆเพราะว่าแบบสร้างความสุขให้กับคนไทย
1: นะในช่วงเวลานี้เนี่ยเรียกว่าอัปเดตกันสั้นๆนะฮะเพราะว่านายกรัฐมนตรีก็ออกมาบอกว่าโอ้โหปลื้มหลังวอลเลย์บอลไทยก็ไปถึงฝั่งฝันนะฮะแต่ก็ตอนนี้เข้าใจกันว่าก็จะมีการคว้าตัวไปโอลิมปิกเกมในปี2028แล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่ารัฐบาลก็ทำทุกคนทำทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนไปถึงฝั่งฝันไปสู่ในจุดที่อยากจะไปวันนี้นายกพูดคำนึงน
2: ะ
1: บอกว่าวันนี้ตนยิ่งสบายใจเพราะถือว่าไปสุดซอยแล้วเอ๊ะขอไปคุณลูกน้ำมีไอเลยไปสุดซอย
2: ท่านนายกแฮปปี้คุณไกด์ถึงไอออกมา
1: ผม
2: ความสุขมันล้นคอ
1: โอ้โหคุณลูกน้ำฮะขอบคุณที่โยนมาแบบนี้ฮะความสุขล้นคอคือต้องบอกกันแบบนี้ว่าคุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้เนี่ยถามว่าถ้าฤดูกาลนี้เขาจะหาความสุขได้จากไหนก่อน
2: มีแต่เรื่องเครียดเครียดนะ
1: คุณอย่าลืมนะว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมีความสุขให้เขาเข้ามาได้ชุ่มชื่นหัวใจกันบ้างแต่ชอบคำหนึ่งนะวันนี้นายกบอกว่า

0: ตนถือว่าตนได้ไปสุดซอยแล้วสุดซอยเนี่ยจำได้ว่าเป็นวาทะเด็ดของคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ทีมสุดซอยทำอะไรก็ทำกันจริงๆก็ไม่รู้ว่าต่อไปเนี่ยนายกถือว่าจะสุดซอยด้วยไห
1: ม
0: นะครับแหมก็ถือว่าเช้านี้ออกมาทุกอย่างบรรยากาศเป็นใจกันแบบนี้อ่ะเรามาเปิดความสดชื่นกันเล็กน้อยนะครับกับยาดมสมุนไพรตราเชอเอมกันก่อนนะฮะ
1: จะได้สดชื่นสดใสแบบสดซอยราวกับ Fly Me to the Moon เพลงที่ท่านนายกได้แบบไปเป่าแซกโซโฟน
0: นี่ผมกำลัง
1: ลงพื้นที่ครม.สัญจร
0: กล้องกำลังจับผมเลยนะ
1: คุณสะดุ้งอีกแล
0: ้
1: ว
0: ไม่เพราะว่าผมสูดยาดมสมุนไพรเชอร์เอมแล้วนึกถึงท่อนทำนองของ Fly Me to the Moon ฟังแล้วมันแบบ
1: สดชื่นไหมล่ะ
0: โอ้โหยิ่งกว่าสดชื่น
1: น่า
0: ผมขออนุญาตเอาอีกสักปื๊ดนึงขออีกสักปื๊ดนึง
1: บอกแล้วความสุขนี้ไม่ได
0: ้
1: แค่สุดซอยนะไปถึงดวงจันทร์กันเลยทีเดียว
0: นะก็อยู่ภายใต้การประกวดตอนนี้นะฮะอนุทินก็อตทาเลน
1: ต์ให้ท่านนายกได้ไปใครเครียดบ้างนะก็มีแบบไปเป่าแซกโซโฟนนะคะหลังจากครม.สัญจรลงพื้นที่สงขลาไปติดตามแผนการจัดการน้ำท่วมหลังจากที่พี่น้องชาวหาดใหญ่เนาะแล้วก็หลายพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยเผชิญกับน้ำท่วมใหญ่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะคะอันล่าสุดการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่ไปกันที่สงขลาพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศนะคะว่าท่านนายกไปไหนบ้างวันนี้วันเดวิดท่านนายก
0: วันเดวิดอนุทิน
1: นะท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนะคะก็ออกเดินทางไปที่ประตูระบายน้ำหน้าควรคลองภูมินาถดำริหรือว่าคลองร.1ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะไปถึงก็ไปรับฟังบรรยายสรุปการเตรียมพร้อมรับมือป้องกันน้ำท่วมพื้นที่หาดใหญ่ก่อนเลยมีอธิบดีกรมชลประทานคุณวิทยาแก้วมีนะคะก็มายืนยันบอกว่ามีความพร้อมแล้วสำหรับโครงสร้างรองรับน้ำหลากก่อนจะเดินทางต่อไปตรวจความคืบหน้าการเร่งดำเนินการขุดลอกตะกอนดินที่หน้าประตูระบายน้ำคลองภูมินาถดำริค่ะจัดเก็บวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำทั้งหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำแล้วก็ยังเป็นการเตรียมพร้อมระบบบริหารจัดการน้ำด้วยให้มีความมั่นใจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของประชาชนคนในพื้นที่ค่ะเรื่องของการป้องกันบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ท่านนายกว่ายังไงก็บอกว่ารัฐบาลมาดูเรื่องน้ำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีระบบบริหารจัดการที่มั่นคงแข็งแรงเพียงพอได้เห็นสภาพความเป็นจริงในพื้นที่เดี๋ยวฟังเสียงนายกก่อนค่ะ
2: มาจากเขตตัวเข้าไปเมื่อปีที่แล้ววันนี้ผมก็ถามคร่าวๆกับทางท่านผู้ว่าผมบอกปีนี้ท่วมไหมท่านจะบอกท่วมไม่ท่วมเนี่ยเราไปบังคับไม่ได้หรอกแต่ว่าความพร้อมก็คือจะต้องมีการอพยพคนทันท่วงทีสถานพยาบาลต้องมีความพร้อมค่ายอะไรก็แล้วนะไอศูนย์ต้องไปอพยพจะมีความพร้อมสมบูรณ์ที่สุดในขณะเดียวกันทางด้านสาธารณูปโภคต่างเช่นการระบายน้ำระบบการระบายน้ำระบบชลประทานถนนหนทางจะต้องมีการทำให้น้ำเนี่ยเขามีทางวิ่งไหลไปในที่ที่เขาควรจะไปได
1: ้ยังไงคะคุณไกด
0: ์พี่เขา
1: คอสตูม
0: เขาหลอกกระชากใจผมมากเลย
1: เวลาที่แบบ
0: นะ
1: ถ้าลงพื้นที่นะหรือว่ามีภารกิจต่างๆไงพอแบบสวมใส่นี่ชุดนี้เลย
0: โอ้โหเขาดูดี
1: ก็เป็นแบบอีกหนึ่งภาพข้าราชการที่ทำเพื่อประชาชน
0: นะก็เดี๋ยวหลายๆคดีก็เดี๋ยวให้ศาลเขาพูดเอาเองประมาณนี้นะฮะแต่โอเคถือว่าเขาขยัน
1: ต่อมาที่ชั้นต่อละก
0: ัน
1: นะหลังจากนั้นท่านนายกก็เป็นประธานการประชุมรับฟังความเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะคะมีผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบต.มีผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาพุทธอิสลามคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภาคเอกชนกลุ่มสตรีเยาวชนและภาคประชาสังคมเรียกได้ว่าครบทุกภาคส่วนนะคะในพื้นที่จังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสค่ะทุกคนก็มาร่วมกันรับฟังปัญหาแก้ไขปัญหาในพื้นที่จากผู้แทนภาคประชาชน7กลุ่มเป้าหมายคือเรื่องที่พูดคุยกันเน้นไปที่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการบำบัดฟื้นฟูเพื่อให้คนที่หลงผิดกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้โดยขอให้รัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดตั้งอาคารศูนย์บำบัดยาเสพติดให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมแล้วก็ร่วมการบริหารจัดการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ที่สำคัญคือให้ผู้นำศาสนาได้เข้ามามีส่วนร่วมเรื่องของการอบรมจริยธรรมการสร้างกำลังใจ การปรับทัศนคติรวมไปถึงการสร้างอาชีพค่ะส่วนที่จังหวัดยะลาเขามีการเสนอนะคะบอกว่าให้แก้ไขปัญหาการพัฒนาครู

0: ่อเนื่องแล้วก็สอดคล้องกับบริบทจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเนื่องจากครูตาดีกาและครูอิสลามศึกษายังไม่สามารถเข้าถึงการพัฒนาวิชาชีพขาดการพัฒนาต้องการให้เพิ่มบุคลากรที่เชี่ยวชาญค่ะจะได้มาช่วยกันสนับสนุนกำกับด้านการอิสลามศึกษาเพราะว่ามีจำนวนไม่เพียงพอต่อสถานศึกษารวมไปถึงภารกิจต่างๆด้วยรวมไปถึงเรียกร้องให้จัดนโยบายงบประมาณพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาของเด็กๆและเยาวชนส่วนอีกท่านนะคะที่เดินทางไปด้วยแล้วก็ค่อนข้างจะสำคัญกับเรื่องนี้เลยทีเดียวก็คือทางด้านคุณวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะท่านวันนอก็กล่าวนะคะภายหลังร่วมการประชุมบอกว่านายกรัฐมนตรีต้องการให้เกิดความสงบเพราะถ้าไม่มีความสงบและความปลอดภัยสิ่งต่างๆก็ทำลำบากความสงบนั้นเป็นหัวใจโดยคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นผู้ไปเจรจาในต้นเดือนกันยายนนี้ค่ะส่วนข้อเสนอเรื่องการพัฒนาต่างๆก็คงต้องมีการตั้งงบประมาณต่างๆขึ้นมาเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านวันนอก่อนค่ะ
1: ความสงบเป็นหัวใจนี่สิ่งที่ต้องการส่วนว่าข้อเสนอการพัฒนาต่างๆถ้ามีความสงบแล้วก็นายกคงดำเนินการได้ก็ประมาณต่างๆครับ
2: คณะกรรมการที่อาจารย์เคยพูดบอกว่าจะตั้งเพื่อให้รวมบูรณาการมีหรือยัง
1: รวมครับมีแล้ว
2: อีกขั้นหนึ่ง
1: ครับรวมใกล้ๆว่าเป็นรวมพลังกันน
2: ะ
1: ทั้งมหาไทยทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองครับ
3: วันนี้มีการพูดถึงรอบแนวโน้มการเจรจาที่จะเจรจา
1: ครับก็คงจะดำเนินการครับคุณธนัทครับก็เดี๋ยวคุณธนัทเขาจะไปเริ่มเจรจาต้นเดือนนี
4: ้จริงๆเนี่ยในความน่าสนใจในเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะหลายคนอาจจะคิด ขอไปนะฮะคือหลายคนอาจจะคิดว่าหาดใหญ
0: ่ค่ะ
4: ทำไมต้องหาดใหญ่คุณผู้ชมครับหาดใหญ่เนี่ยจริงๆถ้าเรามาคุยกันแบบอันนี้เรามาแบบว่าคล้ายๆเหมือนวิเคราะห์บอลจริงจัง
0: อ
4: ันนี้วิเคราะห์การเมืองจริงจัง
0: ค
4: ุณจะเห็นอย่างนึงว่าหาดใหญ่เนี่ยเป็นจุดนึงนะครับที่เหมือนเป็นแผลเก่าเป็นแผลเก่าแล้วก็เป็นแผลใหม่ในเวลาเดียวกันแต่คำถามคือว่าในการลงไปพื้นที่หาดใหญ่เนี่ยแน่นอนเรื่องนึงคือการบริหารการน้ำก็เหมือนเป็นการไปตอบแผลเก่าที่บอกว่าช่วงเวลานั้นเป็นยังไงกันบ้างแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าแผลใหม่คือไม่ได้บอกรัฐบาลสร้างแผลใหม่นะครับแต่หมายความว่ามันมีปัญหาที่เข้าให้มาจัดการก็คือเรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเวลาคุณลงไปในพื้นที่หาดใหญ่เนี่ยหลายๆพื้นที่อ่ะพูดง่ายๆแค่คุณขับรถเข้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่เนี่ย
0: ค
4: ุณจะรู้ว่า security เขาเข้มงวดมากแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องกันหนึ่งก็คือว่าการปรับทัพคุมภาคใต้จะยังไงโอ้โหลูกน้ำเรื่องเนี้ยคือเข้าใจกันว่านายกลงพื้นที่หาดใหญ่เมื่อวานนี้วันนี้น่าจะเคาะแล้วว่า
0: ใ
4: ช่เธอไห
0: มเลขาสมช.
4: เธอดูมีพิรุษนะถ้าเป็นแบบวลีเหมือนหอแต่แตกเจพยูน
0: หลายคนก็บอกว่าเอ้ยตอนที่ไปสัมภาษณ์เสปูด้วงเนี่ยอุ๊ยท่านไม่หลุดเลยนะแต่บางท่านก็บอกว่าเอ๊ะแต่จริงๆคำตอบก็ทราบแล้วนะ
4: แบบ
0: แล้วแต่จะตีความ
4: ใครมีพิรุษใครมี
0: แต่ท่านไม่มี
4: ก็ท่านไม่มีแต่ก็ต้องมาดูกันว่ายังไงแต่เข้าใจกันว่าตอนนี้การปรับทัพรอบนี้เนี่ยการประชุมคณะรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นเช้าวันนี้ช่วงเช้าวันนี้น่าจะเป็นคำตอบแล้วว่าเสปูด้วงนั้นจะได้มงลงหรือไม่จะได้ตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคง
0: แห่งชาติ
4: หรือไม
0: ่
4: ไปดูกันหน่อยนะฮะเพราะเรื่องนี้เนี่ยน่าจะมีความชัดเจนในวันนี้นะครับสิทธิในการทหารบกก็ออกมาพูดถึงเรื่องของการปรับแผนคุมจังหวัดชายแดนใต้คำว่าเสนาธิการทหารบกหมายถึงคนคนนี้อยู่นะครับคือพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดหรือเสปูด้วงแต่วันเนี้ยมันมีอีกเรื่องนึงที่ต้องคุยกันคือการเสนอเสปูด้วงให้เปลี่ยนตำแหน่งจากเสทบข้ามห้วยมานั่งเป็นเลขาสมช.ทีเนี้ยคำถามคือว่ามันก็มีเหมือนเป็นการถามนำยังไงเพราะว่าอย่าลืมว่าตำแหน่งอีกหนึ่งตำแหน่งของเสปูด้วงคือเป็นตำแหน่งสำคัญก็คือเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากอรมน.ด้วยความที่ว่าเสปูด้วงมีสองหมวกจะถามหมวกไหนก็ดูเหมือนจะเข้าวินไปกับการที่จะเป็นเลขาสมช.หรือไม่ถ้าคุณเรามาวิเคราะห์กันดีๆนะครับมีการออกมาบอกว่าคือตอนนี้มีการออกมาเปิดเผยว่าจะมีการประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาว่าจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินการอย่างไรเพื่อควบคุม

0: สถานการณ์ในพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้นและยืนยันว่าการข่าวไม่ได้ช้าแต่จะต้องวิเคราะห์การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆนี่คือคำพูดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราถามว่าใต้คำพูดเนี้ยมันมีอะไรได้บ้างคำตอบคือไม่มีอะไรหลุดออกมาเลยคำตอบคือไม่มีอะไรหลุดออกมาเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมไปฟังเสียงเสทบคนนี้ก่อนในฐานะอีกหมวกหนึ่งคือเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรก่อนนะฮะและเดี๋ยวเรามาเคียงข่าวกันหลังจากจบเสียงนี้ฮะ
1: ค่ะ
2: การบ้านจะมันแบบหลายวันแล้วนะพอดีเดี๋ยวไปฟังเขาดูนะครับใจเย็นๆในการดำเนินการเข้ามาก็คุยกับเขาครับเขามีเขาก็จะพยายามปรับแนวทางในการดำเนินการเพื่อควบคุมอยู่ในพื้นที่ครับให้มากขึ้น
0: คือวันนี้มันจะมีเรื่องราวที่เราทราบกันดีก็คือว่าถ้าคุณผู้ชมโอ้โหลูกน้ำแป๊บๆเนี่ย7วันอังคารไวเหมือนโกหกนะฮะเพราะสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนม้า กลางศึกกระทันหันเพราะฉะนั้นหมายความว่าอดีตเลขาสปช.ไปนั่งในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับสำนักนายกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเปลี่ยนม้า กลางศึกในครั้งนั้นวันนี้1สัปดาห์เสปูด้วงจะได้นั่งไหมเพราะว่าอย่าลืมว่าคือกระแสข่าวเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามาค่อนข้างแรงนะครับและในตำแหน่งสำคัญเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเสนาธิการเนี่ยคือหนึ่งคนที่จะต้องเหมือนเป็นแบบถ้าเป็นในองค์กรธุรกิจ
1: ค่ะ
0: คือเมเนเจอร
1: ์
0: นักประสานสิบทิศ
1: ถูกต้องนะคะก็คือเหมือนเป็นแบบคลังสมองในการบริหารจัดการทุกสิ่งอีกหนึ่งตำแหน่งสำคัญก็มีบทวิเคราะห์ว่าถ้าสมมติว่าเสปูด้วงท่านคือว่าที่ก็เหมือนจะเป็นการเปิดพื้นที่ให้ทหารเนี่ยเข้ามากำกับดูแลงานด้านความมั่นคงแบบครบวงจรไปเลย
0: คือจริงๆถ้าเราคุยกันตามตรงเนี่ยคือเราเข้าใจว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในมุมการเมืองจะมีการคุยกันเยอะมากว่าท้ายที่สุดงานความมั่นคงจะเป็นพลเรือนหรือทหารนึกออกไหมแล้วก็มันก็จะเป็นประเด็นทางการเมืองออกมาพูดแบบนี้อยู่บ่อยๆแต่เราก็ต้องเข้าใจกันว่าในด้วยโครงสร้างการบริหารจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าบางครั้งเนี่ยความเชี่ยวชาญเนี่ยมันทดแทนกันไม่ได้นะ
1: ก็ต้องติดตามเพราะจริงๆงานเรื่องความมั่นคงเนี่ยถ้าเรานึกภาพในการปฏิบัติเนี่ยก็คือในส่วนของกำลังพลแล้วก็คือทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่อีกมากมาย
0: เนาะวันนี้เดี๋ยวรู้เรื่องนะฮะอันเนี้ยน่าจะปิดจ็อบแต่อีกเรื่องนึงเนี่ยผมจะพูดเหมือนเดิมได้ไหมเนี่ยตัวกีกี้อีกแล้วครับท่าน
1: อันนี้ก็รู้เรื่องแล
0: ้
1: วนะคะแต่ว่าจะสมใจคุณไกด์ไหมเดี๋ยวมาฟังแล้วกันสำหรับการถอดถอนนะคะข้าราชการทุจริตสอบท้องถิ่นที่ว่ากันว่าดำเนินการถอดถอนทั้งหมดเรียบร้อยคนที่มีคะแนนผิดปกติเนี่ยมี 5,000 กว่ารายนะคะบรรจุไปแล้ว 3,000 กว่ารายที่เหลือก็คือยังไม่ได้บรรจุดังนั้นก็ไม่ต้องถอดถอนเพียงแต่รอบใหม่ก็จะไม่มีการเรียกมาบรรจุเพิ่มเติมแต่คุณไกด์จะพอใจสิ่งนี้หรือไม่ฟังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์พูดถึงเรื่องนี้คือรัฐมนตรีช่วยก็บอกว่ามีคนมาขอดูคะแนนประมาณ 1,500 คนพอเห็นข้อมูลหลักฐานก็ไม่ได้มีการโต้แย้งหรือว่าร้องเรียนใดๆในส่วนข้าราชการที่ถูกเพิกถอนก็ไม่ได้มีการร้องเรียนหรืออุทธรณ์หรือร้องศาลปกครองเพื่อให้คุ้มครองแต่อย่างใดด้วยการดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปตามปกติส่วนอีกท่านที่ก็ต้องไปสอบถามพูดคุยก็คือท่านเซมเบ้นะนายนิรัตน์พงศิษฐ์ที่ถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเผยถึงกรณีการเพิกถอนข้าราชการทุจริตสอบท้องถิ่นทั่วประเทศ 5,000 กว่ารายที่ลูกน้ำบอกไปนะคะตัวเลขจริงๆคือ 5,925 รายบรรจุไปแล้ว 3,864 รายทีนี้คุณนิรัตน์บอกว่าองค์การปกครองท้องถิ่นเนี่ยเพิกถอนครบแล้วและไม่มีใครมาฟ้องร้องเนื่องจากคณะกรรมการได้สร้างความชัดเจนไปพร้อมกับหลักฐานและผลคะแนนทั้งคะแนนจริงและไม่จริงซึ่งทุกคนก็ยอมรับถือเป็นการปิดจ็อบคดีนี้ก็พูดไปในทิศทางเดียวกันกับรัฐมนตรีช่วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปฟังเสียงรองปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนค่ะ
0: ครับ
3: ณขณะนี้ยังไม่มีเลยครับก็คือการที่เราสร้างความชัดเจนคือไปพร้อมหลักฐานผลคะแนนทั้งคะแนนจริงและคะแนนที่ครั้งก่อนมันไม่จริงเนี่ยก็ทุกคนก็ยอมรับ
4: ส่วนที่มีรายงานว่ามีการลาออกเราด้วยเนี่ยตรงนี้คือยังไงเราก็เอาผิด
3: อยู่ในนี้แหละครับ3868ที่เพิ่งถอนไปเนี่ยก็เป็นลาออกไป140กว่าคนอยู่ในนี้แล้วครับ
0: เด็นที่คุณลูกน้ำบอกว่าคุณไกด์จะพอใจสิ่งนี้ไหมเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าเป็นคุณไกด์

0: และบวกกับมวลมหาประชาชนขออนุญาตเอาคำนี้กลับมาอีกรอบหนึ่งคืออย่างนี้นะคุณผู้ชมถ้าเรามาคุยกันด้วยโพลระหว่างคุณลูกน้ำอ่านข่าวผมก็แอบเปิดโพลไปโอเคตอนนี้มันกำลังจะเข้าสู่ฤดูการอภิปรายไม่ไว้วางใจถูกไห
1: ม
0: เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเนี่ยคือมันนอกจากจะมีโพลเรื่องของผลงานของรัฐบาลก็จะมีโพลว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยอยากฟังเรื่องไหนที่สุด
1: ค
0: ือเนื่องจากว่าคดีเนี่ยมันไปปิดจ็อบที่ตรงเนี้ยมันไปปิดจ็อบที่จริงและไม่จริงแต่คือทุกคนอยากรู้
1: ค
0: ำตอบว่าแล้วไอ้ 5,000 กว่าคนน่ะคุณจะเดินคดียังไงคุณจะไปสุดแค่ไหนนี่ไงวอลเลย์บอลนายกยังบอกสุดซอย
1: และผู้ที่ก่อให้เกิด 5,000 คนนี
0: ้ถูกต้องเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะกลับมาก็คือว่าเรื่องที่คนอยากฟังในอภิปรายไม่ว่างใจอ่ะเบอร์หนึ่งเศรษฐกิจปากท้องอยู่แล้วแต่คุณเชื่อไหมว่าอันดับ2คือเรื่องของกงสอบท้องถิ่น
1: เอาจริงเรื่องนี้มาแรงจริงนะเราเห็นจากแบบผลโพลหลายสำนักเนี่ยจะรู้เลยว่ามันกระทบกระเทือนจิตใจประชาชนจนมันแซงหลายปัญหาขึ้นมาเลย
0: และความและสิ่งที่โพลตอบออกมาคือรู้ไหม
1: ค่ะ
0: อันดับ2คือทุจริตสอบท้องถิ่นแต่หัวสวไปอยู่อันดับ5ถ้าคุณดูเนี่ยโอเคสองเรื่องเราไม่รู้ถูกผิดเป็นยังไงแต่ความหมายที่กับผมเราจะพูดคือว่าคนมองเรื่องผลกระทบ
1: สะเทือนใจมากกว่าม
0: ันมากกว่าในจุดที่ว่าหัวสวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่ได้บอกว่าถ้าสมมติเขาพิสูจน์ตัวเองได้ว่าถูกต้องก็จบนะแต่ถามว่าถ้าถูกก็ว่าไปตามถูกผิดก็ต้องว่าไปตามผิดไงแต่เนี่ยเป็นอันดับสองไง
1: ปิดจ็อบไหมถ้ารู้สึกว่าปิดจ็อบปิดยาดม
0: ผมต้องเปิดท่านผมต้องเปิดเขาไว
1: ้
0: เพราะว่าถ้าปิดเขาปั๊บเราอาจจะไม่มีรายได้เลย
1: อาจจะป
0: ิดจ็อบจริงๆเพราะนั้นอย่าดูสบายเชอเอมสดชื่น
1: อ่ะ
0: ไปกันต่อคุณผู้ชม
1: ที่เรื่องของเรากันต่อ
0: ไปที่เรื่องของเรากันต่อคืออย่างนี้นะครับเมื่อวานเนี่ยเรามีการอ่านข่าวเรื่องของคลองถมเซ็นเตอร์กันไปนะคุณลูกน้ำแล้วก็โอ้โหท้ายสุดกันไปกันมาเนี่ยโอ้ไฟมงไฟไหม้กันก็ดีแล้วก็อย่าลืมนะฮะอันนี้ผมเนี่ยทิ้งเป็นหินไว้ฝากกับทางผู้ว่าชาติน อกจากมีตึกแล้วเนี่ย data center เนี่ยฝากดูกันนิดนึงนะฮะอาจจะเป็นภัยเงียบในอนาคตก็ได้นะฮะแต่ทีเนี้ยกลับมาดูในส่วนของตัวคลองถมเซ็นเตอร์กันบ้างตอนนี้เนี่ยผู้ว่าชัชชาติตอนนี้เนี่ยนะฮะก็มีการส่งอุปกรณ์หนักในการเข้ารื้อถอนในส่วนสำคัญเพื่อทำให้การทำงานสะดวกมากยิ่งขึ้นเรื่องนี้นะครับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะฮะออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าเพลิงไหม้ขนาดใหญ่ภายในศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์นะฮะว่าทางกทม.ก็ติดตามสถานการณ์และก็ควบคุมพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งให้ความสำคัญกับการประเมินความปลอดภัยของพื้นที่และอาคารโดยรอบโดยเฉพาะอาคารแถวด้านหลังเพื่อพิจารณาว่าบริเวณใดสามารถกลับเข้ามาใช้งานได้พร้อมกับมอบหมายให้สำนักงานเขตติดตามและสำรวจความเสียหายนะครับเร่งฟื้นฟูพื้นที่ซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ใช้อุปกรณ์พิเศษตัดและรื้อชิ้นส่วนของอาคารเข้าตรวจสอบเพื่อเตรียมอุปกรณ์เข้ารื้อถอนบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับสำหรับการช่วยผู้ประกอบการซึ่งล่าสุดเนี่ยมีการสั่งให้สำนักงานเขตสำรวจพื้นที่โดยรอบนะครับทั้งพื้นที่ว่างพื้นที่ค้าขายที่สามารถรองรับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบและต้องการกลับมาประกอบอาชีพไปฟังเสียงคุณชาชากันหน่อยครับ
2: เรื่องความเสียหายต่อไปแต่นี้ก็ให้ไปลงทะเบียนก่อนก็ให้ไปที่วัดพระพิเรนนะแล้วก็ให้ข้อมูลซึ่งเราเป็นวันสอบเซอร์วิสมีทุกหน่วยงานอยู่ตรงนั้นก็รวบรวมความเสียหายไว้ก่อนส่วนเรื่องไอ้ค่าชดเชยต่างๆคงต้องคุยกับประกันแล้วก็ทางเจ้าของอาคารทีนึงแล้วก็เรื่องตอนนี้ได้สั่งให้พอโอเคลองดูว่าแถวนี้มีที่ไหนที่ยังพอมีที่ค้าขายที่มีที่ว่างอยู่เผื่อพ่อค้าที่เขายังอยากจะค้าขายต่อจะไปขยับขยายไปก็ให้ลองช่วยกันดูว่าตรงไหนที่มันมีพื้นที่ค้าขายหรือว่าพวกเราเองใครที่ยังมีพื้นที่จะค้าขายอยากจะให้คนที่ประสบภัยไปขายก็มาแจ้งที่ทางเขตได้นะได้อย่างน้อยให้เขาบรรเทาไอ้ภาวะชั่วคราวไปก่อนครับ
0: คือเราต้องบอกว่าในเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเข้าใจกันว่ามีเหตุของคลองถมเซ็นเตอร
1: ์
0: อันนี้มาแล้วผมอยากจะพูดเรื่องเดิมๆนะฮะโรงเบียร์ลาดพร้าวหายไปไหนอันนี้เรื่องที่หนึ่งอันที่สองคลองถมเซ็นเตอร์มาอีกแล้วครับท่านไม่ได้บอกว่าใครทำงานดีไม่ดีนะครับแต่ความหมายคือว่าบางเรื่องเนี่ยโอเคเข้าใจกันว่าตอนนี้มันมีอัปเดตของมันเลยเนาะแต่ความหมายคือว่าถ้าเราย้อนกลับมาในเหตุที่มันเกิดขึ้นต่างๆในเรื่องของอาคารและความปลอดภัยเนี่ยก็ต้องออกมาดูกันเหมือนกันเพราะตอนนี้ทุกคนก็ตั้งคำถามเหมือนกันนะครับในเหตุที่มันเกิดขึ้นไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเอ๊ะอัปเดตมันเป็นยังไง
1: บทเรียนมันมากมายจนเกินจะถอดใช่ไหม
0: โหเราบอกกันเลยนะฮ
1: ะ
0: ประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศแห่งการเรียนรู้นะฮะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆคือถอดบทเรียนกันเก่งจนเป็นศาสตราจารย์กันไปแล้วแต่ความหมายคือว่าสิ่งที่ผมพูดคือเราไม่ได้ที่จะต้องการแบบว่าเอ้ยมาซ้ำเติมใครนะแต่ความหมายคือว่าตอนนี้พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี
1: ้
0: แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในข่าวแบบนี้คืออะไรรู้ไห
1: ม
0: เกิดเหตุและเงียบแล้วก็เกิดเหตุใหม
1: ่

0: แล้วก็เงียบใหม
1: ่ค่ะ
0: เราก็เลยอยากให้ว่าเหมือนทุกอย่างเนี่ยมันกลับมาในจุดของความเหมาะสมในการที่เหตุไม่ควรเกิดขึ้นอีกแต่เข้าใจได้ว่าอย่างของคลองสมเซ็นเตอร์กับโรงพยาบาลลาดพร้าวมันแตกต่างกัน
1: ใช่ใช่ค่ะนะช่วงนี้ยังไงก็ระวังเรื่องของฟืนไฟกันหน่อยนะคะเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็ถี่มากเลย
0: จริงๆถ้าตอนนี้คนที่มีเรื่องของโครงสร้างอาคารเนี่ยควรไปดูเรื่องของตัวเบรกเกอร์ดีๆนะ
1: ค่ะ
0: มีผลนะแล้วก็สายไฟเนี่ยบางคนไม่คิดจะเปลี่ยนสายไฟบ้านเนี่ยเขาบอกว่าทุกๆ10ปี20ปีควรต้องเปลี่ยนแล้วก็ดูระบบเบรกเกอร์ของบ้านให้ดี
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: เปลี่ยนอารมณ์มาดูเรื่องดีๆกันบ้างนะคะ
0: ค
1: ชาวใต้มีเฮอย่างแน่นอนนะคะใครเวลาแบบลงใต้ไปท่องเที่ยวเนี่ยจะเห็นเจ้าแบบนกกงหัวจุกหรือว่านกประดอดหัวโคนนะคะปรากฏว่าล่าสุดมีเฮค่ะเพราะว่าท่านสุชาติเซ็นครม.อนุมัติหลักการปลดล็อกนกประดอดหัวโคนนะคะออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดินหน้าสร้างสมดุลคุณอยู่ได้ธรรมชาติอยู่ได้ค่ะไปฟังเรื่องนี้จากคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติภายหลังข่าวดีนี้กับการปรับสถานะทางกฎหมายของนกประหลอดหัวโขนมอบหนังสือแสดงที่อยู่อาศัยหรือทำกินภายในเขตป่าอนุรักษ์หลังจากเส้นลงนามกฎกระทรวงปรับสถานะทางกฎหมายของเจ้านกประหลอดหัวโขนหรือว่านกกรงหัวจุกเนี่ยละค่ะผู้เลี้ยงผู้เพาะพันธุ์นกในภาคใต้เนี่ยเขารอคอยกันมาอย่างนานแสนนานปรากฏว่าสถานะใหม่ของเจ้านกก็คือหลุดพ้นจากการเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเป็นที่เรียบร้อยเป็นการส่งเสริมให้การเพาะเลี้ยงผลักดันเป็นสัตว์เศรษฐกิจเป็นของขวัญจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเลยให้กับชาวใต้แล้วก็คนรักนกชนิดนี้ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนส่งเสริมการเพาะเลี้ยงอย่างถูกต้องเป็นระบบเพื่อเพิ่มจำนวนนกจากการเพาะเลี้ยงลดแรงกดดันต่อประชากรในธรรมชาติด้วยและที่สำคัญยังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับคนเลี้ยงแล้วก็เพาะพันธุ์ค่ะ
0: นะครับ
1: เป็นนกที่แบบน่ารักฉลาดมากแล้วก็แบบชาวใต้เขาชอบเลี้ยงกันจริงๆค่ะ
0: ว่ากันว่าตัวนึงเนี่ยนะฮะแข่งกันทีแข่งกันทีนึงเนี่ยนะฮะตัวกับเป็นล้านก็มีนะฮะ
1: ใช่ค่ะเขามีแบบมูลค่าในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะที่สำคัญเนี่ยเรื่องของการเพาะพันธุ์เพาะเลี้ยงเนี่ยก็สำคัญ
0: คือใครจะไปคิดคุณผู้ชมของบ้านเราดีๆนกกรงหัวจุกตัวเล็กๆตัวปลอดตัวเล็กเนี่ยนกหนึ่งตัวเท่ากับทอง10บาท
1: ต้องไปเล่นกับเขาเนอะจะรู้แบบเป็นนกที่แบบน่ารักมาก
0: คือมันก็มีแวลูทางใจของเขานะแต่ตอนนี้เราก็ต้องการพักผ่อนพักโฆษณากันสักเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยข่าวร้อนคุยเรื่องราวดีๆกันต่อในช่วงที่2ของข่าวร้อนสนามเป้าสักครู่นะครับ

0: Kusin Aalen.
1: Mat. รอแป๊บเด้อเขากำลังมาส่ง
0: Ticket for Chi Ticket for Chi Ticket for Chi Ticket for Chi
2: อยากกินฟูชิอ่ะขอได้ไหม
3: ก็อยากกินฟูชิอ่ะ
0: Ticket for Chi Ticket
1: for Chiเก็บไว้เถอะป้าให้ป้าขายฟูชิได้กำไรเยอะแล้วแบ่งให้เพื่อนกินด้วยนะ
4: ครับ
5: ข้าวเกี๊ยวกุ้งสุดคุ้มตาฟูชิหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณแค่20บาทคุ้มคุ้มคุ้มคุ้มฟูชิเพื่อนซีทุกเรื่องราวไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
6: รู้สึกว่าเป็นอะไรอ่ะรอนานแล้วเนี่ย
7: ไม่รู้โถ
8: ช่วงล่างแย่หมดแล้วนะครับความปลอดภัยในการขับขี่ก็จะลดลงชิ้นส่วนช่วงล่างรถยนต์ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยผมมั่นใจลูกหมากเกส
5: ลูกหมากสัญชาติไทยที่ผลิตในประเทศไทยลูกหมากทุกชิ้นผลิตตามข้อกำหนดของ JIS Standard

0: สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1: บริษัทไพบูลย์โปรดักต์จำกัดบริษัท KP Food จำกัดไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
0: คิดถึงปลาร้าต้องจ่าวิรัติอร่อยแซ่บทุกเมนูลองชิมขนมหวานของคนรักสุขภาพความอร่อยที่คุ้มค่ากว่า40สาขาทั่วประเทศยูฮูที่สุดของหวานเย็น
1: เปลี่ยนยกชุดลูกหมากเจ็ดให้รถคุณฟิตเหมือนใหม่อีกครั้งแกร่งเนื้อชั้นคุ้มค่าหายห่วง
2: มาดูข่าวดีๆสบายๆกันบ้างนะครับกรมทางหลวงชนบทนะครับมีการลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานะครับและสะพานเชื่อมเกาะลันตา2โครงการสะพานสำคัญของภาคใต้นะครับเดินหน้าวางโครงข่ายด้านคมนาคมเชื่อมเรื่องของการเดินทางการขนส่งและการท่องเที่ยวนะครับพร้อมกับการยกระดับการพัฒนาควบคู่และการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยทางนายพิชิตหุ่นสิริครับอธิบดีกรมทางหลวงชนบทนะครับร่วมลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง2โครงการสำคัญในพื้นที่ภาคใต้ครับโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานนะครับโครงการแรกครับคือสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานะครับเชื่อมอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาและอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงงบประมาณกว่า 4,604 ล้านบาทช่วยย่นระยะทางจากเดิมราว80กิโลเมตรเหลือเพียง7กิโลเมตรนะครับคาดว่าใช้เวลาเดินทางเพียง10นาทีพร้อมกับพัฒนาเป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวโดยนำอัตลักษณ์มโนรามาประยุกต์ใช้กับงานออกแบบส่วนโครงการที่2ครับเชื่อมเป็นสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะครับงบประมาณกว่า 1,781 ล้านบาทระยะทาง 2.24 กิโลเมตรจะช่วยแก้ปัญหาการรอแพขนานยนต์ที่มีข้อจำกัดโดยเฉพาะช่วงเทศกาลนะครับลดระยะเวลาการเดินทางจาก3ชั่วโมงเหลือเวลาประมาณ2นาทีครับโดยอธิบดีกรมทางหลวงชนบทนะครับระบุว่าการก่อสร้างจะให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการอนุรักษ์โลมาอิราวดีและระบบนิเวศทะเลสาบสงขลาเพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานเดินหน้าไปกับการควบคู่ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภาคใต้อย่างยั่งยืนนะครับนอกจากนี้ครับยังเป็นการเข้าถึงบริการสาธารณสุขรวมถึงการใช้เป็นเส้นทางอพยพประชาชนหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติครับ
3: ไม่เห็นว่ามันเกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับมากกว่าและไม่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใดตรงข้ามมันเป็นสัญลักษณ์ของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการเจริญเติบโตนะครับความเจริญรุ่งเรืองของประเทศนั้นๆที่เรามีระบบขนส่งคมนาคมโลจิสติกที่มีความพร้อมสมบูรณ์ในทุกรูปแบบทั้งรางทั้งฟ้าทั้งน้ำนะครับแล้วก็ทั้งแผ่นดินทั้งรถนะครับทางรถด้วยทุกอย่างด้วยท่านนึกสภาพหลักการนึกสภาพไม่มีที่ไหนในภูมิภาคนี้มีความพร้อมในเรื่องของการเชื่อมต่อระบบคมนาคมเท่ากับประเทศไทยครับ
0: มาดูงานดีๆของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะกับการผนึกกำลังเครือข่ายจัดงานใหญ่ Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569นุ้นทักษะสร้างสรรค์สู่โอกาสไร้ขีดจำกัดมุ่งสร้างงานอาชีพรายได้ช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อสังคมไทยเข้มแข็งค่ะโดยเรื่องนี้นะคะนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงาน Job and Market Fairมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ค่ะภายใต้แนวคิดทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดเพื่อขับเคลื่อนการสร้างโอกาสด้านการมีงานทำและการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการอย่างยั่งยืนมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการนี้มีเป้าหมายสำคัญในการเชื่อมโยงคนกับโอกาสศักยภาพกับความต้องการทักษะกับงานและความคิดสร้างสรรค์กับตลาดค่ะเพื่อให้คนพิการสามารถก้าวจากการพัฒนาทักษะไปสู่การมีงานทำการประกอบอาชีพการสร้างรายได้และการพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงสร้างความเข้าใจใหม่กับสังคมนะคะว่าความพิการไม่ใช่ข้อจำกัดของศักยภาพค่ะถ้าได้รับโอกาสและขจัดอุปสรรคในการใช้ชีวิตรวมทั้งมีการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมคนพิการนั้นสามารถเป็นทั้งลูกจ้างผู้ประกอบการผู้สร้างสรรค์และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศค่ะเพราะปัจจุบันโลกการ

0: ำงานกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆทั้งยังมีการสร้างอาชีพและโอกาสใหม่อย่างต่อเนื่องส่งเสริมให้คนพิการนั้นได้รับการรีสกิลอัพสกิลทั้งทักษะอาชีพทักษะดิจิทัลการใช้ AI การสร้างสื่อดิจิทัลการตลาดออนไลน์อีคอมเมิร์ซรวมไปถึงการบริหารจัดการธุรกิจยุคใหม่การสนับสนุนรูปแบบการทำงานที่หลากหลายนะคะยกตัวอย่างเช่นการประกอบอาชีพอิสระหรือการเป็นผู้ประกอบการเองค่ะเพื่อให้คนพิการนั้นสามารถเข้าถึงตลาดแรงงานและสร้างรายได้จากทุกพื้นที่ขอเชิญผู้สนใจนะคะเข้าร่วมงานค่ะเริ่มเมื่อวานนี้31สิงหาคมนะคะแล้วก็วันนี้อีก1วัน1กันยายน2569ที่ลานอเนกประสงค์อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษากรุงเทพมหานครแล้วก็ที่จังหวัดนครราชสีมาด้วยนะคะที่โคราชจะจัดกันวันที่12ถึง13กันยายน2569ที่ MCC Hall ชั้น3เดอะมอลล์นครราชสีมาเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านปลัดก่อนค่ะ
1: เราก็พยายามใช้งานเนี้ยครับใช้งาน Job and Market Fair เนี่ยเป็นเครื่องมือเป็นการพื้นที่ในการสร้างโอกาสให้พบกันระหว่างนายจ้างแล้วก็หรือผู้ประกอบการแล้วก็คนพิการอาจจะมานั่งคุยกันได้พบกันแล้วก็มาดูคล้ายๆสัมภาษณ์สื่อสารกันว่าเฮ้ยสำหรับงานนี้ผมเน้นไว้ว่าให้นายจ้างลองจ้างงานตามความสามารถก่อนถ้าเราจ้างงานตามคุณวุฒิเนี่ยบางครั้งอาจจะหาไม่พบแต่ถ้าเราจ้างโดยใช้ความสามารถทักษะแล้วก็ความชำนาญของพี่น้องคนพิการเนี่ยบางครั้งเราจะค้นพบความเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่เราต้องอยากได้คนพิการมาทำงาน
2: ครับ
0: ค่ะนะเชื่อมโยงศักยภาพกับความต้องการนะคะแล้วจะบอกว่าผู้พิการเนี่ยแม้จะขาดบางอย่างเนี่ยแต่ก็เหมือนจะได้รับบางอย่างเนี่ยมาทดแทนเติมเต็มหลายคนเป็นเชฟได้นะคะหลายคนเนี่ยเป็นพนักงานบริการลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยมเต็มเปี่ยมอยู่ที่โอกาสจริงๆ
2: คืออย่างที่บอกเราอยู่ในยุคที่คนเท่ากันนะเนาะ
0: ใช่ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยคนทุกคนก็มีความสามารถนะครับ
0: ค่ะ
2: อ่ะไปกันอีกเรื่องนึงนะฮะเนื่องในโอกาสครบรอบ45ปีนะครับ 3-4 กรุ๊ปนะครับได้มีการจัดงาน 3-4 กรุ๊ป45 anniversary นะครับ the legacy of trust and innovation 2026นะครับเปิดเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการผู้เชี่ยวชาญและพันธมิตรอุตสาหกรรมสุขภาพนะครับที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและมีการต่อยอดทางธุรกิจในอนาคตครับโดยเรื่องนี้นะครับเภสัชกรณัฐพลส่งพรประเสริฐครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO 34 Group นะครับเปิดเผยถึงการจัดงาน The Legacy of Trust and Innovation 2026นะครับถึงทิศทางอุตสาหกรรม Wellness and Longevity นะครับโดยให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเชื่อมโยงพันธมิตรระดับโลกงานวิจัยนวัตกรรม AI และเทคโนโลยีเพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้ธุรกิจสุขภาพโดยมีผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญจากพันธมิตรระดับโลกนะครับร่วมแลกเปลี่ยนแนวโน้มด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสุขภาพพร้อมนำเสนอแนวคิด7 Pillars of Wellness and Longevity นะครับและCustomer 360 AI Platform ครับที่นำเทคโนโลยีและข้อมูลมาสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและสร้างความเข้าใจลูกค้าโดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก Microsoft ประเทศไทยนะครับและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับซึ่งนอกจากนี้ครับยังมีพิธี 3C Trust Innovation and Legacy Award Ceremony นะครับด้วยการยกย่องพันธมิตรและองค์กรที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนด้านสุขภาพคุณภาพชีวิตนวัตกรรมรวมทั้งการนำเสนองานด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์เพื่อเชื่อมโยงเรื่องมาตรฐานการทดสอบการรับรองผลิตภัณฑ์กับการพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพอีกด้วยนะครับสำหรับการจัดงานครบรอบ45ปีครั้งนี้นะครับสะท้อนการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจของ34กรุ๊ปนะครับพร้อมกับเปิดพื้นที่เชื่อมโยงองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมไปถึงพันธมิตรนะครับเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม Wellness และ Longevity ในอนาคตครับ
3: ที่เราอยากเห็นโลกที่มีสุขภาพที่ผู้คนมีสุขภาพที่ดีขึ้นเราอยากจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่อยู่เบื้องหลังหลายๆแบรนด์หลายๆบริษัทนะครับที่เขามีความตั้งใจที่อยากจะมีสินค้าที่ช่วยผู้คนให้มี health lifespan ที่ดีขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ 3C เราอยากจะยกระดับวงการนี้นะครับแล้วเราเชื่อว่ามันเป็นความภูมิใจและมันเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับ 3C ที่ได้เดินเคียงข้างกับ trust partner ในวงการนี้นะครับ
0: มาที่เรื่องของพรรคไทยชนะค่ะจัดงานครบรอบ5ปีนะคะพร้อมประชุมตั้งสาขาพรรคที่กรุงเทพมหานครเป็นสาขาลำดับที่10ค่ะพร้อมกันนี้มีการจัดเวทีเสวนาการเมืองตอกย้ำแนวทางพรรคการเมืองของประชาชนบนรากฐานของศีลธรรมคุณธรรมและธรรมาภิบาล

0: ค่ะโดยนายจักรพงษ์ชื่นดวงหัวหน้าพรรคไทยชนะนะคะนำคณะผู้บริหารและสมาชิกพรรคร่วมพิธีบวงสรวงศาลพระพรหมและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ซึ่งอย่างที่บอกชื่อพรรคไทยชนะใช่ไหมคะในส่วนของพิธีสงฆ์ค่ะมีพระโสพลธีรคุณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารท่านเป็นประธานสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พรรคและผู้เข้าร่วมงานจากนั้นก็มีการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคไทยชนะกรุงเทพมหานครมีสมาชิกเข้าร่วมกว่า120คนเลือกหัวหน้าสาขาคณะกรรมการสาขาพรรครวม10ตำแหน่งด้วยกันในงานนะคะยังมีการจัดอบรมหลักธรรมาภิบาลให้ความรู้กับสมาชิกด้วยส่งเสริมมาตรฐานการทำงานที่โปร่งใสโดยพลเอกดร.กิติศักดิ์รัตน์ประเสริฐเลขาธิการภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลในโอกาสครบรอบ5ปีนะคะก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้บอกพรรคไทยชนะยึดมั่นในศีลธรรมคุณธรรมและธรรมาภิบาลพร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาปากท้องและเศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึงยืนยันเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนแก้ไขปัญหาประเทศอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญก็คือเวทีเสวนาครบรอบ5ปีพรรคไทยชนะพรรคการเมืองของประชาชนนะคะทางพรรคได้นำเสนอนโยบายสำคัญได้แก่การช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล30บาททุกรายโรคการผลักดันโครงการโซลาร์เซลล์สำหรับครัวเรือนการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการเมืองไทยเดินหน้าสร้างการเมืองเพื่อประชาชนและมุ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกทางการเมืองภายใต้เป้าหมายการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนเดี๋ยวไปฟังเสียงหัวหน้าพรรคไทยชนะค่ะ
1: พรรคไทยชนะเรามีจุดยืนนะครับในเรื่องของการทำงานการเมืองเรามุ่งทำงานการเมืองที่เน้นเรื่องของธรรมาภิบาลการเมืองที่ใสสะอาดการเมืองที่โปร่งใสเราต่อต้านเรื่องคอร์รัปชันนะครับเราจึงอยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกจังหวัดที่อยากเห็นบ้านเมืองนี้ประเทศไทยของเราดีขึ้นนะครับอยากให้ทุกท่านเข้ามาร่วมอุดมการณ์ร่วมเจตนารมณ์กับพรรคไทยชนะ
2: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาคุยข่าวร้อนแบบเข้าใจง่ายกันต่อในช่วงสุดท้ายของข่าวร้อนสนามเป้าสักครู่นะครับ

0: Hoje ja nu.
1: Smart. รอแป๊บเดิมเขากำลังมาส่ง
0: Ticket Fuji Ticket Fuji Ticket Fuji Ticket Fuji
2: อยากกินฟูชิอ่ะขอได้ไหม
3: ก็อยากกินฟูชิอ่ะ
0: Get Fuji Ticket
1: เก็บไว้เถอะป้าให้ป้าขายฟูชิได้กำไรเยอะแล้วแบ่งให้เพื่อนกินด้วยนะ
4: ครับ
5: ข้าวเกี๊ยวกุ้งสุดคุ้มตาฟูชิหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณแค่20บาทคุ้มคุ้มคุ้มคุ้มฟูชิเพื่อนซีทุกเรื่องราวไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
6: ลูกถูกรถเป็นอะไรอ่ะรอนานแล้วเนี่ย
7: ไม่รู้โถ
8: ช่วงล่างแย่หมดแล้วนะครับความปลอดภัยในการขับขี่ก็จะลดลงชิ้นส่วนช่วงล่างรถยนต์ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยผมมั่นใจลูกหมากเกส
9: ลูกหมากสัญชาติไทยที่ผลิตในประเทศไทยลูกหมากทุกชิ้นผลิตตามข้อกำหนดของ JIS Standard ประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งต่อคุณภาพและความปลอดภัยถึงมือคุณและผู้ร่วมทาง
10: ลูกหมาก

0: สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1: บริษัทไพบูลย์โปรดักต์จำกัดบริษัท KP Food จำกัดไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
0: คิดถึงปลาร้าต้องจ่าวิรัตอร่อยแซ่บทุกเมนูลองชิมขนมหวานของคนรักสุขภาพความอร่อยที่คุ้มค่ากว่า40สาขาทั่วประเทศยูฮูที่สุดของหวานเย็น
1: เปลี่ยนยกชุดลูกหมากเจ็ดให้รถคุณฟิตเหมือนใหม่อีกครั้งแกร่งเนื้อชั้นคุ้มค่าหายห่วง
2: ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับทางผู้ว่าชัชชาตินะครับตอนนี้เราคุยกันหลังไมค์เหมือนกันนะนึกว่าผู้ว่าชัชชาติเป็นอธิบดีปภ.นะฮะลงไปดูแลหลายเหตุการณ์เหลือเกินเพราะว่าเมื่อช่วงตีห้าที่ผ่านมานะครับก็มีเหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้นอีกแล้วนะที่พื้นที่มักกะสันก็กลายเป็นว่ามีการลงพื้นที่ตรงนี้ไปที่ซึ่งตอนนี้ก็เข้าใจกันว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นคือ15หลังคาเรือนแล้วก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับมีผู้เสียชีวิต1รายโดยที่เรื่องนี้นะครับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับก็มีการลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ชุมชนมักกะสันซอยสุขุมวิท3นะครับช่วงเวลาตี5นะครับแต่เหตุเกิดตอนตี2ครึ่งตี 2:35 ที่ผ่านมานะครับล่าสุดอย่างน้อยความโชคดียังพอเกิดขึ้นอยู่บ้างนะครับเพราะว่าเข้าควบคุมเพลิงได้แล้วเบื้องต้นเนี่ยนะครับมีบ้านเรือนที่ต้องเจอกับความเสียหายไป15หลังคาเรือนและก็โชคร้ายนะฮะมีผู้เสียชีวิต1รายจากเหตุการณ์นี้นะครับก็ทางคุณชัชชาติออกมาก็บอกว่าพร้อมที่จะย้ำนะฮะในการดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุนะครับพร้อมให้เร่งประสานสถานศึกษาเพื่อดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากจุดเกิดเหตุอยู่ใกล้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งมีเด็กเล็กกว่า120คนนะครับซึ่งทางผู้ว่านะครับจึงเร่งกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารและพื้นที่โดยรอบพร้อมกับวางแนวทางรองรับเด็กในช่วงที่ศูนย์นะครับได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้อย่างเร่งด่วนนะครับส่วนสาเหตุเพลิงไหม้ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับแล้วก็สอบสวนทางเจ้าหน้าที่ว่าหลังจากนี้เหตุที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นอย่างไรเหมือนกันนะครับ
3: มาต่อกันที่เหตุป่วนปัตตานีนะคะคนร้าย4คนขี่มอเตอร์ไซค์2คันค่ะหนึ่งในนั้นเนี่ยมีอาวุธปืนยาวด้วยนะคะไปลอบวางเพลิงรถแมคโครที่อำเภอยะรังก่อนจะขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปค่ะเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกองพันทหารราบที่2ค่ะได้รับแจ้งเหตุกลุ่มคนร้ายก่อกวนลอบวางเพลิงรถจักรกลหนักหรือว่ารถแมคโครนะคะที่หมู่3ตำบลปิตุมุดีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ใกล้กับบ้านพักของกำนันในพื้นที่ทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุค่ะเจ้าหน้าที่ประสานกำนันผู้นำท้องที่เร่งเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้นะคะเพราะว่าไฟไหม้ด้วยอย่างที่เห็นนี่เลยนะคะจัดกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อความปลอดภัยนำชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดเบื้องต้นค่ะทราบว่ากลุ่มคนร้ายมี4คนใช้มอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะ2คันแล้วก็อย่างที่ลูกน้ำบอกไปหนึ่งในคนร้ายเนี่ยพกพาอาวุธปืนยาว1กระบอกก่อนจะบุกเข้าไปจุดไฟเผารถแมคโครแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปมุ่งหน้าไปทางตำบลคลองใหม่อำเภอยะรังค่ะยานพาหนะที่คนร้ายใช้ก่อเหตุเบื้องต้นระบุได้1คันนะคะเป็นมอเตอร์ไซค์ Honda Wave สีขาวลักษณะแต่งท่อไอเสียส่วนอีก1คันยังไม่ทราบยี่ห้อรวมไปถึงหมายเลขทะเบียนที่แน่ชัดเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะณตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างประเมินมูลค่าความเสียหายรวบรวมวัตถุพยานสอบปากคำพยานแวดล้อมเพื่อติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย4คนณตอนนี้เท่าที่ทราบ
2: นะฮะแม่มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เหลือเกินจากปัตตานีใช่ไหมฮ
3: ะ
2: ไปอีสานกันหน่อยคุณลูกน้ำล่าสุดเนี่ยตำรวจเจออีกแล้ว
3: ค
2: ือพูดกันตามตรงนะฮะแม้ว่าข่าวนี้เนี่ยจะอ่านข่าวแล้วก็รู้สึกว่าเป็นแบบลูปเดิ
3: ม
2: ๆละครฉากเดิมคือจับได้แล้วยาบ้ายาไอยาอีแต่ก็ต้องอ่านนะฮะเพราะว่ามีคนหัวใสยังไม่หลาบจำนะฮะเหตุเกิดที่ขอนแก่นนะฮะตำรวจเนี่ยไปตรวจค้นบ้านเช่าเปิดออกมาฮะคนไปคนมาโอ้โหแจ็คพอตแตกเจอไปเลยฮะยาบ้า5ล้านเม็ดมูลค่ากว่า170ล้านบาทไปดูปฏิบัติการกันหน่อยครับโอ้โหคุณลูกน้ำฮ
3: ะ
2: นึกว่าหนังสงคราม
3: ใช่เหมือนตามเจ้าหน้าที่เข้าไปจับกุมเลยแต่นี่คือเรื่องราวชีวิตจริงที่เจ้าหน้าที่ต้องเจอในแต่ละวันนะ
2: นะฮะ
3: ค่ะ
2: คือเป็นภาพนาทีที่ตำรวจตระเวนชายแดนภาค2
3: ค่ะ
2: นะฮะกำลังบุคคลเข้าตรวจบ้านเช่าแห่งหนึ่งที่มหาสารคามนะฮะในบ้านดอนนาอำเภอการทรวิชัยหลังได้รับแจ้งเหตุ ว่ามียาบ้าเนี่ยนะฮะมาพักไว้จำนวนมากคือเหตุเกิดที่มหาสารคามแต่คนที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยคือตชด.ภาค2ขอนแก่นนะครับเพื่อรอที่จะนำยาบ้าเนี่ยคือถ้าตำรวจจับไม่ได้เนี่ยคุณลูกน้ำคิดดูนะฮะจะมียาบ้า5ล้านเม็ดเข้าพื้นที่ภาคกลางโอ้โหความเสียหายจะขนาดไหนน่ะ
3: ค่ะ
2: คือโชคดีคือว่าตำรวจเนี่ยนะฮะเข้าไปในบ้านก็เข้าไปเนี่ยก่อนที่จะพบตัวชายวัย26ปีค้นบ้านและพบยาบ้าอยู่ในรถกระบะกว่า5ล้านเม็ดมูลค่า

0: นะฮะ170ล้านบาทแต่มูลค่านี้มันไม่มากฮะเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือความเสียหายมันมากกว่า
1: ค่ะ
0: โอ้คุณลูกน้ำ
1: เออ
0: คุณลองคิดดูนะว่าถ้าตำรวจจับไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ไอ้5ล้านเม็ดเนี่ย
1: ม
0: ันจะสังเวยไปกี่ชีวิตเนี่ย
1: ถูกต้องมันจะมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นในสังคมโดยเฉพาะกับผู้บริสุทธิ์ที่ไม่รู้อีโนอีเนอีกมากเท่าไหร่สรุปมันไม่ได้อยู่ในบ้านมันอยู่ในรถ
0: เออ
1: แต่รถก็คือจอดอยู่ในบ้านนะคะ
0: เออคือเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะทางพลตำรวจตรีวุฒิพงษ์เย็นจิตนะครับผู้บังคับการตชรภาค2นะฮะมาสืบทราบว่ากลุ่มผู้ลำเลียงยาเสพติดเนี่ยเขามีโค้ดของเขาเขาว่านักบิน
1: ค่ะ
0: โค้ดของเขาคือนักบินนักบินเหล่านี้เนี่ยนะฮะไม่ใช่กัปตันนะฮะก็คือนักบินที่ลำเลียงยาเสพติดนี่แหละ
1: ค่ะ
0: นำยาเสพติดมาพักไว้ที่บ้านเช่าครับจนกระทั่งจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางยาบ้าผู้ต้องหาเนี่ยก็ให้ได้รับการสารภาพเลยนะฮะคือมอบเลยบอกว่าผู้ต้องหาให้การว่าได้รับการติดต่อจากนายทุนชาวสปป.ลาวให้ลำเลียงยาเสพติดจากสกลนครไปส่งมอบไปกับลูกค้าได้ค่าจ้าง 100,000 บาทผู้ต้องหาอ้างว่าเพิ่งรับงานในลักษณะนี้เป็นครั้งแรกขอโทษนะฮ
1: ะ
0: คือเข้าใจช่วงเวลานี้ข้าวยากหมากแพงแต่ 100,000 บาทเนี่ยอาจจะเป็น 100,000 บาทเดียวในชีวิตนะ
1: อาจจะไม่ทันได้จับ
0: เออเนี่ย
1: มันไปจับอย่างอื่น
0: นี่แหละประเด็นมันคือขอโทษนะผมเข้าใจทุกคนต้องทำมาหากินทุกคนมีค่าใช้จ่ายแต่อาจจะต้องแบบอดทน
1: อ
0: ่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนี่คืออาจจะเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่คุณได้จับนอกกรงขังนะ
1: มันไม่ยั่งยืนและท้ายที่สุดมันไม่มีความภาคภูมิใจใดๆมันเป็นการโหทำร้ายสังคมทำร้ายผู้คนนะคะก็มีแบบเหตุเกิดเรื่อยๆนะคะบทเรียนก็มีมากมาย
0: นะก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลกับผู้ที่เกี่ยวข้องถัดไป
1: ค่ะ
0: นะครับแม
1: ่นี่ก็เหมือนกัน
0: ยังไม่หมดอีก
1: ยังมีให้จับเรื่อยๆนะคะและเอาข้อจริงก็คือยังมีคนถูกหลอกเรื่อยๆแต่เนี้ยเราจะแบบไม่เบลมเหยื่อนะเพราะเราไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยเจอกลโกงอะไรลักษณะไหนล่าสุดศูนย์ต่อต้านช่อกงออนไลน์ไปช่วยเหลือน้องวัยรุ่นนะคะอายุ17เท่านั้นเองถูกแก๊งสแกมเมอร์ข่มขู่สูญเงินไปกว่า3ล้านบาทสำหรับกรณีนี้ค่ะศูนย์ต่อต้านการช่อกงออนไลน์นะคะไปช่วยเหลือน้องผู้เสียหายเป็นเยาวชนหญิง17ปีคือกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยอ้างตัวเป็นตำรวจโทรไปหาน้องแล้วก็บอกว่าบัญชีของน้องเนี่ยมีส่วนพันกับคดีฟอกเงินก่อนจะออกอุบายว่าให้ไปคุยกันผ่านไลน์สั่งห้ามน้องไม่ให้บอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดเพื่อเป็นวิธีการตัดขาดเหยื่อออกจากคนรอบข้างและครอบครัวหลังจากนั้นนะคะหลอกน้องให้ถอนเงินหลายครั้งตั้งแต่13ถึง26สิงหาคมที่ผ่านมาครั้งแรก 300,000 ต่อมา 700,000 แต่ไม่พอมิจฉาชีพสั่งให้ไปถอนเงินสดจากธนาคารอีก 990,000 บาทและ1ล้านบาทรวมมูลค่าความเสียหายอย่างที่บอก 3,056,000 บาทจนกระทั่งครั้งล่าสุดมิจฉาชีพเกมไปออกอุบายสร้างสถานการณ์บอกให้น้องเนี่ยไปที่แบงค์ไปที่ธนาคารเลยแล้วก็แจ้งว่าสมุดบัญชีหายทำเรื่องขอออกสมุดใหม่คือโลภไงสุดท้ายตำรวจรับประสานงานจากระบบวอร์รูมนะคะแจ้งเหตุว่ามีเหยื่อลูกค้าธนาคารเนี่ยกำลังตกเป็นเป้าหมายจึงเข้าไปช่วยเหลือได้ทันทีหลากหลายเหตุการณ์นะที่พนักงานธนาคารรู้สึกเอ๊ะแล้วก็นำมาสู่การช่วยเหลือเหยื่อได
0: ้นะครับเรามาปิดท้ายกันเรื่องนี้นะฮะ
1: ค่ะ
0: ทำอะไรไม่ทำนะฮะขนคนดีๆไม่ชอบนะฮะชอบขนคนแบบทัวร์เถื่อนๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้เนี่ยทาง CIB นะฮะสกัดจับคาที่คาริมทางหลวงชลบุรีนะฮะรวบ2คนขับไทยดันไปขน7ชาวจีนเถื่อนข้ามแดนไม่ว่าคุณลูกน้ำปลายทางคือฐานสแกมเมอร์เมียนมาเอาอีกแล้วครับท่านเรื่องนี้นะครับตำรวจสอบสวนกลางโดยตำรวจทางหลวงนะครับสกัดจับขบวนการลักลอบขนคนข้ามชาติไปจับได้ที่อำเภอเมืองชลบุรีนะฮะจับกลุ่มผู้ต้องหา9รายนะครับยึดรถ2คันมือถือ14เครื่องแล้วก็พาสปอร์ตที่ถูกฉีกทำลาย4เล่
1: ม
0: จับกลุ่มชายไทย2รายชายชาวจีนชายชาวจีน7รายนะครับสอบสวนเนี่ยพบว่าทั้งหมดเนี่ยเดินทางข้าม3ประเทศคือจากจีนนะครับเดินทางจากเวียดนามก็คือเป็นชาวจีนเดินทางจากเวียดนามผ่านกัมพูชาลักลอบเดินเท้าเข้าไทยทางช่องทางธรรมชาติที่โป่งน้ำร้อนจันทบุรีก่อนนัดพบรถรับจ้างที่อำเภอมะขามเพื่อเข้ากทม.และเตรียมส่งต่อไปยังฐานสแกมเมอร์ในรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาตรงข้ามแม่สอดจังหวัดตากผู้ต้องหารับสารภาพนะครับว่ารับจ้างขนชาวจีนเข้ากรุงเทพได้ค่าจ้างหัวละ17คน70,000เหมือนเดิมฮะก็ได้จับเงินนอกคุกครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นไม่รู้จะใช้เงินยังไงแล้วเบื้องต้นนะฮะนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งสภ.เมืองชลบุรีนะครับดำเนินคดีพร้อมกับเร่งขยายผลเส้นทางการเงินเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาและก็เตรียมที่จะยึดทรัพย์นายหน้าและนายทุนเครือข่ายข้ามชาติต่อไปนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แหมอะไรเลิกได้เลิกนะฮะอะไรที่ไม่ควรจะเข้าไปก็อย่าเข้าไป
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: เกม
0: นะคุณผู้ชมฮะ

1กันยายนวันสืบนาคเสถียรตำนานนักอนุรักษ์ไทยผู้ที่รักป่าไม้สัตว์ป่าและธรรมชาติด้วยกายและใจ

0: แต้มต่อคุยดีมีสาระรายการดีที่จะมาร่วมไขข้อข้องใจให้สังคมมีทางออกต่อยอดความคิดโดยผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยทุกวันอังคารหลังข่าวในพระราชสำนัก1ชั่วโมงเต็ม
1: เรื่องร้อนเรื่องอยากรู
2: ้แต้มต่อกระจ่างชัดเจน

0: สนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
1: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมทันข่าวกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ซอยสุขุมวิท3เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเบื้องต้นพบบ้านเรือนได้รับความเสียหายประมาณ15หลังและมีอาสาสมัครได้รับบาดเจ็บ1รายพบผู้เสียชีวิต1รายเมื่อเวลา 2:35 นาทีเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในซอยสุขุมวิท3ถนนสุขุมวิทแขวงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไทเข้าระงับเหตุพร้อมเร่งเคลื่อนย้ายประชาชนและผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่ก่อนควบคุมเพลิงได้ในเวลา 3:17 นาทีเบื้องต้นบ้านเรือนเสียหายประมาณ15หลังคาเรือนพบผู้เสียชีวิต1รายยังไม่ทราบเพศและอายุขณะที่อาสาสมัครได้รับเจ็บจากไฟลวก1รายนำส่งโรงพยาบาลหัวเฉียวต่อมานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์พร้อมเร่งประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยสำนักงานเขตราชเทวีได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวณวัดดิษฐ์หงสารามเพื่อรองรับผู้ที่ไม่สามารถพักอาศัยในบ้านได้พร้อมดูแลด้านที่พักอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นตลอดจนสำรวจและรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเพื่อประสานการช่วยเหลือตามสิทธิ์หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตนครพนมโดยสถานีเรือธาตุพนมได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการข่าวเข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านหลักศิลาใต้ตำบลพระกลางทุ่งอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมหลังได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่เจ้าหน้าที่พบสิ่งของต้องสงสัยจึงเข้าตรวจสอบและตรวจยึดของกลางเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาบ้าจำนวนประมาณ44,000เมตรเบื้องต้นไม่พบตัวผู้ต้องหาในบริเวณดังกล่าวเจ้าหน้าที่จึงนำของกลางส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายพร้อมเร่งสืบสวนขยายผลติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดดังกล่าวมาดำเนินคดีต่อไปกองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่อาคารเบญจรังสิตชั้นจีผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสิ่งของอาทิข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเวชภัณฑ์ผ้าอ้อมสำหรับเด็กและผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่เพื่อความสะดวกในการขนส่งไปยังพื้นที่โดยสามารถเดินทางมาบริจาคสิ่งของได้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด

0: สฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
1: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
2: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
1: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
3: รับชมทันข่าวอีกครั้งเวลา10 นาฬิกาสวัสดีค่ะ

0: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายฮั่งเพ็งความอร่อยในตำนาน
1: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทอง

0: ันที่จังหวัดเชียงรายค่ะอำเภอเวียงป่าเป้าบ้านห้วยหินลาดในค่ะบรรยากาศตรงนี้นะคะสดชื่นมากค่ะเพราะว่าห่างไกลจาก PM 2.5 แล้วก็ฝุ่นควันมลพิษต่างๆที่กรุงเทพกำลังประสบกันอย่างหนักหน่วงค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะมีป่าไม้แล้วก็ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากเพราะผู้ใหญ่และก็คนในชุมชนนะคะให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ป่าไม้และธรรมชาติที่นี่มากค่ะเดี๋ยววันนี้ปอจะพาทุกคนไปเที่ยวเยี่ยมชมห้วยหินลาดในกันค่ะจะเป็นยังไงไปค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะวันนี้พ่อปีชากับแก๊งสาวๆข้างหลังคืออ
1: ันนี้สมเป็นสมมติจะเป็นลูกเป็นหลานคนนี้เป็นลูกคนนี้เป็นหลาน
0: ก็คือคนในชุมชน
1: ครับ
0: และคุณพ่อก็เป็น
1: ผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าเขาให้แค่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน
2: ผมมือชาวเปอร์ตู่ล้อข้อเชิญสวัสดียินดีต้อนรับสู่หมู่บ้านหินลาดใน
3: นี่คือพ่อปรีชาผู้เฒ่าผู้แก่แห่งบ้านห้วยหินลาดในผู้ได้รับรางวัล Forest Hero หรือวีรบุรุษผู้รักษาป่าจากองค์กรสหประชาชาติในฐานะที่พ่อได้นำคำสอนของวิถีปกาเกยอในการปกป้องพื้นป่ามาถ่ายทอดและลงมือปฏิบัติจริงเป็นตัวอย่างให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นวิถีชีวิตที่ยั่งยืนและสมดุลค่ะ
1: คณะนี้จะเป็นสวนผสมผสานมีมะนาวมีมะโขมีชามีสับปะรดมีปลาอะไรทั้งจอถ้าไปแล้วจะเห็นความหลากหลายแล้วก็แถมยังไม่พอมีการเลี้ยงพึ่งแบบพึ่งระวังกล่อง
3: พ่อปรีชาพาเรามาที่ด้านหลังชุมชนบ้านห้วยหินลาดในมีป่าขนาดใหญ่กว่า 20,000 ไร่ที่ยังอุดมสมบูรณ์มากๆเลยค่ะสำหรับคนนอกอย่างปอนะคะมองไม่ออกเลยว่าต้องไปทางไหนค่ะเพราะเห็นต้นไม้ต้นไหนก็เป็นต้นไม้เหมือนๆกันไปหมดแต่คนที่นี่อยู่กับธรรมชาติมาตั้งแต่เกิดจะเข้าป่าลึกแค่ไหนก็ไม่กลัวค่ะเพราะก็เหมือนกับเดินอยู่สวนหลังบ้านของตัวเองยังไงอย่างนั้นเลย
0: อยากให้พ่อพูดถึงชนเผ่าของตัวเองว่าเป็นใครกันและทำไมถึงผูกพันกับป่า
1: คือที่จริงก็จะเรียกตัวเองว่ากะยอถ้าภาษากลางจะเรียกกะเหรี่ยงเนาะภาษาเหนือก็จะเรียกยางกะเหรี่ยงหรือยางปากยองเราก็ไม่ติดใจพ่อจะตำชื่อเนาะอันนี้ที่จริงพ่อนี่เป็นกะเหรี่ยงสกอมันจะมีสองสายพันธุ์โพร่งกับสกออันนี้คือความผูกพันระหว่างคนปากยองกับป่าก็เกิดมาสมัยปากยองจะเกิดในป่าทั้งหมดเลยก็คิดว่าเขาก็คารวะเลยแต่ถ้าอยู่ในวิถีชีวิตดั้งเดิมนี่เนาะเขาจะคารวะเลยสี่แวดล้อมเลยดินน้ำป่า
0: เนี่ยค่ะของแท้ค่ะธรรมชาติมากเดินๆอยู่มาเก็บใบตองเอาไปทำจานได้เลยไม่ต้องไปพึ่งพาโฟมจานกระดาษพลาสติกอะไรเลย
1: ก็ใบไม้สดๆเวลาวางในป่าในอะไรมันก็สลายเป็นปุ๋ยเป็นอะไร
0: แล้วก็ไม่ได้เป็นการทำลายเขาด้วย
1: คือมันก็แตกยอกใหม่เราไม่ทำลายเราใช้คือเราดูแลเนาะเราใช้บ้างใช้แบบดูแลและใช้ให้มันอยู่กับเราอย่างอื่นทุกอย่างคนเพื่อป่าป่าเพื่อคนก็ต้องใช้หมดกันคือถ้าดูแลจะเลยไม่ใช้คนเราจะไม่มีใจจะดูแลแต่เราใช้บ้างแต่อย่าไปใช้ให้มันเกินของธรรมชาติ

ใจของการดูแลป่าที่พ่อปรีชาสอนกับลูกหลานนั้นง่ายมากค่ะไม่จำเป็นต้องลงแรงปลูกต้นไม้เพิ่มเลยแม้แต่น้อยใช้ประโยชน์เท่าที่จำเป็นเพื่อให้ธรรมชาติยังคงอยู่ต่อไปหวงแหนในธรรมชาติที่มีทำให้คนที่นี่ไม่มีใครคิดที่จะทำลายป่าที่เป็นอาหารเป็นยาหล่อเลี้ยงชีวิตของตัวเองลงได้ค่ะ

0: างปกติป่าที่อื่นนะคะมันก็จะมีได้ยินมาว่าคนข้างนอกมาซื้อพื้นที่ป่าไปทำกินอะไรอย่างเงี้ย
1: คือมันเป็นที่ของป่าเจกแต่ละคนเราอยากจะให้เป็นพื้นที่รวมทั้งหมู่บ้านเพราะว่านายทูจะมาซื้อก็มาไม่ได้เพราะว่าของส่วนรวมหรือที่ส่วนรวมเราใช้ประโยชน์ด้วยกันแล้วจะแบ่งใช้กันในชุมชนแล้วแต่จะแบ่งกันยังไงแต่ขอให้เป็นพื้นที่ทั้งหมดเป็นของชุมชนไม่ใช่ของในปีชาไม่ใช่ของในกรในขออะไรเงี้ย
0: โอ้แต่เป็นที่อื่นเขาเอาเงินแล้วนะคะ
1: คืออันนี้คนครับเงินนี่เราไม่ปฏิเสธถ้ามองแต่เงินตัวเดียวไม่ยัดอยู
0: ่
1: นะมีอะไรขายมันเนี้ยเหมือนกับขายที่ซื้อรถยนต์นี่นะรถยนต์มันไม่กี่ปีก็ต้องเสียที่ถ้ามีกับเรามันก็ช่วงลูกช่วงหลานก็ใช้ต่อไปถ้ามองลึกๆอย่างนี้จะดีกว่า
2: แม้ว่าจะมีคนภายนอกขอเข้ามาตัดไม้แต่พ่อปรีชาได้รวมกลุ่มชาวบ้านต่อต้านการบุกรุกพื้นที่ค่ะและเป็นแกนนำให้ชุมชนในการอนุรักษ์ป่าโดยประสานกับหน่วยงานภาครัฐองค์กรเอกชนต่างๆเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนค่ะ
1: เพื่อคนอยู่ในเมืองรับรู้ว่าคนอยู่ป่าไม่ใช่ชาวเขาทำลายป่าอย่างเดียวที่รักษาดูแลก็ยังผู้เฒ่าผู้แก่มันไม่ใช่ตนบวกคนใหม่ใช้จารีตประเพณีความเชื่อการเคารพต่อสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องมาหาหน้าเขาคุยกันแล้วคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าถ้ามีโอกาสได้คุยกันเรื่องเราเหล่านี้คนรุ่นใหม่นี่ส่วนมากจะไปเรียนในเมืองรู้เรื่องหนังสือเรื่องเทคโนโลยีแต่คนรุ่นเก่าอยู่ในป่ารู้เรื่องจารีตประเพณีรู้เรื่องการรักษาต้นไม้โดยภูมิปัญญาอย่างเช่นต้นเดปอเดียวจะพาไปดูอะไรต่างๆนี่คือมันเกี่ยวข้องกันหมดเลย
0: นี่คืออะไรนะคะภาษาปากากย
3: ่อเดปอทู
0: เดปอทูแปลว่า
3: ต้นสายสะดือหรือสายรกของเด็ก
0: คือเอาใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วก็เอามามัดไว้อย่างนี
3: ้แขวนก็เขาเรียกว่าแขวนกับต้นไม้หรือว่ามัดกับต้นไม้ความเชื่อของชนเผ่าปากายอหรือกะเหรี่ยบอกว่าต้นไม้มีลูกมีหน่วยนี่เด็กเติบโตขึ้นมาปลูกไปปลูกข้าวแล้วปลูกผลไม้จะได้ผลผลิตดี
1: เกิดคนหนึ่งก็ต้องได้ต้นไม้ต้น
0: แสดงว่าถ้าสมมติเกิดมาแล้ว100คนต้องผ่านพิธีกรรมนี้ก็มีต้นไม้เป็น100ต้น
1: ไม่ต้องปลูกอะไรเพราะว่าต้นไม้รอบๆหมู่บ้านก็
0: ม
1: ี
0: แค่เอารกไปปลูกต้นไม้ที่มีดอกมีผล
1: ต้นไม้เหล่านี้ก็มีลูกมีผลก็ต้องลมพัดอะไรกระจายออกมาก็มีหลายๆต้นถ้า100คนอาจจะเป็นหมื่นต้นก็ได้เพราะว่าไม้มันต้นมันไม่ใช่หน่วยมันแค่ลูก2ลูกอะไรเป็น100เป็น1,000ก็ได้
2: จากข้อกำหนดที่ห้ามไม่ให้ตัดไม้ที่ผูกสายสะดือไว้แล้วยังมีกฎอีกหลายๆข้อค่ะอย่างการห้ามทำไร่บริเวณป่าต้นน้ำตาน้ำเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลอยู่ห้ามตัดต้นไม้ในป่าช้าห้ามเลื่อยไม้ขายไม้ที่ทำฟืนต้องเป็นไม้ที่แห้งตายหรือกิ่งไม้เท่านั้นและอีกหลายๆข้อค่ะที่พ่อปรีชานำคำสอนของบรรพบุรุษมาปลูกฝังให้กับลูกๆหลานๆที่นี่ให้รักษากฎนี้ไว้ให้สืบต่อไปค่ะ
0: และเยาวชนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยค่ะเขาเข้าใจไหมคะเวลาเราบอกว่าต้องรักษาป่าต้องอย่าตัดไม้อย่าอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็ทุกวันนี้เราก็ไม่เป็นห่วงเพราะว่าเยาวชนก็มีภูมิคุ้มกันแล้วพอเราผู้เฒ่าเก่งนี่ดีที่สุดคือทำให้เป็นตัวอย่างเราทำเป็นตัวอย่างและทำในครอบครัวนำไปสู่ชุมชนแล้วก็อธิบายชุมชนอื่นได้ถ้าอยู่ๆเราไม่ทำอะไรไปอธิบายให้ชุมชนอธิบายคนอื่นนี่เขาฟังแล้วไม่เข้าใจเขาไม่เห็นภาพถ้าเราทำด้วยตัวเองเขาเห็นภาพอ๋อเขาทำจริงมีองค์กรมีหน่วยงานอะไรสนใจแล้วก็เราอธิบายครอบครัวเราครอบครัวเราแล้วก็อธิบายให้ชุมชนอธิบายชุมชนอื่นนี่จะเกิดประโยชน์แต่ถ้าอยู่จะไปสอนคนอื่นเหมือนว่าไม่มีนานไปสอนชาวนามันก็ไม่เกิดประโยชน์

0: ของหนูน่าจะเป็นรุ่นที่4นะคะก็จะมีรุ่นพี่รุ่นก่อนด้วยเขาจะเรียกตัวเองว่านอตอปแปลนะก็เป็นเหมือนคำว่าเยาวชนเป็นกลุ่มที่เหมือนกับสืบทอดวัฒนธรรมหรือว่าสืบทอดดูแลป่าต่อจากรุ่นที่เป็นรุ่นพี่หรือว่ารุ่นพ่อต่อค่ะพ่อเริ่มอายุเยอะแล้วพ่อจะเหมือนแบบจะอยู่เบื้องหลังคอยให้คำปรึกษาแต่ว่าอยากให้รุ่นหลังๆเนี่ยเป็นคนที่ปฏิบัติแต่ว่าถ้ามีอะไรนะคือพ่อก็จะเหมือนกับคือเคยทำแล้วก็เคยรู้จักแล้วก็จะเป็นคอยให้คำปรึกษาให้กับเราก
1: ลุ่มเยาวชนของที่นี่จะนัดรวมตัวกันทุกวันพุธเพื่อพูดคุยหารือกันรุ่นพี่จะคอยถ่ายทอดเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นเรื่องการดูแลรักษาป่าจัดตั้งกลุ่มเฝ้าระวังไฟป่าทำแนวกันไฟเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในการดูแลหมู่บ้านของตนเองค่ะ

0: ถึงแล้วจุดสูงสุดของป่าหลังหมู่บ้าน
1: คือใช้ชื่อแบบจุดชมวิวที่จริงก็จุดเฝ้าระวังไฟมากกว่า
0: ที่พ่อค่ะได้มาเป็นคนห้วยหินลาดในพ่อมีความสุข
1: ก็ถือว่าเราโชคดีเรามีความสุขและลูกหลานเราต่อไปเราก็จะให้อธิบายเรื่องเหล่านี้ต้องมีความสุขตามเราอย่างที่บอกเมื่อกี้เราเลือกเกิดไม่ได้เราเลือกจะทำดีอยู่ที่ไหนทำอะไรให้เกิดประโยชน์ต่อบ้านเมืองประเทศชาติโลกใบนี้แม้ว่าคนที่ไหนชนเผ่าไหนถ้ามีแนวความคิดไม่ช้าเนาะเริ่มวันนี้เริ่มพรุ่งนี้เริ่มรักษาสิ่งเหล่านี้

จริงๆเคยเห็นข่าวประกาศขาดแคลนเลือดอยู่ตลอดเลยค่ะเคยลองเข้ามาแล้วค่ะตอนนั้นพอดีวันเกิดก็เลยอยากมาทําบุญวันเกิดแต่ว่าตอนนั้นน้ําหนักไม่ถึงค่ะก็เลยยังไม่ได้มาบริจาคเลือดค่ะค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะคนที่ร่างกายพร้อมน้ําหนักถึงเกณฑ์แล้วก็นอนพักผ่อนเพียงพอลองเข้ามาร่วมบริจาคเลือดกันนะคะถือเป็นการส่งต่อเลือดส่งต่อความดีให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพราะว่าตอนนี้ยังมีผู้ป่วยอีกจํานวนมากเลยที่ขาดแคลนเลือดอยู่ค่ะ

0: คทบ5ร่วมกับเอลิสต้าคลับเสนอรายการบันเทิง5วาไรตี
1: ้รายการบันเทิง5วาไรตี้หลากหลายอรรถรสความบันเทิงให้รับชมดราม่าไทม์รับชมละครกิจกรรมอีเวนต์หลากหลายนาฏศิลป์ล้ำไทยช่วงคิดคอนเทนต์ Talk about whatไปกินไปเที่ยวเรื่องเดียวกันอวสานทุกวันอาทิตย์เวลา 5:00 น.จ้อง 5กฎหมายเลข 5นะคะ

0: แล้วไงพี่ล้ากินข้าวยังคะหิวไหมอะไรอ่ะ
1: 2ขีด
0: 2ขีดเฮ้ยโควิดอ่ะดิ
1: จะบ้าเหรอท้องอ่ะ
0: อ๋อโถท้องนี่เองโหถ้าเป็นโควิดนะโหเราต้องกักตัวทั้งบ้านเลยจริงป่ะเนี่ยท้องเหรออ
1: ีก2รอบแล้ว
0: เฮ้ยนี่เขาจะได้เป็นพ่อคนแล้วเหรอ
1: พร้อมแล้วเหรออ
0: ีพร้อมอยู่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเขาโทรหาแม่ก่อน

0: ดีจังเลยนะไม่ต้องไปไหนไกลอ่ะเออแต่ว่าถ้าอยากจะไปโรงพยาบาลในเมืองอ่ะบอกเพชรได้นะเดี๋ยวเพชรพาไป
1: โอ้ยที่นี่นั่นแหละเมื่อวานเขาโทรไปหาพี่พยาบาลแล้วพี่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรที่มันไม่ปกติอ่ะเขาก็จะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดไม่ต้องกังวล
0: อ๋อเหรอ
1: ไปเข้าไปกันเถอะ
0: ไปไป
2: มารับย่าเหรอคะเดี๋ยวเชิญทางนี้นะคะสวัสดีค่ะพลอย
1: สวัสดีค่ะพี่จูน
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยดีใจจังเลยเพิ่งโทรคุยกันเมื่อวานวันนี้มาแล้วรู้ตัวว่าท้องเมื่อไหร่คะเนี่ย
1: ก็สัก 2-3 วันแล้วค่ะ
0: ฮะ 2-3 วันเหรอแล้วเมื่อบอกเขาเมื่อวานเนี่ยนะ
1: ก็อยากเช็คให้ชัวร์ก่อนไง
0: ไม่บอกเร็ว
2: ๆการฝากครรภ์เนี่ยยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะ
0: ถ้างั้นก็ตามสบายกันเลยนะครับเดี๋ยวเพชรไปหาเลยรอแถวนี้ก็ได
2: ้อยากให้สามีมานั่งคุยด้วยกันค่ะ
0: อ๋องั้นเหรอครับ
1: แล้วนี่ต้องตรวจอะไรบ้างเหรอคะพี่จูน
2: ตรวจร่างกายทั่วไปนะคะเพื่อที่จะดูว่ามีอาการอะไรน่ากังวลหรือเปล่าค่ะ
1: คนที่กังวลไม่ใช่หนูหรอกค่ะพี่จูนตาคนนี้นี่แหละ
0: ก็เพิ่งเคยมีลูกครั้งแรกครับ
2: น่ารักมากน่ารักมากแต่ไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะว่าเราอ่ะมีโครงการหลังจากนี้เข้าไปเยี่ยมบ้านนะคะยังไงเดี๋ยวพี่แจ้งวันอีกทีนึงส่วนการตรวจเชิงลึกอย่างเช่นอัลตราซาวด์เนี่ยมันจะส่งต่อโรงพยาบาลนะคะเชิญค่ะเดี๋ยวมาทางนี้เลยค่ะ

0: วงนี้เด็กกำลังสร้างอวัยวะยังไงทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะเน้นผักใบเขียว เนื้อสัตว์ไม่ติดมันแล้วก็ส่วนนมทานได้นะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องทานเพิ่ม
1: จริงๆช่วงนี้พลอยทานอะไรไม่ค่อยลงเลยค่ะพี่จูน
0: แบ่งเป็นคำเล็กๆหลายๆมื้อนะคะน้ำขิงช่วยได้ส่วนวิตามินเดี๋ยววันนี้พี่มีให้กลับบ้าน
2: ทีรักไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะเข้าครัวแล้วก็ทำอาหารอร่อยๆให้กับทีรักกินเอง
0: ค่ะพบกันครั้งหน้านะคะส่วนสมุดสีชมพูนี้มีประโยชน์มากนะคะในช่วงท้องอ่านรายละเอียดในนี้ถ้ามีคำถามสงสัยสอบถามพี่ได้นะคะ
1: ถ้าเกิดว่าพลอยมีอะไรสงสัยจะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมค่ะ
2: ขอบคุณครับพี่จูนครับ
0: ค่ะ

การฝากครรภ์เร็วก่อน12สัปดาห์คือก้าวแรกของการเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ใส่ใจภาวะสุขภาพลูกน้อยอย่างแท้จริงค่ะเพราะในช่วง12สัปดาห์แรกจะเป็นช่วงที่ลูกกำลังมีการสร้างอวัยวะที่สำคัญหลายๆส่วนเลยค่ะถ้าคุณแม่ได้รับการคัดกรองภาวะเสี่ยงในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นภาวะซีดเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือโรคที่อาจถ่ายทอดทางพันธุกรรมจะทำให้เราสามารถดูแลและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นทางกับคุณแม่และคุณลูกได้ค่ะเพราะฉะนั้นหากคุณแม่ทราบหรือสงสัยว่าตั้งครรภ์แนะนำให้รีบมาฝากครรภ์นะคะและแนะนำให้มาฝากครรภ์อย่างสม่ำเสมอค่ะเพราะกุญแจสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีทั้งคุณแม่และคุณลูกคือการเริ่มต้นเร็วและสม่ำเสมอค่ะ

0: ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะกับสาวตรงนี้นะคะพี่ผักน้องต่ายแล้วก็อาจารย์นินนะคะวันนี้เรา3คนค่ะรับหน้าที่ที่จะมาดูแลคุณผู้ชมทุกท่านที่ชื่นชอบในการปลูกต้นไม้รวมไปจนถึงเกษตรกรทั้งหลายค่ะให้ได้รับความรู้ความเข้าใจแล้วก็ได้ทริคเทคนิคเคล็ดลับต่างๆในการที่จะเพิ่มพูนผลผลิตของคุณให้ได้มากขึ้นเพราะนี่คือรายการเกษตรไดเรกค่ะ
1: ใช่ค่ะซึ่งคุณผู้ชมหรือพ่อจ๋าแม่จ๋าตอนนี้ที่กำลังรับชมอยู่นะคะสามารถรับชมรายการเกษตรไดเรกนะในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะทางททบ5แห่งนี้ค่ะเวลา 9:30 นจนถึง 10:00 นเพราะฉะนั้นตอนนี้เปิดรอแน่นอนว่าเรามีเรื่องราวดีๆแล้วก็เทคนิคดีๆมาฝากแน่นอน
0: ถูกต้องค่ะอาจารย์ค่ะเป็นยังไงบ้างคะช่วงที่ผ่านมา
2: ช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างก็ลงพื้นที่มีการไปลงพื้นที่เพราะว่าตอนนี้เราต้องลงไปให้ความรู้กับเกษตรกรค่อนข้างที่ต้องจัดหนักนิดนึง
0: ใช่ยิ่งช่วงนี้เนี่ยช่วงของเศรษฐกิจเนาะโดยเฉพาะเรื่องของน้ำมันที่มันแพงขึ้นมามันไม่ได้กระทบแค่น้ำมันแล้วคุณผู้ชมคะแต่มันกระทบวงการทุกวงการเลยวงการเกษตรก็ด้วยเช่นเดียวกันอย่างล่าสุดเนี่ยค่ะเขามีข่าวนะคะปลัดเกษตรเร่งดูแลกลุ่มเกษตรกรเปราะบางออกมาตรการเชิงรุกลดต้นทุนการผลิตค่ะซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะมีจำนวนเยอะมากเลยในประเทศไทยของเรานะคะโดยเขาเล็งเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตในการปรับรูปแบบใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะโดยเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมานะคะนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขนะคะปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาได้มีการจัดประชุมหารือแนวทางการรับมือผลกระทบนะคะจากสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานนะคะในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งติดตามสถานการณ์วิเคราะห์ผลกระทบแล้วก็กำหนดแนวทางรับมือนะคะเพื่อดูแลภาคเกษตรของไทยค่ะโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเกษตรกรที่เปราะบางให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีค่ะโดยได้มีการเน้นย้ำนะคะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยดำเนินการเชิงรุกลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุดค่ะและแนะนำให้ใช้วิกฤตเป็นโอกาสในการยกระดับมาตรฐานการดูแลเกษตรกรซึ่งอันนี้ดีมากๆนะคะถ้าสามารถทำได้ยาวเนาะก็จะได้ดูแลพี่น้องเกษตรกรระยะยาวได้ด้วยแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาคเกษตรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องค่ะโดยสถานการณ์ดังกล่าวนะคะแน่นอนอย่างที่บอกไปว่าส่งผลกระทบไปทุกๆวงการเลยและภาคเกษตรของเราก็โดนกระทบทั้งในส่วนของด้านต้นทุนการผลิตที่มันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นราคาพลังงานที่มันสูงขึ้นเนาะเพราะว่าทุกอย่างมันต้องใช้น้ำมันทั้งการผลิตใช่ไหมคะอาจารย์การขนส่งก็ต้องใช้การบริหารจัดการผลผลิตต่างๆตลอดจนโอ้โหล่าสุดเขาเรียกอะไรเคราะห์ซ้ำกรรมซัดก็คือราคาปุ๋ยที่มันเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ปัจจัยการผลิตที่มันเกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยแหละค่ะโดยประเทศไทยของเราอ่ะมีการนำเข้าปุ๋ยมากกว่า6ล้านตันต่อปีนะคะแล้วคิดดูว่าพอราคาปุ๋ยมันเพิ่มมากขึ้นน่ะเงินที่ประชาชนจะต้องจ่ายไปมันเพิ่มขึ้นขนาดไหนเขาก็เลยได้มีการมอบหมายค่ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นกรมการข้าวกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมพัฒนาที่ดินร่วมกันวางแนวทางปรับรูปแบบการใช้ปุ๋ยเริ่มหันมองธรรมชาติแล้วนะโดยส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และก็ชีวพันธุ์ค่ะควบคู่ปุ๋ยเคมีในสัดส่วน70ต่อ30นะคะก็ได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานหลายๆแห่งเนี่ยช่วยกันดูแลนะคะแล้วก็กำชับโดยเฉพาะเรื่องของการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรเปราะบางอย่างชัดเจนเพื่อมาจัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน3เดือนแรกและต่อยอดสู่มาตรการระยะยาวต่อไปค่ะ
1: ใช่ค่ะก็อย่างเช่นผลิตภัณฑ์ของเราก็อยู่ในกลุ่มของ

0: มชาติ
1: ใช
0: ่ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ใช้เคมีอย่างตัวนี้ก็ยังสามารถใช้ได้อย่างเมื่อกี้ที่พี่ผักบอก70 30บางพื้นที่ถ้าตอนนี้ปรับมาหน่อยถ้าเอาเริ่มเป็น50 50ได้ไหม
1: ค่อยๆปรับ
0: ค่อยๆปรับ50 50 60 40หมายถึงว่าเอาตัวของธรรมชาติเพิ่มขึ้นมากกว่า
1: จุลินทรีย์ต่างๆ
0: ใช่จุลินทรีย์มากกว่าเคมีอะไรเงี้ยค่อยๆปรับไปแบบนี้อย่างตัวของเราก็จะมีทั้งเป็นตัวแก้ดินน
1: ะคะ
0: แล้วก็ตัวฝาเขียวฝาแดง
1: ถูกต้องถ้าสมมุติว่าค่อยๆปรับขึ้นอย่างที่พี่ต่ายบอกไปเนาะไม่แน่ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องในพึ่งส่วนของสารเคมีต่างๆ
0: หรือว่าเพราะอะไรอะต้องรับปุ๋ยเข้ามาในปริมาณหลายๆล้านตัน
1: เพราะจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าด้วยสถานการณ์การสู้รบณตอนนี้จุดสิ้นสุดของเขาจะตกลงกันได้เมื่อไหร่จะเจรจาคติได้เมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ตอนนี้ก็คือเกษตรกรนะคะนอกจากภาครัฐจะช่วยเหลือแล้วเน
2: ี่
1: ยตัวเราเองนะคะก็ต้องปรับตัวแล้วก็พยายามหันมามองใช้สิ่งที่มันเป็นธรรมชาติจะได้ไม่ต้องเสียเงินเยอะด้วย
0: ใช่นะวันนี้ใครที่บอกว่ามองสิ่งที่มันเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ช่วยเขาได้ว่าปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ตอนนี้นะคะเข้าสู่ช่วงนี้กับเกษตรโปรดีค่ะตอนนี้อะไรก็ปรับขึ้นน้ำมันก็แพงนะคะส่วนของสินค้าอุปโภคบริโภคก็แพงนะคะในเรื่องของปุ๋ยก็เพิ่มขึ้นด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เพิ่มคือราคาของวันนี
1: ้
0: วันนี้จัดให้กับตัวดินดีต้นดีในสูตรของแก้ดินยังตรึงไว้อยู่ที่999บาทอยู่ค่ะคุณผู้ชมเซต4ขวดซื้อ2แถม2 4ขวด4ลิตรใช้งานได้40ไร่ตัวนี้เป็นจุลินทรีย์เชื้อเป็นที่เข้าไปช่วยดูแลระบบนิเวศระบบพื้นดินแก้ในเรื่องของดินแข็งดินแห้งดินเสื่อมดินมันไม่กินปุ๋ยปลูกแล้วอะไรมันก็ไม่ขึ้นพืชมันไม่เจริญเติบโตแล้วก็ช่วยในเรื่องของล้างสารเคมีล้างสารพิษสารตกค้างในดินได้รวมถึงช่วยย่อยสลายต่อสางฟางข้าวในนาข้าวได้999บาทเซตนี้แก้ปัญหาดินได้ทั้งระบบเลยเป็นจุลินทรีย์นวัตกรรม CAA นะคะที่ตรงนี้รับรองได้ว่าช่วยในเรื่องของทำให้พืชผลผลิตแล้วก็ปรับปรุงดินได้อย่างดีขึ้นด้วยและจะบอกว่า999ราคานี้เราตรึงให้ในระยะราคานี้เราจะไม่ขึ้นราคาแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจแล้วตอนนี้อยากจะซื้อไปเก็บได้เลยราคาดีมากกดเบอร์นี้026660011 026660611011ระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่1เมษายนนะคะไปจนถึง30เมษายน2570ค่ะนี่เลยค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าทุกวันนี้ฉันก็ลงพื้นที่เหมือนเดิมไปช่วยเหลือเกษตรกรเหมือนเดิมล่าสุดไปที่ไหนมาคะอาจารย
3: ์ล่าสุดนี่ไปที่อยุธยาค่ะ
1: เก็บภาพมาฝากพวกหนูไหม
3: มีมาแน่นอน
1: นะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูภาพพร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าไปด้วยดีกว่า
0: ว่าม
1: ีอะไรบ้างที่นี่คือที่ไหน
3: ที่นี่คือที่อำเภอภาชีอันนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนาะคือในนาที่วันที่เราไปเนี่ยมันจะเป็นวันที่เกี่ยวพอดีในนาที่เราคุยกับเมื่อกี้เนี่ยคุณลุงเมื่อกี้เนี่ยนะฮะเขาทำนาเนี่ยเขามีนาหลายแปลงบางแปลงเนี่ยเขาสี่ไร่เนี่ยเขาเกี่ยวออกมาแล้วเนี่ยเขาได้ถึง6เวียนเฉลี่ยแล้วคือมันก็ร้อยกว่าถังเนาะแต่ว่ามันมีอยู่วันนั้นเนี่ยแปลงที่เราไปวันนั้นน่ะแปลงที่กำลังเกี่ยวเนี่ยอันนั้นน่ะประมาณ50ไร
1: ่
3: 50ไร่เขาเกี่ยวออกมาแล้วได้70เวียน
1: ถ
3: ือว่าเยอะมากใช่ค่ะถือว่าเยอะมากแล้วก็เขาบอกว่าผลผลิตของเขานี่คือมันเพิ่มขึ้นทุกแปลงเลยแต่ว่าปัจจัยเนี่ยที่ผลผลิตมันเพิ่มเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าเราได้นำตัวแก้ดินเนี่ยนะคะกับตัวฝาแดงสุดบีเนี่ยนะคะให้เขาเนี่ยไปฉีดพ
1: ่
3: นในเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของดินในช่วงที่เขามีการเตรียมแปลงปลูกแล้วก็ระหว่างปลูกเนี่ยก็ให้เอาฝาทองแก้ดินบวกกับฝาเขียวฝาแดงสูตร AB ดินดีต้นดีเนี่ย
1: ค
3: ือฉีดทางใบตลอดฤดูกาลปรากฏว่าผลผลิตออกมาอย่างที่เห็นแต่ทีนี้เนี่ยสาเหตุที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรคะเพราะว่าข้อที่1เลยเนี่ยพอเราใส่ลงไปแล้วพอหน้าดินมันถูกเปิดออกอะค่ะระบบของสารอาหารต่างๆที่มันตกค้างอยู่ในดินเนี่ยมันถูกเปิดออกมาด้วยเพราะฉะนั้นพอมันถูกเปิดมาเนี่ยระบบรากมันมีความสมบูรณ์เพราะดินมันฟูใช่ไหมมันก็ทำให้ดูดสารอาหารขึ้นไปได้มากแล้วที่สำคัญที่สุดที่เราช่วยเขาได้ดีมากๆเลยคือเขาประหยัดในเรื่องของการใส่ปุ๋ยเนื่องจากว่าอะไรคะเพราะว่าพืชมันมีความสมบูรณ์เกษตรกรนะคะเวลาเขาจะใส่ปุ๋ยอ่
1: ะ
3: เขาจะดูพืชเป็นหลักถ้าพืชเนี่ยมันมีความสมบูรณ์มันเขียวมันอะไรต่างๆเขาก็จะใส่น้อย

0: ราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ลดต้นทุนทีนี้คุณลุงคนนี้เขาเป็นคนที่ทำนาแบบสังเกต
1: ยังไงคะ
0: เขาสังเกตว่าเอ๊ะมันแปลกอะว่าทำไมเขาใส่เข้าไปแล้วเนี่ยปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคอะไรต่างๆมันลดลงนะทำให้เขาเนี่ยลดต้นทุนตรงนี้ไปด้วยแต่เขาบอกว่าแมลงเนี่ยศัตรูพืชเนี่ยมันไปกินแปลงอื่นๆหมดเลยแต่ทำไมแปลงของลุงเนี่ย
1: ไม่ลง
0: ทีนี้เราก็เลยบอกว่าเฉลยให้เขาฟังว่าสาเหตุที่ไม่ลงเพราะอะไรเพราะว่าในผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยโดยเฉพาะสูตรแก้ดินเนี่ยฟ้าสีทองตัวนี้มันจะไปสร้างสมดุลในดินแล้วก็ไปสร้างระบบนิเวศแต่ว่าเวลามันสร้างกับน้องต่ายน้องผักมันไม่ได้สร้างเฉพาะดินน
1: ะ
0: แต่ว่ามันไปสร้างระบบนิเวศทางอากาศด้วยก็คือหมายความว่าพวกแมลงต่างๆที่มันเคยถูกทำลายอ่
1: ะ
0: มันทำลายทั้งตัวดีและตัวร้ายใช่ไหมตัวดีคือตัวช่วยที่ไปกินตัวร้าย
1: อันนี้คือกรณีคนที่ใช้พวกสารยาฆ่าแมลง
0: ใช่
1: คือมันฆ่าตัวดีไปด้วย
0: ใช่ที่พอระบบนิเวศมันกลับมามันมาหมดมาหมดมันหมายความว่ามันเอาแมลงตัวดีนี่คือกลับมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีตัวช่วยไงมันก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเออได้ตรงนี้ไปด้วยเลยเพราะนั้นเนี่ยเราอยากจะบอกว่าถ้าใครเนี่ยในสภาวะแบบนี้นะการเกษตรแบบครบวงจรแล้วเป็นเกษตรยั่งยืนเนี่ยเราบอกได้เลยว่าสูตรฝาทองแก้ดินและสูตรฝาเขียวฝาแดงของเราตอบโจทย์มาก
1: ก็คือช่วยลดต้นทุนเร
0: ื่
1: องของการใช้ปุ๋ยอะไรอย่างนี้แน่นอนเพราะถ้าคุณเนี่ยใช้เป็นประจำเหมือนอย่างคุณพี่เมื่อสักครู่นี้ที่เขาใช้กันอย่างต่อเนื่องเลยก็คือใช้ทั้งฝาทองใช้ทั้งสูตร AB ตรงนี้ต่อเนื่องปรากฏว่านอกจากจะได้ผลผลิตที่ดีตัวต้นที่ลำต้นแข็งแรงแล้วผลผลิตออกมาเมื่อกี้เท่าที่เราเห็นนะคือต้นนะแทบจะล้มเลยนะ
0: ใช่รวมมันใหญ่ใช่
1: แล้วยังได้เรื่องของแมลงที่มันลดน้อยลงจ
0: ึ
1: งทำให้ปุ๋ยใส่น้อยลงเนื่องจากว่าต้นข้าวไม่ได้มีปัญหาอะไรเท
0: ่
1: าไหร่ยาฆ่าแมลงก็ไม่ต้องใช้เพราะแมลงไม่ได้มีไม่ได้มาก็จะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรได้ผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นเหมือนกึ่งออร์แกนิกได้เลยพูดได้เลยว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีซึ่งดีต่อทั้งธรรมชาติแล้วก็ตัวคนด้วย
2: ถามเพิ่มเติมอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าพอเกษตรกรเขาจะสังเกตตามต้นไม้ว่าถ้า
0: จะใส่ปุ๋ย
2: อาจจะใส่ปุ๋ยสมมุติถ้าเราเห็นมันดี
0: ค่ะ
2: เมื่อกี้อาจารย์บอกใส่น้อย
0: ใส่น้อย
2: ถ้าเราไม่ใส่
0: ถ้าจะไม่ใส่เนี่ยหมายความว่าเราจะต้องสะสมคุณงามความดีของดินให้เต็มที่ก่อนคือหมายความว่าเราจะต้องมีการเขาเรียกว่าปรับปรุงโครงสร้างดินอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนกระทั่งคือเกษตรกรนะคะเขาจะใส่ลดลงของเขาเองลดลงลดลง
2: ลดลงปริมาณไปเรื่อยๆ
0: 87
2: เนี่ยไปเรื่อยๆ
0: ถูกเขาจะลดของเขาเองตามความเหมาะสมของดินแต่ว่าในภาวะอย่างเงี้ยเราอยากจะบอกว่าเมื่อกี้ที่น้องผักพูดเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยอินทรีย
1: ์
0: ในยุคอย่างเงี้ยสภาวะที่ปุ๋ยค่อนข้างที่จะมีราคาที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมันสามารถที่จะหาได้ในประเทศไทยแล้วก็โรงงานผลิตในประเทศไทยเรามีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยเคมีเนี่ยมาใช้ร่วมกันมันจะดีที่สุดคําว่าดีที่สุดหมายความว่าไงคะที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกรมีความเข้าใจว่าปุ๋ยอินทรีย์อ่ะมันช้าแต่ปุ๋ยเคมีมันเร็ว
1: อ
0: ันเนี้ยมันเป็นเรื่องจริงแต่ว่าถ้าเกษตรกรเข้าใจวิธีการโดยการเอา2 อย่างมามิกกันเขาจะเกิดความบาลานซ
1: ์
0: ความบาลานซ์ก็หมายความว่าอะไรคะเราเอาเคมีเนี่ยคือเราไม่ต้องใช้เยอะแต่เอาไปช่วยในช่วงแรกเสร็จแล้วเราเอาอินทรีย์เนี่ยเขาเป็นม้าตีนตายแล้วเอาไปช่วยตอนสุดท้ายเพราะฉะนั้นมันจะเกิดความบาลานซ์เกษตรกรก็จะประหยัดปุ๋ย
1: นี่ไงมันได้ข้อดีหลายต่อ
0: ใช่
2: ก็ต้องช่วยช่วยกัน
0: ถูก
2: วิ่ง4 คูณ 100อ่ะ
1: ไม่ต้องหนึ่งแบบไม้สองไม้สาม
0: ใช่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะน้องผักน้องต่ายเราต้องจัดการโครงสร้างดินให้สมบูรณ์ก่อนนะเพราะว่าถ้าดินไม่ดีอ่ะต่อให้ปุ๋ยราคาสูงแค่ไหนอ่ะคือหรือแพงแค่ไหนอ่ะถ้าพืชมัน
1: ไม่
0: กินมันก็ไม่มีประโยชน์
2: ก็ไม่มีประโยชน์ก็กองไว้อยู่หน้าดินนั่นแหละเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็คือเริ่มต้นที่ดินไม่เหมือนการติดกระดุมเม็ดแรกถ้าติดถูกเม็ดต่อไปไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวัดกันเรื่องของระยะยาวดีกว่าระยะยาวการใช้อินทรีย์หรือว่าการใช้ธรรมชาติใช้จุลินทรีย์ต่างๆโดยที่พึ่งพาสารเคมีให้ได้น้อยที่สุดเนี่ยในระยะยาวเนี่ยมันย่อมดีต่อทั้งตัวเราเองต่อธรรมชาติต่อผลิตภัณฑ์แล้วก็รวมถึงกระเป๋าเงินของเราด้วย
1: ใช
2: ่ค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนกันไป
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
2: ใช่แล้วอย่างที่บอกว่าไร่นี้50ไร่
0: ได้50ไร่ได้70เกวียน
2: ปกติถ้าตีซะกลมๆก็ต้องไร่ละเกวียน
0: คุณลุงคนนี้เนี่ยก่อนที่เขาจะได้เท่านี้เขาเคยได้อยู่ไร่ละ70ถังเท่านั้น
1: ว้าย
2: ไม่ถึงด้วย
0: มันไม่ถึ
2: ง100ถัง
0: ไม่ถึง100ถังอันนี้มัน100กว่ามัน100กว่าถังน้องลองหารดูเพราะว่า50ไร่มันได้70เกวียนเนี่ยมัน100กว่าแต่ว่า
2: 100กว่าถัง
0: ฤดูกาลที่แล้วที่เขายังไม่ได้ใช้ของเราเขาได้แค่70ถังเองแล้วก็ปัญหาเข้า

0: ดีดเขาก็ลดลง
1: เออจริ
0: งมันมีเรื่องข้าวดีดด้วยนะแล้วข้าวดีดเนี่ยปริมาณข้าวดีดมันก็ลดลงทีนี้พอปริมาณข้าวดีดลดลงอ่ะข้าวดีดมันก็เพิ่มไง
1: จริง
0: นั่นแหละค่ะ
1: จริงเพราะข้าวดีดมันก็จะชอบไปแย่ง
0: อาหาร
2: และเนี่ยที่ข้าวดีดมันลดน้อยลงได้ก็เพราะตัวฝาทอง
0: ใช่ถูก
2: เพราะว่าตัวนี้มันเป็นจุลินทรีย์ใช่ไหม
0: เป็นจุลินทรีย์ที่ไปช่วยในเรื่องของการที่จะไปย่อยเมล็ดข้าวดีดที่มันตกอยู่หน้าแปลงเนาะค่ะเพราะว่าข้าวดีดมันจะมี3ระย
1: ะ
0: ตกอยู่หน้าแปลงงอกรอแล้วก็พักตัวแต่ว่าอันที่มันอยู่หน้าแปลงเนี่ยเอาออกไปแต่ของใหม่ต้องไม่เกิดของใหม่ไม่เกิดหมายความว่าเวลาเราหว่านพันธุ์ข้าวชุดใหม่ลงไปถ้าเรามีการใช้ฝาทองลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้หน้าดินถูกเปิดออกถูกไหมพอเวลาเราหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวลงไปแล้วเนี่ยอัตราการงอกของเมล็ดเนี่ยคือมันค่อนข้างสมบูรณ
1: ์
0: เพราะฉะนั้นการกลายพันธุ์มันก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการช่วยตัดวงจรชีวิต
2: นี่แล้วจากแบบว่าตัวฟังข้าวที่มันเหนียวเหนียวอ่ะที่ปกติเราดึงไม่เคยขาดนะคุณผู้ชมคะพอใช้ตัวฝาทองลงไปเนี่ยนอกจากเท้าเราจะไปย่ำได้โดยที่ไม่ต้องใส่แบบพวกเครื่องป้องกันแล้วนะเพราะมันเป็นธรรมชาติไม่ทำร้ายร่างกายแล้วเน
0: ี่
2: ยยังช่วยทำให้ตัวฟางข้าวมันย่อยสลายด้วยพอมันย่อยสลายแล้วเนี่ยมันก็จะกลับกลายเป็นสารอาหารให้กับแบบดินตรงที่นั้นผลผลิตที่มันได้มามันก็เลยดีขึ้นวิธีการใช้ตัวฝาทองเนี่ยสามารถที่จะใช้เป็นแบบเขาเรียกว่าหยอดตามน้ำไป
0: ไ
2: หรือว่าเป็นโดรนก็ได
0: ้ได้ค่ะคือหมายความว่าตอนช่วงที่เรามีการดึงน้ำเข้าหรือสูบน้ำเข้าเนี่ยคือแรงดันของน้ำสามารถนำพาตัวจุลินทรีย์แก้ดินเนี่ยเข้าไปสู่ในระบบได้หมดเพราะว่าเขาเป็นเชื้อสดคือเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยในดินเนี่ยจะเป็นที่อยู่ของเขาไม่พอแต่ในดินจะมีสารอาหารเยอะแยะเลยที่เขามีความต้องการแล้วก็กระบวนการการจัดการเนี่ยของเรามันเป็นจุลินทรีย์องค์รวมใช่ไหมคะคำว่าองค์รวมนั่นหมายความว่ามันเป็นเรื่องราวของการที่เราจะไปสร้างระบบนิเวศในดินเพราะว่าในดินเนี่ยมันจะต้องมีจุลินทรีย์ที่มีความหลากหลายเขาจึงจะเรียกว่าระบบนิเวศเนื่องจากว่าความหลากหลายของจุลินทรีย์เนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันทำหน้าที่ของมันแตกต่างกันทีนี้การจัดการเนี่ยกระบวนการในแปลงหน้าปัจจุบันเนี่ยความเขาเรียกว่าความเสื่อมของดินหรือว่าปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับของเกษตรกรเนี่ยมันเยอะมากเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราจะไปใช้จุลินทรีย์ตัวเดียวมันจัดการไม่เบ็ดเสร็จถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าองค์รวมพอลงไปปั๊บเนี่ยเขาถึงสามารถแก้ปัญหาได้ในระยะสั้นๆนะคะแต่เป็นความยั่งยืนแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดระบบนิเวศเกิดขึ้นจะทำให้เกิดความสมดุลขึ้นในดิน
1: ท่านก็บอกว่าก็อยากจะปรับดินให้มันสมดุลให้ม
0: ัน
1: มีระบบนิเวศเพราะมันจะได้ยั่งยืนอยู่ในระยะยาวๆไม่ต
0: ้
1: องมาปรับแก้เดี๋ยวแก้เดี๋ยวแก้แก้รอบเดียวแล้วก็ยาวๆได้ตลอดเลยแล้วก็บอกอยากได้แล้วอ่ะเข้าสู่ช่วงนี้กันดีกว่ากับเกษตรโปรดีค่ะ
3: เ
2: คล็ดลับมันอยู่ตรงนี้ค่ะนอกจากฝาทองที่น้องต่ายแนะนำไปแล้วนะจ๊ะก็ต้องมีฝาเขียวฝาแดงสูตร A สูตร B เนี่ยแหละค่ะชุดสูตรคู่โตไวใบเขียวผลดกใช้งานได้มากถึง40ไร่ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิดเลยนะคุณผู้ชมค่ะวิธีใช้ก็ผสมน้ำแล้วก็ฉีดรดพ่นได้โดนทุกส่วนเลยไม่ใช่แค่นาข้าวเดียวเท่านั้นต้นไม้พืชผลต่างๆหรือจะเป็นผักไฮโดรโปนิกใดๆได้ทุกชนิดจริงๆนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยตัวฝาสีเขียวสูตร A ของเขาเนี่ยก็คือเป็นอะมิโนพืชมันเป็นกรดอะมิโนพืชนะคะซึ่งดีต่อพืชทุกๆชนิดเขาจะไปช่วยบำรุงทำให้ต้นใบเนี่ยมันดูอวบผลผลิตเนี่ยดีขึ้นบวกกับตัวของฝาสีแดงนะคะก็จะมีทั้งฮิวมิกแอซิดแล้วก็ฟูวิกแอซิดนะคะซึ่งตัวเนี้ยก็จะไปช่วยทำให้ต้นไม้เนี่ยอุดมสมบูรณ์และได้ผลผลิตที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้จัดโปรโมชั่นมาให้ซื้อ2แถม2แบบนี้ใช้ได้เยอะใช้ได้คุ้มถึง40ไร่จากราคาเต็ม 2,760 บาทพิเศษเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นโทรด่วนๆสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยนะคะสำหรับคนที่สนใจกดมาได้เลยที่เบอร์026660011ย้ำเบอร์อีกครั้ง026660011ระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่1เมษายนนะคะไปจนถึง30เมษายน2570ค่ะ

ปัญหาที่เจอก็ดินแข็งค่ะแล้วก็ระวันปุ๋ยไปไม่กินปุ๋ยอ่ะถ้าเป็นหน้าฝนก็จะเป็นเกี้ยหนอนกอจ้ะที่สำคัญฉีดยาไปก็ไม่มีประโยชน์จ้ะก็เหมือนเดิมเช้ามาก็เหมือนเดิมปุ๋ยแพงเกือบพันแล้วลูกนึงอ่ะ20กว่าไร่มันก็ต้อง2ชุดอ่ะจ้ะชุดเดียวไม่ได้

0: กือบหมื่นเลยจ้ะก็เรียกว่าขาดทุนเอางี้ละกันดูทีวีเจอดินดีต้นดีก็เลยเอามาทดลองก็ธรรมดาข้าวเวลาปลูกอ่ะมันก็เหมือนกันแต่เวลาเราที่ดินดีต้นดีไปแล้วเนี่ยข้าวเราก็ต้นสวยต้นใหญ่ออกรวงมาก็ดีจ้ะซื้อไปตองชุด22ไร่ก็ใช้ลดลงไปเยอะจ้ะดีขึ้นจ้ะได้พอใช้มั่งขอฝากเกษตรกรชาวนาให้มาใช้ดินดีต้นดีชีวิตดีแน่นอนจ้า
1: แล้วค่ะอาจารย์ค่ะนอกจากเทสที่อาจารย์ไปลงพื้นที่มาเมื่อสักครู่ที่เขาแบบโอ้ได้ผลผลิตข้าวเนาะตั้งแบบ100เกวียนอะยังมีแบบ
2: 100ใช
1: ่เออยังมีแบบเคสอื่นเคสไหนที่อาจารย์ไปแล้วรู้สึกว่าแบบมันชื่นใจเราเหลือเกินบ้างค่ะ
2: มีหลายเคสมากเลยนะ
1: ค
2: ือตอนนี้ถ้าจะพูดมันชื่นใจทุกเคสเลยนะ
1: พอไปแล้วเราเห็นผลผลิตเนาะ
2: คือเราอะพูดแล้วอยากจะบอกว่าไม่ได้ว่ามาอวยสินค้าเพราะว่าเขาอะระบบการจัดการต่างๆเนี่ยคือมันเป็นกระบวนการทางธรรมชาติซึ่งจริงๆอะเรื่องราวเหล่านี้มันแค่เปิดคลิกนิดเดียวถ้าเกษตรกรเข้าใจอะ
1: เ
2: ขาจะมีชีวิตชาจะมีชีวิตที่ดีขึ้นจะทำการเกษตรง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในแปลงมากมายเพราะว่าจริงๆแล้วนะการแก้ไขปัญหาเนี่ยทุกที่ที่เราไปเนี่ยเพียงแค่เราแนะนำให้เขาปรับปรุงดินจัดการดินทำให้ดินเกิดความสมดุลคืนธรรมชาติสู่แผ่นดินอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะทำให้ผลผลิตของเขาเนี่ยงอกงามแล้วก็เขาเรียกว่าล้นไร่ล้นนาเกิดขึ้นทันที
1: ใช่แล้วเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของสถานการณ์และปัญหาอย่างช่วงนี้เลยค่ะที่อาจารย์ลงไปเนี่ยนอกจากแบบว่ารอยยิ้มเนาะที่ได้จากผลผลิตที่มันดีขึ้นเนี่ยมันยังมีเรื่องของผลกระทบมีใครแบบบ่นเรื่องแบบสถานการณ์ตอนนี้ที่อะไรๆมันก็แพงไปหมดบ้างไหมคะอย่างเคสนี้แวะไปที่ฉะเชิงเทรามาคุยเรื่องแปลงของเขาก่อนแล้วเดี๋ยวมาฟังอาจารย์เล่าว่าเขาได้คุยถึงเรื่องผลกระทบตอนช่วงนี้บ้างหรือเปล่า
2: คุยทุกที่แหละค่ะ
1: ยังไงบ้างคะอาจารย์ค่ะอย่างที่นี่เป็นยังไง
2: ก็คือไปถึงเนี่ยเขาก็จะพูดทุกที่อันเนี้ยแปลงนี้นะคะอันนี้ฉะเชิงเทราที่เนี่ยอันนี้เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านนะแล้วก็เป็นคนที่มีการเขาเรียกพยายามหาวิธีการแก้ไขปัญหานู่นนี่นั่นแม้กระทั่งมีการทำจุลินทรีย์ใช้เองสารพัดนะแต่สุดท้ายเนี่ยคือเขาบอกมันมาจบที่แก้ดินเพราะว่าเขาบอกเขายอมรับเลยนะว่าเขาเนี่ยใช้อะไรมาเยอะมากเลยแต่เขายอมรับแก้ดินมากๆเหตุผลเพราะว่ามันทำให้ข้าวดีดเขาลดลงแถวนี้จะมีปัญหาเรื่องข้าวดีดเยอะแต่วันนี้เราต้องเล่าให้ฟังนิดนึงวันนี้ที่เราไปกันเนี่ยปัจจัยก็คือทุกแปลงเนี่ยคือมันดีหมดเลยข้าวดีดลดลงทุกแปลงแต่มันมีอยู่1แปลงอันนี้เราต้องมาเล่านะมีอยู่1แปลงเนี่ยทำไมเขาบอกว่ามันทำเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่อีแปลงเนี้ยทำไมข้าวดีดมันยังเยอะอยู่เลยพอเราลงพื้นที่ไปคุยกันมาไล่เลียงปรากฏว่าผู้ใหญ่อะค่ะเขาว่าปรับดินทีนี้เราบอกว่าใครที่มีปัญหาข้าวดีดเนี่ยเวลาเรามีการใช้ตัวฝาสีทองแก้ดินน่ะใส่ลงไปแล้วเนี่ยนะเวลาตีปั่นน่ะอย่าตีลึก
1: เพราะการ
2: เพราะว่าการตีลึกอะคืออย่างนี้ค่ะหน้าดินที่มีประโยชน์อะมันไม่เกิน15เซนแต่พอเราตีลึกเนี่ยมันจะควักไป30 40 50มันจะไปควักเอาดินที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยกลับมาแล้วแถมไปควักเอาข้าวดีดที่มันพักตัวเนี่ยถูกพลิกกลับขึ้นมาด้วยทีนี้เขาก็เลยถึงบางอ้อบอกอ๋อเขาเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยเขาไปควักเอาข้าวดีดกลับขึ้นมาโดยที
1: ่ลึกไป
2: ถูกเพราะว่าเขาตีลึกแล้วก็เขาไม่รู้ตัวแต่เขาต้องการปรับดินไงแต่เขาดันไปปรับหลังจากที่เขามีการเขาเรียกว่าจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการย่อยสลายฟางอะไรไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วแกนึกยังไงไม่รู้เห็นดินมันไม่เสมอเอาสักหน่อยแกก็เลยตีแบบลึกเลยแล้วก็พลิกดินขึ้นมา
1: เรียบร้อยเลย
2: เรียบร้อยเลยเพราะนั้นพอแกก็เลยเข้าใจ
1: ปลุกฟื้นคืนชีพ
2: ใช่แต่แกยอมรับนะคะว่าทุกแปลงที่แกไปใช้หนึ่งข้าวดีดลดลงแล้วผลผลิตของแกนี่เพิ่มขึ้นแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยแกบอกว่าแกคือทำงานแบบมีความสุขอ่
1: ะ
2: เพราะว่ามันไม่ต้องไปวุ่นวายกับอะไรมากแล้วก็ตั้งแต่ทำมาเนี่ยฤดูกาลที่ทำในฤดูกาลเนี้ยไม่ใช่ฤดูกาลแรกที่แกใช้นะมันเป็นน่าจะเป็นฤดูกาลที่2แล้วถ้าจำไม่ผิดนะเขาก็บอกว่าข้าวดีดมันก็คือทยอยที่จะหมดไปแล้วก็ยังแนะนำเราไปอีกหมู่บ้านนึงนะคะซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยเราไปตรงไหนก็แล้วแต่เราได้รับการต้อนรับคือที่ดีมากๆแล้วก็ยอมรับว่า ดินของแกนี่คือมันดีขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้ดีเฉพาะดินนะมันดียันฟางดียันฟางน้องเข้าใจไหมดียันฟางนั่นหมายความว่าแกขายฟางด้วยไงมันก็

0: ะมีคนที่เขาเลี้ยงวัวนะคะมาซื้อฟางจากที่นาของแกแกก็อัดฟางขายปรากฏว่าฟางอ่ะที่คนเลี้ยงวัวเขาเอาไปเลี้ยงวัวปรากฏว่าฟางอ่ะกินแล้ววัวแบบอุ้ยตัวใหญ่สมบูรณ์แข็งแรง
1: คุณภาพดี
0: ถูกเนื่องจากว่าเป็นฟางที่ผ่านกระบวนการย่อยโดยการใช้ตัวจุลินทรีย์แก้ดินแล้ว
1: ใช่ผลพลอยได้ที่ดีทั้งหมดเลย
0: ใช่แล้วในฟาร์มมันมีสารอาหารอยู่แล้วถูกไหมแต่ทีนี้เนี่ยพอเราเอาตัวจุลินทรีย์ใส่เข้าไปเนี่ยฟางหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีความนุ่มนวลขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาวัวเอาไปกินคือมันก็กินอร่อย
1: บอกไม่เหนียว
2: แซ่บ
1: เลยไม่เหนียวเลยเคี้ยวง่ายมากฟางจะแก้ดิน
0: ใช่คือแปลงเนี้ยจริงๆมีเรื่องให้คุยเยอะมากแต่เราไม่กล้าพูดตรงนี้นะเพราะว่าแกเล่าอย่างละเอียดเลยว่านู่นนี่นั่นที่แกผ่านมาแกทำอะไรบ้างใช้อะไรไปบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้แต่สุดท้ายแล้วอ่ะแกยอมรับผลิตภัณฑ์ของเรา
1: เพราะใช้แล้วมันเห็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วเขามีบ่นเรื่องแบบสถานการณ์ช่วงนี้มันกระทบบ้างไหมคะ
0: บ่นค่ะบ่นทุกที่แต่ว่าทีนี้อย่างนี้ค่ะขบวนการเนี่ยเราจะบอกว่าสถานการณ์อย่างนี้พอมันเกิดขึ้นเนี่ยพอเกษตรกรมีการเอาตัวฝาทองเนี่ยไปใช้หรือชุดดีๆต้นเดียวเราไปใช้แล้วเนี่ยปรากฏว่ามันทำให้หนึ่งต้นทุนการใส่ปุ๋ยลดลงสองนะคะสาร
1: พวก
0: ยาฆ่าแมลง
1: เคมี
0: ลดลงแล้วก็ผลผลิตมันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันก็คือเป็นตัวช่วยแต่อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่อยากจะบอกก็คือมันต้องมีการปรับโดยขบวนการช่วยเราช่วยตัวเราเองโดยการที่จะต้องเอาปุ๋ยอินทรีย์ทึ่งผลิตภายในประเทศอันนี้อยากพูดย้ำอีกรอบนึงนะเอาปุ๋ยอินทรีย์ภายในประเทศของเราเนี่ยมาใช้ผสมกับปุ๋ยเคมีมันจะทำให้ปริมาณปุ๋ยเคมีมันลดลงไป
1: ค่อยๆปรับลด
0: ค่อยๆปรับพอเอาสองอย่างมาผสมกันมันจะทำให้ปุ๋ยกลายเป็นปุ๋ยถูกเพราะว่าปุ๋ยอินทรีย์ราคามันไม่สูงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราต้องหาวิธีการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเอาตัวฝาทองแก้ดินกับสูตร AB เนี่ยไปใช้ร่วม
1: ฟังแล้วอยากได้แล้วค่ะอยากได้แล้วอันนี้เป็นทางออกเนี่ยของเกษตรกรณตอนนี้ในยุคที่อะไรอะไรมันก็แพงแต่ของเราตรึงราคาไว้ค่ะช่วงนี้ดีกว่ากับเกษตรโปรดีค่ะอย่างที่บอกแม้อะไรๆจะแพงวันนี้ตัวช่วยของเรากับตัวแก้ดินของเรายังคงอยู่ที่ราคาเดิมเกษตรกรสามารถลดต้นทุนสร้างผลกำไรได้อยู่ที่999บาทได้4ขวด4ลิตรใช้งานได้40ไร่เพื่อไร่นาสวนผักผลไม้ใช้ได้หมดปลูกที่บ้านน้อยๆใช้ได้ไหมอย่างตัวกระต่ายเองก็เอาไว้ใช้ที่บ้านก็มีต้นโมกก็เอารดกับต้นชบงชบาอะไรที่เราปลูกไว้ชนชมสามารถใช้ได้เราซื้อเป็นเซตแบบนี้ค่ะเราสามารถเก็บไว้ได้ตัวนี้เป็นจุลินทรีย์เชื้อเป็นนะคะที่ไปเขาเรียกว่าปลุกจุลินทรีย์เจ้าถิ่นตรงนั้นให้มันตื่นมาทำงานช่วยกันอย่างที่อาจารย์บอกมีจุลินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์หลากหลายชนิดที่เขาช่วยปรับสมดุลระบบนิเวศนอกจากปรับดินได้แล้วผลพลอยได้ของเขาปรับในเรื่องของระบบนิเวศปรับของอากาศแบบปรับธรรมชาติทำให้ระบบนิเวศตรงนั้นนะเป็นอะไรที่มันดีขึ้นแล้วมันก็สามารถเขาเรียกว่าช่วยให้พืชเจริญเติบโตนะคะได้ดีโดยที่ไม่ต้องพึ่งเคมีก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะได้วันนี้ราคาดีรึงไว้นะ999บาท02-666-0011ค่ะ
3: ค่ะแล้วปรับดินเรียบร้อยแล้วอย่าลืมมาบำรุงใบต้นดอกผลต่อนะคะด้วยสูตรคู่โตวัยใบเขียวแบบนี้กับสูตร A และสูตร B ของเราค่ะสูตร A เนี่ยเป็นกรดอะมิโนพืชนะใช้ผสมควบคู่ไปกับสูตร B ฝาแดงได้เลยเป็นฮิวมิกแล้วก็ฟูวิกนะคะใช้คู่กันฉีดพ่นดนได้ทุกส่วนและสามารถใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิดจะเป็นนาข้าวพืชผลผลิตต่างๆหรือจะเป็นผักไฮโดรโปนิกพืชผักสวนครัวข้างบ้านก็ได้และแน่นอนคุ้มค่ามากๆ4ขวดนี้ใช้ได้ถึง40ไร่จากราคาเต็ม 2,760 บาทพิเศษเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นโทรด่วนๆสั่งซื้อได้เลย02-666-0011ย้ำเบอร์อีกครั้ง02-666-0011ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1เมษายน69ไปจนถึง30เมษายน2570ค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะอาจารย์ค่ะฝากสั้นๆกับทุกๆคนที่ดูอยู่หน่อยค่ะ
0: ได้ค่ะวันนี้อยากจะบอกเกษตรกรนะคะสภาวะแบบนี้เราบอกว่าใช้ไม่ใช้คำว่าทางเลือกนะคะทางรอดที่จะเป็นไปได้คือเราจะต้องคืนธรรมชาติสู่แผ่นดินเท่านั้นค่ะ
3: วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นินมากๆนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: แล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะคุณผู้ชมค่ะกับรายการเกษตรไดเรกวันนี้เราสามคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
4: ถูกเอาเปรียบถูกโกงสิ้นหวังไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างเงียบทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือสนามเป้าบรรเทาทุกเราพร้อมยืนเคียงข้างคุณทุกปัญหาทุกวันเสาร์บ่ายสี่ครึ่ง

0: านศึกษาทั่วประเทศไทยได้ปลดล็อกสกิลเชฟครีเอทเมนูว้าวผ่านทางช่อง5ทุกวันอาทิตย์เวลา9โมงหรือชมย้อนหลังผ่านทางช่อง YouTube Gen Z Chef แล้วมาชมกันเยอะๆนะคะ
1: อ
0: ้
1: าวไม่รอเพื่อน
2: นะ เอาใหม่เอาใหม่
3: สนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฟ้าเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
4: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมทันข่าวกับดิฉันเขมิกาคุณไทยค่ะราชกิจจานุเบกษาประกาศปลดล็อกนกประดอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่ากฎกระทรวงฉบับใหม่เกี่ยวกับนกประดอดหัวโขนหรือที่รู้จักกันในชื่อนกกรงหัวจุกได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2569เป็นต้นไปสาระสำคัญคือการยกเลิกการกำหนดให้นกประดอดหัวโขนเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมการเลี้ยงนกของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้รวมทั้งส่งเสริมการเพาะพันธุ์และลดการล่านกจากธรรมชาติอย่างไรก็ตามการปลดล็อกดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าสามารถจับนกป่าได้การล่านกป่ายังคงเป็นความผิดตามกฎหมายมณฑลทหารบกที่37นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและประชาชนรวม25คนจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงเส้นทางและภูมิทัศน์ภายในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยยาไซตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายโดยร่วมกันปรับปรุงเส้นทางเข้าออกและถางป่า2เส้นทางซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่ประชาชนใช้สัญจรในชีวิตประจำวันการดำเนินงานช่วยให้เส้นทางสะอาดร่มรื่นและเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมสะท้อนถึงความสามัคคีและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการอินโดนีเซียใช้มาตรการหลายอย่างเพื่อเร่งรับมือเหตุไฟป่าที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดทั่วประเทศรวมถึงการทำฝนเทียมและการใช้เครื่องบินทิ้งน้ำดับเพลิงด้านสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติอินโดนีเซียเผยว่าสถานการณ์หมอกควันพิษจากไฟป่ายังคงรุนแรงในบางพื้นที่ของกาลิมันตันโดย6จังหวัดที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังหลักยังคงมีเจ้าหน้าที่กว่า 48,000 นายอยู่ในภาวะเตรียมพร้อมและปฏิบัติภารกิจเฝ้าระวังดับไฟรวมทั้งพยายามลดความร้อนในพื้นที่ต่างๆด้วยการฉีดน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าหรือไฟกำลังลุกไหม้อยู่แหล่งข่าวยังระบุได้ว่าผลกระทบจากไฟป่าทำให้ประชาชนกว่า 13,000 คนต้องเข้ารับการรักษาอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมขณะที่โรงเรียนหลายแห่งต้องงดการเรียนการสอนชั่วคราวนอกจากนี้ควันไฟจากไฟป่าในอินโดนีเซียยังเสี่ยงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์มาเลเซียและบรูไนด้วยกองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่อาคารเบญจรังสิตชั้นจีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของอาทิข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเวชภัณฑ์ผ้าอ้อมสำหรับเด็กและผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่เพื่อความสะดวกในการขนส่งไปยังพื้นที่โดยสามารถเดินทางมาบริจาคสิ่งของได้ตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด

0: ้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนาน
1: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
2: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
3: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
2: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
4: รับชมทันข่าวอีกครั้งเวลา 14:00 น.สวัสดีค่ะ

0: นับสนุนรายการโดยเจริญชัยหม้อแปลง AI Transformer Low Carbon ลดค่าไฟลดคาร์บอนพลังงานเสถียรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับพลังงานไทยใหญ่อุดมกับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์นะคะอังคารที่1กันยายนแล้วค่ะท่านผู้ชมคะราคาน้ำมันตลาดโลกน่าเป็นห่วงค่ะห่วงราคาในประเทศนั่นแหละค่ะที่จะต้องขยับตามไปล่าสุดนี้ราคาน้ำมันดิบทะยานขึ้นอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะไปแตะที่$85ต่อบาร์เรลราคาน้ำมันดิบเบสเซ็กซ์ที่นิวยอร์กนะคะหลังจากที่สหรัฐและอิหร่านนั้นโจมตีกันเป็นครั้งแรกในรอบ1เดือนนะคะโดยสหรัฐโจมตีแท่นยิงจรวดของอิหร่านขณะที่อิหร่านเองก็ยิงขีปนาวุธตอบโต้ฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนด้วยเดี๋ยวไปตรวจสอบล่าสุดนะคะกับดร.ณรงค์ชัยใหญ่สว่างนักวิเคราะห์ด้านพลังงานและเศรษฐกิจค่ะสวัสดีค่ะดร.ณรงค์ชัยคะ
2: สวัสดีครับคุณสายฟ้าท่านผู้ชมครับ
1: น่าห่วงอีกแล้วนะคะครั้งแรกในรอบ1เดือนที่เขาโจมตีกันแบบนี้ล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะ
2: ตอนนี้ราคาน้ำมันดิบ WTI ของสหรัฐนะครับปรับระดับสูงกว่า$87ต่อบาร์เรลแล้วครับ
1: ล่าสุดเท่าไหร่คะ
2: $87ต่อบาร์เรลครับ
1: โอ้โหคือทะยานขึ้นจากการโจมตีกันในรอบนี้ใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับคือเมื่อคืนนี้เนี่ยปรับขึ้นกว่า2 เหรียญนะครับขณะที่เช้าเนี้ยก็ปรับขึ้นอีก1 เหรียญนะครับทำให้ตอนนี้เหนือ$87ต่อบาร์เรลแล้วครับ
1: ล่าสุดคือยืนเหนือ$87ต่อบาร์เรล
2: ถูกต้องครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทั้งสถานการณ์เนี่ยค่อนข้างตึงเครียดนะครับเพราะว่าตอนนี้มีการโจมตีกันไปมาตั้งแต่วันที่30เดือนของเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็วันที่31จนถึงเช้านี้นะครับก็มีการตอบโต้กันไปมาทำให้ เรือเนี่ยไม่สามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ครับ
1: ค่ะพอเรือไม่สามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้นั่นก็หมายถึงว่าปริมาณน้ำมันหรือว่าซัพพลายเนี่ยหายออกจากระบบไป
2: ถูกต้องครับ
1: นี่เป็นจุดเริ่มต้นแล้วมันกำลังจะรุนแรงเพิ่มมากขึ้นไหมคะกับตัวซัพพลายถ้ามองประเด็นเรื่องของปริมาณน้ำมันดิบอะค่ะ
2: ต้องบอกว่ามีแนวโน้มสูงนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูขับขี่ในสหรัฐนะครับรวมถึงในแถบเอเชียเนี่ยเราก็เริ่มกลับมาท่องเที่ยวกันมากขึ้นแล้วนะครับเตรียมเข้าสู่ไตรมาสที่3และไตรมาสที่4นะครับทำให้ปริมาณอุปสงค์การใช้น้ำมันเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับขณะที่อุปทานเนี่ยส่วนทางก็คือลดลงอย่างรุนแรงครับ
1: นี่คือเหตุจากปะทะกันนะคะในขณะที่มีล่าสุดการโจมตีกันเป็นยังไงบ้าง
2: ก็คือโจมตีกันต่อเนื่องนะครับแล้วก็รวมถึงเมื่อคืนนี้นะครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมีการประกาศนะครับว่าจะคว่ำบาตรทางการเงินต่ออิหร่านมากขึ้นแล้วก็รวมถึงถ้าเกิดมีประเทศใดๆเนี่ยที่ค้าขายกับอิหร่านนะครับก็จะคว่ำบาตรประเทศนั้นไปด้วยนะครับ
1: สะท้อนมายังราคาน้ำมันในตลาดสิงคโปร์อย่างไรบ้างคะ
2: ตอนนี้นะครับราคาน้ำมันในตลาดสิงคโปร์น้ำมันเบนซินนะครับแตะ$123ต่อบาร์เรลนะครับขณะที่ราคาดีเซลเนี่ย อยู่ที่ประมาณ$157ต่อบาร์เรลครับ
1: โอ้ราคาดีเซลเริ่มทะยานขึ้นไปทะลุ150กว่าดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้งหนึ่งแล้ว
2: ถูกต้องครับแล้วก็คาดว่าในช่วงเย็นวันนี้นะครับถ้าราคาในตลาดสิงคโปร์ประกาศเย็นวันนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะปรับระดับเพิ่มขึ้น 3-4% ครับ
1: จากผลกระทบจากที่ราคาน้ำมันตลาดโลกน้ำมันดิบที่ทะยานสูงขึ้นนั่นใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับ
1: LNG เป็นยังไงบ้างคะ
2: โอ้ LNG อันนี้น่าเป็นห่วงสุดๆนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยราคา LNG เนี่ยเกือบแตะ$25ต่อล้าน BTU แล้วนะครับนี่ยังไม่ถึงฤดูหนาวของยุโรปเลยนะฮะเกือบแตะ$25เนี่ยก็เกือบ1.5 เท่านะครับของราคาเมื่อปีที่แล้วครับ
1: คือมันสูงกว่าภาวะปกติเมื่อปีที่แล้วเนี่ย 1.5 เท่าเลยทีเดียว
2: ถูกต้องครับปกติเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 10-11 เหรียญต่อล้านบิตคอยน์นะครับแต่ตอนนี้แตะเกือบแตะ $25ต่อล้านบิตคอยน์แล้ว ันนี้ต้องบอกว่ามีแนวโน้มสูงมากๆครับที่จะเหนือ30ดอลลาร์ต่อล้านบิตคอย
1: น์ดร.ณรงค์ชัยคะ LNG เนี่ยประเด็นหลักมันคืออะไรคะ
2: LNG ต้องบอกว่าช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยทำให้ถ้ามันมีการปิดช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยกาตาร์จะไม่สามารถส่งออกได้นะครับซึ่งกาตาร์เนี่ยเป็นผู้ส่งออกอันดับ2ของโลกเลยนะทำให้อุปทานเนี่ยหายไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็รวมถึงในช่วงฤดูหนาวเนี่ยยุโรปเนี่ยต้องเตรียมนำเข้าเพราะถ้าเขาไม่มีก๊าซธรรมชาติหรือไม่มี LNG เนี่ยเขาจะไม่สามารถเปิดฮีตเตอร์ได้นะครับ
1: ยิ่งใกล้ปลายปีดีมานด์ยิ่งเพิ่มมากขึ้นขณะที่ถ้าการสู้รบยังเป็นแบบนี้ภูมิรัฐศาสตร์ยังเป็นแบบนี้ LNG ก็จะออกสู่ตลาดโลกได้น้อยลงนั่นเอง
2: ถูกต้องครับขณะที่อุปสงค์เนี่ยเตรียมพร้อมที่จะพุ่งในเดือนตุลาพฤศจิกาและธันวาครับ
1: ใกล้ๆนี้แล้วเป็นเหตุการณ์ที่น่าวิตกกังวลนะคะและที่สำคัญท่านผู้ชม LNG ก็เป็นส่วนหนึ่งของเชื้อเพลิงที่ประเทศไทยนำเข้ามาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยก็ต้องห่วงว่าแล้วต้นทุนในเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้านั้นอาจจะสูงขึ้นอันนี้เราพูดถึงเฉพาะต้นทุนนะเรายังไม่พูดเรื่องราคาราคาก็แล้วแต่ภาครัฐจะบริหารจัดการนะคะดูโดยรวมๆแล้วเนี่ยวันนี้ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเนี่ยมันจะไปทิศทางไหนหรือว่ามันจะมีแนวโน้มที่คุยกันไม่รู้เรื่องเจรจาไม่ได้แล้วก็โจมตีกันยืดเยื้ออย่างนี้คะ
2: มีแนวโน้มค่อนข้างสูงนะครับ70-80%เนี่ยมีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อจนผ่านพ้นเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีการเจรจาอย่างเป็นทางการระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเลยนะครับแล้วก็ข้อเรียกร้องของอิหร่านเนี่ยสหรัฐก็ไม่ตอบสนองสักข้อเดียวนะครับ
1: ขณะที่อิหร่านเองก็ยังยืนข้อเรียกร้องตามเดิมตั้งแต่แรกที่เคยยืนไว
2: ้ถูกต้องครับไม่ว่าจะเป็นค่าปฏิกรสงครามนะครับไม่ว่าจะเป็นการคืนทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ในต่างประเทศนะครับรวมถึงการเก็บเงินค่าผ่านทางตรงช่องแคบฮอร์โมสไม่มีสักข้อเนี่ยที่สหรัฐจะตอบสนองต่ออิหร่านเลยนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตรวจสอบอีกทีนึงนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากค่ะ
2: ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะนั่นคือดร.ณรงค์ชัยใหญ่สว่างนะคะซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ด้านพลังงานและเศรษฐกิจค่ะท่านผู้ชมคะน้ำมันราคาตลาดโลกสูงขนาดนี้แน่นอนในประเทศมันก็ไปในทิศทางเดียวกันนะคะแต่ณวันนี้นาทีนี้ราคาน้ำมันยังไม่ขึ้นนะน้ำมันในประเทศยังราคาเดิมอยู่ค่ะชวนไปใช้น้ำมัน E20 กันค่ะ E20 เนี่ยราคาถูกกว่าน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์95ถึง5บาทต่อลิตรนะคะแต่ตอนนี้คนยังใช้ไม่ค่อยเยอะกรมธุรกิจพลังงานนะคะก็ผนึกพลังกำลังกับภาครัฐภาคเอกชนสร้างความเชื่อมั่นในการใช้น้ำมัน E20 นะคะยุทธศาสตร์รวมพลังขับเคลื่อนพลังงานสะอาดสร้างความมั่นคงพลังงานไทยฝ่าวิกฤตพลังงานโลกค่ะตอนนี้ค่ายน้ำมันทุกค่ายก็เตรียมออกแคมเปญที่จะดึงดูดให้ผู้ใช้รถนั้นมาเติม E20 กันค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานนะคะก็เมื่อวานนี้เขามีการระดมนะคะสรรพกำลังมาช่วยกันโดยกรมธุรกิจพลังงานร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยกลุ่มค่ายรถยนต์ชั้นนำ13แบรนด์กลุ่มค่ายรถจักรยานยนต์5แบรนด์และผู้ค้าน้ำมันนะคะรายใหญ่เมเจอร์ออยล์7แบรนด์ร่วมกันแถลงความร่วมมือครั้งใหญ่ในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคในการใช้น้ำมัน E20 ค่ะเบนซิน E20 ค่ะคุณสราวุฒิแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานบอกว่าการผนึกกำลังในครั้งนี้มุ่งเป้าหมายสำคัญไปที่การเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานภายในประเทศและลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศนะคะก็ให้ใช้ E20 ก็คือใช้เอทานอลไปผสมกับน้ำมันเบนซิน 20% นั่นเองค่ะปัจจุบันนี้ E20 มีราคาถูกกว่าเบนซินแก๊สโซฮอล์95ถึง5บาทต่อลิตรการจำหน่าย E20 ปัจจุบันนี้นะคะอยู่ที่ 5.9 ล้านลิตรต่อวันค่ะคิดเป็นแค่ 18% ของปริมาณการใช้น้ำมันในกลุ่มเบนซินถามว่าทำไมคนใช้ไม่มาก E20 ส่วนหนึ่งก็คือยังไม่ทราบว่ารถของเราเองเนี่ยสามารถเติม E20 ได้หรือเปล่านะแล้วก็ค่ายรถยนต์รถจักรยานยนต์ก็ร่วมกันยืนยัน ผลการทดสอบว่าน้ำมัน E20 สามารถใช้งานได้จริงไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆต่อเครื่องยนต์ในรถยนต์และรถจักรยานยนต์รุ่นที่รับรองนะแล้วรุ่นไหนที่จะใช้ E20 ได้เช็คให้ชัวร์เลยค่ะก็สามารถตรวจสอบรุ่นนะคะของตัวเองได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านเว็บไซต์ของกรมธุรกิจพลังงานนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์กรมธุรกิจพลังงานไปดูเลยว่ารุ่นไหนบ้างที่ใช้ E20 ได้ซึ่งตอนนี้ก็เกือบทั้งหมดแหละที่ใช้ E20 ได้แต่เพื่อความมั่นใจเข้าไปตรวจสอบที่เว็บไซต์ของกรมธุรกิจพลังงานก่อนนะคะสำหรับการดูแลคุณภาพน้ำมันให้ได้มาตรฐานกรมธุรกิจพลังงานมีการกำกับดูแลอย่างเข้มข้นเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจคุณภาพน้ำมันได้อย่างแน่นอนค่ะท่านผู้ชมคะจากวันนี้ไปเราจะเห็นค่ายน้ำมันต่างๆทั้ง7แบรนด์เนี่ยเขาก็จะออกแคมเปญนะคะให้คนมาใช้ E20 ล่าสุดนี้ PTT Station ค่ะรับนโยบายของรัฐหนุนใช้แก๊สโซฮอล์ E20 สมาชิก Blue Plus เติม E20 ครบ500บาทนะคะรับเพิ่มรับคะแนน Blue Plus เพิ่ม100คะแนนนะคะแล้วก็พร้อมมอบส่วนลดพิเศษนะคะ20บาทสำหรับคนที่ขับ Grab นะคะขับ Grab รับส่วนลดเพิ่ม20บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคมค่ะก็เป็นแคมเปญที่ออกมากระตุ้นในเรื่องนี้คุณสุชาติละมาดผู้อำนวยการใหญ่ OR นะคะบอกว่า PTT Station พร้อมร่วมสนับสนุนนโยบายด้านพลังงานของประเทศส่งเสริมผู้บริโภคเลือกใช้แก๊สโซฮอล์ E20 เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีเอทานอลเป็นส่วนผสม 20% ค่ะออกแคมเปญมานะคะตอนนี้ E20 ของ OR หรือว่า PTT Station มีกว่า 2,300 สถานีทั่วประเทศสนับสนุนให้คนใช้ E20 มากขึ้นมีสุทธิสิทธิประโยชน์เพิ่มความคุ้มค่าลดภาระค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงนะคะก็ที่ PTT Station ติดตามโปรโมชั่นเลยก็แล้วกันไปที่แอปพลิเคชัน Blue Plus Facebook Fanpage ของ PTT Station หรือว่า Contact Center 1365นะคะก็เช็คได้ถ้าจะเช็คว่ามีโปรโมชั่นอะไรก็เข้าไปในเพจของแต่ละแบรนด์ที่เราจะเติมของเขาหรือว่าถ้าต้องการเช็คว่ารถของเราเนี่ยเติม E20 ได้หรือเปล่าก็เข้าไปเช็คที่เว็บไซต์ของกรมธุรกิจพลังงานนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาค่ะ
3: จากวันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ real timeเราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชั่นSmart Energy for Better Life and Sustainability.
0: สนับสนุนรายการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
1: มาดูรางวัลด้านการสื่อสารบนช่องทางโซเชียลมีเดียกันค่ะ PEA เขาคว้ารางวัล Outstanding Government Entity on Social Media จากเวที Thailand Social Government Awards ค่ะการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาครับรางวัล Outstanding Government Entity on Social Media เป็น1ใน50หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากการวัดผลและเป็นแบบอย่างที่ดีในการสื่อสารบนโซเชียลมีเดียจากการประกาศรางวัล Thailand Social Government Award 2569 PA ได้รับการคัดเลือกจากผลการประเมินและวัดผลการสื่อสารบนโซเชียลมีเดียโดยผ่านการพิจารณาจากคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการรวบรวมข้อมูล365วันจาก300หน่วยงานจนได้รับการยกย่องให้เป็น1ใน50หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากการวัดผลด้วยเกณฑ์ Social Metric for Governments นะคะที่พัฒนาภายใต้แนวคิดความไว้วางใจของสาธารณะที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐหรือว่า Public Trust เพื่อส่งเสริมและสร้างบรรทัดฐานการสื่อสารบนโซเชียลมีเดียของหน่วยงานภาครัฐค่ะรางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาการสื่อสารผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ของ PA นั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: อดัมและเจมมี่ตื่นเต้นที่คลิปรถขุดแรกเป็นความจริงคุณสามารถพายเรือด้วยแบ็คโฮได
1: ้ฉันว่าเราทำได้แล้วนะ
0: ไวรัลวิดีโอต่อไปที่จะทดสอบก็ยังอยู่ในหมวดรถขุดมันค่อนข้างอันตรายเลยทีเดียวแต่ปลอมหรือเปล่ามีทางเดียวที่จะพิสูจน์ได
1: ้นั่นดูเจ๋งนะนายเคยเล่นเวกบอร์ดไหม
2: ไม่เคยอ
1: ่
2: ะ
1: เหมือนกันแหละงั้นเราก็เหมาะที่จะลองเลยนะเนี่ย
0: เราเหมาะสำหรับการทรงตัวใกล้ๆกับรถขุดโดยมีแพทย์อยู่ด้วย
2: ฉันว่าเรามาเริ่มกันเลยไหม
1: ฉันใส่ชุดก่อนนะ
2: ฉันจะเอารถขุดมา
1: เยี่ยมเลย
0: อดัมและเจมมี่มีทุกอย่างที่คลิปมีเพื่อเริ่มการทดสอบสุดอันตรายนี
2: ้นี่เป็นเรื่องนึงที่แปลกที่สุดที่ผมเคยทำมาเลยนะครับ
0: ส่วนประกอบคือรถขุดบ่อขนาดพอเหมาะและการป้องกันเพื่อความปลอดภัยเล็กน้อย
2: ลองดูในคลิปแล้วเนี่ยนักสกีของเราแกว่งตัวห่างจากรถขุดแล้วก็หมุนกลับไปหามันด้วยความเร็วมากตอนนี้ผมกำลังเป็นห่วงเรื่องนั้นและจะทำโดยเร่งขึ้นเรื่อยๆนะเอาละผมว่าน่าจะได้ผลนะผมจะไปอย่างช้าๆและเร็วขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเราพอใจในสิ่งที่เราทำอยู
1: ่เป็นวันดีสำหรับเวกบอร์ด
2: นักสกีต้องระลึกสิ่งหนึ่งอยู่เสมอว่าควรเลิกก่อนจะสายไปเพราะว่ารถขุดมีมุมที่แหลมคมและก็อาจเกิดเรื่องขึ้นได
0: ้เพื่อเลี่ยงการกระแทกขี้หน้าซึ่งอาจทำให้อดัมเสียโฉมได้เขาต้องจำสิ่งหนึ่งไว้หากว่าเริ่มคุมไม่อยู่และเขาถูกดึงขึ้นหารถขุดให้ปล่อยซะ
1: ฉันกลัวที่จะเข้าใกล้มัน
0: นั่นอาจดูเหมือนการกันไว้ก่อนแต่จำไว้ว่าอดัมและเจมมี่ไม่เคยเล่นเวกบอร์ดมาก่อนแม้จะอยู่ในสภาพที่เหมาะสมพวกเขาก็ต้องสนใจอยู่กับเทคนิคการยืนและทรงตัวและนี่ห่างไกลจากคำว่าเหมาะมันมีปัจจัยอื่นที่ต้องใส่ใจเช่นรอบการหมุนความเร็วการหมุนและความสูงของที่ขุดดินแต่อดัมจะเจอกับทั้งหมดก็ต่อเมื่อเขาสามารถยืนได
2: ้เอาละเริ่มแล้วนะเวกบอร์ดได้เครื่องขุดพร้อมไหม
1: เอาเลยเริ่มจากดึงชั้นช้าๆนะโอ้โอ้โอ้เอาละมาลองอีกครั้งคงต้องเรียนรู้การโค้งซะหน่อย
0: การเรียนการโค้งคือเรื่องหนึ่ง
1: โอ้
0: การล้มอยู่เรื่อยๆด้วยความวุ่นวายที่ไม่สอดคล้องกันกับรถก็เป็นอีกอย่างคำถามคือที่อดัมล้มเป็นเพราะไม่แม่นทางเทคนิคหรือว่าเพราะเล่นเวกบอร์ดด้วยรถขุดไม่ได้
1: มันยากจังเลย
2: ให้ฉันลองยกที่ขุดให้สูงขึ้นไหม
1: พูดยากนะ
2: โอเคงั้นฉันจะยกให้สูงขึ้นนะ
0: เจมี่อาจเพิ่งเริ่มหัดเวกบอร์ดแต่เขาชำนาญด้านสกีน้ำและเห็นว่ามุมอยู่ต่ำไปอดัมเลยก้มไปข้างหน้าและถอยหลังไม่ถนัดเจมี่ยังสังเกตอีกว่าเชือกตึงไม่พออดัมต้องไปให้เร็วกว่านี้จึงต้องปรับเชือกใหม
1: ่โอเคเร็วนะ
0: มันทำให้หมุนเร็วขึ้นเล็กน้อยซึ่งสร้างความแตกต่างอย่างมาก
1: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
2: ฮ่า
0: ด้วยการปรับปรุงตำแหน่งใหม่ของอดัมทำให้สถานการณ์แตกต่างอย่างสิ้นเชิง
1: yeah!
0: ใช่ว่าเขาได้กลายเป็นแชมป์เวกบอร์ดแต่ด้วยความบากบั่นของเขาทั้งเทคนิคการบิด
2: ทำได้เจ้า
0: ในการควบคุมความเร็วการหมุนของเจมี่แปลว่าพวกเขาไม่เพียงยืนยันตำแหน่ง
1: yeah!
0: แต่ตารางของทั้งวันก็หายไปด้วย
1: โอ้ยทีนี่เป็นเรื่องที่สนุกที่สุดที่ผมเคยทำในรายการเลยนะครับตอนเริ่มแรกนี่อาจจะยากหน่อยแต่ผมก็จับทางของมันได้นะครับผมไม่เคยเล่นเวกบอร์ดมาก่อนแต่ว่ามันสนุกมากๆเลยเย้เราน่าจะคิดค่าธรรมเนียมนะเพื่อนฉันว่าเราทำสำเร็จนะอยากลองดูไหมล่ะ
2: แน่นอน ตอนเริ่มเนี่ยอดัมอาจช้าแต่พอจับทางได้เขาก็ทำได้ดีตอนที่ผมทำมันผมไม่มีประสบการณ์ด้านเวกบอร์ดเหมือนกันแต่ผมเคยสกีน้ำเลยไปได้เร็วกว่าหน่อยนะครับ
0: ได้ผลการทดสอบมาแล้วที่เหลือคือการแข่งกันเอง
1: นายจะเล่นทันทีใส่เบเร่เหรอ
2: ใช่
1: เจ๋ง
0: เจมี่ไม่อยากไปเร็วนัก
2: มาหาพ่อมา
0: เขาอยากทำอย่างมีสไตล
1: ์โอเคโปรตั้งแต่ครั้งแรกเลยอีกครั้งนะไฮแมนว้าฮ่าๆๆๆทำได้เจ๋งมากอยากทำให้เร็วขึ้นไหม
2: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โหว้าวๆ
0: ๆแล้วความจริงของเรื่องนี้
1: เลื่อนนายชนะ
0: อย่าได้ท้าทายให้แมนเชียว
2: โยนโอ้ฉันทำได้เยี่ยมฉันว่าของีบสักแป๊บดีกว่านะ
1: ผมว่าน่าจะสรุปผลได้แล้วนะเจมี่คือแชมเปี้ยนเวกบอร์ดที่ใช้รถขุดนะครับให้เขาไปเลยตำแหน่งนี้
0: ไม่ใช่แค่เจมี่ทั้งเขาและอดัมต่างก็ทำเวกบอร์ดตามแบบในไวรัลวิดีโอได้สำเร็จนั่นแปลว่าได้เวลาสรุปแล้ว
2: เล่นเวกบอร์ดด้วยรถขุดนี่โมเป็นไปได้หรือยืนยัน
1: ยืนยันได้แน่นอนแต่ฉันอยากจะเพิ่มอีกอย่างในครั้งนี้ขอเติมว่าสนุกสุดๆเลยในการยืนยันนะได้หรือเปล่า
2: เอาสิได้เลย
1: เยี่ยมเลยไปจากที่นี่กันเถอะนะ
2: โอเค
0: ยืนยันด้วยความสนุกสุดๆแต่ต้องระวังด้วยไม่งั้นต้องตอบคำถามของไฮแมนแน
2: ่การสกีน้ำบนของอย่างนี้สนุกแน่แต่มันอันตรายดังนั้นคุณไม่ควรทำที่บ้านนะครับไม่ควรเลย
3: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
4: สวัสดีครับทุกครั้งที่มาเจอกันบนหน้าจอทีวีแบบนี้แน่นอนว่ากาแฟนกฮูกนะครับเราก็มีโปรพิเศษเนี่ยมาให้นักดื่มทุกท่านนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่เนี่ยได้เข้ามาทดลองดื่มกันนะครับวันนี้นะทุกคนยังดื่มกาแฟแบบนี้กันอยู่หรือเปล่าครับมีทั้งครีมเทียมน้ำตาลนมข้นหวานแบบนี้นะครับวันนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นอะไรเปลี่ยนมาเป็นกาแฟนกฮูกครับกาแฟที่เข้มข้นแบบกาแฟไทยแท้ 100% ด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแต่ที่สำคัญคือเป็นกาแฟที่เราเนี่ยใช้เวลากว่าปีนะในการคิดค้นสูตรขึ้นมาวันนี้ขอเข้าเพจโปรนิดนึงนะทีมงานขึ้นหน้าเพจโปรหน่อยวันนี้5แพ็คแบบนี้นะครับผม5แพ็คแบบนี้ฟังดีๆนะราคาปกติเนี่ยซองละ199บาท5แพ็ค995บาทอย่างนี้นะแต่วันนี้ไม่ขายขายแค่490บาทเท่านั้นนะ490บาททั้งหมด1ซองแบบนี้นะจะมีข้างในอีก10ซองเล็กทั้งหมด50ซองกินกันไปได้ยาวๆเกือบ2เดือนนะตกเฉลี่ยเพียงวันละไม่ถึง10บาทเท่านั้นเองนะครับโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์02 1

0: 131150นะครับสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นนะเน้นย้ำนะสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันเพราะของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150อยากให้ดูอะว่าใน1แก้แบบนี้นะสำหรับกาแฟนกฮูกซองนึงเนี่ยไม่ถึง10บาทเราให้ดูปริมาณก่อนอย่างนี้เลยนะเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% ให้เต็มซองอย่างนี้15กรัมนะครับเหมาะสำหรับทุกเช้านะครับที่ดื่มกาแฟร้อนและบ่ายๆเนี่ยคุณจะชงเป็นกาแฟเย็นก็ได้นะโอ้โหนี่แบบเต็มที่เลยอย่างนี้กลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะทั่วทั้งสตูดิโอแบบนี้และที่สำคัญของเราเนี่ยนะคนไม่กี่ทีเนี่ยนะก็ละลายหมดแล้วนะครับผมรสชาติของเราเนี่ยเป็นเอกลักษณ์นี่คืออาราบิก้าแท้ๆ 100% หอมมากนะครับขอจิบทีนึงก่อนนี่คือรสชาติที่เข้มข้นแบบกาแฟไทยแท้ๆใครที่เป็นคอกาแฟไทยนะพลาดไม่ได้กับกาแฟนกฮูกนะครับนอกเหนือจากอาราบิก้าแท้ๆ 100% แล้วเนี่ยเรายังใส่สารสกัดที่มีคุณภาพเนี่ยแน่นอนว่าคุ้มค่าจริงๆสำหรับ1ซองเนี่ยไม่ถึง10บาทโปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
0: สำหรับใครนะที่ยังตัดสินใจอยู่นะสามารถไปดูรีวิวของเราได้ปัจจุบันขายไปหลายล้านซองแล้วนะครับผมรีวิวบนอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยหลายคนซื้อแล้วซื้อซ้ำซื้อแล้วบอกต่อและที่สำคัญคือซื้อแล้วเนี่ยไปฝากญาติผู้ใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันในวาระสำคัญทุกๆอย่างเนี่ยปีใหม่สงกรานต์นะรวมถึงวันปกติเนี่ยก็ขายดิบขายดีนะครับใครที่ยังไม่เคยทดลองดื่มกาแฟนกฮูกนี่คือโปรทดลองดื่มนะสามารถซื้อได้นะครับผมแบงค์500มีทอนครับผมขอเข้าโปรทีครั้งสุดท้ายแล้วเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับ5แพ็คแบบนี้1ซองนะมี199บาทเราไม่ขาย5ซองแบบนี้995บาทลดเหลือเพียง490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทกินกันไปยาวๆ1กับ2เดือนตกเฉลี่ยวันละไม่ถึง10บาทนะโทรเข้ามาเร็วเพราะของเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆส่งฟรีทั่วประเทศนะครับส่งฟรีทั่วประเทศอยู่เขตไหนจังหวัดไหนและมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมโทรเข้ามาได้ที่เบอร์021131150วันนี้ปาลาไปก่อนแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับ
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
3: โอ้ไม่รู้สิไปยิงฉุบกันไหม
4: โอเค
3: 1 2 3กระดาษชนะขอนจะทำเองมันเป็นเรื่องตื่นเต้นสำหรับอดัมเฮ้ลิกทางหน่อยในที่นั่งคนขับอดัมต้องดึงความรู้จากผู้เชี่ยวชาญให้มากเท่าที่จะทำได้จากนั้นก็มาหารือวางแผนอันตึงเครียด
5: ทำให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในมุมที่ถูกต้องนะครับมันไม่ได้ถูกออกแบบให้ทำอย่างนั้น
3: เจสันและอดัม
5: เมื่อคุณอยู่ที่180องศา
3: ได้ศึกษาความซับซ้อนเทคนิคและแผนเสี่ยงภัยด้วยกัน
6: ผมต้องคว่ำที่ขุดกระแทกกับพื้นแทนที่จะเป็นตัวเอง
3: เห็นได้ชัดว่าการทำอย่างนี้ต้องใช้ทักษะการควบคุมระดับสูงนี่เป็นก้าวใหญ่สำหรับอดัมเขาต้องฝึกซ้อมที่อันตรายเพื่อดึงมันขึ้นไป
6: เจมี่และผมมีประสบการณ์ด้านอุปกรณ์แบบนี้นะครับเราใช้มันบ่อยๆในรายการมาเป็น10ปีแล้วแต่ประสบการณ์ของเราใช้แค่บางอย่างแบบไม่ต่อเนื่องนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ๆนี่น่ากลัวจังเลยการใช้มันเนี่ยต้องทำหลายอย่างพร้อมๆกันนะครับถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็อาจจะมีปัญหาได้เลยทีเดียวนะครับอย่างรวดเร็วและดันกลับเหรอ
5: ไม่ท่านี้
6: มันเป็นการประสานกันระหว่างชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวต่างๆนะครับอ้าจริงดิ
3: มีหลายอย่างที่ต้องคิดในเวลาเดียวกันการประสานตัวยกมุมของที่ขุดและควบคุมตีนตะขาบค่อนข้างยากมาก
5: อย่างนั้นล่ะ
3: แต่อดัมพร้อมแล้วไม่ก็พร้อมถ้าที่เขาพร้อมได
6: ้มาเริ่มกันเลยผมเครียดนิดหน่อยนะเรากำลังจะก้าวไปสู่โหมดสิ่งที่ผมหวังว่าจะได้ผลนะครับ
7: เครื่องขุดเอาตัวเองขึ้นไปยังท้ายรถ
6: เริ่มจากเอาตัวเองเข้าไปที่หลังรถดูง่ายดีนะครับเอาที่ขุดไว้หลังรถบรรทุกเริ่มยกตัวเองขึ้นมีปัญหาแรกเกิดขึ้นแล้วนะครับ
7: โอ้อดัมน่าจะทำได้ดี

0: แต่ว่าเขาค่อนข้างอธิบายยากเพราะว่าด้านหนึ่งเขามีสัมผัสที่ละเอียดแต่ว่าในอีกด้านเนี่ย
1: โอ
0: ้ก็เขาเป็นพวกชอบเครียดมันคือสิ่งที่ไม่ควรเป็นเมื่อปีนเขาหรืออยู่บนอะไรสักอย่างเช่นรถบรรทุกด้วยเครื่องยนต์พวกนี
2: ้รัดเข็มขัดให้ไวและพับถาดอาหารขึ้นมิดบัสเตอร์กำลังจะพาเอาเทปกาวบินแล้ว
3: เรากลับมาที่สนามบินเยรูซาเล็มนะครับเพื่อทดสอบเครื่องบินเทปกาวครั้งสุดท้ายเมื่อถึงจุดนี้เราจะต้องเน้นความปลอดภัยเราได้ทดสอบมันบนพื้นด้วยพัดลมยักษ์เราพร้อมไปแล้วครับต้องเป็นการทดสอบที่สุดยอดแน
2: ่สำหรับการทดสอบเครื่องบินเทปกาวนี้ใช่แล้วเครื่องบินเทปกาวทางทีมได้เรียกผู้ทดสอบมาจากท็อปกัน
4: การทดลองเทปกาวเราได้ใช้นักบินเดฟมอสเขาขับเครื่องบินแม่แบบมากว่า40ชนิดแล้วค่ะมันเป็นเครื่องบินที่ไม่เคยบินมาก่อนนั่นทำให้เขาเหมาะกับงานนี้ค่ะฉันว่าได้ยินเขานะ
2: เป็นการบินที่เยี่ยมตอนนี้ฮอรี่ได้อยู่กับเครื่องบินรบเขาจะเริ่มจากช้าๆก่อนเขาจะเล่นไปตามลานบินจากนั้นเมื่อเขาพร้อมก็จะบินขึ้นสูงเท่าที่เขาอยากจะตกลงมานั่นคือ5ฟุตนี่เป็นการทดสอบเทปกาวที่อันตรายที่สุดเรามีทีมดับเพลิงเตรียมพร้อมหวังว่าจะไม่ต้องใช้มันนะไม่ต้องมีข้อผิดพลาดนี่คืองานที่เสี่ยงมาก
0: เรือ
2: แม้จะเป็นการทดสอบบินระดับต่ำการทนที่มากกว่า50ไมล์ต่อชั่วโมงโดยไม่มีเปลือกแข็งป้องกันหรือโครงเหล็กเสริมก็อาจจะหายนะได
3: ้เอาล่ะ
4: โอเค
3: กำลังขับบนลานบิน
2: ก่อนที่ท็อปกันเดฟจะบินเขาต้องทดสอบการตอบสนองของเครื่องบินโดยให้มันวิ่งก่อน
4: เขาเป็นนักบินทดสอบค่ะนี่คือสิ่งที่เขาทำก็ต้องลองว่ามันเหมาะจะเอาขึ้นบินได้หรือเปล่า
2: สัญญาณแรกมีเพียงแค่ความหวังเมื่อเขาขับเร็วขึ้นลมปะทะก็กลายมาเป็นปัญหาและเครื่องบินดูไม่มั่นคง
4: ดูเหมือนมันจะเซไปมานิดหน่อยนะ
3: ใช่เพราะการเพิ่มเทปกาวทำให้ศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วงไปข้างหลังหางมันหนักมาก
2: เขาต้องปิดเครื่องเขาอาจจะเปลี่ยนใจเห็นชัดว่ามีบางอย่างไม่ปกติ
4: คุณปิดเครื่องมีอะไรเหรอคะ
0: ลมมันแรงนะครับคือผมบอกไม่ได้ว่าสาเหตุมาจากลมหรือว่าเทปกาวแล้วผมอยากมั่นใจว่าอะไรเป็นอะไรนะครับ
2: การขับเครื่องบินแม่แบบเป็นเรื่องของผลสะท้อนและความรู้สึกลมแรงถึง30ไมล์ต่อชั่วโมงแค่12ก็อันตรายพอสำหรับเครื่องบินแล้วแต่ที่สำคัญคือมันจะบังผลสะท้อนจากพื้นบังคับควบคุม
4: นักบินวิ่งเครื่องไปตามลานบินส่วนหางสายนิดหน่อยค่ะแล้วเขาก็หยุดดูเหมือนมันจะคลองเคลงไปเพราะลมนะคะเขาก็เลยอยากให้แน่ใจว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะเทปกาวหรือว่าลมกันแน่ถ้าเป็นเพราะเทปกาวเราก็พอจะรู้ว่ามันอาจเกิดอุบัติเหตุได
3: ้เราไม่อยากให้ลมที่พัดมาที่ปีกฉีกมันออกมันคงแย่มาก
2: เมื่อเครื่องบินถูกนำกลับมาอยู่ที่เดิมก็ต้องแข่งกับเวลาเรายิ่งเทปโดนพระอาทิตย์เผามากเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่เหนียวมากเท่านั้นแต่ก็มีข่าวดีเมื่อลมอ่อนลงเดฟก็มาขับเครื่องบินต่อหลังจากที่ขับแล่นไปมาอีกครั้งเดฟก็ส่งสัญญาณให้ทีมว่าพร้อมจะนำเครื่องบินเทปกาวขึ้นครั้งแรกแล้วนั่นไงเขาจะไปแล้ว
3: ห่างขึ้นจากพื้นแล้ว
2: เขาบินแล้ว
4: เย้
2: มันแล้ว
3: มันใช้ได้อะ
4: มันลอยอยู่ในอากาศแล้วเครื่องบินเทปกาว
2: สุดยอดเลยนั่นเป็นการเดินทางครั้งแรกของเครื่องบินที่ทำมาจากของเหลวที่เป็นประโยชน์ที่สุดในโลก
3: เยี่ยมมากเจ๋งเลย
2: เนื่องจากยังมีลมแรงกว่า12ไมล์ต่อชั่วโมงและนั่นเป็นขีดจำกัดเท่าที่เดฟเตรียมตัวเอาไว้
3: เครื่องบินเทปกาวประสบความสำเร็จมันใช้บินได้ไม่นานและบินสูงมากไม่ได้นะครับแต่ดูซิเครื่องบินที่มีผิวตามปกติไม่มีเทปกาวเลยยังบินลำบากในลมแรงแบบเนี้ยผมเชื่อว่าถ้าลมสงบกว่านี้เดฟคงจะบินได้นานแล้วก็สูงกว่านี้อย่างแน่นอนครับการบินครั้งแรกของพี่น้องไร้สูงแค่120ฟุตเองเราชนะเขานะครับ
2: เดฟคุณทำได้คุณขับเครื่องบินเทปกาวแล้วก็รอดมาได
3: ้ยังอยู่ครับ

0: ไงบ้างคะ
1: มันดีกว่าที่ผมคิดไว้อีกนะเราบินในลมแรงที่เกินกว่าข้อแนะนำของเครื่องบินที่มีวัสดุตามปกติแล้วมันก็ทำได้ดีมันเยี่ยมมากเลยล่ะครับ
0: ถือว่าทดลองสำเร็จไหมคะ
1: ยืนยัน
2: ใช่เมื่อเจอกับสถานการณ์แบบกริซลี่เหนียวเหนอะเมทเทปกาวก็สำเร็จเกินความคาดหวังทางวิศวกรรมยืนยันตำหนักอินเทอร์เน็ตทำให้เราเชื่อว่าสามารถเอาแบ็คโฮขึ้นท้ายรถบรรทุกได้และอดัมกับเจมี่กำลังทดสอบอยู่โอ้แม้ว่ามันจะมีอันตรายแต่เจมี่ก็เชื่อว่ามันมีความเป็นไปได
1: ้การเอาทั้งหมดมาไว้ด้วยกันน่ะคงเป็นไปไม่ได้ครับในความจริงเนี่ยรถขุดของเรามีตีนตะขาบขนาด80นิ้วรถบรรทุกสูง50นิ้วถ้าคุณจะยกด้านหนึ่งของรถขุดขึ้นแล้วเอาใส่ที่ด้านหลังของรถคุณต้องคำนวณซึ่งจะได้มุม38องศาตอนนี้ทำให้รถขุดเอียงอยู่45องศาถ้าว่ามันมีกำลังพอจะยกอีกข้างได้เราก็จะทำได
2: ้อย่างไรซะหลักฐานอยู่ที่การฝึกและตอนที่อดัมกำลังฝึกแผนที่วางไว้การเอามันเข้าไปไว้ในรถขนาด10ตันเป็นเรื่องที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง
3: เยี่ยมวู้ฮู้นี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่ผมเคยทำในรายการเลยล่ะครับและที่ว่าน่ากลัวก็คือมือและก็เท้าคุณจะรู้สึกเย็นเฉียบตอนที่คุณทำบางอย่างในมุมที่ผิดปกตินะครับโอ้โ
1: หโอ้โหนั่นมันชันมากเลยนะ
2: ชันแต่นั่นเป็นส่วนที่ง่ายที่สุดทีมงานพร้อมกด911เพราะตอนนี้มันเริ่มยากขึ้นแล้ว
1: ถ้าเอาด้านหนึ่งขึ้นไปได้เหลืออีกด้านหนึ่งละ
3: เอาละผมขึ้นแต่ทั้งหมดกลับเอียงลงนะครับ
2: เมื่อรถอยู่ในที่สูงในมุมล่อแหลม
3: โอ้เฮ้นี่มันเจ๋งเลยนะเนี่ยนะ
2: อดัมต้องยกที่ขุดอย่างช้าๆและแม่นยำยกที่ขุดและแขนยกขึ้นและเอาออกจากรถในไม่กี่นาทีนี้รถขุดอาจล้มคว่ำไปด้านข้างโดยอดัมอยู่ในที่ที่ไม่มีการป้องกัน
3: เอาละต้องไปอย่างช้า
1: ๆเขาเอียงข้างนั่นต้องรู้สึกแปลกด้วยนะ
3: ห้ามผิดพลาดด้วย
1: มันคงไว
3: ้หมุน180องศาขณะที่เอียงอยู่45องศารู้สึกผิดธรรมชาติมากไม่ดีเลยร่างผมเหมือนหยุด
1: นั่นไงเห็นไหมยกตัวเองขึ้นได้ไหม
2: ขั้นตอนอันน่ากลัวต่อไปคือใช้แขนยกด้านหลังของรถขึ้นรถบรรทุกอดัมต้องปรับความโค้งของที่ขุดเพื่อกันไม่ให้มันลื่นซึ่งจะทำให้เขาล้มคว่ำได
1: ้โอ้ยกตัวขึ้นอีกหน่อย
3: ได้เลย
2: เขายังต้องสังเกตและปรับความสูงของรถให้สมดุล
1: และอยากไปเข้าห้องน้ำหรืออะไรไหม
3: โอ้ไม่ล่ะฉันเข้าไปเรียบร้อยแล้ว
2: เราต้องคุมการเคลื่อนไหวของบูมให้ลื่นไหล
3: เอาบูมลงดันขึ้นไป
2: แต่ก่อนถึงเส้นชัยความมั่นใจของอดัมก็เหมือนกับรถขุดที่สูงขึ้น
3: ให้ตายสิมันได้ผลน
1: ่
3: ะ
1: ทำได้ดูดีดิ
3: ตอนที่ผมเริ่มยกตัวเองขึ้นทุกอย่างก็เหมือนอยู่ใต้การควบคุมเลยล่ะครับ
2: แต่ความรู้สึกว่าคุณเอาอยู่คือตอนที่คุณพลั้งเผลออ
1: ดัมจำไว้ว่าทางไหนไปข้างหน้า
3: โอ้ใช่ฉันต้องดันนั่นฉันต้องทำ
1: นั่นอาจเป็นปัญหาได้นะ
3: ขอบคุณฉันติดนายครั้งหนึ่ง
2: อดัมเกือบเข้าไปในรถได้แล้วแต่ว่าเขาอยู่ที่180องศาและหลังก็คือหน้าน
1: ายเกือบชนะแล้ว
2: และเขาก็เข้าไปในรถได้อย่างง่ายดายและประสบความสำเร็จในขั้นสุดท้าย
3: เอาล่ะนี่คือวินาทีแห่งความจริงที่คุณออกจากพื้นทำได้แล้วน่าหัวชะมัดเลย
1: ทำได้เยี่ยม
2: เจมี่พูดถึงเป็นความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมมากแต่ว่าไม่ควรใช้รถขุดทำอะไรแบบนี้ที่บ้านนะครับ
1: ได้ทำได้
3: เป็นอีกวิดีโอที่ไม่พร้อมทั้งรายการมีทั้งเป็นไปได้และยืนยันเลยไปจากนี่เหรอนะ
1: โอเค

0: ุนตามโลกรู้ลึกรู้ทันเรื่องเศรษฐกิจและสังคมการเมืองโลกรับชมได้ทุกวันศุกร์เวลา 22:30 น.ทางช่อง5 HD
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: ไอช้อปปิ้งมอบสิ่งดีๆให้กับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรเซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้ค่ะบอกเลยใครไม่ซื้อถือว่าพลาดค่ะเพราะว่า9ขวดใหญ่ๆนะคะสำหรับรังนกแท้สูตรไซลิทอลขวดสีทองฟรีไปอีก9ขวดไซส์เดียวกันบรรจุอยู่ในกล่องทั้งหมด6กล่องแบบนี้จ่ายราคาเดียวเน็ต999 บาทฟังไม่ผิดค่ะ18ขวดใหญ่ค่ะปกติแล้วนะคะมูลค่าสินค้าปกติรวมของแถมเนี่ย 4,140 บาทแต่ใครโทรตอนนี้พิเศษเลยค่ะเหลือ999บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นอยากได้รังนกแท้สูตรไซลิทอลโทรมาได้เลยค่ะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติที่เขาจัดโปรพิเศษนะคะไม่อยากพลาดเตรียมหยิบโทรศัพท์เตรียมกดได้เลยค่ะ9ขวดใหญ่ๆตรงนี้นะคะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสีทองสูตรไซลิทอลคือหวานน้อยใช้ความหวานจากไซลิทอล9ขวดตรงนี้999บาทแล้วถ้าใครโทรทันตอนนี้ฟรีไปอีก9ขวดฟังไม่ผิดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปอีก9ขวดใหญ่ไซส์เดียวกัน75 ml 18ขวดใหญ่จุใจไปเลยกับรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสูตรไซลิทอลหวานจากไซลิทอลไม่ใส่น้ำตาลทรายนะคะใครเป็นแฟนบอลแบกกลุ่มเชื่อว่าตอนนี้กดแล้วกดได้เลยนะคะ18ขวดใหญ่999บาทเอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแต่ถ้าใครบอกว่าอยากรู้ว่ามันใหญ่ยังไงนี่เอามาเทียบให้ดูแบบนี้เลยนะคะเทียบกับบอลแบกด้วยกันเองแบบนี้เลยทางซ้ายมือของกลุ่มนี้ขวดนี้คือส่วนขวดมาตรฐานขวดนี้แหละคือขวดที่คุณจะได้ไปใหญ่จุใจมากๆลืมขวดนี้ไปได้เลยนะคะแล้วดูไม่ได้ใหญ่แค่ขวดดูเนื้อของเขาค่ะโอ้โหเนื้อแน่นจุใจจริงๆเดี๋ยวเทให้ดูตรงนี้เลยนะคะดูนะคะโอ้โหคุณขาเทไปนี่แบบเมื่อไหร่จะหมดคะแล้วเนื้อรังนกตรงนี้บอกเลยว่าเป็นเนื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติหูเห็นปุ๊บนี่อยากกินเลยนะคะแล้วสังเกตรังนกของบอนแบกนะคะเขาจะมีความเป็นสายค่ะเป็นเนื้อเยอะๆได้เคี้ยวทุกคำเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะซึ่งหลายๆคนรู้ดีเลยว่ารังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติคือรังนกที่มีค่าเราพาไปดูที่ถ้ำกันเลยจะได้มั่นใจว่ารังนกที่คุณจะได้ทุกขวด18ขวดใหญ่ในวันนี้เป็นรังนกถ้ำธรรมชาติของแท้นะคะดูเลยค่ะให้ดูเลยว่ากว่าจะเก็บมาได้กว่าจะเอามาทำความสะอาดนะคะนั่นแหละมาถึงโรงงานของบอนแบกค่ะมั่นใจได้เลยกับมาตรฐานการผลิตอันดับแรกเลยนะคะเขาจะเอามือค่อยๆคีบออกก่อนนะเพราะไม่ให้รังมันเสียเพราะว่ารังมันเนี่ยแหละคือของแพงแล้วหลังจากนั้นไปฆ่าเชื้อค่ะฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงแล้วปรุงตามสูตรของบอนแบกออกมาให้คุณได้ดื่มแบบอร่อยๆเต็มขวดแบบนี้สะอาดได้มาตรฐานส่งออกนะคะวันนี้ใครอยากได้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแล้วไปจัดกระเช้าเป็นของขวัญคุณคะกระเช้าละ500กระเช้าละ500 9ขวดใหญ่ๆ9ขวดใหญ่ๆกระเช้าละ500มีที่ไหนมีที่นี่ตอนนี้แหละค่ะกดโทรมาได้เลย999บาทได้ไปเลยค่ะ18ขวดใหญ่ๆจัดกระเช้ารังนกกล้าพูดเลยว่าไม่มีที่ไหนให้เยอะขนาดนี้กระเช้ารังนก18ขวดใหญ่999บาทส่งให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะและอยากจะบอกอย่างนี้นะคะตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วนะบอกอย่างนี้เลยว่าคุณไม่มีทางได้โปรนี้ ี้แน่นอนค่ะถ้าเจ้าของโรงงานไม่มายืนอยู่ตรงนี้นะคะขอต้อนรับคุณโอ๊ตค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: คุณโอ๊ตได้อย่างนี้จริงใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับแล้วเป็นไซส์75 ml ด้วยนะต้องย้ำตรงนี้เลยนะครับเพราะใหญ่กว่าปกติแล้วก็ได้อีก9ขวดตรงนี้แถมอีก9ขวดรวมเป็น18ขวดเนี่ยครับ999บาทต
2: ้
3: องบอกว่าราคานี้เนี่ยได้เฉพาะปีนี้ด้วยครับปีหน้าไม่แน่ใจว่าจะเป็นราคานี้หรือเปล่าครับผม
2: เขาขู่แล้วนะคะเขาขู่แล้วเอาจริงๆนะคะเอาแค่นี้นะไปซื้อยังไม่ได้เลยนะ
3: ใช่ครับ
2: คุณขากระเช้าละ500ไม่มีที่ไหนรังนกเจ้าของมายืนยันขนาดนี้เพราะฉะนั้นอยากโทรรีบโทรเลยนะคะอยากให้คุณอดย้ำความมั่นใจนิดนึงว่าของเรารังนกแท้ๆ
3: ครับเริ่มต้นจากรังนกก่อนเลยครับว่ารังนกที่เราใช้เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ของบอลแบกครับจะเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็มาจากภาคใต้ของประเทศไทยด้วยนะครับตรงนี้สำคัญมากๆเพราะว่าปกติแล้วครับรังนกถ้ำเนี่ยเขาก็จะมีหลายประเทศนะฮะอย่างของไทยเราเนี่ยครับดีติดอันดับต้นๆของโลกนะครับต่างชาติเนี่ยถ้าอยากได้รังนกถ้ำก็ต้องมาที่ประเทศไทยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็การที่เราจะได้รังนกตรงนี้มาครับก็ต้องใช้คนเก็บที่ว่ามีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ในการเก็บนะฮะไม่ใช่คนจากโรงงานเราไปเก็บนะอันนี้ต้องใช้ชาวบ้านที่เขามีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ส่งต่อวิชาชีพแบบนี้ส่งต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นเลยน
2: ะ
3: เป็นคุณพ่อส่งให้ลูกแบบนี้นะครับแล้วได้รังนกมาแล้วครับเอามาโรงงานเนี่ยครับก็ต้องทำความสะอาดตรงนี้แหละจุดยากอันดับ2ของเราเลยครับเพราะว่าต้องเริ่มจากที่ว่าให้ใช้เป็นแรงงานคนนะครับงานนี้ต้องเรียกว่างานแฮนด์เมดเลยในการทำความสะอาดนะครับและการต้มแล้วก็การบรรจุเนี่ยค่อยเป็นเครื่องจักรในการต้มแล้วก็บรรจุครับเพราะว่าเป็นมาตรฐานของโรงงานอยู่แล้วนะครับฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับตรงนี้คือเราใส่เครื่องฆ่าเชื้อทำให้เก็บได้2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นดังนั้นทุกสูตรของเราไม่ใส่สีไม่แต่งกลิ่นไม่ใช้วัตถุกันเสียครับผม
2: ค่ะถ้าอย่างนั้นแปลว่าซื้อตุนได้เลย
3: ใช่คร
2: ับเก็บได้นาน2ปีถ้ายังไม่เปิดขวดแล้วที่สำคัญที่สุดผมจะบอกว่าอะไรรู้ไหมคะมันคือความอร่อยอันนี้พูดตรงๆว่ากินบอลแบกตั้งแต่เจอบอลแบกกินแต่บอลแบกเลยค่ะคุณโอ๊ตค่ะมันอร่อยเนื้อแน่นเต็มคำเดี๋ยวผมให้ดูที่ขวดนี้นะโอ้โหแน่นๆจุกๆนะคะ1ขวดนี้นะกินหลายอึกมากกว่าจะหมดค่ะ
3: ครับแล้วก็ไซส์นี้เป็นไซส์75 L อย่างที่บอกครับทานทีเดียวไม่หมดนะอาจจะต้องทาน2รอบ3รอบแบบนี้แล้วสูตรนี้ครับเป็นสูตรไซริทอลด้วยคือหวานน้อย
2: หวานน้อย
3: ครับ
2: คือเป็นคนที่ไม่กินหวานอยู่แล้วกลางคืนกลับมาบางทีแปรงฟันแล้วยังกินได้เลย
3: ใช่ฮะแล้วก็หลายท่านเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่นะหิวดึกๆแบบนี้ครับก็เอามาทานตอนกลางคืนได้นะคร
2: ับ ไม่รู้สึกผิดนะคะ
3: ใช่ครับ
2: เนื้อแน่นเต็มคำแบบนี้นะคะคุณขาแล้ววันนี้18ขวดนี่ยังกินไม่หมดนะคะเมื่อกี้กินมานี่คือยังกินไม่หมดนะบอกเลยว่าวันนี้ใครได้ไปนะคะเต็มคำแบบนี้เลยคิดดูปกตินะคะแก้วหนึ่งขนาดนี้ต้องเสียเท่าไหร่อ่ะเป็นร้อยนะ
3: เป็น
2: ร้อยแต่วันนี้ทั้งหมดนะคะ18ขวดใหญ่ๆค่ะ18ขวดใหญ่ๆตรงนี้นะคะคุณจะได้ตักเนื้อรังนกแบบนี้ให้ดูกันอีกทีนึงนะคะเนื้อรังนกเป็นสายแบบนี้เลยอร่อยจริงๆแล้วที่สำคัญที่สุดใครที่กังวลเรื่องของน้ำตาลนะวันนึงอยากจะดื่มสัก 3-4 ขวดดื่มไปเลยค่ะนี่คือไซริทอลนะคะเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลมันไม่จืดมันหวานกำลังดีนะคะอร่อยแน่นอนแต่วันนี้จะได้หรือเปล่าอยู่ที่ตัวคุณแล้วค่ะอยู่ที่ตัวคุณแล้วเพราะทั้งหมดนี้นะคะ9แถม9 18ขวดใหญ่ต้องบอกเลยว่ามีแค่ตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้ววันนี้เจ้าของโรงงานเขามาเองเขามามอบโปรเลยอยากจะบอกงี้ค่ะว่าซื้อเครื่องนึงเก็บไว้กินเองค่ะอีกเครื่องนึงจัดกระเช้าคิดดูเวลาคุณจะไปเยี่ยมใครนะคะคุณจะซื้อกระเช้าแบบนี้นะช่วงปีมงปีใหม่500บาทได้ไหมคะรังนกไม่ได้ค่ะแต่ตอนนี้คุณจะได้กระเช้ารังนก9ขวด500บาท9ขวด500บาทพร้อมหมดนี่999บาทซื้อตุนซื้อเก็บได้เลยนะคะเก็บได้นาน2ปีโดยที่ยังไม่เปิดขวดอ่ะโปรโมชั่นมาแล้วจ้ะหน้าจอตรงนี้เลยเห็นเบอร์โทรไหนกดเบอร์โทรนั้นเลยค่ะซื้อ3กล่องได้9ขวดฟรีไปอีก9ขวด999บาท18ขวดใหญ่ฟังไม่ผิดตาไม่ฝาดถ่ายรูปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะเจ้าของโรงงานเขามาเองขนาดนี
3: ้
2: ราคานี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้าน มีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ต้องบอกนะว่าขอมีจำนวนจำกัดฟรี9ขวดเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้นะคะตอนนี้เหลือเวลาแค่20นาทีเท่านั้นโทรมาได้เลยค่ะนะคะว่ากระเช้ารังนกล้วนอันเนี้ยเท่าไหร่ทายเท่าไหร่คะมี 2-3 พันถูกไหมคะกระเช้าละ9ขวดนะกระเช้าละ9ขวดมีกระเช้าละ 2-3 พันแน่นอนแต่วันนี้ตอนนี้นะคะถ้าคุณโทรตอนนี้จะเหลือกระเช้าละ500บาทค่ะเพราะว่าบอลแบกเขาจัดโปรค่ะ9ขวดฟรีไปอีก9ขวดจัดกระเช้าได้ ไว้เลยเหลือกระเช้าละ500ซื้อเก็บซื้อตุนได้เลยค่ะนานได้ถึง2ปีนะคะถ้ายังไม่เปิดขวดโปรโมชั่นวันนี้999บาททั้งหมด18ขวดใหญ่ๆตรงหน้าเป็นบอนแบกรังนกสูตรไซริทอลค่ะสีทองแบบนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าหวานน้อย

0: หวานจากไซลิทอลค่ะ999บาทเหมาะมากๆเพราะเวลาเราเอาไปเลี้ยงผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะกินได้ดื่มได้เพราะเป็นรังนกแท้สูตรไซลิทอลค่ะหวานน้อยๆจากไซลิทอล18ขวดใหญ่999บาทเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้วขอย้ำเลยนะคะว่ารังนกบอนแบกทุกขวดค่ะขายราคานี้ก็จริงแต่ว่าเป็นรังนกแท้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติทุกขวดเลยนะคะเพราะว่าเจ้าของโรงงานมาอยู่ตรงนี้กับเรามายืนยันนะคะเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าทุกขวดที่ได้ไปคุณเอาไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่คุณบอกได้เลยว่านี่คือรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติคุณโอ๊ตขารังนกของเรานี่คือเก็บมาจากถ้ำเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับคือรังนกที่เราใช้ครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ตรงนี้นะครับเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติแล้วมาจากประเทศไทยด้วยครับอันนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับคนไทยมีโอกาสได้ทานเองน้อยมากๆครับเพราะว่าชาวต่างชาตินี่เขาก็จะเข้ามาซื้อรังนกเนี่ยครับแล้วก็จะบอกว่าเจ้าของสัมปทานครับก็ยังขายไปยังต่างประเทศซะส่วนใหญ่เลยนะฮะทำให้คนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมาก
0: ๆใช่แล้วเพราะฉะนั้นถึงว่าราคาสูง
1: ใช่ครับ
0: แล้วนี่ทำไมต้องใช้คนเอามือเขี่ยหนีบหนีบออกล่ะคะ
1: ต้องเขาเรียกว่าเป็นงานแฮนด์เมดเลยครับการทำความสะอาดด้วยคนเนี่ยทำความสะอาดได้ละเอียดแล้วก็ดีที่สุดแล้วนะครับแล้วเป็นเรื่องของการต้มแล้วบรรจุเนี่ยค่อยเป็นเครื่องจักรในการต้มแล้วก็บรรจุจะได้สะอาดแล้วก็อันนี้คือเครื่องฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะฮะทำให้เก็บได้นาน2ปีดังนั้นสูตรนี้ของบอนแบกครับสั่งไปแล้วเนี่ยเอาไว้ใช้กลางปีปลายปีต้นปีหน้าก็ยังได้อยู่ครับ
0: นั่นน่ะสิคะอ
1: ัน
0: นี้คือซื้อตุนได้เลยถ
1: ้
0: าอย่างนั้นเพราะว่าปกติคุณจะได้รังนกแท้เหมือนที่คุณโอ๊ตบอกเลยนะคะว่าไม่ได้ได้ง่ายๆแล้วขอดูเดี๋ยวเมื่อกี้คุณโอ๊ตพูดเรื่องของการซื้อตุนซื้อเก็บให้ดูวันที่ก่อนนะวันที่ที่ผลิตนะคะล็อตนี้หมดปี2028
1: ใช่ครับผม
0: ซื้อไปเลยค่ะ5เซต10เซตคุณแม่ค่ะคุณพ่อค่ะราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆเพราะอะไรเพราะราคานี้ปกติคุณได้แค่ขวดไซส์นี้
1: ใช่ฮะ
0: แต่วันนี้นะคะเจ้าของโรงงานมาเองอัพไซส์หมดเลย18ขวดได้ขวดใหญ่หมดเลยตรงนี้ค่ะแล้วไม่ได้ใหญ่แค่ขวดเดี๋ยวกุมหมุนให้ดูงี้ก่อนดูเนื
1: ้อ
0: ไม่เห็นน้ำเลยค่ะคุณขาไม่เห็นน้ำเลยแล้วต้องบอกเลยนะว่าโอ้โหเนื้อมันแน่นนี่คือลักษณะเฉพาะของบอนแบกนะคะเนื้อรังนกแน่นๆเต็มคำแบบนี
1: ้
0: มีแค่บอนแบกเท่านั้นเลยแล้วตักมันนะคะโอ้โหดูค่ะเรียกว่าได้เคี้ยวทุกคำแล้วสูตรนี้พอกลุ่มกินมันจะมีความหวานน้อยๆนิดๆ นะคะคุณโอ๊ตขาทำไมต้องเป็นไซลิทอลไซลิทอลมันดียังไงคะ
1: อันนี้คือเราใช้สารให้ความหวานครับแทนน้ำตาลนะเป็นไซลิทอลครับเอาง่ายๆเหมือนหญ้าหวานแบบนี้เราอาจจะเคยได้ยินหญ้าหวานแบบนี้ครับก็คือเป็นสารให้ความหวานเหมือนกันนะครับส่วนไซลิทอลตรงนี้ครับคือจะเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเนี่ยที่ทำมาจากอ้อยจากมันสำปะหลังแบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราจะเจอไซลิทอลในเครื่องดื่มบางชนิดนะครับลูกอมขนมแบบนี้ครับแล้วก็ยาสีฟันนะฮะดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็เอามาใส่ในรังนกสูตรนี้ครับเพื่อสำหรับคนที่ไม่ชอบรสชาติหวานมากสูตรนี้ตอบโจทย์เลยไซลิทอล 7% ไม่ได้จืดไปเลยครับแค่หวานน้อยลงไปเท่านั้นเองครับ
0: จริงๆค่ะคือเอาจริงๆนะพอมาเทียบกับสูตรปกติที่ใช้น้ำตาลกลุ่มก็แยกไม่ออก
1: ใช่ฮะ
0: แยกไม่ออกจริงแต่ข้อดีคือรู้ไหมคะข้อดีคือได้กินอีกแล้ว ไม่ใช่ ข้อดีคือเราเอาไปเยี่ยมผู้ใหญ่หลายคนคุณโอ๊ตอันนี้คือดื่มได้สบายใจ
1: ใช่ครับคือสูตรนี้เราทำออกมาตอบโจทย์สำหรับลูกๆที่ซื้อไปฝากผู้ใหญ่นะซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่เพราะหลายท่านเนี่ย พออายุเยอะๆแล้วคุณหมอท่านก็จะคุมเรื่องของหวานหน่อย
0: ทุกครั้งที่กินบอนแบกค่ะ คุณผู้ชมคะต้องเคี้ยวตลอดเลยเพราะเนื้อเขาเยอะนี่ยังไม่หมดนะคะขวดนี้บางทีกลุ่มซื้อไปบ้านนะคุณพ่อคุณแม่แบ่งกินแบ่งเก็บไปเลยเพราะว่ามันเยอะจริงๆแล้ววันนี้นะคะจริงๆกินไปเลยแล้วกลุ่มบอกกันรู้ไหมกินไปเลยคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องประหยัดคือสมัยก่อนนะคนจะรู้สึกว่ารังนกแพง
1: ใช่ครับ
0: แต่วันนี้ค่ะคนไทยได้กินรังนกของประเทศไทยที่ชาติอื่นเขาต้องมาซื้อกันนะได้กินกระเช้าละ509ขวดใหญ่กระเช้านี้500บาทกระเช้านี้500บาทเพราะว่าบอนแบกเขาจัดโปรค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ15นาทีสุดท้าย15นาทีสุดท้าย999บาทเอาไปหมดนี้เลย18ขวดใหญ่ๆค่ะ18ขวดใหญ่ๆแบบนี้ในราคา999ฟังไม่ผิดค่ะฟังไม่ผิดถ่ายรูปหน้าจอไว้ได้เลย18ขวดใหญ่รังนกแท้สูตรไซลิทอล999บาทเท่านั้นแต่ว่าจะได้เฉพาะคนที่โทรสั่งตอนนี้ให้คนที่โทรสั่งตอนนี้เท่านั้นแล้วเมื่อกี้คุณโอ๊ตบอกแล้วนะว่าราคาไม่แน่ใจว่าจะอยู่ราคานี้ถึงเมื่อไหร่
1: ใช่คร
0: ับ เราก็รู้เนาะของขึ้นนั่นนู่นนี่ขึ้นใช่ไหมคะแต่วันนี้ยังตึงราคานี้อยู่เพราะฉะนั้นอยากได้ซื้อเก็บซื้อตุนไปเลยค่ะเก็บได้นาน2ปีถ้ายังไม่เปิดขวดโทรมาเลยส่งตรงถึงหน้าบ้านค่ะมอบสิ่งดีๆให้กับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอล

0: สีทองเอาบอลแบบสูตรไซรีเทล18ขวดใหญ่999เอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านจำกัดจำนวนนะคะเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้เท่านั้นค่ะจะทันหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่ความเร็วของตัวเองแล้วนะคะเพราะว่ามีแต่คนอยากได้อ่ะคิดดูนะคะถ้าคุณเดินไปห้างค่ะคุณเจอกระเช้าแบบนี้รังนก9ขวดเท่าไหร่คะมี 2-3,000 แน่นอนนะอันนี้ไม่ผสมนะคะไม่ผสมนะรังนกขวดใหญ่ๆแต่กระเช้าที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้500บาทกระเช้าละ500บาท2กระเช้าไปเลยแบบนี้นะคะถ้าเป็นกลุ่มซื้อตุนเลยนะซื้อตุนเพราะว่าช่วงเวลานะยิ่งสิ้นปีช่วงวันแม่ช่วงเทศกาลคุณขามันหาไม่ได้หรือบางทีเราไปเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนเจ็บไข้ได้ป่วยชอบเอารังนกไปเยี่ยมกันไปซื้อปุ๊บโอ้โหเสียทีหลายพันวันนี้999บาท18ขวดใหญ่เอาไปเลยค่ะไซส์จัมโบ้ทั้งหมดนะคะสีทองเป็นสูตรไซริทอลค่ะหวานจากไซริทอลโทรมาได้เลยค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปอีก9ขวดใหญ่ๆ999บาทเท่านั้นนะคะ18ขวดใหญ่เอาไปส่งตรงให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วตอนนี้10นาทีสุดท้าย10นาทีสุดท้ายนี่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะทันหรือไม
1: ่
0: ถ้าไม่ทันอันนี้ต้องพูดเลยนะว่าขออภัยนะคุณโอ๊ตเนาะ
1: ครับใช่
0: ไม่เติมสต็อกใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าเราผลิตไปขายไปครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ได้ผลิตทิ้งเอาไว้แบบนี้ครับแล้วก็ย้ำกันอีกทีว่าไซส์75 ml เนี่ยเวลาผมไปบูธนะฮะคนที่ถามว่าอยากได้รังนก อยากจะเริ่มทานไม่แน่ใจว่าสูตรไหนคุ้มที่สุดสูตรไหนเหมาะสำหรับทานเองผมก็จะแนะนำตัว75 ml ตรงนี้เนี่ยแหละครับตัว75 ml เนี่ยแหละครับคุ้มกว่านะฮะอย่างที่ทานเนี่ยเราได้เห็นเนื้อข้นๆแบบนี้เลยแล้วก็สูตรนี้ครับสูตรไซริทอลเนี่ยครับคือมันหวานน้อยนะครับไซริทอล 7% เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลทานได้เลยเหมาะสำหรับให้ผู้ใหญ่ก็ทานได้จริงๆเด็กก็ทานได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าสกัดมาจากธรรมชาตินะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครชอบทานเหมือนกับเดี๋ยวนี้เราทานกาแฟทานชานมก็หวานน้อยเนาะอันนี้ก็เป็นรังนกหวานน้อยแล้วกันครับผม
0: เพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะคะคือดื่มได้และที่สำคัญอร่อยแน่ๆแล้วต้องบอกงี้นะคะว่าขวดนี้เป็นขวดใหญ่เหมือนที่คุณโอ๊ตบอกจริงๆเพราะนี่คือเทียบกับบอลแบกเลย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือ42 ml 75 ml เห็นไหมคะใหญ่มาก
1: ใช่ครับ
0: บิ๊กเบิ้มคือถ้าดื่มนะสะใจอร่อยแน่นอนนะคะเนื้อแน่นเต็มคำแล้วอยากจะหมุนให้ดูวันที่ผลิตนิดนึงนะคะหมดอายุนู่นปี2028
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้กลุ่มพูดเลยว่ากินหมดก่อน
1: ใช่
0: กินหมดก่อนแน่นอนเพราะฉะนั้นซื้อตุนซื้อเก็บได้คุณขาแล้วเนื้อมันเยอะเนื้อมันแน่นเดี๋ยวนะ
1: ผมถึงบอกว่าไซส์เนี้ยไว้ให้ทานเองเนี่ยแหละครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ที่สุดเลยเนี่ย
0: พอซื้อไปก็ไม่อยากให้ใครดูค่ะดูเนื้อค่ะนี่คือความเนื้อแน่นเนื้อเยอะนะคะเอกลักษณ์ของบอลแบกแล้วมันคือความอร่อยเนื้อเยอะเนื้อแน่นตรงนี้นะคะมันคือความอร่อยให้ดูเลยนะคะคุณขาดีตักมานะไม่มีน้ำอ่ะบอกเลยตักมานี่คือมีแต่เนื้อแล้วกลุ่มให้ดูอย่างนี้นะคะว่าเนื้อตรงเนี้ยทุกคนมันคือรังนกถ้ำ
1: ใช่ฮะ
0: นี่คือเอามาให้ดูอย่างนี้นะ
1: มัน
0: ค
1: ือ
0: รังนกถ้ำนะคะแท
1: ้ๆเห็นใน VTR ที่ว่าเขาน้องเขากำลังทำความสะอาดเนี่ยแหละครับออกมาก็จะรูปร่างเป็นแบบน
0: ี้นี่ก็มือสั่นเลยนะคะ
1: ใช่ครับอันนี้แผ่นหนึ่งก็พันกว่าบาทนะฮะ
0: ว้ายตายแล้วคุณโอ๊ตค่ะรังนกถ้ำเนี่ยมันแบบมีความพิเศษยังไงคะ
1: ต้องบอกว่ารังนกถ้ำเนี่ยหายากมากๆครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาดูแลเป็นระบบอุทยานนะครับแล้วก็ต้องเป็นสัมปทานอีกทีนึงแบบนี้ดังนั้นเนี่ยรังนกถ้ำครับประเทศไทยก็หายากอยู่แล้วน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถึงเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนแบบนี้ครับถ้าเห็นว่ารังนกไทยเนี่ยครับเขาแทบจะรับไม่อั้นเลยดีกว่าด
0: ัง
1: นั้นก็เลยเป็นเหตุผลที่คนไทยมีโอกาสได้ทานรังนกถ้ำเนี่ยน้อยมากๆของประเทศไทยนะครับเพราะว่าส่งขายยังต่างประเทศนั่นแหละครับแต่ว่านี้เราโชคดีที่ว่าเป็นเครือญาติเราครับที่ว่าส่งรังนกมาให้เราผลิตได้นะครับบวกกับโรงงานผลิตของเราครับมีประสบการณ์มา40กว่าปีแล้วครับเมื่อก่อนเป็นไก่ดำบอนแบกนะฮะโฆษณาทีวีตอนนี้เรามีทำรังนกเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับก็เริ่มจากการทำความสะอาดการต้มบรรจุขวดตรงนี้ต้องเป็นเครื่องจักรครับเพราะเป็นมาตรฐานในการผลิตดังนั้นมาตรฐานเรามั่นใจได้เลยทุกขวดทุกไซส์ของเราแล้วก็เราผลิตไปขายไปครับย้ำตรงนี้เลยอย่างที่บอกเลยล็อตนี้เก็บได้2ปีไปข้างหน้าได้เลยครับ
0: ค่ะผลิตไปขายไปจริงๆนะคะเพราะว่าลูกค้าหลายคนบอกโทรมาของหมด คุณพ่อคุณแม่อันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าบอลแบกคืออร่อยแล้วขวดใหญ่แบบนี้ทุกครั้งที่กลุ่มเอาไปให้ใครนะภูมิใจมากแล้วรู้สึกเลยว่าทุกคนที่กินจะชอ
1: บ
0: นี่ค่ะแล้วนี่คือซีลอย่างดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นถึงไม่ต้องใส่ตู้เย็นถ้ายังไม่เปิดขวดนะคะ
1: แล้วก็ใครทานบอลแบกครับทราบเดี๋ยวเราต้องเคี้ยวทุกคำจริงๆครับแล้วก็รังนกที่ได้ทานเนี่ยรสชาติที่ได้ทานคือรังนกจากถ้ำธรรมชาติจริง
0: ๆแล้วมันมีความเป็นสายนะคะมันมีความเป็นสายมันไม่ใช่แบบว่าเละๆอ่ะ
1: ครับอันนี้แหละจุดเด่นของรังนกถ้ำของประเทศไทยครับเพราะว่าประเทศไทยเราชื้นแล้วตัวรังนกออกมาก็จะใสแล้วก็จะนิ่มแบบนี้ครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็หวานน้อย
1: ใช่
0: หวานจาก

0: ด้วยแต่ตอนนี้ค่ะ5นาทีสุดท้าย
1: ครับ
0: 5นาทีสุดท้ายจะสบายใจหรือเปล่า ไม่สบายใจแล้วคุณคะคือสต็อกออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะอะไรรู้ไหมคะเนี่ย9ขวดแถมฟรีอีก9ขวดแล้วไซส์ใหญ่ทั้งหมดไม่ใช่9ขวดใหญ่แถม9ขวดเล็กไม่ใช่นะคะ9ขวดแถม9 18ขวดใหญ่จัดได้2กระเช้ากระเช้ารังนก500บาท
1: ใช่ฮะ
0: กระเช้าละ500บาทโทรตอนนี้ไม่งั้นไม่ว่าไม่ได้นะ9แถม9เฉพาะคนที่โทรตอนนี้เท่านั้นนะคะหรือตอนนี้ขออนุญาตใช้คำว่าหรือจนกว่าสินค้าจะหมดขออนุญาตใช้คำว่าหรือจนกว่าสินค้าจะหมดเพราะไม่แน่ใจเพราะคุณโอ๊ตบอกว่าอะไรนะขายไปผลิตไป
1: ใช่ครับเราไม่ได้สต็อกเอาไว้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติตอนนี้เวลานี้เท่านั้นที่คุณจะได้ในราคาพิเศษ999ไม่เคยซื้อรังนกแท้นะคะในราคาต่ำกว่าแบงค์เทาหลายคนบอกตกใจเลยราคานี้มีอยู่จริงแต่ว่ามีอยู่แค่เฉพาะในรายการตอนนี้เท่านั้นค่ะ4นาทีสุดท้ายนะสำหรับใครที่อยากได้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติบอนแบกสีทองสวยหรูเอาไปให้ใครก็ดูดีเอาเก็บไว้ที่บ้านกินเองก็คือบอกเลยว่าอร่อยได้เนื้อนะคะเน้นเต็มคำแบบนี้นะคะขอให้ดูถึงทีปกตินะคะไปซื้อนะซื้อทานคุณขาถ้วยนี้มี200
1: ใช่ครับ
0: คืออร่อยมากและขอย้ำเรื่องความเป็นไซลิทอลและรังนกแท้นะคะใช้ไซลิทอลและรังนกถ้ำธรรมชาติอยากให้คุณโอ๊ตย้ำอีกครั้งนึงว่ามันไม่ใช่ทุกคนเนอะที่ได
1: ้ใช่ๆครับต้องบอกว่ารังนกถ้ำเนี่ยหายากมากๆครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาดูแลเป็นระบบอุทยานนะครับแล้วก็ต้องเป็นสัมปทานอีกทีนึงแบบนี้ดังนั้นเนี่ยรังนกถ้ำครับประเทศไทยก็หายากอยู่แล้วน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต่างชาติก็นิยมเข้ามาซื้อครับเจ้าของสัมปทานก็ขายยังต่างชาติเขาเอาตรงๆว่าได้ราคาดีกว่านะฮะแต่ว่าตรงนี้เราก็เป็นเครือญาติเราเองทำให้เรามีรังนกถ้ำเขามาผลิตกับบอลแบกได้การที่เราเก็บรังนกตรงนี้เราก็ต้องบอกว่าเราใช้ผู้เชี่ยวชาญในการเก็บนะฮะแล้วเราก็ต้องดูฤดูกาลแบบนี้ครับแล้วก็ต้องอันนี้เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆแล้วกันว่ารังนกของเราเนี่ยมันคือไม่ใช่บ้านนกนะมันเป็นเปเลี้ยงนกเฉยๆนะฮะดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับเราไม่ได้ไปแย่งบ้านเขานะครับเพราะเราก็อนุรักษ์ไปด้วยนะครับแล้วก็บวกกับโรงงานเราเนี่ยครับการทำความสะอาดก็ต้องใช้คนนะครับในการทำความสะอาดครับจะได้สะอาดแบบนี้การต้มการบรรจุด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยแบบนี้ครับตามมาตรฐานโรงงานผลิตอาหารนะครับดังนั้นมั่นใจได้ด้วยคุณภาพของบอนแบกครับแล้วก็แน่นอนใครทานบอนแบกครับเคี้ยวทุกคำจริงๆเนื้อแน่นๆแล้วไซส์นี้ย้ำเลยว่า75 ml สำหรับใครที่ชอบทานรังนกอยู่แล้วไซส์นี้แหละคุ้มค่าที่สุดแล้วครับ
0: อร่อยมาก
1: ครับ
0: อร่อยมากแล้ววันนี้ดิฉันกินไปจุใจมากค่ะคุณขาอุ้ยฉากันใช่ไหมคะไม่ต้องอิจฉาค่ะกดโทรศัพท์ก็ได้กินอร่อยอร่อยเหมือนกันเพราะขอย้ำว่าจัดได้2กระเช้ากระเช้าละ500บาทนะคะบางคนบอกซื้อเลย 3-4 เซตไม่อั้นค่ะแต่อั้นแค่เวลาตอนนี้เหลือ2นาทีสุดท้าย2นาทีสุดท้ายนะคะถ้าได้รังนก9ขวดใหญ่กับอีก9ขวดใหญ่แบบนี้กระเช้าละ500บาทซื้อไหมคะซื้อแน่นอน999บาทราคานี้เจอตอนนี้โทรมาได้เลยเห็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์ไหนโทรเบอร์นั้นเลยค่ะ18ขวดใหญ่ย้ำอีกรอบนะคะ18ขวดใหญ่กับรังนกถ้ำธรรมชาติสีทองสูตรไซลิทอลวันนี้ค่ะใช้ไซลิทอลเป็นความหวานน้อยๆอร่อยอร่อยกำลังดีเอาไปเยี่ยมใครไม่ต้องกังวลเลยว่าเขากินน้ำตาลได้ไหมเพราะนี่คือสูตรไซลิทอลค่ะอร่อยเนื้อแน่นเต็มคำ9ขวดใหญ่ๆนะคะแถมไปอีก9ขวดใหญ่ๆไซส์75 ml ค่ะ999บาทส่งไปถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะรับของก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินก็ได้18ขวดตรงนี้จะไปอยู่ที่หน้าบ้านคุณไม่ต้องแบกค่ะโทรตอนนี้นะคะต้องบอกว่าราคานี้โปรนี้กำลังจะจบลงนะคะและจนกว่าสินค้าจะหมด
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: โทรให้ทันนะคะ
1: เช็คสต็อกก่อนครับ
0: แล้วบอกคอลเซ็นเตอร์ของเรานะคะว่าขอรังนกบอนแบกนะคะสูตรสีทองสูตรไซทอล999บาทวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณโอนมากมากนะคะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: ที่มาให้โปรดีๆกับเราโทรให้ทันนะคะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการทางออกเกษตรกรไทยค่ะนี่คือรายการที่จะเป็นกระบอกเสียงนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนคู่คิดด้วยการนำเสนอข่าวสารด้านการเกษตรรวมไปจนถึงนะคะปัญหาด้านเกษตรกรรมและแนวทางแก้ไขปัญหานะคะจากเกษตรกรตัวจริงนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรนะคะอาจารย์นินอยู่กับเราตอนนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีค่ะ
0: เอาละค่ะเราจะมาเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องราวของการเกษตรไปพร้อมๆกันนะคะและแน่นอนสิ่งหนึ่งที่ชาวเกษตรจะพลาดไม่ได้นั่นคือการอัปเดตข่าวสารนะคะเพื่อที่จะได้นำมาปรับใช้กับการปลูกของคุณนะคะ

0: ว่าจะปลูกอะไรก็แล้วแต่ต้องรู้เท่าทันเรื่องของข่าวนะคะกับช่วงแรกนี้เกษตรทันข่าวค่ะมีข่าวดีค่ะสำหรับพี่น้องที่ปลูกมันสำปะหลังค่ะอาจารย์เขาบอกว่าโอ้โหเตรียมเฮกันได้เลยนะคะหลังจากที่เราได้มีการหยุดนำเข้านะคะจากประเทศกัมพูชาค่ะนะคะก็ทำให้เขาเรียกว่าราคาของมันสำปะหลังเนี่ยราคาพุ่งขึ้นมาเลยนะคะนับตั้งแต่มีมาตรการงดการนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศกัมพูชาโดยภาครัฐในช่วงที่ผ่านมาค่ะจึงส่งผลให้ปริมาณผลผลิตที่เข้าสู่ตลาดไทยเนี่ยลดลงอย่างชัดเจนจึงทำให้ราคารับซื้อมันสำปะหลังภายในประเทศค่ะมีการปรับตัวสูงขึ้นจากเดิมเนี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละบาท25สตางค์ค่ะนะคะก็ขยับขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ1บาท50สตางค์อ่ะถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้แบบว่าสูงมากเท่าไหร่นักนะคะเมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิตในปัจจุบันแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณบวกสำหรับเกษตรกรนะคะที่เผชิญกับปัญหาราคาตกต่ำมาอย่างยาวนานนะคะโดยหวังว่ารัฐบาลเนี่ยจะหนุนเพิ่มให้ถึงกิโลกรัมละ2บาทนะคะซึ่งก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมมากๆเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้มีการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ถึงเวลาที่มันสำปะหลังไทยของเราเนี่ยแหละจะได้โอกาสออกมานะคะแล้วก็อัพราคาขึ้นมาสักทีอันนี้อาจารย์มีความเห็นยังไงบ้างคะสำหรับข่าวนี้หรือว่าใครที่กำลังปลูกมันสำปะหลังอยู่ตอนนี้อาจารย์มีคำแนะนำอะไรไหมคะ
1: ค่ะก็เราจะเห็นนะว่าเขาเก็บผลผลิตเนี่ยมันเนี่ยมันจะออกหัวใต้ดินเนาะจริงๆแล้วถ้าจะแนะนำเนี่ยโอ้โหมันจะต้องเอาตั้งแต่เริ่มปลูกนะแต่อันนี้คือโดยภาพรวมเนี่ยถ้าเกิดราคามันขยับขึ้นมานะคะเกษตรกรที่อยู่ในช่วงที่ยังไม่ได้มีการเก็บผลผลิตตอนนี้ต้องดูแลให้ดีเลย
0: นะคะโอกาสมันกำลังมาแล้วอย่าปล่อยให้หลุดมือนะเพราะเราไม่รู้ว่าโอกาสมันจะมาเมื่อไหร่สิ่งที่เราควรทำก็คือดูแลผลผลิตของเราให้ดีที่สุดแล้ววิธีการที่จะดูแลให้หัวมันได้หัวใหญ่หัวโตเนี่ยควรทำยังไงคะอาจารย
1: ์จริงๆแล้วว่าถ้าเราจะให้มันหัวใหญ่หัวโตเนี่ยมันจะต้องเริ่มตั้งแต่การเตรียมแปลงปลูกฝนไปเลยแต่ว่าตอนนี้คิดว่าน่าจะอยู
0: ่ปล
1: ูกไปแล้วเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันตกเนาะเพราะว่ามันสำปะหลังส่วนใหญ่แล้วเขาปลูกรอฝนพอฝนเทลงมาเนี่ยตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงที่มันสำปะหลังคือเขาได้น้ำแหละแต่ทีนี้เนี่ยอยากจะบอกอย่างนี้นะคะมันสำปะหลังเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่หลักๆเนี่ยอยู่สองอย่างที่มันจะทำให้เราไม่ได้ผลผลิตก็คือในเรื่องของตัวแมงอีนูนซึ่งมันอยู่ใต้ดินพวกนี้มันก็จะไปเจาะกินหัวแล้วเวลาเราไปขายผลผลิตเนี่ยคือเราก็อาจจะไม่ได้ราคาไม่มีคุณภาพ
0: หัวมันเสียหาย
1: แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องปัญหามันหัวเน่าซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากทีนี้ผู้ที่ปลูกมันสำปะหลังนะราคามันขยับขึ้นมานะก็อาจจะมีกำลังใจขึ้นมาบ้างแหละนะก็เราอย่าปล่อยให้เทวดาเลี้ยงดีที่สุดนะเราก็จะต้องมีการเตรียมตัวนะอะไรที่เป็นประโยชน์กับเขาเราใส่ลงไปโดยเฉพาะปัญหามันหัวเน่าเนี่ยเราต้องพึ่งพากลุ่มจุลินทรีย์นะคะเราอย่าไปพึ่งพาสารเคมีนะเพราะว่าในกลุ่มของพวกจุลินทรีย์พวกนี้ถ้าเรามีการฉีดพ่นลงไปในดินเนี่ยมันจะไปทำให้โครงสร้างดินเนี่ยเกิดความร่วนซุยโดยเฉพาะมันเนี่ยเอาหัวใต้ดินอย่างเงี้ยถ้าดินมันร่วนซุยระบายน้ำระบายอากาศดีแล้วก็เป็นการเคลียร์พวกบรรดาเชื้อโรคต่างๆที่มันตกค้างอยู่ในดินเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้ปัญหามันหัวเน่าของเราไม่เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดแปลงไหนที่เคยมีปัญหาเน่ามาก่อนแล้วไม่ได้มีการจัดการที่ดีนะคะก็หมายความว่ามันจะเกิดการสะสมทีนี้พอปลูกอีกมันก็จะเป็นอีกแล้วพอเกิดว่ามันออกหัวออกมาแล้วก็อยู่ในช่วงที่ฝนตกมีความชื้นอย่างเนี้ยปัญหาหน้ามันต้องเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นเราอยากจะบอกว่าวันนี้นะคะเรื่องราวของกลุ่มจุลินทรีย์อย่าคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเขาเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะทำการเกษตรแบบยั่งยืนได้เพราะฉะนั้นเราต้องใส่ค่ะ
0: แล้วยิ่งการปลูกมันสำปะหลังเนี่ยมันดึงแร่ธาตุจากในดินไปเยอะด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเติมเข้าไปและจุลินทรีย์จากธรรมชาตินี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองคุณผู้ชมค่
1: ะ
0: มาถึงช่วงต่อไปของเราค่ะมีคำถามจากทางบ้านส่งมาให้อาจารย์ช่วยตอบให้อีกแล้วนะคะกับช่วงของอาจารย์นิลติวเกษตรค่ะเว วันนี้คำถามนะคะถามเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกข้าวค่ะแต่ไม่ได้ถามว่าข้าวเนี่ยต้องเลือกยังไงหรืออะไรนะคะเขาถามมาว่าดินแบบไหนถึงจะเหมาะกับการปลูกข้าวค่ะ
1: ถ้าเราบอกเลยนะคะดินแบบไหนเหมาะกับการปลูกข้าวเนี่ยดินต้องร่วนซุยดินร่วนซุยแต่ทีนี้เนี่ยเกษตรกรอาจจะสงสัยเพราะว่านาทางภาคอีสานส่วนใหญ่แล้วจะเป็นดินปนทรายเราสังเกตไหมคะว่าข้าวหอมมะลิเนี่ยจะปลูกภาคอีสานเพราะว่าข้าวหอมมะลิเนี่ยถ้าเขาปลูกในพื้นที่ที่มันแห้งแล้งเนี่ยมันจะทำให้ข้าวเนี่ยหอมมีความหอมนะคะแต่จะแห้งแล้งยังไงก็แล้วแต่นะคะสภาพดินที่เป็นดินปนทรายเนี่ยมันเป็นดินที่มีสารอาหารน้อยมากแล้วเป็นดินที่ไม่เก็บกักสารอาหารเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องราวของการที่จะปลูกข้าวที่ไหนก็แล้วแต่เราก็จะต้องมีการปรับปรุงบำรุงดินโดยการเติมเต็มความอุดมสมบูรณ์ลงไปซะโดยการใช้พวกกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นี่คือใส่ลงไปแต่ถ้าเป็นนาในแถบภาคกลางส่วนใหญ่แล้วจะเป็นดินเหนียวเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าดินเหนียวเนี่ยเวลาเราเดินลงไปในนาข้าวเนี่ยเกษตรกรต้องเอาหัวแม่โป้งจิกกันเลยนะแต่ว่าถ้าหากว่าเรามีการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้จุลินทรีย์เป็นตัวช่วยในเรื่องของการทำให้โครงสร้างดินมันร่วนซุยทำให้ดินเนี่ยเปลี่ยนสภาพจากความเป็นกรดให้มีความเป็นกลางการปลูกข้าวของเรามันจะได้ผลผลิตที่ดีมากๆแล้วก็เวลาเราเดินลงไปดินมันจะอ่อนนุ่มเป็นพรมตรงนี้มันจะสามารถที่จะสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพแล้วก็ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจะทำให้เกษตรกรนั้นสามารถลืมตาอ้าปากได
0: ้ก็คือนอกจากที่จะเลือกดินที่เหมาะสมแล้วเรื่องของการบำรุงก็สำคัญด้วยเช่นเดียวกันนะคะใครที่กำลังมีข้อสงสัยในเรื่องของการปลูกข้าวอยู่นะคะวันนี้ก็น่าจะกระจ่างแล้วเนาะว่าต้องเลือกดินแบบไหนและต้องบำรุงแบบใดนั่นเองค่ะแต่ความรู้ของเรานะคะยังไม่ได้หมดเพียงเท่านี้ค่ะต้องรอติดตามช่วงหน้ายังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกมากมายกับรายการทางออกเกษตรกรไทยค่ะ
2: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกผลและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660028หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
3: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
4: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
5: ต้นทุนมันลดแต่ผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
6: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660028 026660028หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
7: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570

ตอนนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปลงพื้นที่นะคะเพื่อที่จะพูดคุยกับเกษตรกรตัวจริงนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ปัญหาที่เขาเคยเจอมาจนถึงแนวทางการแก้ไขและชีวิตในปัจจุบันว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียังไงกันบ้างนะคะอย่างในวันนี้ค่ะเราจะไปกันที่สวนทุเรียนนะคะของลุงดิเลกที่จังหวัดระยองกันค่ะจะเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะกับช่วงนี้ลงพื้นที่หาทางออกค่ะ

0: เนื้อที่ประมาณ11ไร่มีปัญหาเรื่องดินครับดินมันเป็นกรดการปลูกต้นทุเรียนปลูกแล้วมันไม่ค่อยจะรัดมันก็ได้ตะเหลืองอยู่ก็ที่มันไม่ค่อยจะไปไหนเลยเนี่ยก็ปัญหาการปลูกทุเรียนก่อไอการดูแลครับมันก็จะต้องใช้ดูแลให้ทีถ้วนหน่อยนึงทำทุเรียนเนี่ยว่ากันความจริงมันต้องเรียนรู้ไม่ใช่ว่าจะอยู่ๆจะมาทำโดยว่าไม่นั่นไม่ได้แต่ว่าเอาเงินไปฝังดินทิ้งเท่านั้นแหละปุ๋ยเนี่ยรู้สึกว่ามีมากยี่ห้อแล้วลูกนึงไม่ต่ำจากพันกว่าบาททั้งนั้นเลยอ่ะแล้วพอใส่ไปทำไม่ถูกใส่เยอะไปดินก็เป็นกรดให้น้ำน้ำก็ไม่หลงหลังโอ้โหดินกลับแข็งทีนี้ผมปลูกทุเรียนไว้ก็ต้นประมาณนี้แล้วประมาณ4ปีทีนี้ผมก็มาตั้งใจจะทำลำไยทีนี้ผมก็ไม่ได้เอาทุเรียนออกนะตอนนั้นน่ะพอมาทำสารไม่เกิน2อาทิตย์นะทุเรียนเนี่ยใบเริ่มตกแล้วก็ไม่กี่วันก็เหี่ยวตายที่ผมมาฉีดเนี่ยนะฉีดรอบโคนบ้างฉีดใบฉีดต้นเนี่ยรู้สึกว่าอาทิตย์นึงหรืออาทิตย์ปลาๆเนี่ยมาสังเกตเลยใบพวกใบพวกนี้จะผิดขึ้นมาเลยแล้วใบก็จะย้ายขึ้นรู้สึกว่าเขาน้ำเนี่ยเดินไปรอบแต่รอบโคนไงมันนิ่มดินน่ะรู้สึกว่ามันฟูขึ้นอะไรเงี้ยทำให้รากเดินสะดวกไปได้ง่ายพอใจครับพอใจมากการปรับปรุงดินในพื้นที่ของเราที่ทรุดโทรมลงไปแล้วเนี่ยจะดียิ่งขึ้นไปถ้าว่าไม่เชื่อขอให้มาดูที่สวนคุณลุงดิเรกไกรพงษ์หมู่เก่าตำบลคลองปูนเนี่ยขอให้มาดูที่สวนนี่ได้เลยเป็นตัวอย่างได้เลย
1: ส่วนของคุณลุงดิเรกเนี่ยก็เป็นตัวอย่างได้เป็นอย่างดีเลยนะคุณผู้ชมค่ะจากใบที่มันมีทั้งความเหลืองทั้งใบที่ไม่สมบูรณ์นะคะแต่คุณลุงก็คือไม่ยอมแพ
2: ้
1: หาแนวทางป้องกันแล้วก็แก้ไขมานะคะจนปัจจุบันเนี่ยอุดมสมบูรณ์เลยแนวความคิดของคุณลุงดิเรกเนี่ยเขาจัดการแก้ไขด้วยวิธีไหนอะคะจ๊ะ
2: คือคุณลุงดิเรกเนี่ยคือเขาก็มีการบำรุงดูแลอย่างดีเนาะแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคุณลุงดิเรกก็ใช้วิธีการเรื่องของการจัดการดินเพราะว่าอย่าลืมนะคะวันนี้ปลูกอะไรก็แล้วแต่ดินเป็นหัวใจโดยเฉพาะเรื่องของทุเรียนเนี่ยนะคะต้องระมัดระวังมากที่สุดเลยเพราะว่าโรคที่มาจากทางดินเนี่ยคือมันกระหน่ำซ้ำเติมจนกระทั่งต้องฟันส่วนทิ้งกันเลยแต่ลุงดิเรกเนี่ยก็มีการแก้ไขปัญหาการจัดการตั้งแต่เรื่องดินมาเลยปรากฏว่าแกก็ประสบความสำเร็จ
1: ค่ะไม่น่าเชื่อน
2: ะ
1: จากปัญหาที่เราเห็นที่ใบเนี่ยแต่จริงๆแล้วนะคะจุดเริ่มต้นมันอยู่ที่ดิน
2: ที่ดิน
1: และถ้าเราแก้มันให้ตรงจุดนะคะก็จะสามารถฟื้นคืนชีพให้กับต้นไม้ของคุณเนี่ยอุดมสมบูรณ์ได้อีกครั้งนึงโดยเฉพาะเรื่องของการปลูกทุเรียนพอต้นสมบูรณ์แล้วเนี่ยผลผลิตการติดดอกออกผลคั่วก็จะเหนียวแล้วลูกก็จะใหญ่ได้ฟอร์มที่สวยมากยิ่งขึ้นและแน่นอนว่ากำไรก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมและนี่ก็คือความรู้ทั้งหมดนะคะที่เราเอามาฝากในรายการทางออกเกษตรกรไทยนะคะพบกันได้เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา 11:45 น.ไปจนถึงเวลา 12:00 น.วันนี้ผักหวานและอาจารย์นินลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: 1กันยายนวันสืบนาคเสถียรตำนานนักอนุรักษ์ไทยผู้ที่รักป่าไม้สัตว์ป่าและธรรมชาติด้วยกายและใจจากเพื่อนสนิทที่ต้องร่วมกันทำภารกิจสุดเสี่ยงแต่กลับถูกหักหลังและถูกไล่ล่าทั้งคู่จึงต้องกลายเป็นคู่หูคู่โหดฝ่าฟันอันตรายเพื่อเปิดโปงความจริงพบกันในภาพยนตร์แอคชั่นเพื่อนคู่โหดในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 20:30 นถึง 22:30 นทางททบ5จับคุณใส่หม้อถ่วงน้ำซะเลย
1: Movie Week and Special พร้อมส่งมอบความสุขความสนุกความมันในช่วงวันหยุดให้กับคุณไปกับภาพยนตร์คุณภาพครบรสหลากอารมณ์ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 14:30 นถึง 16:30 นทางททบ5

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เที่ยงวันทันข่าวจันทร์ถึงศุกร์เราพบกัน 11:30 นครับคุณปาจารีและผมพานุพงศ์ครับ
0: ค่ะรับชมสดๆผ่านหน้าจอททบ5นะคะรวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆของเราด้วยที่ V5 HD ออนไลน์ค่ะเพจ Facebook YouTubeเบื้องหลังการทำงานผ่านช่องทาง TikTok นะคะแล้วก็เว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้คุณผู้ชมเข้าไปติดตามรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะ
1: ครับ
0: ส่วนหัวข้อข่าวของเราในวันนี้แน่นอนนะคะต้องไปร่วมแสดงความยินดีกับนักตบสาวไทยรวมไปถึงประเด็นอื่นๆด้วยไปติดตามพร้อมกันก่อนค่ะชื่นมื่นค่ะทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยแชมป์เอเชีย2026เดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งถึงสนามบินสุวรรณภูมิบ้านเราแล้วนะคะบรรดาแฟนคลับมารอให้การต้อนรับแน่นสนามบินค่ะ
1: ส่วนในปานครับเสริมกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายซึ่งก็มีทีมกู้ภัยและผู้เชี่ยวชาญจากจีนเกาหลีใต้และอินเดียเข้ามาสนับสนุนด้วยครับคุณผู้ชมฮะไปดูบรรยากาศแหมก็เรียกว่ากลับมาถึงประเทศไทยแล้วนะฮะสำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยกลับมากลางคืนนะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่าให้ดูบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิกันหน่อยโอ้โหเนี่ยฮะคึกคักไหม
0: ใช่ค่ะสุดๆชื่นมื่นมากนะคะ
1: เออจัดเต็มเลยนะฮะเพราะว่าแม่คนไทยส่งใจไปเชียร์พวกเธอเนาะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อยากจะไปต้อนรับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเวลาเขาให้สัมภาษณ์นะเขาจะบอกว่าไม่ต้องคิดอะไรอ
0: ่ะ
1: จะตามหรือจะนำคิดว่าต้องได้แชมป์ต้องชนะ
0: เท่านั้นเลย
1: เออต้องได้ไปโอลิมปิกขนาดตอนที่ตามอยู่ยังบอกว่าต้องไปโอลิมปิกนี่นะฮะแล้วสุดท้ายพวกเธอก็ทำได้นะฮะทำให้แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยเนี่ยโอ้โหมันรู้สึกอัดอั้นมาหลายปีโดยเฉพาะเราลุ้นที่จะไปโอลิมปิกเกมเนี่ยมาต่อเนื่องเลยนะโอ้โหแล้วดูชั้นบนฮะทั้งข้างล่างทั้งข้างบนแน่นสนามบินเลยอ่ะเชื่อว่าต่างชาติคงแบบโอ้โหใครมาเนี่ย นี่ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนี่ท่านผู้ชมบรรยากาศสนามบินสุวรรณภูมิคือคักสุดๆเลยนะฮะหลังจากที่ทีมชาติไทยของเราเนี่ยคว้าแชมป์เอเชียได้เป็นสมัยที่4แล้วก็ตั๋วโอลิมปิกเกม2028นะฮะพร้อมไปลุยโอลิมปิกที่สหรัฐถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะฮะท่านผู้ชมฮะแล้วก็อีกหนึ่งโควต้าที่เราได้ไปนะศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027ที่สหรัฐและแคนาดาด้วยนะครับเมื่อคืนเนี่ยมีเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวนะฮะคุณภัสกรรังสิวัฒนศักดิ์และมีดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะแล้วก็นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยผู้สนับสนุนรวมถึงแฟนๆเนี่ยไปรอต้อนรับความสำเร็จนะครับท่านผู้ชมถือว่านี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยนะแล้วก็ทางนักกีฬาเนี่ยขอบคุณผู้ฝึกสอนนะครับแล้วก็เนี่ยฮะโค้ชออส
0: ค่ะผู้อยู่เบื้องหลังนี่ความสำเร็จความสมหวังชื่นมื่นของคนไทยในครั้งนี้นะคะ
1: แหมโอ้โหเดินชูถ้วยมาเลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: คือที่ให้โค้ชออสถือเนี่ยเพราะว่าคนเยอะแล้วโค้ชออสแกตัวใหญ่
0: อ่ะ
1: แกตัวสูงอ่ะชูขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเห็นกันหมด
0: ชัดเลย
1: ใช่นะครับนอกจากนี้เนี่ยนะฮะคุณภัสกรเลขารัฐมนตรีเนี่ยนะฮะก็บอกว่าขอบคุณผู้ฝึกสอนนักกีฬาทีมงานทุกคนเลยที่ช่วยกันสร้างความสำเร็จนะครับผู้ว่าการททเนี่ยนะฮะกกทบอกว่าความสำเร็จเนี่ยรัฐบาลเห็นความสำคัญจึงอาจจะมีเงินอัดฉีดเป็นพิเศษเพิ่มเติมวันก่อนนี่เห็นว่ารัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะสั่งกองทุนกีฬาอัดฉีดเลยตามระเบียบใช่ไหมฮะ
0: ค
1: ือวันนั้นข่าวบอกว่าตามระเบียบตามหลักเกณฑ์แต่ทีนี้เนี่ยผู้ว่ากกทบอกว่าอาจจะมีเงินอัดฉีดเป็นพิเศษเพิ่มเติมจากเงินรางวัลปกติเพื่อขอบคุณทุกคนเลยนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลบอกขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันสนับสนุนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจนประสบความสำเร็จเป้าหมายต่อไปคือเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะฮะซึ่งทีมชุดนี้จะเป็นทีมชุดลุยศึกเอเชียนเกมด้วยแต่จะต้องตัดรายชื่อนักกีฬาจาก14ไป12คนตามกติกานะครับหลังจากนี้ฮะทีมนักตบสาวไทยเตรียมเข้าพบนายกรัฐมนตรีตามรายงานที่บอกว่าวันพฤหัสนี้วันที่3กันยายนก็จะไปพบนายกที่ทำเนียบนะฮะก่อนที่เก็บตัวฝึกซ้อมต่อเลยนะ
0: ค่ะ
1: นะฮะจะบินไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่นว่าเอเชียนเกมก็จะจัดที่ญี่ปุ่นนี่คือถ้าเราได้แชมป์เอเชียมาผมเชื่อว่าเหรียญทองเอเชียนเกมไม่ไกลละถูกไหม
0: ใช่แล้ว
1: เพราะว่าในประเทศในกลุ่มเอเชียเนี่ยก็จะมีจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยที่บางทีแบบเราสูสีแล้วเราบางทีอาจจะเป็นรองนะฮะแต่ถ้าช่วงไหนที่เราแบบพีคๆนะแล้วแบบใจสู
0: ้
1: แล้วเตรียมตัวเตรียมทีมกันดีนะไม่มีนักกีฬาเจ็บนะสู้ได
0: ้แน่นอนผ่านมาแล้วกำลังใจก็เปี่ยมเลยตอนนี
1: ้ครับเดี๋ยวฟังเสียงนิดนึงฮะ
2: ขาดไม่ได้เลย เลยต้องขอขอบคุณทางผู้ฝึกสอนนักจิตวิทยาการกีฬานักโภชนาการ

0: ทุกท่านที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นท่านสมพรใช้พลังงานนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยแล้วก็ขาดไม่ได้อีกคนสุดท้ายโค้ชพอดครับแล้วก็ทีมนักมือสองครับถ้าไม่มีท่านเที่ยวเข็นก็จะไม่มีความอดทนจนทำให้หนูในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณมากๆครับ
1: จริงๆแล้วมันเป็นครั้งแรกของกีฬาประเภททีมหมายถึงว่านานมาแล้วเนาะอาจจะมีเคยมีฟุตบอลเนาะที่หนูจำไม่ผิดก็คือเป็นอาจจะเป็นฤดูพ่อแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าณตอนนี้ก็คือเป็นกีฬาประเภททีมชนิดแรกนะคะที่ได้ไปโอลิมปิกที่คว้าตั๋วไปได้แล้วก็เป็นทีมที่2ที่คว้าตั๋วไปโอลิมปิกนะคะถามถึงความภาคภูมิใจก็คือภูมิใจมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการไปโอลิมปิกครั้งนี้นะคะมันไม่ได้แค่เพื่อนักกีฬาทุกคนแล้วมันก็ไม่ได้เพื่อแค่ใครสักคนในทีมที่ยืนอยู่นะตรงนี้แต่มันทุกคนทั้งหมดเลยที่เป็นคนไทยก็ว่าได้นั่นคือความภูมิใจของตัวเองแล้วก็ของทุกคนในทีมทั้งทุกคนที่มีส่วนร่วมในทีมก็คืออันนี้คือความภาคภูมิใจของพวกเรา
2: โอ้โหดีนะฮะก็เป็นที่ภาคภูมิใจของแฟนกีฬาชาวไทยด้วยนะ
3: แฟนๆที่ไปรอรับก็แรงไม่ตกกันเลยทีเดียวนะคะต้อนรับเหมือนตอนเชียร์อย่างนี้เลย
2: คือตอนเชียร์เดียวแบบหวาดเสียว
3: มัน
2: นะมันมากคือแบบลุ้นทุกลูกทุกแต้มอ่ะที่เวลาสาวไทยขึ้นตบอ
3: ่ะ
2: คือบอกว่าอารมณ์เชียร์วอลเลย์บอลนี่ไม่ต่างจากมวยแล้วคือแต่ก่อนเชียร์บอลก็อันนี้เชียร์วอลเลย์นี่ก็แล้วมันเป็นปรากฏการณ์นะเพราะเดี๋ยวดูมันไม่ต้องอยู่ที่บ้านดูกันช่วงที่สาวไทยเราแข่งเนี่ยนะฮะรอบชิงเน
3: ี่
2: ยแต่ละคนที่เดินอย่างนี้เลยผมอยู่นอกพอดีอ่ะเดินอย่างเงี
3: ้ยยกจอบางคนก็ดูบนรถไฟฟ้าอะไรแบบนี้แทบจะแบบส่งเสียงกันออกมาเลยทีเดียว
2: เป็นปรากฏการณ์นะฮะ
3: ค่ะยินดียินดีนะคะความสุขของคนไทยทีนี้เปลี่ยนอารมณ์มาที่เรื่องของฟืนไฟกันหน่อยนะคะช่วงนี้เกิดขึ้นบ่อยแล้วก็ถี่มากเลยล่าสุดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะเกิดขึ้นที่ซอยสุขุมวิท3ย่านมักกะสันมีผู้เสียชีวิต1รายด้วยค่ะเมื่อเวลา 02:35 นะคะหรือว่า 02:35 นาทีเกิดเหตุเพลิงไหม้อีกแล้วค่ะที่ซอยสุขุมวิท3ย่านมักกะสันอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยพญาไทเข้าไประงับเหตุเร่งเคลื่อนย้ายประชาชนรวมไปถึงผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่ก่อนที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้ในเวลา 3:17 นาทีก็คือช่วงตี 3เบื้องต้นบ้านเรือนเสียหายไปประมาณ15หลังคาเรือนค่ะในที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิต1รายยังไม่ทราบเพศและอายุนะคะขณะที่มีอาสาสมัครได้รับบาดเจ็บจากไฟลวก1รายด้วยนำส่งที่โรงพยาบาลหัวเฉียวต่อมาค่ะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามสถานการณ์ก็มีการตรวจบริเวณโดยรอบสอบถามสถานการณ์จากเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่นะคะกำชับใหดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดเพราะว่าโครงสร้างบางส่วนได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ด้วยนอกจากนี้ได้ติดตามสถานการณ์และการเข้าปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องแล้วก็เร่งประสานในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะทางมณฑลทหารบกที่11โดยกองพันสารวัตรทหารที่11เมื่อคืนที่ผ่านมาได้จัดกำลังสารวัตรทหารเข้าพื้นที่ชุมชนซอยสุขุมวิท3ที่เกิดเหตุดังกล่าวร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรจัดจุดจอดรถชั่วคราวอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมไปถึงประชาชนในพื้นที่ก่อนที่ในที่สุดจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ค่ะทีนี้มาที่การช่วยเหลือหลังเกิดเหตุนะคะสำนักงานเขตราชเทวีได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดดิดหงสารามหรือว่าวัดมักกะสันนั่นเองค่ะรองรับประชาชนที่ยังไม่สามารถกลับเข้าที่พักอาศัยได้ก็มีการเตรียมน้ำดื่มอาหารที่นอนห้องน้ำประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดูแลณตอนนี้มีผู้ประสบภัยเข้าพักประมาณ 20-25 ครอบครัวนะคะหรือราวๆ50คนมีการกำชับให้ดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษค่ะโดยเฉพาะเด็กๆกับผู้สูงอายุเร่งประสานสถานศึกษาเพื่อดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบเรื่องการเรียนเครื่องแบบสิ่งของจำเป็นด้วยเพราะว่าบ้านบางหลังเนี่ยพังเสียหายนะคะไม่สามารถนำทรัพย์สินออกมาได้ทันนอกจากนี้กำชับให้ศูนย์พักพิงประสานศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ค่ะสำรวจผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวรวมไปถึงใครที่ต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่องให้ได้รับยาแล้วก็ดูแลด้านสุขภาพอย่างเหมาะสมวางแนวทางรองรับเด็กในช่วงที่ศูนย์ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ค่ะนอกจากนี้ก็กำชับให้ดูแลทรัพย์สินประชาชนที่ต้องอพยพด้วยนะคะประสานตำรวจอำนวยความสะดวกด้านการแจ้งความสำรวจทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยสำหรับคนที่ยังกลับเข้าบ้านไม่ได้ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบและสอบสวนของเจ้าหน้าที่ค่ะขณะที่ทางกทม.หรือว่ากรุงเทพมหานครก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องค่ะมาที่ทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ก็ได้เผย

0: ถึงเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวถึงแนวทางป้องกันแก้ไขต้องดูสาเหตุเป็นหลักก่อนถ้าเกิดเหตุในพื้นที่ชุมชนอาจเกิดจากอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเสื่อมมาตรฐานไปก็ต้องมีการกำชับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานครเองในการเร่งตรวจสอบพื้นที่ที่มีความเสี่ยงค่ะเพราะว่าในเรื่องนี้ป้องกันไว้ดีกว่าไปแก้ทีหลังค่ะ
1: ผู้ชมฮะภาคเหนือหลายจังหวัดยังคงต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากนะครับเมื่อสัปดาห์2สัปดาห์ก่อนเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่แม่ฮ่องสอนนะครับที่อำเภอแม่เสลียงคือจุดตรงนี้เองเนี่ยถูกน้ำป่าซัดขาดจริงๆตรงนี้เป็นสะพาน
0: ค่ะ
1: แต่ว่าน้ำป่าซัดขาดเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วและเนี่ยผ่านมาแล้วประมาณ2สัปดาห์ถูกตัดขาดเลยฮะคนที่อยู่ด้านในเนี่ยออกมาไม่ได
0: ้ค่ะ
1: และนี่คือทีมที่เขาเอาเสบียงไปส่งแล้วดูฮะเดินเท้ากันมา12กิโลเมตรเพื่อมารับข้าวของเสบียงเอาไปให้กับคนที่บ้านนะฮะท่านผู้ชมฮะตอนนี้ก็ทำเท่าที่ทำได
0: ้
1: อะถูกไหมเพราะว่าการที่ไปสร้างเส้นทางเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเนี่ยนะครับโดยนายอำเภอแม่เสลียงนะฮะคุณวรศักดิ์พานทองก็ลงพื้นที่นะครับท่านผู้ชมไปช่วยเหลือประชาชนตรงนั้นเนี่ยคือบ้านห้วยปางผางตำบลแม่เหาะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกมานาน12วันแล้วก็คือตั้งแต่20สิงหาคมที่ผ่านมาณวันนั้นเกิดอะไรขึ้นฝนตกหนักครับน้ำป่าไหลหลากแล้วมันไปกัดเซาะคอสะพานตัวนี้คือสะพานที่เป็นทางเข้าหมู่บ้านตัวคอสะพานพอมันชำรุดสะพานไปหมดเลยครับท่านผู้ชมรถทุกชนิดเนี่ยผ่านไม่ได้กระทบต่อประชาชนคืออยู่ในนั้นน่ะไม่เยอะครับประมาณ17หลังคาเรือนรวมแล้ว91คนถือว่าเป็นครั้งที่3ในรอบปีโอ้โหท่านผู้ชมมันคือฟังดูเหมือนโอเคล่ะคนอยู่ไม่เยอะแต่ถ้าคนในนั้น91คนแล้วบอกว่ารอบเนี่ยคือครั้งที่3ในรอบปีที่คอสะพานถูกน้ำป่าซัดขาดอ่ะแล้วเขาต้องระบาดกันแบบนี้ฮะท่านผู้ชมฮะคือตอนนี้ใช้ชีวิตกันค่อนข้างลำบากเลยนะครับตอนนี้ครับท่านผู้ชมน้ำมันยังสูงอยู่ประกอบกับพื้นที่ยังมีฝนตกเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าไปซ่อมแซมเนี่ยยังไม่ปลอดภัยนะครับอำเภอแม่เสลียงก็เลยนำของบริจาคจากภาคประชาชนเนี่ยถุงยังชีพจากกิ่งการชาติอำเภอแม่เสลียงอันนี้เข้าไปมอบให้ไปช่วยเหลือก่อนนะครับแต่เนื่องจากรถไม่สามารถข้ามจุดที่คอสะพานขาดได้ใช้วิธีการเนี่ยคือเป็นการนัดหมายว่าโอเคไอ้ตรงที่เป็นคอสะพานนี้ผมให้ข้อมูลผิดตรงที่เป็นคอสะพานเนี่ยตรงนั้นน้ำมันยังไหลเชี่ยวยังแรงอยู่ก็เลยไม่ได้นัดกันตรงนั้นก็เลยมานัดกันจุดนี
0: ้
1: จุดที่มองแล้วเนี่ยมันน้ำมันแห้งและยังพอที่จะเดินข้างล่างแล้วปีนเอาของขึ้นไปส่งต่อให้แบบนั้นนะครับท่านผู้ชมนัดหมายให้ชาวบ้านเดินเท้าออกมารับของเจอกันครึ่งทางครับโดยจุดสะพานที่เสียหายอยู่ห่างจากหมู่บ้านเนี่ย6กิโลเมตรเพราะนั้นเนี่ยที่ต้องเดินเท้ามารับของรับเสบียงแล้วก็กลับไปที่หมู่บ้านเนี่ยกลับไป12กิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมไปกลับไป6กลับอีก6นะครับเจ้าหน้าที่ก็เตรียมเข้าซ่อมคอสะพานทันทีนะครับเมื่อฝนหยุดตกและระดับน้ำลดลงจนสามารถดำเนินการได้อย่างปลอดภัยนะครับ
0: ไปต่อกันที่อำเภอคอนบุรีนครราชสีมากันบ้างนะคะฝนตกมาต่อเนื่องค่ะแต่ก็ส่งผลดีเพราะว่าช่วยเติมน้ำให้กับเขื่อนลำแชะนะคะผลดีที่ว่าก็คือพื้นที่เกษตรกรรมโดยเฉพาะข้าวนาปีที่ปลูกอยู่ท้ายเขื่อนนั่นเองค่ะไปกันที่โคราชหรือว่านครราชสีมากันนะคะระยะนี้ที่พื้นที่อำเภอคอนบุรีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยในพื้นที่เหนือเขื่อนลำแชะตกนานเกือบ1ชั่วโมงค่ะภาพวงจรปิดบนกระชังเกษตรกรที่อยู่กลางเขื่อนลำแชะก็มีการเก็บภาพบรรยากาศของคลื่นลมกระโชกกลางเขื่อนเอาไว้นะคะแสดงให้เห็นเลยว่ามันแรงนะคะคลื่นลมเนี่ยแรงเลยทีเดียวทีนี้ฝนที่ตกลงมาช่วงนี้ปรากฏว่าก็ส่งผลดีเพราะว่าทำให้ปริมาณน้ำภายในเขื่อนลำแชะกระเตื้องขึ้นมาบ้างส่งผลกับปริมาณน้ำในเขื่อนที่มีผลกับการเพาะปลูกข้าวนาปีที่อยู่ท้ายเขื่อนนั่นเองส่วนปริมาณน้ำภายในเขื่อนลำแชะล่าสุดวันนี้น้ำอยู่ที่ 97.5 ล้านลูกบาทเมตรค่ะคิดเป็นร้อยละ35ของความจุอ่างทั้งหมดที่275ล้านลูกบาทเมตรส่วนปริมาณน้ำใช้การได้อยู่ที่ 90.5 ล้านลูกบาทเมตรปริมาณน้ำไหลลงสู่เขื่อนเมื่อวานนี้อยู่ที่2ล้านลูกบาทเมตรซึ่งทางเขื่อนยังคงต้องส่งน้ำเสริมปริมาณน้ำฝนให้กับพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีในเขตชลประทานรวมไปถึงเพื่อการอุปโภคบริโภคด้วยแล้วก็รักษาระบบนิเวศไว้กว่า 1,250,000 ลูกบาทเมตรค่ะนอกเหนือจากนี้เขื่อนยังมี หน้าที่มีความจำเป็นต้องส่งน้ำให้กับเกษตรกรปลูกข้าวนาปีไปจนถึง15กันยายนกลางเดือนนี้นะคะป้องกันไม่ให้ข้าวนาปีของเกษตรกรได้รับความเสียหายจากปัญหา

0: นทิ้งช่วงค่ะ
1: ครับจังหวัดไหนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเมื่อไหร่ฝนจะลดลง
0: ที
1: นะฮะเพราะนั้นดูประกาศจากกรมอุตุกันหน่อยนะฮะก็ภายในวัน2วันเนี่ยครับท่านผู้ชมเพราะว่าประกาศฉบับล่าสุดเนี่ยก็คือตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วจนถึง2กันยายนทีนี้ประกาศล่าสุดเนี่ยก็ยังครอบคลุมถึงวันที่2อยู่แต่วันที่3เป็นต้นไปเนี่ยก็ยังไม่ทราบนะฮะเดี๋ยวต้องรอฟังประกาศกันดูอีกทีว่าฝนจะลดลงหรือไม่อย่างไรเนี่ยเป็นฉบับล่าสุดนะฮะกรมอุตุออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึง2กันยายนอันนี้เป็นฉบับที่12แล้วนะครับบอกว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเนี่ยจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเปรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงเพราะนั้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเนี่ยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับ
0: พูดถึงน้ำท่วมนะคะไปต่อกันที่เหตุน้ำท่วมใหญ่ดินถล่มที่เนปาลค่ะณตอนนี้ก็ยังคงระดมกำลังกันค้นหาผู้สูญหายนะคะนอกเหนือจากนี้ยังมีอาสาสมัครจากหลากหลายชาติไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีใต้แล้วก็อินเดียมาร่วมสมทบด้วยค่ะไปดูการให้ความช่วยเหลือนะคะโดยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานค่ะทีมกู้ภัยเนปาลกว่า 20,000 ชีวิตพร้อมกำลังสนับสนุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ภัยก็มีทั้งจากจีนอินเดียเกาหลีใต้ยังคงทำงานกันอย่างหนักเพื่อเร่งค้นหาคนงานอีกหลายร้อยชีวิตที่คาดว่าน่าจะติดอยู่ตามโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ11แห่งด้วยกันค่ะส่วนใหญ่นั้นติดอยู่ในอุโมงค์ใต้ดินในเขตราสุวาและเขตนวโกฏซึ่งเป็น2พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลันครั้งใหญ่ที่ชายแดนเนปาลกับทิเบตนะคะท่ามกลางสภาพพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ก็ทำงานอย่างยากลำบากและมีความเสี่ยงสูงอีกด้วยค่ะกองทัพเนปาลเผยทีมค้นหาและกู้ภัยจำเป็นต้องใช้วัตถุระเบิดชนิดควบคุมแรงระเบิดร่วมกับรถขุดดินขนาดใหญ่และไฟส่องสว่างเพื่อจะเปิดทางเข้าสู่อุโมงค์ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำดังกล่าวโดยได้ระบายน้ำกำจัดโคลนก่อนเข้าไปถึงคนงานที่ติดอยู่ข้างในทีมกู้ภัยกู้ร่างผู้เสียชีวิตออกมาได้3คนนะคะจากอุโมงค์2แห่งขณะที่พื้นที่ส่วนอื่นๆก็ยังคงถูกโคลนฝังอยู่ระหว่างการค้นหาและกู้ภัยอย่างต่อเนื่องณตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงกว่า930คนแล้วส่วนผู้สูญหายยังมีมากกว่า 4,500 คนค่ะขณะเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัยต่างๆได้อย่างน้อย 1,451 คนซึ่งสาเหตุของภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่ชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนครั้งนี้สำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐหรือว่า USGS ระบุค่ะว่าเกิดจากการพังทลายของธารน้ำแข็งซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทำให้ธารน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยละลายเร็วขึ้นเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกนะคะนายกรัฐมนตรีเนปาลได้กล่าวถึงเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ค่ะว่าไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามปกติแต่มีสาเหตุมาจากวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเหมือนกับที่ USGS กล่าวแล้วก็เรียกร้องนะคะให้ประชาคมโลกเร่งยื่นมือเข้ามาดำเนินการให้ความช่วยเหลือเนปาลรับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้นเหมือนก่อนหน้านี้ที่มีเป็นภาพยนตร์นะคะแต่นี่ก็คือเป็นอีกสัญญาณเตือนใหญ่ๆจากธรรมชาติ
1: เนี่ยนะคืออะไรที่เราไม่เคยเห็นเราก็เจอเนื่องจากโลกมันแปรปรวนจากภาวะโลกร้อนโลกเดือดเนี่ยนะอย่างแบบเนี้ยเราก็ไม่เคยเจอนะเพียงแต่ว่าวันนั้นสัมภาษณ์อาจารย์เสรีอาจารย์บอกว่าเคยเกิดน
0: ะ
1: แล้วถ้าแบบเนี้ยเราก็มีชื่อเฉพาะที่เรียกด้วยนะฮะเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เคยหนักขนาดเนี้ย
0: สิ้นทางหนีจริงๆอะค่ะจากคลิปภาพนะคะ
1: เนี่ยเขาเรียกว่าการเกิดน้ำท่วมจากการทะลักของทะเลสาบธารน้ำแข็งนี่คือชื่อที่แปลเป็นไทยนะแต่ว่าอาจารย์บอกว่ามันจะมีชื่อสากลภาษาอังกฤษอยู่ผมจำไม่ได้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ว่าถ้าชื่อไทยการเกิดน้ำท่วมจากการทะลักของทะเลสาบธารน้ำแข็งแล้วพอโลกเดือดเนี่ยกลายเป็นอะไรเนี่ยรุนแรงมากเลย
0: ยิ่งกว่ามหันตภัยนะ
1: ครับกลับมาที่บ้านเรากันหน่อยนะฮะตอนเนี้ยคนที่โกงสอบท้องถิ่นและถูกบรรจุไปถูกเอาออกมาแล้ว 3,800 กว่าคนส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือที่โกงสอบแต่ว่าเขายังไม่ได้รับการบรรจุเพราะนั้นตรงนั้นก็เลยไม่ได้รวมอยู่ในตัวเลขดีนะครับเพราะนั้นสิ่งที่กังวลตามมาคืออะไรรู้ไหมคือคนที่เข้าไปทำงานแล้วอ่
0: ะ
1: เขาก็รู้จักกันหมดแล้วไง

0: ปรากฏว่าอ๋อนี่บรรจุใช่ไหม ออกแล้วเดี๋ยวไม่เป็นไร
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวไปสมัครเป็นแบบลูกจ้างอ่ะแปลสภาพจากการบรรจุเป็นราชการมาเป็นลูกจ้างแทน
1: เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นี่หรอ
0: เออ
1: ได้หรอ
0: ก็ได้เลยสิเพราะดังนั้นเนี่ยฮะล่าสุดทางกระทรวงมหาดไทยเหมือนจะรู้ทันหรือเปล่า
1: เออ
0: ออกเป็นคำสั่งออกมาเลยท่านผู้ชมห้ามนะเพราะแบบเนี้ยถือว่าขัดต่อคุณธรรมจริยธรรมนะคนแบบเนี้ยจ้างไม่ได้นะฮะท่านผู้ชมเนี่ยฮะเป็นหนังสือของกรมการปกครองที่ระบุว่าตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติความละเอียดนะฮะตามหนังสือที่อ้างถึงนั้นเนื่องจากปัจจุบันปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลที่ถูกเพิกถอนออกจากบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นบุคคลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่ย้ำว่ามันเป็นข่าวที่แชร์กันในสื่อสังคมออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยเขามีกำหนดอยู่ไงคือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดียึดมั่นในหลักนิติธรรมเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติปราศจากอคติไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบไม่กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมยึดมั่นในกฎหมายและไม่ใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการนี่ข้อนี้ไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนผู้ที่มีความประพฤติหรือมีชื่อในทางเสื่อมเสียอันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน
1: ตรงกับสุภาษิตไทยเลยนะคบคนพาลไปหาผิดอย่างนี
0: ้นี่นะฮะแล้วก็ยังมีต่อนะบอกประกอบกับการจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีลักษณะเป็นการจ้างเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างจากผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับงานจ้างเหมาบริการเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับให้ผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยพิจารณาดำเนินการจ้างเหมาโดยไม่เอื้อประโยชน์แก่ฝ่ายใดนะครับ
1: คือ
0: ในคำสั่งเนี่ยก็ไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงหรอกว่าห้ามไปจ้างนะ
1: ค
0: นที่ถูกไล่ออกอ่ะจากกองสอบท้องถิ่นเพียงแต่ว่าแหมก็บรรยายมาซะขนาดเนี้ยบรรยายมาละเอียดขนาดเนี้ยคือไม่ใช่คุณสมบัติของคนที่โกงสอบน
1: ะ
0: แต่เป็นคุณสมบัติของผู้บริหารท้องถิ่นที่จะต้องมี1 2 3 4
1: ค่ะ
0: นี่บอกต้องไม่คบกับคนที่ทําเสื่อมเสีย
1: ชอบข้อนี้มากไฮไลท์เลย
0: นะฮะเพราะฉะนั้นก็ให้ทางจังหวัดเนี่ยไปคุมเข้มดูอีกทีนึง
1: นะคะมาต่อกันที่ผลงานของกองปราบนะคะบุกทลายโกดังย่านปทุมธานีค่ะคือเขามีการเก็บเป็นแฟลชไดร์เถื่
0: อ
1: นแล้วก็การ์ดหน่วยความจำเถื่อนคือการ์ดหน่วยความจำเนี่ยไม่ตรงปกหน่วยความจำมันไม่ได้เยอะเหมือนที่ระบุแต่ว่าแฟลชไดร์เถื่อนเนี่ยสายไอทีมีสะดุ้งเลยเขาบอกว่าเสียบปุ๊บไวรัสกินทันทีน่ากลัวมากนะคะที่นี่เลยที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีผลงานตำรวจกองปราบค่ะก็เข้าไปบุกทลายโกดังดังกล่าวนะคะคือสืบเนื่องมาจากตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าปอสได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนค่ะว่าได้รับความเสียหายจากการสั่งซื้อสินค้าประเภทการ์ดหน่วยความจำแฟลชไดร์ผ่านร้านค้าออนไลน์คือลูกค้าเขาซื้อมาแล้วปรากฏว่าใช้งานไม่ได้บ้างหน่วยความจำไม่เต็มจำนวนตามที่ระบุบ้างบางรายใช้งานผิดปกติเหมือนติดไวรัสเจ้าหน้าที่ก็เลยประสานไปยังบริษัทผู้ผลิตเจ้าของแบรนด์สินค้าที่เกี่ยวข้องตามที่มีการร้องเรียนกระทั่งพบว่ามีร้านค้าออนไลน์ต้องสงสัยที่ขายสินค้าดังกล่าวแล้วก็ยังพบว่ามีสถานที่ที่เชื่อว่าเก็บสินค้าเอาไว้เพื่อเตรียมขายด้วยเป็นโกดังตั้งอยู่ที่ตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะเจ้าหน้าที่จากกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยนะคะก็เลยไปที่จุดดังกล่าวที่ได้ที่หมายมาปรากฏว่าภายในโกดังนี้มีการแบ่งสัดส่วนการทำงานพื้นที่จัดเก็บสินค้าเป็นระบบเลยมีพนักงานทำหน้าที่คอยแพ็คสินค้าจัดส่งพัสดุให้กับลูกค้าด้วยแต่มันมีการปิดบังอำพรางด้วยการนำกล่องพัสดุหลายสิบกล่องมากองรวมกันไว้ค่ะทำให้ดูคล้ายกับเป็นกองขยะที่ไม่ใช้แล้วแต่ปรากฏพอไปตรวจสอบภายในกล่องพัสดุตรงที่เราคิดว่ามันเป็นกองขยะเนี่ยจริงๆเป็นสินค้าประเภทการ์ด หน่วยความจำแล้วก็แฟลชไดรฟ์ปลอมเครื่องหมายการค้าแบรนด์ต่างๆรวมกว่า 16,000 ชิ้นสอบสวนเบื้องต้นนะคะพนักงานที่ดูแลโกดังให้การบอกว่าคนที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นนายทุนต่างชาติพวกตนเป็นพนักงานมีหน้าที่แพ็คของคอยจัดส่งสินค้าเท่านั้นซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะสืบสวนขยายผลแหล่งที่มาของสินค้ารวมไปถึงทุกคนที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
0: โอ้โหอันนี้เรียกว่าเปิดโลกเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใครจะไปคิดว่าไอ้แฟลชไดรฟ์นะฮะหรือการ์ดความจำที่มีขายนะฮะในร้านในช็อปหรือตามตู
1: ้มีแบรนด์
0: เออก็เห็นมีแบรนด์ซึ่งแบรนด์หลักๆมันก็มี 2-3 ยี่ห้อใครจะไปคิดว่ามีของเก๋เหรอเนี่ย
1: นั่นน่ะสินะคะทำเนียนด้วยหรือเปล่าแต่ที่ไม่เนียนอย่างแน่นอนก็คือประสิทธิภาพแล้วน่ากลัวมากว่าเสียบแล้วติดไวรัสนะคะเออ
0: จะไปคิดว่าแบบนี่ของใหม่เพิ่งแกะกล่อง
1: ใช่ค่ะ
0: ชัวร์แน่นอน
1: ได้ของแถมเลยนะคะเป็นไวรัสติดเครื่องติดคอมเลยทีนี้ไปดูอีกหนึ่งผลงานของตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าปคบบ้างก็รับเรื่องร้องเรียนมาจากประชาชนค่ะให้ตรวจสอบคราวนี้เป็นแหล่งจำหน่ายยาไม่มีทะเบียนนะคะสำหรับฉีดเสริมความงามให้กับคลินิกเสริมความงามเช่นโบท็อกซ์ฟิลเลอร์ซึ่งหากเอาไปฉีดเข้าสู่ร่างกายโดยเฉพาะใบหน้าเนี่ยอาจจะทำให้ไม่ได้ผลตามที่ต้องการไม่ได้ผลไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าแพ้เนี่ยอันตรายนะคะกับผู้ที่ได้รับบริการเจ้าหน้าที่ก็เลยสืบสวนจนทราบว่ามีคอนโดแห่งหนึ่งย่านวังทองหลางใช้เป็นสถานที่จัดเก็บและขายผลิตภัณฑ์ยารวมไปถึงเครื่องมือแพทย์ที่มีทะเบียนและไม่มีทะเบียนขายผ่านช่องทางออนไลน์แถมเป็นที่นิยมในคลินิกเสริมความงามทั้งนั้นเลยคุณพานุพงศ์ โบท็อกซ์ฟิลเลอร์วิตามินปากกาลดน้ำหนักที่เขาไปปักกันเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยนำหมายศาลอาญาปฏิบัติการทลายแหล่งจัดเก็บจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ยาออนไลน์ดังกล่าวเข้าไปตรวจค้นพบนายศิวะพร้อมตรวจยึดของกลางเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนยาควบคุมพิเศษก็ไม่ได้ขึ้นทะเบียนขณะเดียวกันสืบสวนขยายผลพบว่าสินค้าเหล่านี้นำเข้ามาจากต่างประเทศแล้วก็มาเก็บไว้ในคอนโดดังกล่าวเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยนายศิวะเป็นคนแพ็คและคอยจัดส่งสินค้าตามคำสั่งของเจ้าของซึ่งเป็นชาวเวียดนามทำมาแล้วประมาณ2เดือนมันน่ากลัวตรงที่เขาทำส่งให้คลินิกเสริมความงามด้วย
0: คือพวกนี้เราไม่รู้นะว่ามันแท
1: ้
0: หรือปลอ
1: ม
0: เพราะว่าเวลาข่าวมันออกอ
1: ะ
0: ข่าวเขาจะบอกอย่างข่าวเนี้ยที่เขาส่งข่าวมาเขาก็จะบอกว่ามีทั้งที่ขึ้นทะเบียนกับไม่ขึ้นทะเบียนคือไอ้คำว่าขึ้นทะเบียนเนี่ยโอเคถูกต้องถูกไหมแต่ว่าไอ้ประเภทที่ไม่ขึ้นทะเบียนแต่รายละเอียดอะเราไม่รู
1: ้
0: ว่าที่ไม่ขึ้นทะเบียนอะมันคือของแท้หรือของปลอม
1: เหมือนซื้อลอตเตอรี่เอาแล้วกันอย่างนี้หรอ
0: เออดูสิ
1: ค่ะน่ากลัวมาก
0: คือถ้าไปเจอโอเคไม่ได้ขึ้นทะเบียน
1: ค่ะ
0: แต่เป็นของแท้ฉีดเข้าไป
1: ค่ะ
0: มันก็เหมือนที่เราไปฉีดทั่วไปแต่ถ้ามันไม่ได้ขึ้นทะเบียนเพราะเขาไม่ได้ตรวจสอบ
1: ค่ะ
0: แล้วมันกลายเป็นของเก๊ของปลอมทำเลียนแบบแล้วฉีดเข้าไป
1: ค่ะ
0: โอ้โห
1: อ
0: ัน
1: ตรายมากเลย
0: อันตรายนะท่านผู้ชมมันไม่ใช่แค่ทานะ
1: ใช่ค่ะมันฉีดเข้าไปเลยนะแล้วแบบมีปากกาด้วยอ่ะนะคะหลายอย่างนี่ดิฉันก็ทำหลายอย่างไม่อย่าแบบเอาสาวๆต้องมีไงโบท็อกซ์นะคะดังนั้นก็ต้องพยายามเลือกคลินิกคุณหมอที่ปลอดภัยไว้วางใจได้เดี๋ยวนี้เขาก็มีการแบ
0: บ
1: สามารถเซิร์ชค้นหานะคะเรื่องของใบเลขทะเบียนใบอนุญาตของคุณหมอคลินิกต่างๆดูกันดีๆนะคะคุณผู้ชมหนุ่มๆสาวๆทั้งหลาย
0: แต่ที่มันยากตรงที่คือ พวกเนี้ยถ้าเป็นเจ้าใหญ่เขามักส่งคลินิกด้วย
1: นั่นแหละอันนี้น่ากลัวมาก
0: แล้วเวลาเราเชื่อคลินิกไง
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมเราก็ว่าคลินิกเนี้ยเขาชัวร
1: ์
0: ก็หมอฉีดให้หมอจริงแต่ที่ไหนได้หลังบ้านเอาไปรู้รับของที่แบบถูกต้องหรือเปล่าไง
1: คือคลินิกทราบไหม
0: น่าดูดิ
1: ฝากคลินิกด้วยนะคะ
0: ท่านผู้ชมอันนี้ก็ลักลอบเหมือนกันฮะลักลอบขนจีนสแกมเมอร
1: ์
0: จากประเทศหนึ่งและส่งไปอีกประเทศหนึ่งท่านผู้ชมแต่ว่าอันเนี้ยทางตำรวจทางหลวงโอ้โหตาเหี่ยวอีกแล้วฮะ
1: ค
0: ือพี่ตำรวจทางหลวงเนี่ยแกจะเห็นทุกอย่างเป็นแบบของผิดกฎหมายแบบตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนอย่างคันเนี่ยรู้เพราะอะไรรู้ไหมไม่ใช่เพราะมีสายหรืออะไรเลยนะก็ขับตรวจการปกติตำรวจทางหลวงนะแต่วันกลางคืนแล้วไงในภาคใต้นะ
1: มีพิรุธเหรอ
0: เจอรถตู้คันเนี้ยขับแซงไปแล้วทำไมมันมืดจังซึ่งจริงมันก็น่าจะมืดนะเพราะว่ามันกลางคืนแล้วบอกว่าตามข่าวนะบอกว่าโอ้โหลูดม่านปิดหมดเลยเออแล้วลูดปิดจริงๆอ่ะ
1: อาจจะต้องการพักผ่อนหรือเปล่า
0: ก็นั่นสิก็ถ้าเป็นรถตู้ทั่วไปเราก็คิดว่าเออก็วิ่งกลางคืนก็ลูดบ้านก็มืดๆดี
1: อ
0: ่ะเนี่ยฮะแค่นั้นเองฮ
1: ะ
0: ตำรวจทางหลวงเรียกเลยให้จอดเลยฮะ

0: ขาเรียกเบาะมิกกี้เมาส์
1: อ
0: ่ะตัวใหญ่ๆนั่งกัน2คนข้างหน้า
1: เบาะแบบ
0: นี่ๆเห็นไหมนั่งกันสบายแบบ VIP แล้วล่
1: ะ
0: มีอีก3คนนั่งอยู่เบาะหลังคนจีนหมดเลยเท่ากับคันเนี่ยเจอไทย2เป็นคนขับรถโชเฟอร
1: ์
0: ให้กับนายชาวจีนอะไรอย่างงั้นก็ได้ผู้โดยสารชาวจีนมาอีก5คน
1: อ
0: ันนั้นคือข้อที่1นะข้อที่2ท่านผู้ชมตรวจเจอโทรศัพท์มือถือหลายเครื่
1: อง
0: และตำรวจบอกเปิดดูหน่อยสิเพราะว่าแหมมันจะมีสักกี่เรื่องอ
1: ่ะ
0: คนจีนเข้ามาในประเทศไทยเอาแบบผิดกฎหมายนะมันก็มีอยู่ไม่กี่เรื่องหรอก
1: ค่ะ
0: เปิดดูข้างในท่านผู้ช
1: ม
0: ข้อมูลที่เกี่ยวกับสแกมเมอร์เพียบเลย
1: ค่ะ
0: เป็นไม่รู้ว่ามีภาพอยู่หรือเปล่านะที่เป็นภาพเคลื่อนไหวอ
1: ะ
0: ภาพนิ่งก็ได้ที่เหมือนแบบเป็นโรงงานนรกอะแล้วคนอยู่เยอะๆนะฮะถ้ามีโปรดิวเซอร์ช่วยเปิดให้ผมหน่อย
1: ค
0: ือผมเห็นภาพแล้วมันจะมีภาพที่อยู่ในมือถือนะภาพที่มีนะก็คือเขาบอกว่าเขามาจากฝั่งกัมพูชาลัดเลาะมาตามเส้นทางธรรมชาติเพราะนั้นเนี่ยมีถ่ายไปด้วยนะถ่ายแบบลุยโคลนมา
1: คอนเทนต์เหรอ
0: เออถ่ายเท้าตัวเองอะแบบก้มถ่ายแล้วก็เป็นดินเป็นพงหญ้าแล้วก็เดินลุยมานะฮะแล้วก็มานัดขึ้นรถกันนะฮะแล้วก็อีกเครื่องนึงก็จะมีเป็นแบบโรงงานนรกอ่ะที่เป็นแก๊งสแกมเมอร์อ่ะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหนั่งกันเพียบเลยแล้วก็มีตู้เซฟ
1: ค่ะ
0: มีถ่ายตู้เซฟไปด้วยทอง
1: ถ่ายเนาะ
0: เออเขาโอ้ยช่างถ่ายเออช่างถ่าย
1: จากเจ้าหน้าที่ไม่มีหลักฐานเลยไม่ต้องไปสอบหาเลย
0: ใช่ถูก
1: ค่ะ
0: เนี่ยทำไปทำมาเลยรู้ว่าไอ้เจ้าพวกเนี่ยคนจีน5คนเนี่ยมันต้องเป็นอะไร
1: ใส่คอนเทนต
0: ์มันต้องมีข้อมูลอะไรที่มากกว่าการที่แบบว่าเป็นลูกจ้างทั่วไปถูกหลอกทั่วไปเพราะว่าขนาดเห็นเงินในเซฟเป็นฟ่อนๆ มีทั้งเงิน US มีทั้งแบงค์พันเป
1: ็
0: นกระตากเลย
1: ะ
0: นะฮะถ่ายออกมาในตู้เซฟอ่ะแล้วก็มีภาพโรงงานนรกด้วยอ
1: ่ะ
0: นะฮะที่เป็นแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยฮะเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปสอบสวนนะครับแล้วก็ไปจับทั้งหมดได้เนี่ยที่จังหวัดชุมพรนะครับส่วนคนไทย2คนนี่ก็ต้องถูกดำเนินคดีนะฮะรวมถึงคนจีนทั้ง5คนด้วยทีนี้เจ้าหน้าที่ก็คงได้ขยายผลต่อละข้อมูลจากแก๊งคนจีนผิดกฎหมายทั้ง5คนนี้นะครับ
1: ค่ะดูหม่นๆเทาๆ
0: จะไปมาเลไงจากกัมพูชาใช้ไทยเป็นทางผ่านและตั้งใจจะเนี่ยไปชายแดนใต้น
1: ะ
0: แล้วเดี๋ยวจะข้ามไปมาเลเซียแต่มาถึงชุมพรนี่โดนรวบเอาไว้ได้ก่อนนะครับ
1: เกมโอเวอร์ซะก่อนนะคะแต่เจ้าหน้าที่เขาแบบมีเซนส์รวมถึงความละเอียดเนาะปิดม่านปุ๊บรู้เลยว่าไม่ปกติ
0: เพราะผมก็เคยเจอตำรวจทางหลวงนะคือเราลืมต่อภาษีอ่ะแล้วโดนอ่ะต่อป้ายอ่ะขับผ่านนิดเดียวเห็นแล้ว
1: เรียกเลย
0: เรียกเลย
1: ค่ะ
0: เรียบร้อยเลยเกมเหมือนกัน
1: ปิดม่านไหม
0: ไม่อันนั้นเปิดม่านสารักตาใสด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ผมไม่มีอะไรผิดกฎหมายอยู่แล้วครับน
1: ะ
0: บริสุทธิ์ใจ
1: ค่ะ
0: ป้ายยังไม่ได้ต่อภาษีนะเรียบร้อย
1: ค่ะยกมือไหว้เลยไหม
0: ก็ต้องยอมรับว่าผมลืมจริง
1: ๆยอมรับผิดโดยละม่อมเลยแต่ก็จริงนะคะคือด้วยความที่มันเป็นกลางคืน
0: อ
1: ่ะถ้าสมมติว่าอยากจะพักสายตามันไม่มีอะไรแยงสายตาอยู่แล้วข้างทางเนาะเพราะมันมืดดังนั้นถ้าปิดม่านแสดงว่าไม่อยากให้ข้างนอกเห็นข้างในมากกว่า
0: ก็ปกติแหละเนาะใช่ไหมแต่เนี่ยเปิดมาแล้วโอ้โหชายฉกรร
1: จ์
0: ทั้งนั้นเลยนะ
1: ครับมาต่อกันนะคะที่เรื่องราวดีๆของหนูน้อยทางหลวงกันบ้างค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนครราชสีมาร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะเปิดโครงการหนูน้อยทางหลวง EFD มีวินัยจราจรหวังปลูกฝังความรู้และจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้เด็กถ้ายังทันจะส่งคุณพานุพงศ์ไปเข้าคอร์สด้วยนะคะวินัยจราจรจะได้ไม่โดนเรียกอีกนะคะสถานีตำรวจทางหลวงนครราชสีมาอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะเปิดโครงการหนูน้อยทางหลวง EFD มีวินัยจราจรหวังปลูกฝังความรู้จิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้กับเด็กๆนะคะรวมกับคณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังความรู้จิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับเด็กๆก็มีน้องๆจากโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารมาร่วมกว่า120คนเลยทีเดียวบรรยากาศไม่น่าเบื่ออย่างแน่นอนค่ะเด็กๆสนุกมากนะคะเพราะว่าได้เรียนรู้กฎจราจรผ่านสนามจราจรจำลองเหมือนสถานการณ์จริงเลยทั้งการขี่จักรยานตามสัญญาณไฟการใช้ทางม้าลายการเรียนรู้สัญญาณมือของคุณตำรวจการสัง

0: เกตจุดอับสายตาด้วยรวมไปถึงการสวมใส่หมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องค่ะโดยจุดเด่นของโครงการก็คือการนำแนวคิด Executive Functions หรือว่า EF ซึ่งเป็นทักษะการทำงานของสมองมาประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ด้านจราจรฝึกให้เด็กๆคิดก่อนทำวางแผนควบคุมตนเองจะได้ตัดสินใจได้อย่างปลอดภัยค่ะพื้นฐานเหล่านี้เนี่ยเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยสร้างวินัยระยะยาวนะคะทั้งนี้เรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนเนี่ยไม่ได้เกิดจากการครับใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียวแต่ว่าต้องเริ่มจากการสร้างความรู้วินัยจิตสำนึกให้กับประชาชนตั้งแต่วัยเด็กแบบนี้ค่ะพอเขาเติบโตมาก็จะได้เป็นคุณผู้ใหญ่ที่ใช้รถใช้ถนนอย่างมีคุณภาพนั่นเองตำรวจทางหลวงเตรียมต่อยอดนะคะรูปแบบโครงการหนูน้อยทางหลวงไปยังสถานีตำรวจทางหลวงทั้ง43แห่งทั่วประเทศเลยขยายการเรียนรู้สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นตั้งแต่ระดับเยาวชนไปเลยชอบที่เขาแบบลงสนามจริงกันด้วย
1: ดีชอบมากเลย
0: ค่ะ
1: ของพี่ๆตำรวจทางหลวงใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ดูสิให้เด็กๆอ่ะเพราะว่าแหมอยู่ต่างจังหวัดเนาะ
0: ค่ะ
1: บางทีก็ใช้มอเตอร์ไซค์เป็นหลักอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: หรือปั่นจักรยานกันอ่ะเอาก็ต้องเนี่ยเจอป้ายจราจรแบบนี้
0: ต้องทำไง
1: เออต้องทำยังไง
0: ถ้าคุณพ่อคุณแม่แบบผิดกฎจราจรจะได้แบบสะกิดบอกว่าเออตรงนี
1: ้
0: หยุดนะตรงนี้ไปไม่ได้แบบนี้นะคะ
1: เมื่อกี้ชอบตรงที่ถ้าไม่คาดเข็มขัดนิรภัยจะเป็นยังไงกระแทกเลยหน้านี่กระแทกเลยนะ
0: เออ
1: โอ้เยี่ยมมากฮ
0: ะ
1: โอ้โหนี่ฝึกโบกแล้วนะฝึกโบกรถเลยเหรอ
0: ค่ะเอาหมดเลยแล้วก็แบบมีพวกจุดอับสายตานี่ก็น่าสนใจจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะ
1: ครับท่านผู้ชมปิดท้ายไปดูกันหน่อยคุณรัชนกแกก็ไม่ปล่อยจริงๆนะสำหรับโครงการไทย AI Passport ล่าสุดเมื่อเช้านี้เองฮะไปปปช.ไปยื่นให้ปปช.ตรวจสอบหน่อยโครงการเนี่ยนะฮะสิ่งที่คุณรัชนกแล้วก็ฝ่ายค้านกังวลกันอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะฮะก็คือเอื้อประโยชน์หรือเปล่าล็อกสเปคหรือเปล่านะฮะเนี่ยฮะนำทีมโดยคุณรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนไปยื่นหนังสือพร้อมด้วยพยานหลักฐานต่อคณะกรรมการปปช.นะครับขอให้ปปช.เนี่ยเขาไต่สวนดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องกับโครงการไทย AI Passport นะครับโดยตั้งข้อกล่าวหารัฐมนตรีกระทรวงดีอีอาจจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากพบข้อพิรุธหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็น TOR กำหนดให้ประชาสัมพันธ์โดยตั้งข้อสังเกตว่าเงื่อนไขดังกล่าวเนี่ยอาจจะเอื้อให้บริษัทบางรายสามารถผ่านคุณสมบัติและยังพบข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์สูงสุดนะครับรวมถึงสถานที่จดทะเบียนของบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งก็มีความเชื่อมโยงกันและยังมีประเด็นงบประมาณเดิมเนี่ยโครงการมูลค่า 1,600 ล้านบาทเป็นสัญญาแบบเหมาจ่ายนะครับแต่มีการเปลี่ยนเป็นระบบ Pay per use หรือจ่ายตามการใช้งานจริงก็เลยตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าของโครงการนะครับจริงๆยังมีอีกหลายประเด็นนะแต่ว่าอันนี้เอาที่เป็นประเด็นหลักๆนะครับนอกจากนี้ยังระบุถึงปลัดกระทรวงดีอีด้วยเพราะว่าทางปลัดเนี่ยไม่ว่าจะเวทีไหนอ่
0: ะ
1: ท่านสู้ใหม่อ่ะถูกไหมคือท่านสู้ใหม่แล้วท่านสู้กลับอ
0: ่ะ
1: นะฮะออกตัวโอ้โหเรียกว่าตอบได้ทุกข้อนะฮะเอ้าคุณไอ้ยังระบุถึงปลัดกระทรวงดีอีบอกหากเห็นว่าการให้ข้อมูลการกล่าวหาก็พร้อมให้ฟ้องร้องหมายถึงว่าตัวคุณรัชนกเนี่ยที่มายื่นพยานหลักฐานให้ปปช.ตรวจสอบเนี่ยนะฮะถ้าเห็นว่าข้อมูลที่มายื่นมันไม่เป็นความจริงคุณไอซ์ก็ยินดีให้ฟ้องร้องเลยนะ
0: โ
1: ดยหลังจากยื่นปปช.แล้วเนี่ยยังเตรียมยื่นเรื่องต่อตำรวจสอบสวนกลางต่อไปด้วยโ
0: อ
1: ้แสดงว่าไม่จบแค่ปปช.นะจะไปยื่นต่อสอบสวนกลางเพื่อให้ตรวจสอบโครงการไทย AI Passport ต่อไปด้วยนะครับแต่ตอนนี้คนก็เริ่มใช้กันแล้วนะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเริ่มใช้งานวันแรกเมื่อวาน31สิงหา
0: คุณพานุพงศ์เป็นหนึ่งในยูเซอร์เป็นไงบ้างคะ
1: ลองเล่นแล้ว
0: ค่ะ
1: โอ้ยผมคือ AI หลายๆตัวที่อยู่ในโครงการเนี่ยผมไม่เคยใช้
0: ค่ะ
1: บางทีใช้เนี่ยก็ยังงงกับมัน
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามันจะถามเราอะไรเยอะแยะ
0: เ
1: นอะป่ะคือบางตัวมันลึกไงมันไม่ใช่แค่ถามแล้วมันเล่าให้ฟังมันก็จะถามแล้วอยากรู้อะไรเอาตรงไหนอีกจะให้วิเคราะห์จะให้ลึกขนาดไหนปิดเลยผมก็ปิดมันเลยถามอะไรเยอะแยะ
0: ซักไซไล่เลียงนะคะคุณไอซ์ก็บอกรู้นะว่าปลายทางจะเป็นยังไงแต่ก็สู้ไม่ถอยเมื่อคืนก็เพิ่งมีการโพสต์ภาพกับหมายสารใช่ไหมลงโซเชียลมีเดียไป
1: ไปกันก่อนครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาดูข่าวกันต่อครับ
2: สุชนหลั่งล้นใจประชาไทยเอ่ยวัชระราชธิดาอยู่เกล้าขวัญหาไทยไปลับลาทุกทเวศกมลนาจิตหม่นหมองตรอมเศร้า

0: สถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
1: หนึ่งกันยายนวันสืบนาคเสถียรตำนานนักอนุรักษ์ไทยผู้ที่รักป่าไม้สัตว์ป่าและธรรมชาติด้วยกายและใจ

0: สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยร่วมกับศึกมวย SRC โดยพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มประธานจัดงานขอเชิญชมศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกททบ5ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 นคู่เอกรณชัยวอยี่จีดวลเดือดพรเสน่ห์สภูมิพัฒน์คู่รองก้าวกระหลัดสเทียนโพปะทะเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งและคู่มวยดูเดือดกว่า9คู่จองบัตรได้ที่โทร080-949-4596และ083-545-9506หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งมรดกชาติแม่ไม้มวยไทยและนาฏศิลป์ไทยชั้นสูงโขนพร้อมเชิดชูความงดงามของผ้าไทยสนับสนุนชุดผ้าไหมไทยจากห้างดิโอสยามพร้อมดื่มด่ำสุนทรียภาพแห่งสายน้ำบนเรือสำราญสุดหรูเอกสิทธิ์เฉพาะผู้จองบัตรรับสิทธิ์ล่องเรือสำราญสมายริเวอร์ไซด์พร้อมสัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์สุดพิเศษร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกไทยและส่งต่อกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่พี่น้องแรงงานด้วยกัน
1: พบกับบริการล้างภาษามือหรือ XL ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นในรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์และวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นในรายการข่าวเด่นเช้านี้เต็มอิ่มกับรายการข่าวพร้อมบริการคำบรรยายแทนเสียง CC ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5:30 นถึง 7:00 นและวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นในรายการข่าวเด่นเช้านี้เพิ่มการเข้าถึงชั่วโมงบริการคำบรรยายแทนเสียง CC ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:30 นถึง 13:00 นในรายการเที่ยงวันทันข่าวเวลา 18:00 นถึง 19:30 นในรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์และวันเสาร์เวลา 18:00 นถึง 20:00 นแถมบริการ CC เป็นพิเศษสำหรับผู้ชื่นชอบการต่อสู้ในรายการศึกท่อน้ำไทยเก็บเพชร TKO ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:00 นและรับฟังบริการเสียงบรรยายภาพ AD ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 23:00 นถึง 24:00 นในสารคดีเชิงความรู้พบกับรายการคุณภาพทั้งหมดนี้ทางททบ5
2: ท่านผู้ชมฮะวันนี้มีประชุมครม.สัญจรที่สงขลานะครับแต่ว่าเก็บตกภาพเมื่อคืนนี้กันหน่อยคือจริงๆคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาเข้าพื้นที่กันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะ
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็ไปติดตามนะฮะโครงการ
3: แผนรับมือน้ำ
2: ใช่นะฮะแล้วพอกลางคืนเนี่ยก็ต้องมาม
3: ีผ่อนคลาย
2: ผ่อนคลายกันหน่อยคือทานคงทานข้าวกันนี่แหละ
3: ใช่ค่ะ
2: นะครับแต่ว่ามีช็อตเมื่อคืนนายกร้องเพลงด้วยนะฮะรองนายกยศชนันท์ก็ร้องเพลงด้วยนะครับเอาภาพรวมมาให้ได้ดูกันนะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจทั้งวันนะวันจันทร์เนี่ยนะครับตลอดวันเลยนายกก็จะเลี้ยงอาหารค่ำนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศก็เรียกว่าชื่นมื่นระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยนะครับบรรยากาศนะฮะก็มีรัฐมนตรีเนี่ยสลับกันขึ้นไปร้องเพลงนะแล้วก็มีจังหวะที่คุณยศชนันท์คุณยศชนันท
3: ์อาจารย์เชนหลังจากไปออกรายการร้องเพลงมาแล้ว
2: เล่าสู่กันฟังนะฮะนายกยืนเชียร์แหมชอบใจนะ
3: มอบดอกไม้ให้ด้วย
2: โอ้โหนายกไม่รู้เอาดอกไม้ที่ไหนดีเอาบนโต๊ะนั่นแหละ
3: มันดอกไม้บนโต๊ะใช่ไหม
2: จะเอาสักหน่อยสักหน่
3: อ
2: ยนะฮะอาจารย์เชน
3: ค่ะ
2: เผื่อจะมีใครหลังจากอาจารย์เชนได้ไปออกเป็นนักร้องหลังกำแพงอีก
3: ไงอีกสักท่านนะ
2: ถูกไหมนี่ท่านนี้
3: คุณพึ่ง
2: นะฮะคุณสุภาพอิสระภักดีขึ้นไปไม่ใช่แค่หมอดเดียว
3: จ
2: ุ๊บ

0: อาจารย์เชนเหมือนพยายามขัดขืน
1: เขินเขิน
0: เหมือนเชนอาจารย์พยายามขัดขืนแต่ว่าสุดท้าย
1: หลีกเลี่ยงไม่ได้ยอมจำนน
0: นะฮะเอ้าคุณสุภาพก็บอกว่าเฮ้ยไม่มีอะไรสนิทกัน
1: ค่ะ
0: นะฮะก็บอกให้กำลังใจ
1: ค่ะ
0: แต่เรียกว่าเรียกเสียงกรี๊ดเรียกเสียงกรี๊ดให้กับคนในงานนะครับช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีท่านกล่าวขอบคุณรัฐมนตรีนะและคนที่มาร่วมทานข้าวกันเนี่ยนะฮะบอกว่าแหมเราทำงานกันมาทั้งวันนะตั้งแต่เช้าละหลายคนก็เดินทางมาตั้งแต่วันก่อนด้วยนะครับมีผลสรุปมากมายที่ต้องคิดว่าในวันนี้ฮะ1 กันยายนที่ประชุมกันนะครับจะให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติเห็นชอบในหลายนโยบายที่ล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย
1: ค
0: ือเรียกว่าพอประชุมครม.สัญจรเนี่ยโครงการอะไรต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นๆเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: จะเรียกว่าทางรัฐก็ได้นะเพราะว่านายกท่านก็มอบนโยบายเลยว่าประชุมเนี่ยแต่ละกระทรวงก็ต้องไปดูว่ามีโครงการอะไรที่นำงบประมาณมาพัฒน
1: า
0: เพราะนั้นพอนำเข้าสู่ที่ประชุมเนี่ยก่อนเข้าสู่ที่ประชุมบางทีมันมีหลายขั้นตอนเนี่ยนายกท่านสั่งการเลยอะไรที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคที่มันทำให้การทำงานการที่นำงบประมาณไปพัฒนาเนี่ยมันช้าลัดขั้นตอนเลยให้เร็ววันนี้จะได้นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและอนุมัติแล้วก็ลุยกันต่อเลย
1: อ
0: ันนี้คือประโยชน
1: ์ะ
0: นะฮะนายกบอกขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานมีชีวิตชีวาบ้างนะฮะในใจของเราก็ห่วงเรื่องหลายเรื่องนะครับมีกังวลอยู่ตลอดเวลานานๆจะมีโอกาสแบบนี้สักครั้งหนึ่งมาพบกันก็ขอบคุณรัฐมนตรีที่มาร่วมงานนะฮะเป็นขวัญกำลังใจให้กับตัวนายกด้วยผู้จัดงานแล้วก็ทุกคนนะครับก่อนที่จะร้องเพลงนะเธอทั้งนั้นของกูฟไลเดอร์นะฮะแล้วมีศรัทธา
1: หินเล็กไฟ
0: นะครับหลังจากเสร็จสิ้นงานเนี่ยผู้สื่อข่าวก็แซวเลยฮะอาจารย์เชนว่าแม่ช่วงนี้อาจารย์เชนโดนหอมบ่อยนะอาจารย์ก็บอกรู้จักเป็นเพื่อนกันนะฮะส่วนคุณสุภาพมาที่บอกว่าก็ให้กำลังใจเขาในฐานะรัฐมนตรีอวคนใหม่เนี่ยเพราะว่าตนก็เคยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงนี้มาก่อนไงนะฮะก็สนิทกันอยู่หมู่บ้านเดียวกัน
1: ด้วย
0: เพิ่งทราบนะ
1: เพิ่งทราบเหมือนกัน
0: โอ้อยู่หมู่บ้านเดียวให้ดูช็อตนี
1: ่จุ๊บ
0: ๆอาจารย์เชน
1: ค่ะทำไมอาจารย์ต้องหนีเขิน
0: เขินนะฮะเอ้านายกรัฐมนตรีมีรายงานนะฮะบอกว่าเตรียมนัดคณะรัฐมนตรีพักร่วมรัฐบาลพบปะรับประทานอาหารร่วมกันอีกนะครับวันอาทิตย์ที่6กันยายนคราวนี้เนี่ยจะนัดที่บ้านพักของนายกหลังจากที่มาทำงานร่วมกันมา6เดือนแล้วนะซึ่งถือเป็นการนัดพบกันครั้งแรกของรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคภูมิใจไทยนะครับการพบกันก็จะมีการพูดคุยถึงการทำงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็แลกเปลี่ยนความเห็นนะฮะแล้วก็อาจจะเตรียมความพร้อมการรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านด้วยหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้อาจจะต้องเตรียมข้อมูลกันเอาไว้เพราะว่านอกจากจะต้องชี้แจงข้อสักถามหรือว่าข้อสงสัยของสมาชิกฝ่ายค้านนะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ได้ชี้แจงการทำงานต่อพี่น้องประชาชนด้วยนะครับซึ่งหลังจากที่นัดพบกับครม.พรรคร่วมรัฐบาลแล้วเนี่ยมีรายงานบอกว่านายกก็จะนัดหารือกับส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งด้วยแต่ว่าของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยวันเวลายังไม่ถูกกำหนดออกมานะแต่ว่ากับพรรคร่วมรัฐบาลนะครับพรรคอื่นเนี่ยนะฮะก็จะนัดกันวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยฮะ6 กันยายน
1: พูดถึงเวลาท่านนายกร้องเพลงอาสงไขเลยนะฮะอาสงไขเวลานับประมาณไม่ได้อาสงไขบายท่านอนุทิน
0: ครับ
1: นี่เลยหลังจากกิจกรรมภาคบันเทิงนะคะผ่อนคลายกันแล้วค่ะนายกก็ลงพื้นที่แก้มลิงคลองเรียนนะคะไปติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะการป้องกันอุทกภัยจาก 500,000 เป็น 1.3 ลูกบาศก์เมตรนะคะเดี๋ยวไปดูเรื่องนี้กันนะคะ 1,300,000 ลูกบาศก์เมตรค่ะขออภัยค่ะคุณผู้ชมก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2569 นะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ไปติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำแก้มลิงคลองเลียนที่ตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะเป็นพื้นที่หน่วงน้ำป้องกันน้ำท่วมสำคัญในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาไปรับฟังรายละเอียดนะคะการจัดการพัฒนาบริหารจัดการน้ำที่นายณรงค์พรได้มีการของงบประมาณเพิ่มจากรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำการขุดลอกคูคลองเพื่อเป็นการเตรียมรับน้ำของปี2569รองรับหากเกิดเหตุอุทกภัยในอนาคตค่ะซึ่งรายละเอียดของอ่างเก็บน้ำแก้มลิงนี้นะคะนายณรงค์พรรายงานต่อนายกรัฐมนตรีว่าจะสามารถเพิ่มการกักน้ำจาก 500,000 ลูกบาศก์เมตรเป็นประมาณ1,300,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งเตรียมขออนุญาตใช้ที่ดินว่างของเทศบาลเมืองคอหงจำนวน25ไร่ค่ะก็เอาไว้เป็นพื้นที่ในการทำอ่างเก็บน้ำเฟส2รวมทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งนะค

0: คะของการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้งด้วยแล้วก็ยังเป็นพื้นที่เก็บกักน้ำในฤดูฝนเพื่อไม่ให้เกิดอุทกภัยเข้าไปในพื้นที่หาดใหญ่นั่นเองค่ะซึ่งมีช่วงหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้มาแนะนำตัวเพื่อรายงานรูปแบบการดำเนินโครงการนี้ที่จะขอเสนองบต่อรัฐบาลนะคะนายกรัฐมนตรีตอบกลับไปว่าที่อยู่ตรงนี้ไม่เห็นมีใครเซโนสักคนไม่ต้องดูแล้วเห็นหน้านายกก็มั่นใจได้แล้ว
1: นะพูดอย่างงี้คือให้ความมั่นใจว่าไม่ต้องห่วงเรื่องงบประมาณถูกไหมเพราะว่าอันนี้นายกก็เรียกว่าใช้ทุกนาทีให้คุ้มค่านะอันนี้คือเมื่อเช้านะเมื่อเช้าก่อนที่จะไปเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีท่านยังแวะมาที่เนี่ย
0: ค่ะ
1: โอ้ขอมาดูหน่อยนะฮะเพราะว่าเป็นโครงการสำคัญที่จะใช้รองรับน้ำ
0: ค่ะ
1: น
0: ี่นะคะ
1: ว่าปีที่แล้วนี่ก็น้ำท่วมใหญ่เลยที่หาดใหญ่นะ
0: ใช่ค่ะ
1: กายนนะครับท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อยครม.สัญจรนะครับก็จัดการประชุมกันที่ม.สงขลานครินทร์ตามรายงานที่บอกว่าโอ้โหรักษาความปลอดภัยแบบเข้มงวดเลยนะครับตามจากนักข่าวของเรานะครับคุณวรรณศักดิ์พิลมครับเชิญครับ
2: ขอบคุณค่ะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่นัดแรกนะคะของปี2569เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ในทุกมิติค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมเพื่อพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้แก่สงขลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและยะลากับ4กลุ่มหลักตามมิติการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตประชาชนโดยสถานที่ในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในครั้งนี้เป็นการจัดที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีโดยตั้งแต่ช่วงเช้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีมาตรการตรวจอย่างเข้มข้นก่อนเข้าสถานที่โดยผู้ที่ไม่มีบัตรผ่านนั้นเจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้เข้าสถานที่เป็นอันขาดซึ่งการตรวจเข้มก่อนการเข้าสถานที่จัดการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้เป็นการตรวจทุกคนไม่เว้นแม้แต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงสำหรับการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้สวมใส่ผ้าทอลายราชวัตรซึ่งเป็นผ้าทอพื้นเมืองเอกลักษณ์ของเกาะยอเพื่อช่วยส่งเสริมและผลักดันภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ระดับประเทศโดยมีวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งนี้มีอยู่4แนวทางหลักด้วยกันโดยแนวทางแรกคือการเร่งรัดโครงการขนาดใหญ่เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์เช่นท่าเรือน้ำลึกสงขลาและปัตตานีสนามบินยะลาโครงการมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่และการยกระดับด่านชายแดนให้ทันสมัยและยังมีการเรียกร้องมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟโลนระยะยาวมาตรการทางภาษีและการปรับปรุงข้อบังคับผังเมืองที่เป็นอุปสรรคต่อการตั้งโรงงานพร้อมชูจุดเด่นการท่องเที่ยวเชิงอาหารธรรมชาติพหุวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมไม้ตลอดจนการยกระดับสินค้าเกษตรนะคะสู่มูลค่าสูงเพิ่มโรงงานแปรรูปและเสนอให้รัฐแก้ไขกฎหมายประมงที่ล้าสมัยเพื่อช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ค่ะส่วนแนวทางที่2นะคะก็คือการผลักดันนโยบายซีโร่ดรอปเอาท์เพื่อดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับมาเข้าเรียนควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาความแออัดของโรงพยาบาลศูนย์เตรียมความพร้อมโครงสร้างรองรับสังคมผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางและแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่รัฐเพื่อที่อยู่อาศัยรวมถึงการเพิ่มศูนย์บำบัดฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดที่นำไปสู่จำนวนผู้ป่วยจิตเวชที่เพิ่มสูงขึ้นและป้องกันการกลับมาเสพซ้ำค่ะส่วนแนวทางที่3นะคะคือกระทรวงการต่างประเทศจะช่วยทำความเข้าใจกับนานาชาติเพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและนักท่องเที่ยวรวมถึงพัฒนางานข่าวกรองและการปกป้องเยาวชนจากการเป็นแนวร่วมนอกจากนี้ยังผลักดันการสร้างรั้วชายแดนร่วมกับประเทศมาเลเซียและจัดตั้งด่านตรวจอัจฉริยะหรือ Smart Checkpoint เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและการค้าของเถื่อนค่ะในขณะที่แนวทางที่4นะคะก็คือการบูรณาการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำการขุดลอกและการสร้างแก้มลิงเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยซ้ำซากพร้อมทั้งเรียกร้องให้พัฒนาระบบเตือนภัยแบบเรียลไทม์และเพื่อเสนอแก้ไขระเบียบการเบิกจ่ายว่าด้วยเงินยับยั้งป้องกันภัย

0: ภิบัติให้มีความชัดเจนเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้งบประมาณเตรียมการป้องกันได้ก่อนเกิดวิกฤตค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเรายังต้องการตามกันต่อในการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้นะคะช่วงนี้กลับไปทางสถานีกันต่อค่ะ
1: แล้วอีกสักครู่หนึ่งนะฮะผลการประชุมคณะรัฐมนตรีก็ใกล้จะออกมาแล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: ว่าจะมีเรื่องอะไรที่อนุมัติบ้างนะครับขอบคุณด้วยนะครับคุณวรรณศักดิ์พิลมครับ
2: ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ครม.สัญจรด้วยก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณวราวุธศิลปะอาชานะคะชงครม.ขยายมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงาน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ใน4อำเภอสงขลาต่อเนื่องอีก5ปีด้วยกันค่ะนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะได้เผยก่อนเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ก็คือครม.สัญจรนะคะครั้งที่ 1/2569 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเสนอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือนราธิวาสปัตตานียะลาและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่จะนะเทพานาทวีและสะบ้าย้อยต่อเนื่องอีก5ปีโดยให้มีผลตั้งแต่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปการยกเว้นค่าธรรมเนียมครั้งนี้นะคะครอบคลุมค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการหลายประเภททั้งใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานขยายโรงงานใบแทนใบอนุญาตการโอนใบอนุญาตการปรับเพิ่มหรือลดเครื่องจักรการเพิ่มพื้นที่หรืออาคารโรงงานรวมไปถึงค่าธรรมเนียมรายปีค่ะทั้งนี้ไม่เพียงช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการแต่ยังสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนหรือขยายกิจการรักษาฐานการผลิตถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะทั้งนี้มาตรการนี้มีโรงงานที่อยู่ในข่ายได้รับประโยชน์683โรงงานนะคะเพิ่มขึ้นจากปี2564มี119โรงงานในแง่ของรายได้ภาครัฐแม้จะทำให้รัฐจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้น้อยลงหรือคาดว่าจะสูญเสียรายได้ประมาณ 13.28 ล้านบาทแต่ว่ากระทรวงอุตสาหกรรมมองว่าเป็นการนำรายได้ส่วนหนึ่งของรัฐไปช่วยลดภาระผู้ประกอบการได้โดยตรงค่ะแลกกับประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่กว้างกว่าทั้งการรักษาธุรกิจเดิมการจ้างงานรวมไปถึงการดึงดูดการลงทุนใหม่ๆด้วยค่ะ
1: แล้วก็มีการคุมเข้มพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะฮะเพราะว่าเหตุป่วนเมืองเนี่ยเมื่อวานมีหนึ่งเหตุแต่ว่าอาจจะไม่ใหญ่นะฮะแต่มันสะท้อนว่าการป่วนเมืองมันยังมีขึ้นต่อเนื่องเนี่ยนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยมีคนร้ายไปป่วนเมืองก็คือไปเผารถแบ็คโฮรถแบ็คโฮก็คือเป็นรถทำถนนนะแล้วก็จอดอยู่ริมทางนะครับท่านผู้ชมซึ่งกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงทหารตำรวจฝ่ายปกครองและกำลังภาคประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับปัตตานียะลานราธิวาสก็เรียกว่าตอนนี้เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยพื้นที่ครับเมื่อคืนคนร้ายไปเผารถแบ็คโฮนะฮะในพื้นที่หมู่3ตำบลปิตูมุดีอำเภอยะรังที่ปัตตานีเหตุการณ์นี้ไม่มีใครบาดเจ็บส่วนความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวนายมหามะพร้อมด้วยอาวุธปืนและกระสุนได้จำนวนหนึ่งคุมตัวได้จากรังแงะนราธิวาสจากการตรวจสอบเนี่ยนะฮะพบว่าคนคนนี้ฮะมีความเกี่ยวข้องกับคดียิงจุดตรวจบูเกะซามีที่ระแงด้วยนะครับเป็นผู้มีหมายจับ2หมายเกี่ยวข้องกับคดีสำคัญหมายจับแรกเนี่ยเกี่ยวข้องกับคนร้ายปล้นรถจนที่จะแนะนราธิวาสเมื่อปี67หมายจับที่2เนี่ยวางระเบิดปั๊มน้ำมันที่เจาะไอร้องนราธิวาสเมื่อต้นปีนะฮะ11มกราคม69และเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวนายมหามะนะฮะเข้าสู่ดำเนินการวิธีการซักถามที่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลที่46ที่นราธิวาสนะครับเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ
2: เห็นว่ามากัน4นะมอเตอร์ไซค์2คันแล้วก็มีคันนึงเนี่ยก็คือรูปพรรณสันฐานของยานพาหนะเลยทีเดียวนะคะมาต่อกันนะคะที่เรื่องราวของทีมเยียวยากันบ้างค่ะก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปัตตานีค่ะไปสำรวจความเสียหายจากเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นที่อำเภอมายอและ Global House เร่งเยียวยาตามสิทธิ์ค่ะนายรณฤทธิ์ศรีอาจผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะพร้อมด้วยทีมงานเยียวยาลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปัตตานีนะคะติดตามสถานการณ์เยี่ยมให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบสำรวจความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สองแห่งด้วยกันได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบนอำเภอมายอแล้วก็ห้าง Global House สาขาปัตตานีตำบลบานาอำเภอเมืองปัตตานีค่ะโดยองค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบนเกิดเหตุคนร้ายลอบวางเพลิงเมื่อ28สิงหาคมที่ผ่านมานะคะทำให้อาคารนั้นเสียหายบางส่วนตอนนี้ก็อยู่ระหว่างประเมินความเสียหายโดยช่างโยธาส่วนห้าง Global House สาขา

0: ตานีที่โดนเหตุลอบวางระเบิดเมื่อ29สิงหาคมทางด้านนายลือศักดิ์เฉลิมวงศ์ผู้อำนวยการห้าง Global House สาขาปัตตานีเผยค่ะว่าปัจจุบันห้างยังเปิดให้บริการตามปกตินะคะมีพนักงานอยู่ประมาณ180คนปกติก็เปิดให้บริการถึงเวลา19นาฬิกาแต่พอเกิดเหตุก็เลยปรับเวลาเป็น17นาฬิกาเพื่อความปลอดภัยของพนักงานเป็นสำคัญค่ะพร้อมระบุว่าณตอนนี้พนักงานทุกคนยังมีขวัญกำลังใจที่ดีนะคะอยากให้มีเจ้าหน้าที่หมุนเวียนเข้ามาดูแลความปลอดภัยแบบนี้ก็จะช่วยสร้างความอุ่นใจมั่นใจให้กับพนักงานแล้วก็ผู้ใช้บริการ สำหรับทรัพย์สินที่เสียหายจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบต่อไปซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาก็จะเร่งดำเนินการให้รวดเร็วถูกต้องแล้วก็ครอบคลุมต่อไปด้วยค่ะ
1: ในโซนห้างเนี่ยยังเปิดได้นะฮะเพราะว่าจุดที่คนร้ายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไปจอดไปจอดอยู่บริเวณโกดังนะฮะแต่ตรงนั้นเนี่ยก็ได้รับความเสียหายบางส่วนเพราะว่าห้างมันพื้นที่ค่อนข้างใหญ
0: ่
1: นะฮะแล้วก็เขาใช้ระเบิดนะฮะอยู่บนมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเพราะนั้นอนุภาพมันอาจจะได้อยู่ในพื้นที่จำกัดนะครับท่านผู้ชมฮะจากพื้นที่ภาคใต้เดี๋ยวมาดูเรื่องนี้กันหน่อยทางกรมยุทธโยธาทหารบกก็ได้จัดงานวันสถาปนาครบรอบ122ปีย้ำบทบาทของหน่วยทหารช่างสำคัญเป็นหน่วยสำคัญของกองทัพบกเลยนะครับพร้อมเดินหน้าพัฒนางานก่อสร้างเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้วยนะครับเนี่ยพาไปดูที่กรมยุทธโยธาทหารบกเขตจตุจักรพลเอกสันติสกุลตนาถประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกนะครับเป็นประธานในพิธีวันสถาปนากรมยุทธโยธาทหารบกครบรอบปีที่122เดินทางถึงนะฮะประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกเนี่ยขึ้นแท่นรับการเคารพจากแถวทหารต้อนรับและได้เข้าสักการะองค์พระวิษณุกรรมรวมถึงร่วมถ่ายภาพกับคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ด้วยจากนั้นเป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับโดยพระสงฆ์10รูปจากวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเพื่อความเป็นสิริมงคลและประกอบพิธีทักษิณานุปทานอุทิศส่วนกุศลแด่อดีตผู้บังคับบัญชาและกำลังพลผู้ล่วงลับผู้มีคุณูปการในการพัฒนาหน่วยเสียสละชีวิตในการปฏิบัติราชการนอกจากนี้ยังได้ร่วมชมนิทรรศการการแสดงผลงานวิจัยและการพัฒนาของหน่วยด้วยนะครับและในโอกาสนี้ครับพลเอกยุทธกรสุภาศูนย์รองผู้อำนวยการใหญ่สายงานบริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกก็ได้เป็นผู้แทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเข้าร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบเงินสนับสนุนเพื่อใช้เป็นสวัสดิการกำลังพลและเพื่อดำเนินการกิจกรรมต่างๆของหน่วยนะครับกรมยุทธโยธาทหารบกก่อตั้งเมื่อวันที่1กันยายนปีพ.ศ. 2447ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับภารกิจนะฮะก็จะมีการวางแผนก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภคงานส่งกำลังบำรุงงานอสังหาริมทรัพย์การฝึกศึกษาและการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านยุทธโยธาปัจจุบันมีพลตรีอนวัฒน์พจนวรพงศ์เป็นเจ้ากรมยุทธโยธาทหารบกและตลอด122ปีหน่วยก็ได้มุ่งมั่นพัฒนางานก่อสร้างออกแบบนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้นะครับเพื่อสนับสนุนภารกิจของกองทัพบกให้มีประสิทธิภาพและก้าวหน้าอย่างมั่นคงครับ
0: มาฟังตัวเลขจากกระทรวงพาณิชย์บ้างนะคะชี้ช่วง7เดือนแรกของปี2569พบว่าไทยนั้นขาดดุลการค้า 35,354 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะพบว่ากว่า 70% เนี่ยนะคะเป็นการนำเข้าวัตถุดิบรวมไปถึงสินค้าทุนที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการผลิตค่ะโดยเรื่องนี้นะคะคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เผยถึงสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศในช่วง7เดือนแรกของปี2569ค่ะไทยขาดดุลการค้ารวมกว่า 35,354 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมองว่าถ้าพิจารณาลงไปในโครงสร้างการนำเข้านะคะจะพบว่ามีการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นในภาคการผลิตก็จะเป็นสินค้าทุนวัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูปเช่นเครื่องจักรชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เคมีภัณฑ์ซึ่งมีสัดส่วนรวมร้อยละ 72.9 ของการนำเข้าทั้งหมดทิศทางนี้สอดคล้องกับการขยายตัวของกิจกรรมภาคการผลิตโลกค่ะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลระบบสื่อสารระบบไฟฟ้าไทยเราเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตระหว่างประเทศขณะที่สินค้าอุปโภคบริโภคนั้นสัดส่วนเพียงร้อยละ 9.2 ของการนำเข้าทั้งหมดเกินดุล 13,315.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐสะท้อนว่าภาวะขาดดุลการค้าไม่ได้มีสาเหตุหลักจากการนำเข้าสินค้าเพื่อการบริโภคนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะระยะต่อไปสิ่งสำคัญก็คือการต่อยอดการผลิตการลงทุนที่เกิดขึ้นให้สร้างมูลค่าเพิ่มแก่เศรษฐกิจไทยได้มากขึ้นทั้งผ่านการใช้วัตถุดิบและ และชิ้นส่วนภายในประเทศการจ้างงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME เข้าไปมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานมากขึ้นค่ะซึ่งก็ได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าสร้างสมดุลทางการค้าโดยยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันกับประเทศคู่ค้าค่ะ
1: ไปดูที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะปิดน้ำตกทีลอซูเพราะว่าน้ำเยอะด้วยนะฮะตอนนี้เปิดแล้วโอ้โหแล้วดูหน้าน้ำฮะสวยงามมากๆเลยปิดไปนาน2เดือนนะฮะท่านผู้ชมไว้ธรรมชาติได้ฟื้นตัวเต็มที่นะครับนะครับเปิดน้ำตกทีลอซูต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วนะครับปิดมาตั้งแต่1กรกฎาคมถึง31สิงหาคมให้ผืนป่าระบบนิเวศเนี่ยได้พักฟื้นตามธรรมชาตินะครับถือเป็นน้ำตกขนาดใหญ่และสวยงามที่สุดของประเทศไทยและอยู่กลางป่าเลยฮะเป็นผืนป่าดิบชื้นที่สมบูรณ์ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางนะครับเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่มรดกทางธรรมชาติร่วมกับผืนป่าห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่นเรศวรนะครับการเปิดน้ำตกทีลอซูเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดที่เหมาะมากเลยใครที่ต้องการดูน้ำตกทีลอซูที่เรียกว่าสวยที่สุดในประเทศไทยก็ต้องช่วงนี้แหละฮะเพราะว่าฝนที่โปรยปลายมาตลอดหลายเดือนนะครับเติมปริมาณน้ำจนไหลลดหลั่นเต็มหน้าผาสูงกว่า300เมตรและความกว้างเนี่ยมันอลังการตรงกว้างตั้ง500เมตรนะท่านผู้ชมแล้วก็รอบข้างนี่คือผืนป่าเขียวขจีเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีมวลน้ำมหาศาลเนี่ยตกกระทบโขดหินเบื้องล่างกลายเป็นละอองสีขาวฟุ้งกระจายเลยนะครับบางช่วงถ้าสวยสุดนะ
0: ค
1: ือแดดมันกระทบอะ
0: เป็นสีทอง
1: เอออันนั้นคือยิ่งสวยเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ากฎนะเวลาเข้าไปเที่ยวเนี่ยก็อาจจะต้องเคร่งครัดหน่อยนะครับไม่รบกวนสัตว์ป่างดส่งเสียงดังลดการนำพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวเข้าสู่พื้นที่ด้วยนะครับก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางนะครับ
0: ธรรมชาติเขาไปฟื้นตัวมานะคะสวยงามมากเลยค่ะความสวยงามบนโลกใบนี้นะคะจากธรรมชาติสร้างมาดูที่มนุษย์สร้างกันบ้างค่ะจังหวัดอ่างทองนะคะขอเชิญเที่ยวงานใหญ่ประจำปีงานมหกรรมลิเกที่ขึ้นอยู่นี้เลยค่ะเป็นงานใหญ่แห่งปีนะคะสำหรับมหกรรมลิเกจังหวัดอ่างทองครั้งที่2แล้วนะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง6กันยายน4วัน4คืนที่วัดชัยโยวรวิหารตำบลชัยโยอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองค่ะจัดขึ้นภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางประวัติศาสตร์พร้อมเปิดประสบการณ์สัมผัสศิลปะวัฒนธรรมไทยท่ามกลางบรรยากาศลิเกกลางน้ำค่ะจัดอย่างสุดยิ่งใหญ่นะคะที่สำคัญชมฟรีตลอดงานค่ะ
1: หากันก่อนครู่เดียวนะฮะช่วงหน้าไปดูสหรัฐกับอิหร่านล่าสุดทรัมป์คุยแล้วน
0: ะ
1: บอกว่าจะถล่มอิหร่านอย่างหนักนะครับสักครู่เดียวครับ
2: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกผลและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
3: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
4: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
5: ต้นทุนมันลดแต่ผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
6: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044 026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
7: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570
8: 1วันกับ Geely Starlay EMR ครับเดี๋ยวพาไปดูครับว่ารถคันนี้น่าสนใจขนาดไหนสมรรถนะการขับขี่เป็นยังไงผมให้ดูในเรื่องของภายนอกก่อนนะครับมันเป็นลักษณะเหมือนรถยนต์ไฟฟ้าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับรถคันนี้เป็นการทำงานผสมผสานกันระหว่างทั้ง

0: ครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์นะครับ
1: แทงค์300ดีเซลครับเอาจริงนะลุยเอเชียครอสกันที่แรลลี่กับเขาด้วยครับ GWM ส่งแทงค์300ดีเซลบุกครับพิสูจน์สมรรถนะเชื่อว่าเป็นการเข้าร่วมเพื่อพิสูจน์ตัวเองครับ
2: แต้มต่อคุยดีมีสาระรายการดีที่จะมาร่วมไขข้อข้องใจให้สังคมมีทางออกต่อยอดความคิดโดยผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพทุกวันอังคารหลังข่าวในพระราชสำนัก1ชั่วโมงเต็ม
3: เรื่องร้อนเรื่องอยากรู
4: ้แต้มต่อกระจ่างชัดเจน

0: สหรัฐกับอิหร่านก็เปิดฉากโจมตีกันอีกครั้งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดทรัมป์ก็เลยออกมาประกาศขู่เลยนะฮะว่าจะถล่มอิหร่านอย่างหนักครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานครับสถานการณ์ในตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดอีกครั้งหลังกองทัพสหรัฐอิหร่านเนี่ยเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันระลอกใหม่เป็นครั้งแรกในรอบกว่า1เดือนเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับล่าสุดโดนัลด์ทรัมป์นะฮะประกาศกล้าวเลยว่าจะโจมตีตอบโต้กับอิหร่านอย่างหนักเพราะว่าอิหร่านเนี่ยไปโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนทรัมป์ยังบอกนะครับว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐสามารถยิงสกัดขีปนาวุธอิหร่านไว้ได้เกือบทั้งหมดและอ้างว่ามาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจครั้งใหม่ต่ออิหร่านของสหรัฐเนี่ยกำลังกระทบอย่างหนักต่ออิหร่านเลยสถานการณ์ความขัดแย้งนี้ระลอกล่าสุดเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นในช่วงค่ำวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากที่กองทัพสหรัฐเปิดฉากถล่มเป้าหมายทางทหารของอิหร่านบนเกาะลารักตรงนั้นเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกับช่องแคบฮอร์มุสนะครับสหรัฐที่เปิดฉากลุยก่อนเนี่ยเพราะว่าเขาอ้างว่าพบว่าอิหร่านเนี่ยกำลังจะยิงจรวดนะฮะเพื่อนำทุ่นระเบิดไปวางในเส้นทางเดินเรือบริเวณฮอร์มุสก็เลยต้องยิงทำลายก่อนนะครับขณะที่กองทัพอิหร่านก็ตอบโต้ทันควันเลยยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีเป้าหมายฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนอ้างว่าเป็นการป้องกันตนเองจากการโจมตีของสหรัฐอิหร่านยังอ้างด้วยว่าโจมตีบุคลากรสหรัฐที่ฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งที่ UAE นะฮะแล้วก็สามารถยิงโดรนของสหรัฐตกเหนือช่องแคบฮอร์มุสแต่ว่าทางการ UAE เนี่ยบอกว่าสามารถสกัดโดรนที่บินอยู่เหนือน่านน้ำของประเทศและปฏิเสธรายงานที่บอกว่าฐานทัพอากาศอัลมินฮัดถูกโจมตียืนยันว่าเป็นเรื่องเท็จนะครับขณะที่ประธานาธิบดีของอิหร่านบอกว่าอิหร่านพยายามหาแนวทางไปสู่การทำข้อตกลงและเชื่อว่าการทำสงครามต่อไปไม่เป็นผลประโยชน์กับประเทศใดไม่ว่ากับอิหร่านและภูมิภาคครับ
1: ไปดูรัฐบาลเกาหลีใต้กันบ้างนะคะกับการจัดเก็บภาษีนะคะโดยรายได้การเก็บภาษีเดือนกรกฎาคมเนี่ยพุ่งสูงถึง 8.4 ล้านล้านวอนค่ะเป็นอานิสงส์จากค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้นรวมไปถึงการซื้อขายในตลาดหุ้นที่เกาหลีใต้ก็คึกคักขึ้นด้วยนะคะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานค่ะว่ากระทรวงการคลังและเศรษฐกิจเกาหลีใต้เผยรายได้จากการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลเกาหลีใต้เดือนกรกฎาคมนั้นเพิ่มขึ้น 8.4 ล้านล้านวอนแต่ที่ระดับ51ล้านล้านวอนโดยได้รับปัจจัยหนุนจากการจัดเก็บภาษีเงินได้และการจัดเก็บภาษีธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นรายได้จากการจัดเก็บภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นมา 1.8 ล้านล้านวอนแตะที่ระดับ 13.6 ล้านล้านวอนเป็นส่วนหนึ่งนะคะผลมาจากค่าจ้างแรงงานที่ปรับตัวสูงขึ้นนั่นเองรวมไปถึงปริมาณการทำธุรกรรมในตลาดอสังหาริมทรัพย์และการซื้อขายที่อยู่อาศัยที่เพิ่มมากขึ้นส่วนรายได้จากการจัดเก็บภาษีธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นเพิ่มขึ้น 1.1 ล้านล้านวอนแตะที่ระดับ 1.4 ล้านล้านวอนค่ะได้รับอานิสงส์จากภาวะการซื้อขายในตลาดหุ้นเกาหลีใต้ที่เป็นไปอย่างคึกคักส่วนรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดนั้นเพิ่มขึ้น 3.2 ล้านล้านวอนแตะที่ระดับ 24.6 ล้านล้านวอนเนื่องมาจากมูลค่าการนำเข้าที่ขยายตัวสำหรับในช่วง7เดือนแรกของปีนี้ก็คือตั้งแต่มกราคมมาถึงกรกฎาคมซึ่งทางการเกาหลีใต้ก็มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีรวมทั้งสิ้น274ล้านล้านวอนเพิ่มขึ้น 41.4 ล้านล้านวอนแล้วเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วค่ะ
0: ไปดูตัวเลขคนตกงานที่สหราชอาณาจักรกันหน่อยนะครับก็มีข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติของสหราชอาณาจักรระบุนะครับว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยคือเขาเก็บละเอียดน
1: ะ
0: ในวัย16ปีถึง24ปีนะครับจำนวน 981,000 คนเนี่ยไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาคือต่ำกว่าล้านใบนิดหน่อยนะฮ
1: ะ
0: ไม่ได้เรียนไม่ได้ทำงานและไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมอะไรด้วยกล
1: ุ่
0: มเนี่ยเขาจะมีชื่อเฉพาะเรียกว่า NEET นะครับท่านผู้ชมแล้วเขาก็เก็บข้อมูลของกลุ่ม NEET มาตลอดนะฮะปรากฏว่าในช่วงเดือนไตรมาสที่2ของปีนี้คือเมษายนถึงมิถุนายนเนี่ยตัวเลขตกงานนะฮะลดลงจากไตรมาสแรกเนี่ยตกงานไป 1,100,000 กว่าคนนะครับหลังจากนั้นก็ลดลงต่ำกว่าล้านนะครับท่านผู้ชมโดยนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิดครับสัดส่วนของคนกลุ่มนี้ NEET นะฮะที่อายุ 16-24 ปีที่เรียกกันว่าอยู่นอกตลาดแรงงานหรือว่าระบบการศึกษาปรับตัวสูงขึ้นจนติดกลุ่มสูงสุดในทวีปยุโรปเลยนะครับทางด้านทางการอังกฤษเนี่ยบอกว่าตัวเลขดังกล่าวสะท้อนเห็นว่าทำไมรัฐบาลจึงให้ความสำคัญสูงสุดกับการแก้ปัญหาเยาวชนที่ขาดการมีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจยังได้กล่าวถึงมาตรการใหม่ในการเพิ่มสถานที่ฝึกงานสำหรับผู้ว่างงานระยะยาวนะครับโดยรัฐบาลเคยส่งสัญญาณก่อนหน้านี้ว่าอาจจะพิจารณาจำกัดการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับเยาวชน อายุ 18-20 ปีขณะเดียวกันผลสำรวจของ Work Foundation ของมหาวิทยาลัยแลงคาสเตอร์นะครับบอกว่าบริษัทขนาดกลางขนาดใหญ่เกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยมีตำแหน่งงานว่างสำหรับเยาวชนน้อยลงนะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าส่วนหนึ่งก็มาจาก AI
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็ระบบอัตโนมัติที่บริษัทเขานำมาใช้นะครับเพราะนั้นกำลังคนก็ไม่จำเป็น
1: ค่ะ
0: ก็น่าเป็นห่วงนะว่ากลุ่มนี้ไม่ได้เรียนด้วย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไม่ได้ไปฝึกอบรมอะไรด้วยนะครับ
1: มาต่อกันที่โรงงานแห่งหนึ่งที่ญี่ปุ่นนะคะเขาช่วยคลายร้อนให้กับพนักงานที่อยู่ในโรงงานด้วยการติดตั้งตู้เย็นมนุษย
0: ์
1: ถ้าเป็นบ้านเราจะกล้าเข้าหรือเปล่าแต่เขาบอกว่ามันช่วยคลายร้อนจริงๆนะคะ AP รายงานเป็นโรงงานรีไซเคิลยางรถยนต์แห่งหนึ่งอยู่ในจังหวัดอิบารากิของญี่ปุ่นคือพนักงานเขาร้อนมากเลยเขาก็เลยติดตั้งตู้เย็นคลายร้อนให้คนนะคะคือเหล่าคนงานถ้าร้อนก็เข้าไปคลายร้อนได้เพราะว่าอากาศที่ญี่ปุ่นเนี่ยร้อนจริงๆร้อนจัดอุณหภูมิอาจจะพุ่งสูงทะลุ40องศาเซลเซียสซึ่งคนญี่ปุ่นไม่น่าชินไงถ้าบ้านเรายังแบบพอรับไหวแต่ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะคะแน่นอนว่าอุณหภูมิแบบนี้มันส่งผลกระทบกับสุขภาพแล้วก็ยังเสี่ยงที่จะทำให้เกิดฮีทสโตรกด้วยดังนั้นถ้าคนงานรู้สึกว่าร่างกายร้อนจัดไม่ไหวแล้วก็เข้าไปนั่งในตู้เย็นได้ค่ะเพราะว่าในนั้นเย็นสบายอุณหภูมิอยู่ที่9องศาเซลเซียสต้องมาฟังรีวิวคนงานที่เข้าไปลองใช้นะคะเขาบอกว่าเขาจะใช้ตู้เย็นดังกล่าววันละ 3-4 ครั้งเลยเพื่อคลายร้อนแสดงว่าดีนะคะและบอกว่าการที่โรงงานมีจุดคลายร้อนแบบนี้เนี่ยทำให้สภาพแวดล้อมในการทำงานสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโดยตู้เย็นมนุษย์นี้เป็นนวัตกรรมตู้แช่เย็นคลายร้อนขนาดใหญ่สำหรับมนุษย์พัฒนาขึ้นมาโดยบริษัททรัสโก้นากายามะในกรุงโตเกียวนับตั้งแต่มีการวางจำหน่ายตู้เย็นเหล่านี้ขึ้นมาเมื่อเดือนเมษายนที่ร้อนพอดีนะคะบริษัทเนี่ยขายไปได้แล้วมากกว่า300เครื่องค่ะทางบริษัทบอกว่าตู้เย็นดังกล่าวเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อคลายร้อนให้กับคนที่ต้องทำงานในสภาพอากาศร้อนจัดที่เป็นอันตรายนอกจากนี้พวกเขายังมีแผนที่จะเอาตู้เย็นคลายร้อนไปติดตั้งตามงานอีเวนต์สนามกอล์ฟหรือว่าสถานที่ที่ใช้สำหรับการแข่งขันกีฬาต่างๆด้วย
0: มันจะไม่ป่วยใช่ไหมอ่ะ
1: เหมือนตู้แช่เนื้อตู้แช่ผัก
0: นั่นสิคือมันไม่ใช่ห้องแอร์นะเพราะมันได้9องศา
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่ว่าแหมเดี๋ยวร้อนๆเย็นๆน
1: ี่เย็นฉ่ำเลยมันจะดีไหม
0: จะป่วยหรือ
1: ว
0: ่า
1: แต่คนงานเขาบอกว่าเขาใช้วันละ 3-4 รอบเลยนะแสดงว่าชอบอยู่นะคะ
0: ก็ญี่ปุ่นเขาเมืองอากาศหนาวไงไอ้อย่างเราชินกับอากาศร้อน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เดี๋ยวร้อนจัดแล้วไปเย็นจัดแบบนั้นผมว่าเดี๋ยวมีน็อก
1: หัว
0: ท่านผู้ชมไปดูข่าวที่บอกว่าเจอเสือดาวหิมะในจีนนะครับเอาไปดูภาพกันหน่อยนะฮะ CMG สื่อของจีนเนี่ยเขาเปิดเผยภาพของเสือดาวหิมะ2ตัวที่บันทึกเอาไว้ได้โดยคนเลี้ยงปศุสัตว์นะครับที่เขาก็เอาสัตว์เล็กของเขาเนี่ยไปแทะเล็มหญ้าในบริเวณนั้นนะฮะแหมเรียกว่าเป็นเหยื่ออันโอชะเลยสิทำไมถึงเจอล่ะก็แหมพาปศุสัตว์แต่ข่าวไม่ได้บอกนะเอาตัวอะไรไปเล็มหญ้าแถวนั้นนะแต่ว่าเจอเสือดาวหิมะครับท่านผู้ชมเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองระดับรัฐประเภทที่1ในจีนนะครับสัตว์ชนิดนี้เนี่ยต้องการถิ่นฐานที่มีคุณภาพสูงห่วงโซ่อาหารที่สมบูรณ์นะครับทางการจีนเขาใช้มาตรการคุ้มครองสัตว์ป่าที่เข้มงวดอย่างเช่นการเลี้ยงสัตว์แบบหมุนเวียนการลาดตระเวนบริเวณภูเขาและความพยายามช่วยเหลือสัตว์ป่าก็เลยทำให้ระบบนิเวศบนภูเขาสูงเนี่ยมีความเปราะบางฟื้นตัวได้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับพอสภาพแวดล้อมดีขึ้นประชากรสัตว์ก็นะฮะที่หายากๆนะก็เริ่มกลับมาได้นะครับ
1: มาเป็นคู่เลย

0: ู่เดียวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งงานยากของอาร์เซนอลนะฮะเพราะว่าเกมนัดที่2เนี่ยต้องบุกไปเยือนแอสตันวิลล่านะครับปรากฏว่าจริงๆเกมนี้ก็เป็นอาร์เซนอลที่มีโอกาสควบคุมเกมได้มากกว่าแต่วันนี้เกือบได้จุดโทษนะฮะผู้ตัดสินดู VAR แล้วบอกว่าฟาวล์อยู่นอกกรอบก็เลยไม่ได้จุดโทษและจังหวะนี้ฮะคือครึ่งแรก 0-0 ครึ่งหลังเนี่ยนี่เป็นจังหวะที่ค่อยๆต่อบอลไปแล้วก็หาช่องได้นะฮะแล้วเป็นจังหวะนี้ฮะบูกาโยซาก้าชาร์จจ่อๆคือทำเร็วนะฮะลิคาโดคาราฟิโอลี่ได้บอลแล้วก็ปาดเข้าไปให้บูกาโยซาก้าชาร์จเข้าประตูไปก็เป็นประตูเดียวในเกมนี้ก็ค่อนข้างที่จะหืดจับพอสมควรนะฮะแต่ว่าทำสำเร็จครับอาร์เซนอลบุกไปเก็บ3แต้มสำคัญเฉือนชนะแอสตันวิลล่า 1-0 เล่นมา2นัดนี่ก็ชนะ2นัดมี6แต้มขึ้นมาอยู่ที่2ตามหลังแมนซิตี้ที่มีคะแนนเท่ากันนะฮะแต่ว่าลูกได้เสียแมนซิตี้ดีกว่าส่วนวิลล่าก็เรียกว่าเล่นมา2นัดแพ้2นัดรวดยังไม่มีคะแนนหล่นไปอยู่รองบวยนะครับอยู่เหนือท็อตแนมฮอตสเปอร์เพียงทีมเดียวเท่านั้นก็เรียกว่า2ทีมเต็งน
1: ะ
0: ในพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างวิลล่าและสเปอร์เล่นมา2นัดก็แพ้รวดทั้ง2นัดเลยนะครับดูหลังเกมกันหน่อยฮะมิเกลอาร์เตต้ากุนซืออาร์เซนอลทำสถิติชนะเกมลีกนัดที่151จากการคุมทีมครบ250นัดนะครับชื่นชมผลงานลูกทีมนะครับบอกว่าทุกคนเล่นอดทนรัดกุมเพราะว่ามาเยือนวิลล่าพาร์คเนี่ยก็เรียกว่าไม่ใช่งานง่ายนะครับแม้โอกาสมีไม่มากแต่ว่าก็ทำให้เกมรับนะฮะเล่นได้อย่างเหนียวแน่นคู่แข่งเนี่ยไม่มีโอกาสยิงตรงกรอบเลยสักครั้งนะครับเพราะนั้นการเก็บ3แต้มที่นี่มีความหมายมากนะครับโดยเลโอนีลเมสซี่ครับซูเปอร์สตาร์ชาวอาร์เจนตินาล่าสุดนี่ประกาศเลิกเล่นทีมชาติอย่างเป็นทางการแล้วก็เล่นในทีมชาติมายาวนานกว่า20ปีครับปัจจุบันเมสซี่อายุ39ปีนะฮะก็เรียกว่าเปิดใจด้วยข้อความสุดซึ้งถึงแฟนบอลครอบครัวและเพื่อนร่วมทีมและทุกคนที่ร่วมเดินทางมาตลอดอาชีพค้าแข่งในนามทีมฟ้าขาวนะครับเมสซี่บอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้ผ่านการไตร่ตรองมาอย่างยาวนานแม้ว่าเป็นเรื่องที่เจ็บปวดหลังจากเวลาผ่านไปนับตั้งแต่นัดชิงฟุตบอลโลกนะครับก็ทบทวนอย่างหนักและเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วที่จะอำลาทีมชาติครับเมสซี่นี่ลงเล่นให้กับทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกเมื่ออายุ18ปีเล่นไป207นัดยิงไป125ประตูแล้วก็ความสำเร็จสูงสุดนะฮะพาทีมคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยที่2ในปี2022แล้วก็ครั้งล่าสุดได้รองแชมป์ปี2026นะครับและในที่สุดครับลิเวอร์พูลออฟฟิเชียลแล้วนะครับประกาศคว้าตัวแบลลี่บาโคล่าแนวรุกริมเส้นทีมชาติฝรั่งเศสมาจากPSGก่อนตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดตัวลงอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับบาโคล่าซึ่งผ่านขั้นตอนการตรวจร่างกายแล้วก็มาที่ศูนย์ฝึกแอ็กซ่าเทรนนิ่งเพื่อเซ็นสัญญา5ปีในแอนฟิลด์นะฮะสายหมายเลข29ค่าตัวเนี่ยนะฮะก็คาดว่าเบื้องต้น106ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ4,760 ล้านบาทแล้วก็ยังมีแอดออนเพิ่มเติมอีก17ล้านปอนด์หรือว่า700กว่าล้านบาทนะครับทำให้มูลค่าของดีลนี้อาจจะพุ่งไปแตะ123ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ 5,524 ล้านบาทได้เลยนะครับ
1: ไปดูเทนนิสบ้างนะคะ US Open ที่สหรัฐค่ะไมค์มนัญชยาของเราผ่านเข้ารอบ2ไปได้อีกคนค่ะไปเริ่มต้นกันที่คู่นี้ก่อนเลยนะคะเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีศึก US Open หญิงเดี่ยวอารีนาซาบาเลนกามือหนึ่งของโลกและของรายการจากเบลารุสแชมป์2สมัยแชมป์เก่าคนล่าสุดก็ประเดิมรอบแรกได้ยอดเยี่ยมค่ะใช้เวลาไป1ชั่วโมง27นาทีหวดเอาชนะคามิล่าโอโซริโอมือ59ของโลกจากโคลอมเบียขาดลอย6-2และ6-4แต่ง1ของรายการนะคะชนะโอโซริโอได้ทั้ง2ครั้งที่พบกันผ่านเข้ารอบ2หรือรอบ64คนได้เป็นปีที่9ติดต่อกันค่ะเดี๋ยวจะไปพบกับโปลินาลาสเซนโกมือ160ของโลกจากรัสเซียค่ะมาที่ไหมมนัญชยาสว่างแก้วของเรามือ94โลกนักหวดสาวไทยประเดิมสนามรอบแรกได้ท็อปฟอร์มค่ะเก็บแต้มจากเสิร์ฟล้มพันนาอุดวาดีนักหวดฮังการีวัย27ปีมือ68ของโลกไปได้2เซตรวด6-4และ6-3ไหมเดินหน้าสร้างประวัติศาสตร์ในแกรนด์สแลมรอบ2ไปพบกับเลล่าเฟรนันเดสมือ33ของโลกและมือวาง31ของรายการจากแคนาดาค่ะ มาดูชายเดี่ยวกันบ้าง นะคะสเตฟานอสซิซิปัสอดีตมือ3ของโลกที่ปัจจุบันรั้งมือ53ของโลกจากกรีซลงแข่งรอบแรกจากที่แพ้ไปก่อนในเซตแรกแล้วก็ต้องเล่นถึง2ชั่วโมง54นาทีค่ะแต่ปิดแมตช์โค่นมือวาง10ของรายการอย่างอาร์เธอร์ฟิลส์มือ11ของโลกจากฝรั่งเศสไปได้3ต่อ1เซต4ต่อ6 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ3 6ต่อ1และ6ต่อ4ซิซิปัสชนะฟิลส์ได้ครั้งแรกผ่านเข้ารอบ2ค่ะไปพบกับลอยแฮร์ริส

0: 139ของโลกจากแอฟริกาใต้ค่ะส่วนคู่นี้นะคะเพื่อนรักโคจรมาพบกันค่ะมาเตโอเบเรตินีมือ43ของโลกจากอิตาลีดวลกับสแตนวาวารินก้ามือ127ของโลกจากสวิตเซอร์แลนด์เจ้าของแชมป์แกรนด์สแลม3รายการและอดีตแชมป์รายการนี้นะคะในปี2016ที่ได้10ไวการ์ดค่ะซึ่งผลจบลงที่เบเรตินีปิดเซตชนะไปได้7-6ไทเบรก7-4 7-6ไทเบรก7-3และ6-0นักขวดอิตาลีเข้ารอบ2ไปพบกับมาริโน่นาโวเน่มือ49ของโลกจากอาร์เจนตินาส่วนวาวารินก้าวัย41ปีนะคะจบเกมก็ได้กล่าวอำลาสนาม Flushing Meadows ค่ะโดยได้บอกว่าบรรยากาศที่สนามแห่งนี้ยังคงยอดเยี่ยมสำหรับเขาดีใจมากแล้วก็อยากขอบคุณที่ให้สิทธิ์กลับมาแข่งที่นี่จากนั้นเจ้าตัวก็ได้โบกมืออำลาแฟนๆในสนามนะคะปิดฉากแกรนด์สแลมสุดท้ายของตัวเองอย่างเป็นทางการค่ะ
1: ส่วนทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุด U20 ประเดิมชัยชนะนัดแรกนะฮะในรายการชิงแชมป์เอเชีย2027รอบคัดเลือกครับโดยเราพบ UAE รุ่นอายุไม่เกิน20ปีก็แข่งกันที่ชลบุรีสเตเดียมนะฮะโดยโค้ชโบ้จักรพันธ์ปั่นปีส่งพิชยะคงศรีกัปตันทีมลงเล่นแดนกลางนะฮะซึ่งกว่าจะได้ประตูต้องรอถึงช่วงทดเจ็บนาที45+2ไทยนำ 1-0 นะครับศิวกรพลสันเนี่ยทำชิ่งกับพิชยะคงศรีก่อนหลุดเข้าไปยิงเข้าประตูไปนะครับครึ่งหลังไทยก็มีลุ้นหลายครั้งแต่ว่าไม่เป็นประตูจบเกมไทยชุด U20 ก็ชนะ UAE ไป 1-0 นะครับเก็บ3แต้มแรกได้นัดต่อไปเราเจอกับเติร์กเมนิสถานวันที่3กันยายนแข่งทุ่มครึ่งที่ชลบุรีสเตเดียมครับ
0: ปิดท้ายกันที่สปอร์ตซีนวันนี้นะคะไปดูไฮไลท์การแข่งขันแรลลี่ชิงแชมป์โลกที่ปารากวัยค่ะปรากฏว่านักแข่งจากฟินแลนด์คว้าแชมป์เป็นสนามที่3ติดต่อกันค่ะ

0: ะคะในรายการตลาดสนามเปล่านี่เลยนะคะรายการที่จัดของดีโปรเด็นมาเสิร์ฟเปิดตลาดถึงบ้านคุณเพียงแค่คุณเปิดจอแล้วก็รอชมเท่านั้นเองค่ะ
1: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาบ่ายโมงตรงถึงบ่ายโมงครึ่งแบบนี้นะครับทางททบ.5นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้พอตลาดเปิดปุ๊บก็หิวขึ้นมาทันที
0: โอ้คึกเลย
1: แต่ว
0: ัน
1: นี้อย่า

0: นำเสนอจริงๆค่ะของดีของคนไทยที่หลายคนอาจจะลืมไปแต่วันนี้ขอยกนะคะกับน้ำผึ้งป่าเดือน5ในแบรนด์ที่ชื่อว่ามหาสุขนั่นเองค่ะแบรนด์เนี้ยคือต้องบอกว่าเราตั้งใจนะคะต้องบอกว่าทำทั้งในประเทศแล้วก็ส่งออกต่างประเทศด้วยซึ่งตัวนี้นะคะได้รับรางวัลโอท็อปด้วยนะคะและที่สำคัญคือตัวนี้ยังได้รับการรับรองจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมีอย.กำกับอีกด้วยนั่นเองซึ่งตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้มีความชื้นต่ำนะคะแต่ว่าความเข้มข้นสูงแต่ต้องบอกว่าเป็นน้ำผึ้งที่ได้เนื้อป่านะคะที่มาจากเกสรดอกไม้ของป่าเบญจพรรณซึ่งตัวนี้เนื้อน้ำผึ้งทุกหยดนะคะต้องบอกว่ามาจากทางด้านของป่าที่อยู่ในลึกสุดของไทยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจังหวัดชุมพรนะคะและก็ทางภาคเหนือค่ะไม่ว่าจะเป็นแพร่เป็นน่านนะคะแล้วก็ยังจะมีทางด้านของเชียงรายเชียงใหม่ต่างๆด้วยซึ่งต้องบอกว่าน้ำผึ้งของเราเนี่ยเลี้ยงอยู่ในฟาร์มปิดแต่ว่าอยู่ในป่าเลยนะคะซึ่งแม่พันธุ์ผึ้งของเราแต่ละตัวเนี่ยนะคะจะคัดสรรเนื้อน้ำผึ้งเน้นๆนะคะหนักๆแล้วต้องบอกว่าความหอมหวานเนี่ยละมุนไม่แสบคอไม่หวานเปรี้ยวไม่หวานบาดคอแต่จะหวานหอมแล้วฟุ้งกลิ่นดอกไม้
1: นี่คือน้ำลาย
0: หยดแล้วตัวนี้ต้องบอกว่าเนื้อน้ำผึ้งของเราเนี่ยนะคะต้องบอกว่า1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียวคือมันจะเก็บได้แค่ตอนต้นปีไปจนถึงนะคะประมาณช่วงเมษาพฤษภา
1: ไม่น่าเขาเรียกน้ำผึ้งป่าเดือน5
0: ถูกต้องเพราะว่ามันจะไม่มีความชื้นมาผสมผสานอยู่ในน้ำผึ้งแล้วมันสามารถเก็บไว้ได้นานหลายปีเลยแล้วเนื้อน้ำผึ้งคุณจะเห็นไหมความเข้มข้นของเขาและการบรรจุพันธุ์เราได้รับรางวัลนะคะตัวนี้มีการตรวจสอบจาก HACCP ซึ่งตรงนี้โรงงานการผลิตของเราเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าตรวจสอบผ่านการความคัดสรรนะคะอย่างปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้ทุกขวดนะคะในการบรรจุพันธุ์ที่สะอาดคุณผู้ชมคะอยากให้ดูขวดตรงนี้นิดนึงนะคะขนาด 1,000 ml แบบนี้คือพูดง่ายๆเท่ากับ1ลิตรหลายคนบอกว่าทาน
1: ได้ไหมไซส์ใหญ่นะไซส์ใหญ่มากเลยนะ
0: ใหญ่มากค่ะเป็นของดีของคนไทยแล้วตัวนี้นะคะต้องบอกว่าน้ำผึ้งของเราคุณผู้ชมอยากให้ดูด้านหลังตรงนี้เขาจะไม่มีตะกอนเลยแล้วจะเป็นสีเหลืองอัมพัน
1: เหลืองทอง
0: ใช่ถูกต้อง
1: หนึ่งน่าทานมาก
2: เดี๋ยวเทให้ดูได้ไหม
0: ได้เลย
1: เน
0: ี่ย
1: คือพูดมานี่คือเราก็ยืนกลืนน้ำลาย
0: ค่ะคุณผู้ชมขาอยากให้เห็นแบบนี้นะคุณผู้ชมขาเห็นไหมคะว่าเนื้อความเข้มข้นของเราหนืดเข้มข้นแต่ไหลช้าเพราะไม่มีความชื้นค่ะคุณผู้ชมขาดังนั้นเนี่ยสีทองอัมพันอล่ามแบบนี้จะแตกต่างจากที่อื่นๆเพราะว่าส่วนใหญ่บางคนจะเป็นสีดำสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลไหม้แต่ของเราเหลืองทองอัมพันนี่คือน้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งป่าเดือน5ที่อยากให้คุณลองแล้วกล
2: ิ
0: ่นความหอมคือมันหอมสดชื่นขออนุญาตทานให้โ
1: จอ่ะให้ดูนะทานแบบนี้ก็ได้ผสมน้ำชงก็ได้ราดขนมก็ได้เรียกว่าหลากหลายเมนูถ้าอยากได้วันนี้เจ้าของแบรนด์มาเองจัดให้กับช่วงนี้เลยตลาดโปรเด็ดค่ะคุณผู้ชมคะใครอยากได้นะคะมหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้จัดให้นะคะของแท้ของดีของเด็ดเลยนะคะที่สำคัญเนี่ย1ขวดไซส์ใหญ่ๆ 1,000 ml หรือว่า1ลิตรนี่แหละวันนี้2ขวดไม่พอนะ2ขวดปกติ 1,780 บาทนะวันนี้เราลดราคาให้เหลือแค่990บาทแล้วก็ยังมีแถมให้นะคะเป็นอีก1ขวดใหญ่ไซส์เดียวกันเลยนะแล้วก็ยังมีกระเป๋าผ้ามหาสุขอันนี้เอาไปใส่น้ำผึ้งเป็นของขวัญของฝากได้เลยรวมถึงแก้วพร้อมฝาปิดสวยหรูขออนุญาตทาสีครับแบบให้อีก1ใบค่ะ
2: คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้ในจอเนี่ยนะครับคือแค่ได้2ขวดก็คุ้มแล้ว
1: จริง
2: เพราะว่าจาก 1,780 บาทคือ990บาทนี่ถือว่าคุ้มแล้วเราได้ของแถมอีกเยอะมากเลยนะฮะคุณผู้ชมซื้อติดบ้านไว้นะครับนี่คือมหาสุขนะครับน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้ๆเลยนะครับ1ปีเก็บได้ครั้งเดียว มีติดบ้านไว้เก็บได้นานนะครับแล้ววันนี้จัดไปเลยนะครับ2ขวดปกติแล้ว1ขวดนะฮะ890บาท1ลิตร2ขวด 1,780 วันนี้พิเศษ990บาทแล้วก็ยังมีอีก1ขวดแถมฟรีให้ด้วยอีก1ลิตรนะครับไซส์เท่ากันเลยทั้งหมดที่คุณได้ไปคือ3ขวดกระเป๋าผ้าด้วยนะครับแล้วก็ยังมีแก้วพร้อมฝาปิดคละสีคละแบบให้ทั้งหมดนี้ราคาเต็ม 3,550 บาทแต่วันนี้ให้พิเศษ990บาทเท่านั้นครับ
1: อย่าหมดแต่ดูเพลินนะจ๊ะ026660028นะคะสแกน QR code ที่หน้าจอแล้วรีบทักมานะคะโปรโมชั่นมีตั้งแต่1มีนาคม69ถึง31มีนาคม70ค่ะคุณผู้ชมค่ะสายแน่นมากตอนนี้กดกันรัวๆเลยนะเพราะอะไรได้เยอะได้คุ้มคือวันนี้ขวดใหญ่ๆ 1,000 ml 1ลิตรต่อขวดเนี่ยคือคุณได้2บวกอีก1คือ3ขวดใหญ่ๆได้ทั้งกระเป๋าสวยๆให้เป็นของขวัญของฝากก็ได้ให้เป็นพร้อมแก้วฝาปิดอีกทุกคนรีบกดรีบโทรให้ทานโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะเฉพาะแฟนๆรายการเท่านั้นนะ
2: ถูกต้องแล้วนี่ถืออยู่ในมือนี่ขวดใหญ่มากเลยนะไม่ต้อง

0: มก็หอมหอม
1: หอมมาก
0: แล้วเมื่อกี้นะเห็นสีนะสีดีมากเลยนี่คือน้ำผึ้งแท้ถูกไหม
1: น้ำผึ้งแท้
0: น้ำผึ้งป่าแท้เลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: คือ1ปีเก็บได้ครั้งเดียว
1: ครั้งเดียวเลยคือต้องบอกว่าน้ำผึ้งป่าเดือน5จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเขาจะเก็บก็คือต้นฤดูก็คือว่าพูดง่ายๆต้นปีคือมกราเนาะแล้วก็ยาวไปเลยค่ะจนถึงประมาณเมษาพฤษภาซึ่งการเก็บเกี่ยวของเขาเนี่ยคือต้องบอกว่ามันจะต้องแบบไร้ความชื้นก็คือพูดง่ายๆไร้ฝนนั่นเองดังนั้นเนี่ยมันจะได้ความเข้มข้นความหนืดและราคาแพงที่สุดเทียบกับน้ำผึ้งป่าทั่วๆไปหรือว่าน้ำผึ้งที่อื่นๆที่ไม่ว่าจะเป็นดอกลิ้นจี่ดอกลำไยหรือน้ำผึ้งดอกต่างๆเหล่านี้ส่วนใหญ่มันจะมีความชื้นผสมผสานนะคะแต่ว่าตัวนี้สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานสำหรับน้ำผึ้งป่าเดือน5ประมาณแรมปีเลยนะ
0: แสดงว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีเพราะว่าเพิ่งเก็บเกี่ยวมา
1: ใช่
0: แล้วก็เอามาขายแบบนี้เก
1: ็
0: บไว้ที่บ้านเก็บได้หลายปี
1: หลายปีเลยไม่มีวันหมดอายุ
0: มิเดียนะคุณผู้ชมมีคนแอบกินด้วย
1: เป็นยังไงบ้าง
0: ต้องหลาย
1: คนเป็นไงคะรสชาติ
2: จะบอกเลยว่ามันอร่อยแล้วมันไม่ได้หวานแหลมแล้วมันหอมมันแบบโอ้โหกลมกล่อม
1: ใช่
2: คือจะบอกว่าอันนี้แหละคือน้ำผึ้งแท้ที่บอกเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5ดีมาก
1: มันฟุ้งในเรื่องของดอกไม้ไหมคะ
2: มันหอม
1: มันหอมกลิ่นฟุ้งดอกไม้ป่าเบญจพรรณ
2: มันบอกไม่ถูกมันหอมมากมันต้องลองอ่ะ
0: แต่ทีนี้เดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าเราเลี้ยงผึ้งเสร็จปุ๊บเก็บมาเสร็จปุ๊บก็คือเอามาขายเลยไม่ใช
1: ่
0: โรงงานการผลิตของเขาก็ทันสมัยด้วย
1: ถูกต้องค่ะได้รับรางวัลด้วยนะคะกับ SACCP ซึ่งตรงนี้เขาจะมีการตรวจนะคะแล้วก็น้ำผึ้งทุกขวดของเราเนี่ยจะได้คุณภาพคัดสรรนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามีความเข้มข้นสูงดังนั้นเนี่ยนะคะสดใหม่เพราะว่าขายดีและส่งออกต่างประเทศตอนนี้ยังไม่ทันเลยแต่วันนี้คนไทยจะเป็นครั้งแรกที่จะได้ทานน้ำผึ้งมหาสุกนะคะที่มีความเข้มข้นสูงและของแท้ของดีหอมหวานอร่อยหอมละมุนเป็นของขวัญของฝากช่วงเทศกาลปีใหม
2: ่
1: หร
2: ือ
1: สงกรานต์แบบนี้ก็ได้
2: ดีมากผู้ใหญ่ชอบ
1: วันนี้ได้รับรางวัลโอท็อปนะคะหลายคนที่ทานคู่กับนมก็ได
2: ้
1: ทานคู่กับไปพวกแบบว่าไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะตัวนี้จะช่วยตัดในเรื่องของความขมฝาดของกาแฟได้ดีมากๆแล้วที่สำคัญคือต้องบอกว่ามาจากธรรมชาติ 100%
2: นี่จะบอกว่าเขาไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นงั้นถามหน่อยคุณออยถ้าสมมุติว่าเรายังไม่เปิดเนี่ยได้ไปแบบนี้เป็นของขวัญของฝากก็ได
1: ้
2: เก็บไว้ได้นานไหม
1: โอ้หลายปีค่ะ
2: ยังไม่ทาน
1: หลายปีเลย
2: สบายมากเลย
1: 5ปีก็ยังได้เลย
0: สบายๆ
1: ใช่
2: เพราะฉะนั้นหายห่วงเลย
1: ใช่
0: แต่ต้องย้ำว่าต้องเป็นของแท
1: ้
0: ไม่ใช่ของแท้เท่านั้นนะคุณผู้ชมอย่างนี้ผมเป็นคนที่ทานน้ำผึ้งอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นคนดูแลสุขภาพบางทีการดูแลสุขภาพเนี่ยนะฮะน้ำตาเนี่ยผมจะเรียกว่าปฏิเสธ
2: เลี่ยงเลยเลี่ยงไป
0: ทีนี้เวลาเรากินกาแฟเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับเราก็อยากจะได้ความหวานนิดนึงแต่ผมจะเลือกเอาก็คือผมอยากได้รสชาติจากน้ำผึ้งนะฮะซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะลองชงให้คุณผู้ชมได้ดูว่าพอเราใช้น้ำผึ้งที่เป็นน้ำผึ้งป่าแท้นะฮะเดือน5ขออนุญาตดมก่อน
1: เป็นไงบ้าง
0: มันหอมมากผมขอชิมด้วยได้ไหม
1: ได้เลยค่ะ
0: เมื่อกี้นี้เห็นพี่ต่อเขาชิม
2: เป็นไงเป็นไง
1: คือตัวนี้คือมันจะเข้มข้นสูงแต่ละว่าไหลหนืดช้านะคะเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้มันจะมีดีเทลโมเลกุลต่างๆนะคะที่เป็นน้ำผึ้งแบบจากรวงผึ้งหยด
0: โทษนะฮะ
1: ทุกหยด
2: นี่เห็นไหมให้พี่วินชิมเป็นไง
1: เป็นไงคะรสชาติต้องถามก่อน
2: โอ้โหโอ้โหฟิน
1: มาก
2: ค
1: ุ
2: ณคะคุณคะ
0: คุณเดี๋ยวนะคุณทิ้งเวลาให้ผมได้ชิมได้ละเมียดนิดนึงมันอร่อยมันหอมแล้วมันไม่บาดคออ
1: ่าใช่แล้วไม่หวานเปรี้ยวนี่คือเอกลักษณ์ของน้ำผึ้งมหาสุกที่ไม่เหมือนใคร
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: คุณชงกาแฟกินหน่อยสิ
0: ชงกาแฟให้คุณผู้ชมที่ดูนะฮะว่าถ้าเกิดผมผสมลงไปในน้ำผมขออนุญาตใช้น้ำอุ่นนะไม่อยากใช้น้ำร้อนเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าคุณค่าของมันเนี่ยมันจะหายไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็คน
1: ใช่ไ
0: หมฮะคุณผู้ชมครับเอาไปทำที่บ้านได้เลยนะครับมีมะนาวหน่
1: อ
0: ยนะฮะมะนาวเนี่ยมันจะทำให้เหมือนแบบตัด
1: ใช่ถูกต้อง
0: เอา
2: จริงๆนะอากาศร้อนๆแค่น้ำผึ้งมะนาวก็ยอมแล้วอ่ะถ้ากินกาแฟก็ใส่กาแฟไปก็ได้
0: มะนาว
1: ใส่มะนาวลงไปได้เลยแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะอันนี้คือต้องบอกว่าทางคุณวินที่ทำอยู่เหมือนบาริสต้าที่ทำอยู่ในร้านกาแฟเลย
0: ผมจะเทลงไปนะฮะกาแฟเนี่ยผมทำเป็นแบบเอสเปรสโซ
2: ่น่ากินมาก
1: โอ้สวยมากแล้วเชื่อไหมว่าถ้าเกิดเราทานแบบนี้ทุกวันนะมันจะได้ความสดชื่นเพิ่มพลังงานดีมาก
2: ค่ะ
1: นะคะ
2: จิบไหมคะพี่วิน
0: คุณผู้ชมครับนี่คือกาแฟที่ผมว่านะมันจะได้ประโยชน์แล้วก็คือมันไม่หวานไม่ได้หวานของน้ำตาลแต่ได้รสชาติหวานของน้ำผึ้งป่าแท้ๆเลย
1: ค่ะ
0: ขออนุญาตนะคุณผู้ชม
2: ในระหว่างที่พี่วินชิมอยู่เนี่ยคุณต้อจะบอกอย่างนี้คุณออยได้ยินมาว่าสรรพคุณเนี่ยถ้าเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้เนี่ย
1: ค
2: ือกินเนี่ยใครที่มีแอ๊ะแคะๆๆหิบคอก็ดื่มดี
1: อันนี้คือได้เลย
2: นอนหลับสบายนี่บอกไว้เลยว่าเป็นคนรักสุขภาพทำกรีกโยเกิร์ตนี่ทำทานเองนะปกตินะคะใครที่แบบดูแลสุขภาพจะรู
1: ้
2: แล้วปกติเราก็จะใส่พวกท็อปปิ้งพวกเนี้ยทุกคนขาเราก็จะโรยแล้วแต่ชอบอันนี้ใส่ไปแบบว่าอ่ะแล้วแต่ใครดูแลสุขภาพมากน้อยอยากจะใส่อะไรได้หมด
1: โอ้ยน่ากินอ่ะ
2: ใช่ผลไม้ก็ได้หรือบางคนเนี่ยทำอย่างที่คุณออยบอกคือเอากล้วยแล้วจุ่มน้ำผึ้งของเราน้ำผึ้งมหาสุกเนี่ยก็คือฟินแล้ว
1: แล้วจริงๆทานดีมากเพราะว่าช่วยระบบลำไส้ในเรื่องของการย่อยอาหาร

0: ดี
1: ดีมากเลยใช่ไหมคะคือปกติคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะใส่กันแบบนี้อ่ะสวยๆประมาณนี
2: ้
1: แต่ขอโทษเถอะถ้าเป็นตอ
2: ยังไง
1: เนื่องจากเราเป็นแบบเจ้าแม่กรีกโยเกิร์ตพร้อมกับน้ำผึ้ง
0: ว้าว
1: ขออนุญาตเทจากขวดได้ไหมคะ
0: ได้เลย
1: เทจากขวดเลยนะ
0: ได้เลยค่ะ
1: คืออยากได้ความแบบเยอะ
0: ๆอ๋อ
1: คุณภู
0: ดูสิ
2: ช่วงน
0: ี้
2: เหรอค
0: ุ
2: ณ
1: ใช่อยากได้แบบเยอะๆ
0: ช่ำมาก
1: แบบช่ำช่ำว้าวว้าว
0: ว้าวเลย
1: ว้าวแบบ
0: หยดแบบสุดยอด
1: ทุกคนค่ะอย่าหาว่างั้นงี้เลยนะคะ1 2เข้าปากค่ะ
2: ครับ
0: ว้าว
2: โอ้โหแม่ฉีกกฎวงการทีวีอาหารมันทุกรายการเลยแม่กินได้อร่อยมาก
0: ใช
2: ่แม่ไม่ห่วงสวยแล้วตอนน
1: ี้ไม่คือมันฉ่ำแล้วแบบไอความที่แบบกรีกโยเกิร์ตมันมีความเปรี้ยวแล้วมันตัดหวานหอมของน้ำผึ้งกำลังดีมากคุณครีม
0: ใช่ค่ะซึ่งมันแตกต่างจากน้ำตาลนะเพราะว่าอะไรน้ำตาลมันไม่มีความหอมมันไม่มีความหวานแบบว่าเหมือนกับน้ำผึ้งที่ได้จากธรรมชาติ 100% แบบน
2: ี้
0: แล้วตัวนี้นะคะพอเราทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยระบบลำไส้ของเรามันจะสามารถย่อยได้ทันทีและสามารถนำพลังงานนี้ไปใช้ได้ทันทีเลยดังนั้นเนี่ยตัวนี้คุณผู้ชมออยแนะนำนะคะสามารถทานได้ทุกเช้าขวดนึงเนี่ยสำหรับออยเองที่บ้านออยทานเป็นประจำเดือนนึงก็หมดแล้วค่ะ
1: ใช่นะยาวๆแล้วทานได้ทั้งบ้านเอาจริงคือมันได้ประโยชน์ด้วยได้สุขภาพที่สำคัญเราได้น้ำผึ้งแทนน้ำผึ้งป่าเดือน5มหาสุกอ่ะ
2: คุณผู้ชมครับแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเก็บเกี่ยวกันนะ
0: ใช่ใช่ใช่
2: เขาตัวผึ้งน้องผึ้งเนี่ยเขาจะไปสะสมนะฮะจากเกสรดอกไม้
0: แ
2: ล้วซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที
0: ่เขาก
2: ำ
0: ลัง
2: เบ่งบาน
0: ใช่ถูกต้อง
2: ดอกกำลังเบ่งบานเกสรกำลังดีแล้วมันสดใหม่แล้วมันหอมด้วย
0: ถูกต้อง
2: แต่ทีนี้เนี่ยเราดูกันแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับบางทีนะคนอย่างเราพี่แม่ต๋อเราไม่รู
1: ้เช็คไม่เป็นหรอ
2: ไอ้แท้มันยังไง
1: เออจริงอันนี้ดูยากนะบางทีอ่านแค่ฉลากก็ไม่เชื่อเขาหรอกไม่รู้หรอกว่า
2: แท้ยังไง
1: แท้คือยังไงต้องท
0: ำแน่นอนค่ะหลายคนถามว่าแท้เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันแต่ว่าสิ่งสำคัญนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของน้ำผึ้งป่ามหาสุขเดือน5ทำไมเราต้องเทใส่จานคุณผู้ชมสามารถเอาไปทำทานเองได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วขออนุญาตนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปแบบนี้ผู้ชมคะเหล่านี้หลายคนบอกว่าเฮ้ยไม่เคยเห็นไม่เคยเจอน้ำผึ้งป่าเดือน5ของมหาสุขของแท้จะทำการแตกรังได้ในเนื้อน้ำผึ้งค่ะเดี๋ยวเรามาดูโดยการเทน้ำลงไปแล้วเราเหวี่ยงไปในทิศทางเดียวกันนะคะเราจะเห็นค่ะว่ามันจะมีการแตกออกมาเป็นรังผึ้งแบบนี้ในเนื้อของน้ำผึ้งจริงๆ
1: เห็นแล้วคุณผู้ชม
0: เห็นไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ
1: มันเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมมันเป็นแตกๆออกมาแบบนี้ในเนื้อน้ำผึ้งตรงกลางเนี่ยมองคุณผ
0: ู้
1: ชม
0: เห็นไหม
1: เนี่ยเห
0: ็
1: นไหม
0: เห็นไหม
1: ที่เป็นแตกๆเนี่ย
0: เนี่ยนะคะตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะคะถ้าเกิดสมมติว่าทำให้เห็นชัดๆตรงนี้คือมันจะต้องใช้ประมาณเวลาไม่เกินแบบว่า10วินาทีค่ะก
1: ็
0: คือพอเราเหวี่ยงเสร็จแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่คือการแตกรังของน้ำผึ้งจึงบอกเลยว่าน้ำผึ้งโดยปกติจะหาแบบนี้ยากมากๆหรือแม้แต่การทดสอบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในหน้าจอตอนนี้นะคะก็คือเขาสามารถนะคะที่จะแตกรังออกมาเป็นตัวรังผึ้งนะคะจากเนื้อของน้ำผึ้งจริงๆคุณผู้ชมอย่างในภาพที่เห็นคุณสามารถทำเองได้ทดสอบเองได
1: ้
0: เพียงแค่สั่งซื้อน้ำผึ้งมหาสุขไปลองหรือจะเป็นนะคะการเทสด้วยเทชชู
2: ่
0: ซึ่งน้ำผึ้งแท้แบบนี้คุณผู้ชมคะคือมันจะไม่ซึมไปที่กระดาษเทชชู่แผ่นด้านหลังเพราะมันมีความเข้มข้นสูงไม่มีส่วนผสมของน้ำดังนั้นมันจะไม่ซึมเลยใช่ถูกต้องไม่ซึมเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งการทดสอบค่ะโดนความร้อนสูงแค่ไหนก็ไม่ไหม้ไม่เกรียมไม่เหม็นไหม้ไม่มีสะเก็ดดำเพราะน้ำผึ้งเนื้อแท้ก็คือเนื้อแท้เมื่อหยุดความร้อนมันก็คงกลับคืนรูปเป็นเนื้อน้ำผึ้งอยู่ดีสีเหลืองอัมพัน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เย้ได้ความรู้ไปเลย
0: ค่ะ
2: คุณผู้ชมได้ความรู้ได้ความอร่อยและวันนี้นะถ้าอยากจะดูแลสุขภาพนะกินให้อร่อยก
0: ็
2: คือต้องใช้น้ำผึ้งป่าเดือน5และนี่คือแท้ด้วยที่เราทดสอบให้คุณผู้ชมได้ดูนะแม่กินใหญ่เลย
1: ทำไมทุกคนจับได้ตลอดเลย
2: เอาอย่างนี้ผมว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตรงนี้แหละก็อยากจะได้แล้วอยากจะได้ของดีไปไว้ที่บ้านคุณผู้ชมครับต้องเข้าสู่ช่วงนี้เลยนะคร
1: ับให้เลยกับตลาดโปรเด็ดค่ะเท่านั้นถ้าดูอยู่ต้องรีบแล้วนะคะนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้ของแบรนด์มหาสุขค่ะแล้วเขาให้เยอะมาแล้วเอาจริงๆ1ปีเนี่ยเขาเก็บเกี่ยวกันช่วงนี้แหละถ้าใครอยากทานของดีนะต้องตอนนี้เท่านั้นเพราะว่า1ขวด 1,000 ml หรือ1ลิตรวันนี้นะ2ลิตรราคาปกติ 1,780 บาทนะไม่ต้องจ่ายนะวันนี้เอาแค่990บาทพอและเราให้อีก1ขวด1ลิตรไซส์ใหญ่เหมือนกันไปเลยมีกระเป๋าผ้าให้แล้วก็มีแก้วพร้อมฝาปิดพระแบบพลาสติกให้ด้วยค่ะ
2: คุณผู้ชมครับถ้าดูในจอทีวีดีๆเนี่ยนะฮะถ้าเห็นราคาเนี่ยคือ1ขวดปกติแล้ว890 2ขวด 1,780 2ลิตรนะแต่วันนี้ไม่ต้องจ่ายราคานั้น990เอาไปเลยแล้วยังไม่พอนะครับอีก1ขวดที่เป็นไซส์เท่ากันคือ 1,000 ml 1ลิตรนะครับให้ด้วยอีก1ขวดนะครับเท่านั้นยังไม่พอกระเป๋าผ้ามหาสุขให้ด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงแก้วพร้อมฝา

0: ปิดมีติดบ้านไว้คุณผู้ชมดีผมบอกเลยว่าคุณจะอร่อยคุณจะดีต่อสุขภาพนี่คือมหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้คุณผู้ชมครับราคาเพียงเท่านี้นะฮะ990บาทโทรหาเราด่วนที่02-666-0028 02-666-0028ใครจะหยิบโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR code ที่มุมจอก็ได้นะครับยิงได้เลยตอนนี้นะฮะบอกคุณผู้ชมเลยว่าถ้าหมดแล้วหมดเลย990บาทเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้1มีนาคมถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมดนะครับ
1: โอ้คุณผู้ชมจะบอกว่าอะไรใส่แน่นมากโหเยอะมากเพราะมีแต่คนบอกว่าคุ้มอะไรจะให้เยอะขนาดนั้น3ขวดใหญ่ๆได้กระเป๋าอีกได้แก้วฝาปิดอีกแต่ต้องโทรในรายการเท่านั้นนะใครที่อยากได้กดให้ทันรอสายหน่อยเพราะตอนนี้ใส่แน่นมากค่ะ
0: เดี๋ยวผมใช้คุณออยได้บอกคุณผู้ชมได้พิสูจน์ให้เห็นหน่อยว่าตัวน้ำผึ้งเนื้อของเขาเนี่ยนะฮะสีทอง
2: ใช่
0: แล้วก็มันมีความเนื้อมันความพอดีลงตัวอันนี้คือตัวของแท้เลย
2: ของแท้เลยค่ะตัวนี้คือต้องบอกว่าเราเป็นนะคะทางด้านของแบรนด์มหาสุขที่ทำกับฟาร์มเองโดยตรงเราจึงให้ได้มากขนาดนี้ที่ไม่เคยมีใครให้ได้มากเท่านี้มาก่อนนะคะเพราะนี่คือขนาด 1,000 ml คุณผู้ชมและที่สำคัญคือเขาได้รับรางวัลโอท็อปด้วยซึ่งเป็นหนึ่งเดียว1ปีมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นจากทางด้านของเกสร108กว่าชนิดนะคะคุณผู้ชมค่ะทำให้ได้ความหอมฟุ้งของกลิ่นดอกไม้ทั่วทั้งปากแค่ช้อนแรกเนี่ยคุณจะรู้สึกได้จริงๆและที่สำคัญคือไม่มีตะกอนตามที่คุณซื้อตามแบบว่าทั่วไปเพราะอะไรตัวนี้จะมีความใสเข้มข้นหนืดแต่หนืดยังไงเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเลย
1: น
2: ี่คุณผู้ชมค่ะขออนุญาตนะคะเห็นไหมออยขนาดคว่ำขวดขนาดนี้แต่การไหลของเขายังคงช้า
1: ค่อยหนืดมีความเข้มข้นและสีสวย
2: ถูกต้อง
1: สีเหลืองทองของน้ำตาลเข้มนี่แหละที่เขาบอกว่าเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้
2: ถูกต้องค่ะนี่คือเหลืองทองอัมพันนะคะและเราเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวที่ได้กลิ่นความหอมพิเศษเพราะว่าแหล่งเพาะปลูกของเรามาจากทางด้านของภาคใต้ก็คือชุมพรและภาคเหนือของเราก็คือแพร่ลำพูนน่านซึ่งเป็นป่าลึกสุดนะคะที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดอกไม้นานาพันธุ์นานาชาติคุณผู้ชมคะอยากให้เห็นเนื้อน้ำผึ้งแบบนี้ว่าถ้าเกิดของแท้ของดีที่เราเอามาโชว์คุณผู้ชมดูนะคะขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมขาเนี่ยเห็นไหมแล้วตัวนี้คุณผู้ชมเราสามารถตักกินตักทานได้แบบนี้หนึ่งช้อนเลยคุณผู้ชมดูนะ
1: โอ้โหฟินแทนเพราะเราชิมมาแล้วอู้จริงๆแล้วจะบอกว่าน้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งป่าเดือน5เนี่ยเขามีประโยชน์เยอะมากเลย
2: เยอะมากค่ะจริงๆแล้ว
0: น
2: ้ำผึ้งป่าเดือน5เนี่ยนะคะคือต้องบอกว่าอุดมสมบูรณ์ความเข้มข้นและไม่มีการส่วนผสมของน้ำเนี่ยนะคะหรือว่าพวกฝนแดดต่างๆเนี่ยคือตัวนี้มันจะได้ในเรื่องของภูมิคุ้มกันที่ดี2ค่ะก็คือทำให้หลับลึกหลับสบายช่วยเรื่องของระบบย่อยลำไส้ได้ดีแล้วตัวนี้ทานน้ำผึ้งนะคุณผู้ชมคะมันจะสามารถทำการดูดซึมเข้าสู่ลำไส้ของเราได้ซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดใครนะคะที่ชอบหวานชอบติดหวานกับเมนูอาหารเมนูเครื่องดื่มหรือพูดง่ายๆก็คือกาแฟดำแก้วนึงของคุณถ้าคุณกินแล้วรู้สึกว่ามันฝาดรู้สึกว่ามันขมแบบนี้เคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้ค่ะใช้น้ำผึ้งป่าเดือน5ของแบรนด์มหาสุขของเราสิคะแล้วคุณจะรู้สึกได้ว่ากาแฟของคุณในทุกเช้ามันจะเปลี่ยนไป
0: แต่ทีนี้ของแท้เนี่ยคุณผู้ชมครับเราก็ต้องมีการเทสกันนิดนึงดูสีความหนืดกันไปแล้วจริงๆมันมีวิธีใช่ไหมมันจะมีแบบว่าให้ดูเนื้อแล้วก็เอาไปเผาไฟก็
2: ม
0: ีให้คุณออยทวนอีกครั้งหนึ่ง
2: คือจริงๆแล้วค่ะตัวน้ำผึ้งป่าเดือน5หรือว่าน้ำผึ้งแท้โดยทั่วไปเขาดูกันยังไงคุณผู้ชมคะก็คือจุดสำคัญเลยก็คือในเรื่องของการเทน้ำผึ้งลงไปบนจานเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วตัวนี้คุณผู้ชมคะแล้วเราจะเหวี่ยงให้ดูแบบนี้มันก็จะออกมานะคะเป็นการแตกตัวของรังผึ้งจริงๆซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเอาไปทำเองได้นะคะต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์พิเศษค่ะของตัวน้ำผึ้งป่าเดือน5คุณผู้ชมและเราเนี่ยเหวี่ยงไปในทิศทางเดียวกันมันจะถูกการแตกตัวนะคะออกมาเป็นรังผึ้งอย่างที่คุณสามารถเห็นได้หรือนะคะสำหรับการที่จะนะคะทำเองแบบนี้ที่บ้านซึ่งตัวนี้การแตกกลางของน้ำผึ้งเนี่ยมันคือเป็นเนื้อน้ำผึ้งแท้แล้วมันมีโมเลกุลพิเศษนะคะของในเรื่องของพันธุ์ผึ้งที่มีการดูดน้ำผึ้งจากเกสรดอกไม้ที่มีดอกไม้บานสะพรั่งหรือทดสอบกับกระดาษทิชชู
1: ่ลองไปทำ
2: ต้องไม่ซึมตรงแผ่นด้านหลังนะคะคุณผู้ชมคะเพราะอะไรเพราะมันไม่มีส่วนผสมของน้ำมันมีความเข้มข้นสูงนี่ก็คือไม่ซึม
1: เห็นไหม
2: คะค
1: ุ
2: ณผู้ชมนี่ดูแบบนี้เลยให้เห็นจะแล้วก็การทดสอบด้วยความร้อนปกติแล้วถ้าเรานึกถึงความหวานนะคะเวลาโดนความร้อนมันจะกลายเป็นกลิ่นไหม้มีสีไหม้สีน้ำตาลสีดำแต่ตัวนี้เมื่อโดนความร้อนแล้วน้ำผึ้งเนื้อแท้ก็คือเนื้อแท้และแท้ 100% ก็เป็นน้ำผึ้งค่ะ
1: นี่นะอีกคนนึงคือไม่ไหวแล้วเหมือนกันเทชิมไม่พอจะทำอะไรอีกคะคุณพ่อณวินคะ
0: คือมันเห็นแล้วก็อยากจะชิมเพราะว่าตอนแรกที่ดูเนี่ยก็เหมือนแบบเอ๊ะแสบคอหรือเปล่า
2: ค่ะเป็นยังไงคะ
0: มันหอม

0: มันหวานแล้วมันก็ไม่ได้แสบคอมันละมุนมันกลมกล่อมมันอร่อยมาก
1: ไม่หวานเปรี้ยวไม่หวานบาดคอ
0: ผมจะทำเมนู
2: คุณพ่อเมนูเครื่องดื่มดับร้อนได้ไหมดับกระหายได้ไหม
1: อากาศร้อนมาก
0: ผมอยากให้เครื่องดื่มนี้เป็นเครื่องดื่มที่ดับกระหายเดี๋ยวคุณต้อตักน้ำแข็งให้ผมนิดนึง
2: ได้เลย
0: ผมจะทำน้ำผึ้งอัญชันนะฮะผมใส่ลงไปผมเอาน้ำอุ่นไปก่อนแล้วผมก็ใส่ตัวน้ำผึ้งชอบหวานก็ใส่เข้าไปมันมีประโยชน
1: ์ใช่ค่ะแล้วดูนะคะคุณผู้ชมถ้าน้ำผึ้งทั่วไปหรือน้ำผึ้งที่ไม่แพ้แบบนี้มันจะละลายน้ำทันทีแต่นี่เขายังคงตัวที่เป็นน้ำผึ้งยกเว้นกรณีเดียวเราต้องใช้ช้อนคนขนาดช้อนคนแบบนี้คุณผู้ชมใช้เวลานิดนึงเพราะนี่คือเนื้อน้ำผึ้งแท้ 100% ค่ะ
0: นี่นะฮะคุณผู้ชมครับนี่เป็นเมนูที่ไว้สำหรับดับร้อนนะครับในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะฮะ
2: เรากินไม่ไหวแล้ว
0: นี่มีสีสวยมากเลยสีสวยมากเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมใส่มะนาวหน่อยนะครับใส่มะนาวลงไปนิดนึงนะฮะแล้วก็ผมเตรียมตัวน้ำอัญชันไว้คั้นไว้เรียบร้อยแล้ว
2: นี่ปกติแค่น้ำผึ้งมะนาวเอาจริงเชื่อไหมพี่วินเราก็กินอร่อยแล้วนะแต่ถ้าใครแบบนะทานอัญชันด้วยนี่ก็โอ้โห
0: น้ำแข็งมา
2: คือความ
0: ร้อนมันจะถูกดับไปนะครับ
2: ดับกระหายได้อย่ามัวแต่ดูเพลินนะรีบโทรนะโปรโมชั่นเฉพาะในรายการนะคะ
1: แก้วแบบนี้เนี่ยคือราคาถ้าซื้อข้างนอกนะคะประมาณแบบ150นะ
2: ทานได้เองเลยเนี่ย
0: ผมใส่ตัวน้ำอัญชันลงไป
1: สวยมาก
0: เห
1: มือนกับร้านอาหาร
2: น่ากินเนี่ยทานได้กับร้อนที่บ้านแค่มีน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้มหาสุขเท่านั้นเอง
0: คุณผู้ชมนี่คือเมนูที่สามารถทำได้เพราะว่าเรามีน้ำผึ้งป่าแท้อยู่ที่บ้านนะฮะคุณสามารถที่ทำเมนูดับร้อนแบบนี้ได
1: ้สดชื
0: ่
1: น
0: สวยงามสดชื่นมาก
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นไง
2: ทานได้ทั้งบ้านนะอาจจะเอาจริงๆอ่ะลูกเราเอ่ยตัวเราเองผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยแน่นอนแล้วหลากหลายเมนูคือถ้าเรามีน้ำผึ้งดีๆนะราดลงไปโดยเฉพาะเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5น้ำผึ้งแบบมหาสุขเนี่ยเราก็คือทานได้เลยมันจะเยิ้มขนาดนี้เพราะว่าเราอ่ะเป็นคนแบบชอบมาก
1: ว้าวฉ่ำๆๆมันฉ่ำมันนัวมันนัวนี่แหละค่ะคือความนัวเป็นไงบ้าง
2: กล้ากินขนาดนี้เพราะอะไรรู้ไหมมันหอมน้ำผึ้งแล้วมันไม่หวานแหลมแล้วมันกำลังดีแล้วมันแบบฟินมากทุกคนค่ะ
0: ความที่มันคือน้ำผึ้งป่าแล้วเป็นแท้เนี่ย
1: ค่ะ
0: มันหายาก
1: ใช่แล้วว
0: ันนี้อยู่ที่หน้าจอแล้วไม่ใช่แค่ของที่เป็นของหวานเครื่องดื่มแต่การทำกับข้าวเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีเมนูที่เอาไปผสมเน
1: า
0: ะแต่คือน้ำผึ้ง
1: หมูแดงหมักน้ำผึ้งดีนะคะแล้วตัวนี้เราสามารถเข้าหม้ออบลมร้อนนะคะมันจะได้เนื้อที่สีเหลืองฉ่ำวาวไม่เกรียม
2: คือสวยกำลังดีรสชาติดีและมีประโยชน์ด้วย
1: นะคะมันจะมันวาวเหมือนกับเนื้อน้ำผึ้งที่มีความมันวาวแบบนี้นั่นเองมันจะฉ่ำมันจะชุ่มมันจะอิ่มจุ้ยซี่น้ำ
2: ค่ะเห็นไหมคือเอาง่ายๆจะชงกินแบบง่ายๆผสมน้ำอุ่นก็ได้ชงร้อนก็ได้กินอุ่นก็ได้นะคะหรือจะกินเย็นแบบสดชื่นชื่นใจทานได้ทั้งบ้านเอาจริงๆนะคะเด็กผู้ใหญ่วัยทำงานผู้สูงอายุชอบมากบอกเลย
0: ถูกต้องทานได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาใกล้หมดแล้วนะฮะแล้วพวกเราก็หิวมากด้วยก็เช่นกันดูรายการของเราตั้งแต่ต้นรายการมาถึงตอนนี้แล้วอยากจะมีติดบ้านไว
1: ้
0: เพราะว่าอยากจะไปรังสรรค์เมนูต่างๆของคาวของหวานจะเป็นเครื่องดื่มนะฮะหรือจะเป็นไอ้พวกอะไรนะเมนูที่เกี่ยวกับสุขภาพกรีดโยเกิร์ต
2: ได้หมด
0: เราก็ใช้น้ำผึ้งเทลงไปมันหอมมันอร่อยแล
1: ้
0: วมันก็กินแล้วมันรู้สึกสดชื่นด้วย
2: ใช่
0: ว
2: ัน
0: น
2: ี้
0: คุณออยมานี่ดีมากๆอด
2: ใจไม่ไหวบอกช่วงเวลาสุดท้ายเวลาจะหมดคุณผู้ชมหาจัดให้เลยกับตลาดโปรเด็ดค่ะที่คุณจะได้เป็นเจ้าของน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้มหาสุขค่ะซึ่งแน่นอนไม่ได้หาทานกันได้ง่ายๆและอันนี้ของแท้ด้วยแล้ว1ปีเนี่ยเขาจะมีช่วงเก็บเกี่ยวช่วงนี้แหละของดีเอามาฝากคุณผู้ชมเลยนะคะ1ขวดเนี่ย 1,000 ml หรือว่า1ลิตรขวดใหญ่เลยค่ะวันนี้2ขวดจาก 1,780 บาทเขาลดราคาให้เฉพาะแฟนๆรายการที่โทรทันนะจ่ายแค่990บาทแล้วยังไม่พอค่ะเอาไปเพิ่มอีก1ขวดไซส์แบบใหญ่ไซส์เดียวกันเลยนะคะได้เป็น3ขวดแล้วพร้อมกับเป็นกระเป๋าผ้าอันนี้ใส่เป็นของขวัญของฝากเอาไปให้ญาติผู้ใหญ่ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ยังมีแก้วพร้อมฝาปิดขออนุญาตค่ะแบบทาสีให้อีก1ใบด้วยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับอย่ารอช้านะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาใกล้หมดแล้วนะครับและสายก็เข้าเยอะจริงๆเพราะวันนี้โปรโมชั่นของเราเนี่ยนะครับคือ1ขวดปกติแล้ว890บาทนะครับวันนี้ให้2ขวด2ขวดราคา 1,780 บาทเอาง่ายๆเลยไม่ต้องจ่ายราคานั้น990ก็ว่าคุ้มแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายวันนี้ให้อีก1ขวดไซส์คือ1ลิตรเท่ากัน
2: โอ้
0: เป็นว่าวันนี้คุณได้ไปทั้งหมดเนี่ยคือน้ำผึ้งแท้3ขวด
2: โอ้เยอะมาก
0: 3ขวดนะฮะในราคา990บาทยังไม่พอ

0: กระเป๋าผ้าบางทีไว้ใส่คงใส่ของได้จัดเป็นเซตของขวัญก็ได้ให้1ใบนะครับแล้วก็รวมไปถึงแก้วพร้อมฝาปิดให้อีก1ชิ้นด้วยท
1: ั้
0: งหมดนี้ที่คุณได้ไปเนี่ยราคาผมบอกเลยว่าพิเศษมากๆแล้วย้ำว่าได้ของแท้ในรายการเทสให้ดูแล้วว่านี่คือของแท้จริงๆ990บาทเท่านั้นจากราคาเต็มประมาณ 3,550 บาทไม่ต้องจ่ายราคานั้น990คุณผู้ชมรีบกดหาเราตอนนี้นะครับหรือว่าถ่ายที่หน้าจอไว้ก่อนก็ได้026660028 026660028หยิบมือถือมาสแกนQR Codeที่มุมจอก็ได้นะครับและบอกวันนี้หนึ่งต้องรีบโทรมาเพราะว่าโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มีนาคม2569ถึง31มีนาคม2570ครับ
2: อ้าวช่วงเวลาสุดท้ายแล้วนะคะให้คุณหน่อยฝากอะไรคุณผู้ชมนิดนึง
1: ยังบอกว่าวันนี้นะคะสำหรับใครที่บอกว่าชอบหวานติดหวานแบบนี้ค่ะออยอยากให้คุณผู้ชมค่ะมีน้ำผึ้งมหาสุขซึ่งวันนี้ได้สุขภาพดีแล้วที่สำคัญได้ความสดชื่นได้เพิ่มพลังงานและตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นแหล่งของแท้จากทางด้านของชุมพรแพร่น่านลำพูนที่หาได้ยากมากเป็นดอกไม้ป่าเบญจพรรณที่ต้องบอกว่าแหล่งรวมกลิ่นความหอมอยู่ในเนื้อน้ำผึ้งแล้วค่ะ
0: เป็นสินค้าโอท็อปด้วยนะคะถือว่าได้ช่วยเขาเรียกว่าชุมชนช่วยในพื้นที่ด้วยที่เราไปเอาตัวน้ำผึ้งมา
2: ใช่นะคะให้เป็นของขวัญของฝากก็ได้นะเอาไปให้ญาติผู้ใหญ่เอาไปมอบให้ก็ได้เหม
1: ือ
2: นก
1: ัน ใช่แล้วค่ะ
0: ใช่นะคะคุณออยจะมีอะไรให้ผม
1: แต่ว่าวันนี้เรา
2: จะให้ญาติผู้ใหญ่เหรอ
0: คืออยากได้เห็นเขาเตรียมไว
1: ้เตรียมมาให้จริงๆ
0: ใช่เลย
1: วันนี้ขออนุญาตมอบให้แล้วกันนะคะอันนี้คือต้องบอกว่าสามารถใส่ถุงมหาสุขของเราเป็นชุดเซตได้เลย
2: ขอบคุณค่ะญาติผู้ใหญ่ที่ญาติมีแต่คนรับชื่นใจใครก็ชอบเนาะ
0: ถูกต้องขอบคุณคุณออยมากๆนะฮะคุณผู้ชมครับอ่ะขอให้ทันนะครับเราจะได้สิ่งดีๆติดไม้ติดมือกลับบ้านกันไปนะครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: แต้มต่อคุยดีมีสาระรายการดีที่จะมาร่วมไขข้อข้องใจให้สังคมมีทางออกต่อยอดความคิดโดยผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพทุกวันอังคารหลังข่าวในพระราชสำนัก1ชั่วโมงเต็ม
1: เรื่องร้อนเรื่องอยากรู
2: ้แต้มต่อกระจ่างชัดเจน
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
6: มาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกาแฟแก้วโปรดหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นเต็มรสชาติกับกาแฟนกฮูกผลิตจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
7: โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
8: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะส้มจะพาคุณผู้ชมมาเติมความสดชื่นกับเมนูโปรดของทุกคนกันมากดีกว่าทำไมพูดถึงทุกคนเพราะว่าจริงๆอ่ะเกือบทุกคนนะตื่นมาเราต้องการความสดชื่นใช่ไหมเราต้องการ

0: เฟรชเนี่ยเราก็ต้องกินกาแฟแต่ถ้าพูดถึงกาแฟแล้วถ้าเกิดมันไม่กินเราก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยวันนั้นทำงานไม่เต็มที่ไม่มี energy เลยเอาอย่างนี้พูดถึงกาแฟจะเป็นใครไม่ได้พูดคุยกันดีกว่านะคะกับคุณโจ้กาแฟนกคู่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับส้มสวัสดีครับสว
0: ั
1: สด
0: ีท่านด้วยครับผมเป็นเกียรติเป็นสีมากเพราะว่า
1: เจอกันอีกแล้ว
0: ใช่เจ้าของเลย
1: แน่นอนครับผมทุกครั้งที่พูดถึงกาแฟนกคู่ครับผมนะครับโจ้ก็จะเอาเป็นคนที่ออกมาพูดเองนะครับแล้วก็เล่าถึงประสบการณ์ในการผลิตในการแบบว่าดื่มด่ำกับกาแฟทุกครั้งเลย
0: จริงค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าทุกคนนะอย่างที่บอกว่าวันนึงเนี่ยนะคะตื่นมาเนี่ยถ้าเราแบบว่าอยาก มีความสุขในการใช้ชีวิตเนี่ยต้องกินกาแฟแล้วกาแฟ1แก้วเนี่ยต้องมีอะไรบ้างดูค่ะเนี่ยผงกาแฟต้องไหมคุณโจ้
1: คืออันนี้อันตรายมากผม
0: มีอะไรบ้างคะอันนี้พวกนี
1: ้หลายคนนะครับที่ตื่นเช้ามาเน
0: ี่
1: ยกินกาแฟทรีนวันซึ่งนอกเหนือจากกาแฟแล้วเนี่ยสิ่งที่ใส่เข้าไปเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นนมข้
0: น
1: น้ำตาลและครีมเทียมนะครับคือจริงๆแล้วบอกกาแฟเนี่ยดีต่อสุขภาพนะแต่สิ่งที่มาพร้อมกับกาแฟทั้งหมดเนี่ยนะพวกนี้เนี่ยมันจะทำร้ายแล้วก็ทำลายสุขภาพนะครับการบริโภคน้ำตาลมากเกินไปครีมเทียมมากเกินไปแน่นอนว่านี่แค่วันเดียวนะ
0: วันเดียว
1: เฉพาะช่วงเช้าหรือช่วงเย็นแต่ถ้าเป็น1เดือนจะเกิดอะไรขึ้น
0: นี่
1: น
0: ะครับ
1: นี่คือสิ่งที่เราทำให้ดูนะ30วันคุณกินเช้าคุณกินเย็นนี่คือน้ำตาลนี่คือครีมเทียมและนี่คือนมข้นหวาน
0: อันนี้เดือนนึง
1: อันนี้1เดือนนะครับ1เดือนคุณบริโภคเข้าไปมากมายขนาดนี้แน่นอนผมบอกนะครับว่าสุขภาพของเรานะครับ
0: ม
1: ันซ่อมแซมแล้วก็กลับมาไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้ามีเวลาอยากให้ทุกคนเลือกเครื่องดื่มที่เหมาะกับเราครับ
0: ก็อย่างที่บอกไงอร่อยถูกปากอ่ะแต่ว่าแบบว่าลำบากเงินในกระเป๋าแบบนี้คุณผู้ชมไม่ดีพูดตรงเลยคืออะไรรู้ไหมส้มนะเป็นผู้หญิงอ่ะคุณโจ้โทษนะคะเห็นแค่นี้อันนี้โทษนะนี่น้ำตาลใช่ไหมคะอ๋อตกใจนะคุณกินเดือนนึงเนี่ยน้ำตาลคุณเข้าร่างกายหนูย้ำอีกรอบนะและถ้าอันนี้คือครีมเทียมใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: 1เดือนครีมเทียมเข้าร่างกายแบบนี้อันนี้คือนมข้นถ้าเข้าร่างกายแบบนี้อันนี้แค่ต่อเดือนแล้วถ้าเรากินแบบนี้ค่ะเป็นประจำมันจะเป็นไงคุณโจ้เอาเริ่มตัวที่ถ้าเรากินน้ำตาลหรือกินหวานมากเกินไปก่อนมันจะเป็นไงคะคุณโจ
1: ้ผมบอกอย่างนี้ครับว่าปัจจุบันนะการบริโภคน้ำตาลและไขมันมากจนเกินไปแบบนี้นะใครหลายคนที่ยังดื่มกาแฟ3 in 1ที่ยังเติมโหมากมายขนาดนี้นะมีความเสี่ยงสูงมากๆอันนี้แสดงความกังวลนะครับผมซึ่งที่สำคัญการกินน้ำตาลมากเกินไปทำให้เราง่วงนอนเป็นโรคขี้เกียจ
0: เอ้ยอันนี้จริงคุณโจ้
1: เพราะน้ำตาลมากเกินไปแน่นอนว่าทำให้ร่างกายเริ่มตอบสนองช้าลงนะครับอันนี้พอขี้เกียจก็นอนน้ำตาลก็ขึ้นก็กลายเป็นวัฏจักรแบบนี้ขึ้นมาซึ่งโอ้หลากหลายเรื่องราวมากจริงๆนะและสุดท้ายที่สำคัญมากที่สุดเลยการบริโภคน้ำตาลและไขมันมากเกินไปจะทำให้คุณแก่เร็วนะครับผม อันนี้น่ากลัวมากจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยที่เคยแบบว่าเด้งดึงต่างๆเนี่ยมันหายไปหมดนะครับเพราะน้ำตาลจะไปดูดซึมต่างๆเหล่านี้ออกไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นลดละเลิกได้ก็อยากให้ลดละเลิกนะส้มนะ
0: จริงค่ะอันนี้เป็นส่วนน้ำตาลหรือว่าเรากินหวานมากเกินไปแล้วถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยกินครีมเทียมมากเกินไปล่ะคะคุณโจ้ส่งผลยังไงอันนี้คือครีมเทียมนะ
1: ผมบอกอย่างนี้ก่อนน
0: ะ
1: การบริโภคครีมเทียมมากเกินไปคือการเพิ่มไขมันเลวในร่างกายหรือ LDL ถ้าวันนี้เราตัดออกนะครับแล้วเราเนี่ยเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราออกกำลังกายกินอาหารครบ5หมู่สุขภาพที่ดีก็จะตามมา
0: จริงค่ะคุณโจ้กำลังจะบอกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมว่าเรายังคงกินกาแฟได้เหมือนเดิมแต่เราจะต้องเลือกไงเป็นกาแฟที่กินแล้วเนี่ยอ่ะโอเคแน่นอนอ่ะปลอดภัยที่สำคัญคือรสชาติต้องดีพูดนี้คุณผู้ชมว่าถ้าเป็นลูกค้าเก่าเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าหลายคนเนี่ยรู้จักอยู่แล้วก็คือคุณโจ้กาแฟนกฮูกเนี่ยนะคะ
1: ผมบอกอย่างนี้แล้วกันจ้ะว่ากาแฟนกฮูกของเรานะผ่านกระบวนการคัดสรรฮะกระบวนการวิจัยต่างๆเนี่ยจนออกเป็นกาแฟนุกใช้เวลา1ปีนะส้มนะ
0: 1ปี
1: 1ปีเต็มๆนะครับในการที่สุดท้ายเนี่ยรสชาตินะครับและกลิ่นหอมละมุนของกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% แบบนี้นะครับผมใช้เวลา1ปีเต็มๆและปัจจุบันเนี่ยเราขายมาแล้วกว่า3ปีนะครับมีฐานลูกค้าหลายแสนหลายล้านคนทั่วประเทศที่เป็นแฟนประจำและชื่นชอบในกาแฟนกฮูกของเรานะครับไม่ใช่เพียงแค่รสชาติเท่านั้นนะครับนอกเหนือจากต่างๆเหล่านี้เรายังไม่ได้พูดถึงสารสกัดต่างๆเลยนะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงแบบเต็ม
0: ๆค่ะคุณโจ้อันนี้อยากทราบนิดนึงว่าเราอยากเห็นว่ามันแตกต่างขอแบบเด่นๆของกาแฟนกฮูกหน่อยค่ะ
1: กาแฟเนี่ยจะมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับผมแต่กาแฟนกฮูกของเราเนี่ยใช้กาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าที่ดีที่สุดอาราบิก้ามีหลากหลายสายพันธุ์ด้วยนะ
0: ของ
1: เราใช้สายพันธุ์ที่ดีที่สุดนำเข้าจากต่างประเทศ 100% น
0: ะ
1: ครับแน่นอนว่าพอเติมน้ำร้อนเข้าไปบนกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยกลิ่นกาแฟอาราบิก้า แท้ๆ 100% ขึ้นมาเตะจมูกหอม

0: นะครับเดี๋ยวอันนี้คือประโยชน์หลักๆของกาแฟนกฮูกเลยครับผม
1: นะคะสิ่งหนึ่งเมื่อกี้คุณโจ้บอกว่าเราจะมาพูดถึงวัตถุดิบกัน
0: ขอเล่าที่มาที่ไปได้ไหม
1: เล่าเลยอยากเมาส์เลยค่ะคุณโจ้
0: เราเนี่ยเป็นกาแฟที่จริงใจต่อผู้บริโภคครับวันนี้เราบอกว่าเราจะใส่สารสกัดหลายสิบอย่างเข้าไปเนี่ยถามว่าวันแรกถามว่าเราจะใส่สมุนไทยเข้าไปได้ไห
1: ม
0: ใส่สะระแหน่ใส่แบบว่าผักใส่แบบว่า
1: ธัญพืช
0: เข้าไปได้ไหม
1: ผลไม้ใดๆค่ะ
0: คือจริงๆเราใส่ได้นะแต่ประเด็นคือว่าพ่อแม่พี่น้องนะครับไปซื้อในตลาดก็ได้ไปปลูกหลังบ้านก็ได้กินเหมือนกัน3บาท5บาทนะครับสามารถทำได้เช่นเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เราใส่เข้าไปด้วยความจริงใจของเราอยากใส่สารสกัดที่มีคุณภาพที่มีราคาแพงที่ไม่สามารถหาซื้อได้ในท้องตลาดหรือถ้าคุณไปซื้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสารสกัดพังเช่าสารสกัดเห็ดลิ้นจือสารสกัดโส
1: ม
0: หรือคอลลาเจนต่างๆกระปุกนึงเป็นพันนะครับแต่เราเอาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมารวมอยู่ในกาแฟนกฮูกเพื่อมอบสิทธิพิเศษต่างๆเหล่านี้ให้กับลูกค้าของเราให้กับนักดื่มของเราแน่นอนว่าหลายสิบอย่างทุกตัวเนี่ยไม่ได้หาได้ทำท้องตลาดไม่ได้ปลูกเองได้ตามหลังบ้านนะท
1: ุ
0: กตัวเราใส่เข้าไปเนี่ยคือเป็นความจริงใจที่เราอยากจะมอบให้ผู้บริโภคจริงๆครับ
1: ใช่ค่ะเป็นวัตถุดิบที่แพงด้วยน
0: ะ
1: ต้นทุนสูงแล้วก็คุณโจ้คือเราสกัดถูกไหมอ
0: ัน
1: นี้สกัดมาเพื่อว่าเวลากินแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็จะไม่ได้เหม็นกลิ่นสมุนไพร
0: แน่นอน
1: อร่อยเลยแหละพูดตรงๆ
0: เพราะว่าพวกนี้เนี่ยสารสกัดทุกตัวเนี่ยเราสกัดเย็นมาสกัดด้วยเทคโนโลยีสูงสุดจากโรงงานทำให้สารสกัดทุกตัวเนี่ยพอมันอยู่ในกาแฟแล้วเนี่ยคุณจะไม่ได้กลิ่นใดๆกลิ่นเดียวที่จะได้คือกลิ่นหอมของกาแฟอาราบิก้าสำหรับนักดื่มกาแฟหลายคนดื่มกาแฟนกฮูกมาตั้งนานยังไม่รู้เลยนะฮะว่ากาแฟของเราเนี่ยใส่สารสกัดเข้าไปหลายสิบชนิดนะคร
1: ับ
0: นึกว่าโอ้ทำเป็นกาแฟยี่ห้อนี้อร่อยจังนะครับก็อยากจะบอกว่าดื่มนะครับใครยังไม่เคยดื่มกาแฟนกฮูกนะอยากให้ลองเปิดใจอยากให้ลองดื่มกาแฟนกฮูกดูนะครับเป็นกาแฟนกฮูกที่ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานส์นะครับผมและอยากให้ทุกท่านนะบอกต่อกับคนที่เรารักด้วยพ่อแม่นะครับพี่น้องที่ดื่มกาแฟ 3-in-1 หรือกาแฟที่มีน้ำตาลและไขมันมากเกินไป
1: โปรโมชั่นวันนี้นะคะกาแฟนกฮูกนะคะต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่คนซื้อซ้ำมากที่สุดนะยอดขายตอนนี้ถล่มทลายปกติ1แพ็คใหญ่เนี่ยนะคะก็คือมี10ซองเล็กใช่ไหมคะ199บาทวันนี้คุณผู้ชมคุณโจ้มาเองจัดโปรโมชั่นแบบนี
0: ้5แพ็คแบบนี้นะครับผมจากราคา995บาทเหลือเพียงแค่490บาทของมีจำนวนจำกัดโทรเข้ามาที่เบอร์หน้าจอได้เลยหรือสแกนที่ QR Code นะครับบอกได้เลยว่าโปรนี้คุ้มสุดๆนะครับ
1: คุ้มมากจริงๆค่ะคุ้มจริงๆค่ะรีบโทรมาเลยนะคะตามเบอร์ด้านล่างค่ะและที่สำคัญสินค้าเรามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะส่งฟรีค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วย
2: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
3: ปัจจุบันผมอายุ50ปีนะครับอาชีพก็เป็นช่างอุตสาหกรรมผมคนหนึ่งนะครับที่ว่าดื่มกาแฟจัดวันหนึ่งผมดื่ม 3-4 แก้วนะครับรสชาติกาแฟที่ผมดื่มเนี่ยก็เป็นรสชาติหวานมันก็ดื่มอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับสะสมทุกวันทำร้ายร่างกายของเราทำให้สุขภาพของเราแย่ลงผมจึงเปลี่ยนมาดื่มกาแฟดำบ้างนะครับไอเราก็ดื่มไปสักระยะหนึ่งมันก็ไม่ใช่ครับก็ดื่มต่อไปไม่ได้ไม่ไหวจนวันหนึ่งผมมาเจอกับกาแฟนกฮูกผมต้องขอบอกเลยนะครับว่าชอบมากครับเป็นรสชาติกาแฟที่ผมตามหามานานอีกอย่างที่ผมชอบคือส่วนผสมของสมุนไพรของเขานะครับ
1: มาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกาแฟแก้วโปรดหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นเต็มรสชาติกับกาแฟนกฮูกผลิตจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
0: โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
2: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
1: ตอนนี้ค่ะ ขอบคุณทุกสายที่โทรเข้ามานะคะลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เนี่ยโทรกลับมาซื้อซ้ำกันเยอะมากเพราะว่าเชื่อมั่นเชื่อถือเชื่อใจเพราะคุณโจ้กาแฟนกฮูกเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคือตอนนี้ดังมากจริงนะคือหนึ่งเลยรสชาติเนี่ยหอมหวานมันอร่อยแล้วก็ราคาคุ้มจริงๆถ้าดูรายการอยู่ตอนนี้ถือว่าเป็นโปรที่คุ้มที่สุดแล้วนะคะคุณผู้ชมรีบโทรนะก่อนสินค้าจะหมดเตือนแล้วนะคะเอาอย่างนี้คุณผู้ชมกาแฟนกฮูกเนี่ยหลายคนบอกว่าคือพอดื่มปุ๊บคุณโจ้เขาชอบมากๆคือรสชาติอร่อยจริงๆแล้วก็กลับมาซื้อซ้ำตอนนี้คือผลิตไม่ทันคุณโจ้จริงเปล่าวะ
0: ก็ต้องยอมรับนะครับว่าของเราเนี่ยมีการผลิตสดใหม่ทุกเดือนนะครับแล้วก็ผลิตตอนนี้เริ่มที่จะเพียงพอต่อความต้องการแล้วนะครับเพราะว่าในช่วงหลังของเราเนี่ยได้ไปออกรายการทีวีดิจิตอลค่อนข้างเยอะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีลูกค้าใหม่นะครับที่มาซื้อแล้วก็ลูกค้าเก่าด้วยนะครับที่ยังมาซื้อซ้ำกันอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนมั่นใจในเรื่องของการรับสินค้าของเรานะครับแล้วก็อยากจะพูดถึงเพิ่มเติมคือมาตรฐานในการผลิตนะครับเพราะว่าเราเนี่ยใช้มาตรฐานในการผลิตสูงสุดนะครับไม่ว่าจะเป็น ISO นะครับ GMP นะครับหลากหลายตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมั่นใจได้และที่สำคัญคือก็อยากให้ทุกคนเนี่ยที่เป็นแฟนของกาแฟนกฮูกนะครับที่ยังดื่มแม้ทั้งเป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าเนี่ยมั่นใจได้ในมาตรฐานการผลิตและคุณภาพของกาแฟนกฮูกทุกๆซองครับ
1: ค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะมีน้องมิตร ไม่ต้องพูดเยอะเนาะน้องมิตรโทรไปหลากหลายแบบจริงๆคุณโจ้ขอยืนยันการันตีว่ากาแฟนกฮูกซื้อที่มีเดียช้อปปิ้งของแท้แน่นอนเลยเน
0: า
1: ะ
0: อยากให้นะครับทุกท่านนะครับมั่นใจในคุณภาพและโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่มีเดียช้อปปิ้งนะครับผมเพราะว่าทุกๆสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟนกฮูกหรืออย่างอื่นเนี่ยซื้อที่มีเดียช้อปปิ้งเนี่ยแน่นอนจะเป็นของแท้แน่นอนนะครับผมของแท้ 100% นะครับสามารถสั่งซื้อก็ได้เลยครับ
1: ใช่ค่ะมีเดียช้อปปิ้งเรามีสโลแกนนะมีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
0: ถูกต้องครับ
1: ต้องเป็นแบบว่าพนักงานพี่ๆเราเท่านั้นนะคะสอบถามกันได้หลังไมค์ละกันเนาะทีนี้คุณโจ้ยังคงติดค้างเพราะเราต้องย้ำกันเสมอว่าเรื่องราวของรสชาติกาแฟเนี่ยนะคะของกาแฟนกฮูกเนี่ยยังคงเหมือนเดิมไหมคุณโจ้เราต้องพิสูจน์กันเนี่ยแหละค่ะ
0: วันนี้อยากย้ำว่ากาแฟนกฮูกของเรานะแน่นอนว่า1เลยเนี่ยคนละลายง่ายมากและ2คือกลิ่นกาแฟอาราบิก้าที่ไม่สามารถเรียนแบบได้นะครับผ
1: ม
0: และอยากให้ชิมหน่อยได้ไหมช่วยชิมให้เขาหน่อยได้ไหมอ่ะ
1: ตัวแทนหมู่บ้านเหรอคะ
0: ลองชิมกาแฟนกฮูกดูไหมคร
1: ับ อุ้ยขอบคุณมากค่ะเป็นเกียรติเป็นศรีอย่างยิ่งเลยค่ะคุณโจ
0: ้
1: ขออนุญาตนะคะสีนี่คือสีที่ถูกต้องนี่คือกาแฟนกฮูกสีต้องถูกต้องคนง่ายละลายไวและที่สำคัญต้องกินฟรีด้วยค่ะขอชิมนะคะ
0: แตกต่างไหม
1: พอดีคุณโจพอดีหมายว่าไม่หวานแหลม
0: ผมจะบอกอย่างนี
1: ้แล้วก็
0: อันที่หนึ่งเลยนะ
1: มีความกลมกล่อม
0: ถูกต้อง
1: อีกได้ไหมคะคุณโจ้เชิญพูดเลยค่ะเชิญพูดเลยค่ะชิมนะคะ
0: จ้าเชิญ
1: คืออ
0: ันที่หนึ่งก่อนเลยนะครับผมคือในเรื่องของกลิ่นนะจะมีกลิ่นของสมุนไพรเข้ามาจะมีกลิ่นของสารสกัดอื่นๆเข้ามาเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าลักษณะแบบนี้จะไม่มีทางเจอบนกาแฟนกฮูกได้เลยกลิ่นของกาแฟนกฮูกเนี่ยเป็นกลิ่นกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับประเด็นที่2คือในเรื่องของรสชาติครับรสชาติของกาแฟนกฮูกคือรสชาติกาแฟแท้ๆ 100% จากคอกาแฟเพื่อคอกาแฟนะแต่รสชาติอื่นๆเนี่ยที่ทําขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นรสชาติของสารสกัดอะไรต่างๆที่เข้ามาทําให้รบกวนบรรยากาศและประสบการณ์ในการดื่มอันนี้คือจะไม่มีบนกาแฟนกฮูกแน่นอนในนี้เราขอรับประกันนะครับและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าของเราไม่มีไขมันชันและไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยครับ
1: ค่ะอันนี้ส้มขอพูดแบบฟิลลิ่งนะรีวิวคุณโจคือรสชาติแบบอร่อยติดปากหรือรู้สึกว่าติดใจจะมีความได้นะความเข้มข้นของอาราบิก้าแบบแท้ๆอ่ะ
0: ตรงปลายลิ้นลูกค้าของเราหลายล้านคนด้วยนะที
1: ่
0: ซ
1: ื
0: ้อแล้วซื้ออีกนะเพราะติดใจในรสชาติของเรา
1: เราทานแล้วรู้สึกว่าเบากินแล้วรู้สึกว่าเบาแล้วรู้สึกว่าหนูไม่ต้องกลัวแล้วน้ำตาลจะใส่เท่าไหร่ครีมเทียมจะใส่เท่าไหร่นมข้นจะใส่เท่าไหร่พอทุกอย่างนะคะเราเลือกมาให้แล้วให้สำหรับผู้ชมที่อยากจะดูแลตัวเองแต่ว่าหนึ่งเลยทั้งประหยัดเงินในกระเป๋าสองก็คือว่าซื้อกับมีเดียช้อปปิ้งเนี่ยอันเนี้ยดีแน่นอนนะคุณโจ้เน
0: า
1: ะ
0: และอยากจะเน้นย้ำด้วยนะครับว่านอกเหนือจากกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% แล้วเนี่ย นอกเหนือจากนี้สารสกัดนะครับหลายสิบชนิดที่เราใส่เข้าไปซึ่งเป็นสารสกัดที่ราคาแพงในท้องตลาดนะครับและแน่นอนว่าไปหาซื้อกันแบบนี้นะกระปุกนึงกันเป็นพันๆนะไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนวิตามินแคลเซียมต่างๆแต่วันนี้เราใส่ให้กันแบบฟรีๆอ่ะส้มอยู่ในกาแฟนกฮูกของเราแล้วนะครับ
1: โปรโมชั่นวันนี้นะคะกาแฟนกฮูกนะคะต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่คนซื้อซ้ำมากที่สุดนะยอดขายตอนนี้ถล่มทลายปกติ1แพ็คใหญ่เนี่ยนะคะก็คือมี10ซองเล็กใช่มั้ยคะ199บาทวันนี้คุณผู้ชมคุณโจมาเองจัดโปรโมชั่นแบบนี
0: ้5แพ็คแบบนี้นะครับผมจากราคา995บาทเหลือเพียงแค่490บาทของมีจำนวนจำกัดโทรเข้ามาที่เบอร์หน้าจอได้เลยหรือสแกนที่ QR code นะครับบอกได้เลยว่าโปรนี้คุ้มสุดๆนะครับ
1: คุ้มมากจริงๆค่ะคุ้มจริงๆค่ะรีบโทรมาเลยนะคะตามเบอร์ด้านล่างค่ะและที่สำคัญสินค้าเรามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะส่งฟรีค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วย
2: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
4: พี่อายุ58ปีเคยเป็นแอร์โฮสเตสค่ะแล้วปัจจุบันนี้เกษียณแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนชอบทานแล้วก็โดยเฉพาะกาแฟเนี่ยเวลาไปร้านน้ำชงเนี่ยก็จะชอบแบบหวานๆนำแล้วก็ต้องใส่ครีมใส่นมข้นใส่น้ำตาลเนี่ยจัดหนักจัดเต็มโชคดีนะมีเพื่อนคนนึงเขามาแนะนำก็หลังจากที่ได้ดื่มกาแฟนกฮูกเนี่ยก็ในส่วนของรสชาตินะคะกาแฟก็เข้มหอมมันกำลังดีก็รับรองว่าจะติดใจเลยค่ะ
1: มาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกาแฟแก้วโปรดหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นเต็มรสชาติกับกาแฟนกฮูกผลิตจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
0: โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
2: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
1: โอ้โหคุณผู้ชมขอบคุณจริงๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะสายหลังไมค์คือเยอะมากๆกาแฟหอมหวานมันอร่อยกลมกล่อมนะคะกินแล้วถูกปากถูกใจแล้วก็ดีต่อเงินในกระเป๋าด้วยต้องกาแฟนกฮูกค่ะเพราะตกซองละไม่ถึง9บาท
0: ถูกต้องครับผมถูกมากๆเลย
1: จริงๆคุณโจเมื่อกี้กินแล้วรสมากๆค่ะยังไงคะคุณโจ
0: อยากจะฝากไว้ครับผมว่าในส่วนกาแฟนกฮูกนะผมมี3ข้อที่อยากจะฝากไว้นะคืออันที่1เนี่ยเรื่องของรสชาติครับ
1: จริง
0: เพราะว่าเราใช้กาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับบวกกับสารสกัดต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานด้วยเช่นเดียวกันแน่นอนรสชาติถูกปากทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม
1: ่
0: อย่างที่สองนะคือสารสกัดที่เราใส่เข้าไปเนี่ยไม่ใช่สารสกัดที่หาได้ทั่วไปแต่เป็นสารสกัดพังเช่าสารสกัดเห็ดลิ้นจือสารสกัดโสมรังนกคอลลาเจนนะครับมัลติวิตามินต่างๆมันพูดไม่หมดมันเยอะจริงๆนะครับซึ่งแต่ละตัวแน่นอนว่าถ้าไปซื้อแยกซื้อต่างหากกระปุกละเป็นพันนะนี่ดูข้างหลังนี่ใส่ตัวหนังสือเยอะมากเลยหลายสิบชนิดนะครับที่ใส่เข้าไปด้วยความจริงใจของเรานะครับและอย่างที่3ครับความคุ้มค่าจ้ะเพราะว
1: ่
0: าตกเฉลี่ยเนี่ยซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับผมกินกันไปยาวๆเลยใครที่เคยกินกาแฟแก้วนึง60 80เนี่ยเหลือแค่วันละ9บาทนะครับผมตกเดือนนึงกินกาแฟเดือนละเท่าไหร่ครับ
1: เดี๋ยว9 9 คูณ 30 270บาท
0: เป็นไปได้ยังไงนะครับเป็นไปได้ยังไงแต่ถ้ากินกาแฟไปตามคาเฟ่แล้วตกเดือนนึง 3,000 นะเพราะฉะนั้นประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้เยอะ 3,000 บาทคุณจะไปทำอย่างอื่นได้เยอะนะครับผมแล้วเก็บเงินจำนวนหนึ่งมากินกาแฟนกฮูกของเราดีกว่าครับ
1: จริงค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่า1แพ็คแบบนี้นะคุณจ้อเนาะก็คือเราจะมีเป็น10ซองเล็กแบบนี้นะคะพกพาไปไหนก็ได้ต่างประเทศต่างจังหวัดคุณเดินทางไปท่องเที่ยวไปทำงานคือที่ไหนก็ได้ค่ะพกไปได้คุณผู้ชมแต่อันนี้ต้องนิดนึงคุณโจ้กาแฟนกฮูกใส่กี่กรัมคุณโจ
0: ้เราใส่ไปให้เต็มทั้งหมดเนี่ย15กรัมเลยนะครับผมให้เต็มอิ่มกับประสบการณ์ในการดื่มกาแฟที่อร่อยและหอมด้วยอาราบิก้าครับ
1: ค่ะคุณโจ้พูดนิดนึงว่าของที่วันนี้คุณผู้ชมเห็นทางหน้าจอกาแฟนกฮูกเนี่ยยากที่จะลอกเลียนแบบคำนี้จริงใช่ไหมคุณโจ้
0: เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะหลากหลายคนนะครับก็บอกว่าเคยกินกาแฟมาหลายยี่ห้อนะครับผมและพอได้เริ่มชิมกาแฟนกฮูก มีการชิมและซื้อซ้ำนะครับและลูกค้าใหม่ๆหลายๆท่านนะครับที่เป็นคอกาแฟนักดื่มกาแฟก็หันมาดื่มกาแฟนกฮูกแทนกาแฟ 3-in-1 แบบเดิมนะครับวันนี้นะสำหรับหลายๆท่านนะครับที่ดูแลในเรื่องของสุขภาพอยากจะตัดวงจรน้ำตาลอยากจะตัดในเรื่องของไขมันออกนะครับผมอยากให้กาแฟนกฮูกของเรานะครับเป็นหนึ่งในทางเลือกนะครับผม
1: ใช่แล้วค่ะก็คือคุณผู้ชมถ้าพูดง่ายคือเราก็คงยังได้กินกาแฟเหมือนเดิ
0: ม
1: แต่ถ้าเราเลือกได้คุณผู้ชมนะคะหนึ่งเลยส้มว่าความอร่อยเนี่ยเรายังคงได้เหมือนเดิมสองก็คือว่าคุณผู้ชมเอาจริงๆนะสมมติคุณซื้อเนี่ยหนึ่งแพ็คแบบนี้คุณกินได้สัก10วันแล้ววันนี้คุณได้ไปคือเยอะมากคือทานยาวๆเลยค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมมีความสุขในการใช้จ่ายได้กินของอร่อยๆเหมือนเดิมและที่สำคัญเลยเป็นกาแฟนกฮูกที่ตอนนี้ครองใจคนไทยทั้งประเทศแล้วนะคะคุณโจสั้นๆหลายคนบอกว่าถ้านึกถึงกาแฟที่หอมหวานมัน

0: ร่อยกลมกล่อมถูกไหมแล้วเป็นอาราบิก้าแท้ๆเลย 100% ต้องกาแฟนกฮูกเท่านั้นยากที่จะลอกเลียนแบบจริงไหม
1: อยากจะรับประกันอันที่1ก่อนเลยด้วยยอดขายของเรานะครับตลอดระยะเวลา3ปีเนี่ยไปกว่า10ล้านซองแล้วนะครับผมแน่นอนลูกค้าหลายล้านคนทั่วประเทศนะครับเป็นลูกค้าของกาแฟนกฮูกซื้อแล้วซื้อซ้ำซื้อแล้วซื้อฝากคนอื่นด้วยนะครับอยากให้ดูรีวิวในอินเทอร์เน็ตของเรานะครับออร์แกนิกจริงๆหลายคนชื่นชอบหลายคนซื้อซ้ำเลยนะครับและที่สำคัญคือจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้ากาแฟของเราเนี่ยไม่ได้หอมอร่อยแบบกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับหลายคนชื่นชอบและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยในเรื่องของน้ำตาลไม่มีเลยนะครับใครที่ดื่มกาแฟ T-in-1 อยู่สามารถมาดื่มกาแฟนกฮูกของเราได้นะครับผมแน่นอนว่าวันนี้นะอยากจะแนะนำอ่ะใครที่ไม่เคยชิมวันนี้โปรโมชั่นดีจริงๆซื้อเลยนะครับอยากให้โทรเข้ามาและอยากให้มั่นใจด้วยว่ากาแฟนกฮูกของเราผลิตด้วยมาตรฐานสูงสุดสามารถซื้อผ่านมีเดียช้อปปิ้งทางช่องทางนี้ได้เลยครับ
0: ใช่แล้วค่ะแน่นอนคุณผู้ชมค่ะคือได้ของแท้แน่ๆนะคะกินแล้วสบายอกสบายใจโปรโมชั่นวันนี้คุณโจ้บอกว่าจัดให้จุกจริง
1: ๆโปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199 บาท5ซองแบบนี้นะ995 บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490 บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
2: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31 ธันวาคม 2569
3: กาแฟนกฮูกรสสัมผัสนุ่มหอมกลมกล่อมด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าและมีส่วนผสมสารสกัดจากถั่งเช่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือและสารสกัดจากสมกาแฟนกฮูก
0: มาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกาแฟแก้วโปรดหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นเต็มรสชาติกับกาแฟนกฮูกผลิตจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
1: โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199 บาท5ซองแบบนี้นะ995 บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490 บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2569
4: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
6: พทบ.5เสนอรายการ

0: อนอนาคตของคนเลี้ยงม้าและวงการม้าแข่งเมืองไทยมองไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายถ้ำปากช่องนครราชสีมานะจะบอกให้
1: ที่นี่มีนามว่าบ้าน
2: ขนมพัน
1: ตำบล
2: ขนมพัน
1: อำเภอ
2: ปากช่อง
1: จังหวัด
2: นครราชสีมา
3: จากปากช่องมาเจ้าลืมสัญญา
1: อย่างเสียงจะเขาร้องเมื่อกี้มันคืออะไร
4: สบายตัวแล้วตอนนี้เขาทำเนี่ยสบายตัวแล้วม้าเนี่ยเช็ดเนื้อเช็ดตัวเสร็จน้ำของน้ำแข็งลงเรียบร้อยแล้วเขาสบายตัวแล้ว
0: เข้าไปเยี่ยมชมคอกม้าหรือฟาร์มม้าสาธิตของคุณสาธิตเซกันนักธุรกิจชาวอินเดียที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา
4: เกิดมาก็เห็นม้าเลยครับ
1: เราเป็นเทรนเนอร
4: ์ครับผมตื่นเช้าดูม้าซ้อมดูม้าเดินม้าว่ายน้ำซ้อมม้าเพื่อเอาพละกำลังเตรียมไปแข่งช่วงเย็นเนี่ยครับ2โมง3โมงก็มาทำความสะอาดร่างกายเขานวดน้ำมันให้ครับทุกอย่างต้องดูแลเขาเหมือนยิ่งกว่าลูกอีกครับ
0: ที่นี่เลี้ยงม้าแข่งกันมานานไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วมีม้าที่เลี้ยง

0: ไว้ไม่ต่ำกว่า10ตัวและผู้เลี้ยงเทรนเนอร์ผู้ดูแลม้าซึ่งเป็นลูกจ้างพนักงานอีกไม่ต่ำกว่า10คน
1: นี่ตลอดชีพทำแต่งาน
2: แต่ม้าอย่างเดียว
3: คุณพ่อเขาก็ทำ
2: ใช่ครับ
3: เขาเรียกตำแหน่งอะไรนะฮะ
2: เทรนเนอร์ครับ
3: เทรนเนอร
2: ์
3: คุณพ่อทำลูกทำ
2: ใช่คร
1: ับแล้วลูก
3: ลูกของเขาคือหลานของพ
2: ่อครับ
3: ก็ทำ
2: ครับผม
3: นี่ฮะยาวยืนยาวสืบมาทำให้คนมีรายได้มีงานทำ
2: ใช่ครับ
3: เศรษฐกิจท้องถิ่นรื่นไหล
2: ใช่ครับ
3: นะแต่วันนี้น่าเสียดายที่สถานการณ์ของม้าแข่งในเมืองไทยนะครับมันลดลง
0: ก็เกิดเงินหมุนเวียนในท้องถิ่นได้ระดับหนึ่ง
4: มันมามีอาชีพที่ขายโปรแกรมมาขายอาหารนี่เป็นอุตสาหกรรมซึ่งใช้คนจำนวนไม่น้อย
3: เราไม่อยากให้มันได้ซบเซาแบบนี
4: ้มันมีความจำเป็นเพราะคนกลุ่มนี้นะฮะก็ไม่รู้จะทำถ้าเผื่อเลิกอาชีพนี้นะฮะพวกนี้ตกงานหมดเนี่ยเขาไม่รู้จะทำยังไง
0: แต่ปัจจุบันของวงการม้าแข่งซบเซาสนามแข่งม้าในกรุงเทพเหลือเพียงสนามเดียวเปิดแข่งอาทิตย์เว้นอาทิตย์ส่วนสนามม้าแข่งในต่างจังหวัดปิดหมดโดยเฉพาะสนามม้าที่โคราช
4: ในอดีตมีที่อุดรขอนแก่นเชียงใหม่
3: โคราชก็มี
4: ปัจจุบันมีอยู่สนามเดียวเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอาชีพการเลี้ยงม้ามีคนระดับเป็นแสน
3: อยู่ในนี
4: ้คนเลี้ยงม้าคนเทรนม้าช่างเกลือ
2: กับคนหายา
4: หลากหลายนะครับ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากรัฐบาลและสังคมพากันมองว่ากีฬาแข่งม้าเป็นเกมการพนันไม่สรรสร้างสังคมซึ่งผิดกับการแข่งม้าของสนามต่างประเทศที่เขารุ่งเรืองเพราะอนุรักษ์กันไว
5: ้ไปเมืองย่าโมด้วยใจรักเน
4: ่ถ้าวันไหนเลิกการแข่งม้าคนจะตกงานเป็นแสนขอวิงวอนให้ภาครัฐเห็นความสำคัญของการแข่งอย่าดูว่ามันเป็นเรื่องอบายมุขนี่มันเป็นอาชีพชนิดหนึ่งบุคคลพวกนี้มีรายได้โดนหักภาษีณที่จ่าย
3: นั่น
4: เนี่ยนะ
3: ครับเข้าหลวงด้วย
2: เข้าหลวงครับ
4: เข้าหลวง
3: ที่นี่มีม้าแข่ง
6: ชั้นดี
3: ม้าที่นี่ถือเป็นม้า
6: ขั้นเทพ
0: สรุปให้ดีๆแต่ไม่ดีดังนี้ว่าบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องอยู่ในวงการแข่งม้าเมืองไทยนับแสนๆคนต้องหมดทางไปกับการเลี้ยงม้าแข่งและการแข่งม้าแล้วครับ
3: ขอให้ครอบม้าแข่งสาธิตจงปากช่องจงนครราชสีมาและวงการม้าแข่งของเราก็จง

ราวดีๆกับพี่คำรณ์หวังหวังศรีดูช่อง5กดเลข5ชี้ว่าวงการม้าแข่งกำลังไร้อนาคตถ้าไม่มีการรื้อฟื้นขึ้นมาให้ยืนใหม่จากฟาร์มม้าสาธิตปากช่องนครราชสีมานะจะบอกให้

0: สนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
1: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมทันข่าวกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดเชียงรายรับตัวคนไทย92คนที่ถูกส่งกลับจากสปป.ลาวหลังถูกดำเนินคดีฉ้อโกงทางโทรศัพท์และลักลอบเข้าเมืองในจำนวนนี้พบ15คนมีหมายจับคดีสำคัญติดตัวที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับตัวคนไทย92คนจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองห้วยทรายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหลังถูกดำเนินคดีฐานฉ้อโกงทางโทรศัพท์ลักลอบประกอบอาชีพและลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายก่อนถูกส่งกลับประเทศไทยเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองตามกลไกการส่งต่อระดับชาติซึ่งเบื้องต้นยังไม่พบสิ่งบ่งชี้ว่าเป็นเหยื่อค้ามนุษย์โดยส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่าเดินทางไปหางานตามประกาศในสื่อสังคมออนไลน์ก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่ลาวจับกุมแต่เมื่อตรวจสอบประวัติพบว่า15คนแบ่งเป็นชาย11คนและหญิง

ำลังพลจิตอาสาร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่สนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนดูแลความปลอดภัยและประสานการปฏิบัติงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมกำลังและอุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นอีกครั้งเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปี US Open 2026ที่สหรัฐหญิงเดี่ยวรอบแรกศึก All Women's American ระหว่างแอมแมนดาอานิซิโมวามือ10ของโลกและของรายการรองแชมป์เก่าดวลกับแอชลินครูเกอร์มือ60ของโลกเซตแรกอานิซิโมวาเบรกเสิร์ฟได้ตั้งแต่เกมที่3ก่อนจะได้เซตชนะไปขาดลอย6-1ส่วนเซตที่2สูสีสู้กันนานแต่สุดท้ายก็เป็นมือวาง10ของรายการที่ปิดแมตช์ชนะที่6-3ส่งผลให้ชนะไป2-0เซตอานิซิโมวาผ่านเข้ารอบ2หรือรอบ64คนสุดท้ายไปพบกับลิลลี่แท็กเกอร์มือ49ของโลกดาวรุ่งวัย18ปีจากออสเตรียกองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับส่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่อาคารเบญจรังสิตชั้นจีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของอาทิข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเวชภัณฑ์ผ้าอ้อมสำหรับเด็กและผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่เพื่อความสะดวกในการขนส่งไปยังพื้นที่โดยสามารถเดินทางมาบริจาคสิ่งของได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด

0: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายฮั่งเพ็งความอร่อยในตำนาน
1: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
2: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายฮั่งเพ็ง
3: รับชมทันข่าวอีกครั้งเวลา 15:00 น.สวัสดีค่ะ

0: ำนานยิ่งใหญ่ที่ยาวนานอารยธรรมที่เรืองอำนาจทุกด้านถูกดูดกลืนโดยทะเล
1: นี่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นเชิงวิทยาศาสตร์สเตเฟื่อง
0: ปริศนาโบราณที่โดนบันดาลความหลงไหลในยุคปัจจุบัน
2: มันเหมือนกับหีบแห่งพันธสัญญาจอกศักดิ์สิทธิ
0: ์คณะสำรวจค้นหาซากของมัน
3: นี่ไม่ได้เจอจากแถวนี
0: ้และการเดินทางย้อนกลับไปสู่อดีตเพื่อสืบค้นที่มาของตำนานนี
4: ้นี่คือความตายของเกาะนี
0: ้เรื่องเล่าเขย่าตำนานตอนอาณาจักรใต้บาดาล

0: การดำน้ำสำรวจครั้งนี้เป็นการหาหลักฐานใหม่ในปริศนาที่เย้ายวนจินตนาการของพวกเรามามากกว่า 2,000 ปีที่นี่ในบาฮามัสห่างออกไปแค่800เมตรจากชายฝั่งบิมินิเหนือสิ่งก่อสร้างปริศนานอนอยู่ใต้ผืนน้ำของมหาสมุทรแอตแลนติก
1: ผมรู้จักพื้นที่นี้น่าจะ20ปีครับและมันทำให้เราแปลกใจจนถึงจุดที่เราอยากดูว่ามีคนเคยอาศัยอยู่ที่นั่นหรือเปล่า
2: บางครั้งพวกเรารู้สึกว่าจะมีบางสิ่งที่เป็นหลักฐานทางวัตถุที่สำคัญที่เป็นของอารยธรรมโบราณบางอย่างอยู่ที่นี่นะครับ

0: นี่คือถนนบิมินิบางครั้งถูกเรียกว่ากำแพงบิมินิผู้เชื่อเรื่องแอตแลนติสคาดว่ามันอาจเป็นท่าเรือโบราณถนนไปสู่เขตพิธีกรรมหรือแม้แต่ซากของวิหารที่สาบสูญแผ่นหินทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเรียงตัวเป็นถนนรูปตัวเจที่ทอดยาวมากกว่าครึ่งกิโลเมตร
1: ถ้าผู้ที่สงสัยคนไหนอยากค้นหาด้วยตัวเองมากกว่าไปเชื่อแค่เขาบอกต่อผมแนะนำให้ไปที่กำแพงบิมินิด้วยตัวเองเพราะว่าคุณจะออกมาด้วยความทึ่งกับความเป็นจริงว่าในความลึก25ฟุตใต้ระดับน้ำทะเลตรงเบื้องหน้าของคุณมีสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นอย่างดีด้วยหินทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่ถูกจัดเรียงกันด้วยจุดประสงค์ชัดเจนโดยคนที่มีความรู้

0: ความหลงไหลในตำนานโบราณของเราไม่มีทีท่าว่าจะจืดจางแอตแลนติสมีอยู่ทุกที่ทั้งในภาพยนตร์หนังสือและเกมคอมพิวเตอร์ปรากฏแม้แต่บนแผนที่ในยุคปัจจุบันในศตวรรษที่21นักล่าแอตแลนติสดูจะหลงไหลด้วยพลังของมันมากกว่าที่เคย
1: คุณสามารถสร้างอาณาจักรแอตแลนติสได้
2: เราติดตามร่องรอยการสำรวจเหล่านี้อย่างต่อเนื่องและเราพบเบาะแสทั้งหมดที่พาเราไปยังบทสรุปมากขึ้นว่าต้องเคยมีอารยธรรมโบราณที่ล้ำหน้าที่สามารถสร้างขึ้นในระดับเทคโนโลยีชั้นสูงที่เรายังไม่มีในโลกปัจจุบัน
3: ไม่มีหลักฐานโดยตรงไม่มีวัตถุหรือสิ่งก่อสร้างอยู่ที่นั่นแต่ก็ไม่ต่างออกไปเพราะว่ามีคนจำนวนมากที่มีความเชื่อแรงกล้ามีความต้องการที่จะเชื่อว่าแอตแลนติสมีจริงมันถึงกับเป็นศาสนาดังนั้นพวกเขากับทุกคนเป็นผู้ก่อตั้งแอตแลนติสโซโลจิสผมว่านะ
0: ลักษณะของแอตแลนติสถูกตีความเป็นหลายวิธีแต่มีแหล่งข้อมูลเดิมแค่ที่เดียวสี่ศตวรรษก่อนคริสตกาลประเทศกรีซนักปรัชญาเพลโตบรรยายถึงอาณาจักรที่เรืองอำนาจเป็นครั้งแรกและเป็นเพียงครั้งเดียว
3: ชาวแอตแลนติสมีอำนาจด้านการทหารพวกเขารู้เรื่องเทคโนโลยีอย่างมากมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจและพวกเขาอาจปกครองโลกได
0: ้แต่น้ำท่วมและแผ่นดินไหวโจมตีเมืองชั้นเลิศนี้เป็นจุดจบอันเฉียบพลันของอารยธรรมที่มีอำนาจสูงสุด
3: ในวันและคืนเดียวทุกอย่างถูกทำลายหมดเลยโดยเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่กับคลื่นลูกยักษ์หายจนหมด
0: นับแต่นั้นมาแอตแลนติสก็ติดอยู่ในความคิดของเราบางครั้งก็เป็นไปในทางที่เลวร้ายลงในปีคริสต์ศักราช1940พรรคนาซีค้นหาอารยธรรมที่สาบสูญในทิเบตปัจจุบันตำนานอายุ 2,500 ปีดึงดูดทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพ
4: นี่จะไม่ใช่นักวิชาการที่จะค้นพบแอตแลนติสแต่จะเป็นหนึ่งในพวกเรา
0: ระหว่างการดำน้ำสำรวจในบาฮามาสเพื่อค้นหาหลักฐานของสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นใต้มหาสมุทรแอตแลนติกทีมนักวิทยาศาสตร์2ทีมในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเชื่อว่าพวกเขาจะได้หลักฐานใหม่เพื่อสนับสนุนแนวคิดที่ว่าแรงบันดาลใจสำหรับตำนานแอตแลนติสมาจากภัยพิบัติในอดีต3แนวคิดสุดโต่งรวมกันด้วยความหลงไหลในปัจจุบันในบาฮามาสนักสำรวจใต้ทะเลมุ่งเน้นการสำรวจของพวกเขาที่แผ่นหินทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากบนถนนบิมินิ
3: ถ้าจะหาถนนบิมินิมันมีทรายอยู่บนทั้งสองฝั่งและมีถนนที่เห็นได้ชัด
0: ถนนบิมินิเป็นแรงบันดาลใจที่ยาวยวนตั้งแต่ทศวรรษที่1960เมื่อถนนถูกพบเป็นครั้งแรกมันได้ทำให้เกิดการคาดคะเนสารพัดอย่างที่ยาวนานจนถึงปัจจุบัน
3: หินหลายแผ่นต่อกันพอดีเหมือนจิ๊กซอทุกแผ่นทำมุม90องศาซึ่งไม่พบในธรรมชาติ
1: พร้อมนะเอาละไปสนุกกันเลยไปเลย
0: ทีมเริ่มดำเนินการดำลงถนนบิมินิครั้งที่2พวกเขาอยากลงไปดูสิ่งก่อสร้างให้ใกล้มากขึ้นและค้นหาหลักฐานทางโบราณคดีของสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมา
1: คุณสามารถมองไปตลอดทางใต้แผ่นหินบางแผ่นและนั่นก็เปิดโอกาสให้เราได้วัดและมองหามุมที่ถูกต้องที่มีผลต่อสิ่งที่จะสามารถพิสูจน์ได้ว่าแนวแปลกๆพวกนี้คืออะไร

0: สภาพเกือบจะสมบูรณ์ทีมสามารถสำรวจได้ว่ามีอะไรอยู่ใต้สิ่งก่อสร้างที่น่าทึ่งนี้มันดูเหมือนมีชั้นเชื่อมสองชั้นที่ถนนบางสาย
1: บางครั้งพวกมันดูเหมือนถูกวางบนแผ่นหินที่เป็นฐานแผ่นเดียวอย่างเช่นหินทรงลิ่ม
2: มันแปลกมากที่ได้เห็นการเรียงแบบนั้นในธรรมชาติและฐานหินซึ่งเป็นมุมเหลี่ยมมากคนส่วนมากที่ดูมันจะสรุปว่าต้องมีมนุษย์มาวางพวกมันไว้และใช้ทำเป็นแนวถนนให้เป็นแนวเดียวกันผมไม่คิดว่าจะมีคนที่ดำรงในบีมินิและไม่เชื่อว่ามันคือสิ่งก่อสร้างของมนุษย์
3: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
4: สวัสดีครับมาเจอกับผมทุกครั้งแน่นอนว่าเราก็มากับกาแฟนกฮูกครับซึ่งวันนี้นะต้องบอกเลยว่ามากับโปรพิเศษที่ถูกมากๆถูกจริงๆสุดคุ้มเลยใครเปิดมาเจอนะขอให้หยุดดูกันก่อนเพราะว่าอะไรกาแฟนกฮูกของเราวันนี้นะ5แพ็คแบบนี้ราคาปกติเนี่ยคือ995บาทแต่วันนี้เราไม่ขายนะเราขายแค่490บาทเท่านั้น490บาทราคาถูกบนหน้าจอวันนี้เลย490บาทกาแฟอาราบิก้าดีๆที่หอมหวนแบบนี้นะเหมาะกับทุกๆคนแน่นอนว่ากาแฟนกฮูกของเราเนี่ยวันนี้มาด้วยราคาสุดคุ้มเลยนอกเหนือจากความเป็นกาแฟที่หอมนะครับแล้วก็มีความเป็นอาราบิก้าแท้ๆ 100% แล้วเนี่ยเรายังมีสารสกัดเนี่ยถามว่ามีอะไรบ้างมัลติวิตามินนะครับผมมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์และที่สำคัญคือสารสกัดจากโสมถังเช่าเห็ดลิ้นจือต่างๆนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยใส่เข้าไป41ชนิดเลยเพราะงั้นเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่าสุดๆนะกับราคานี้ใครที่ยังไม่เคยชิมนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าเนี่ยสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดนะครับผมใครที่ยังไม่เคยกินใครที่ยังไม่เคยสั่งซื้อวันนี้โทรเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าหมดคลิปตัวนี้จบรายการปุ๊บก็หมดสิทธิ์แล้วนะราคาปกติเนี่ย995บาทได้ไป5แพ็คแบบนี้ข้างในมีซองเล็กแบบนี้เนี่ยทั้งหมด50ซองกินกันไปได้ยาวๆเนี่ยกับ2เดือนนะตกเฉลี่ยวันนึงไม่ถึง10บาทเลยนะครับผมกับกาแฟอาราบิก้าแท้ๆกาแฟนกฮูกแบบนี้นะราคาวันนี้บนหน้าจอเหลือ490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทโทรมาที่เบอร์ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับผมหรือสแกน QR code สามารถที่จะพูดคุยกับทีมงานของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันอ่ะอยากจะชงโชว์นิดนึงได้ไหมอันนี้คือกาแฟนกฮูกของเรานะนี่ฉีกซองออกมานะครับผมแล้วก็เติมน้ำร้อนเข้าไปแบบนี้เดี๋ยวจะโชว์ว่ามันกลิ่นหอมหวนขนาดนี้นะขนาด15กรัมอย่างที่เห็นนะแบบนี้เราใช้ครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวนะครับแทนครีมเทียมปกติและใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับผมจะเห็นว่านี่กลิ่นมาแล้วนะกลิ่นหอมของอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับผมกลิ่นมาตอนนี้หอมฟุ้งไปทั่วสตูดิโอกับกาแฟดีๆสักแก้วหนึ่งนะครับกาแฟนกฮูกครับใครที่เป็นคอกาแฟเนี่ยดื่มกาแฟทุกเช้าอยู่แล้วนะวันนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นกาแฟนกฮูกนะครับที่หอมรสชาติกลมกล่อมนะครับเหมาะสำหรับทุกคนนะครับขอชิมนิดนึงนะอร่อยมากๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้นะโปรนี้มีเฉพาะบนหน้าจอนี้เท่านั้นนะครับใครที่โทรเข้ามาติดใครที่โทรเข้ามาทันสามารถได้โปรนี้ไปเลยราคานี้นะ995บาท5แพ็คแบบนี้เราไม่ขายขายเหลือเพียงแค่490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทราคานี้ถูกมากจริงๆเฉพาะคนที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นนะครับผม5แพ็คแบบนี้ประกอบไปด้วยข้างในเนี่ย50ซองเล็กนะครับกินกันไปยาวๆเนี่ย2เดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเห็นเป็นโอกาสแล้วนะอ่ะดูนะตามนี้นะครับผมใครที่ดื่มกาแฟนะและเป็นคอกาแฟแน่นอนว่ากาแฟนกฮูกของเรานอกจากอาราบิก้าแท้ๆ 100% สารสกัดถามว่ามีอะไรบ้างสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือคอลลาเจนไตรเปปไทด์มัลติวิตามินและใครที่เห็นคลิปนี้โทรเข้ามาทันได้ไปเลยนะครับสวัสดีครับ
3: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
5: อ
0: ติสอารยธรรมที่จมมิดอยู่ใต้ท้องทะเลคนยุคปัจจุบันหลงใหลด้วยตำนานโบราณ
1: แนวคิดที่ว่าดินใต้เท้าเราเคลื่อนตัวกระทันหันและจะเกิดคลื่นสึนามิขนาดใหญ่ที่ซัดทั่วทั้งทวีปและทำลายอารยธรรมของเราจนถึงขั้นที่ไม่มีอะไรหลงเหลือมันเป็นแนวคิดที่น่ากลัวและนั่นทำให้ทุกคนอยากที่จะปฏิเสธว่าเป็นจริงนอกเหนือจากความคิดการเอาตัวรอด
0: แม้แต่ปัจจุบันเรายังต้องเผชิญกับอุทกภัยร้ายแรงเฮอริเคนสึนามิและลมมรสุมถล่มเมืองของพวกเราแอตแลนติสมีผลต่อเนื่องที่น่ากลัวในยุคปัจจุบันแต่เหตุอุทกภัยที่รุนแรงในอดีตการสามารถทำให้แอตแลนติสจมได้จริงหรือไม่มีบางเบาะแสที่น่าทึ่งอยู่บนชายฝั่งอิสราเอลใกล้กับเซซาเรียที่นี่นักโบราณคดีภูมิศาสตร์ทางทะเลเบเวอรี่กูดแมนถูกดึงดูดเข้าสู่ดินแดนแอตแลนติส
5: มันเป็นแนวคิดที่ว่าคุณมีอารยธรรมอยู่ใต้น้ำว่ามันเป็นเทพนิยายมันเป็นตำนานและฉันคิดว่าสิ่งที่เราเจอคือตำนานเรื่องเล่าส่วนใหญ่ขณะที่เป็นตำนานเรื่องเล่าพวกมันมีรากฐานบางอย่างที่เป็นความจริง
0: การค้นหาของเบเวอรี่พาเธอลงใต้น้ำเธอรวบรวมตัวอย่างหินจากก้นทะเลพวกมันช่วยให้เธอเปิดโอกาสไปสู่อดีตการ
5: เราได้บันทึกเหตุสึนามิที่เกิดขึ้นใต้น้ำและเหตุการณ์ต่างๆที่ฉันได้เห็นนอกชายฝั่งอิสราเอลรวมไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้น 3,500 ปีก่อน
0: ตัวอย่างใหม่ของเบเวอรี่ดูจะสนับสนุนแนวคิดว่าเกิดสึนามิครั้งใหญ่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนผู้เขาสรุปโดยคร่าวๆถึงช่วงที่เกิดเหตุภูเขาไฟระเบิดบนเกาะทีราของกรีกบางครั้งถูกเรียกว่าซันโตรินี
5: นี่เป็นหินที่ถูกเก็บที่

0: ที่600ไมล์ห่างจากพื้นที่ปะทุนั่นแสดงว่าคลื่นหรือสึนามิที่เกิดขึ้นหลังการปะทุพัดไปไกลทั่วทั้งฝั่งตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
1: คลื่นนี้อาจทำให้เกาะที่อยู่ใกล้เขตปะทุจมไปหลายเกาะเหมือนเกาะครีตของกรีซที่อยู่ห่างราวๆ100กิโลเมตรชาวไมนุ่นที่อาศัยอยู่ที่นี่อาจถูกทะเลดูดกลืนไปและเบเวอรี่คิดว่าโศกนาฏกรรมที่ฆ่าพวกเขาอาจจะเป็นเหตุจูงใจอยู่เบื้องหลังแอตแลนติส
0: เป้าหมายของการไปครีตคือทำความเข้าใจว่าสึนามิพัดไปทั่วเมดิเตอร์เรเนียนยังไงคลื่นมีขนาดใหญ่แค่ไหนและเกิดอะไรขึ้นกับคนที่อยู่ที่นั่น
1: เบเวอรี่ไม่ใช่คนเดียวที่เห็นภาพสะท้อนของสิ่งที่เกิดขึ้นกับครีตในตำนานแอตแลนติสของเพลโตนักโบราณคดีแซนดี้แมคกิลเวย์ได้ทำการศึกษาอารยธรรมที่เกิดขึ้นที่นี่เมื่อ 4,000 ปีก่อนชาวไมนุ่นเหมือนกับชาวแอตแลนติสพวกเขาคือกลุ่มสังคมสุดยอดที่สร้างมหาปราสาทที่ล้ำยุคของพวกเขาแต่จนบัดนี้มีหลักฐานเพียงเล็กน้อยที่บอกว่าอารยธรรมบางส่วนจมลงโดยสึนามิ
2: เราได้เก็บตัวอย่างจากทั่วพื้นที่เราพบว่ามีซากสิ่งก่อสร้างกับเศษเครื่องดินเผาและกระดูกปะปนเต็มไปหมดและเรามองพวกมันไม่ออกเลย
1: ยี่สิบหกธันวาคมปี2004สึนามิถล่มในวันบ็อกซิ่งเดย์เกือบหนึ่งในสี่ล้านคนเสียชีวิตแอตแลนติสยุคใหม่นี้ได้มอบความเข้าใจใหม่ต่อแซนดี
2: ้ผมคิดว่าหนึ่งในองค์ประกอบหลักที่ทำให้พวกเราศึกษาทฤษฎีสึนามินั้นคือวัน Boxing Day ปี2004สิ่งที่ได้เห็นในทีวีเป็นภาพที่น่าทึ่งของสึนามิและดูสิ่งที่เหลือหลังจากนั้น
1: กองซากสิ่งของในยุคใหม่ดูราวกับกองเศษสิ่งก่อสร้างของเกาะครีตโบราณเหตุร้ายนี้ยืนยันต่อแซนดี้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเกาะครีตอยู่ใต้น้ำเมืองไมนุ่นถูกทำลายโดยคลื่นมรณะเช่นเดียวกับแอตแลนติส
0: ฉันคิดว่าสิ่งที่เราดูในการวิจัยสึนามิและที่เราดูจากเรื่องราวของแอตแลนติสคือแท้จริงนี่อาจจะสะท้อนถึงประสบการณ์นี่อาจจะเป็นเรื่องราวที่เล่าต่อกันจากนั้นก็กลายเป็นตำนานของแอตแลนติส
1: เบเวอรี่ไปที่ถังจำลองคลื่นในอังกฤษเธออยากทำความเข้าใจมากขึ้นถึงระดับความเสียหายที่ถล่มไมนุ่นเกาะครีต
3: ยึดให้นั่นเราจะก่อคลื่นใส่มาแล้ว
1: ข้อมูลล่าสุดระบุว่าคลื่นที่เธอเชื่อว่าได้ถล่มครีตอาจจะสูงมากกว่า6เมตรด้วยคลื่นย่อขนาดซัดโมเดลนี้เบเวอรี่จะรู้ว่าคลื่นสึนามินี้ถล่มเมืองชายฝั่งไมนุ่นหรือไม่

0: น้ำหลากมาตรงนี้มันซัดผ่านถนนผ่านระหว่างตึกพัดสิ่งของระหว่างทางไม่ว่าจะเป็นเครื่องดินเผาขยะทุกอย่างรายทางและตอนไหลกลับคุณจะเห็นซากลอยน้ำดังนั้นสิ่งที่เราได้เห็นจากโมเดลคือความเสียหายที่มีมหาศาลที่เกิดขึ้นกับตึกพวกนั้น
1: การทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าเมืองถูกทำให้จมผลกระทบต่ออารยธรรมที่น่าทึ่งอาจรุนแรงมากประสบการณ์นี้อาจฝังแน่นอยู่ในใจของชาวไมนุ่นและบอกเล่าจากรุ่นสู่รุ่น
0: ฉันรู้สึกว่าฉันสัมผัสได้ถึงความรุนแรงของเหตุการณ์จากหลักฐานที่ได้จากทั่วฝั่งตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและที่เราได้เห็นในตอนเหนือของเกาะครีตที่แสดงว่าคลื่นนั้นรุนแรงมากมันมีขนาดใหญ่

0: และมีผลกระทบที่รุนแรงมากต่ออารยธรรมนั่นทำให้ถูกจารึกลงในตำนานของแอตแลนติส
1: เบเวอรี่หาหลักฐานเพิ่มอีกในซากของเกาะครีตถ้าชาวไมด้วนทำให้เกิดเรื่องของแอตแลนติสก็ต้องมีความเหมือนกันระหว่างอารยธรรมของพวกเขากับคำบรรยายของเพลโตถึงสังคมที่สาบสูญ
2: นี่คือคนคานอซอสนี่เป็นใจกลางของอารยธรรมไมนวนและตึกนี้เป็นศูนย์กลางของคนคานอซอสที่เราเรียกว่าปราสาทและรอบๆมันคือเมืองใหญ่ตรงนี้
1: พระราชวังในคานาซอสคือปราสาทที่ไร้คู่เปรียบในโลกอดีตการของยุคนั้น
2: ที่นี่คุณมีตึกหลายชั้นที่มีห้องนับร้อยห้องส่วนความรุ่งเรืองนั้นเกินความคาดหมายคุณต้องจินตนาการถึงพรมผนังและสิ่งทอด้วยนี่จะเป็นสิ่งที่เกินจินตนาการสำหรับคนในยุโรป
1: มันเป็นอีกหนึ่งเบาะแสตามบันทึกของเพลโตสถาปนิกและวิศวกรของแอตแลนติสสร้างเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่งและปราสาทที่น่าเกรงขาม
2: มันเป็นที่รู้จักดีในกรีกโบราณว่าตึกนี้มีจริงและในยุคเพลโตนี่กลายเป็นการรวมเข้ากับตำนานของแอตแลนติส
1: การสำรวจห้องต่างๆนับไม่ถ้วนได้มอบหลักฐานมากขึ้นว่าสังคมโบราณบนเกาะครีตอาจเป็นแอตแลนติส

0: กเช้าคือโอกาสของการเริ่มต้นใหม่เติมความสงบให้หัวใจเติมสติให้กับชีวิตก่อนก้าวออกไปพบกับเรื่องราวมากมายในแต่ละวันพบกับอรุณสติรายการที่จะชวนคุณหยุดความวุ่นวายไว้สักครู่เรียนรู้หลักธรรมที่นำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ทุกเช้าเริ่มต้นด้วยความคิดที่ดีมีสติมีความสุขและมีพลังใจติดตามรายการอรุณสติทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 5:30 น.ทางททบ5
1: ตื่นเช้ามารับแสงแดดกับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวไปกินไปช็อปไปค้นหาร้านลับและแหล่งท่องเที่ยวที่พักแสนสบายและหาเมนูเด็ดอาหารพื้นถิ่นและรวบรวมความอร่อยจากเมนูเด็ดของแต่ละสถานที่เต็มอิ่มดื่มด่ำกับร้านคาเฟ่ที่พร้อมเติมพลังก่อนเดินทางเดินทางไปกับเราได้ในอรุณสวัสดิ์ยามเช้าทางช่องททบ5ทุกวันอังคารเวลาดี 5:00 ถึง 5:30 น
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับบิลและรายการอัปเดตไทยแลนด์ครับอัปเดตไทยแลนด์สัปดาห์นี้นะครับนำคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวกันที่จังหวัดภูเก็ตครับถ้าพูดถึงจังหวัดภูเก็ตนะครับหลายต่อหลายคนก็จะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำทะเลใสชายหาดที่สวยแต่วันนี้นะครับบินจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับจังหวัดภูเก็ตอีกแง่มุมนึงนะครับเพราะต้องบอกว่าจังหวัดภูเก็ตนั้นนะครับในอดีตถือว่าเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการทำเหมืองแร่นั่นเองวันนี้บินจึงเดินทางมาที่พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ตนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเพื่อจะมาศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตของจังหวัดภูเก็ตกันนะครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างติดตามชมได้ในอัปเดตไทยแลนด์วันนี้ครับมาภายใน

0: พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ตนะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็เต็มเปี่ยมมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวจะคุยกับคุณอาร์มซึ่งดูแลพิพิธภัณฑ์ที่นี่นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ภูเก็ตมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานโดยเฉพาะอาชีพในอดีตเขาบอกที่นี่เป็นเหมือง
1: ใช่ครับเมื่อก่อนภูเก็ตเนี่ยมีการทำอาชีพเกี่ยวกับการทำเหมืองเนี่ยเยอะมากนะครับเกือบทั้งทุกพื้นที่ของภูเก็ตเนี่ยก็จะมีการทำเหมืองภูเก็ตเนี่ยดำรงไปด้วยแร่ดีบุกนะครับที่เยอะมากนะครับคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาในภูเก็ตเนี่ยส่วนมากก็จะมาทำอาชีพเกี่ยวกับแร่ดีบุกครับ
0: ทีนี้มาถึงความสำคัญของที่นี่บ้างทำไมจังหวัดภูเก็ตถึงต้องมีพิพิธภัณฑ์เหมืองแร
1: ่พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่นะครับเกิดจากหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราทำเหมืองเสร็จ อุปกรณ์ที่เราใช้ทำเหมืองต่างๆเนี่ยของชาวบ้านเนี่ยเขาเอามาบริจาคเทศบาลเมืองกระทู้เนี่ยเอาไว้สอนเด็กแล้วก็เป็นพวกภาษาถิ่นครับสอนภาษาถิ่นควบคู่ไปกับอุปกรณ์ที่ใช้ทำอาชีพของชาวบ้านหรือของพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราในอดีตคืออุปกรณ์พวกนี้มันเยอะเกินไปพอมันเยอะเกินไปปุ๊บเนี่ยนโยบายของท่านนายกก็เลยมาจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ขึ้นมาร
0: วบรวม
1: ครับรวบรวมอุปกรณ์พวกนี้เพื่อเอาให้เด็กศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้ในปัจจุบัน
0: เพื่อให้บินแล้วก็คุณผู้ชมได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นคงต้องให้คุณอาร์มนำบินแล้วก็คุณผู้ชมอยากเข้าไปดูข้างในดีไหม
1: ได้ครับ
2: ก่อนจะไปฟังเรื่องราวกันต่อนะครับวันนี้บินมีข่าวและเรื่องราวดีๆจากธนาคารออมสินมาฝากไปฟังกันเลยครับธนาคารออมสินชวนทุกครอบครัวส่งต่อความรักกับเงินฝากออมสินออมรักบัญชีเงินฝากเพื่อผู้เยาว์เพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำ1บาทแต่ให้ความคุ้มค่าคูณ3ต่อที่1พ่อแม่หรือเครือญาติปู่ย่าตายายสามารถเปิดบัญชีให้เด็กได้ต่อที่2เพิ่มความอุ่นใจให้กับทุกครอบครัวไม่ว่าจะเป็นผู้เยาว์ตั้งแต่แรกเกิดถึงไม่เกิน10ปีบริบูรณ์รับคุ้มครองอุบัติเหตุ 1% ของยอดเงินฝากคงเหลือสูงสุด 1,000 บาทต่อครั้งผู้ฝากอายุตั้งแต่20ถึง65ปีบริบูรณ์รับคุ้มครองอุบัติเหตุอบ1เพิ่มเป็น4เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือสูงสุด 400,000 บาทต่อบัญชีไม่รวมอาชีพที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นประจำและต่อที่3รับดอกเบี้ยเงินฝาก 0.35% ต่อปีรับเต็มไม่เสียภาษีเพราะทุกบาทที่ออมในวันนี้คือความอุ่นใจของลูกในวันหน้าเริ่มต้นออมได้ง่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อโดยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: เข้ามาในโซนแรกนะครับเป็นห้องนายหัวเหมือง
2: ใช่ครับ
1: แต่เรามาเจออันนี้ก่อนอันนี้รถนายหัวหรือเปล่า
2: ไม่ใช่ครับ
1: ไม่ใช่
2: เป็นรถโดยสารนะครับบ้านเราภูเก็ตเรียกว่ารถโพทอง
1: รถโพทอง
2: ใช่ครับ
1: ทุกวันนี้ยังวิ่งอยู่ไหมครับ
2: ไม่วิ่งแล้วครับ
1: ไม่วิ่งแล้ว
2: ครับไม่มีแล้วครับก็จะเปลี่ยนเป็นรถคันใหญ่ขึ้นแล้วก็ใช้ให้บริการประชาชนได้เยอะขึ้น
1: ข้างบนจะเขียนว่าอ้วนหุ้นพก
2: ใช่ครับก็เป็น
1: แปลว่า
2: บ้านหลังนึงนะครับใช่ครับเป็นเรียกชื่อบ้านหลังนึงนะครับบ้านในลักษณะเกี่ยวกับหัวของมังกร
1: อันนี้เหมือนเราออกแบบมาให้เหมือนกับตัวบ้าน
2: ใช่ครับตัวบ้านนะครับเป็นหน้าบ้านนั่นเองนะครับ
1: มาถึงจุดแรกเลยครับพี่อามครับจุดนี้มีความสำคัญยังไง
2: จุดนี้นะครับก็เหมือนบ้านเรือนเราทั่วไปเนาะจ้ามีแขกเข้ามาหาเรานะครับเนี่ยนะครับสมมติว่าเราเป็นแขกบ้านเรานะครับเราก็ต้องเชิญมาที่ชุดรับแขกนะครับชุดรับแขกตรงนี้ก็จะเป็นชุดรับแขกที่แกะสลักแล้วก็ฝังมุกนะครับแกะสลักให้เป็นรูปของมังกรเนาะเอาไว้ต้อนรับแขกบ้างแขกเป็นที่สำคัญนิดนึง
1: ก็จะดูดี
2: ดูดีมาก
1: หรูหรา
2: ใช่ครับ
1: คือนายหัวเนี่ยอยากจะให้พี่อามได้อธิบายขยายความนิดนึงนายหัวจริงๆแล้วคือใคร
2: อาจจะเทียบกับเจ้าของเหมืองหรือปัจจุบันเราเรียกบอสนั่นเองนะคร
1: ับ
2: หรือเจ้าของบริษัทนะครับ
1: ดังนั้นมาที่ห้องบอสบ้านบอสเนี่ยนะก็ต้องมีน
2: ี่ต้องหรูหราหน่อย
1: หรูหราแขกบ้านแขกเมืองที่มาก็จะได้ต้อนรับขับสู่อย่างด
2: ีครับ
1: นี่มาอีกมุมนึง
2: มุมนี้เนี่ยก็เราจะจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้นะครับแล้วก็ของใช้ไปในบ้านต่างๆนะครับเช่นพวกนี้ก็จะเป็นของใช้ที่เราใช้ในอดีตนะครับเช่นโทรเลขโทรศัพท์พิมพ์ดีดหรืออะไรแบบนี้
1: อันนี้คือโทรเลข
2: ใช่ครับรุ่นเก่าพวกนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในปกติในเช่นตะเกียงนะครับนี่ก็จะเป็นกาน้ำนี่ก็ทำมาจากดีบุกหมดเลยนะครับส่วนพวกนี้ก็จะเป็นทีวีแบบ

0: อันนี้เป็นตู้เซฟรุ่นเก่านิดนึงนะครับ
1: โ
0: อ้หนักมากนะครับรุ่นนี้
1: ใช่ไหมนี่ข้างใน
0: เหล็ก
1: น่าจะมีสิ่งของ
0: แล้วก็รูปพวกนี้ก็จะเป็น
1: รูปใครครับ
0: บรรพบุรุษเรานะครับที่ทำเหมืองนะครับอันนี้เป็นพวกฟอสซิลสัตว์ต่างๆนะครับเกิดจากเราสะสมไว้ให้เด็กได้ดูว่าพวกฟอสซิลตรงนี้นะครับมันเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องสร้างมันนะครับเอาไว้ให้เด็กศึกษานะครับ
1: นะครับดูไดโนเสาร์ด้วยนะเนี่ย
0: ใช่ครับเวลาเราทำเหมืองเนี่ยเราทำในทะเลบ้างบนบกบ้างแบบน
1: ี
0: ้มันก็จะติดมามันก็ตกบนรางแล้วก็เก็บสะสมไว้เพื่อให้เด็กได้ศึกษาส่วนตู้นี้นะครับเป็นพวกชั้นหินชั้นดินต่างๆนะครับก่อนจะไปถึงชั้นที่มีแร่เนี่ยนะครับที่เราเห็นในปกติเลยนะครับการขุดแร่นี่ก็จะมีพวกดินร่วนดินเหนียวดินทรายนะครับก่อนจะไปถึงชั้นของที่เป็นดีบุกเนี่ยก็จะผ่านชั้นพวกนี้ลงไปนะครับอันนี้เป็นไฮไลท์เลยนะครับอันนี้เป็นชั้นของดีบุก
1: นะครับนี่พระเอกของเรา
0: ใช่ครับนี่เป็นแร่ดีบุกนะครับ
1: เขาจะมีสีดำๆแบบนี้
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ก็จะมีทั้งสีดำสีเหลืองก็มีนะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับนี่เป็นแร่ดีบุกพอได้ดีบุกเสร็จปั๊บเอาดีบุกไปทำการคัดแยกไปบดให้ละเอียดนะครับมันเหมือนในแก้วเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ค่อยละเอียดก่อนนะครับมันจะละเอียดกว่านี้อีกใช่ครับมันนี้ยังเป็นเม็ดอยู
1: ่
0: นะครับพอดีบุกไปถลุงเสร็จปั๊บได้โลหะตัวนี
1: ้น
0: ะคร
1: ับ
0: ใช่นี่เป็นโลหะดีบุก
1: ส่วนอันนี
0: ้ส่วนนี้เป็นเอาดีบุกมาทำเครื่องประดับต่างๆแล้วก็ตกแต่งด้วยพวกเพชรปล่อยที่อยู่ตู้นู้นเอามาเสริมนะครับ
1: ตอนนี้นะครับพี่อาร์มก็พาบินมาอีกหนึ่งห้องเป็นห้องที่2นะครับต้องบอกว่าเข้ามาข้างในเนี่ยดูลักษณะคล้ายๆกับโลกของเราใช่ไหมข้างหลังเราแล้วก็มีนี่ฮะดาวต่างๆด้วย
0: เป็นการกำเนิดของระบบสุริยะนะครับแล้วก็เป็นการกำเนิดโลกของเราผ่านการเวลามามากมายนะครับก่อนที่จะไปเป็นยุคของให้พวกเราได้มาอยู่อาศัยข้างหลังนี้นะครับเป็นแผนที่โลกเรานั่นเองนะครับเป็นที่เปลือกโลกนะครับมีแผนที่ทั้งประเทศไทยแล้วก็มีประเทศต่าง
1: ๆ
0: เยอะมากมายนะครับตรงนี้เราจะแสดงให้เห็นว่า1เนี่ยเป็นการจำลองการเดินทางของคนที่ย้ายถิ่นฐานนะครับหนึ่งเลยนะครับเป็นการย้ายถิ่นฐานของคนจีนนะครับคนจีนนะครับ
1: จีนอยู่นี่
0: จีนนะครับแผ่นดินใหญ่นะครับอันนี้แผ่นดินจีนนะครับคนจีนส่วนใหญ่เนี่ยที่มาภูเก็ตเนี่ยมาจากมณฑลฟูเจี้ยนนะครับอยู่ด้านนู้นเลยนะครับการย้ายถิ่นฐานเขาคือ1มีการจลาจลนะครับจลาจลนะครับมีการสู้รบกันนะครับเขาจึงย้ายถิ่นฐานจากบ้านเขาเนี่ยเพื่อมาแสวงโชคอาจจะไปประเทศอื่นๆบ้างนะครับแต่ว่าย
1: ังไงฮะเวลาเข้ามากัน
0: การเดินทางเมื่อก่อนเนี่ยใช้การเดินเรือด้วยเรือสำเภา
1: ไม่ใช่เดินเท้าไม่ใช
0: ่ ไปครับมันไกลเกิน
1: ไกลเกินเนาะ
0: โดยใช้เรือสำเภานะครับ
1: ไปนี่เลย
0: เดินทางมาใช่ครับพอมาถึงตรงเนี้ยครับบางคนอาจจะแยกไปกรุงเทพหรือเยาวราชบ้านเราเพราะเยาวราชบ้านเราเนี่ยก็จะมีคนจีนเยอะเหมือนกันเนาะนะครับก็จะมีมาฝั่งนี้บ้าง
1: คือเข้าทางอ่าวไทย
0: ใช่ครับมาฝั่งนี้บ้างนะครับมาฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกสิงคโปร์นะครับมาเลเซียแล้วครับก่อนจะมาถึงภูเก็ตเนี่ยใช้เวลาเดินทางเนี่ยประมาณ45วันถึง2เดือนนะครับหรือมากกว่านะครับแล้วแต่มรสุมและแรงลมต่างๆ
1: ห้องนี้ก็จะได้เห็นถึงจุดกำเนิดแล้วหลังจากจุดกำเนิดห้องนี้เนี่ยจะส่งผลยังไงกับเรื่องของแร
0: ่เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะครับการเกิดการกำเนิดแร่ธาตุต่างๆเนี่ยเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟนะครับเพราะว่าแร่ธาตุต่างๆเนี่ยมันจะรวมตัวกันอยู่ในแกนโลกนะครับแมกมาเนี่ยที่มันรวมตัวกันอยู่ในแกนโลกเนี่ยพอมันถึงจุดอิ่มตัวเนี่ยมันก็เกิดการปะทุพอมันปะทุเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นพวกลาวานะครับพอลาวามันเจอออกซิเจนหรือแบบเนี้ยมันจะแข็งตัวแล้วก็จะกลายเป็นแร่ธาตุต่าง
1: ๆ
0: ที่แตกต่างกันไปเน
1: า
0: ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราลองไปดูข้างในกันไหมครับว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไร
0: ครับผมเชิญเลยครับ
1: ทางนี้เลยนะถัดมาที่ห้องนี้ห้องปฐพีเมืองแร
0: ่เป็นการทําเหมืองในแบบต่างๆนะครับของเราเนี่ยจะแสดงให้นักศึกษาหรือว่านักเรียนนะครับได้มาเรียนรู้เนี่ยมีอยู่6แบบ1เนี่ยก็จะเป็นเหมืองรูเหมืองปล่องนะครับ
1: ครับเหมืองรูก็ตามชื่อเลย
0: ใช่ครับขุดรูเข้าไปนะครับตามสายแร่เข้าไปตามสายแร่เข้าไปแล้วก็ขุดปล่องขึ้นไปเพื่อลำเลียงแร
1: ่
0: นะครับแล้วก็เป็นที่ระบายอากาศด้วยส่วนที่2นะครับเป็นแบบที่2คือเมืองแร่นนะครับเมืองแร่นเนี่ยเกิดจากธุรกิจครอบครัวเล็กๆอาจจะมีการทําเหมืองตรงเนี้ยออกไปแล้วนิดนึงแล้วก็เรามาทําซ้ําเพื่อหาเศษแร่หรือว่าแร่ที่ยังหลงเหลืออยู่เพื่อไปขายนายทุนอีกทีนึงเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับก็จะเป็นเหมืองในแบบที่3แล้วเรียกว่าเหมืองหาบ
1: เหมืองหาบ
0: นะครับ
1: ยังไงฮะ
0: เหมืองหาบเนี่ยก็จะเป็นการเปิดหน้าดินที่ใหญ่ขึ้นนะครับใช้แรงงานคนมากขึ้นนะครับหน้าดินที่เป็นชั้นของพื้นดินนะครับเปิดลงไปเป็นชั้นลงไปจนไปถึงชั้นที่เป็นลานแร่นะครับลานแร่ข้างล่างเนี่ยก็จะมีแร่เฉพาะแร่ดีบุกอาจจะผสมกับพวกหินดินทรายอะไรแบบนี้เหมืองหาบนี่เกิดจากเราไม่มีแหล่งน้ำนะครับเราจึงช่วยกันหาแร่จากตรงนี้เพื่อไปหาแหล่งน้ำในการคัดแยกแร่นะครับ
1: เลยเป็นที่มาของคำว่าเหม
0: ืองหาบ
1: ก็คือต้องหาแร่
0: ใช่ครับ
1: ไปหาแหล่งน้ำ
0: ใช่ครับส่วนประเภทที่4นะครับเราเรียกว่าเหมืองฉีดนะครับ
1: เหมืองฉีดนี่ยังเห็น

0: ครับ
1: นี่คืออุปกรณ์เหรอฮะ
0: ใช่ครับนี่อุปกรณ์ในการฉีดน้ำ
1: ปืนเลยอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ปืนฉีดน้ำ
0: เป็นปืนฉีดน้ำขนาดใหญ่บ้านเราเรียกว่าจุ้ยปีบ
1: ครับ
0: จุ้ยปีบมีเป็นภาษาจีนใช้น้ำเนี่ยฉีดแร่อยู่ในภูเขาเนี่ยนะครับพอฉีดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะพังทลายลงมาพังทลายลงมาก็รวมกับพวกหินดินทรายอะไรแบบนี
1: ้มาหมดเลย
0: มาหมดเลยครับแล้วก็มาลงที่เราเตรียมไว้เช่นบ่อน้ำใหญ่ๆหรือแหล่งน้ำใหญ่ที่มันไหลมารวมกันนะครับแล้วก็ดูดแร่จากตรงนี้ไปไว้บนหัวรางนะครับไปทิ้งบนหัวรางเสร็จปุ๊บบนรางกู้แร่ตรงนี้นะครับก็จะมีคนคอยเคลียร์เพื่อให้ดินมันฟุ้งกระจายให้มันถูกน้ำพัดออกมาส่วนที่ตกตะกอนอยู่ก็เป็นแร่ดีบุกนั่นเองนะครับเหมืองแบบที่5นะครับเราเรียกว่าเหมืองสูบนะครับเหมืองสูบเหมืองสูบเนี่ยจะใช้เครื่องดูดเลยนะครับไม่ต้องฉีดละทีเนี้ยนะครับเรากดลงไปที่เป็นสายแร่ดีบุกแล้วก็มีการใช้เครื่องมือที่มันสามารถหมุนแล้วก็สามารถเจาะได้นะครับดูดขึ้นมาพร้อมกับเราใช้น้ำอัดลงไปด้วยนะครับดูดมาพร้อมน้ำกับแร่ดีบุกเลย
1: ก็แสดงว่าสิ่งที่ขึ้นมาเป็นแร่ล้วนๆเลย
0: ใช่ครับเป็นแร่ด้วยหินดินทรายด้วยนะครับก็จะมาลงบนหัวรางในลักษณะนี้นะครับอันนี้เป็นแบบจำลองของเราขยายมาจากตรงนี้นะครับส่วนเหมืองแบบสุดท้ายนะครับแบบที่6นะครับเราเรียกว่าเหมืองเรือขุดนะครับยุคนี้จะได้แร่ดีบุกที่เยอะมากเพราะว่า1เป็นเครื่องจักรที่ทันสมัยขึ้นนะครับ2มีการขุดแร่เนี่ยได้ปริมาณเยอะขึ้นเพราะว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการขุดแร่แล้วเรียกว่าลูกเชอร์หรือบักเก็ตเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นยุคนี้ก็จะมีการทำเหมืองแบบทันสมัยขึ้นโดยใช้เครื่องจักรไอ้น้ำนะครับมีการต่อเรือดีบุกที่ภูเก็ตนะครับโดยกัปตันโรเบิร์ตโทมัสไมล์นะครับชาวออสเตรเลียนำรูปแบบของเรือดีบุกเนี่ยมาต่อที่ภูเก็ตเหมืองอื่นๆเนี่ยก็สามารถเอาไปทำตามได้นะครับ
1: ลักษณะของเรือก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนบ้านเลยเน
0: า
1: ะ
0: เหมือนบ้านเลยครับเหมือนอาคารหลังนึงนะครับแต่มีการ
1: ขุดขึ้นมาโดยใช้อันนี้กระเชอ
0: ลูกเชอ
1: ลูกเชอร์มันจะขึ้นมาทั้งแร่ทั้งดินเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: แต่ขุดได้เยอะปริมาณ
0: ใช่ครับ
1: ในเมื่อแร่ต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะแร่ดีบุกเนี่ยมันอยู่ในชั้นหินเวลาสำรวจหรือเวลาไปดูเนี่ยว่าตรงไหนมันมีแร
0: ่
1: เราจะมีวิธีการดูยังไงบ้างอ
0: ันนี้เรายืนอยู่ที่อุปกรณ์สำรวจแร่พอดีเลยนะครับเราเรียกว่าถ้ำตังนะครับภาษาจีนเราเรียกว่าถ้ำตัง
1: ถ้ำตัง
0: เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจแร่ดีบุกก่อนนะครับก่อนจะมีการทำเหมืองในลักษณะต่าง
1: ๆ
0: หรืออาจจะเป็นเหมืองที่มันใหญ่ขึ้นการลงทุนสูงแบบนี้ต้องใช้ถ้ำต่างตัวนี้ในการตรวจสอบปริมาณของแร่ก่อนเราจะใช้ตัวนี้ค่อยๆเจาะลงไปแล้วก็มีคนขึ้นไปขย่มแล้วหมุนขย่มแล้วหมุนใช่ๆครับขึ้นไปขย่มแล้วก็หมุนให้มันลงไปทีละนิดละนิดละนิดพอสุดแกนกลางของมันเนี่ยเราก็จะดึงขึ้นมาเพราะข้างในเนี่ยจะเป็นตัวเจาะนะครับเราดึงขึ้นมาแล้วก็วัดปริมาณของแร่ตรงนี
1: ้
0: ว่าเราจะลงทุนแล้วเราจะคุ้มค่าไหมนะครับ

0: SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
1: ถัดมาที่ห้องที่4ชื่อเก๋ไก๋มากนะครับเปลี่ยนแร่แปรธาต
2: ุใช่ครับ
1: คือยังไงครับพี
2: ่ห้องนี้นะครับเป็นการเปลี่ยนแร่ดีบุกให้เป็นโลหะดีบุกนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นหนึ่งเลยนะครับเป็นประมวลภาพต่างๆนะครับที่เราผ่านจากการทําเหมืองมานะครับเป็นการเก็บภาพเก่าๆ
1: ภาพเก่าๆภาพจริงเลย
2: ภาพจริงครับที่เราถ่ายไว้2เนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการย่างแร่นะครับ
1: เป็น
2: เตาย่างนะคร
1: ับ เตาย่างคือเป็นปล่องๆนี้
2: ใช่ครับเป็นเตาย่างแร่พอเราย่างเสร็จปุ๊บก็จะเป็นกระบวนการถลุงแร่นะครับ
1: เวลาเขาถลุงนี่เขาทำยังไงวิธีการ
2: เขานำความร้อนเข้าไปเช่นการต้มการเผาเลยแบบนี้โดยใช้ความร้อน 1,100 ถึง 1,300 องศานะครับในการละลายดีบุกนะครับจนเป็นโลหะเหลวแล้วก็จะได้โลหะตัวนี้นะครับ
1: ตัวนี้แล้วขวดนี่คืออะไรอ
2: ันนี้เป็นตัวอย่างแร่ครับอันนี้เป็นแร่ดีบุกบริสุทธิ์ที่เราคัดแยกเสร็จเรียบร้อยแล้วย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใส่กระสอบในลักษณะนี้เพื่อส่งไปที่เตาถลุงแร่นะครับพอถลุงเสร็จปุ๊บเราจะได้โลหะตัวนี
1: ้กลายมาเป็น
2: โลหะ
1: ที่หนักมากเลยนะฮะก็จะทำให้เราได้เห็นนะครับตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางนะครับว่าลักษณะของแร่เป็นลักษณะอย่างไรนั่นเองนะครับครับห้องนี้มาปุ๊บเจอเรือก่อนเลย
2: ใช่ครับห้องนี้เป็นห้องที่5เนาะเราเรียกว่าฉลาดนาวาชีวีนะครับเป็นการจำลองการเดินทางในสมัยก่อนเราไม่มีรถ
1: ไม่ม
2: ีเครื่องบินเราต้องใช้เรือในการเดินทางซะเป็นส่วนใหญ่ใช้เรือสำเภานะครับเดินทางข้ามทวีปนะครับเพื่อมาแสวงโชคเรือสำเภาเนี่ยมันจะเป็นเรือหลักที่ใช้ในการ

0: ทางแล้วก็ขนถ่ายสินค้าเช่นแรงงานคนแล้วก็พวกดีบุกเพื่อไปส่งเตาถลุงนั่นเองนะครับ
1: เดินเราก็ต้องระวังนิดนึงครับจะตกน้ำนี่
0: อันนี้เป็น
1: เข้ามาภายในตัวลำเรือ
0: ใช่ครับ
1: ครับก็จะเห็นนิทรรศการอันนี้เป็นประเพณี
0: ประเพณีบ้านเรานะครับประเพณีซื้อสินกินผักนั่นเองนะครับก็เกิดจากคนจีนนี่แหละครับพอคนจีนเดินทางมาปุ๊บเนี่ยเขามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในที่กระทู้พอมีชุมชนเสร็จปุ๊บคนก็เริ่มมากขึ้นนะครับเขาก็มีความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะทำเหมืองทำอะไรไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีวันหนึ่งนะครับมีคณะงิ้วมาเปิดวิกทำการแสดงคณะงิ้วเนี่ยก็ล้อมผ้าแล้วก็เปิดวิกทำการแสดงเขาก็เก็บเงินจากชาวบ้านนี่แหละครับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าข้าวค่าน้ำอะไรแบบนี้ครับพอเขาแสดงได้ไประยะหนึ่งในคณะงิ้วเนี่ยเกิดโรคระบาดเขาก็คิดได้ว่าเขามาอยู่เนี่ยนานแล้วทำไมเขาลืมประเพณีบ้านเขาซึ่งเป็นพิธีที่เขาถือศีลกินผักในเดือน9นี่แหละนะครับเขาคิดว่าโอ้ยพอดีเราเกิดโรคระบาดปุ๊บเนี่ยลองเอาพิธีที่อยู่ที่เขาเคยทำที่จีนนะ
1: ที่บ้านเกิด
0: ที่บ้านเกิดเนี่ยใช่ครับมาลองทำดูซิ
1: ครับ
0: พอเขาทำพิธีถือศีลกินผักเสร็จปุ๊บได้สักระยะหนึ่งนะครับโรคระบาดตัวเนี้ยอยู่ดีๆมันเกิดปฏิหารหายขึ้นมา
1: หายไปเลย
0: หายไปเลยเขาก็เลยทำพิธีตรงเนี้ยมาตลอดทุกปีเขาก็ไปเชิญองค์เทพจีนไปเชิญควันธูปหรือขี้ธูปนี่แหละมาประดิษฐานที่โรงงิ้วแล้วก็เขาก็ทำพิธีเนี่ยถือศีลกินผักมาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้200ปีนะครับ
1: แสดงว่าภูเก็ตเนี่ยถ้าจะเรียกว่าพิธีถือศีลกินผักหรือว่าประเพณีถือศีลกินผักของภูเก็ตเริ่มต้นที่นี
0: ่ที่กระทู้เริ่มต้นที่ในกระทู้เป็นศาลเจ้าแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ตและก็พื้นที่ต่างๆนะครับ
1: ลงจากเรือสำเภาครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามาอีกหนึ่งจุดใช่ไหมพี่อ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ครับจุดนี้สำคัญมากเลยสวยงามมากอลังการจริงๆเล่ารายละเอียดหน่อยครับ
0: ตรงนี้เป็นวิถีชุมชนนะครับเราเหมือนเราลงจากเรือสำเภาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะมาตั้งชุมชนชนหนึ่งนะครับตั้งเป็นหมู่บ้านเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยก่อนนะครับชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับในภูเก็ตนะครับเหมือนกับทุกบ้านเราก็จะจัดในลักษณะนี้เอาแบบในเมืองกับนอกเมืองมันก็จะต่างกันนิดนึง
1: ครับ
0: ของอุปกรณ์บางอย่างมันก็จะไม่ครบก็จะมีคนซื้อของมาตั้งไว้เพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยมาจับจ่ายใช้สอย
1: ครับเหมือนเป็นร้านขายของชำ
0: ใช่ครับร้านขายของชำร้านขายกาแฟอาหารเช้าอะไรแบบนี้นะครับศาลเจ้าโรงงิ้วโรงแรมโรงฝิ่นโรงซ่อมแล้วก็โรงเตียมอะไรแบบนี้ก็จะมีครบวงจรในหมู่บ้านนึงนะครับ
1: ก็ถือว่าเป็นจุดที่บอกเล่าวิถีชีวิตของคนกระทู้ของคนภูเก็ตในอดีต
0: ใช่ครับ
1: นะครับมาถ่ายรูปก็ได้นะเมื่อสักครู่ผมแอบไปถ่ายรูปแล้วเจ๋งมากเลยนะครับเพราะว่าเขาทำได้เหมือนจริง
0: ใช่ครับ
1: มันเป็นมาที่นี่ต้องมาที่จุดนี้ได้เลยนะคร
0: ับ
1: โอ้โหเดินทางมาเร็วมากถึงโซนสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับพี่อาม
0: ครับ
1: โซนนี้จัดแสดงอะไรครับ
0: โซนนี้เป็นการจัดแสดงเครื่องแต่งกายของชาวพื้นเมืองในภูเก็ตดีกว่าเนาะด้านนู้นก็จะเป็นชุดของผู้หญิงเราเรียกว่าชุดย่าหยาส่วนผู้ชายก็จะใส่เสื้อในลักษณะนี้นะครับในลายเดียวกันเดียวกับลายผ้าถุงนั่นเองเรียกว่าปาติแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งคือพิธีแต่งงานนะครับเราเรียกว่าพิธีบ้าบ๋าส่วนย่าหยาเนี่ยก็จะเป็นชุดที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับก็เป็นเครื่องแต่งกายซะมากกว่า
1: ก็จะสามารถมาดูได้ในห้องสุดท้ายโซนสุดท้ายนี้
0: ใช่ครับ
1: ครับถ้าคุณผู้ชมติดตามรับชมรายการอยู่เดินทางมาที่ภูเก็ตแล้วอยากจะมาที่นี่ของเราเนี่ยเปิดทำการให้บริการช่วงเวลาไหนบ้างครับวันไหนบ้าง
0: เราจะเปิดทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่9โมงถึง4โมงเย็นนะครับก็จะมีพนักงานคอยดูแลทุกคนที่มาท่องเที่ยวที่นี่
1: อย่างที่บินได้บอกคุณผู้ชมตั้งแต่ช่วงต้นนะครับว่าภูเก็ตไม่ได้มีดีแค่ทะเลสวยไม่ได้มีดีแค่หาดทรายที่ขาวสะอาดแค่นั้นนะครับแต่เรายังมีเรื่องราวประวัติศาสตร์นะครับที่ทรงคุณค่านะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของการทำเหมืองแร่ในอดีตนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าใครอยากย้อนวานๆมาดูวิถีของชาวภูเก็ตแท้ๆในการทำเหมืองแร่ก็มาได้เลยนะครับที่พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ตอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะครับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณพี่อาร์มเป็นอย่างสูงเลยให้เกียรติทางรายการนำบินชมตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ให้ความรู้ดีๆวันนี้นะครับขอบพระคุณนะครับ
0: ครับ
1: ครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการอัปเดตไทยแลนด์หมดลงแล้วนะครับครั้งหน้าบินจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะครับแต่วันนี้เราสองคนพร้อมกับทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางททบ.อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบ.บริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ททบ.5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
1: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดน

0: น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: เสียวประมาณ1ช้อนชาค่ะ
2: ข้างหลังก็มีชาเลยอ่ะ
3: พบกับรายการ Gen Z Chef รายการที่จะมาเปิดครัวเปิดความรู้เพิ่มความสนุกให้กับน้องๆในสถานศึกษาทั่วประเทศไทยได้ปลดล็อกสกิลเชฟครีเอทเมนูว้าวผ่านทางช่อง5ทุกวันอาทิตย์เวลา9โมงหรือชมย้อนหลังผ่านทางช่อง YouTube Gen Z Chef แล้วมาชมกันเยอะๆนะคะ
2: อ
3: ้
2: าวไม่รอเพื่อน
4: นะ อ้อมาอ้อมา
5: เมื่อแผ่นดินไหวปลุกความตายให้ตื่นขึ้นโรงเรียนที่เคยปลอดภัยกลับกลายเป็นสถานที่แห่งความสยดสยองเมื่อเหล่าวิญญาณร้ายกลับมาทวงแค้นคืนพวกเขาจะหนีรอดหรือกลายเป็นเหยื่อรายต่อไปโกดเควกร้อนระทึกขนหัวลุกติดตามชมได้ใน Movie Weekend Special ในวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้เวลา 14:35 นถึงเวลา 16:30 นทางททบ5ดูช่อง5กฎหมายเลข5
6: จากเพื่อนสนิทที่ต้องร่วมกันทำภารกิจสุดเสี่ยงแต่กลับถูกหักหลังและถูกไล่ล่าทั้งคู่จึงต้องกลายเป็นคู่หูคู่โหดฝ่าฟันอันตรายเพื่อเปิดโปงความจริงพบกันในภาพยนตร์แอคชั่นเพื่อนคู่โหดในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 20:30 นถึง 22:30 นทางททบ5
7: จับคุณใส่หม้อถ่วงน้ำซะเลย
8: Movie Weekend Specialพร้อมส่งมอบความสุขความสนุกความมันในช่วงวันหยุดให้กับคุณไปกับภาพยนตร์คุณภาพครบรสหลากอารมณ์ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 14:30 นถึง 16:30 นทางททบ5
9: สนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
10: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมทันข่าวกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะนายกรัฐมนตรีเผยผลประชุมคณะรัฐมนตรีผลักดันแนวทางการพัฒนาจังหวัดภาคใต้อย่างเต็มที่พร้อมปรับเปลี่ยนการชดเชยด้านภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วเราไปติดตามรายงานจากคุณวรรณสาพิรมรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
11: ขอบคุณค่ะนายกรัฐมนตรีเผยผลประชุมคณะรัฐมนตรีผลักดันแนวทางการพัฒนาจังหวัดภาคใต้อย่างเต็มที่นะคะพร้อมปรับเปลี่ยนการชดเชยด้านภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วขณะที่ประเด็นการตรวจคนเข้าเมืองจะเน้น AI ช่วยในการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่จังหวัดสงขลาว่าจากการลงพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ของคณะรัฐมนตรีได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีนราธิวาสเพื่อรับฟังปัญหาติดตามการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอจากประชาชนและทุกภาคส่วนตลอดการลงพื้นที่ก็ได้เห็นถึงศักยภาพของพื้นที่และปัญหาที่ประชาชนต้องการให้ทางรัฐบาลได้เร่งแก้ไขค่ะจึงได้กำหนดแนวทางเร่งด่วนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการในทันทีโดยครอบคลุม4เรื่องสำคัญคือเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและบริหารจัดการภัยพิบัตินอกจากนี้รัฐบาลจะเร่งหารือกับประเทศมาเลเซียเพื่อให้แรงงานไทยได้รับคุ้มครองและดูแลอย่างเหมาะสมพร้อมลดภาระและต้นทุนของผู้ประกอบการเรื่องต่อมาในส่วนของเรื่องของความมั่นคงรัฐบาลจะเดินหน้าความมั่นคงควบ

0: านีกันต่อค่ะ
1: ขอบคุณคุณวรรณสาค่ะผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในแกรนด์แคนยอนของสหรัฐเพิ่มเป็น2คนแล้วขณะเดียวกันได้เร่งค้นหาผู้สูญหายอีก1คนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนรัฐแอริโซนาของสหรัฐเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น2คนแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายอีก1คนหลังช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุไว้ได้แล้ว80คนนอกจากนี้ยังได้ใช้เฮลิคอปเตอร์ในการอพยพนักปีนเขาหลายร้อยคนออกจากพื้นที่ด้วยโดยอุทกภัยที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายให้โครงสร้างพื้นฐานในแกรนด์แคนยอนอย่างหนักรวมไปถึงระบบท่อส่งน้ำเพียงเส้นทางเดียวที่ลำเลียงน้ำเข้าสู่พื้นที่แกรนด์แคนยอนด้วยทำให้อุทยานมีน้ำใช้อย่างจำกัดต้องเร่งออกมาตรการรับมือขณะที่พื้นที่บางส่วนยังคงเปิดให้เยี่ยมชมในเวลากลางวันแต่ได้ขอร้องให้นักท่องเที่ยวเลี่ยงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทางนี้คาดว่าวัน2วันนี้จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองซ้ำอีกกองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่อาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของอาทิข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเวชภัณฑ์ผ้าอ้อมสำหรับเด็กและผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่เพื่อความสะดวกในการขนส่งไปยังพื้นที่โดยสามารถเดินทางมาบริจาคสิ่งของได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด

0: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายฮั่งเพ็งความอร่อยในตำนาน
1: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
2: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายฮั่งเพ็ง
3: รับชมทันข่าวอีกครั้งเวลา16 นาฬิกาสวัสดีค่ะ

0: สนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ตุลกจะใช้กฎข้อห้ามทั้ง7เพื่อทิ้งองค์หญิงเหร
2: อชายชู้หญิงชั่ว
3: หญิงชั่ว
4: เรื่องเวรกรรมแบบนี้ตระกูลจีนของเรา
5: ไม่ทำเด็ดขาด
2: เมื่อหญิงเป็นโรคทิ้งได้เลย
6: ทิ้งไม่ได
4: ้ตระกูลจีนเรามีคุณธรรมยังไงเราต้องหาข้อที่เมตตาต่อองค์หญิงที่สุดนั่นแหละ
2: นั่นก็คือนิสัยของผู้หญิงขี้ช้า
7: ไม่บอก254เหมือนเดิมใช่ไหม
2: ตรงกันข้ามเราต้องบอกให้อาสีรู้
3: เราต้องพึ่งความไร้เดียงสา
2: โดยที่ข้าจะนัดพบกับแม่นางฉู่เฉียว
8: ขย่าเป็นฉู่เฉียวเหรอ
2: ข้าจะนัดแม่นางฉู่เฉียวที่โรงเตรียมเก่าซึ่งเพื่อสังสรรค์เสวนาถามสารทุกข์สุขดิบของนางกันนะ
3: ซึ่งตอนนั้นอาสีจะพาองค์หญิงเดินผ่านมาพอดีเฮ้ยๆใครเป็นองค์หญิง
9: องค์หญิงอยู่นี
7: ่ใช่แต่ก็เหอะว่าข้าเหมือนกับองค์หญิง
3: อย่าเป็นตุ๊ดนักงั้นอ่ะเจ้าเป็นอาสี
9: ก็ได้
2: เอาละตัวละครเอกมี4ตัว1 2 3 4ครบส่วนที่เหลือคอยหลบให้สัญญาณพอ4เผาหญิงมาใกล้โรงเตรียมเก่าซึ่งคนที่หลบซ่อนตัวอยู่ก็รีบให้สัญญาณเพื่อบอกให้ข้าที่อยู่ชั้นบนได้รู้ทันที
3: ตะดานนี่กล้วย
4: ลูกบวย
7: ลูกพลับได้เหรอ
3: จะต้องโยนกลับหัวลงนะนี่ปั๊บ
4: รู้แล้วจะได้หมายถึงเจ้าหยางมาแล้ว
2: ทุกเพลงหลังจากที่เห็นสัญญาณว่าองค์หญิงเจ้าหยางมาแล้วการแสดงก็จะเริ่มต้นโดยจะเกิดฉากไฟไหม้เพื่อข้าจะได้อุ้มชูเฉียวลงมา
1: เดี๋ยวมีช่องโหว่นะ
2: อะไรอะ
9: ช่องโหว่
1: โยนแค่อย่างเดียวก็พอแล้วทำไมต้องโยนตั้งเยอะ
2: เออมีเหตุผลมันเยอะไปงั้นตัดออกเหลือแค่กล้วยก็พอแล้วเออเมื่อกี้แล้วเฮ้ยเมื่อกี้คุยถึงไหนแล้ว
3: ไฟไหม้ไฟไหม้
2: เออ
4: ใช่ไฟไหม้จ้าไฟไหม้จ้า
2: ไฟไหม้จ้าอุ้มชูเฉียวออกจากโรงเตี๊ยมและแล้วก็จัดเอกของเขาอ๋อแล้วที่ทำร้ายนางกำลังเห็นข้าสงสัยตายชูเฉียวขณะที่อยู่ในอ้อมกอดพอดีเลย
3: จริงปิงองหญิงเห็นก็เลือดปิงหน้าทันทีเลยวิ่งรีบเข้าไปตบซ้ายแล้วก็ตบขวาแล้วก็ตามสายหัวจนชูเฉียวหน้าบวมปูดเลย
2: โอ้โห
3: เท่านี้องหญิงก็ผิดหนึ่งใน7ข้อต้องห้ามคือขี้ฉา
2: เดี๋ยวมีช่องโหว่
9: ที่รองที่เป็นคนคิดแผลเนี่ยจะมีช่องโหว่ได้ยังไง
2: ก็คือเราก็แค่จัดฉากเพียงแต่ลืมนึกไปว่าชูเฉียวจะต้องเจ็บตัวหน้าบวมไปด้วยเจ็บไหมจ๊ะ
7: อ๋องั้นกันจับข้าเอาไว้สินี่จับมือขององค์หญิงก่อนที่จะตบลงไปสิ
2: แต่ขณะนั้นนางอยู่ในอารมณ์ของความโกรธนะ
3: ข้าไม่รู้มาก่อนก็ว่าไปอย่างแต่เนี่ยเรารู้อยู่แล้วมันต้องจับทันเนี่ย
7: ใช
3: ่ถ้าเจ้ากลัวเอาอย่างนี้เราซ้อมกันก่อน
2: ก็ได้
7: นะข้าเป็นองค์หญิงเดี๋ยวข้าตบเองโอ้เดี๋ยวเขาขอเปลี่ยนคนโอ้ยอาญา
2: ไม่เอาอาญาไม่เอา
3: เปลี่ยนเลยอาญางั้นเอางี้ดิถ้าท่านอยากกลัวเดี๋ยวข้าเป็นชูเชียวให้เอง
2: เอาเลย
3: เลยพี่ใหญ่ผมจะชอบไปสิกอดเลยค่ะกอดนะคะกอดสิคะเออโ
2: อ้กอดก็กอด
3: ไม่คิดอะไรป่ะเนี่ย
2: แล้วเขาก็อุ้มชูเฉียวหนีออกไป
3: ไม่จ้าไปไม่นะจ้า
2: ทันใดนั้นก็เจอกับผู้หญิงแล้วเห็นข้าสบตากับชูเฉียวพอดี
7: ชายชั่วหญิงชู้นางแมวยศสวัสดิ์ยศสวามีข้า
3: ข้าต้องตบจ
7: ้า
3: อุ้ย
4: เต็มเจ็บจริง
3: เฮ้ยทำไมไม่จับมือ
2: พอดีเมื่อกี้พูดสวนมาก็ฟังพี่ใหญ่เสียสมาธิเลยเอาใหม่นะ
9: ชุดใหญ่ห้าคู่นะ
2: แล้วก็ข้าก็อุ้มชูเฉียวมาจากโรงเตรียมแล้วเจอโอ้ยหญิงพอดีนางเห็นข้าสบตากับชูเฉียว
7: ชายชั่วหญิงชู้ยศสวามีข้าเหนื่อย
2: เอาแล้วอะไรนะโดนอ
4: ี
2: ก
3: คือคราวนี้ได้ข่าวมาได้พูดอะไรเลยนะแต่มันเสียสมาธิตรงไหน
2: เออทำไมบทพูดองค์หญิงมันสั้นกว่าเดิม
7: จะต้องมองมือของข้าเป็นหลักสิเพราะว่าตอนนั้นน่ะองค์หญิงอาจจะไม่พูดอะไรเลยก็ได้
2: จริงขอใหม่อีกเทค
3: ฮะอีกเหรอเฮ
2: ้
3: ยเอาอีก
7: ใครช่วยหญิงชูข้าจะตบเจ
3: ้าม า
7: แล้ว
4: เบี้ยวหรือยัง
2: เบี้ยวรู้ว่าข้าเกือบจะจับมือทันแล้วแหละไม่ต้องห่วงคราวหน้าข้าจับทันแน่วางใจได้เลย
3: เล่นฉันท่าชาแล้ว
2: แล้วข้าก็อุ้มชูเฉียวเห็นแม่นางชูเฉียวหน้าตาเปล่งปลั่งข้าก็สบายใจนะ
10: เพราะได้คุณชายช่วยข้าเรื่องการเงินข้าถึงสามารถใช้หนี้ที่ไปยืมเขามาแต่ว่าเงินก้อนนี้คงต้องรอสักพัก
2: ยามเพื่อนเดือดร้อนก็ต้องให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วนะแม่นางอย่าได้เก็บใส่ใจเลยที่ข้านัดเจ้าวันนี้

0: พราะว่าอยากมีเพื่อนคุยแล้วก็จิบน้ำชาด้วยกันนะฮะมาเชิญดื่ม
1: เชิญค่ะ
2: เมีย
1: นในเมื่อคุณชายเมตตาชูเชียวถึงขนาดนี้เงินมือนี้ข้าขอเป็นเจ้ามือถือเป็นการขอบคุณที่ช่วยเหลือนะคะ
0: ข้าช่วยเหลือเจ้าหรือเจ้าช่วยเหลือข้ามันก็ยังไม่แน่หรอกเพราะว่าเรื่องต่างๆบนโลกนี้มันเอาแน่เอานอนไม่ได
3: ้จริงหรือเปล่าไปไหว้พระน่ะต้องเดินห้ามนั่งเกี้ยวถึงแสดงถึงความจริงใจไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะพี่คะคุณชายสามว่าสารเทพสามดาวด้านตะวันออกถ้าไหว้เพื่อขอให้อายุยืนจะศักดิ์สิทธิ์มากๆ
4: เขาไปอยู่ช้างอันตั้งนานไม่เห็นมีใครพูดแบบนี้
3: ตระกูลจีนอยู่ที่นี่มาหลายชั่วคนวัดไหนศักดิ์สิทธิ์ของที่ไหนถูกเขารู้ดีที่สุดถ้าคุณชายสามบอกต้องไม่พลาดแน่ถ้าไม่ใช่เพราะอยากจะขอพรให้เสด็จพ่อขอพรให้กับต้าถังวันนี้เขาไม่ออกมากับเจ้าหรอกนะจริงๆนะ

0: ัวซีบโยนกล้วยแล้วค่ะ
1: อ๋อ
0: ปุ้งหญิงมาแล้วรีบจุดไฟเถอะ
1: อุ้ยงานนี้กล้วยอยู่แล้ว
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
2: ว้าย
0: ตายแล้ว
2: ว้ายเตะโอ้ยว้ายตาแตกหมดเลยจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย
3: สัญญาณกล้วยเนี่ยทั้งหวีเลยเอ้า
0: โอ้ยตายแล้วโยนเป็นหวีเลย
2: งั้นไม่ทันแน
0: ่งั้นถึงไม่มีไฟเราก็ตะโกนได
2: ้โอ้โอ
0: ้ไฟไหม้
2: จ้า
0: ไฟไหม้
3: ไฟไหม้ที่ไหน
0: ไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม
3: ้ไปแล้วข้าขออภัยนะ
0: ไฟไหม้เอ้ย
3: ต้องไปขอโทษไว้ก่อนไป
4: ไม่เห็นมีควันเลย
5: ซิมนักกำนันพี่ใหญ่นี่ใช่พี่คะทำไมน้ำมากับผู้ชายล่ะฮะแย่แล้ว
3: เฮ้ย
5: Yes องหญิงจะเสด็จไปไหนพี่คะ
2: ตัวลกล่ะตัวลกหายไปไหนแล้วล่ะ
0: นั่นอาสีนี่
2: จริงด้วยจริงด้วย
5: จริงหุ่นหินหุ่นหินรอง
0: แล้วองค์หญิงหายไปไหนแล้วล่ะ
3: เฮ้ยโหนี่ผ้าทีมชาติบาลซินไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยคือเอาพี่รองเป็นไงบ้างอะเคลิ้มเฮ้ยน้องสามเป็นเจ้าได้ไง
5: ตัวลุก
2: ตัวแล้ว
0: นี่ตาย
2: มายืนทำอะไรอยู่
3: ด้านสีมาได้ไงอ่ะองหญิงอ่ะ
5: ดีนะที่ข้าช่วยบังองหญิงไม่เห็นนะไม่อย่างนั้นนะคุณชายต้องแย่แน่เลย
3: ฮะอยู่ท่านด้วย
5: ฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
6: ทำไมมันกลับตาลปัดแบบเนี้ย
3: เอา
5: เ
3: ออตัวเลย
5: กันมันจะต้องมีลับลมคมในแอบแฝงอยู่แน่เลยงั้นน้ำยอดก็ต้องเอาน้ำบ่งอินผิงเจ้าช่วยข้า
7: องหญิงแต่อะไรนะเพคะ
5: เจ้าช่วยข้า
7: อะไรนะเพคะ
5: เอ้ยกลางวันแสกๆมีใครมาตีระฆังดิฉันจะได้รับโทษ

0: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
1: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
2: ฝนตกก็ดูได
0: ้ดูยังไง
2: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
3: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง

0: 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: MV More ห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
3: รู้สึกว่าซิมเอ๋อจะเห็นเราแล้วนะเราแอบแล้วนะว่านางจะเห็นได้ยังไงกันนั่นน่ะสิมายืนตรงนี้ทำไมอะ
4: ถวายอารักขา
3: ถวายรักถวายรักชายที่อยากจะเขกกะโหลกพวกเจ้าจริงๆเลยโปรดอย่าได้กริ้วอินผิงอาสาตามไปสืบเองพี่คะชอบตามนักใช่ไหมงั้นกลับตำหนักถวายบังคมองค์หญิงว่าไงได้เรื่องหรือเปล่าผู้ชายที่อยู่กับซิมเอ๋อเป็นเจ้าของร้านค้าข้าวติงเยี่ยชื่อจูหยงฟูอายุ45บ้านเกิดอยู่ซานซียังมีพ่อมีแม่เมียหลวง1เมียน้อย3ลูกชาย5ลูกสาว3คนจำนวนคนในบ้านก
5: ็พอแล้วพอแล้วแค่อยากรู้ทำไมซิมเอ๋อถึงได้อยู่กับเขา
3: จากการสืบทราบจูหยงฟูเป็นคนมากๆได้ใหม่ลืมเก่าจะเป็นไปได้ไหมว่าพวกเขาก็อาจจะ
5: จะคิดว่าซิมเอ๋อกับเท่าแก่จูมีความสัมพันธ์กันอย่างนั้นเหรอ
3: ก็ถ้ามีความบริสุทธิ์ใจทำไมจะต้องหลบๆซ่อนๆแล้วทำไมพอเห็นองค์หญิงจะต้องเดินแยกกันไปคนละทางมันเหมือนร้อนตัวชัดๆเลยนะพี่คะ
5: นายไม่ดีเบาก็ต้องเพี้ยนคนของผู้หญิงใหญ่ก็ต้องทำตัวเหมือนนายเป็นธรรมดาชอบทำตัวลับๆล่อๆอยู่เป็นประจำ
3: ตอนที่ข้าไปหาแม่สื่อองค์หญิงใหญ่ทรงจับข้าแห่ประจานจนต้องเดือดร้อนถึงองค์หญิงคราวนี้เราควรจะฉวยโอกาสตอบโต้ในเมื่อซิมเอ๋อแสดงพฤติกรรมแบบนี้ออกมามันจะต้องมีลับลมคมในแอบแฝงอยู่แน่เลย
5: งั้นน้ำยอดก็ต้องเอาน้ำบ่ง อินผิงเจ้าช่วยข้า
3: องค์หญิงแต่อะไรนะเพคะ
5: เจ้าช่วยข้า
3: อะไรนะเพคะ
5: เอ้ยกลางวันแสกๆมีใครมาตีระฆังนี่อยากจะได้รับโทษ
6: องค์หญิงเสด็จแล้ว
7: หูอื้อเลย
8: ครับอีกที
9: ถวายพระองค์องค์หญิง
5: จิตตัวล็อกเจ้าขนระฆังมาไว้ที่หน้าตำหนักของข้าเจ้าอยากมีเรื่องใช่ไหม
8: หาไม่ได้องค์หญิงแต่เพราะท่านย่าไม่สบาย
10: เราตีระฆังขอพรให้กับท่านย่าไม่ได้ประสงค์ร้ายอะไรหรอกไหมคะ
5: จะขอพรก็ควรไปที่วัดหรือว่าศาลเจ้าแล้วทำไมต้องมาตีที่หน้าตำหนักของข้าด้วย
3: นั่นสินะไม่สบายก็ควรจะไปหาหมอคนระฆังมาทำไมเนี่ยไม่ได้เป็นมงคลเลยสักนิดเดียว
11: เราลองดูดวงแล้วปีนี้ท่านย่ามีเคราะห์เกี่ยวกับสุขภาพนะครับ
8: วิธีแก้เคล็ดก็คือในปีนี้ทุกเช้าจะต้องตีระฆัง49ครั้งนาน49วัน
12: จากนั้นให้พระสวดมนต์ให้พรเมื่อนั้นท่านย่าก็จะแคล้วคลาดหายจากอาการมึนๆงง
5: ๆถ้างั้นก็ไม่ได้ตีวันเดียวใช่ไหม
8: ไม่ใช่แค่วันเดียวหรอก
5: ข้าไม่อนุญาตเพราะเสียงระฆังของเจ้าทำให้ข้าเวียนหัวไปหมดรีบขนกลับไปเลยเร็วเข้า
8: เสียงระฆังนั้นนักวานเมื่อตีมันก็ต้องหนวกหูอยู่แล้วถ้าองค์หญิงยอมรับไม่ได้ก็ไปอยู่ที่อื่นสักครู
5: ่เลวไหลให้ผู้สูงศักดิ์อย่างข้าหลบระฆังเหรอแล้วทำไมเจ้าไม่ควรไปตีที่อื่นล่ะ
8: เอางั้นเหรอเดี๋ยว8 5 2 3 3การคำนวณของข้ามีตำแหน่งนี้เท่านั้นแหละถึงจะสลายพลังแห่งไอสังหารได
5: ้ถึงเจ้าจะทำสำเร็จแต่เคยนึกบ้างไหมว่าอาจจะถูกข้าสังหารถ้าจินฮูหยินไม่สบายก็ควรไปพักผ่อนที่บ้านเลิกยุ่งเรื่องไร้สาระแล้วมันก็จะรู้สึกดีขึ้นเองนั่นแหละ
3: วิ่งองค์หญิงสั่งห้ามได้ยังจะตีอีกเหรอ
8: เฮ้ยเดี๋ยวจะเลยเลิกมงคลแล้วก็แค่49ทีเองนี่ตีไป40ทีแล้วเหลือแค่อีก9นะแป๊บเดียว
5: ห้ามตีนะ
8: ท่านย่ามีศักดิ์เป็นญาติผู้ใหญ่องค์หญิงนะก็ควรที่จะอดทนมากสิองค์หญิง

0: หญิง
1: เป็นผู้ใหญ่แล้วไงข้าเป็นเจ้าและพวกเจ้าจะเป็นไพร่ยังไงก็ต้องฟังข้านะ
2: โอ้ยองหญิงอย่าตะคอกด่าแบบนี้สิข้าแก่แล้วข้าตกใจหมดโอ้ยหัวใจของข้าเต้นโครมครามใหญ่เลย
1: กันแน่
3: โอ้ยอย่ากลัวสามีแล้ว
1: หลีกงกงให้คนขนระฆังไป
4: พะยะค่ะ
5: อามิตาพุทธขอเจริญพรจินหูหยินหูหยินรอง
6: ครับชุดใต้สื่อ
7: ขอบคุณที่ใต้สื่ออุตส่าห์มาทำพิธีให้กับท่านแม่นะคะ
5: ตระกูลจินมีจิตอันเป็นกุศลช่วยเหลือผู้คนมาตลอดอาตมาจึงสมควรมาให้พรอาจริงสิได้ยินคุณชายสามว่าจินหูหยินสุขภาพไม่ดีแล้ว
4: ใช่แล้วครับเจ้าว่าท่านเจ้ามันจะรู้สึกใจสั่นแน่นหน้าอกอยู่เสมอ
2: ใช่มาตะกี้องค์หญิงยังด่าอีกก็เลยปวดหัวด้วย
5: องค์หญิงก็สงสารจินหูหยินสุขภาพไม่ดีการทำเช่นนี้จึงไม่ถูกต้ององ
7: ค์หญิงไม่สงสารว่าท่านแม่ไม่สบายค่ะ
5: อยู่บ้านหลังเดียวกันญาติสามีป่วยไม่รู้เลยยังไง
8: ปกติองค์หญิงไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับใครจึงโทษไม่ได้ที่ไม่สงสาร
5: ถึงเป็นเชื้อพระวงศ์ก็เป็นหลานสะใภ้ไม่เคยถามไถ่แต่กลับด่าว่าทำเกินไปจริงๆ
4: แหมวันนี้ถือว่าด่าน้อยแล้วนะครับปกติต้องด่าอย่างน้อยครึ่งวันใช่ไหมครับ
5: เป็นผู้ยาวแต่กลับไม่มีสัมมาคารวะแถมกล่าวคำลวงเกินทำเกินไป
9: แค่ย้ายระฆังออกไปก็หายเกลี้ยงก็ถือว่าบุญโขแล้วล่ะครับเพราะว่าที่ผ่านมาน่ะเคยพังกำแพงล้มโต๊ะแถมจับขัง
5: ถ้าเช่นนั้นก็เอาไว้ไม่ได้แล้วจริงๆ
8: โอ้แม้แต่ท่านยังว่าเอาไว้ไม่ได้ก็แสดงว่าสมควรยา
6: แต่สิ่งนี้ยอมรับว่าเป็นบุญของพวกเรา
2: แต่เหล่าบรรดาบรรพชนทั้งหลายขอให้ตัวโลกออกศึกครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะด้วยเถิด
7: ถึงเราจะไม่มีหลักฐานที่ชัดว่าองค์หญิงผิดกฎข้อห้ามทั้ง7แต่ปากจัดและทะเลาะเบาแว้งจาก2ข้อใน7บวกกับพยานปากเอกเจ้าอาวาสจากเซาหลินต่อให้เป็นเชื้อพระวงศ์ผู้สูงศักดิ์ยังไงก็ต้องยอมก้มหัวให้กับกฎหมายและยอมจำนนอย่างแน่นอน
8: จินตัวลกจะรอดจากปากเดียวปากกาหรือไม่ต้องขอพึ่งบรรพชนให้ช่วยเหลือแล้วล่ะครับ
6: แล้วบรรพชนโปรดพระองค์ด้วย
2: ปรัชญาตระกูลจินวันนี
6: ้ห้ามหันหันเราตระกูลจินจะได้พบต่อไป
2: ไปได
6: ้
10: องค์หญิงเจ้าหยางเสด็จแล้ว
6: ถวายบังคมองค์หญิง
1: ตามสบาย
11: องค์หญิงได้รับเชิญเสด็จมาครั้งนี้คงทรงทราบไว้ด้วยเหตุอันใด
1: ก็แค่ผู้ตรวจการวิวาห์กับราชบุตรเขยกระจกกระจอกเรียกมา
8: แต่เรื่องนี้สำคัญที่สุดในชีวิตครั้งก่อนหย่าไม่สำเร็จทำให้องค์หญิงสามารถคุกคามชีวิตของจินตัวลกแต่ว่าองค์หญิงทรงดูแคลนข้ามากเกินไปซะแล้ว
6: ทรงดูแคลนข้ามากไปแล้ว
8: คราวนี้ข้าจินตัวลกขอใช้กฎข้อห้ามทั้ง7ในการขอหย่ากับเจ้าองค์หญิงเจ้าหยางแต่ท้าโปรดรีบจัดการ
11: ตามประมวลกฎหมายว่าด้วยการครองเรือนของต้าถังบทที่14หน้าที่189กฎข้อห้ามทั้ง7คือ1ไม่มีลูก2มีชู้3ทะเลาะเบาะแว้ง4ปากจัด5ขโมย6อิจฉาและ7เป็นโรคร้ายแล้วองค์หญิงทรงทำผิดกฎข้อใด
8: ไม่ใช่ข้อเดียวแต่เป็น2ข้อ1ชอบทะเลาะเบาะแว้งย่าข้าไม่สบายเป็นหลานสะใภ้กลับไม่ใส่ใจแถมยังด่าอีก2ปากจัดด่าไฟแลบ3วันไม่ซ้ำกันแถมยังแสบถึงซวงเจ้าอาวาสอู๋เฉินก็อยู่ในเหตุการณ์สามารถเป็นพยานให้ได้ด้วยนะ
12: ที่แท้ทำเป็นแกล้งตีระฆังเพื่อให้องค์หญิงกริ้วแล้วก็ด่าให้เจ้าอาวาสเห็นเข้า
1: จิตตัวลกเจ้าไม่มีความสามารถไม่มีความรู้สักอย่างคงมีดีก็แต่เจ้าเล่ห
7: ์ตัวลกหาใช่คนเจ้าเล่ห์แต่ที่ทำเพราะถูกบังคับ
2: ช่วงที่ผ่านมาข้ามีอาการอายจริงๆไม่ได้โกหก
8: ท่านย่าไม่ต้องไปอธิบายเสียเวลาอู๋เฉินใต้ซือเป็นผู้ออกบวชน่าเชื่อถืออยู่แล้วหรือว่าองค์หญิงไม่ยอมรับ
9: ใต้เท้าเรื่องทั้งหมดเป็นความจริงครับ
13: เพื่อเราหาได้กูขึ้น
11: ปาจัดทะเลาะเบาแว้งผิดถึง2ข้อในกฎข้อห้ามทั้ง7ดังนั้นการขอหย่าจึงสมเหตุสมผลแล้ว
8: ได้ยินหรือยังขนาดใต้เท้าติ่งก็ยังเห็นด้วยเลยอึ้งกิมกี่
1: ข้าผิดแค่ปากจัดกับทะเลาะเบาะ

แดง2ข้อเองเหรอยังมีอีกนะทุกครั้งที่เห็นเจ้าคุยกับผู้หญิงไม่ว่าจะ8ขวบหรือ80ข้าก็จะอิจฉาแล้วก็หึงหวงข้าให้อาศีมารับใช้แต่ไม่จ่ายเงินก็เหมือนขโมยข้าเอาแต่ใจตัวเองชอบเถียงข้างๆคู่ๆเหมือนเป็นโรคจิตหรืออีกในหนึ่งก็คือโรคร้ายถึงข้าจะแต่งงานกับเจ้าแต่ไม่เคยคิดมีทายาทกับเจ้าต่อให้5ปีหรือว่า10ปีเจ้าก็ไม่มีลูกหรอกเจ้าอย่าได้หวังเลยนะจะบอกให้ มีก็แต่ข้อมีชู้ที่ข้าไม่เคย6ข้อที่เหลือข้าละเมิดประจำทั้งวันทั้งคืนแถมยังหนักข้อขึ้นทุกวันแล้วก็สะใจที่ได้ถากถางจริงไหมราชบุตรเขยบอกมาสิพูดสิไม่มีอะไรพูดแล้วเหรอฮะตอนนั้นพระเจ้าต้องการกอบกู้กิจการของครอบครัวก็เลยต้องยอมมาเป็นราชบุตรเขยจริงไหมล่ะและท่านเพื่อให้ห้างทองอยู่รอดก็เลยส่งลูกมาเป็นราชบุตรเขยและก็ต้องยอมรับข้าเป็นสะใภ้ด้วยจำใจข้าพูดผิดหรือเปล่าล่ะ

0: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
1: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
2: ฝนตกก็ดูได
0: ้ดูยังไง
2: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
3: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
4: หนึ่งวันกับ Geely Starlay EMR ครับเดี๋ยวพาไปดูครับว่ารถคันนี้น่าสนใจขนาดไหนสมรรถนะการขับขี่เป็นยังไงผมให้ดูในเรื่องของภายนอกก่อนนะครับมันเป็นลักษณะเหมือนรถยนต์ไฟฟ้าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับรถคันนี้เป็นการทำงานผสมผสานกันระหว่างทั้งเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์นะครับแทงค์300ดีเซลครับเอาจริงนะลุยเอเชียครอสกันที่แรลลี่กับเขาด้วยครับ GWM ส่งแทงค์300ดีเซลบุกครับพิสูจน์สมรรถนะเชื่อว่าเป็นการเข้าร่วมเพื่อพิสูจน์ตัวเองครับ
5: สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื
6: ้งเป็นชุดเลย
7: นั่นๆๆๆเห็นไหมแต่เท้านางผิดถึง6ข้อ6ข้อเต็มๆยังไงวันนี้เราต้องขาดจากกันยังไงข้าก็ต้องขอยากันนาง
8: เจ้าอย่าไม่ได้
7: เพราะอะไร
8: เจ้ามีกฎ7ข้อแต่ข้ามี3ไม
7: ่3ไม่คืออะไรเกี่ยวอะไรกับกฎ7ข้อของข้าล่ะ
8: ถ้าไม่รู้ก็ควรถามคนอื่นโง
9: ่แต่ที่กล่าวเมื่อครู่กฎหมายว่าด้วยการครองเรือนบทที่14หน้าที่189นอกจากกฎข้อห้ามทั้ง7ยังมีกฎ3ไม่ที่สามารถหักล้างกฎ3ไม่คือ1คนในครอบครัวสามีเสียชีวิตภรรยาต้องอยู่ไว้ทุกข
7: ์ตอนนี้ทุกคนในตระกูลจินต่างก็อุ้ยแข็งแรงสุขภาพดีอยู่กันพร้อมหน้าแล้วทำไมต้องไว้ทุกข์ข้อนี้ไม่เป็นผลนะ
9: 2ไร้ที่พึ่งพิงอาศัยมาถึงครอบครัวภรรยาบ้านแตกสาแหลกขาด
7: ห้องเต้ทรงเปี่ยมด้วยบุญบารมีอาณาจักรถังแข็งแกร่งดังภูผาองค์หญิงเราจะไร้ที่พึ่งพิงหน้าตลกสิ้นดีไร้ที่พึ่งพิงก็ไม่สามารถนำมาหักล้างได้เช่นเดียวกันยังเหลือข้อใช่ไหมรีบๆว่ามาเขาจะได้ทิ้งนางสักทีเห็นหน้าแล้วเฮ้ยมันไส
9: ้ข้อที่3ก็คือหลังแต่งงานแล้วรวยขึ้น
7: ค่ะ
10: ทำไมเงียบไปล่ะราชบุตรเขยเมื่อกี้ยังจ้ออยู่เลย
11: นั่นน่ะสินะทำไมถึงไม่ยอมพูดต่อไปล่ะพูดสิไม่มีอะไรพูดแล้วเหรอฮะตอนนั้นพระเจ้าต้องการกอบกู้กิจการของครอบครัวก็เลยต้องยอมมาเป็นราชบุตรเขยจริงไหมล่ะและท่านเพื่อให้ห้างทองอยู่รอดก็เลยส่งลูกมาเป็นราชบุตรเขยและก็ต้องยอมรับข้าเป็นสะใภ้ด้วยจำใจข้าพูดผิดหรือเปล่าล่ะแล้วก็เจ้าแล้วก็เจ้าก่อนที่ข้าจะแต่งงานเจ้าสามพี่น้อง

0: ื้อเหมืองทองผิดก็เลยทำให้ห้างทองเจี้ยนจินเกือบจะต้องหมดตัวถูกต้องไหมล่ะจินฮูหยินก็เหมือนกันในฐานะผู้อาวุโสท่านพูดสิถ้าข้าไม่แต่งเข้าบ้านตระกูลจินตระกูลจินจะมีวันนี้ไหมในเท้าติงเขาแต่งกับข้าแล้วรวยขึ้นไหม
1: ตามกฎหมายของท่าถังแล้วว่าเข้ากับกฎของสามไม่จึงทิ้งองค์หญิงไม่ได้
2: แล้วยังไงต่อ
1: หมายความว่าท่านจะต้องอยู่ครองคู่กับองค์หญิงต่อไปและตลอดชั่วชีวิตนี้อย่าไม่ได้อย่าไม่ได้อย่าไม่ได้เจ้าตายแน
3: ่โอ้เขาจะเป็นลมอยาก
4: ตาย
3: แม่อย
4: ่
3: าไปตอนนี้
2: เขาจะเป็นแล้ว
5: เอาพี่รองพี่รอง
3: เฮ้ย
5: พี่รอง
3: ตัว
5: รอง
3: ตัวรองเป็นอีกแล้วเหรอเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยนะ
5: พี่รอง
3: มุกเก่าอีกแล้ว
6: ตัวรอง
5: พี่รองเขาจะหายใจอยู่หรือเปล่าเนี่ยฮะ
3: เธออ๋อนี่แต่เท้าติงขอหยิบผ้าก่อนได้ไหม
5: รีบมาช่วยหน่อยเร็ว
3: อย่าเอาแต่มุงเขาสิ
5: มาตามข้ามาทางนี้เร็ว
2: ไป
0: โอ้กลับตำหนักเพคะ
3: นายจะสายหมอคะตัวลกเป็นยังไงบ้าง
2: ตอนนี้ไม่เป็นอะไรล่ะ
7: เพราะเขาเครียดเลยชีพจรสับสนใช่ไหมคะ
8: คราวนี้พี่รองไปล้มถี่ขึ้นเสียงมากใช่ไหมครับ
9: ถ้ายังไปล้มบ่อยๆ
3: อาจจะล้มแล้วไม่ลุก
2: อาการป่วยของเขาในพวกท่านต่างก็ทราบดีข้าก็เตือนแล้วอย่าทำให้เขาสะเทือนใจใช่ไหมเดี๋ยวให้คนไปเอายาก็แล้วกันขอลาล่ะ
7: ขอบคุณท่านหมอ
8: ขอบคุณมาก
7: ขอบคุณมาก
2: นะคะยังหนุ่มอยู่เลยอย่าเป็นลมอะไรกันบ่อย
9: ๆขอบคุณท่านหมอเป็นพระองค์ยังใช้กฎสามไม้มาหักล้างน้องรองเลยเป็นลมเลย
3: เราก็รู้ว่าเขาอ่อนแออยู่แล้วไม่น่าก่อเรื่องขอยาขอยาก็เป็นลมยาไม่ได้ก็เป็นลมถ้าไม่ยุ่งก็ไม่ต้องเป็นลมใช่ไหม
8: ท่านแม่องค์หญิงไปยิ่งกว่าปริงแก่เท่าไหร่ก็แก่ไม่ออกถ้าไม่รีบแก้ไขพี่รองต้องไม่รอดแน่ๆเลย
7: หวังมากจึงผิดหวังมากเดี๋ยวก็มีความหวังเดี๋ยวก็ท้อแท้ต่อให้คนธรรมดาน่ะก็ยังรับไม่ได้เลย
3: ถ้าการหย่าทำให้ต้องตายงั้นก็ไม่ต้องหย่าดีกว่า
9: ชีวิตต้องสำคัญกว่าอยู่แล้ว
7: อย่าสอนให้คนตีลูกอย่าแนะให้คนหย่ากันคือหลักคำสอนที่ควรปฏิบัติแต่ข้ากลับแนะให้ตัวลกหย่าเมียโอ้ยข้าปฏิผิดจริงๆ
3: คนอื่นอายุยังน้อยอาจไม่ทันคิดแต่ข้าน่ะแก่แล้วกลับลงไปบ้าด้วยข้าต้องหากที่ผิด
8: ข้าคอยยุยงส่งเสริมข้าเองก็ผิด
9: ข้าเป็นพี่ใหญ่แต่กลับเติมเชื้อไฟข้าผิดเอง
1: ทุกท่านเคยคิดไหมทำไมพี่ตัวลกกับองค์หญิงถึงหย่ากันไม่สำเร็จหรือเพราะฟ้ากำหนดให้พวกเขาเกิดมาเป็นเนื้อคู
7: ่อะไรนะอะไร
1: เพราะเคยสร้างบุญร่วมกันจึงร่วมเรียงเคียงหมอนนะเพราะมีบุญจึงได้พบมีเหตุจึงมีผลบุพเพสันนิวาสเป็นเรื่องของคนสองคนการที่พวกท่านขัดขวางและยุยงจึงเปล่าประโยชน์ในเมื่อหย่ากันไม่สำเร็จทำไมไม่ลองปรับตัวเข้าหากันล่ะ
3: ฮะเพียงได้พบไม่สัมผัสก็ลาจากแม้ดอกไม้ริมทางยังเย้ยหยัน
7: แต่งงานกันแล้วก็น่าจะลองหันหน้าเข้าหากัน
8: เหมือนอย่างพี่ใหญ่กับอาซอตอนแต่งกันใหม่ๆก็ทะเลาะกันเป็นประจำแต่ตอนหลังก็ยังรักกันนี่ไง
7: มันก็ไม่รังเกียจค่ะเขาจะรังเกียจเขาทำไมล่ะ
9: สามีภรรยากันโกรธกันได้ไม่นานหรอกนะ
1: นี่แหละคือเนื้อคู่ละ
2: ตกลงเมื่อถอยไม่ได้ก็ควรเดินรถหน้า
8: พี่รองรอหน่อยรอหน่อย
7: เดินแล้วเหรอ
8: เป็น
7: ไงบ้าง
8: นั่งก่อน
7: นะ
2: คำพูดของน้องเหวยเนี่ยช่างมีประโยชน์อย่างมากเลยทำให้ข้าได้สติไม่ว่าจะเป็นเนื้อคู่หรือคู่เวรคู่กรรมในเมื่ออยู่ร่วมกันก็เท่ากับฟ้ากำหนดแล้วข้าจินตัวลกจะขอน้อมรับ
1: ดีแล้วล่ะฐานะผู้ตรวจการวิวาข้าก็ไม่อยากเห็นใครต้องหย่ากันนะ
3: ถึงองค์หญิงจะปากจัดแค่ไหนนางก็ยังพอมีความสวยนะ
9: ใช่ครับถึงองค์หญิงจะปากตลาดแต่นางก็ไม่เคยเสแสร้ง
8: ถึงองค์หญิงจะใจร้ายแต่ก็ว่านางก็เป็นคนดีนะ
7: นางดูแข็งกระด้างแต่ความจริงจิตใจดีอีกหน่อยถ้าได้เป็นแม่คนก็จะต้องเป็นแม่ที่ดีแน่ๆ
10: งั้นต้องรอก็รีบคืนดีกับองค์หญิงเธอจะได้รีบๆมีทายาทสักที
2: คนที่หล่อและสูงสง่าอย่างข้าถึงไม่ต้องอาศัยลูกข้าก็สามารถปราบพยศองค์หญิงได้อยู่แล้ว
3: ปรัชญาตระกูลจิน
11: สู้ไปจะได้เลิกไปลม

0: ราชบุตรเขยมาแล้วพะยะค่ะ
1: ตัวลบถวายบังคมองค์หญิง
2: ตามสบาย
1: ขอพระไทยทรงเรียกให้ตัวลบเข้าเฝ้าไม่ทราบด้วยเหตุใด
2: นี่เป็นโสมที่เสด็จพ่อทรงพระราชทานจงนำกลับไปกินเพื่อบำรุงร่างกายเพื่อว่าทำให้สุขภาพของเจ้าดีขึ้นนะ
1: ขอบพระทัยที่ทรงห่วงใยความจริงถึงองค์หญิงจะไม่ไปตามข้าก็กะว่าจะมาถวายบังคมอยู่แล้วนะ
2: เพิ่งคิดจะมาเอาป่านนี้เหรอสายไปหรือเปล่า
1: ถึงจะมาสายก็ยังดีกว่าไม่มานะองค์หญิงในเมื่อเราแยกจากกันไม่ได้ก็ควรที่จะระงับโทสะและยอมถอยให้กันคนละ19เนาะฤดูใบไม้ผลิพอดีเลยทะเลสาบจันทร์เสี้ยวดาดดื่นด้วยไม้ดอกตัวลกอยากจะเชิญองค์หญิงไปล่องเรือไม่ทราบองค์หญิงจะขัดข้องหรือไม
2: ่ล่องเรือท่อสายตามองฉังอันแสงแดดสาดลำน้ำงามระยิบระยับตางามล้ำหาใดเทียม
1: จบแล้วเหรอ
3: บทกลอนเที่ยวกรุงผ่านสามภูผาของเสียเถียวแห่งราชวงศ์ใต
1: ้ถูกต้องเลยของเสียเถียวนั่นเอง
2: ช่างมันเถอะถ้าล่องเรือชมดอกไม้ไม่อาจต่อคำกลอนรังแต่จะเสียบรรยากาศงั้นวิหกทองสุขหมื่นปีแดนแสนงามเจ้าเป็นหรือเปล่า
1: ชัวร์อยู่แล้ว
3: ชื่อที่ว่าเป็นชื่อเพลง
1: ฮะเพลงนั่นเอง
2: ล่องเรือไม่มีเพลงบรรเลงได้ยังไงเจ้าต่อกลอนก็ไม่ได้บรรเลงเพลงก็ไม่เป็นล่องเรือกับเจ้าจะสนุกได้ยังไงกันเนี่ย
1: ถ้าเป็นเรื่องการดูดวงนะข้าตัวลกคือมือระดับเซียนเลยข้าจะช่วยทำนายอนาคตดูลายมือได้ดูดาวได
2: ้วิชาข้างถนนไม่เห็นน่าสนใจจะเป็นราชบุตรเขยแห่งต้าถังคนเก่งทั้งบุญและบูข้าจะส่งเจ้าไปค่ายฝึกจุ้นเสียนเพื่อฝึกฝนรับรองไม่กี่เดือนจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ทันที
1: ค่ายฝึกจุ้นเสียนหรอ
3: ค่ายฝึกจุ้นเสียนอยู่ที่เนินสิบลีซึ่งอยู่นอกเมืองที่นั่นร่มรื่นเต็มไปด้วยธรรมชาติราชบุตรเขยทุกพระองค์ล้วนชอบสถานที่นี
1: ้โอ้จริงเหรอบนโลกนี้ยังมีที่งดงามแบบนี้อยู่อีกเหรอเนี่ย
2: ไม่ใช่แค่งามธรรมดาเรียกว่าเหมือนสวงสวรรค์เลยข้าเชื่อว่าเหล่าครูฝึกจะต้องสามารถปั้นให้เจ้ากลายเป็นยอดคนรอบรู้ทั้งดนตรีธนูอาวุธคณิตศาสตร์และการคำนวณอีกด้วย
1: โอ้เป็นยอดคนเหรอฟังแล้วยังก็เป็นซูเปอร์แมนเลยข้าชักอยากจะไปที่นั่นทันทีทันใดแล้วเพื่อไปฝึกนะฝึกแล้วก็ฝนด้วย
3: เพราะฉะนั้นอินพิงจะช่วยเตรียมการให้นะ
1: ขอบคุณ ไม่สะอาดก็โดนหวดไหนว่าไม้ฝึกกี่ม้าแบบนี้มันโหดเกินไปหรือเปล่าวะ
4: อย่างน้อยถ้าเป็นวิชาด้านฝ่ายบุญแล้วก็จะเข้มข้นยิ่งกว่านี้อีกนะ
1: โอ้ยไม่ใช่แดนสวรรค์ละนรกบนดินแล้วไม่ว่าแต่ถ้าข้าไม่ลุยแล้วใครจะลุยเพื่อตระกูลจินถึงจะเป็นกองเพลิงข้าก็ต้องข้ามไปได้

0: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
1: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
2: ฝนตกก็ดูได
0: ้ดูยังไง
2: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
3: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
4: เมื่อแผ่นดินไหวปลุกความตายให้ตื่นขึ้นโรงเรียนที่เคยปลอดภัยกลับกลายเป็นสถานที่แห่งความสยดสยองเมื่อเหล่าวิญญาณร้ายกลับมาทวงแค้นคืนพวกเขาจะหนีรอดหรือกลายเป็นเหยื่อรายต่อไปโกดเควกร้อนระทึกขนหัวลุกติดตามชมได้ใน Movie Weekend Special ในวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้เวลา 14:35 นถึงเวลา 16:30 นทางททบ5ดูช่อง5กฎหมายเลข5
3: แค่เสียบก็สนุก
5: ฮ่าๆๆบรรยากาศที่นี่ช่างยอดเยี่ยมกระเทียมดองมากมาแล้วรู้สึกสดชื่นจริงๆ
6: ที่นี่คือที่ฝึกปฏิบัติเขยโดยเฉพาะเป้าหมายก็เพื่อช่วยพัฒนาความสามารถให้ราชบัณฑิตเขยทั้งหลายนะเป็นที่เทรนนิ่ง
5: อ๋อวันนี้เราจะฝึกอะไรอ่ะ
7: มาใหม่ๆต้องเริ่มจากง่ายดนตรีธนูอาวุธคณิตศาสตร์การยิงธนูนั้นง่ายที่สุดเลย
5: โอ้ยอดเลยข้าชอบยิงธนูกับยิงกระต่ายนะส่วนเรื่องกลอน
7: แต่ละฐานการฝึกก็จะมีครูฝึกแยกกันดูแลตอนนี้เป็นเวลาที่ครูฝึกไปสอนราชบุตรเขยใหญ่อยู
5: ่อุ้ยเดี๋ยวนะยิงธนูต้องห่าง109ต้องยืนห่าง67 82 94ต้องอยู่ด้านโน้นอ่ะต้องไปใกล้จังอ่ะ
6: ถูกต้องตอนนี้เอาแค่89ไม่จำเป็นต้องเยอะแล้วนะไม่ต้องเป็น เอาใกล้ๆแบบจ่อเป้าอ่ะ
5: โดนไหม
6: ไม่ถึง
8: เลยงั้นครูฝึกไปจ้าโอ้ยโอ้ย
5: มันยิงไม่โดนก็โดนตีอ่ะโดนฟาดพุงแบบนี้มีสิทธิ์ไส้ทะลุไส้แตกได้นะ
6: เก่งว่าครูเข้มครูโหดยิ่งได้ดี
5: ฮ่า
7: ราชบุตรเขย4ฝึกขี่ม้าพอดีเลย
6: ถ้าราชบุตรเขยสามารถควบคุมม้าดังขุนศึกเชื่อว่าองค์หญิงจะต้องโปรดปรานยิ่งนะ
5: ฝึกขี่ม้าเหรอเก๋แต่นั่นแค่อ่านม้าเองอะแล้วม้าอยู่ไหน
6: อ้าวก่อนจะขึ้นชั้นโปรต้องฝึกขั้นพื้นฐานก่อนก่อนขึ้นม้าก็ต้องเช็ดอ่านม้า
5: อ๋อฮะ
6: ขั้นตอนแรกต้นก่อน
5: แล้วไงเช็ดอ่านแล้ว
9: เช็ดไม่สะอาดไปเช็ดมาใหม่ไ
5: ปไปจ้าไม่สะอาดก็โดนหวดไหนว่าไม้ฝึกกี่ม้าแบบนี้มันโหดเกินไปหรือเปล่าวะ
7: นี่ใหญ่น้อยถ้าเป็นวิชาด้านฝ่ายบุญแล้วก็จะเข้มข้นยิ่งกว่านี้อีกนะ
5: โอ้ยไม่ใช่แดนสวรรค์ละนรกบนดินแล้วไม่ว่าแต่ถ้าข้าไม่ลุยแล้วใครจะลุยเพื่อตระกูลจินถึงจะเป็นกองเพลิงข้าก็ต้องข้ามไปได้พี่น้องทั้งหลายข้าเป็นน้องใหม่ของที่นี่โปรดช่วยชี้แนะด้วย
10: มีบังอาหารหรอกเพราะเราก็เป็นราชบุตรเขยเหมือนกันเอางี้นะใช้ชาแทนเหล้าดื่มต้อนรับน้องเขยสาม
5: เชิญดื่มเชิญดื่มเชิญดื่มเชิญดื่มเชิญดื่มเชิญดื่มเชิญด
10: ื่ม
5: ว้า
10: ขออภัยขออภัย
5: เมื่อครู่ครูฝึกคงจะตีจนช้ำในไม่ได้แล้วตามหมอหลวงดีกว่าไหมเนี่ยฮะ
10: อย่าแค่ไอเป็นเลือดไม่ใช่กระดูกหักซะหน่อยมันเรื่องปกติอ
5: ่ะอันนี้เรื่องปกติเหรอ
10: รู้ไหมพี่เขย3ถ้าองค์หญิงรู้ว่าเราตามหมอหลวงเพราะว่าเรื่องเล็กน้อยก็จะยิ่งดูถูกนะ
5: จะยิ่งหาว่าเราไม่เอาไหนสิเฮ้ยเลวไหลครั้งที่แล้วจะนอนให้เขาใช้ค้อนทุบ เจ้าก็แกว่งลูกไฟท่านก็ยิงธนูแต่ละคนเยี่ยมทั้งนั้นเลยนี่เลยไร้ความสามารถเขาเรียกว่าสุขค่อยต่างหากเข้าใจไหม
11: แต่สำหรับองค์หญิงแล้วเรื่องแค่นี้กระจอกมากไม่งั้นเราก็ไม่มาที่นี่หรอกรู้ไหม
5: โอ้ไรเหตุผลแบบนี้แล้วทำไมทุกคนไม่สู้เล่ากลับไปตามใจทำไม
10: เมื่อครั้งอดีตพวกเราต่างก็ไฟแรงเปี่ยมด้วยความหวัง
12: อยากสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อเป็นเกียรติประวัติของเรา
13: แต่มันกลับเป็นเพียงแค่ฝันเท่านั้นน่ะคือยิ่งต่อต้านก็เหมือนกับพายเรือทวนน้ำเท่านั้น
11: เพื่อชีวิตของเรากับคนในครอบครัวและต้องยอมไหลไปตามน้ำแล้วแต่ว่ามันจะพาเราไปที่ไหน
5: ทุกคนทนได้เหรอจะยอมแพ้อย่างนั้นน่ะเหรอ
10: ไม่ใช่ข้ายังมีหวังข้าอยากฝึกฝนตัวเองให้เก่งขึ้นหญิงใหญ่จะได้เห็นข้าในสายตา
13: สิ่งที่ข้าหวังคือบทเป็นภิกษุสวดมนต์ไหว้พระ
12: เอาสำหรับข้าอยากให้องค์หญิงห้ารีบสิ้นพระชนหลังจากวัยทุกครบ3ปีข้าจะได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ของข้าอีกครั้ง
11: ข้าอยากให้เลือดที่ข้าหลั่งทำให้องค์หญิงสี่ซาบซึ้งพระทัย
5: นี่ทุกท่านเชิญนั่ง
11: เชิญเชิญเชิญเชิญเชิญ
5: ไปใหญ่ใหญ่พี่เขยใหญ่ทาแป้งด้วยเหรออ
10: ืมหญิงใหญ่นะชอบที่ข้าผิวพรรณขาวผ่องหน้าตาเกลี้ยกล่าวดูแล้วน่ารักไงเ
11: สือ
10: พ
11: ังแล้วตา
10: แล้วสลายตัวรีบสลายตัวเร็ว
5: เฮ้ยพี่เขยใหญ่เดี๋ยว
11: นี่ระฆังรวมพลวันหนึ่งจะตี5-6ครั้งแต่มันถี่ขึ้นทุกวันทุกว
13: ัน น้องเขย3เดี๋ยวจะต้องไปฝึกขี่ม้าถ้าครูฝึกตีเนี่ยห้ามหลบเลยนะถ้ายิ่งหลบเดี๋ยวยิ่งเจ็บ
12: พี่เขย3นี่จำไว้นะตัวรักษาชีวิตเอาไว้ดีกว่าต้องขึ้นตะแลงแกงอดทนและถือเข้าไว
5: ้โอ้โหพระเจ้าอวยพรขอบคุณมากที่ช่วยชี้นะฮะ
12: เอาละรีบไปกันเถอะ
5: ย
12: ัง
5: ไงไม่รู
12: ้จะเดือดร้อน
5: ชี้นะหรือขู่ไม่รู
14: ้ไหลสี่ตอนนี้ที่ร้านเป็นยังไงอะ
15: อ๋อความคิดตัวซิ่วดีมากค่ะทองจัดชุดในกล่อง3แบบเพียงแค่ไม่กี่วันน่ะก็สามารถทำให้ยอดขายของเราเพิ่มขึ้นถึง2ใน10ส่วนเลย
14: จริงเหรอ
15: ค่ะ
12: แล้วที่สำคัญนะยังมีแผน2ตามมาอีกด้วย
15: ถ้าลูกค้าซื้อทองครบ10ตำลึงได้ประทับตรา1ครั้งถ้าครบ10ดวงจะได้ถั่วทองคำ1เม็ด
14: โอ้แสดงว่ายิ่งซื้อเยอะก็ยิ่งได้ของแถม
12: ลูกค้าจะคิดแบบนี้แหละเพื่อสะสมตราประทับก็เลยยิ่งซื้อไง
14: ตัวซิ่วเธอมีหัวทางการค้าจริงๆความคิดแต่ละอย่างล้วนได้ผลแม่มีเจ้าก็เหมือนเสือติดปีกนะ
11: ท่านย่าทุกคนช่วยกันถ้าออกความคิดหน่อยเดียวเท่านั้น
12: เพราะพี่น้องเราสามัคคี
11: เราจึงยิ่งใหญ่
12: แต่ว่าแต่ห้างติ่งฟงเลยต่อให้ห้างใหญ่ทั้ง3ก็ยังต้องชิดซ้าย
16: ใช่ค่ะอ่ะน้องรองกลับมาแล้ว
11: อ้าวเฮ้ยทำไมพี่น้องทำไมเดินขาทางมาเลยล่ะ
16: เป็นอะไรเนี่ย
15: เป็นอะไรไปเนี่ย
16: ขาจะเป็นอะไร
5: คือไม่มีอะไรช
11: ่
5: วงเช้าฝึกยิงธนูบ่ายฝึกขี่ม้าทุกคนก็รู้ว่าการขายิงธนูการขาขี่ม้าเอ้ยการบ่อยขาก็เลยเป็นอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรเพราะที่ผ่านมาข้าก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายพอปุบปับมาทำขาก็เลยรู้สึกล้าไม่เป็นไรมากหรอกธรรมดาธรรมดา
15: ตัวลกคงสนุกสินะเที่ยวเล่นทั้งวันเนี่ย
11: ดึกเลยค่ายฝึกจุดเสียงจะน่าสนุกขนาดนี้อิจฉาพี่รองจัง
12: งั้นต้องตั้งใจฝึกหน่อยนะเก่งแล้วจะได้กลับมาสอนพวกเราบ้าง
5: ชัวร์อยู่แล้ว
14: ลุงเสริญ
16: ค่ะจินวิญิน
14: เตรียมน้ำอุ่นให้คุณชายรองแช่เท้า
16: ได้ค่ะ
14: ตัวลกเอ้ยงั้นรีบไปพักเธอกับข้าวเสร็จแล้วจะเรียกลุ
5: งงั้นข้าเข้าไปพักก่อนนะ
11: ตายแล้วเลยขาขาด
5: คือจะคุ้มไหมเนี่ย
11: พี่รองคงปวดขามาก
12: เลย
11: ขาแบบ
12: แล้วองค์หญิงต้องไม่หวังดีจู่ๆดันให้เข้าไปฝึกเข้าค่ายอะไรแบบเนี้ยฟังดูเพลินๆนะอาจจะดูเหมือนไปเที่ยวสนุกอะนะ
14: ปกติเดินหน่อยเดียวเขาก็หอบแล้วแต่นี่ต้องขี่ม้ายิงธนูเหมือนเอาเข้าไปทรมานชัดๆเลยนะเนี่ย
15: แต่ที่ร้ายที่สุดก็คือเขาต้องพยายามฝืนยิ้มตอนอยู่กับเราเนี่ยเขาไม่อยากให้เราเป็นห่วงก็เลยยอมเก็บเอาความทุกข์กับน้ำตาเอาไว้เอง
11: ในเมื่อพี่รองไม่อยากให้เป็นห่วงเราก็ควรแกล้งทำเป็นไม่รู้หัวเราะไปพร้อมกับเขา
15: เฮ้ยตัวซิ่วเดี๋ยวนี้จะไม่เพียงค้าขายเก่งแต่ยังรู้จักคิดมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วนี
14: ่นั่นสิตัวซิ่วเอ้ยเจ้ามีสติปัญญาแล้วก็รอบคอบขึ้นมากจริงๆ

0: ทำต้องยืนขายของอยู่หน้าร้านทุกวันนะไม่สมก็เป็นเสียเลยนี่ดีนะที่มีเสี่ยวอี้แจ่มชนะอ่ะทำไมเป็นอะไรอ่ะไม่สบายถอนหายใจทำไมจ๊ะ
1: มีคนทำให้โกรธมันก็เลยรู้สึกอึดอัดเนอะ
0: ใครรังแกเจ้าบอกข้าเลย
1: ไม่ได้รังแกข้าแต่รังแกท่านข้ามองเห็นบรรยากาศของความมืดมิดกำลังพุ่งเข้ามานะ
0: บรรยากาศอะไร
1: ก็น้องสามของท่านน่ะสิ
0: ตัวซิ่วเหร
1: อข้ากลัวว่าคลื่นลูกหลานจะตามไล่กลบคล
0: ื่
1: นลูกเก่าก็จะสลายแล้วท่านก็จะหลุดจากตำแหน่งคุณชายใหญ
0: ่เอ้ยนี่น้องสามเป็นน้องชายเป็นผู้ช่วยของข้ายังไงข้าก็ยังเป็นผู้นำทัพอยู่เขาน่ะเป็นแค่เลขาอย่าฟุ้งซ่านนะ
1: ไม่เนอะพักหลังน้องสามสร้างผลงานขึ้นมากมายจนขนาดท่านย่ายังชมว่ามีสติปัญญาแถมแม่เล็กก็ยังชมว่าค้าขายเก่งแล้วก็มีความผู้ใหญ่ขึ้นด้วยนะจำได้ไหมล่ะที่พ
0: ูดเจ้าอย่าระแวงนักหน้าได้ไหม
1: ท่านกับน้องรองนะมีเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกันแต่ว่าน้องสามก็เป็นลูกชายแท้ๆของแม่เล็กนะ

0: ท่านพี่ถึงยังไงท่านก็ควรจะระวังหน่อยนะ
1: เซียวอี้ถ้าคิดแบบนี้อีกทีข้าโกรธแล้วนะทุกคนตระกูลจินมีใจหนึ่งเดียวกันไม่เคยแตกแยกแล้วเราจะมาระแวงกันเองไม่ได้เด็ดขาดเลยรู้ไหม
0: รู้แล้วล่ะเนาะปรัชญาตระกูลจินร่วมแรงร่วมใจมีใจหนึ่งเดียวถือว่าข้าพูดผิดไปก็แล้วกันเนาะ
1: ดีแล้วล่ะนี่มาวันนี้หน่อยนะขันหลังจังเลยอ่ะช่วยเกาให้เขาหน่อยนะเตง
0: ท่านชอบทำหน้าทะเลนอยู่เรื่อย
1: เกาหน่อยเถอะนะที่รักนะเตงมาเตงมา
0: ตรงไหนล่ะ
1: ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี
0: ้ตรงนี้เหรออ
1: ่าถูกจุดถูกจุดโอ้ยสบายชิว
2: คงเพราะถูกคนใส่ร้าย
3: เขาว่าห้างเจียนจินนั่นแหละชั่วที่สุดละ
4: อ๋อก็ได้ในเมื่อยังคงยืนกรานกล่าวหาว่าเราคดโกงเชิญแจ้งความเลย
1: ใช่ไปเลย
5: เราไปด้วยกัน
3: ถ้าข้าไม่ว่าเหมือนพวกเจ้าหรอกก็ได้ข้าจะเปิดโอกาสให้เจ้าตรวจสอบก็ได
4: ้ข้ามีคำตอบให้แน่

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: สนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฟ้าเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
2: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมทันข่าวกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเผยจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเที่ยวไทยปีนี้สะสมกว่า 20.8 ล้านคนมีแนวโน้มชะลอตัวลงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเผยผลการประเมินเบื้องต้นพบว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง29สิงหาคม2569ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสม 20.81 ล้านคนลดลงร้อยละ 2.97 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยในสัปดาห์นี้ภาพรวมการท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้มชะลอตัวตามแนวโน้มปกติเนื่องจากเข้าสู่ช่วงท้ายของการปิดภาคเรียนของจีนและไต้หวันส่วนสัปดาห์นี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยจำนวน 491,456 คนลดลงจากสัปดาห์ก่อน 64,944 คนหรือร้อยละ 11.67 คิดเป็นนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 7,208 คนต่อวันเมื่อพิจารณาตามกลุ่มตลาดพบว่าตลาดระยะใกล้มีนักท่องเที่ยวจำนวน 352,617 คนลดลงร้อยละ 8.36 จากสัปดาห์ก่อนขณะที่ตลาดระยะไกลมีจำนวน 138,839 คนลดลงร้อยละ 19.10 จากสัปดาห์ก่อนสำหรับตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จีนมาเลเซียอินเดียญี่ปุ่นและไต้หวันสัปดาห์ถัดไปคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยรวมมีแนวโน้มใกล้เคียงกับสัปดาห์นี้บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดแจ้งเตือนผู้ใช้บริการระวังมิจฉาชีพแอบอ้างส่งอีเมลในนามบริษัทไทยโพสต์โดยอีเมลดังกล่าวมีเจตนาปลอมแปลงลักษณะลอกเลียนแบบคล้ายอีเมลจากไปรษณีย์ไทยระบุเนื้อหาแจ้งเรียกเก็บเงินค่าดำเนินการชำระภาษีสำหรับพัสดุซึ่งมีการระบุจำนวนยอดเงินชำระพร้อมแนบลิงก์ให้คลิกเพื่อยืนยันการจัดส่งพัสดุและหลอกลวงให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการทั้งนี้ไปรษณีย์ไทยขอยืนยันว่าอีเมลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและขอเตือนภัยผู้ใช้บริการอย่าหลงเชื่อและไม่กดคลิกลิงก์ที่แนบมาในอีเมลแอบอ้างโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันการถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลบัตรเครดิตทั้งนี้ไปรษณีย์ไทยมีนโยบายแจ้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอีเมลทุกรูปแบบสำหรับผู้ใช้บริการที่ต้องการตรวจสอบสถานะสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ Facebook XTikTok Instagram และ LINE Official ของไปรษณีย์ไทยโดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact

กลับมาเอาชนะ3เซตรวด6ต่อ1 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ3และ6ต่อ2เสิร์ฟไป12เอชใช้เวลาแข่งขันนาน2ชั่วโมง35นาทีเชลตันชนะ3ต่อ1เซตได้ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับฮูเบิร์ตฮูกัสนักเทนนิสจากโปแลนด์มือ47ของโลกกองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่อาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของอาทิข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเวชภัณฑ์ผ้าอ้อมสำหรับเด็กและผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่เพื่อความสะดวกในการขนส่งไปยังพื้นที่โดยสามารถเดินทางมาบริจาคสิ่งของได้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด

0: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายฮั่งเพ็งความอร่อยในตำนาน
1: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
2: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
3: หมดเวลาของทันข่าวแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: ำไมเป็นแบบนี
1: ้
0: มั่วหยีเขาไปสังหารหวังอี้เฟิงทำให้เซียวเย่จือถูกยาพิษแทนล่ะอะ
2: อาจเป็นไปได้ว่ามั่วหยีถูกหวังอี้เฟิงจับได้เมื่อต้องตายเขาก็เลยดึงเย่จินอีตายไปพร้อมกับเขา
0: ทำไมเป็นแบบนี้ได
1: ้ข้าน้อยสืบมาได้ว่าวันนี้พวกแนวร่วมจะจัดงานศพไว้อะไรให้แม่นางกับมั่วหยี
2: มั่วหยีทรยศต่อแนวร่วมไม่แขวนคอประจานก็ถือว่าบุญแล้วแต่ทำไมยังเรื่องนี้มีเงื่อนงำนะ
0: หยี่เวินตี
1: ครับ
0: ถ่ายทอดคำสั่งให้ทุกคนหลบอยู่บนเขาห้ามออกไปไหน
1: ครับ
2: ท่านประมุขจะย้อนตีเมืองจินสุยใช่ไหม
0: ข้าเพิ่งแพ้ให้กับกลุ่มแนวร่วมที่หนีมาได้ก็ถือว่าโชคดีมากแล้วข้าจะรีบเดินทางไปที่เมืองจินสุยไว้อะไรให้เย่จือ
2: ท่านจะไปไม่ได้นะเราเพิ่งปะทะกับเย่ฝันบาดเจ็บล้มตายถ้าท่านไปเขาไม่ปล่อยท่านแน่เลย
3: อายถ้าหากเราไปก็เท่ากับไปตายนะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าหากไปครั้งนี้ข้าไม่ได้กลับมาแล้วก็พวกเจ้าก็แยกย้ายกลับสำนักตัวเอง12ห่วงโซ่มอบให้หยี่เหวินตีกับหมี่ลี่กูลี่ดูแล
2: เจ้าอูจี้พูดง่ายเกินไปเพื่อผู้หญิงคนหนึ่งจะละทิ้งแผนการใหญ่ของท่านอ๋องอย่างนั้นเหรอทรยศชัดๆ
3: ตายแล้ว
0: แม่นางชีหยินถ้าหลีเหยียนอยู่ตรงหน้าข้าก็คงไม่กล้าพูดกับข้าเช่นนี้ข้าไม่ถือสาเจ้าแต่ถ้ายังปากดีอีกข้าจะไม่ปล่อยเจ้าแน่

0: ยท่านประมุข
1: เป็นยังไงบ้างล่ะ
0: แม่นางเย่จือกับมั่วเย่พวกเขาคือว่า
1: เขาอะไรพูดมาสิ
0: เขาดื่มยาพิษตายทั้งคู่เลยครับ

0: ท่านประมุขจอมยุทธหวังเสียใจมากข้าน้อยห้ามไว้ไม่ให้มาที่นี
1: ่มันก็จริงอะมั่วหยี่ทรยศลูกสาวก็ตายเขาก็ต้องสะเทือนใจเป็นธรรมดาให้มาสถานที่แบบเนี้ยก็เท่ากับซ้ำเติมเขาอะ

0: 应该，
1: 应该，
0: 嗯，
1: 好卖。
2: มานางเสี่ยวชีช่วยหลีกทางให้ข้า
3: ช้าก่อนพี่บุญธรรมพี่ทำเพื่ออะไร
2: น้องพี่เย่จือตายแล้วข้าขอพบนางครั้งสุดท้ายได้ไหม
4: เจ้าจี
5: น้องห่า
4: เจ้าไม่มีสิทธ
2: ิ์เย่ฝันต่อต้านกลุ่มแนวร่วมข้าเจ้ากับหวังอี้เฟิงเป็นแผนการของข้าเองแต่เรื่องแบบนี้อยู่ในยุทธภพเจ้าคงเห็นจนชินวันนี้ที่ข้ามาเพื่อจะขอพบนางความเจ็บที่ข้ามีไม่น้อยไปกว่าเจ้าเลย

ขอเพียงแค่ได้พบนางเจ้าจะฆ่าข้าก็เชิญเลยนางจะให้อภัยข้าหรือไม่มีเพียงนางเท่านั้นที่รู้

0: ข้าว่าเซียวเย่จือเป็นคนที่ใกล้ชิดที่สุดของพวกเราน
1: างคงคิดไม่ถึงว่าเราจะนั่งคุยกัน
0: เย่ฝันข้ามีเรื่องหนึ่งที่ข้าไม่เข้าใจมั่วยีไม่เพียงฆ่าเซียวเย่จืออีกทั้งยังทรยศทำไมคนทรยศต้องฝังศพพร้อมเซียวเย่จือด้วยล่ะ
1: ข้าว่าเขาเป็นคนดี
0: ได้ถึงเราจะเป็นศัตรูกันเจ้าอยากฆ่าข้ามาตลอดนี่ข้าก็อยากจะฆ่าเจ้าเหมือนกันแต่ข้าคิดไม่ถึงเรื่องของความรักเรามีหัวอกเดียวกัน
1: คือเหตุผลที่วันนี้ข้าไม่ฆ่าเจ้า
0: ข้าคงต้องขอขอบคุณเจ้าแต่ว่าพรุ่งนี้เรายังเป็นศัตรูกัน
1: ถ้าว่าเจ้าไม่กลับก่อนพระอาทิตย์ตกดินจะกลับได้เพียงวิญญาณเท่านั้น
0: ข้าขอร้องเจ้าอีกเรื่องนึง
1: ว่ามาจะอยากตายแล้วใช่ไหม
0: ถ้าในโลงคือถังเสี่ยวว่านเจ้าจะรู้สึกยังไงล่ะ

เย่จือเธอรู้ไหมถึงเธอจะเป็น NPC ถึงจะเป็นร่างปลอมในโปรแกรมคอมพิว

เตอร์แต่ว่าฉันก็รักเธอความรักที่มีต่อเธอหากเทียบกับชีเย่ในโลกแห่งความจริงมันมีมากกว่าลึกซึ้งกว่า

0: จ้าไม่ต้องรีบขอบคุณข้าหรอกถ้าเจ้าอยากจะขอบคุณแล้วก็ให้ยาถอนพิษข้าสิ
1: ฝันไปเถอะ
0: แปลกฮะนางยั่วโมโหข้าทำไมข้าถึงไม่โกรธนางนางคิดอะไรอยู่กันแน่นะถ้านางเจอคนที่ใช่แล้วก็นางจะยิ้มหวานไหมล่ะแต่นางเย็นชากับข้าเหลือเกิน

0: จ้าอุจิข้ารู้ว่าเจ้าไม่ดีไม่ต้องมาช่วยข้าปล่อยข้าตาย
1: นี่เดี๋ยวเสียงดังไปสิข้างนอกปล่อยควันพิษถ้าเจ้าเสียงดังข้าจะช่วยเจ้าไม่ได้นะรู้ไหม
0: ไม่ทำงาน
1: ไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องเป็นห่วงข้าจะช่วยเจ้าให้ได้เลย
2: ไม
0: ่เจ้ารีบหนีไปรีบหนีไปสิ
1: เงียบซะถ้าเจ้าไม่ไปข้าก็จะไม่ไปเราต้องไปด้วยกันสิ
0: พี่อุจิพี่อุจิพี่อุจิพี่เป็นอะไรพี่เฟิร์นสิพี่อุจิทำไมพี่โง่อย่างนี้เขาบอกให้พี่หนีไปพี่รอข้าข้าจะช่วยให้พี่ฟื้นให้ได้
1: ข้าเพียงอยากให้เจ้ารู้ว่าข้าจะอยู่กับเจ้าตลอดไปข้าจะให้คนทั้งโลกรู้ว่าข้ารักเสี่ยวเย่จื้อทำไมเจ้าต้องโหดร้ายทิ้งข้าไว้คนเดียวด้วยทิ้งข้าไว้ในโลกนี้ตามลำพังข้าไม่อยากเป็นประมุขไม่ต้องการยุทธจักรต้าถังอีกเป็นฮ่องเต้หรือผู้นำข้าก็ไม่ต้องการนะข้าต้องการแค่เพียงเจ้าอย่าทิ้งข้าไป

0: ว่าข้าใจหายหมดเลย
1: แต่ว่าข้าเพียงรู้สึกว่าตัวเองนอนหลับไป
0: ข้าไม่ยอมแล้วนับแต่นี้ต่อไปข้าจะคอยปกป้องเจ้ารักเจ้าให้มาก

0: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: มาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกาแฟแก้วโปรดหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นเต็มรสชาติกับกาแฟนกคู่ผลิตจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
2: และสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ12แบบเนี้ยราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์021131150นะครับ021131150
3: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเอาใจคอกาแฟค่ะเพราะว่าคนเราเนี่ยตื่นมานะแทบจะทุกคนนะคะคุณผู้ชมต้องกินกาแฟนะต้องแบบว่าโอ้ต้องหวานต้องนัวนะคะต้องอร่อยต้องกลมกล่อมต้องเข้มข้นมากๆอันนี้บอกเลยนะกินต่อไปเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันไม่ดีเลยค่ะแต่วันนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนนะคะคุณผู้ชมอยากจะให้เปลี่ยนค่ะยังคงกินกาแฟเหมือนเดิมแต่กินกาแฟแล้วต้องอร่อยกินกาแฟแล้วต้องคุ้มค่าและวันนี้กลับมาเติมสต็อกแล้วนะคะกับกาแฟนกฮูกแล้วแน่นอนพูดถึงกาแฟนกฮูกจะเป็นใครไม่ได้ค่ะต้อนรับคุณโจเลยสวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีครับสวัสดีจ้า
1: โอ้โหได้ข่าวมาว่าขายดิบขายดีบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าคือดีใจมากๆเพราะว่าส้มเนี่ยอยู่กับกาแฟนกฮูกนะคุณโจเนาะตั้งแต่นกฮูกมาแบบตัวเป็นๆ
4: 2ปีแล้วนะครับ
1: 2ปีแล้วคือคุณผู้ชมมั่นใจเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ถ่ายคือมั่นใจเลยว่าขายดีมากๆและขายดีจริงๆจนตอนนี้ทุกคนรู้จักกันเต็มไปหมดเลยค่ะคุณโจ
4: ต้องขอบคุณมากๆเพราะว่าในช่วงหลังนี้นะครับเราเนี่ยได้มีโอกาสไปออกช่องดิจิตอลทีวีบ่อยมากๆนะครับแล้วก็มีลูกค้าใหม่ๆเนี่ยที่รู้จักกาแฟนกฮูกนะครับแล้วก็มียอดออเดอร์สั่งซื้อเข้ามาเนี่ยจำนวนมากนะครับผมก็ต้องถือโอกาสว่าขอบคุณทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่หลายๆท่านนะครับที่ให้การต้อนรับกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยเป็นอย่างดีเลย
1: ใช่แล้วค่ะเห็นบอกว่าคือขายดีจนแบบผลิตไม่ทันคุณโจ้นี่จริงป่ะ
4: อันนี้ต้องยอมรับจริงๆครับเพราะก่อนหน้านี้จริงๆต้องบอกนะส้มนะเราผลิตทันแล้วนะจากออเดอร์ที่มีอยู่แต่พักหลังเนี่ยพอเราเริ่มไปออกดิจิตอลทีวีครับเริ่มมีออเดอร์จากลูกค้าใหม่ๆเนี่ยที่เพิ่งรู้จักกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยเป็นครั้งแรกและสั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมากทำให้เราเนี่ยต้องไปขยับฐานการผลิตขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าใครเนี่ยมีโอกาสได้ดูเทปนะรีบโทรเข้ามาสั่งรีบโทรเข้ามาจองก่อนนะครับเราเองเนี่ยเราก็จะรีบส่งไปให้นะรับรองว่าทันแน่นอนครับผม
1: นะกาแฟนกฮูกตอนนี้เขาดังแล้วนะคุณผู้ชมถ้าใครไม่กินใครไม่ลองเนี่ยบอกเลยว่าคุณเนี่ยตกเทรนด์แน่นอน
4: ขอบคุณทุกท่านมากจริงๆครับ
1: นะคะซึ่งพูดถึงกาแฟอะค่ะคุณผู้ชมขาหลายคนก็กังวลใจด้วยอย่างที่บอกคุณโจ้เนาะด้วยคนไทยเราถ้าจะกินกาแฟมันต้องแบบสุดโต่งเลยอย่างสมมติว่าถ้าเป็นแบบรสชาติอาหารเฉยๆก่อนก็ต้องปีนว่ารสจัดไปเลยจะหวานก็คือต้องหวานไปเลยจะเค็มก็เค็มไปเลยแต่ถ้าบางคนเนี่ยจะกินกาแฟก็ต้องแบบโอ้เข้มข้นมากน้ำตาลต้องฉ่ำครีมเทียมต้องฉ่ำหรือบางคนคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่เนี่ยเขาอาจจะแบบกิน3 in 1แต่ยังไม่พอใจเติมน้ำตาลเข้าไปอีกเติมครีมเทียมเข้าไปอ
4: ี
1: ก
4: นมข้
1: นก็ใส่ไปอีกอ่ะ
4: มันน่ากังวลมากๆนะครับพ่อแม่ๆหลายๆท่านนะครับสิ่งที่กินเข้าไปสิ่งที่ดื่มเข้าไปและแน่นอนว่าสิ่งที่เราดื่มเข้าไปทุกๆเช้ากาแฟครับกาแฟอร่อยรสชาติเข้มข้นแบบไทยๆแต่สังเกตไหมน้ำตาลเอ่ยนมข้นหวานเอ่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องป้องกันไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายกินอาหารเนี่ยให้ครบ5หมู่รวมถึงกินและบริโภคน้ำตาลและไขมันเนี่ยในปริมาณจำกัดด้วยครับ
1: จริงค่ะคือเอาตรงๆนะคุณผู้ชมอย่างส้มก็กินกาแฟจะให้เลิกดื่มกาแฟแบบรสชาติที่มันเข้มข้นแบบหวานๆที่เราเคยกินเนี่ยมันคงจะไม่ได
4: ้กาแฟที่เข้มข้นอร่อยหวานมันรสชาติแบบกาแฟไทยแท้ๆแต่

0: น้ำตาล
1: 0%
0: ไขมันทรานส์ 0% นะครับที่สามารถนำมาเปลี่ยนกับกาแฟที่ท่านกินอยู่โดยที่รสชาติอาจจะอร่อยเท่ากันหรืออร่อยกว่าเรากล้ารับประกันเพราะว่ากว่าที่กาแฟนกฮูกซองเนี่ยจะมาตั้งอยู่ตรงนี้เราใช้เวลามากกว่า1ปีในการที่จะจบสรุปรสชาติที่เข้มข้นอร่อยหวานมันแบบกาแฟไทยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราภูมิใจมากๆและรับประกันด้วยยอดขายณปัจจุบันเนี่ยจากลูกค้าเก่าที่ซื้อซ้ำและลูกค้าใหม่หลายๆท่านผู้มีอุปการะคุณนะครับที่เริ่มมาชิมกาแฟนกฮูกของเราต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้กล้ารับประกันจริงๆเพราะว่านอกเหนือจากรสชาตินะครับที่เข้มข้นหวานมันแบบกาแฟไทยกลิ่นของอาราบิก้าแท้ๆ 100% อันนี้คือจุดเด่นของเรานะ
1: น
0: ี่คือกาแฟนกฮูกที่เราเนี่ยคัดสรรขึ้นมาและปราณีตทำขึ้นมาเป็นกาแฟให้ทุกๆท่านเนี่ยได้ดื่มทุกๆเช้าพร้อมกับรสชาติที่เข้มข้นอร่อยหวานมันด้วยครับ
1: นะคะคือคุณโจ้เอาตรงๆคือมันจะอร่อยนะอร่อยชัวร์นะคุณโจ้คอนเฟิร์มอีกที
0: รสชาติอันนี้กล้ารับประกันเลยเพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นคอกาแฟที่ดื่มกาแฟมากว่า20ปีนะและวันนี้เนี่ยเราเอารสชาติที่เราชอบรสชาติที่คนส่วนใหญ่ชอบเนี่ยเอาเข้ามาและสุดท้ายได้บทสรุปมาเป็นกาแฟนกฮูกแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งในเรื่องของรสชาติเนี่ยแน่นอนเข้มข้นหวานมันและมีรสชาติกาแฟติดปลายลิ้นทุกลิ้นทุกการสัมผัส
1: นี่คือซองเลย
0: เนี่ยนี่คือการรับประกันจากเราอย่างที่สองคือเมื่อคุณเติมน้ำร้อนเข้าไปบนกาแฟนกฮูกอย่างแรกที่จะได้รับก็คือกลิ่นนะกลิ่นของอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับที่แบบมันหอมมากจริง
1: ๆคือ
0: รับประกันเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะชงโชว์ให้ด
1: ู
0: นะครับอันนี้คือเรากล้ารับประกันจริงๆนะครับอย่างที่2คือนอกเหนือจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% เนี่ยเรายังใส่สารสกัดไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์นะวิตามินต่างๆเป็นมัลติวิตามินนะครับแล้วก็จะเป็นนี่สารสกัดถังเช่าสารสกัดโสมสารสกัดเห็ดลิ้นจื้อต่างๆสามารถดูได้ที่ด้านหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับวันนี้สามารถดื่มได้นะครับรวมถึงครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวเน
1: ี่
0: ยที่พอดื่มกาแฟนกฮูกทำให้มีความมันความนัว
1: ความอร่อย
0: คุณใส่ครีมเทียมหรือเปล่าเราไม่ได้ใส่นะ
1: เ
0: ราใส่น้ำมันมะพร้าวเข้าไป
1: ดีมาก
0: ซึ่งแน่นอนว่านอกเหนือจากสองสิ่งนี้เนี่ยความคุ้มค่าครับ
1: ยังไงคุ้มค่า
0: ว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ทุกคนเนี่ยไปดื่มกาแฟแก้วนึง60 บาท80 บาทก็แล้วแต่กาแฟนกฮูกของเราแบบนี้นะหนึ่งซองเท่าไหร่จ๊ะ
1: ซองเอาตรงๆนะคุณผู้ชมถ้าตีเอาแบบเป็นแพ็คใหญ่
0: เหรียญ10มีทอนจ้ะและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบเนี้ยราคา199 บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995 บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490 บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9 บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยครับสวัสดีครับทุกคน
2: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31 ธันวาคม 2569มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป

0: จ้าโอจิบังอาจมากคิดว่าตัวเองเป็นใหญ่มาจากไหนกล้าขอแต่งตั้งทูตเจียงตู
1: ขนองข้าน้อยจะนำกำลังโจมตีเจียงตูตัดหัวเจ้าอูจิมาประจานเพื่อไม่เป็นเยี่ยงอย่าง
0: ถ่ายทอดคำสั่งงั้นเจ้าออกไปก่อนขอข้าคิดดูก่อนนะ
1: ครับ
0: แม่นางสามมีเรื่องอะไรจะพูดกับข้า
2: ท่านอ๋องถ้าตอนนี้แบ่งกำลังไปเจียงตูเพื่อปราบเจ้าอูจี้คงไม่ใช่เรื่องดีแน
0: ่เขากำเริบเกินไปลูกน้องเขาหยีหวนตีกล้าขอแต่งตั้งเป็นทูตเขามีเจตนาอะไร
2: ต้องเป็นแผนร้ายแน่นอนกะใช้คนสนิทของท่านแต่งตั้งทูตเจียงตูความจริงก็คือโยนหินถามทางบีบให้ท่านอ่อนข
0: ้อมีหรือข้าจะยอม
2: ท่านอ๋องราชสำนักยกทัพโต้กลับเรื่องด่วนในตอนนี้ก็คือท่านต้องจัดการทางเหนือจากนั้นก็ลงใต้ไม่งั้นเจ้าอูจี้จะเห็นจุดอ่อนของท่านค่อยชิงพื้นที่สมบูรณ์เช่นเจียงตูกลับมาแบบนี้ไม่ดีกว่าเหรอคะท่านอ๋องเราควรใช้แผนซ้อนแผนมอบตำแหน่งทูตให้เขาจากนั้นก็ใช้เขาในฐานะทูตเจียงตูโยกย้ายเสบียงช่วยเหลือการรบทางเหนือท่านอ๋องว่าดีไหมล่ะ
0: เยี่ยมมากทำตามเจ้าบอกให้ทูตเตียงตูรวบรวมเสบียงให้กับทัพเหนือของข้าอย่างเร่งด่วนซึ่งที่จินสุยแม่นางสามมีความดีความชอบแต่ข้ายังต้องรบกวนเจ้าเพื่อติดตามเจ้าอูจี้อย่างใกล้ชิดจับตาดูความเคลื่อนไหวของเขาให้ดี
2: ชี้หินยินดีรับใช้ค่ะ
0: อืม

0: จ้ยท่านประมุขท่านช่วยจิงเก้าอี้ทูตเจียงตูมาให้กับข้าแต่ทำไมข้าน้อยนั่งแล้วไม่สบายเลยอ่ะ
1: ทำไมนั่งไม่สบายเหรอ
0: ก็ข้าน้อยนั่งแต่ท่านประมุขยืนมันไม่เหมาะนะมันแปลกๆอ่ะ
1: หยวนตีเจ้าฟังข้านะถึงเจ้าจะนั่งสูงแค่ไหนเจ้าก็เป็นลูกน้องข้าเจ้านั่งไปตามสบายเลย
0: อ๋อครับข้าน้อยจะจำไว
1: ้เดิมทีข้าจะยึดคลองเจียงตูเพื่อที่จะบีบให้หลี่เหยียนยอมรับคิดไม่ถึงเขากลับพายเรือตามน้ำให้ข้าใช้ฐานะทูตเจียงตูจะส่งเสบียงให้เขาข้าต้องจ่ายค่าตอบแทนเพื่อเจ้ามากมายขนาดไหนเนี่ย
0: ไอ้ท่านประมุขเรื่องนี้ไม่ยากเลยตำแหน่งทูตเจียงตูเราก็นั่งเหมือนเดิมเรื่องเสบียงไม่มีให้รับมันอย่างเดียวไม่ต้องจ่ายถือเป็นประเพณีของ12ห่วงโซ่เป็นมานานแล้วด้วย
1: ไม่ได้เด็ดขาดตอนนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วไม่ใช่12ห่วงโซ่เช่นเดิมเราต้องรวบรวมกำลังทั้งหมดสู้กับกลุ่มแนวร่วมต้องอาศัยกำลังของหลี่เหยียนพึ่งราชสำนักให้ไม่มีเวลาลงใต้เราจะได้มีโอกาสในการขยายอิทธิพลยังไงล่ะดังนั้นเสบียงของหลี่เหยียนเราต้องให้เขา
2: ท่านประมุขหลี่เหยียนมีกองทัพนับแสนต้องการเสบียงมากมายเพียงเวลาสั้นๆจะไปเอามาจากไหน
1: อย่าห่วงไปเลยข้ามีวิ

0: เดี๋ยว
1: นางเป็นยังไงบ้าง
0: ดีขึ้นทุกวันน่ะท่านอย่าเพิ่งรบกวนนางดีกว่า
1: ขอฝากนางไว้กับเจ้าด้วย

0: แม่นางจิ้นอียังมีชีวิตอยู่เจ้าอูจี้ซ่อนไว้ในโจนโจโม่ที่เจียงตู
1: น่าแปลกนะถ้าถูกพิษพร้อมกันน้องสาวข้าไม่เป็นไรแต่โมยีตาย
0: เรื่องนี้แปลกมากเจ้าอูจี้พยายามปิดบังเรื่องนี้ด้วย
1: ยังไงข้าก็ผิดที่มอบน้องสาวให้เจ้าอูจี
0: ้ท่านผู้นำอย่าตำหนิตัวเองเลยน้องท่านอาจจะถูกพิษเสียชีวิตแต่เจ้าอูจี้ไม่ยอมรับหรืออาจจะไปเจอผู้มีวรยุทธ์ช่วยให้นางฟื้นคืนชีพก็เป็นได
1: ้ท่านเสี่ยเรื่องนี้ท่านช่วยเก็บไว้เป็นความลับข้าคิดว่าต้องไปดูด้วยตัว

0: ครับ
1: ท่านผู้นำเย่พักหยินเจียนก้าวข้ามเดือน7เจ้าอูจี้จะใช้ร้านเงินเหนือใต้โจมั่วสนับสนุนเสบียงให้หลี่เจียนถ้าสำเร็จสถานการณ์พักทางเหนือจะต้องเลวร้าย
2: เจ้าคิดว่าควรทำยังไง
1: เรื่องนี้ท่านต้องหาวิธีเองไม่งั้นเหล่าชาวยุทธจะผิดหวังลาก่อน
0: ท่านผู้นำยังพอมีวิธีข้าขอเข้าไปคุยใกล้ๆนะเจ้าอูจี้ยกย้ายร้านเงินเหนือใต้โจมั่วใช้ได้วิธีเดียวก็คือใช้หยกก้าวฟ้าของโจมั่วสั่งการ
2: หมายความว่าหยกก้าวฟ้าที่เจ้าอูจี
0: ้พักหยินเจียนแจ้งว่าเจ้าอูจี้หนุนเสบียงให้หลี่เหยียนต้องใช้ร้านเงินเหนือใต้โจมั่วยกก้าวฟ้าหยางเทียนจินต้องอยู่ที่เจ้าอูจี้อย่างแน่นอนท่านผู้นำยกก้าวฟ้าที่พูดถึงเนี่ยเป็นยกวิเศษที่รวมพลังจากฟ้าดินผู้ก่อตั้งก้าวฟ้าแบ่งเป็น9ชิ้นมีพลังวิเศษแจกจ่ายให้เจ้าฟ้าทั้ง9เพื่อทวงดุลอำนาจไม่ให้อำนาจอยู่ที่เพียงผู้เดียวผู้ก่อตั้งก้าวฟ้าซ่อนกลไกที่สามารถทวงดุลอำนาจไว้ในนั้น
2: เทพกระบี่เคยบอกข้าแล้ว
0: กลไกการถ่วงอำนาจคือ2พิชิต1 3พิชิต2จนถึง9พิชิต8ใช้จำนวนมากพิชิตจำนวนน้อยตัดสินเรื่องใหญ่ในแผ่นดินงานชุมนุมทุก3ปีบนเขาสุยหลงก้าวฟ้ารวมเป็น1เป็นอำนาจที่แท้จริงของเจ้าฟ้าคือแผ่นดินเป็นปึกแผ่นนั่นเอง
2: ท่านคิดว่าควรทำยังไง
0: เมื่อท่านมีหยกก้าวฟ้าของเหยียนหลุนเทียนจินข้าน้อยจำต้องนำหยกก้าวฟ้าจากเสียนเทียนจินมอบให้กับท่านท่านสามารถใช้กลไกถ่วงอำนาจขัดขวางเจ้าอูจี
2: ้ได
0: ้แต่ทว่ากลไกถ่วงอำนาจต้องอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงจึงจะได้ผลที่เจ้าอูจี้โยกย้ายร้านเงินเหนือใต้โจมมวดเขาจะต้องระวังเป็นพิเศษแน่ๆจะพิชิตเขายังไงนั้นนับว่าเป็นเรื่องยาก
3: พี่เย่ฝันนี่คือบ้านโจมั่วถึงแม้โจมั่วจะไม่ค่อยเปิดเผยฐานะตัวเองแต่กับชีซิฟานมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดข้ากับพี่สี่เคยมาที่นี่พี่น่ะพาข้ามาถูกที่แล้ว
2: ข้าจะเข้าไปดูว่าเสี่ยวเย่เจอ
3: เฮ้ยพี่เย่ฝันพี่ก็น่าสงสารเหลือเกินอะโชคร้ายมามากพอแล้วนะคนรักก็กลายเป็นมารน้องสาวก็หนีตามโจรชั่วเป็นมารงั้นก็ช่วยนางออกมาเถอะ
2: ข้าจะเข้าไปก่อนนะ
3: นี่เห็นข้าเป็นคนนำทางหรือยังไงอ่ะคิดว่าจะบุกเข้าไปด้วยกันซะอีกอ่ะข้าจะได้แสดงฝีมือบ้างต้องอยู่หลังนี้แน่เลยอ่ะติดกับห้องโถงเป็นที่พักผู้หญิง
4: ท่านประมุข
5: นางเป็นไงบ้างล่ะ
4: ท่านถามว่าหลายรอบทำไมไม่เข้าไปดูเองล่ะ
5: ไม่ต้องพิษที่พวกนั้นใช้กับนางสามารถทำลายจิตคนได้ต้องพักฟื้นอย่างสงบแค่พูดก็อาจเสียพลังละอ๋อไม่เป็นไรยังพอมีเวลาอยู
4: ่ทนได้ก็ดี
5: ดูแลนางให้ดีล่ะอย่าให้คนนอกเข้าไปรบกวนได้เด็ดขาดรู้ไหม
4: ค่ะข้ารู้นะว่าท่านคิดอะไรอยู่นะ
3: ข้าจะล่อนางออกมาเอง
2: เดี๋ยวไม่ต้อง

0: 비하! 비하! มาได้ไงคะเสียงมาถึงเนี่ยจะพาข้ากลับบ้านใช่ไหม งั้นพี่ยังโกรธข้ากับเจ้าอูจี้หรือเปล่า
1: เ จ้าเป็นน้องข้าข้าจะโกรธได้ยังไงล่ะอีกอย่างถ้าไม่เพราะเจ้าอูจี้เสี่ยงชีวิตมาไว้ทุกข์ให้เจ้าข้าไม่ยอมให้เขาอุ้มเจ้ามานะ
0: ข้าก็รู้ว่าพี่ยังไม่ตำหนิข้าหรอก
1: ที่ข้ามาเพื่อดูว่าเจ้าเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรพี่ก็สบายใจแล้ว
0: หมายความว่าเจ้าอูจี้เสียงตายไปไว้ทุกข์แล้วพาเข้ามาใช่ไหมทำไมเรื่องนี้ข้าถึงไม่รู้ล่ะเขาไม่เคยพูดเรื่องนี้กับข้าเขาบอกเพียงว่าเขาไม่เชื่อว่าข้าตายฉะนั้นตอนอยู่บนเขาเขาเฝ้าข้าตลอดไม่เคยกล่าวคำลาแม้แต่คำเดียวแต่ว่าข้ารู้สึกว่าเหมือนข้านอนหลับแล้วก็ฝันจากนั้นข้าก็ตื่น
1: ข้าคิดว่าเจ้าโอจีเขาเก่งนะขับพิษให้เจ้าได้ที่แท้เพราะพิษมีปัญหานี่เอง
0: ไม่ใช่ทั้งนั้นแหละความจริงแล้วเนี่ยหลังจากข้าฟื้นเจ้าอูจี้กลัวข้าเสียพลังถูกอย่างอื่นรบกวนจึงให้ข้าเข้าฌานห้ามใครมารบกวนตัวเขาก็ไม่กล้าเข้ามาเยี่ยมข้าช่วงเวลาที่ข้าเข้าฌานตั้งจิตให้สงบข้าจึงรู้ว่าปัญหาน่าเกิดจากตัวข้าเอง
1: เกิดจากตัวเจ้าเหรออ
0: ืมกับความรู้สึกนี้ข้าเป็นมานานแล้วล่ะอาจเพราะโรคประหลาดในตัวข้าหรืออาจเพราะตัวข้าเคยถูกพิษมามากทำให้ร่างกายสามารถต้านพิษได้ไม่มีพิษอะไรทำร้ายข้าได
1: ้ข้าเคยได้ยินว่าในยุทธภพมีกำลังภายในที่ต้านพิษได้ทุกชนิดหรือว่าเจ้า
0: ข้าก็ไม่รู้

0: นี่ก็สว่างแล้วข้าต้องกลับก่อน
1: ในเนี้ยมียอดฝีมือเต็มไปหมดเลยข้าว่าสว่างแล้วพี่จะออกไปคงไม่ง่ายถ้างั้นพี่อยู่เป็นเพื่อนน้องอีกนะ
0: เจ้าเล่ห์มากเลยนะเนี่ย
2: รบกวนด้วยหลงจู่ทุกท่านท่านต้องลำบากนะ
3: นำทางสิท่าน
2: เชิญครับเชิญด้านในครับ

0: โดยเฉลี่ยที่เรารับออเดอร์ลูกค้ามานะคะคือประมาณ1ล้านอัพ
1: เห็นผลจริงและปลอดภัยในระยะเวลาอันสั้น
0: เรามีหน้าที่เป็นลมใต้ผิวให้ลูกค้าทุกแบรนด
1: ์บางแบรนด์เคยทำมากสุด22 ถึง 25 สูตรแต่ต้องการแค่สูตรเดียวในการออกตลาด

0: เดี๋ยวนี้ใครๆก็อยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์สกินแคร์หรือเครื่องสำอางกันทั้งนั้นนะคะแต่ว่าแบรนด์จะเลิศจะปังเนี่ยนะคะไม่ใช่อยู่ที่การตลาดหรือแพคเกจจิ้งเท่านั้นค่ะแต่เบื้องหลังความสำเร็จจริงๆนั้นคือโรงงานผลิตถ้าครีมมีคุณภาพตอบโจทย์ลูกค้านั่นก็ถือว่าเป็นก้าวแรกของความสำเร็จแล้วค่ะวันนี้นะคะ The Success จะพาทุกท่านไปรู้จักโรงงานผลิตเครื่องสำอางและสกินแคร์แบบครบวงจรแล้วก็อยู่เบื้องหลังแบรนด์ดังๆหลายๆแบรนด์เลยด้วยวันนี้โซอี้จะพาทุกคนไปเจาะลึกกันค่ะคุณนกสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณโซอี้
0: วันนี้เดี๋ยวคุณนกจะมาช่วยเราไขความสำเร็จของแต่ละแบรนด์รวมถึงมาบอกถึงเบื้องหลังนะคะของโรงงานผลิตครีมว่าทำยังไงถึงจะประสบความสำเร็จ
1: พี่นกนะคะกนกวรรณบุญเรืองค่ะกรรมการบริหารบริษัท i plus laboratory ค่ะ
0: คะคุณนกถึงมาทำโรงงานผลิตครีมคะ
1: อ๋อต้องบอกก่อนว่าจากเดิมเนี่ยมีความตั้งใจมากเลยนะคะว่าอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจมาตั้งแต่วัยสาวสาวแล้ว
0: สาว
1: แล้ว
0: เรายัง
1: สาวแล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยก็คือมาดูแล้วว่าธุรกิจอะไรที่น่าสนใจที่สุดมาตกผลึกในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของทำสกินแคร์แต่ตอนนั้นเนี่ยก็คือยังไม่มีความรู้ในเรื่องของสกินแคร์เลยแต่เราจะมีในเรื่องของการบริหารในเรื่องของการวางแผนละทำงานเป็นพนักงานเป็นผู้บริหารได้รับมอบหมายเป็นผู้จัดการฝ
0: ่
1: ายขายและการตลาดบริษัทสกินแคร์ตอนนั้นต้องเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการที่ทำเป็นสกินแคร์โดยตรงเลย
0: แสดงว่าเรามีโน้ตฮาวและจากบริษัทสกินแคร์เราก็เลยก้าวมาอีกสเต็ปนึงในการเป็นผู้ประกอบการเองมาทำโรงงานผลิตครีม
1: ใช่ค่ะ
0: iPass Laboratory โซอี้เริ่มอยากเห็นโรงงานของคุณนกแล้วค่ะเดี๋ยวพาไปชมหน่อยได้ใช่ไหมคะ
1: ยินดีเลยค่ะไปกันค่ะห้องแรกนี่คือจะเป็นห้องฝ่ายวิจัยและพัฒนาหรือห้อง R&D
0: อ๋อน่าสนใจมากตอนนี้ลูกค้าส่วนใหญ่มาเขาผลิตสินค้าอะไรเป็นหลักคะ
1: อันดับแรกเลยเรื่องของไวท์เทนนิ่ง
0: ไวท์เทนนิ่งคนไทยยังไงอยากขาวอยู่แล้วอ
1: ยากขาวอยู่แล้วแต่ว่าไวท์เทนนิ่งเนี่ยก็คือต้องมาด้วยเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆจะทำยังไงให้เป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูแล้วไม่หลอกตาเห็นผลจริงและปลอดภัยในระยะเวลาอันสั้น
0: แล้วลองจากไวท์เทนนิ่งเป็นตัวไหนคะ
1: ต้องมาในเรื่องของกันแดดเลยค่ะ
0: กันแดด
1: กันแดดไม่ใช้ไม่ได้เลยบางแบรนด์เคยทำมากสุด22ถึง25สูตรแต่ต้องการแค่สูตรเดียวในการออกตลาดอาจจะต้องมีการปรับ1ปรับ2ให้แห้งไวซึมซับไวติดเมคอัพแล้วไม่ต้องทานานไม่ต้องเยอะอะไรนู่นนี่นั่น
0: ถ้าลูกค้าต้องการเป็นเจ้าของแบรนด์นี้ค่ะเดินเข้ามาที่ iPass Laboratory ค่ะเขาจะต้องมีไอเดียหรือจะต้องมีอะไรมากน้อยแค่ไหนคะ
1: ค่ะบางท่านนะคะต้องการอยากทำแบรนด
0: ์
1: แต่ว่าเอ๊ะจะยังไงดีเนาะฉันจะอยากได้สูตร1สูตร2กันแดดหรืออะไรตักๆๆมาปรึกษากันก่อนมาคุยกัน
0: หลักๆคือมีแพชชั่นแต่ไอเดียต่างๆเรามาพูดคุยกันได้
1: จริงค่ะ
0: อันนี้นักวิจัยเขาทำอะไรกันอยู่คะคุณนก
1: พัฒนาสูตรในเรื่องของกันแดดค่ะ
0: ที่บอกว่าสูตรที่25หรือเปล่าคะเนี่ย ขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะ
1: เป็นขั้นตอนของการผลิตแล้วค่ะ
0: อ๋องั้นเดี๋ยวไปดูรายการผลิตกันต่อเลยนะคะ
1: ไปกันค่ะ
0: โอ้ยเรียกว่าข้างในใหญ่โตมากค่ะคุณนก
1: ค
0: ่ะอันนี้เปลี่ยนชุดเพื่ออะไรคะ
1: เพื่อในเรื่องของความปลอดภัยความสะอาด

0: ห้องแรกนะคะเดี๋ยวเราจะพามาห้องเก็บวัตถุดิบค่
1: ะ
0: หลังจากที่ลูกค้านะคะโอเคพลุฟสูตรเรียบร้อยฉะนั้นเราก็ต้องมีการจัดซื้อ
1: นะสต็อกวัตถุดิบเอาไว
0: ้ต้อง
1: รอแมทเทียลต่างๆ
0: รอแมทเทียลในเรื่องของสูตรต่างๆนะคะต้องมีกี่จางกี่ชิ้นนำเข้าจากที่ไหน
1: ค่ะ
0: ทั่วทุกมุมโลกนะคะก็จะมาอยู่ที่ห้องนี
1: ้ควบคุมอุณหภูมิตามมาตรฐานเลย
0: ได้ใช่ค่ะ
1: จากนั้นเป็นยังไงต่อคะ
0: จากนั้นนะคะเราก็มาห้องนี้เลยค่ะห้องเตรียมวัตถุดิบแล้วเรามาต้องเตรียมห้องนี
1: ้นะคะ
0: จัดเตรียมในเรื่องของการชั่งสารนะ
1: คะ
0: ว่า1สูตรเนี่ยตัวไหน
1: ใช้ปริมาณเท่าไหร่
0: ใช้ปริมาณเท่าไหร
1: ่
0: ใช่ค่ะ
1: พอช่างกรองเสร็จปุ๊บทำไงต่อคะ
0: มาห้องนี้ต่อเลยค่ะ
1: ห้องผลิตสำคัญ
0: ห้องนี้เป็นห้องที่ต้องเรียกว่าเป็นหัวใจในเรื่องของโรงงานเลยนะคะเป็นการผลิตนะคะจากเดิมเนี่ยเป็นสูตร1สูตร2สูตร3นะคะแล้วก็เราจะมาห้องนี
1: ้
0: นะคะเพื่อขึ้นรูปตามจำนวนปริมาณที่ลูกค้าสั่งมีการปั่นนะคะมีการโฮโมเครื่องนะคะ
1: โฮโมจีไนเซอร
0: ์ใช่ค่ะมีเครื่องโฮโมของเรานะคะเสร็จแล้วตามกระบวนการผลิตนะคะเราก็ต้องมีการเก็บสต็อกตรงนี้ยังไม่สามารถเอาไปบรรจุได้ต้องรอก่อน
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ทิ้งให้ได้เวลา
0: ค่ะ
1: ตามที่เหมาะสมนะคะ
0: จากนั้นแล้วนะคะพอได้เวลาที่เหมาะสมแล้วเราจะนำมาตรวจสอบคุณภาพที
1: ่
0: ห้องนี้นะคะห้องนี้เป็นห้องที่ QC ในเรื่องของการผลิตนะคะว่าตอนนี้เนี่ยได้ตามสูตรที่เราต้องการ 100% หรือยัง
1: ค่ะ
0: เราต้องตรวจสอบคุณภาพตรงนี้ห้องนี้ก็สำคัญเช่นก
1: ัน
0: นะคะ
1: พอได้คุณภาพเสร็จปุ๊บ
0: จากนั้นแล้วเนี่ยมาห้องนี้เลยค่ะเราก็ต้องมีการบรรจุนะคะบรรจุตามที่ลูกค้าต้องการอยากได้แพ็กเกจจิ้งแบบไหนนะคะขนาดเท่าไหร่นะคะรูปแบบเป็นยังไงนะคะปริมาณเท่าไหร่ห้องนี้จะเป็นห้องบรรจุนะคะ
1: โอ้โหสินค้าเยอะมากเลยค่ะคุณนกวันนึงเนี่ย capacity เราบรรจุได้สักประมาณกี่ชิ้นคะ
0: ประมาณ 20,000 ชิ้นค่ะอย่างต่ำ
1: โอ้อย่างต่ํา 20,000 ชิ้นแสดงว่าเดือนนึงก็เกือบล้านชิ้นเลย
0: ก็คือโดยเฉลี่ยที่เราเคยรับออเดอร์มาณตอนนี้นะคะก
1: ็
0: คือประมาณ1ล้านอั
1: พโอ้โหเยอะมากๆเลยค่ะเรามีมาตรฐานในการบรรจุยังไงบ้างคะเล่าตรงนี้ให้ฟังหน่อย
0: ค่ะในเรื่องของการบรรจุนะคะเราจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกกรณีที่ลูกค้าสั่งเป็นลักษณะของหลักแสนชิ้นขึ้นไปเราจะเป็นในลักษณะของเป็นการบรรจุแบบสายพาน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะเราจะใช้เป็นเครื่องอัตโนมัติจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของการชั่งทุกๆชิ้นในการที่จะออกสู่ตลาดค่ะ
1: เรียกว่าได้มาตรฐานแน่นอนนะคะ
0: หลังจากที่เราบรรจุเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูห้องแพ็คนะคะ
1: โอเคค่ะ
0: ค่ะ
1: 6ปีผ่านมาแล้ว ค
0: ุ
1: ณนกคิดว่าอะไรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้ลูกค้าเดี๋ยววางใจใน iPass Lab Laboratory คะ
0: ค่ะจริงๆแล้วเรามีปณิธานด้วยส่วนตัวแล้วก็น้องๆในทีมนะคะคือเราทำยังไงก็ได้หน้าที่เราคือเรามีหน้าที่เป็นลมใต้ปีกให้ลูกค้าทุกๆแบรนด์
1: นกคิดว่าอะไรคือ key success ของบริษัท iPass Laboratory คะ
0: หลักในความสำเร็จเนี่ยจริงๆก็คงไม่ได้ในตัวบุคคล1หรือ2คนนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยที่ขาดไม่ได้เลยนะคะธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยคุณต้องมีลูกค้าค่ะ
1: ลูกค้าค่ะ
0: แล้วคุณต้องมีคู่ค้าที่ดีค่ะ
1: ค่ะ
0: พาร์ทเนอร์ทุกๆคนที่อยู่รายล้อมตัวเราและที่สำคัญคือทีมงานเราต้องแข็งแกร่งค่ะ
1: อยากให้คุณนกเนี่ยฝากอะไรถึงผู้ประกอบการที่อยากจะมีแบรนด์สกินแคร์หรือแบรนด์เครื่องสำอางเป็นของตัวเองค่ะ
0: ค่ะก่อนอื่นเนี่ยต้องมีแนวคิดที่อยากเป็นผู้ประกอบการนะคะแล้วเราต้องคิดก่อนว่าเอ๊ะปัจจัยแรกนะคะ
1: อ
0: ันดับแรกเลยคือเงินลงทุนก่อนเราไหวไหมอันดับที่สองในเรื่องของการตลาดเราพอเป็นไปได้ไหมนะคะอันดับที่สามไม่มีปัญหาเลยค่ะยกหูโทรมาปรึกษาทาง iPlus Laboratory ได้เลยค่ะ
1: เพราะเราเป็น one stop
0: service ค่ะ
1: และนี่คือ the success ของเราค่ะ key success นั่นคือลูกค้าคู่ค้าและก็ทีมงานเป็นหัวใจสำคัญค่ะติดตามรายการดีๆได้ไอเดียแรงบันดาลใจอย่างนี้ the success ทางช่อง5ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงนะคะ

0: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางททบ.อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบ.บริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ททบ.5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
1: เมื่อแผ่นดินไหวปลุกความตายให้ตื่นขึ้นโรงเรียนที่เคยปลอดภัยกลับกลายเป็นสถานที่แห่งความสยดสยองเมื่อเหล่าวิญญาณร้ายกลับมาทวงแค้นคืนพวกเขาจะหนีรอดหรือกลายเป็นเหยื่อรายต่อไปโกสต์เควกร้อนระทึกขนหัวลุกติดตามชมได้ใน Movie Weekend Special ในวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้เวลา 14:35 นถึงเวลา 16:30 นทางททบ5ดูช่อง5กฎหมายเลข5
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: คุณจะพบหอยนางรมจำนวนมากในแถบนี้เหมือนที่คุณได้ยินคำว่าเบลองทั่วเมืองแวนคูเวอร์สมมติฐานคือมันคงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดใช่ไหมครับมันคงมีความหมายในตัวเองและทำให้มันได้รับการเรียกขานไม่ก็จะพูดถึงการทำบ้าอะไรจริงๆไม่เป็นเรื่องซับซ้อนเรื่องราวของเทศกาลระดับนานาชาติที่ถูกเข้าใจผิดในพื้นที่หนึ่งและที่เดียวเท่านั้นที่นี่ปอเดอเบลองที่อยู่ใกล้แม่น้ำเบลองมันเป็นสถานที่เดียวที่สามารถกล่าวได้ว่าได้กำเนิดหอยนางรมเบลองคือดูเหมือนทุกบาร์เลยทุกร้านและทุกร้านซูชิแบบฟิวชั่นและอีกฝากโลกจะชอบอ้างชื่อเบลองเอวารองนายกเทศมนตรีของเมืองใกล้ๆสัญญาว่าจะแก้ปัญหาเรื่องบ้านได้อย่างรวดเร็วหวานอร่อย
1: นี่เป็นหอยนางรมที่ดีที่สุดในโลกผม
0: มันเป็นของจริงคือเราจะได้ยินคำว่าเบลองเบลองเบลอง
1: ครับเบลองเบลอง
0: แต่ความจริงมันคือปอเดอเบลอง
1: ปอเดอเบลอง
0: นี่คือแอนเจ้าของสถานที่ที่ชื่อแอนเดอเบลองที่ของธุรกิจครอบครัวและฟาร์มหอยนางรมของเธอ4 รุ่นมาแล้วที่พวกเขาเลี้ยงหอยนางรมเบลองขนาดแท้ซึ่งหมายถึงทุกเดือนมิถุนายนลูกหอยนางรมที่เรียกว่าสแตชและพวกเขาจะเริ่มสร้างสิ่งเกาะซึ่งจะใช้ประมาณ10 เดือนเมื่อตัวพอมันจะถูกย้ายไปไว้ที่กลางลานโล่งด้านนอกในที่สุดจะถูกย้ายมาไว้ในบ่ออนุบาลตอนนี้ก็เหมือนกับที่อื่นยกเว้นไม่มีที่ไหนเหมือนที่นี่คุณลิ้มรสสถานที
1: ่
0: รสเฉพาะ
1: รสเฉพาะคุณลิ้มรสน้ำอากาศมันเหมือนไว
0: น์เหมือนไวน์คือรสถูกกำหนดในพื้นที่และสายพันธุ์เหมือนไวน์ซึ่งมีหลากหลายเกรดก็จะได้ยังครับเห็นไหมครับนี่คือหอยนางรมจากยุโรปออสเตรียอาดูรัสซึ่งมีหลากหลายนับตั้งแต่ในนอร์เวย์จนถึงโมร็อกโกมันเป็นที่รู้จักในหลายชื่อตามแหล่งที่มาจนกระทั่งมีคนคิดออกว่าหอยที่เบลองมีรสดีที่สุดอร่อยมากตอนใดนั้นเหมือนคนอื่นที่เริ่มเรียกไวน์ว่าแชมเปญทุกคนที่ทานหอยนางรมไม่ว่าจากที่ใดเริ่มเรียกมันว่าเบลองเ

0: ที่อื่นด้วยกับบีชโอเย่พอพูดภาษาตัวเองไม่เป็นแล้วแล้วทำไมหอยไปลองขนานแท้ที่มีรถอย่างที่เป็นนั่นคือปริศนาอย่างแท้จริงแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนถ้าไปลองไม่ได้เติบโตที่นี่มันไม่ใช่ไปลองแท้แม้แต่สุนัขแถวนี้ยังแยกออกไม่ใช่ไปลองไหม
1: เบลองเหรอใช่ไหมครับ
0: ใช่ดั้งเดิม
1: เบลองดั้งเดิม
0: บางครั้งในโลกของการผลิตรายการโทรทัศน์ดูอันโรยได้กลีบกุหลาบเหตุการณ์สถานที่แสงทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบดูสีน้ำเงินสิครับถ้าเรือนี้ถ้าเรือดอลล่าถ้าคุณต้องการชื่อฉากหลังของอาหารท้องถิ่นที่ดีกว่านี้ไม่มีแล้ววายครับผมหายไปไหนผมอยากรู้วายผมหายไปไหนโปรดิวเซอร์เอาวายภาพนี้จะดูดีกว่าถ้ามีวายดูจากเมเตอร์องแซนผมพูดฝรั่งเศสได้แล้วจริงๆนะผมคิดว่าวายสักแก้วในฉากนี้คงจะเพิ่มความเป็นเฟรชชีเนสผมใช้คำถูกไหมนี่เป็นมุกตลกนะ
2: ฉันเข้าใจค่ะ
0: ผมก็ดูเสียตลอดเวลาคือมันต้องมีอะไรตลกบ้างแต่คุณไม่ค
2: ุ
0: ณไม่ชอบกับเศร้าเย้าแย่ในภาษาอังกฤษอิสระในความเพลิดเพลินคือเป็นเรื่องสำคัญคือสมัยผมอยู่ม.ปลายผมสนุกมากเราตีก้นกันได้แต่ที่นี่บริตนี่ไม่ได้ทำไม่ได้นี่เป็นร้านอาหารเล็กๆใกล้ท่าเรือที่บริหารโดยชาวประมงท้องถิ่นอังตัวเดอเซนาเขาเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นเขารมควันปลาเองหรือไม่ก็ย่างเหมือนผมคือเขาชอบให้มันง่ายกำลังมาต้อนรับแขกเองเพื่อให้มั่นใจว่าเราพอใจเมื่อลูกค้าสั่งอาหาร
3: จานนี้ปลาลมควันโฮมเมดผมรมควันปลาเองปลาทุกชนิดที่หาได้วันนี้เรามีแซลมอนมีทูน่าและปลาเนื้อขาวหลังจากนั้นคุณจะได้ทานขนมปังท้องถิ่นกับแซลมอนย่างนะครับส่วนประกอบทั้งหมดมาจากบริตนี
0: ่เพอร์เฟคหลังจากนั้นถ้าเวลาเราผมเป็นคนชอบอะไรเรียบง่ายแต่เอาตัวเป็นคนที่พูดน้อยไม่นานเอวากับผมเริ่มทานปลารมควันตามสัญญาอร่อยดี
4: จริงเหรอ
0: ผมควรได้นั่งแบบนี้เสมอมันควรเป็นที่ของผมมันจะมีความสุขมากในสถานที่แบบนี้คือส่วนใหญ่ใครมาที่นี่ควรจะประเทศอะไร
4: ก็เป็นอังกฤษคนอิตาเลียนแล้วก็คนเยอรมัน
0: คนบริการเหรออ
4: ๋อไม่มีครับไม่
0: จริงเหรอ
4: จริง
0: อะไรกันเนี่ย
4: พวกเขาบอกว่าอยู่ไกลเกินไป
0: ไกลที่ไหนเล่า
4: ไกลจากอเมริกาไงคุณ
0: แต่เรื่องที่ดีก็ได้นะไม่งั้นก็มีอาหารอร่อยแบบนี้ไม่พอให้ทานหรอก
4: นี่เป็นแซลมอนกับอองดุย
0: ครับ
4: แล้วก็ไซเดอร
0: ์อองดุยที่เป็นซอสเหรอ
4: ครับ
0: หลังจากนั้นเป็นสตูใส่สลายระหว่างที่เราเพลิดเพลินกับอาหารอันตัวก็เสิร์ฟปลากระพงย่างต่อผมดิ่งเข้าหามันแต่คิดได้ว่าต้องแบ่งกับนักการเมืองท้องถิ่นเอาไปเลย
4: ครับขอบคุณ แล้วก็ดีเต้เดอร์วีคุณภาพของชีวิต
0: คุณภาพของชีวิตเราได้ยินคำนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าที่นี่นะคร
4: ับ
0: เป็นคุณภาพชีวิตจากปลาฟองแต่วองมือที่เป็นที่รู้จักในชื่อประตูแห่งบริตนี่อาจเพราะศิลปินอย่างโกแกงและแบนาที่เคยเดินเตร่ๆแถวนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่ากับชาวบาร์มากหน้าหลายตาปัจจุบันสิ่งที่ดึงดูดดูเหมือนจะถูกยัดลงกระป๋องทุกร้านจะขายสิ่งนี้มันคือปลาน้ำเค็มจากชายฝั่งฝรั่งเศส
4: น่าเสียดายที่การขายปริมาณมากพวกเขาจึงซื้อซาดีนจากอังกฤษหรือซาดีนจากเมดิเตอร์เรเนียนที่นี่เราใช้ซาดีนของบริตนี่
0: นี่คือช็อกไปรองอาราลีเพื่อนผมพาผมมาที่นี่เพื่อทดลองสิ่งพิเศษที่พบได้ที่เดียวในแถบนี
2: ้คุณไปรองเป็นคนเดียวที่ทำซาดินยืนนะคะและตามที่ฉันเข้าใจคุณจัดหาขวดเฉพาะด้วยใช่ไหมคะ
4: เพื่อให้มันยืนได้ครับ
0: ตามปกติแล้วที่ผมคิดปลาในขวดไม่น่าสนใจมองแล้วดูไม่ค่อยดีแต่ดูสิ่งสวยงามนี่สิครับมันยืนไหลติดไหลเหมือนไฟใต้ดินในเวลาเร่งด่วนแต่มันอร่อยไม่เหมือนรถไฟใต้ดินตรงที่กลิ่นมันสุดยอดถ้าไม่อยากให้มันยืนล่ะการยืนดีกว่ายังไงเหรอ
4: มันหมักได้ดีกว่าในกระป๋อง
0: นั่นหมายถึงสิ่งอัศจรรย์ปลาในกระป๋องและขวดไม่ใช่ของแย่เสมอไปความจริงแล้วมันอาจเป็นของดีมากๆแล้ว

0: นอกจากซาดีนมีอะไรอีก
1: อย่างหนึ่งก็คือพริกหยวก
0: น้ำมันมะกอกอีกอย่าง
1: และอีกอย่างเบลีฟใช่ฉันเห็นกระเทียมด้วยกับแตงกวา
2: ใช่รับทานกันแบบนี้ครับ
0: คุณน้ำปลาเอาจากขวดน้ำมันมะกอกจะหยดจากตัวปลาจากนั้นคุณก็ยัดเข้าปากโดยไม่ต้องสนใจอะไรมันยากที่จะสื่อสารออกมาว่ามันอร่อยแค่ไหนในอเมริกาถ้าเอาอาหารมาในกระป๋องนัยยะของมันคือมันไม่อร่อยนักอาหารสดอร่อยกว่าเสมอเวลาพูดถึงของเซฟแบบนี้คุณมองว่ามันต้องอยู่ในกระป๋องจะทำให้รสดีขึ้น
2: คุณไม่ควรทิ้งน้ำมันไม่ควรเลย
1: อย่าทิ้งน้ำมันเด็ดขาดในน้ำมันจะเต็มไปด้วยรสชาตินะคะ
0: โอ้แล้วกว่าขนมปังไปบนน้ำมันยกขึ้นมาแล้วเคี้ยวทุกอนูและหยาดหยดถ้าชาร์กไม่คว้ากวดไปก่อนผมคงยกขึ้นดูดจนหมดเขาผลิตเท่าไหร่ครับ
2: เราผลิตปีละประมาณ 1,200 ขวด
0: แล้วถ้าคือคนเรียกร้องให้ผลิตมากขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณจะทำอย่างไรเลย
2: ถ้าทำอย่างนั้นมาตรฐานเนี่ยมันจะลดลงทันท
1: ีเขาไม่สนว่าจะทำเงินได้มากขึ้นไหมเพราะพวกเขาเป็นคนบริตนี่เขาเป็นคนหัวดื้อและพวกเขาจะไม่ผลิตเพิ่ม
0: ตอนนี้มีเหลือแค่ 1,999 ขวดหลังเบรกพบกับคำว่าเฟรนชี่
3: เครปในบริตนี่อร่อยกว่าเสมออร่อยกว่าปารีสหรือว่าที่ไหนๆในโลกนี
0: ้เครปออกไปครองโลกก็จริงแต่เครปในบริตนี่อร่อยสุดๆเป็นส่วนผสมที่แปลกจริง
3: ๆมันประหลาดครับผมไม่รู้ว่าผมชอบมันไหม
0: สาหร่ายทะเลกับมัสตาร์ดทำให้ผมทึ่งมาก
4: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
5: ของอร่อยที่ต้องมีติดครัวกับลำดวนเชียงปลาสลิดผลิตจากเนื้อปลาสะอาดไม่ใส่สารกันบูดกลิ่นหอมเนื้อนุ่มไม่เลี่ยนจะทอดเปล่ากินกับข้าวก็อร่อยหรือใส่ในเมนูโปรดก็อร่อยลงตัวทุกคำไข่เจียวเชียงปลาสลิดฟูฟูหอมหอมเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีผัดกระเพราเชียงปลาสลิดเผ็ดจัดจ้านกินกับไข่ดาวคือฟินเชียงปลาสลิดผัดเกลือเค็มนิดนิดหอมกระเทียมกินเพลินยำเชียงปลาสลิดแซ่บซีดเปรี้ยวหวานมันเค็มครบรสข้าวผัดเชียงปลาสลิดจานเดียวจบครบทุกอย่างไม่ว่าจะเมนูไหนเชียงปลาสลิดก็เอาอยู่อร่อยกันได้ทั้งครอบครัว
6: พี่อู๋ขาคิดหรือยังคะว่ามื้อถัดไปจะทานอะไร
7: อุ๊ยเอาจริงๆนะคุณผู้ชมขาเหมือนง่ายอ่ะแต่ตอนนี้มีนถ้าถามพี่คือคิดไม่ออกจริงๆว่าพี่จะกินอะไรเอาให้แบบอร่อยฟรีกินได้ทั้งครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย
6: ถ้าคิดอะไรไม่ออกวันนี้น้องขอนำเสนอนี่ค่ะเชียงปลาสลิดจากลำดวนคุณพี่นี่คือของที่ต้องมีติดครัวต้องมีติดบ้านหิวเมื่อไหร่ก็หยิบเชียงสลิดขึ้นมาทำทานได้เลยเพราะทำทานได้ง่ายมากๆไม่ว่าจะเอาไปทอดน้ำมันม
7: ัน
6: จะกรอบนอกนุ่มใน
7: อุ๊ยดี
6: หรือเอาไปผัดน้ำมันก็จะนุ่มๆนิ่มๆแต่ถ้าอยากเอาแบบไวๆเร็วๆนะ
7: เร็ว
6: ๆเข้าไมโครเวฟก็ได
7: ้
6: หม้ออบรมร้อนก็ได้หม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้แป๊บเดียวไม่เกิน10นาทีก็ได้ทานแล้วและที่สำคัญคือกินกับอะไรก็อร่อย
7: อุ๊ยเนี่ยพอมินพูดมาแนะนำเชียงปลาสลิดจากลำดวนเนี่ยนะคุณแม่บ้านค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าตอนนี้เมนูเนี่ยลอยมาผึบๆๆๆเลยเอาเริ่มจากเมนูแรกเลยไข่เจียวที่แสนจะธรรมดาวันนี้ถ้าเกิดใส่เชียงปลาสลิดไปเนี่ยนะหุยจะกลายเป็นไข่เจียวที่ฟูนุ่มอร่อยพิเศษไม่เหมือนใครหรือจะเป็นอีกหนึ่งเมนู
6: อัน
7: นี้บอกเลยเป็นเชียงปลาสลิดนะคะผัดกระเพราห
6: ุ
7: ยถ้าเกิดกินกับแบบโอ้ไข่ดาวนุ่มๆอุ๊ยฟินมากรับรองลูกก็ชอบสามีก็ชอบหรือจะเป็นแม่บ้านอย่างเรากลัวอ้วนก็สามารถเอาเชียงปลาสลิดเนี่ยไปยำได้เลยโอ้โหจัดจ้านต้องบอกเลยว่ารังสรรค์ได้หลากหลายเมนูมากกว่านี้ก็ยังทำได้กินกับอะไรก็อร่อยทำเมนูไหนก็อร่อย
6: เน้นเนื้อปลาแน่นๆแล้ววันนี้บอกเลยไม่ซื้อไม่ได้เพราะตัวนี้ทานไปแล้วอร่อยว้าวยกนิ้วเวรี่กู๊ดแบบนี้เลยรสชาติกลมกล่อมหวานกำลังดีแต่หอมเครื่องพะโล้หนักมากคุณผู้ชมคะและที่สำคัญมั่นใจได้ของเราลำดวนเชียงปลาสลิดสะอาดได้มาตรฐานไม่ใส่สารเจือปนอะไรทั้งสิ้น
7: มีแต่เนื้อปลาสลิดนะคะนอกจากหวานน้อยเข้มข้นและอร่อยมากแล้วที่สำคัญวันนี้ซื้อได้รีบซื้อตุนได้รีบตุนเลยนะพ่อจ๋าแม่จ๋าคุณแม่บ้านบอกเลยซื้อวันนี้ตอนนี้ถ้าเก็บเอาไว้ในอุณหภูมิปกติแบบไม่แช่เย็นนะสามารถเก็บได้นานถึง3 เดือนซื้อไปวันนี้

0: ีผิดหวังของมันต้องมีของมันต้องติดบ้านเพราะฉะนั้นวันนี้อย่ารอช้ารีบโทรให้เร็วโทรให้ทันนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นพิเศษมาก
1: ใครได้ลองก็ติดใจอะค่ะนอกจากจะผัดน้ำมันแล้วนะเอาเข้าหม้ออบลมร้อนก็ได้แป๊บเดียวเสร็จนะพี่อู๋ขาประมาณ10นาทีเองก็อร่อยได้แล้วนะคะ
2: ของอร่อยที่ต้องมีติดครัวกับลำดวนเชียงปลาสลิดผลิตจากเนื้อปลาสะอาดไม่ใส่สารกันบูดกลิ่นหอมเนื้อนุ่มไม่เลี่ยนจะทอดเปล่ากินกับข้าวก็อร่อยหรือใส่ในเมนูโปรดก็อร่อยลงตัวทุกคำพร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้คุณถึงหน้าบ้านกับลำดวนเชียงปลาสลิดเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อปลาไม่ใส่สารกันบูดกินกับอะไรก็อร่อยโปรโมชั่นพิเศษลำดวนเชียงปลาสลิดขนาดแพ็คละ500กรัมปกติราคา590บาทซื้อ2แพ็คแถมฟรีอีก1แพ็ครับไปทั้งหมด3แพ็คใหญ่ๆยังไม่พอโทรมาตอนนี้แถมฟรีขนาด150กรัมให้อีก2แพ็คจากราคาปกติ 2,350 บาทแต่วันนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอนี้นะคะไม่ว่าจะเมนูไหนเชียงปลาสลิดก็เอาอยู่อร่อยกันได้ทั้งครอบครัว
3: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
4: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป

0: เมืองแคมแปร์อยู่แคมแปร์เมืองแคมแปร์ตั้งอยู่เมืองแคมแปร์แปร์มาเมืองออกเสียงยากอะแคมแปร์ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำสองสายบรรจบมันสวยงามสวยงามมากและออกเสียงยากมากแม้ท่ามกลางสายฝนมันมีบ้านในยุคศตวรรษที่16มีสถานโบราณและโบสถ์สมัยศตวรรษที่11แต่แค่นี้เหรอผมพบกับคนท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงผู้นำเที่ยวและเจ้าที่ดินเอาล่ะผมโกหกความจริงเขาผลิตภาพยนตร์และเป็นผู้ผลิตรายการทุกนาทีที่มันอยู่หน้ากล้องเราจะคุยทับกันว่าใครเก่งกว่าใครแย่หรือไม่ได้เรื่องในที่สุดเราได้ถกกันในเรื่องที่เห็นได้ชัดสักทีมื้อเที่ยงผมสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับหอคอยแห่งอาหารทะเล
1: โอ้ใช่ครับ
0: คือผมอดคิดถึงมันไม่ได้เวลานั่งที่ไหนก็ตามผมมองไปผมจะเห็นคนสองคนนั่งอยู่หน้ากองกุ้งหอยปูกุ้งมังกรหอยมังกรขนาดยักษ์ ผมวางแผนว่าจะรักษาพวกมันให้ได้มากที่สุดระหว่างที่อยู่ที่นี่แล้ววันนี้ผมจะได้มีหอคอยอาหารทะเลของตัวเองไหมฟรานซิสคิดอย่างหนักและบอกว่าไม่ที่นี่คือไทเบอริกเมนูพิเศษของที่นี่คือเครปปกติแล้วผมไม่ค่อยสนเท่าไหร่ถ้าไม่ใช่ไส้แฮมหรือชีส
1: ไส้ดั้งเดิมคือที่เราเรียกว่าคอมเพลตมันมีชีสแฮมและไข่บนนั้นโรยหน้าอร่อยทีเดียวแหละ
0: ดูสวยดีทีเดียวดูดีมากกลิ่นก็ดีด้วยดูดี
1: อร่อยใช่ไหมครับอร่อยใช่ไหม
0: ใช่แม้แต่หนุ่มปารีสอย่างฟรานซิสเชื่อผมสิว่าหนุ่มปารีสยังไม่คิดว่าอะไรดีไปกว่ามือตัวเองแม้แต่เด็กปารีสบ้าเทคโนโลยียังคิดว่าเครปของบิทนี่นั้นอร่อยที่สุด
1: เครปในบิทนี่อร่อยกว่าเสมออร่อยกว่าปารีสหรือที่ไหนๆในโลกมันบางมาก
0: ใช่
1: และขณะเดียวกันมันถึงเครื่องแล้วมันก็ไม่ไหม้แล้วก็ไม่กรอบจนเกินไปอ่ะ
0: ใช่จริงเลยละต่อไปมีไส้กรอกซึ่งผมชอบมัสตาร์ดซึ่งผมก็ชอบและสาหร่ายทะเลส่วนประกอบที่บางทีดูไม่น่าเข้ากันเป็นส่วนผสมที่แปลกจริงๆเลย
1: มันประหลาดครับผมไม่รู้ว่าชอบมันทำไม
0: สาหร่ายทะเลกับมัสตาร์ดทำให้ผมทึ่งมากบอกตามตรงรสชาติห่วยมากโชคดีที่ไส้ถัดมาเป็นอาหารคาวแต่อร่อยไม่ซับซ้อนและใช่เลยอร่อยผมชอบจริงๆไส้แมคเคอเรลมีเหตุผลดีเยี่ยมเลย
1: นั่นเป็นรอบแรกรอบแรกของผมเลยนะ
0: รอบแรกทีนี้ก็รอบสองผมคิดว่าเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องชิมเครปไส้หวานเมื่อทานไปครั้งนี้อร่อยจริงๆราดด้วยเนยเหลวและน้ำตาลและแอปเปิ้ลท้องถิ่นรักมันเข้าแล้วนับว่าจานนี้เป็นอาหารจานฮิตที่สุดในแถบนี
1: ้ไส้แอปเปิ้ลเหรอ
0: เป็นรสเนยเค็มที่อร่อยได้รับความนิยมและอร่อยมาก
1: แถบนี้มีเนยที่อร่อยมาก
0: ผมรู้มันอร่อยจะแย่แล้วปกติแล้วผมไม่สนอาหารหวานแต่ว่าจานนี้อร่อยจริงๆอ่ะผม

0: ได้พูดถึงอาหารทะเลหรือยังผมสนใจมาเป็นพิเศษ
1: ใช่พูดตั้ง3รอบแล้วงั้นรอพรุ่งนี้แล้วกัน
0: ผมแทบรอไม่ไหวแล้ว
1: ผมอยากรู้ว่าคุณอยากจะลอง
0: ทีเล็กๆถ้าบอกว่าพรุ่งนี้ผมเหมือนผมรออยู่ในฐานะผู้ชมทีวีที่ได้รับการฝึกให้รอฟังคำบรรยายแต่ตอนนี้ผมบอกได้เพียงเราจะให้ภาพว่าผมอยู่ที่ไหนเราจะกว่าจะได้ชม

0: ยังอยู่ไหมดีครับรอก่อนนะครับกระเทียมเหรอผมก็คิดอย่างนั้นเนี่ยนี่เป็นบ้านของครอบครัวเอวาเขาน่ารักมากเขาเตรียมอาหารดั้งเดิมอาหารโปรดของคนท้องถิ่น
1: ว้าว
0: ว้าวดูดีมาก
2: สุเปอร
1: ์ว้าว
0: ว้าวน่าทานว้าวนี่คือคีคาฟามันเป็นประเพณีการทำครัวแบบดั้งเดิมที่คุณไม่สามารถพบได้ที่ไหนแม้แต่ในบริตนีย์ที่ของมันเองก็แทบห่างไกลภาษาดั้งเดิมที่รู้จักกันในชื่อเบรทองก็ในคำว่าฟาเองคือธัญพืชคือแป้งอย่างนั้นเหรอ
1: มันดูเหมือนเกือบเหมือนส่วนผสมแป้งแพนเค้ก
0: พูดได้ชัดมันคือส่วนผสมของแป้งบัควีตไข่นมและเนยเค็มที่มีชื่อเสียงส่วนผสมถูกใส่ในถุงและต้มนาน2ชั่วโมงในที่สุดส่วนผสมหยาบๆจะแตกตัวออกจากนั้นเสิร์ฟพร้อมชนิดเนื้อตามใจผู้ทานแน่นอนว่าอาหารในบ้านไร่แบบดั้งเดิมจะสมบูรณ์ไปไม่ได้หากขาดเนื้อและผักต้ม
3: อร่อยมากครับ
1: อร่อยมาก
0: ผมชอบมาก
4: จริงเหรอครับของหวาน
1: อ๋อของหวานนะคะสำหรับของหวานเรามีฟาอีกชนิดหนึ่งแต่จานนี้หวานค่ะแล้วก็อบด้วยเตามันเรียกว่าฟาคูฟูอบในเตาค่ะ
4: ครับจานนี้เป็นสูตรคุณย่าผม
0: ความรู้ในบริตนี่ดีที่สุดถ้าจะบอกว่าเป็นสูตรของคุณย่าของทุกคนและต้องแบบนั้นเสมอ
1: จานนี้อบในเตาค่ะ
0: เตาที่ใช้ฟืน
1: เตาที่ใช้ฟืน
3: สีสวยมากอ
0: ่
3: ะ
0: ใช่สวยมากเหมือนในหนังสือสอนทำอาหาร
3: ใช่ครับ
0: ผมชอบสีของมันมากเลย
1: ดีใช่ไหมคะเพราะรสมันจะไม่เข้มข้นเกินไปทั้งที่ส่วนประกอบก็เยอะพอละลายแล้วสีกลายเป็นสีน้ำตาลอร่อยมากค่ะเหมือนที่ควรเป็นในบริตนี่เริ่มด้วยเนยก้อนใหญ่ใส่ลงในชามนะคะ
0: จะได้เป็นไข่เนยน้ำตาลทั้งขัดและไม่ขัดสีและแป้งหลายคนบอกว่าคล้ายฟาสำหรับผมเหรอมันเหมือนของหวานไม่รู้จะเรียกอะไรถ้าคุณใส่ไข่มาลงไปก่อนผมชอบขนมแบบนี้ผมชอบขนมที่มีทานง่ายเยี่ยมมากเลย
3: ตอนนี้เรากลับไปทำอาหารแบบดั้งเดิมดู
0: ไม่ต้องสงสัยเลยสำหรับผมนี่คือประเด็นสำคัญเชฟรักอาหารแบบนี้เสมอมื้อนี้เป็นอาหารที่เชฟส่วนใหญ่ที่ผมรู้จักชอบสำหรับพวกเขามันคือความสุขที่สมบูรณ์แบบพวกเขาไม่อยากทานอาหารที่มีส่วนประกอบมากมายในที่สุดผู้คนจะฟังและเริ่มทานสิ่งที่เชฟชอบแต่เดี๋ยวนะคุณเป็นเชฟได้เลยโอ้เป็นมื้อที่พิเศษสุดขอบคุณครับแม็กซิมบาดาเมซิโบกูยอดเยี่ยมช่วงต่อไปที่ผมพูดได้คือเตรียมตัวให้พร้อมมันรอคุณอยู่พูดตามตรงผมค่อนข้างหงุดหงิดคิดแต่ว่าจะได้หอคอยอาหารทะเลไหมจะได้หอคอยอาหารทะเลไหมวันนี้มาถึงสักทีมาถึงบทสรุปนับตั้งแต่การเดินเตร่จนไปหลงทางในความคิดจนลงไปในกระป๋องเรียบร้อยเหลือฉากเดียวเท่านั้นจากนั้นก็จบงานสำหรับผมประเด็นคือมันต้องใหญ่กองพเนินของหอคอยอาหารทะเลอาหารทะเลคุณนั่งลงแล้วเลือกผมหมายถึงมันคือสิ่งที่คนแถบนี้ทำและผมไม่หวังว่าจะได้เห็นสิ่งที่น่ากลัวความจริงแล้วพูดตามตรงผมค่อนข้างหงุดหงิดทุกวันคิดแต่ว่าจะได้หอคอยอาหารทะเลไหมจะได้หอคอยอาหารทะเลไหมจะได้หอคอยอาหารทะเลไหมวันนี้มาถึงสักทีที่นี่คือท่าเรือเบลองภัตตาคารชื่อเดอะแจ็คกี้ความบ้าจะเริ่มแล้วเตรียมตัวให้พร้อมมันรอคุณอยู่เตรียมมือให้พร้อมแต่ผมว่าคงพอนะหรือว่าอยากได้ลำใหญ่กว่านี้
5: Voilà.
0: Voilà.
5: Bon appétit.
0: Merci.

0: ผมไม่รู้ว่าจะพอไหมผมกังวลเกี่ยวกับสัดส่วนอาหารตรงนี้คุณว่าหอคอยนี่ใหญ่ไหมล่ะคุณเริ่มตรงไหนดีหอยนางรมน่าจะอร่อยวิเศษสุดกินหอยตอดนี่มันให้ตายสิมันเหมือนหอยดูเนอร์เมอริเนอร์เรืออะไรสักอย่างว้าวยอดเยี่ยมนี่หอยอีกชนิดโอ้ไม่น่ารักเลยน่าเกลียดรสเหมือนดูกี้ความจริงวิธีการจิ้มดูเหมือนถ้าคุณลองคิดให้ดีลองย้อนไปสมัยยูเกรด2มันเหมือนเหมืองทองเด็กผู้หญิงจะจิ้มนิ้วเข้าจมูกเด็กผู้ชายแบบนี้จากนั้นดึงมันออกมาแบบนี้น่าเกลียดอ่ะเขากินด้วยแต่รับรองว่ารสไม่เหมือนกันแต่ตัวนี้คือกุ้งมังกรขนาดเล็กหักขาออกนี่ผมชอบเสียงเวลาทำแบบนี้หักเปลือกแข็งเพื่อจะพบเนื้อขาวนุ่มแบบนี้ดูไม่สวยแต่รสเลิศผมจะจิ้มสมองมันออกมาสำหรับผมตรงนี้ต้องตรงนี้เพื่อนรักนี่เป็นไขมันชนิดเดียวที่ผมคิดว่าดีมันดีมากๆเลยตอนนี้เหลือแค่หอยนางรมตัวจิ๋มก้ามปูหักในไขมันในปูแสนอร่อยหลังจากทานล็อบสเตอร์ชิ้นสุดท้ายแล้วผมก็รู้สึกพอใจนะครับผมต้องยอมรับว่าสำหรับแถบนี้นี่เป็นอาหารสำหรับคน2คนแต่ผมทำหน้าที่ได้ดีผมอยากกินหอยนางรมอีกแต่ว่าคือแค่นี้แหละวันนี้จบลงอย่างที่ควรเป็นบรรยากาศแห่งความร่วมมือและความเคารพก่อนอื่นขอยกช่วงนี้แก่กล้องที่อยู่เบื้องหลัง
1: พระเจ้าช่วย
2: โอ้ไม่
1: เป็นไปได้ไงอ่ะคงเพราะเข้าใกล้อาหารมากเกินไปอ่ะได้พูดถูกแล้ว
0: ถัดไปขอยกย่องสิ่งมีชีวิตสุดวิเศษแห่งท้องถิ่นมีความหลากหลายที่น่าทึ่งจริงๆผมคิดอย่างนั้นเนี่ยมันคือตัวเลือกอย่างดีสำหรับเหงือกของเราพวกมันเรียงหน้าสลอนเพื่อรอฝ่ามือของช่างกล้องของเราที่คว้ากุ้งมังกรหอยนางรมและปูที่แสนอร่อยเหล่านั้นก่อนที่จะยัดลงไปในพุงตะกละของเขาเราได้เข้าใจร่วมกันว่าเราโชคดีมากแค่ไหนที่ได้ทำสิ่งที่เราทำไม่ว่ามันคืออะไร
3: สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยร่วมกับศึกมวย SRC โดยพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มประธานจัดงานขอเชิญชมศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกททบ5ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 นคู่เอกรณชัยวอยี่จีดวลเดือดพรเสน่ห์สอภูมิพัฒน์คู่รองก้าวประหลัดสอเทียนโพประทับเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งและคู่มวยดูเดือดกว่า9คู่จองบัตรได้ที่โทร080-949-4596
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการ
1: ชุมชนแชมเปี้ยน
0: คร
1: ับ
0: รายการที่จะเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับเพื่อเป็นปากเป็นเสียงเป็นตัวแทนของชุมชนในการทำคอนเทนต์อวดของดีโชว์ของเด็ดในชุมชนจนต้องยกให้เป็น
1: แชมเปี้ยน
0: นะครับเจอกันแบบนี้นะฮะทุกๆจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับวันนี้อยู่กับผมจันโลธนภัทรนะครับแล้วก็มีสาวสวยที่จะมาทำหน้าที่เป็นพิธีกรทั้งสัปดาห์นั่นก็คือ
1: เกรซจันทรัตน์ค่ะ
0: ยินดีต้อนร
1: ับ
0: ไม่ต้องฝากแล้วมาหลายอาทิตย์แล้ว
1: จริงหรอก็วันนี้นะคะเป็นวันจันทร์เนาะสวัสดีวันจันทร์เจ้า
0: ว้าวมาแมวสาวเหนือเลยอู้กำเมืองแบบนี้นะฮะเดี๋ยวปี้จะพาน้องเกดไปเที่ยวที่จังหวัดเจียงใหม่เจ้า
1: เจ้า
0: พูดผิดพูดถูกขออภัยชาวคนเหนือด้วยนะฮะพยายามมากพยายามมากจริงๆนะครับคือจะพาไปชมเสน่ห์ของตลาดยามเช้าที่อำเภอฮอดนะฮะแล้วก็ไปชิมของดีของเด็ดเขาเรียกว่าลำแต๊ะที่เป็นทางภาคเหนือที่เขากินกันด้วยมาที่

0: แรกเลยดีกว่านะครับจะพาไปที่อำเภอฮ้อนฮะหนึ่งในอำเภอที่อยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นทางผ่านของการเดินทางไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับซึ่งมีหลายสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของถนนสายนี้เลยนะครับและหนึ่งในนั้นครับก็คือการสัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวบ้านในตลาดเช้าเมืองฮ้อนนะครับ
1: โอ้แล้วตลาดเช้าเมืองฮ้อนนี้มีของอร่อยอร่อยให้แกได้ช็อปได้ชิมบ้างไหมคะ
0: มีแน่นอนมีแน่นอนนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปชมคลิปกันนะครับกับอินฟลูเอนเซอร์ประจำจังหวัดเจียงใหม่เจ้ากันนะครับนั่นก็คือน้องเข้าขิงกันนิกาอินตะคำวังนั่นเองจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมบรรยากาศกันครับ
2: สวัสดีค่ะชุมชนเชิญเปี้ยนวันนี้พาทุกคนมาอยู่ที่ตลาดเช้าเมืองฮอดศูนย์กระจายสินค้าที่อำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ตลาดเช้าเมืองฮอดถือว่าเป็นศูนย์กระจายสินค้าซื้อของแล้วเราก็ยังจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนอีกด้วยเพราะว่าจะมีทั้งคนเมืองนะคะหรือว่าคนเหนือแล้วก็พี่น้องชาวชนเผ่ามาค่ะ

นี่ยคืออำเภอแม่โฮมึงเคยแม่มึงได้ลองอ่านค่ะอ่างโพ

0: ชุมชนบ้านแม่งูดนะคะเป็นชุมชนเล็กๆในตำบลนาคอเรืออำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งคนพื้นที่ในชุมชนนี้จะเป็นพี่น้องชาวกะเหรี่ยงโขลงหรือว่ากะเหรี่ยงโกนั่นเองเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาลองทานเมนูที่หาทานยากนั่นก็คือเมนูซาเกิงหรือว่าแกงข้าวคั่วนั่นเองค่ะส่วนใหญ่จะนิยมทำกันเฉพาะในงานมงคลภายในชุมชนเท่านั้นจะทำแต่ละทีเนี่ยก็ต้องใช้คนในจำนวนมากในการทำบางทีนี่คือต้องใช้คนทั้งหมู่บ้านเลยนะคะเพื่อให้ปริมาณเพียงพอต่อการเลี้ยงแขกภายในงานวัตถุดิบหลักของเราเลยก็คือเนื้อหมูนั่นเองค่ะซึ่งในงานมงคลต่างๆเนี่ยเขาจะใช้หมูเป็นตัวเลยนะคะความอร่อยของมันก็คือเราจะต้องนำตัวเนื้อหมูไปเผานั่นเองนอกจากตัวเนื้อหมูที่เราจะต้องเผาแล้วนะเราก็ยังจะต้องทำข้าวคั่วถ้าเป็นข้าวคั่วสำเร็จรูปจากตลาดความหอมและความละเอียดของมันจะไม่ได้มากเท่ากับที่เราทำเองด้วยแต่ว่าด้วยความที่จะต้องมีการเตรียมวัตถุดิบหลายๆอย่างคนถึงไม่นิยมทำทานกันนั่นเองค่ะและส่วนหนึ่งที่ทำให้เมนูซาเกิงอร่อยไปกว่าตัวของมันเองนั่นก็คือการที่เราต้องอดทนรอเพื่อให้ถึงงานมงคลกว่าจะได้กินเมนูนี้มันยิ่งทำให้ความอร่อยเพิ่มขึ้นด้วยเวลาที่เราได้กินนั่นเองค่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนซาเกิงของเราหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยกลิ่นหอมมากมากที่มัดเห็นเป็นชาวบ้านเขาก็จะนำไปแจกจ่ายแต่ละหลังคาเรือนนั่นเองค่ะจะได้ความเนียนแล้วก็ความหอมของเครื่องเทศนะคะปลายรสชาติจะเป็นปลายเผ็ดๆนิดนึงยังไงลองไปทำทานที่บ้านกันได้นะคะไม่มีขายตามท้องตลาดแน่นอนวันนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าโอมอช่องค่ะ
1: โอ้โหนี่เมนูซาเกิงเนาะ
2: ใช่แล้ว
1: น่ากินมากนะครับแล้วก็ประเด็นคือแค่ชื่อเมนูก็แปลกแล้วอะ
2: วันนี้จะได้ทานไหม
1: วันนี้เหรอวันนี้ก็ไม่มีก็เหมือนที่น้องเข้าขิงบอกไงฮะว่าถ้าจะได้กินคือต้องรอในช่วงของงานมงคลซะก่อนนะฮะถ้าเกิดน้องเกรซอยากกินก็คือใกล้ยังเดี๋ยวใกล้จะมีงานมงคลเรียงฮะ
2: เลิกไม่กินก็ได
1: ้เออไม่กินก็ได้ใช่ไหมคือยังไม่รีบหรอ
2: หรือว่ายังไงดีอ่ะพรุ่งนี้เลยแล้วกันเพราะอยากกิน
1: ว้าวอ่ะคุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวฮะเดี๋ยวมาคุยกับน้องเกรซได้ยังใช่ไหมไม่แก้

0: แล้วไม่แกล้งแล้วเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปคุยกับน้องเข้าขิงกันหน่อยดีกว่านะฮะว่ากว่าจะได้กินเมนูซ่าเกิงเนี่ยน้องเกรซจะต้องรอนานขนาดไหนกันแน่นะครับตอนนี้น้องเข้าขิงอยู่ในสายกับเราแล้วเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับน้องเข้าขิงครับสวัสดีครับเย้เจอกันอีกแล
1: ้
0: วอุ๊ยเดี๋ยวนะพูดภาษาอะไรแปลว่าอะไรอ่ะ
1: สำหรับภาษาที่หนูพูดเมื่อกี้นะคะเป็นภาษาของชนเผ่าโขลงหรือว่ากะเหรี่ยงโปนั่นเองค่ะซึ่งความหมายของมันเนี่ยจริงๆมันไม่ได้หมายความว่าสวัสดีนะคะมันจะหมายถึงการทักทายว่าสบายดีใช่ไหมคะพี่เกย์พี่จาร
0: อ๋อแล้วถ้าเกิดอยากจะตอบว่าสบายดีเป็นภาษากะเหรี่ยงเขาเรียกว่าอะไรนะกะเหรี่ยงโป
1: กะเหรี่ยงไทยค่ะ
0: ต้องพูดว่าไง
1: อ๋อเมาชอบพารออ
0: ๋อเมาชอบพาร
2: ออ
0: ๋อมาชอบพารอครับวันละคำวันละประโยคก็ยังดี
2: ที่เห็นในคลิปเนี่ยเป็นบ้านเกิดของน้องเข้าขิงเลยหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะในคลิปก็คือเป็นบ้านเกิดของหนูเองค่ะที่อยู่อำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพี่เจสซึ่งจะเป็นชุมชนเล็กๆนะคะที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าจริงๆแล้วชนเผ่ากะเหรี่ยงผงหรือว่ากะเหรี่ยงโปเนี่ยเขาจะอยู่ทางภาคเหนือนะคะค่อนข้างหลายจังหวัดเลยไม่ว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนลำพูนนะคะแล้วก็เชียงใหม่นั่นเอง
0: ช่วยเล่าบรรยากาศในการทำเมนูที่ชื่อว่าซ่าเกิงให้ฟังหน่อยเมื่อกี้เห็นในคลิปก็คือดูสนุกสนานเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะพี่เจโร่แต่จริงๆในคลิปเนี่ยจะเป็นแค่การจำลองนะคะในการทำเมนูเท่านั้น
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าเป็นงานมงคลจริงๆเขาจะใช้หมูเป็นตัวเลยซึ่งไม่ได้ใช้แค่ตัวเดียวค่ะอาจจะ2-3ตัวขึ้นไปเพราะฉะนั้นคนในหมู่บ้านเนี่ยก็จะมาช่วยกันทั้งหมู่บ้านเลยความสนุกสนานมันจะคึกคักกว่านี้ค่ะนอกจากเราจะได้แบบยินดีกับคนที่เขาเป็นเจ้าภาพในงานมงคลแล้วเนี่ยคนในชุมชนก็ยังจะได้ร่วมแรงร่วมใจกันเหมือนทำให้งานแบบลุล่วงไปได้ด้วยดีสนุกกว่านี้แน่นอนค่ะ
2: ถ้าอยากกินต้องทำยังไงอะคะ
1: ตอบล่วงหน้าไม่ได้จริงค่ะพี่เกว่าจะได้กินเมื่อไหร่นะคะต้องรองานมงคลก่อนถึงจะได้กินนะคะแต่ว่าหนูมีอีกหนึ่งเมนูค่ะพี่เกที่สามารถทานได้ตอนนี้เลยค่ะ
2: คืออะไรคะ
0: อะไรอะ
1: เขามากับสโลแกนเฟี้ยวๆที่ว่าเต้นเดียวเกี้ยววัดคำเกี้ยวตั้งแต่เชียงใหม่ไปจนถึงกรุงเทพเกี้ยวถึงที่ซื้อซากไหมสั่งควายจีบเชียงใหม่ทีมงานจับให้
0: ชอบในการแบบว่าเราขนาดนี้สโลแกนแบบจริงจังมากจริงๆโอ้นี่คือหนังควายจีบพี่จำได้อันนี้เป็นคลิปออดิชั่นที่น้องเข้าขิงเคยทำส่งมาแล้วก็พาไปกินถึงที
1: ่ใช่ค่ะอ๋อ
0: นี่คือของจริงเลยนะฮะ
1: อุ๊ยของจริงค่ะกลิ่นเป็นยังไงบ้างคะ
0: แต่กลิ่นคือแบบกลิ่นมันดูงง
1: ๆพี่จะรอต้องลองชิมก่อน
0: เอาแล้วมันกินยังไงมันดูแข็งมากเลยอ่ะ
1: วิธีทานก็คือพี่จะรอทุบเลยค่ะ
0: โอ้ฟังเสียง
2: อย่าทุบนิ้วตัวเองนะ
0: คือต้องทุบถึงขั้นไหนอ่ะ
1: พี่จะรอลองเอากรรไกรตัดดูสามารถตัดได้ไหมคะถ้าเกิดสามารถตัดได้ก็แสดงว่า
0: ตัดทางนี้ต
1: ัดโอเคแล้วค่ะเราได้แน่นอน
2: แอบนิ่มอยู่นะ
0: อ๋อเออพอตัดได้อยู่นะน้องเกรซ1คำ
2: แหมทีมงานอยากกิน
0: ของพี่1คำต้องชิมแล้วคือยังไงอ่ะอันเนี้ยกินไงต่อ
1: ใส่ปากเลยเจ้าใส่ก่อนได้เปรียบ
2: เดี๋ยวเรากินก่อน
0: โอเคอ่ะ1 2 3
1: ทำไมดูไม่อยากกินกันเลย
0: อืม
2: เป็นไงคะ
0: มันเหนียวอ่ะเหนียวหนึบเหนียวแบบเหมือนแบบเคี้ยวยางแต่มันก็มีรสชาติบางอย่าง
2: รสชาติเป็นยังไง
0: รสชาติงงนี่ก็งงเหมือนกันว่าเขากินกันทำไม
2: อ่ะงั้นหนูลองจิ้มดูแล้วกันไหนๆพี่เจโร่ก็
0: แต่มันเหมือนจะกลืนไม่ได้มันกลืนได้ไหมอ่ะ
2: ก
0: ล้
2: าก่อน
1: กลืนได้ค่ะกลืนได้ต้องเคี้ยวก่อนนะคะ
0: เอาหรอเคี้ยวก่อน
1: รสชาติแบบเค็มๆมันๆไหมคะ
0: ใช่ๆมันจะมีความเค็มๆบางอย่าง
2: รสชาติไม่แย
0: ่รสชาติคล้ายๆกับกินแบบเหมือนปลาหมึกแห้ง
2: ปลาหมึกแห้ง
0: ที่กลิ่นไม่ได้แรงมาก
1: ถ้าทานตอนที่ย่างมาใหม่ๆหรือว่าเผามาใหม่ๆเนี่ยมันจะให้ความร้อนกว่านี้นิดนึงมันก็เหมือนเวลาเราทานปลาหมึกร้อนๆเนี่ยค่ะมันก็จะได้รสชาติอร่อยขึ้นมากว่านี้
0: แล้วถ้าเกิดอยากไปชิมบ้างต้องไปชิมที่ไหนอะที่เชียงใหม่อะ
1: สำหรับหนังควายจีนะคะคนที่อยากมาทานที่เชียงใหม่จะมีร้านดังอยู่ร้านหนึ่งค่ะซึ่งชื่อว่าร้านหนุ่มเหลือน้อยสร้างตัวค่ะจะตั้งอยู่ที่บริเวณทางลอดดอนแก้วแม่ริมเชียงใหม่นั่นเองใครที่ ป็นสายคอนเทนต์สามารถไปถ่ายทำคอนเทนต์

0: ป็นเมนูที่แปลกวัยรุ่นเขาก็จะชอบ
1: ว่าแต่น้องเกรซอิ่มไหมกินเนี่ย
2: ไม่อิ่มค่ะอ
1: ยากกินอะไรแบบแน่นๆใช่ไหมนี่น้องเขาขิงเกรซบอกไม่อิ่ม
2: มีอะไร
1: มีอะไรที่อิ่มกว่านี้นะ
0: โอ้พี่เกรซขอมาขนาดนี้น้องก็ต้องจัดให้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะหาว่าเฮ้ยหน้าสวยทำไมใจดำ
2: โอ้สวย
0: เย็นๆค่ำๆของจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวน้องจะพาพี่เกรซกับพี่เจโร่นะคะไปร้านหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ที่เชื่อได้เลยว่าใครมาเชียงใหม่ก็ต้องแวะไปร้านนี้แต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตเดินทางสักครู่ได้ไหมคะ
1: ได้เลยได้เลยได้เลยงั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวตรงนี้เราก็พักกันสักครู่ด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูนะครับว่าน้องเขาขิงเนี่ยจะพาเราไปกินอาหารเหนือลำๆที่ร้านไหนกันแน่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ

0: ลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับกับรายการ
1: ชุมชนแชมเปี้ยน
0: เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับเราก็ยังอยู่กับน้องเข้าขิงนะฮะอินฟลูเอนเซอร์ประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่บอกว่ากำลังจะพาเราเนี่ยไปกินข้าวเย็นนะรีเควสอะไรไปน้องเกรดเมื่อช่วงที่แล้ว
1: อยากกินอาหารเหนือที่อร่อยอร่
0: อ
1: ยแปลกด้วยแต่ไม่ต้องมากแต่ว่าอร่อย
0: โอเคน้องเกรดเอางี้เดี๋ยวตั๋วเครื่องบินไปหาน้องเข้าขิงที่เชียงใหม่เลยดีไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าน้องเข้าขิงจะพาเราไปที่ร้านไหนแล้วมีเมนูอะไรแปลกๆอร่อยอร่อยบ้างนะครับตอนนี้น้องเข้าขิงก็ถึงร้านแล้วนี่น้องเข้าขิง
1: ที่ไหนคะตอนนี้
2: ตอนนี้พาพี่เซโลกับพี่เกรดแล้วก็ทุกคนนะคะมาอยู่ที่ร้านดังของจังหวัดเชียงใหม่ขายอาหารเหนือชื่อว่าร้านลาดบังเกอร์เชียงใหม่นั่นเองค่ะซึ่งร้านนี้จะเป็นร้านขวัญใจวัยรุ่นเลยเพราะว่าเขาเปิดให้บริการตั้งแต่4โมงเย็นไปจนถึงเที่ยงคืนใครที่หิวตอนดึกๆเนี่ยต้องแวะมาร้านนี้แน่นอนค่ะลาดบังเกอร
0: ์โอ้โห
2: เยี่ยมราคาถูกมาก
0: แต่ว่าแอบสงสัยชื่อร้านนิดนึงทำไมต้องเป็นลาดและต้องเป็นบังเกอร์ด้วยฮะ
2: เมื่อก่อนเนี่ยร้านไม่มีชื่อร้านนะคะก็จะเป็นร้านลาดธรรมดาทั่วไปนี่แหละค่ะแต่บังเอิญร้านอ่ะตั้งอยู่ติดกับริมน้ำปิงทีนี้มันเสี่ยงต่อการที่น้ำจะท่วมขึ้นมาในร้านทางร้านเขาก็เลยเอาบังเกอร์มาบังไว
0: ้
2: แต่พอมีลูกค้าเข้ามาทานที่ร้านนะคะแล้วเขาก็นัดเพื่อนมาเพื่อนเขาก็จะถามอยู่ร้านไหนอ่ะวันนี้เนี่ยอยู่ร้านไหนก่อนร้านลาบอ่ะร้านลาบที่มันมีบังเกอร์ บังเกอร์อ่ะมันก็เลยกลายเป็นไอเดียของทางร้านค่ะว่าตั้งชื่อร้านเป็นอ่ะลาบบังเกอร์ไปเลยละกันไหนๆก็มีบังเกอร์เป็นสัญลักษณ์แล้วค่ะ
0: อ๋อแต่ว่าชื่อร้านดูแบบดูอินเตอร์นะ
1: จุดเด่นของร้านนอกจากชื่อร้านแล้วมีอะไรอีกคะ
0: ครับ
2: คือเมนูที่ค่อนข้างราคาถูกมากเลยค่ะพี่เจนละ10บาทเท่านั้นแล้วด้วยความที่เมนูมันจะค่อนข้างถูกมากๆมันก็จะได้กินหลายๆเมนูค่ะเวลามาทานกันหลายๆคนสั่งกันคนละนิดคนละหน่อยนะคะคนละ1เมนู2เมนูก็คือได้กินกันทั้งโต๊ะเลยมันได้กินเมนูที่หลากหลายในราคาที่สบายกระเป๋านั่นเองสำหรับเมนูที่เวลามาลาบบังเกอร์แล้วน้องชอบทานมากที่สุดนั่นก็คือแอปอ่องออเจ้า
1: แอปอ่องออมันดูแปลกอีกแล้วนะพี่เจโ
0: ลแอปอ่องออไม่เคยได้ยินเลยไม่เกรซเป็นคนบอกเองว่าขออะไรที่แบบว่าแปลกๆอิน
1: อย่าเลย
2: กินส้มมกไข่ผู้จ่ากับเจ้า
0: ฮะ
2: กินส้มมกไข
0: ่กินส้มมกไข
2: ่
0: บอกเคยได้ยินเลย
2: ไม่เคยได้ยินว่าได้ยินวันนี้แหละค่ะพี่เจโล
0: เสียดายเนาะเราไม่ได้ไปด้วย
1: ไม่ได้เราทานบ้างหรอ
0: โอ้ก็อยู่หน้าร้านขนาดนั้นจะส่งมายังไงอ่ะจะไปยังไงอ่ะ
2: อ
0: ะไร
2: ไม่ใช่คนแบบนั้นพี่เจโล
1: แต่จริงๆอ่ะพูดไปอย่างนั้นแหละ
0: ตรง
2: นะคะเดี๋ยวเขาจะหาว่าใจสืบใจดำอีกละมากินอาหารให้พี่ๆดูแล้วก็ไม่ส่งไปที่ประตูได้ไงเจ๊เนี่ยเป็นคนเล่นใหญ่เป็นคนจริงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะสั่งเมนูจากร้านลาบบังเกอร์ส่งไปที่ประตูให้ชิมตอนนี้เลย
0: จริงเหรอสุดยอดสุดยอดเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม
2: น้องขอเอาแอปอ่องออแอปหมูไข่ปลากินต้มหมกไข่เข้านึ่งแคบหมูตรงไปที่ประตูรายการชุมชนแชมเปี้ยนมาเดี๋ยวนี้เลยจ้า
0: โอ้โหอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมีคนกดกระดิ่งกดกระดิ่งมาแล้วกดกระดิ่งมาแล้ววาร์ปมาวาร์ปมาเหรอฮะคุณผู้ชมนี่คือน้องเขาขิงไม่ได้พูดเล่นนะนี่คือเหมือนแบบว่าแบบส่งทะลุจอเข้ามาเลยอ่ะนี่คือมาจริงด้วยอ่ะ
2: พี่จะเล่าให้เล่าเมนูไหนดีคะ
0: เอาเมนูไหนอยากแนะนำก่อนมาเลยมาเลยนี่เดี๋ยวเรากินไปพร้อมกันนะ
1: เอาเรียงตามที่น้องชอบเลยค่ะ
2: เมนูที่ชอบมากที่สุดจะเป็นเมนูแอปอ่องออนะคะ

0: เมนูแอบของคอนะคะขอแนะนำก่อนมันคือสมองหมูนั่นเองค่ะแล้ววิธีการทำของมันก็คือเอาสมองหมูเนี่ยไปปรุงกับเครื่องเทศนะคะจากนั้นก็นำไปย่างเอาห่อใบตองแล้วก็ย่างบนไฟก่อนๆเคยทานไหมคะสมองหมู
1: ไม่เคยค
2: ่ะไม่เคยคิดจะกินเลยอันนี้เหรออันนี้ใช่จานนี้ไหมอ่ะใช่จานนี้เปล่าเกรซบอกว่าอยากกินอะไรแปลกเกรซบอกโจทย์น้องเข้าขิงเองนะฮะแอปอ่องอ่อ
0: โอ้พี่แกไม่กล้ากินเดี๋ยวน้องกินให้ดูก่อนเลยเอาไหม
2: ดีครับดีครับ
0: แอปอ่องอ่อยั่วยั่วจ้าย
2: ั่วยั่วยั่วยั่วลำลำแตะกา
0: ใส่มากินน้องกินก่อนละเด้อ
2: ลำแตะกาอะชิมลำขนาดมาโอเคร
0: สชาติเป็นไงคะ
1: อร
2: ่
1: อย
2: อร่อยอร่อยนะมันตอนแรกนึกว่าจะแบบคาวๆเครื่องในหรือเปล่าเปล่ามันมีสมุนไพรเยอะมากเลยอ่ะ
1: ใช่ได้รสชาติของสมุนไพรก
2: ็ได้อยู่
1: รสชาติมันไม่แปลกอ่ะมันทานได้ค่ะ
2: อ่ะต่อไปที่น้องเกดบอกว่าชอบกินก็คือ
1: ชอบอันนี้
2: จิ้มส้ม
1: หมกไข่
0: ส้มหมกไข
2: ่คำใหญ่เลย
1: อ
2: ันนี้ชอบ
1: อันนี้คือไม่มีอะไรปนผสมเข้าไปแน่นอนแหละ
2: โอ้ยอร่อยนี่อร่อยนี่กินกับครับหมูด้วยกินครับหมู
1: เยอะเลยว่า
2: ได้ยินเสียงกัดไหมดีอ่ะ
1: อร่อย
2: อ่ะมาไข่ปามต่อดีกว่าฮะ
1: อันนี้ไข่ปาม
2: เอาจริงได้ยินมานานมากแต่เพิ่งเคยกินนะไข่ปามเนี่ยนะฮะ
0: ไข่ปาม
2: จะ
0: เป็นเมน
2: ู
0: ที่ผักน้อยที่สุดแล้วค่ะ
2: อร่อยอ่ะหอมมากเลยเนาะหอมหวานมากเลยอร่อยจริงจังมากนี่คือกินกันจริงจังมาก
1: จริงจังสุดค่ะ
0: เราก็กินจริงจังมากค
1: น
2: เราโอ้โห
1: อร่อย
2: น้องเขาขิงน้องเขาขิงคือถ้าเกิดแบบลูกค้าอยากตามไปอ่ะจะต้องไปที่ไหนยังไงอ่ะ
0: สำหรับร้านลาบบังเกอร์นะคะสำหรับคนไหนที่อยากจะมาทานอาหารแบบนี้ในบรรยากาศแต่ว่าดูบ้านๆแบบนี้แต่ว่าทานอาหารอร่อยราคาถูกนะคะ
2: ครับ
0: และมาทานที่ร้านลาบบังเกอร์ได้เลยค่ะร้านจะอยู่ที่ตำบลวัดเกตนะคะมาทางใต้ดาวดาวเชียงใหม่ค่ะถ้ามาไม่ถูกเซิร์ชใน Google Map เลยค่ะมีแน่นอนนะคะราคาเริ่มต้นแค่10-20 บาทเท่านั้นแล้วก็ทางร้านก็ฝากมานิดนึงค่ะ
2: ครับ
0: น้องพี่เกรซตอนนี้เขามีอัปเดตเมนูใหม่ด้วย
2: นั่นก็คือ
0: มีเมนูน้ำพริกอ่องนะคะแล้วก็มีเมนูแกงฮังเล
1: นะคะ
2: อันนี้ชอบ
1: มาก
2: เลยถามนิดนึงวัตถุดิบที่ร้านนี้เข้ามาทำคือเป็นแบบวัตถุดิบแบบทางเหนือแบบแท้ๆเลยไหม
0: ใช่ค่ะพี่เจโร่สูตรของทางร้านนะคะก็จะเป็นสไตล์แบบเหนือแท้ๆเลยนะคะทำให้รสชาติเนี่ยค่อนข้างถูกปากคนเชียงใหม่วัยรุ่นทานได้ผู้ใหญ่ทานได้นะคะหรือว่าวัยที่เป็นคุณตาคุณยายก็สามารถทานได้นะคะ
2: ใครที่ได้ไปเชียงใหม่นะฮะแล้วก็อยากจะไปชิมอาหารเหนือแต้ๆในราคาที่ย่อมยาวเปิดดึกด้วยฮะ4โมงเย็นจนถึงประมาณเที่ยงคืนไปกันได้ที่ร้านลาบบังเกอร์นั่นเองนะครับก็ตามรอยน้องเข้าขิงไปนะครับพี่เชื่อว่าน้องเข้าขิงยังมีอะไรเด็ดๆในจังหวัดเชียงใหม่ให้เราได้ชมกันอีกเดี๋ยวรอบหน้ารอดูเลยนะ
0: ได้เลยค่ะพี่เจโร่พี่เฟนน้องจะไม่ทำให้คนเชียงใหม่ผิดหวังแน่นอนจ้า
2: โอ้ยสุดยอดนะครับ
1: ยอดที่สุด
2: อ่ะสุดท้ายให้น้องเข้าขิงครับเชิญชวนหน่อยคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ
0: มาสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่นะเจ้าทุกภาคของประเทศไทยเลยนะเจ้าอยากที่จะเชิญชวนทุกคนมาแนวที่จังหวัดเชียงใหม่นอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวงามๆแล้วก็ยังมีกับเข้าลำลำคนใจดีนะเจ้ามาแอลเชียงใหม่แบบนักๆแล้วมาปาร์ตี้ที่เชียงใหม่เจ้า
2: เยี่ยมเลยเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสนะฮะเดี๋ยวขอเชิญดึงตัวน้องเข้าขิงนะฮะมาคุยกันในสตูบ้างได้ไหม
0: ยินดีมากๆเลยค่ะพี่จะลองค่าสุดวัคซีนให้เราไหมคะ
2: ได้เลยเอาวันนี้ต้องขอบคุณน้องเข้าขิงมากๆเลยนะครับที่พาพวกพี่นะครับแล้วก็คุณผู้ชมไปชิมเมนูแปลกๆแล้วก็อร่อยๆต้องบอกเลยว่าเจลโลโอเคนะครับน้องเกรซล่ะ
1: โอเคค่ะ
2: นี่บอกเลยว่าลำแต่เจ้านะครับขอบคุณน้องเข้าขิงมากเลยนะขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: เดี๋ยวเจอกันใหม่บ๊ายบายนี
1: ่น้องสุดยอดมาก
2: น่ารักนะนี่คือแบบเป็นหนึ่งในตัวอย่างของอินฟลูเอนเซอร์ของเรานะครับที่อยู่ในโครงการของเราแล้วก็พรีเซนต์ทุกอย่างออกมาได้ดีมากๆนะครับแล้วก็นี่แหละก็จะได้มีโอกาสนะครับร่วมงานกับทางเราด้วยแล้วก็พาเราไปดูของดีของเด็กในชุมชนแบบนี้ใครอยากจะมีโอกาส

0: แจ้งเกิดแบบน้องเขาขิงก็ส่งคลิปมากันเยอะๆแล้วกันนะครับ
1: ช่วงหน้านะคะเรามีอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่ที่ผ่านการออดิชั่นจากชุมชนแชมเปี้ยนมาฝากกันค่ะจะเป็นใครเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะมีน้ำใจชุมชนแชมเปี้ยนบ้านเรามีของดีมีแต่ชุมชนแชมเปี้ยนมีน้ำใจชุมชนแชมเปี้ยนบ้านเรามีของดีมีแต่ชุมชนแชม
0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับกับรายการ
1: ชุมชนแชมเปี้ยน
0: เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับกับช่วงนี้นะครับเราก็จะได้เห็นคลิปออดิชั่นของคนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่โครงการของเรานะครับบอกเลยว่าแต่ละชุมชนเนี่ยมีฟีดแบ็กกลับมาด้วยนะนะครับบอกว่าพอออกอากาศไปแล้วเนี่ยทำให้คนรู้จักผลิตภัณฑ์รู้จักชุมชนมากขึ้นแล้วก็มีการเขาเรียกว่าการขายหรือว่ายอดขายดีขึ้นหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยหลายๆคนไม่เคยรู้จักก็ได้รู้จักแล้วก็ตามไปเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยนี่บอกว่านอกจากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์สร้างชื่อเสียงให้กับเราแล้วคุณเนี่ยยังเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนของคุณเป็นที่รู้จักได้อีกเยอะเลยนะฮะ
1: และต่อไปนะคะจะเป็นคลิปออดิชั่นนะคะของอินฟลูเอนเซอร์นะคะซึ่งบอกเลยว่าอินฟลูเอนเซอร์ท่านนี้เนี่ยอายุน้อยมาก
0: เท่าไหร่ฮะ
1: 9ขวบเท่านั้นค่ะ
0: 9ขวบเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วหรอ
1: แถมยังตัดต่อเองอีกด้วย
0: โอ้โหไม่ธรรมดา
1: ค่ะเขาคือน้องเจตระวีตั้งสุขนั่นเองค่ะ
0: น่าสนใจอาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมคลิปของน้องเจตระวีกันครับ
2: ขาวย้อยนะครับนี่คือหนุมานและนุ่นคืนลิงครับครับนี่หนูกับหนุมาน
3: ฟัง
2: กันเลยนะครับทุกคนที่นี่นะครับเพื่อนๆมีการลิงนะครับโดยการเอารองเท้าเข้าไปในกรงนะครับการลิงหยิบขโมยไปนะครับครับอันนี้เป็นว่าเป็นสุขานอนนะครับขึ้นไปดูกันนะครับข้ามค่อนข้างที่จะหมดครับกรงใหญ่มากเลยครับบุญแล้วสบายใจนะครับตอนนี้ก็อิ่มบุญแล้วนะครับก็กลับบ้านกันนะครับ
0: โอ้ยนี่คือฝีมือของเด็ก9ขวบเนี่ยไม่ธรรมดาน่ารัก
1: ภูมิใจแทนน้องอ่ะคือนอกจากความน่ารักของตัวน้องเองแล้วนะคะคุณแม่ก็น่ารักด้วยที่คอยถ่ายให้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่จริงๆคือมีคุณแม่เป็นผู้ช่วย1คนนะช่วยถ่ายคลิปให้สนับสนุนกันไปนะครับเห็นว่าน้องเจตระวีอยากจะเป็นยูทูบเบอร
1: ์
0: อันนี้คือคุณแม่บอกว่าไม่ได้บังคับอะไรเลยนะคือน้องอยากจะเป็นของเขาเองนะครับแล้วก็เริ่มต้นทำตั้งแต่อายุ9ขวบเนี่ยเชื่อได้ว่าในอนาคตน้องโตขึ้นเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังแน่นอนนะหลายล้านซับแน่นอนเลย
1: ใช่ค่ะแค่คิดกล้าที่จะลงมือทำก็ถือว่าสำเร็จไปครึ่งแล้วเนาะ
0: ถูกต้องเลยนะฮะซึ่งคุณผู้ชมนะครับก็สามารถที่จะมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์แบบน้องเจตระวีได้นะครับซึ่งตอนนี้ครับทางโครงการชุมชนแชมเปี้ยนชาเลนจ์ของเราก็กำลังเปิดรับคลิปออดิชั่นนะครับซีซั่น2นะฮะเรามีโจทย์ให้ด้วยนะครับโจทย์ก็คือของพื้นถิ่นต้องแวะมากินที่บ้านฉันนะครับเรามีหัวข้อให้เลือก4หัวข้อเลือกมา1ใน4หัวข้อนี้นะครับนั่นก็คืออาหารท้องถิ่นผลไม้ขึ้นชื่อร้านเด็ดในชุมชนแล้วก็ของกินแปลกเลือกมา1ใน4หัวข้อนี้นะครับความยาวเนี่ย1-2 นาทีแล้วก็อัพลงโซเชียลมีเดียของคุณเองนะครับแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กครับชุมชนแชมเปี้ยนชาเลนจ์นะครับจากนั้นครับก็ส่งลิงก์เข้ามาที่ LINE Official ของเราที่ชุมชนแชมเปี้ยนนั่นเองนะฮะย้ำว่าต้องส่งให้ทันภายในวันที่4มิถุนายนนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดใครผ่านการออดิชั่นนะครับก็จะได้รับรหัสสมาชิกโครงการเข้าไปที่อีเมลของคุณนะครับภายในวันที่12มิถุนายนนี้นั่นเองนะครับยังไงก็ส่งเข้ามากันเยอะๆนะรออยู่นะครับรออยู่เราอยากจะเห็นอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่ประจำชุมชนเยอะๆเลยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะและสำหรับพรุ่งนี้นะคะเรามีผลิตภัณฑ์ที่แปลงร่างจากใบเตยและไม้ไผ่มาฝากกันค่ะแต่จะเป็นอะไรนะคะต้องคอยติดตามค่ะ
0: น่าสนใจมากๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการ
1: ชุมชนแชมเปี้ยน
0: เปล
1: ี่
0: ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์อย่าลืมนะพรุ่งนี้เรามีนัดกัน5:30 ทางช่อง5 HD แห่งนี้ครับสำหรับวันนี้ผมจันโลธนภัทร
1: เกรซจันทรัตน์ค่ะ
0: ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดี
1: สวัสดีค่ะ

0: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางททบ.อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบ.บริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ททบ.5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
1: จากเพื่อนสนิทที่ต้องร่วมกันทำภารกิจสุดเสี่ยงแต่กลับถูกหักหลังและถูกไล่ล่าทั้งคู่จึงต้องกลายเป็นคู่หูคู่โหดฝ่า

0: ปั่นอันตรายเพื่อเปิดโปงความจริงพบกันในภาพยนตร์แอคชั่นเพื่อนคู่โหดในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 20:30 นถึง 22:30 นทางททบ5จับคุณใส่หม้อถ่วงน้ำซะเลย
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกแกล้งแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ18นาฬิกาได้เวลาของข่าวเด่นทันสถานการณ์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันอังคารที่1กันยายน2569นะครับค่ำนี้อยู่กับคุณโชติรสผมณัชนนท์ลำภาษามืออาจารย์สิริพรแสนเท้าครับ
0: ค่ะต้องสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะช่องทาง Facebook TV5 HD ออนไลน์สามารถที่จะรับชมสดได้1ช่องทางรวมถึงส่งความคิดเห็นมาพูดคุยกับเราได้ตลอดทั้งรายการเลยค่ะถ้ารับพลาดการรับชมวันนี้นะคะไปรับชมย้อนหลังที่ช่องทาง YouTube TV5 HD ออนไลน์เช่นเดียวกันนอกจากนี้ค่ะททบ5ยังเชื่อมโยงคุณผู้ชมสู่โลกออนไลน์ด้วยเนื้อหาสาระที่ถูกต้องครบครันเป็นกลางอย่างสร้างสรรค์ค่ะพบกับเว็บไซต์ใหม่ที่ www.thaitv5hd.com ส่วนช่องทาง TV5 HD ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มยังเจอกันได้ททบ5นำคุณค่าสู่สังคมไทยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีและต้องบอกว่าคณะรัฐมนตรีเต็มคณะเลยเดินทางลงพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานอกเหนือจากไปตรวจราชการแล้วนะครับวันนี้อังคารปกติแล้วทุกวันอังคารจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลแต่ว่ารอบนี้ประชุมกันที่มอหาดใหญ่ครับนายกนั่งหัวโต๊ะนำแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวมีรายละเอียดไล่เรียงให้คุณผู้ชมได้ฟังหลายประเด็นน่าสนใจนะครับแต่ว่าก่อนอื่นไปดูหัวข้อข่าววันนี้กันก่อนนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมแถลงภายหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาประกาศ4ควิกวินคือเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติ
0: ทีมนักตบสาวไทยนำถ้วยแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมตั๋วโอลิมปิกเกมส์2028กลับถึงไทยแล้วเตรียมเดินหน้าล่าเหรียญทองเอเชียนเกมส์
1: ส่วนยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันครั้งใหญ่ในเนปาลทิเบตทะลุ 1,000 คนแล้วนะครับขณะที่ปฏิบัติการกู้ภัยมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือคนโรงงานในโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลายร้อยชีวิตที่ยังคงติดค้างในอุโมง
0: ค์อย่างที่น้องนัทบอกไปนะคะวันนี้มีการประชุมครม.สัญจรที่สงขลามีการอนุมัติหลายมาตรการที่น่าสนใจเรื่องของควิกวิน4มาตรการอันนี้ก็เป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองในเรื่องของอนุมัตินะคะเรื่องของงบประมาณ

0: งบตามขั้นตอนต่อไปมีอะไรบ้างนะคะใน4มาตรการ1เลยคือโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนพร้อมดำเนินการได้ทันทีรวมทั้งสิ้น44โครงการงบประมาณเนี่ยอยู่ที่ 1,269 ล้านบาทส่วนที่2ก็คือข้อเสนอเชิงนโยบายของพื้นที่ที่ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนรวมทั้งสิ้น59โครงการงบประมาณอยู่ที่ 62,336 ล้านบาทนอกจากนี้นะคะครม.ยังเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในเรื่องการขับเคลื่อนหรือว่าวิกวินและก็ข้อเสนอเพื่อดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญทางด้านเศรษฐกิจการทำ MOU แรงงานไทยมาเลเซียด้านความมั่นคงด้านภัยพิบัตินอกจากนี้ค่ะที่ประชุมครม.เนี่ยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่5จังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด
1: นอกจากนี้นะครับคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและจังหวัดสงขลาเฉพาะอำเภอจะนะอำเภอเทพาอำเภอนาทวีและอำเภอสะบ้าย้อยเป็นระยะเวลา5ปีนะครับเริ่มนับตั้งแต่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปเพื่อช่วยลดต้นทุนการประกอบกิจการมาตรการดังกล่าวครอบคลุมผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่2และโรงงานจำพวกที่3ทุกขนาดในพื้นที่ที่กำหนดโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมตามพ.ร.บ.โรงงานพ.ศ. 2535อย่างเช่นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ขยายโรงงานค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตเป็นต้นนะครับโดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่ดังกล่าวเป็นครั้งที่4จากข้อมูลในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ามีโรงงานจำพวกที่2จำนวน666โรงงานและจำพวกที่2จำพวกที่3นะครับ666โรงงานและโรงงานจำพวกที่2เนี่ย17โรงงานด้วยกันรวมทั้งหมดเนี่ย683โรงงานโดยกระทรวงอุตสาหกรรมประเมินนะครับว่าการยกเว้นค่าธรรมเนียมจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 13.28 ล้านบาทนะครับอีกหนึ่งวาระที่คณะรัฐมนตรีเคาะกันวันนี้ก็คือเห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐเนี่ยมีการจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยนะครับได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีการเคาะกันวันนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวนะครับบอกแนวทางดังกล่าวเนี่ยเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติของภาครัฐจากเดิมที่รอให้เกิดภัยพิบัติแล้วจึงดำเนินการเยียวยามาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นเนี่ยกำหนดไว้บอกว่าถ้าเป็นกรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนหนึ่งจำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนวาตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนหนึ่งส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อ1ครัวเรือนภายในเวลา15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนนะครับส่วนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดการจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทที่ประชุมครม.ได้มอบหมายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.เนี่ยเร่งดำเนินการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับพร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางในการยกเลิกแก้ไขและปรับปรุงระเบียบหรือว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่แล้วนะครับ
0: ในขณะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลาค่ะยังมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการฐานบกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.คนใหม่สำหรับพลเอกชัยพฤกษ์ค่ะสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่26และโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่37ผ่านหลักสูตรสำคัญของกองทัพพลเอกชัยพฤกษ์เริ่มต้นรับราชการในตำแหน่งผู้บังคับหมวดปืนเล็กกองร้อยอาวุธเบากองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่19จากนั้นเป็นผู้บังคับหมวดกรมนักเรียนในร้อยรักษาพระองค์โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กล่องร้อยเปิดเล็ก

0: กองพันฐานราบที่4กรมฐานราบที่1รักษาพระองค์จากนั้นดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองร้อยสนับสนุนกองพันฐานราบที่4กรมฐานราบที่1รักษาพระองค์ก่อนเข้าสู่สายงานยุทธการของกองทัพบกในตำแหน่งฝ่ายเสนาธิการประจำกรมยุทธการฐานบกก่อนขยับขึ้นเป็นเจ้ากรมยุทธการฐานบกต่อมาในปี2568พลเอกชัยพฤกษ์ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งเสนาธิการฐานบกพร้อมตำแหน่งเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจนกระทั่งได้รับตำแหน่งให้เป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่ในปี2569ค่ะ
1: ส่วนอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่นักข่าวสอบถามท่านนายกรัฐมนตรีไหนๆก็ลงไปในพื้นที่ต้องบอกว่า4จังหวัดชายแดนภาคใต้สงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสนะครับแล้วก็สถานการณ์ล่าสุดที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่เกิดเหตุหลายจุดสำคัญวันนี้นักข่าวถามเหมือนกันนะครับว่าการแก้ไขสถานการณ์ชายแดนจังหวัดภาคใต้เนี่ยนายกจะทำอย่างไรนายกก็ตอบนักข่าวนะครับบอกว่าการแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกหน่วยงานต้องทำงานร่วมกันให้เป็นรูปธรรมแล้วก็ดึงคนในพื้นที่ช่วยกันสื่อสารหากเห็นอยากเห็นสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่ครับนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับว่าได้รับฟังความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนทั้งเรื่องการบริหารแนวชายแดนจะดำเนินการอย่างไรหรือว่าหากมีนโยบายเนี่ยในการปิดด่านก็จะได้รับเสียงสะท้อนบอกว่าหากปิดหมดก็ทำมาหากินยากลำบากอีกซึ่งต้องรับฟังส่วนจุดไหนที่ยังไม่มีความเสี่ยงมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปควบคุมหรือว่ากำกับดูแลนะครับสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงการสื่อสารซึ่งกันและกันอีกเรื่องก็คือการปรับปรุงแผนควบคุมสถานการณ์แล้วก็มาตรการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันด้วยนายกเนี่ยบอกว่าทุกภาคส่วนต้องทำงานร่วมกันที่สำคัญก็คือการเจรจาต้องไม่ปิดช่องทางเจรจาเน้นเรื่องการเจรจาและต้องเคารพกฎหมายโดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเคร่งครัดนะครับเมื่อนักข่าวถามว่ามีการปรับยุทธศาสตร์ครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ไฟใต้ดับลงได้หรือไม่นายกบอกว่ามันต้องดีขึ้นจะบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้ว 30-40 ปีแล้วพอมาเปลี่ยนยุทธศาสตร์ครั้งเดียวแล้วก็มั่นใจได้เลยว่ามันไม่มีใครพูดได้ว่าจะแก้ไขปัญหาได้ 100% นะครับแต่ว่าตนเองเนี่ยมั่นใจบอกว่าฝ่ายรัฐบาลภายใต้การนำที่ตนเป็นนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าจะได้เห็นการบูรณาการความร่วมมือในฝ่ายบริหารที่ให้การบริการพี่น้องประชาชนอย่างเป็นหนึ่งเดียวแน่นอนตอนนี้เองสิ่งเดียวที่คาดหวังแล้วก็อยากให้เกิดขึ้นก็คือการร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุกฝ่ายในการที่จะทำให้ความสงบสุขนั้นเกิดขึ้นครับ
0: ขณะที่คุณศิริศักดิ์เองนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ตอบคำถามเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องของการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ท่านเองมองว่าเรื่องของการบูรณาการข่าวกรองเป็นสิ่งที่สำคัญรวมถึงความร่วมมือกับประเทศมาเลเซียซึ่งไทยก็พร้อมความร่วมมือในเรื่องนี้ด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจด้วยค่ะทางด้านคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ออกมาเปิดเผยว่าที่ประชุมด้านความมั่นคงเนี่ยมีข้อเสนอพิจารณาสร้างรั้วเพิ่มเติมตามแนวชายแดนไทยและมาเลเซียเพื่อป้องกันเรื่องของยาเสพติดการค้ามนุษย์และการกระทำผิดกฎหมายพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานค่ะต้องบูรณาการเรื่องของงานข่าวกรองไปพัฒนาเรื่องของระบบเตือนภัยและเพิ่มประสิทธิภาพงานมวลชนเพื่อป้องกันเหตุความไม่สงบและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและภาคธุรกิจซึ่งย้ำว่าการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันท่วงทีเพราะสำคัญที่สุดคือการทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่ผ่านมาเพราะว่ากระทบต่อความมั่นใจของประชาชนนักลงทุนและก็ผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่การแก้ปัญหาค่ะต้องควบคู่ทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียภายในเองวันที่6กันยายนนะคะก็มีกำหนดการที่จะไปหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเพื่อที่จะไปติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและก็เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันด้วย
2: งานในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญตอนนี้นะครับเพราะว่ามันกระทบต่อความเชื่อมั่นความมั่นใจแล้วก็เศรษฐกิจของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภาคเอกชนแล้วเราคงต้องให้ความสำคัญในเรื่องของคือข่าว

0: กรองข่าวกรองการข่าวของเราเนี่ยจะต้องมีความแม่นยำคือเราก็มีหลายหน่วยงานที่ทำในเรื่องนี้นะครับมันควรจะต้องมีการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันท่วงทีนะครับแล้วสำคัญที่สุดคือเราต้องงานมวลชนเนี่ยสำคัญกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราทำไมเราต้องควรจะต้องรู้นะครับถ้างานมวลชนเราดีกว่านี้มันก็จะเป็นทำให้เราสามารถทราบข่าวคราวนะครับแล้วก็ดำเนินการได้ทันท่วงที
1: จากสงขลาขยับไปดูที่ปัตตานีกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับวันนี้หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีสนธิกำลังกับหน่วยงานความมั่นคงนะครับไปเชิญตัวบุคคลต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับคดีความมั่นคงในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายครับหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีสนธิกำลังกับหน่วยงานความมั่นคงนะครับเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านปากูหมู่ที่5ตำบลปากูอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีพร้อมกับเชิญตัวนายมะซาอุบุคคลต้องสงสัยนะครับว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีความมั่นคงกรณีลอบวางเพลิงกล้อง CCTV ของหน่วยงานรัฐและเหตุอื่นๆด้วยภายหลังจากการเชิญตัวเจ้าหน้าที่นำตัวไปลงบันทึกประจำวันณสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดงจากนั้นก็นำตัวเข้ารับการตรวจร่างกายณโรงพยาบาลทุ่งยางแดงก่อนที่จะส่งตัวเข้าสู่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบอำนาจหน้าที่และขั้นตอนของกฎหมายนะครับโดยเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ที่ถูกเชิญตัวตลอดจนยึดหลักความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวยังคงได้รับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมและถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดนะครับทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนหากมีข้อมูลหรือว่าทราบเบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามตัวผู้ก่อเหตุสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมน.ภาค4ส่วนหน้าสายด่วนนะครับ1341ย้ำอีกทีนะครับ1341หรือหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อร่วมกันสร้างความปลอดภัยแล้วก็นำตัวผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป
2: คุณผู้ชมคะเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นหลายๆคนก็มีความกังวลนะคะว่ารายชื่อบางท่านเนี่ยที่มันหลุดออกจากบัญชีจะต้องขึ้นแบล็คลิสต์หรือไม่ล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็สั่งผู้ราชการจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะคะไปดูเรื่องนี้เรื่องของการคุมเข้มจ้างเหมาสกัดผู้หลุดจากบัญชีทุจริตสอบค่ะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะกล่าวถึงกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเอกสารชี้แจงกรณีการห้ามจ้างเหมาผู้ที่มีประวัติการทุจริตแล้วก็หลุดจากบัญชีสอบท้องถิ่นว่าการเพิกถอนรายชื่อผู้ที่ทุจริตขณะนี้สามารถเพิกถอนได้ครบแล้วจำนวน 3,868 คนซึ่งก็ทราบว่าอาจจะมีคนบางกลุ่มนะคะไปใช้วิธีการจ้างเหมาแทนโดยก่อนหน้านี้ค่ะตนเองก็เคยกำชับในประเด็นนี้ไปแล้วพร้อมทั้งทำหนังสือซักซ้อมไปถึงอปท.ทั่วประเทศว่าบุคคลกลุ่มนี้จะต้องดูเป็นพิเศษรายชื่อผู้ที่ถูกเพิกถอนจะต้องถูกขึ้นแบล็คลิสต์เป็นขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ดำเนินคดีอาญาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแต่ก็ยอมรับค่ะว่าช่วงของรอยต่อเนี่ยก่อนที่จะมีการเรียกบรรจุใหม่จะกระทบต่อการทำงานของอปท.บ้างแต่ก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อถามว่าได้มีการหาทางช่วยเหลือผู้ที่สามารถสอบได้จริงในระดับต้นๆของบัญชีรายชื่อในการเลือกพื้นที่บรรจุหรือไม่คุณวรสิทธิ์ก็ระบุว่าเรื่องนี้นะคะทางกรรมาธิการเองการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยได้ส่งเรื่องมาในกรณีคนที่สอบได้ด้วยตนเองแล้วก็บรรจุไปแล้วซึ่งการประกาศผลครั้งใหม่ได้ลำดับที่ดีขึ้นจึงเรียกร้องว่าอยากจะเลือกที่บรรจุใหม่เนื่องจากว่ารู้สึกว่าเสียสิทธิ์โดยขณะนี้ให้ทางกรมเองเนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้แล้วก็วิธีการอำนวยความสะดวกให้คนกลุ่มนี้ว่าจะสามารถดำเนินการได้อย่างไรและที่สำคัญค่ะคือจะต้องไม่กระทบกับสิทธิ์ของผู้อื่นจนเกินไปด้วยเพื่อให้ทุกอย่างสามารถดำเนินการไปพร้อมกันค่ะ
1: คุณผู้ชมครับมาตามนัดนะครับคุณไอรัชนกสสพรรคประชาชนนะครับที่บอกว่าก่อนหน้านี้เองถ้าเกิดโครงการไทย AI Passport

0: บอร์ดคลิกออฟเมื่อไหร่จะไปยื่นต่อปปช.เอาผิดกับคุณชัยชนกชิดชอบเจ้ากระทรวงดีอีนะฮะวันนี้ไปจริงๆครับนางสาวรัชนกส.ส.พรรคประชาชนนะครับไปยื่นปปช.ตรวจสอบโครงการไทย AI พาสปอร์ตกล่าวหาชัยชนกและผู้เกี่ยวข้องส่อเอื้อประโยชน์กรณีล็อกสเปคจัดซื้อจัดจ้างครับนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนยื่นหนังสือพร้อมพยานหลักฐานต่อคณะกรรมการปปช.ครับขอให้ไต่สวนและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องกับโครงการไทย AI Passport โดยตั้งข้อกล่าวหาว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเนี่ยอาจจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากคุณไอซ์เนี่ยบอกว่าพบข้อพิรุธหลายประเด็นเลยนะฮะอย่างเช่น TOR กำหนดให้ประชาสัมพันธ์บนจอบิลบอร์ดจอในร้านสะดวกซื้อกำหนดจำนวนสาขารวมไปถึงจอในห้างสรรพสินค้าโดยตั้งข้อสังเกตบอกเงื่อนไขดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะไปเอื้อให้บริษัทบางรายเนี่ยสามารถผ่านคุณสมบัติได้แล้วก็ยังพบข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์สูงสุดรวมถึงสถานที่จดทะเบียนของบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเชื่อมโยงกันนะครับตลอดจนประเด็นงบประมาณเดิมโครงการเนี่ยจะมีมูลค่าประมาณสัก 1,600 ล้านบาทเป็นสัญญาเหมาจ่ายแต่ว่ามีการเปลี่ยนเป็นระบบ Pay per use หรือว่าจ่ายตามการใช้งานจริงจึงตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าของโครงการนะฮะรวมถึงเอกสารสำคัญที่กระทรวงดีอียังไม่ได้ส่งให้กับกรรมาธิการประกอบด้วยข้อเสนอเชิงเทคนิคของบริษัทที่เข้าร่วมทั้ง3รายสัญญาฉบับล่าสุดรวมถึงเอกสารแนบท้ายและภาคผนวกย้ำด้วยนะครับบอกหากปลัดกระทรวงดีอีเห็นว่าการให้ข้อมูลของตนเนี่ยเป็นการกล่าวหาก็พร้อมให้ฟ้องร้องเพราะยืนยันนะครับว่ามีหลักฐานส่วนคุณภาพของไทย AI Passport หลังจากเปิดใช้งานวันแรกเนี่ยปรากฏว่ามีประชาชนและผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ออกมารีวิวนะฮะบอกว่าคุณภาพเนี่ยอันนี้เขารีวิวกันนะเขารีวิวกันเขาบอกคุณภาพมันด้อยกว่าการให้บริการ AI ที่เปิดให้ใช้งานฟรีด้วยซ้ำไปอันนี้เขารีวิวกันนะคุณผู้ชมย้ำว่าคุณไอบอกเขารีวิวกันนะหลังจากนี้ก็จะยื่นปปช.นะครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมยื่นเรื่องต่อตำรวจสอบสวนกลางเพื่อให้ตรวจสอบโครงการไทย AI Passport ต่อไปฟังเสียงคุณไอซ์กันหน่อยนะครับ
1: คือประเด็นที่น่าสนใจมันคืออย่างนี้ค่ะใน TOR เนี่ยบอกว่าบริษัททุกบริษัทแต่ละบริษัทที่จะเข้าร่วมดำเนินโครงการนี้เนี่ยนะคะในส่วนของการประชาสัมพันธ์จะต้องใช้จอที่เป็นจอออฟไลน์ระดับท็อป5ของประเทศดังนั้นเนี่ยคะแนนว่ามากหรือน้อยหรือว่าบริษัทเนี่ยท็อป5หรือไม่ยังน้อยก็ต้องเสนอมาเป็นชื่อบริษัทถูกต้องไหมคะว่าจะใช้จองของบริษัทไหนแต่กับกลายเป็นว่าจากข้อมูลที่เราทราบมาเนี่ยแต่ละบริษัทไม่ได้เสนอว่าจะใช้จองของบริษัทไหนแต่กระทรวงทางกระทรวงดีอีหรือว่าทางกองทุนเนี่ยสามารถที่จะให้คะแนนได้นะคะทั้งที่กำหนดเอาไว้แล้วว่าต้องเป็นท็อป5แต่แม้กระทั่งว่าคุณไม่รู้ชื่อบริษัทแต่คุณก็ยังสามารถที่จะให้คะแนนได้อันนี้ดิฉันว่ามันแปลกอันนี้กองทุนดีต้องตอบว่าแล้วเกณฑ์การให้คะแนนของท่านคืออะไรอ่ะเอกสารอีกอย่างที่เราขอไปเช่นเดียวกันก็คือเกณฑ์การให้คะแนนนะคะในแต่ละส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนของ AI ส่วนของการประชาสัมพันธ์ส่วนของการทำอบรมแล้วก็ส่วนของการทำคอนเทนเนอร์อื่นๆแต่ว่าอันนี้เราก็ยังไม่ได้เอกสารเช่นเดียวกันค่ะ
2: ส่วนอีกเรื่องที่ต้องตามนะคะใครที่จะเดินทางไปไหนตอนนี้ต้องติดตามเรื่องของการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรื่องของยกเลิกฟรีวีซ่า60วันใน93ประเทศคุณผู้ชมต้องมาดูลิสต์ใหม่นะคะแล้วก็ในดินแดนแล้วก็ปรับให้60ประเทศดินแดนเนี่ยฟรีวีซ่าใหม่ที่พำนักไม่เกิน30วันด้วยค่ะทางด้านเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปรับมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราและก็การตรวจลงตราณช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองรวม4ฉบับโดยเป็นการยกเลิกมาตรการฟรีวีซ่า60วันนะคะสำหรับ93ประเทศและก็ดินแดนซึ่งใช้มาตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม2567แล้วก็มีการกำหนดสิทธิ์ใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงความมั่นคงเศรษฐกิจนะคะตอนนี้ก็อยู่บนหน้าจอขนาดนี้เลยซึ่งมีหลากหลายประเทศเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะต้องไปเช็คลิสต์กันอีกทีนะคะกลุ่มที่1เลยเนี่ยจะยกเว้นวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวพำนักได้ไม่เกิน30วันจำนวนใน60ประเทศแล้วก็ดินแดนสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านด่านพรมแดนทางบกกำหนดให้ใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน2ครั้งต่อปียกเว้นผู้ถือหนังสือเดินทางของมาเลเซียบรูไนอินโดนีเซีย

0: แล้วก็สิงคโปร์รวมถึงประเทศอื่นที่รัฐมนตรีกำหนดกลุ่มที่2คือยกเว้นวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวพำนักได้ไม่เกิน15วันจำนวน2ประเทศได้แก่สาธารณรัฐเซเชลส์แล้วก็สาธารณรัฐมอริเชียสแล้วก็กลุ่มที่3ของวีซ่า on arrival ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองจำนวน3ประเทศได้แก่1สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน2สาธารณรัฐเบลารุส3สาธารณรัฐเซอร์เบียทางนี้ให้มีผลนะคะเมื่อพ้น15วันนับตั้งแต่การประกาศในราชกิจจานุเบกษาส่วนชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยก่อนมาตรการใหม่มีผลบังคับใช้อย่างคงพำนักได้ตามระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตเดิมอันนี้ที่ฉันอาจจะมองว่าอาจจะเป็นคนต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเนาะอาจจะประเทศไทยเองที่จะเดินทางไปต่างประเทศไม่ได้มีผลอะไรมากนักนะคะอันนี้เป็นต่างชาติที่เดินทางเข้ามาอันต้องเช็คกันต่อค่ะ
1: ครับนายลอเรนหว่องนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และภริยามีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวันที่2กันยายนนี้นะครับเพื่อเข้าร่วมการประชุม Leader Retreat ครั้งแรกในรอบ11ปีต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: การเดินทางเยือนประเทศไทยของนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ครั้งนี้นายลอเรนซ์วองจะเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat ครั้งที่5ซึ่งจัดขึ้นณโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลกรุงเทพการประชุม Leaders Retreat หรือ Prime Minister's Retreat เป็นกลไกความร่วมมือทวิภาคีระดับสูงสุดระหว่างไทยกับสิงคโปร์เกิดจากผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับสิงคโปร์ในระหว่างการเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความคุ้นเคยระดับผู้นำและระดับรัฐมนตรีของไทยกับสิงคโปร์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นด้านทวิภาคีภูมิภาครวมถึงเป็นการติดตามความร่วมมือด้านต่างๆในบรรยากาศที่ไม่เป็นทางการโดยที่ผ่านมามีการจัดประชุม Leaders Retreat ไปแล้ว4ครั้งครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อปี2546ที่จังหวัดภูเก็ตและมีการจัดมาอย่างต่อเนื่องซึ่งครั้งนี้นายกรัฐมนตรีทั้งสองจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านต่างๆโดยเฉพาะบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมระหว่าง2ประเทศแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตรวมถึงแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็กเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนานโยบายและการจัดบริการด้านสังคมให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศขณะเดียวกันทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากรและกิจกรรมด้านวิชาการรวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้แนวปฏิบัติด้านสวัสดิการและการพัฒนาสังคมระหว่างกันทั้งนี้ก่อนเดินทางกลับนายกรัฐมนตรีของไทยจะเปิดทำเนียบรัฐบาลเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และภริยาณตึกสันติไมตรีหลังนอกด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
0: ขณะที่แม่ทัพภาคที่2นะคะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะไปให้กำลังใจครอบครัวพันตรีอภิสิทธิ์บุญนาคกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ยืนยันกองทัพบกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดูแลครอบครัวกำลังพลอย่างเต็มที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในช่วงเวลาแห่งการสูญเสียนี้ค่ะที่สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสารและบ้านเลขที่173หมู่ที่7ตำบลสมสะอาดอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์พลโทวีรยุทธ์รักศิลป์แม่ทัพภาคที่2พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวพันตรีอภิสิทธิ์บุญนาคกำลังพลสังกัดกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่16ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมีพลตรีกิติพงษ์เนื่องชมพูผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่23พร้อมผู้นำฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนและประชาชนร่วมให้การต้อนรับโอกาสนี้ค่ะแม่ทัพภาคที่2ได้พบปะครอบครัวและญาติกำลังพลผู้เสียชีวิตเพื่อแสดงความเสียใจและมอบกำลังใจพร้อมยืนยันความห่วงใยและการดูแลด้านสวัสดิการแก่ครอบครัวอย่างเต็มที่ขณะที่ตัวแทนครอบครัวได้กล่าวขอบคุณกองทัพบกและหน่วยทุกงานนะคะหน่วยงานทุกงานที่ให้การดูแลแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ

0: ไปดูกองทัพภาคที่2กันหน่อยนะครับชี้แจงกรณีข่าวบอกว่ามีแม่ค้าชาวกัมพูชาเนี่ยไปตั้งแผงขายของอยู่ที่ตลาดช่องจอมที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วยืนยันนะครับว่าแผงค้าหรือว่าแผงขายของเนี่ยปรากฏว่าเป็นของแม่ค้าชาวไทยครับตามที่ปรากฏข้อมูลเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับระบุบอกว่ามีแม่ค้าชาวกัมพูชาเนี่ยเข้ามาตั้งแผงจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ตลาดช่องจอมอำเภอกับเชิงที่จังหวัดสุรินทร์จนทำให้เกิดข้อสงสัยและความกังวลในหมู่ประชาชนเกี่ยวกับการควบคุมพื้นที่และการดำเนินมาตรการด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนนะครับกองทัพภาคที่2มอบหมายให้กองกำลังสุรนารีโดยหน่วยเฉพาะกิจที่2รวมกับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับที่ตลาดช่องจอมโดยทันทีจากการตรวจสอบในพื้นที่ปรากฏว่าแผงจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่ที่ปรากฏตามภาพข่าวเนี่ยนะฮะและข้อมูลที่มีการเผยแพร่กันเนี่ยเป็นแผงค้าของประชาชนชาวไทยในพื้นที่นี่แหละและจากการตรวจสอบไม่พบว่ามีชาวกัมพูชาเข้ามาตั้งแผงจำหน่ายสินค้าในบริเวณดังกล่าวตามที่มีการนำเสนอหรือว่าส่งต่อข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์แต่อย่างใดนะครับสำหรับร้านค้าที่ปรากฏในสื่อเนี่ยจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะว่าเป็นร้านค้าของนางตรีรัตน์นาถีซึ่งเป็นชาวบ้านเป็นชาวไทยในพื้นที่นะครับโดยเจ้าของร้านให้ข้อมูลบอกว่าเมื่อวันเสาร์ที่29สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางร้านได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและลดราคาสินค้าเนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยส่งผลให้มีประชาชนเดินทางเข้ามาเลือกซื้อสินค้าแล้วก็อุดหนุนที่ร้านเนี่ยจำนวนมากนะครับทั้งนี้ในวันดังกล่าวปรากฏว่ามีอินฟลูเอนเซอร์จากนอกพื้นที่เดินทางเข้ามาถ่ายทำเนื้อหาแล้วก็สัมภาษณ์ประชาชนที่เดินทางมาจับจ่ายใช้สอยในบริเวณตลาดนะครับจึงอาจจะมีการนำภาพข้อมูลหรือว่าเนื้อหาบางส่วนเนี่ยไปเผยแพร่หรือว่าส่งต่อโดยขาดบริบทที่ครบถ้วนจนนำไปสู่การตีความและเกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นการเข้ามาตั้งแผงจำหน่ายสินค้าของชาวกัมพูชานะครับซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในพื้นที่แต่อย่างใดครับ
1: คุณผู้ชมครับปัจจุบันต้องบอกว่าชายแดนจันทบุรีเนี่ยมีการปิดด่าน 100% แต่ถึงแม้จะปิดด่านนะคะเจ้าหน้าที่ก็ทำการตรวจตราอย่างเข้มงวดเลยล่าสุดฐานพรานนาวิกโยธินเนี่ยไปสกัดรถต้องสงสัย3คันไปพบ1คันลักลอบขนบุหรี่ผิดกฎหมายเต็มคันเลยนะคะมูลค่ากว่า65ล้านบาทพร้อมควบคุมผู้เกี่ยวข้องใน7คนขยายผลหาต้นทางและผู้ร่วมขบวนการค่ะพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือค่ะเปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีไปร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านแปลงไปลงพื้นที่ลาดตระเวนแล้วก็เฝ้าตรวจตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันการลักลอบกระทำผิดกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ไปพบรถยนต์ต้องสงสัย3คันนะคะจึงเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ตรวจค้นไปพบรถยนต์1คันบรรทุกบุหรี่ผิดกฎหมายมาเต็มคันเลยมูลค่าของกลางเนี่ยสูงถึง65ล้านบาทพร้อมควบคุมบุคคลที่เกี่ยวข้องจำนวน7คนนำไปตรวจสอบแล้วก็สอบสวนเพิ่มเติมที่ฐานปฏิบัติการคลองตาดำขณะนี้ค่ะอยู่ระหว่างตรวจนับแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดของกลางรวมถึงขยายผลถึงแหล่งที่มาเส้นทางลำเลียงและผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปกองทัพเรือนะคะย้ำว่าแม้จะปิดด่าน 100% แต่ยังคงเฝ้าระวังช่องทางธรรมชาติแล้วก็เส้นทางเลี่ยงจุดผ่านแดนอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเพื่อสกัดกั้นการลักลอบและอาชญากรรมทุกรูปแบบเลยค่ะ
0: คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าเหตุไฟไหม้คลองถมกันหน่อยนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมมีการเร่งเก็บตัวอย่างน้ำเสียนะครับแล้วก็กากมลพิษจากเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ขณะที่ยอดผู้ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือพุ่งเป็น219รายนะครับด้านพิสูจน์หลักฐานรอทางด้านปภ.เนี่ยเคลียร์พื้นที่ก่อนเข้าตรวจหาต้นเพลิงอีกครั้งหนึ่งครับเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ก็ลงพื้นที่ไปที่คลองถมเซ็นเตอร์ไปตรวจสอบตลาดคลองถมเซ็นเตอร์นะครับเก็บตัวอย่างน้ำเสียการดับเพลิงแล้วก็กากมลพิษจากวัสดุที่ถูกเผาไหม้โดยเฉพาะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็นำไปตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมขณะเดียวกันที่จุดวันซอฟต์เซอร์วิสของกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ที่วัดพระพิเรนเนี่ยนะฮะปรากฏวันนี้เองอัปเดตตัวเลขผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ217คนแล้วนะครับเอกสารครบ

0: 103คนนะฮะทางด้านของพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิมังกูลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางนะครับเปิดเผยบอกว่าขณะนี้ได้รับแผนผังตลาดฉบับล่าสุดแล้วนะครับโดยจะเน้นตรวจสอบโซน C ก่อนซึ่งมีพยานระบุบอกว่าเป็นจุดต้องสงสัยว่าอาจจะเป็นต้นเพลิงเนี่ยแต่ว่ายังต้องรอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เนี่ยเข้าไปเคลียร์พื้นที่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีการรื้อถอนสร้างอาคารชั้น2แล้วก็3ให้ปลอดภัยก่อนนะครับจึงจะสามารถส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจเก็บหลักฐานหาสาเหตุของเพลิงไหม้ได้ส่วนผู้ประกอบการแล้วก็ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบต่างเรียกร้องให้ภาครัฐเนี่ยช่วยเหลือเยียวยานะครับโดยเจ้าของร้านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือราย1เปิดเผยบอกว่าร้านเนี่ยมี2ล็อกด้วยกัน2ล็อกเสียหายทั้งหมดนะฮะมูลค่าความเสียหายมากกว่า3ล้านบาทแม้ทำประกันอัคคีภัยไว้แล้วแต่ว่ายังมีผู้ประกอบการอีกจำนวนมากที่ยังไม่มีประกันนะครับ
1: ซึ่งทั้งผู้ประกอบการแล้วเจ้าของตึกจริงๆออกมาบอกเลยนะว่าไม่รู้จะกลับมาเปิดให้บริการได้อีกหรือไม่เพราะความเสียหายมันหนักจริงๆนะคะคุณผู้ชมคะในส่วนของโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีที่ก่อนหน้านี้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นที่โรงเรียนก็ปิดทำการมาเกือบจะครึ่งเดือนนะวันนี้เปิดเรียนแบบออนไซต์วันแรกนะคะเมื่อเดือนที่ผ่านมาที่มันมีการปิดเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มีการบูรณาการเรื่องของการเฝ้าประจำจุดหน้าโรงเรียนเพื่อตรวจสอบเรื่องของกระเป๋าแล้วก็บริเวณโดยรอบคอยอำนวยความสะดวกดูแลทั้งนักเรียนและผู้ปกครองที่เดินทางมาค่ะคุณผู้ชมไปดูภาพเลยนะคะต้องบอกบรรยากาศที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเนี่ยเขาใช้คำว่ากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนะคะหลังจากช่วงเช้าวันนี้ทางโรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นวันแรกภายหลังต้องหยุดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาแล้วก็ปรับเป็นการเรียนแบบออนไลน์แทนสาเหตุก็จากความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่มีการนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้แหละค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าพบว่าทั้งผู้ปกครองก็ต่างทยอยเดินทางไปส่งลูกหลานบริเวณหน้าโรงเรียนนะคะหลายๆคนได้กลับมาพบเพื่อนๆแล้วก็กลับมาพูดคุยกันด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะถึงแม้ผู้ปกครองบางรายก็ยังเป็นห่วงบุตรหลานอยู่นะคะแล้วก็ติดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของทางโรงเรียนอย่างใกล้ชิดเลยแต่ถึงอย่างไรก็ตามตอนนี้สำหรับการกลับมาเปิดครั้งนี้เนี่ยโรงเรียนเทพศิรินทร์ก็ได้เพิ่มความเข้มงวดนะคะในเรื่องของความปลอดภัยโดยจัดครูและบุคลากรประจำบริเวณทางเข้าออกตั้งจุดตรวจสัมภาระของน้องๆนักเรียนค่ะเพื่อที่จะคัดกรองเรื่องของอาวุธหรือว่าสิ่งของที่อาจจะเป็นอันตรายได้ขณะที่มาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบเนี่ยก็ได้รับการดูแลเพิ่มเติมด้วยซึ่งน้องๆนักเรียนหลายคนค่ะต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดีใจนะคะที่ได้กลับมาเรียนที่โรงเรียนอีกครั้งหลังต้องเรียนผ่านระบบออนไลน์มาหลายสัปดาห์เลยก็คิดถึงเพื่อนๆล่ะค่ะบรรยากาศเก่าๆที่มีคุณครูมานั่งสอนในโรงเรียนแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้กลับมาเจอเพื่อนๆอันนี้เป็นสิ่งที่น้องๆหลายๆคนแบบบ่นกันมากคิดถึงกันจริงๆนะคะแล้วก็มาร่วมกันทำกิจกรรมตามปกติส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้น้องๆก็บอกว่ามันก็ยังมีการพูดคุยกันอยู่บ้างค่ะแต่ก็ไม่ได้วิตกกังวลมากนักซึ่งทั้งคุณครูแล้วก็น้องๆนักเรียนและบุคลากรของทางโรงเรียนเองทุกคนก็พร้อมที่จะกลับมาใช้ชีวิตในโรงเรียนกันตามปกติดังเดิมนะคะ
0: ครับไปดูการไฟฟ้านครหลวงกันหน่อยนะครับครบรอบ110ปีมีการเปิดศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงแหล่งเก็บรักษาวัตถุและองค์ความรู้ด้านไฟฟ้าไทยนะครับพร้อมเปิดให้บริการประชาชนเข้าชมฟรีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับนายดิชวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MEA นะครับเป็นประธานพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบครบ110ปีอาคารโบราณสถาน MEA Spark เปิดศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงพร้อมด้วยนายพิษณุตันติถาวรรองผู้ว่าการ MEA รวมถึงผู้บริหารและพนักงานร่วมสักการะอนุสาวรีย์จอมพลและมหาอำนาจเอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีและประกอบพิธีสงฆ์ณ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยอาคาร MEA Spark เดิมเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทไฟฟ้าสยามจำกัดและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคารเมื่อวันที่1กันยายน2459ก่อนอนุรักษ์และพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยถ่ายทอดประวัติศาสตร์กิจการไฟฟ้าจากอดีตสู่อนาคตโอกาสนี้ MEA เปิด MEA Conversation Center นะครับศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงศูนย์อนุรักษ์แห่งแรกของ MEA โดยนายพิษณุตันติถาวรรองผู้ว่าการ MEA กล่าวนะครับว่าการอนุรักษ์อาคารอายุ110ปีไม่ได้จำกัดเพียงตัวอาคารแต่ว่ารวมถึงวัตถุเรื่องราว

0: และองค์ความรู้ด้านกิจการไฟฟ้าเพื่อดูแลและส่งต่อคุณค่าให้กับคนรุ่นต่อไปโดยศูนย์แห่งนี้เป็นพื้นที่ทำงานด้านการอนุรักษ์ตั้งแต่การตรวจสอบสภาพวิเคราะห์การเสื่อมสภาพซ่อมแซมและดูแลวัตถุรวมถึงศึกษาค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้พร้อมเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ครับ
1: ฟ้าหรือพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยเนี่ยแล้วเนี่ยเรายังมีอุปกรณ์นะฮะเครื่องไม้เครื่องมือนะฮะแล้วก็ประวัติความเป็นมาของของต่างๆนะครับที่มากมายนะครับเราจึงเปิดคลังนะครับตัววัสดุขึ้นมาเพื่อให้ดูว่าพวกเราสามารถเรียนรู้นะครับว่าแต่เดิมเนี่ยเรามีเครื่องมือเครื่องไม้อะไรบ้างในการใช้งานนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญคือเราได้มองเห็นว่าสิ่งต่างๆที่ถูกวิวัฒนาการมานะครับจากอดีตจนถึงปัจจุบันเรามีอะไรมาบ้างครับการที่เราเปิดศูนย์อนุรักษ์ทางพัสดุตรงนี้นะฮะเราจะเป็นส่วนเสริมของตัว MEA Spark หรือพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยนะครับเราจะได้เห็นว่าอ๋อนอกจากเราไปดูเรื่องของประวัติความเป็นมาของแสงแรกแห่งสยามแล้วเนี่ยได้มาชมเรื่องของการที่เรามีเครื่องไม้เครื่องมือมีวัสดุต่างๆนะครับที่ใช้งานในอดีตนะครับซึ่งคนรุ่นหลังอาจจะไม่เคยเห็นนะครับได้เรียนรู้กันนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนเยาวชนนะครับทุกท่านครับมาร่วมชมพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark รวมทั้งตัวคลังพัสดุนี้ด้วยนะครับ
0: ทั้งนี้นะครับประชาชนสามารถเข้าชม MEA Spark และ MEA Conservation Center ได้ฟรีย้ำนะครับที่ MEA Spark แล้วก็ MEA Conservation Center ได้ฟรีนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเปิดตั้งแต่วันอังคารจนถึงวันอาทิตย์เวลา 9:00 นจนถึง 5:00 นหยุดทุกๆวันจันทร์นะครับแล้วก็สามารถจองรอบเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ MEA Spark ครับ
2: คุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้าเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศนักตบสาวไทยเดินทางถึงกรุงเทพแล้วค่ะ
3: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคลียวเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน

0: รามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทย
1: คุณผู้ชมน้องน้ำวันนี้สนามบินสุวรรณภูมิเรียกว่าแทบแตกเลยนะ
2: โอ้คือปกติแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเอางี้ดีกว่าสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยถ้าไม่รอส่งศิลปินไม่รอรับศิลปินก็แฟนๆนางงามที่เราเห็นกันแบบคึกคักอุ่นหนาฝาข้างหรือไม่ก็ช่วงเทศกาลที่คนมันเยอะมากวันนี้สนามบินสุวรรณภูมิแทบแตกอ่ะพี่ยิ้มใช้คำนี้ได้เลย
1: FC แฟนคลับคนไทยนะคะแล้วคนที่รักในนักตบสาวไทยเนี่ยมากันเยอะมากมากมาต
2: ้อนรับ
1: คือน้องนัทดูด้วยตอนที่แข่งนะเขาบอกเลยว่าโอ้โหเป็นแมตช์ที่เรียกว่าจารึกอยู่ในความทรงจำของคนไทยเลยน้องๆเองเนี่ยคว้าแชมป์เป็นชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4นะคะแล้วก็พร้อมตั๋วไปโอลิมปิกซึ่งหลายๆคนถามว่าเราจะได้ไปโอลิมปิกเมื่อไหร่ของวอลเลย์บอลเราได้ไปแล้วนะปี2028แล้วตอนนี้นะคะทีมนักตบถึงไทยแล้วแล้วก็เตรียมล่าเหรียญทองต่อด้วยนะที่เอเชียนเกมส์ค่ะ
2: ครับ
1: คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อยธงไทยบุกสวัสดีแล้วก่อนหน้านี้นำเสนอน้องเนเน่ไปก็เป็นภาพแบบนี้คือต้องบอกปีนี้คนไทยมีหลายเรื่องราวอาจจะมีเรื่องราวความไม่ดีมาบ้างแต่เรื่องดีๆก็เยอะอย่างนี้เป็นหนึ่งในเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมบรรยากาศนี้เกิดขึ้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมินะคะต้องบอกคึกคักมากมีทั้งคนไทย FC ต่างๆที่เป็นคอวอลเลย์บอลน่ะมารับกันแบบโอ้โหอุ่นหนากว่าข้างแล้วก็มาพร้อมกับธงชาติบางคนก็หอบช่อดอกไม้ก็มีมาต้อนรับนักตบสาวไทยกลับจากจีนค่ะหลังคว้าแชมป์เอเชียได้เป็นสมัยที่4ที่สำคัญคือคว้าแชมป์เอเชียอาจจะแหมมันก็เคยคว้ามาแล้วแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นคือคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาอันนี้คือมันคือที่สุดของที่สุดที่คนไทยทั้งประเทศรอคอยเราทั้งสองคนก็รอคอยวันนั้นที่จะมาถึงวันนั้นมาถึงแล้ว
2: ครับ
1: แล้วต้องบอกว่าอันนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยนะคะและยังไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027ที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาด้วยอันนี้คือตั๋วที่จะไปโดยคนที่มารับเนี่ยมีคุณภัสกรรังสิวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2: เนี่ยพี่กิฟต์ดูภาพบรรยากาศ
1: นี่ไง
2: คนเยอะจริงๆนะ
1: คือสนามบินแตกน่ะคำนี้ใช้ได้ไม่ผิด
2: แล้วนี
1: ่ล้นไปข้างนอกด้วยนะ
2: ผมไม่แน่ใจว่ามาถึงตอนเวลาประมาณสักเท่าไหร่แต่ว่าดูจากด้านนอกเนี่ยเหมือนจะมืดแล้วไหม
1: โอ้โหนั่นแหละสิพี่ก็ยังไม่ได้เช็คเวลาเดี๋ยวเช็คอีกทีนึง
2: แต่คนเยอะจริงๆคือต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งภาพบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็ประทับใจใช่ไหม
1: เช็คอย่างรวดเร็ว3ทุ่มนาทีเมื่อกี้บอกแล้วนะคะมีคุณภัสกรนะท่านเป็นเลขานุการรัฐมนตรีมีดร.ก้องศักดิ์มาด้วยนะนัทยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยแล้วก็มีผู้สนับสนุนคือต้องบอกว่าผู้สนับสนุนเนี่ยนอกจากแฟนคลับแล้วพวกที่เป็นเม็ดเงินอัดฉีดที่เราต้องการเนี่ยมากันเต็มเลยนะงานนี้เขาบอกว่าโอ้โหพร้อมที่จะซัพพอร์ตเต็มที่มาร่วมพลังแสดงความยินดีมาต้อนรับโดยคุณภัสกรเนี่ยบอกว่ามาแสดงความยินดีกับน้องๆ นะคะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยทุกคนที่คว้าตั๋วโอลิมปิกเกมส์ได้สำเร็จเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทยแล้วก็ต้องขอบคุณอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ครูผู้ฝึกสอนนอกจากนักกีฬาเองครูทุกคนที่ช่วยฝึกสอนเนี่ยถือว่าเป็นพลังสำคัญมากนะคะที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้ด้วยขณะที่ผู้ว่ากกท.ก็บอกว่าความสำเร็จเนี้ยรัฐบาลเห็นความสำคัญแน่นอนสิ่งที่ตามมาคืออะไรเม็ดเงินอัดฉีดเป็นพิเศษค่ะเดี๋ยว3กันยาจะไปเจอท่านนายกรัฐมนตรีด้วยไม่แน่ใจว่าเม็ดเงินอัดฉีดเนี่ยจะระบุออกมาเป็นแหมงบประมาณอยู่ที่เท่าไรเดี๋ยวรอฟังแล้วก็ไปขอบคุณด้วยนะคะในส่วนนี้ก็จะมีเรื่องของขอบคุณทุกคนเลยทั้งนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลขอบคุณทุกคนทุกฝ่ายที่ช่วยสนับสนุนทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยทีมชาติไทยจนประสบความสำเร็จโดยเป้าหมายต่อไปที่จะต้องไปคือศึกเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นซึ่งทีมชุดนี้จะเป็นทีมชุดลุยศึกเอเชียนเกมส์ค่ะแต่ว่าจะต้องตัดรายชื่อนักกีฬาจาก14คนนะคะเป็น12คนด้วยตามกติกาโดยหลังจากนี้ทีมนักตบสาวไทยเตรียมเข้าพบคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในวันที่3กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนที่จะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมส์ค่ะไปฟังเสียงสักนิดค่ะ
3: ที่ขาดไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณทางผู้ฝึกสอนนักจิตวิทยาการกีฬานักโภชนาการแล้วก็ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นท่านสมพรใช้บริการนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยแล้วก็ถามได้อีกคนสุดท้ายโค้ชพอทับแล้วก็ทีมนักมือสองครับถ้าไม่มีท่านเขี้ยวเข็นก็จะ ให้มีความอดทนจนทำให้หนูในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณมากๆครับ
4: จริงๆแล้วมันเป็นครั้งแรกของกีฬาประเภททีมหมายถึงว่านานมาแล้วเนาะอาจจะมีเคยมีฟุตบอลเนาะที่หนูจำไม่ผิดก็คือเป็นอาจจะเป็นฤดูพ่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าณตอนนี้ก็คือเป็นกีฬาประเภททีมชนิดแรกนะคะที่ได้ไปโอลิมปิกที่คว้าตั๋วไปได้แล้วก็เป็นทีมที่2ที่คว้าตั๋วไปโอลิมปิกนะคะถามถึงความภาคภูมิใจก็คือภูมิใจมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการไปโอลิมปิกครั้งนี้นะคะมันไม่ได้แค่เพื่อนักกีฬาทุกคนแล้วมันก็ไม่ได้เพื่อแค่ใครสักคนในทีมที่ยืนอยู่ณตรงนี้แต่มันทุกคนทั้งหมดเลยที่เป็นคนไทยก็ว่าได้นั่นคือความภูมิใจของตัวเองแล้วก็ของทุกคนในทีมทั้งทุกคนที่มีส่วนร่วมในทีมก็คืออันนี้คือความภาคภูมิใจของพวกเรา
2: ภูมิใจจริงๆนะคือ

0: นั้นดูแล้วยังขนลุกอยู่เลยคุณผู้ชมนอกเหนือจากการเดิมพันด้วยแชมป์เอเชียเนี่ยแชมป์วอลเลย์บอลเอเชียเนี่ยนะฮะหลังจากที่เราผ่านรอบรองชนะเลิศที่ไปเจอกับญี่ปุ่นที่ว่าเป็นทีมยากทีมหนึ่งทีมเต็งทีมหนึ่งแล้วมาเจอรอบชิงชนะเลิศกับจีนซึ่งเขาเป็นอันดับ7ของโลกอ่ะแล้วนอกเหนือจากเดิมพันด้วยแชมป์เอเชียนะครับผู้ชมมันเดิมพันด้วยตั๋วไปโอลิมปิกอ่ะ
1: อันนี้สำคัญด้วย
0: อันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันแห่งประวัติศาสตร์ของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะฮะก็ต้องชื่นชมทั้งตัวนักตบด้วยนักตบสาวไทยแล้วก็ตัวโค้ชผู้ฝึกสอนทุกคน
1: โค้ชออสอยู่กับทีมนี้มานานมาก
0: นานมากนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือกำลังใจจากคนไทยทุกคนวันนั้
1: นโอ้โหคือทุกบ้านน่ะต้องเปิดดูวอลเลย์บอลแล้วเสียงนี่โอ้โหบางคนผมไม่รู้เสียงอะไรอ๋อเสียงเชียร์วอลเลย์บอลดังลั่นเลยนะคะ
0: ก็เดี๋ยวตามให้กำลังใจกันต่อในศึกเอเชียนเกมใช่ไหมที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวฝั่งโอลิมปิกแน่นอนเดี๋ยวต้องฝึกซ้อมฝึกฝนกันอีก2ปีนะครับ2028ก็ตามเชียร์กันยาวๆเลยครับคุณผู้ชมสำหรับทีมสาวนักตบชุดนี
1: ้
0: นะครับไปดูห้องข่าวหมายเลข5วันนี้กันหน่อยนะครับจะพาคุณผู้ชมไปย้อนรำลึก36ปีการจากไปของสืบนาคเสถียรนะครับจากบ้านพักไม้สีฟ้ากลางป่าห้วยขาแข้งสู่ปณิธานการดูแลผืนป่ามรดกโลกที่เจ้าหน้าที่ยังคงสืบสานมาจนถึงปัจจุบันนะครับติดตามจากคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับ

0: คิดถึงปลาร้าต้องจ่าวิรัติอร่อยแซ่บทุกเมนู
1: คุณผู้ชมครับกว่า36ปีของการจากไปของสืบนาคเสถียรมาในวันนี้พื้นที่อนุรักษ์ผืนป่าห้วยขาแข้งยังได้รับการสืบทอดและก็อนุรักษ์จากเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องครับ
2: ย้อนกลับไปเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่1กันยายนพุทธศักราช2533เสียงปืนหนึ่งนัดที่ดังขึ้นกลางผืนป่าห้วยขาแข้งได้กลายเป็นเสียงสะท้อนที่ก้องกังวานไปทั่วสารทิศการจากไปของสืบนาคเสถียรชายผู้เคยนั่งทำงานภายใต้แสงตะเกียงและยอมเสียสละชีวิตเพื่อเรียกร้องความสนใจต่อวิกฤตการณ์ผืนป่าได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ในการอนุรักษ์ธรรมชาติที่คนไทยไม่มีวันลืมการเวลาหมุนผ่านไปกว่า3ทศวรรษครับคุณผู้ชมแต่บริเวณริมห้วยทับตะเหลาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานียังคงมีบ้านไม้สีฟ้าหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นซึ่งสถานที่แห่งนี้คือบ้านพักของหัวหน้าสืบที่ยังคงถูกดูแลรักษาเพื่อเป็นสัญลักษณ์เตือนใจและบอกเล่าเรื่องราวของวีรบุรุษผู้ปกป้องผืนป่าแห่งนี้ด้วยชีวิตโดยภายในห้องครับมีการเปลี่ยนหน้าต่างเป็นกระจกเพื่อให้ผู้มาเยือนมองเห็นภายในห้องทำงานที่จะแสดงให้อุปกรณ์บันทึกภาพและเครื่องพิมพ์ดีดที่หัวหน้าสืบใช้พิมพ์รายงานเสนอต่อองค์การยูเนสโกจนสามารถผลักดันให้ผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งได้ประกาศเป็นผืนป่ามรดกโลกได้สำเร็จ
3: ตั้งแต่ที่หัวหน้าสืบจากไปนะครับแล้วก็มีการปรับนิดนึงก็คือเปลี่ยนหน้าต่างนะครับตรงนี้ให้เป็นกระจกซึ่งคนที่เข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยก็จะได้เห็นสภาพภายในห้องทำงานนะครับแล้วก็ห้องนอนของหัวหน้าสืบนะครับเสถียรครับก็เราพยายามรักษาคงตรงนี้ไว้ตลอดครับตรงนี้เราไม่ได้เปิดให้เข้าไปชมข้างในนะครับเราให้ชมผ่านหน้าต่างกระจกข้างนอกครับมีการซ่อมปรับปรุงตลอดครับ oh. แล้วก็ตรงนี้เราเพิ่งได้เราได้รับการสนับสนุนจากกรมวิศวกรรมเสถียรในการทาสีนะครับ oh. ตอนนี้ได้รับงบมาสนับสนุนมาช่วยกันทานี่แหละครับประมาณ2ปีที่ผ่านมาแล้วครับแล้วก็พยายามรักษาให้เหมือนของเก่าให้มากที่สุด
2: ขณะที่ได้ของนายเพิ่มศักดิ์กนิษฐชาติหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งคนปัจจุบันได้เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนยังคงสานต่อเจตนารมณ์โดยนำหลักวิชาการนำการจัดการมาปรับใช้เป็นแผนแม่บทดูแลผืนป่าพร้อมขยายผลไปสู่การจัดการกลุ่มป่าผืนป่าตะวันตกควบคู่ไปกับการสร้างความร่วมมือกับชุมชนรอบแนวเขตผลลัพธ์ที่ตามมาคือปัจจุบันนี้ครับคุณผู้ชมไม่มีการบุกรุกผืนป่าใหม่และไม่มีกลุ่มทุนภายนอกเข้ามาคุกคามคงเหลือเพียงชุมชนดั้งเดิม5ครอบครัวซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดสรรสิทธิทำกินให้ถูกต้องตามกฎหมาย
3: โดยเสมอว่าประชาชนโดยรอบก็เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้ป่าผืนนี้คงอยู่นะครับก็เราเริ่มมีคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่คุ้มครองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ทำให้งานมวลชนเราเข้มแข็งขึ้นเพราะว่าพิสูจน์ก็มองว่าประชาชนที่อยู่โดยรอบเนี่ยเขา

0: ขาเป็นคนดูแลป่าเหมือนกันทำยังไงที่จะให้เขาได้รับผลประโยชน์จากป่าตรงนี้โดยไม่ได้ก่อผลกระทบกับป่ามันก็ต้องมีการมาพูดคุยมาตกลงกันมาคุยกันว่าเราทำอะไรร่วมกันได้บ้างนะครับมันทำให้เกิดการทำงานแบบมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เขาเรียกนะครับมันก็สร้างให้มันเป็นเหมือนกับแนวทางในการทำงานในป่าอนุรักษ์หลายๆที่นะครับนอกจากห้วยแอ่งแห้งแล้วนะมันก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งแนวทางที่ทำกันอย่างแพร่หลายทุกวันถึงทุกวันนี้นะครับ
1: แม้เวลาจะผ่านไปกว่า36ปีแต่ว่าแนวคิดและอุดมการณ์ของสืบนาคเสถียรยังคงถูกสืบทอดผ่านการดูแลพื้นป่าและสัตว์ป่าของเจ้าหน้าที่ทุกคนในพื้นที่เพื่อรักษาพื้นป่าแห่งนี้ไว้ให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนวรัญชัยชูประเสริฐสุขทีมข่าวททบ.5รายงาน

0: คุณผู้ชมคะช่วยหลายคนกังวลกับเรื่องฝนที่ตกหนักและภัยพิบัติที่เกินคาดเดานะคะไม่รู้จะมาถึงเมื่อไหร่วันนี้เรามีแอปพลิเคชันดีๆมาแนะนำค่ะโดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรชวนพี่น้องประชาชนใช้แอปเรดาร์โฟร์ฟลัดค่ะเพื่อรับมือทั้งฝนตกหนักภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นครอบคลุมนะคะ4ลุ่มน้ำพื้นที่กว่า 3.36 ล้านไร่ทีเดียวค่ะสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนสนับสนุนทุนวิจัยโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเรดาร์โฟร์ฟลัดแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อใช้ในระบบติดตามแล้วก็คาดการฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันโดยใช้ข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศเปลี่ยนข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนให้เป็นข้อมูลเฝ้าระวังที่เข้าใจง่ายเพื่อเตรียมรับมือได้จริงเรดาร์โฟร์ฟลัดนำไปใช้จริงนะคะในพื้นที่นำร่องเนี่ยจะมี4ลุ่มน้ำด้วยกันได้แก่ลุ่มน้ำทับมาลุ่มน้ำคลองสะพานจังหวัดระยองลุ่มน้ำลำตะคลองจังหวัดนครราชสีมาลุ่มน้ำคลองสวนหมากจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย 3.36 ล้านไร่ตัวในจำนวนนี้ค่ะเป็นพื้นที่เกษตรประมาณ 1.8 ล้านไร่ครอบคลุมประชาชนแล้วก็เกษตรกรประมาณ1ล้านคนหรือว่าประมาณ 560,000 ครัวเรือนแล้วก็มีหน่วยงานแล้วก็เครือข่ายนำระบบไปใช้แล้ว20แห่งค่ะจุดเด่นของเรดาร์โฟร์ฟลัดก็คือการสามารถแสดงตำแหน่งทิศทางการเคลื่อนที่ความรุนแรงแล้วก็ปริมาณฝนสะสมในระดับพื้นที่ได้อย่างละเอียดโดยจะมีการอัปเดตนะคะทุกๆ10นาทีแล้วก็มีการคาดการณ์แนวโน้มฝนล่วงหน้าได้ประมาณ3ชั่วโมงทีเดียวแล้วก็คาดการณ์เรื่องของน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มแล้วก็การกัดเซาะหน้าดินแบบพลวัตล่วงหน้าได้ถึง24ชั่วโมงพร้อมทั้งมีการปรับปรุงผลการคาดการณ์ทุก1ชั่วโมงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ล่าสุดและขณะนี้เองค่ะยังขยายเรดาร์โฟร์ฟลัดเนี่ยไปยังพื้นที่เสี่ยงภัยใน5จังหวัดมีทั้งจังหวัดพะเยาชัยภูมิขอนแก่นสงขลาแล้วก็พัทลุงแล้วก็มีแผนที่จะขยายผลไปยัง8ลุ่มน้ำที่เสี่ยงภัยต่อน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มในภาคเหนือภายในปี2571ซึ่งคาดว่าจะครอบคลุมพี่น้องประชาชนเพิ่มขึ้นนะคะประมาณ 6.42 ล้านคนและพื้นที่เกษตรเนี่ยประมาณ 15.7 ล้านไร่ทางนี้เองคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านแอปพลิเคชันเรดาร์โฟร์ฟลัด2023บนระบบได้ทั้ง Android และก็ iOS ได้เลยค่ะ
1: ผู้ชมครับกองทัพบกโดยททบ5นะครับขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านครับกองทัพบกโดยททบ5นะครับขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่อาคารเบญจรังสฤษดิ์ชั้นจีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของนะครับอย่างเช่นข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเวชภัณฑ์ผ้าอ้อมสำหรับเด็กผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งไปยังพื้นที่นะครับโดยสามารถเดินทางมาบริจาคสิ่งของได้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง16นาฬิกานะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุดนะครับนอกจากนี้เองวันนี้นะครับที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกก็ยังมีทานน้ำใจจากหลายภาคส่วนเลยทีเดียวส่งความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยพลเอกยุทธกรสุภาศูนย์รองผู้อำนวยการใหญ่

0: สายงานบริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกรับมอบน้ำดื่มแบ็คแคนยอนจำนวน 5,000 ขวดจากคุณประวิตรจิตนราพงศ์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทแบล็กแคนยอนประเทศไทยจำกัดเพื่อส่งต่อให้กับทางทบ.5เป็นสื่อกลางส่งต่อน้ำใจไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบอุทกภัยสำหรับน้ำสะอาดบรรจุขวดเป็นสิ่งของจำเป็นเร่งด่วนแก่ผู้ประสบภัยนะครับซึ่งบางพื้นที่แหล่งน้ำยังไม่สามารถผลิตน้ำดื่มสะอาดได้เพียงพอโดยเฉพาะเป็นช่วงฟื้นฟูหลังจากน้ำลด
1: แบล็กแคนยอนในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะครับเราก็รู้สึกเสียใจแทนพี่น้องนะครับแล้วก็ขอส่งกำลังใจแล้วก็ขอมอบน้ำดื่มนะซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญของชีวิตมนุษย์มอบให้กับประชาชนนะครับถ้าหากยังขาดเหลือประการใดเราก็ยังยินดีสนับสนุนทุกด้านครับเพราะว่าสังคมจะอยู่ได้ก็คืออยู่ที่คนไทยเราต้องสมานสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกันและผมก็ใคร่ขอพระคุณททบ.ช่อง5นะครับที่กรุณาเป็นศูนย์กลางในการที่ให้ประชาชนนะอย่างพวกเราเนี่ยได้มีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนครับ
2: ขอบคุณล่ามภาษามือนะคะคุณสิริพรแสนเท้าค่ะทางด้านกลุ่มเส้นทางบุญนะคะเตรียมที่จะจัดคอนเสิร์ตการกุศลครั้งที่8ค่ะสานต่อภารกิจแห่งการให้ระดมทุนสมทบระบบการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าค่ะ
3: กลุ่มเส้นทางบุญประกาศจัดงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตการกุศลครั้งยิ่งใหญ่คอนเสิร์ตการกุศลเพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือครั้งที่8เดินหน้าส่งต่อพลังแห่งน้ำใจนำรายได้จากการจัดงานไปพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์โดยการจัดซื้ออุปกรณ์รักษาชีวิตและช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ยากไร้โดยคุณนฤมลโกมลวัฒนานันท์ผู้ก่อตั้งกลุ่มเส้นทางบุญได้เปิดเผยถึงความเป็นมาของการรวมพลังในครั้งนี้เมื่อกลุ่มเส้นทางบุญก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2561โดยการรวมตัวกันของกลุ่มเพื่อนที่มีหัวใจแห่งการแบ่งปันได้ร่วมกันริเริ่มจัดคอนเสิร์ตการกุศลครั้งยิ่งใหญ่เพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2561และได้จัดสืบเนื่องมาอย่างต่อเนื่องอีก7ครั้งโดยตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาครับกลุ่มเส้นทางบุญสามารถรวบรวมเงินบริจาคส่งต่อแก่การสาธารณสุขรวมมากกว่า80ล้านบาทนำไปยกระดับระบบสาธารณสุขอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดสมอง3มิติพร้อมระบบเนวิเกเตอร์อุปกรณ์ทางการแพทย์อาคารทศมบพิตรการพัฒนาแผนกเฉพาะทางอาทิเช่นแผนกจักษุห้องฉุกเฉินต่อมไรท่อและกายภาพบำบัดรวมถึงมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนแพทย์พระมงกุฎเกล้ายกระดับโรงพยาบาลทหารเรือทั่วประเทศตลอดจนกระจายเครื่องกระตุกหัวใจและรถวีลแชร์กว่า 1,000 คันไปยังหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
4: เรียนว่าการจัดครั้งนี้เนี่ยไม่ได้หวังว่าจะได้เงินมากหรือว่าอะไรเลยแต่อยากคืนความสุขให้ทุกท่านได้มาร่วมกันได้มาปราบปลื้มใจกับผลงานของทุกท่านตั้งแต่แรกนะคะตุ้มคนเดียวตัวเล็กๆเนี่ยทำอะไรไม่ได้หรอกนะคะก็ได้พี่ๆเนี่ยเป็นแบ็คเป็นผู้อุปการะคุณให้ความเมตตามาร่วมเป็นเจ้าภาพมาโดยตลอดนะคะ
5: จะบอกว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะกรมแพทย์ทหารเรือเครื่องมือชนิดหนึ่งนะคะสมมตินี่คือเครื่องมือสมมติราคา3ล้านบาทถ้าเครื่องมือนี้ซื้อด้วยเงินบริจาค 100% ก็คือเป็นเงินของพวกเรา 100% ประชาชนทั้งประเทศใช้ฟรีค่ะเขาจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้สิ่งที่เราทำอยู่ทุกๆวันนี้เราไม่ได้บอกว่าเราซื้อเครื่องมือนี้ไปให้ใครใครๆก็ใช้ได้ค่ะใครๆก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ใครๆก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงเครื่องมือที่ทันสมัย
3: โดยในปีนี้ครับคุณผู้ชมกลุ่มเส้นทางบุญยังคงเดินหน้าส่งต่อพลังแห่งการให้โดยเตรียมจัดการแสดงคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือครั้งที่8ภายใต้แนวคิดความสุขของผู้ให้ความภูมิใจที่ได้แบ่งปันและมีไม่มากแต่อยากแบ่งปันเพื่อนำรายได้ส่วนนี้ไปพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ยากไร้ต่อไปทีมข่าวทรบ5รายงาน
0: ปิดท้ายช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกันต่อนะครับในช่วง 1-2 วันนี้ไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยเฉพาะภาคอีสานก็มีฝนเยอะพอสมควรส่วนพายุโซเดลนะครับคาดว่าจะเคลื่อนเข้าเกาะไต้หวันในวันที่ 5-7 กันยายนนี้แต่ว่าไม่ส่งผลกับไทยนะครับติดตามได้ในลมฟ้ารักโลกกับคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับ

0: ขึ้นโดยประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคกลางและก็ภาคตะวันออกต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นด้วยขณะเดียวกันครับมีการคาดการณ์ว่าพายุโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนจะเคลื่อนเข้าสู่เกาะไต้หวันในวันที่ 5-7 กันยายนนี้แต่ว่าจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยและไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยครับลมฟ้าเตือนภัยวันนี้เนสเตือน35จังหวัดทั่วไทยเลยครับคุณผู้ชมทางภาคเหนืออีสานกลางแล้วก็ตะวันออกต้องระวังฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ต้องระวังในจังหวัดเชียงใหม่ลำปางลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยนครพนมอำนาจเจริญอุบลราชธานีเลยยโสธรนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยที่จะต้องระวังฝนตกหนักแล้วก็ระวังอันตรายที่จะเกิดจากฝนครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันเกิดขึ้นได้ขณะที่คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงนี้ครับคุณผู้ชมชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยตลอดช่วงเพื่อความปลอดภัยครับสภาพอากาศรายภาควันนี้ฝนยังตกหลายพื้นที่เริ่มกันที่วันนี้ที่ภาคเหนือฝนตกร้อยละ70ของพื้นที่ทีเดียวครับโดยจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านลำปางลำพูนแล้วก็จังหวัดอุตรดิตถ์ครับเช่นเดียวกันเลยกับภาคอีสานครับคุณผู้ชมฝนร้อยละ70ของพื้นที่เช่นเดียวกันจะมีฝนตกหนักบางแห่งที่จังหวัดเลยมหาสารคามขอนแก่นแล้วก็จังหวัดนครราชสีมาต้องวางแผนเตรียมวางแผนการเดินทางกันดีๆด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้ทั่วพื้นที่ทั่วประเทศไทยเลยเราจะเห็นถึงคนไร้บ้านคนไร้ที่พึ่งจำนวนมากที่ต้องใช้ชีวิตเคว้งคว้างอยู่ตามลำพังครับซึ่งตอนนี้เองทางกรุงเทพมหานครเขาได้จัดทำบ้านพักอิ่มใจขึ้นมาเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตคนเหล่านี้ในระยะยาวครับคุณผู้ชมครับคำว่ารักโลกจริงๆแล้วไม่ได้หยุดอยู่แค่การปลูกป่าหรือว่าการแยกขยะเท่านั้นแต่ว่ายังรวมถึงการสร้างสังคมที่ยั่งยืนแล้วก็การดูแลผู้คนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังด้วยโดยช่วงที่ผ่านมาเวลาเกิดวิกฤตหนักอย่างน้ำท่วมหรือไฟไหม้หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครหรือทั่วประเทศไทยเลยเรามักจะเห็นผลกระทบที่ตามมาเสมอก็คือการที่หลายคนจะต้องสูญเสียบ้านแล้วก็ทรัพย์สินไปแบบไม่ทันตั้งตัวนั่นเองครับทำให้เรายังคงเห็นผู้คนอีกมากมายที่จะต้องมาใช้ชีวิตอยู่ริมทางข้างถนนแล้วก็ขาดที่พึ่งซึ่งตรงนี้เองครับทางกรุงเทพมหานครเขามีบทบาทผ่านโครงการอย่างบ้านอิ่มใจซึ่งตั้งอยู่บริเวณการประปาแม้นสีเดิมครับที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงที่พักชั่วคราวครับแต่ยังเป็นศูนย์ฟื้นฟูศักยภาพแบบครบวงจรด้วยที่จะช่วยทำแบบประชาชนคืนสิทธิ์ขั้นพื้นฐานพร้อมทั้งฝึกทักษะอาชีพเพื่อช่วยให้ผู้เดือดร้อนและก็ผู้สูงอายุสามารถกลับมาตั้งหลักพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงได้อีกครั้งนึงครับคุณผู้ชมครับและสำหรับใครที่พบเจอบุคคลไร้ที่พึ่งอยู่บริเวณข้างทางเนสแนะนำให้โทรหาเขต1300หรือว่าเรียกกรุงเทพมหานครให้มาช่วยเหลือพวกเขาเหล่านี้ครับซึ่งในบ้านอิ่มใจนอกจากจะว่าให้ที่พักชั่วคราวแล้วยังให้อาหารที่ครบ3มื้อไม่ต้องไปขุดคุ้ยอาหารตามริมขยะทานครับนอกจากนี้ก็ยังมีบริการตรวจสุขภาพฟื้นฟูสภาพจิตใจแล้วก็ยังมีศูนย์ฝึกอาชีพด้วยไม่ว่าจะเป็นฝึกการตัดผมเรียนทำผมฝึกการทำขนมหรือว่าแม้กระทั่งช่างประปาช่างไฟต่างๆนั่นเองครับและสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมของลมฟ้ารักโลกช่วยกันนะครับเพราะโลกใบนี้คือบ้านที่เราต้องดูแลร่วมกันสวัสดีครับ
1: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาติดตามข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจค่ะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางธนบอยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยธนบอบริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสิตธนบอ5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น.หรือโทร061 026 03

0: 070และ061-026-0374
1: 1วันกับ Geely Starlay EMR ครับเดี๋ยวพาไปดูครับว่ารถคันนี้น่าสนใจขนาดไหนสมรรถนะการขับขี่เป็นยังไงผมให้ดูในเรื่องของภายนอกก่อนนะครับมันเป็นลักษณะเหมือนรถยนต์ไฟฟ้าแต่จริงๆก็ไม่ใช่นะครับรถคันนี้เป็นการทำงานผสมผสานกันระหว่างทั้งเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์นะครับแทงค์300ดีเซลครับเอาจริงนะลุยเอเชียคอสแตนทีแรลลี่กับเขาด้วยครับ GWM ส่งแทงค์300ดีเซลบุกครับพิสูจน์สมรรถนะเชื่อว่าเป็นการเข้าร่วมเพื่อพิสูจน์ตัวเองครับ
2: แต้มต่อคุยดีมีสาระรายการดีที่จะมาร่วมไขข้อข้องใจให้สังคมมีทางออกต่อยอดความคิดโดยผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยทุกวันอังคารหลังข่าวในพระราชสำนัก1ชั่วโมงเต็ม
3: เรื่องร้อนเรื่องอยากรู
4: ้แต้มต่อกระจ่างชัดเจน

0: กลับมาช่วงนี้ติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะครับเริ่มต้นที่เนปาลกับทิเบตนะครับตัวเลขของผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันครั้งใหญ่ในเนปาลกับทิเบตตอนนี้ตัวเลขล่าสุดทะลุ 1,000 คนไปแล้วนะครับขณะที่ปฏิบัติการกู้ภัยตอนนี้มุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือคนงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลายร้อยชีวิตที่ยังคงติดค้างอยู่ในอุโมงค์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะครับว่าหน่วยงานจัดการภัยพิบัติของเนปาลเปิดเผยนะครับพบผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณแนวชายแดนเนปาลกับทิเบตแล้ว987คนและยังมีผู้สูญหายอีกกว่า 3,916 คนจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ583คนนะครับทางการเนปาลระบุว่าขณะนี้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกมาได้แล้ว 11,814 คนโดยทีมฉุกเฉินได้ใช้เฮลิคอปเตอร์และอากาศยานอื่นๆเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดจากน้ำท่วมและดินถล่มขณะที่ระบบไฟฟ้าและการสื่อสารได้รับการฟื้นฟูแล้วในบางพื้นที่สำหรับภารกิจเร่งด่วนของการกู้ภัยในขณะนี้ยังคงมุ่งเน้นไปที่การค้นหาคนงานอย่างน้อย900คนจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ12แห่งที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันนะครับโดยเชื่อว่าอาจจะมีคนงานราว500คนติดค้างอยู่ภายในอุโมงค์รอความช่วยเหลือส่วนทางฝั่งจีนเองมีรายงานยอดผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย16คนและสูญหายอีก546คนรวมชาวต่างชาติ261คนนะครับทีมกู้ภัยกำลังปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะบริเวณด่านชายแดนจี่หลงซึ่งถูกทำลายจนเกือบหมดทีมค้นหาบางส่วนใช้สุนัขดมกลิ่นเพื่อสำรวจหาช่องว่างระหว่างก้อนหินและเศษซากหวังพบสัญญาณของผู้รอดชีวิตขณะที่ทีมกู้ภัยอื่นๆใช้เครื่องจักรหนักเพื่อเปิดทางหลวงสายสำคัญที่มุ่งหน้าไปยังจี่หลงอีกครั้งนะครับซึ่งการเปิดเส้นทางดังกล่าวมีความสำคัญต่อการลำเลียงอุปกรณ์บุคลากรและสิ่งของบรรเทาทุกข์เข้าสู่พื้นที่ประสบภัยพิบัติครับ
1: ส่วนยอดผู้เสียชีวิตนะคะจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่แกรนด์แคนยอนสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นอีก2รายสูญหายอีก1คนค่ะสำนักข่าวต่างประเทศค่ะรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมฉับพลันหลังฝนตกหนักในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนรัฐแอริโซนาของสหรัฐเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น2รายแล้วขณะเดียวกันปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือยังคงเดินหน้าต่อไปโดยขณะนี้ค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ประมาณ80คนและยังคงมีผู้สูญหายอีก1คนนอกจากนี้นะคะยังได้ใช้เฮลิคอปเตอร์ในการอพยพนักปีนเขาหลายร้อยคนออกจากพื้นที่ด้วยโดยเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้สร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานให้แกรนด์แคนยอนอย่างหนักรวมไปถึงระบบท่อส่งน้ำเพียงเส้นทางเดียวที่ลำเลียงน้ำเข้าสู่พื้นที่แกรนด์แคนยอนทำให้ระบบส่งน้ำไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวทำให้ทางอุทยานเหลือน้ำใช้อย่างจำกัดและจำเป็นต้องมีมาตรการที่สำคัญเพื่อจัดสรรน้ำไว้ใช้สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในอุทยานได้อย่างเพียงพอขณะที่บริเวณขอบริมผาด้านใต้หรือว่าเซาริมซึ่งเป็นบริเวณขึ้นชื่อของแกรนด์แคนยอนยังคงเปิดให้ประชาชนเยี่ยมชมในช่วงกลางวันแต่ในส่วนของที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆปิดให้บริการในช่วงเวลากลางคืนขณะที่พื้นที่สำหรับการปีนเขาและที่พักที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้ง

0: นี้นะคะยังคงปิดทำการเช่นเดียวกันซึ่งทางอุทยานขอให้นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบอุทกภัยในขณะนี้ทางนี้คาดว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าอาจจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองซ้ำขึ้นมาอีกค่ะ
1: ยังอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับเกิดเหตุมือมีดไล่แทงผู้คนที่จัตุรัสไทม์สแควร์ในนครนิวยอร์กของสหรัฐนะครับก่อนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้ามาระงับเหตุยิงจนเสียชีวิตสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะครับว่าหญิงวัย49ปีทราบชื่อภายหลังว่าคือพาเมล่าซิลเนลอสใช้อาวุธมีด2เล่มไล่แทงประชาชน2คนที่อยู่ใจกลางจัตุรัสไทม์สแควร์ในนครนิวยอร์กของสหรัฐก่อนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาระงับเหตุยิงจนเสียชีวิตหลังจากมือมีดหญิงรายนี้พยายามที่จะเดินเข้าหาเจ้าหน้าที่พร้อมกับแกว่งมีดในมือไปมานะครับมีการเผชิญหน้ากันราว4นาทีโดยตำรวจได้พยายามบอกให้ผู้ก่อเหตุวางมีดลงหลายครั้งแต่ว่าขัดขืนตำรวจจึงใช้ปืนช็อตไฟฟ้าเพื่อหยุดผู้ก่อเหตุแต่ว่าไม่สามารถหยุดได้ก่อนที่จะตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่าเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย2คนเป็นชายวัย68ปีและหญิงวัย32ปีได้รับบาดเจ็บถูกแทงที่บริเวณช่องท้องและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะครับแต่ว่าต่อมาผู้เคราะห์ร้ายที่เป็นผู้หญิงเสียชีวิตที่โรงพยาบาลขณะที่ผู้เคราะห์ร้ายที่เป็นชายนะครับขณะนี้อาการทรงตัวส่วนเหตุจูงใจของการก่อเหตุไล่แทงผู้คนในครั้งนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
0: ตอนนี้การท่องเที่ยวของคิวบานะคะตกต่ำลงถึง 50% แล้วก็มีคนตกงานนับพันคนทีเดียวซึ่งทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นค่ะสำนักข่าว AP ค่ะรายงานว่าสำนักงานสถิติและสัมมโนประชากรแห่งชาติของคิวบาเปิดเผยว่าปัจจุบันการท่องเที่ยวในคิวบาลดลงเกือบจะครึ่งหนึ่งนะคะโดยในช่วงครึ่งแรกของปีนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนคิวบาประมาณ 660,000 คนหรือว่าลดลง 49% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมาซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนมากกว่า 1,300,000 คนนอกจากนี้เรื่องของมาตรการป้อมบาทที่เพิ่มขึ้นและการปิดล้อมด้านพลังงานที่สหรัฐบังคับใช้กับคิวบาตั้งแต่ต้นปีนี้ทำให้มีเหตุผลมากมายที่นักท่องเที่ยวจะไม่เดินทางไปยังเกาะแห่งนี้และเลือกจุดหมายปลายทางอื่นในแคริบเบียนสำหรับการพักผ่อนของพวกเขาแทนซึ่งผลที่ตามมานั้นร้ายแรงสำหรับคนงานหลายพันคนค่ะที่ต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวในการดำรงชีวิตรถยนต์คลาสสิกสีสันสดใสของอเมริกาที่เคยได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองหลวงอย่างกรุงฮาวาน่าตอนนี้กลับจอดนิ่งอยู่ใกล้โรงแรมและก็สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆการลดลงของนักท่องเที่ยวได้ทำให้วิกฤตเศรษฐกิจที่เริ่มต้นเมื่อ5ปีก่อนพร้อมกับการระบาดของโควิด-19 ทวีความรุนแรงมากขึ้นและเลวร้ายหนักในช่วง7เดือนที่ผ่านมาเมื่อรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่ว่าจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากทุกประเทศที่จัดหาน้ำมันให้กับเกาะแห่งนี้การปิดล้อมดังกล่าวค่ะทำให้ไฟฟ้าดับเป็นเวลาหลายชั่วโมงสายการบินต่างๆพากันยกเลิกเที่ยวบินไปยังเกาะแห่งนี้เนื่องจากไม่สามารถเติมน้ำมันเครื่องบินได้และในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมารัฐบาลคิวบาเปิดเผยว่ามีโรงแรมถึง 73% ในคิวบาต้องปิดให้บริการและมีคนงานประมาณ 25,000 คนถูกเลิกจ้าง
1: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามวงจรกีฬากันครับ
0: สักครู่ค่ะ
2: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกผลและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
3: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
4: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรง
3: ชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
4: ต้นทุนมันลดแต่ผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อ

0: กเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
1: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044 026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570

0: ารมณ์ดีที่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวงการกีฬาไปดูเทนนิส US Open กันก่อนนะคะคาร์ลอสอัลคาราซค่ะแชมป์เก่ารายการนี้นะคะกลับมาแข่งขันในรอบเกือบ5เดือนค่ะแล้วก็ผ่านรอบแรกไปได้ค่ะศึกเทนนิสการแซมสุดท้ายของปีนะคะ US Open ที่สหรัฐชายเดี่ยวรอบแรกคาร์ลอสอัลคาราซนักหัวสเปนมือ3ของโลกมือวาง2ของรายการนะคะดีกรีแชมป์เก่ากลับมาลงสนามเป็นแมตช์แรกในประเภทชายเดี่ยวนับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะหลังจากหายจากอาการบาดเจ็บที่ข้อมืออัลคาราซก็ประเดิมสนามได้ยอดเยี่ยมนะคะได้แต้มจากการเซฟเบรกพอยต์ค่ะเอาชนะโรมันซาฟิลินมือ99ของโลกจากรัสเซียไป6-4ทั้ง3เซตก็ทำให้อัลคาราซได้ผ่านเข้ารอบ2นะคะจะไปพบจายฟาริยาค่ะมือ72ของโลกจากโปรตุเกสหลังจบแมตช์นี้อัลคาราซบอกว่า5เดือนที่ผ่านมานี่เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากนะคะดังนั้นการได้กลับมาแข่งขันรายการนี้อีกครั้งก็จะพยายามสนุกกับทุกแมตช์ให้มากที่สุดเพราะว่าคิดถึงการแข่งขันและคิดถึงทุกๆอย่างค่ะส่วนคู่นี้ค่ะเฟรดอุเชียเรซิมมือ4ของโลกมือวาง3ของรายการจากแคนาดาผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศรายการนี้เมื่อปีที่แล้วนะคะแมตช์นี้ใช้เวลาแข่งขันไป3ชั่วโมง19นาทีค่ะเอาชนะลินกี้ฮิจิกาตะมือ85ของโลกจากออสเตรเลียไปได้3-1เซต7-5 4-6 6-3แล้วก็7-5ค่ะเรซิมนะคะได้เข้ารอบ2ไปพบคาเลนคาชานอฟมือ50ของโลกจากรัสเซียค่ะไปดูหญิงเดี่ยวกันบ้างนะคะอิกาสเวเทคค่ะมือ8ของโลกและของรายการจากโปแลนด์แชมป์ในปี2022ผ่านรอบแรกไปได้แบบสบายๆค่ะหลังจากเล่นเกมรับที่ดุดันแล้วก็เหนียวแน่นนะคะรวมทั้งเสิร์ฟแรกดีด้วยเอาชนะหวังซีอยู่มือ80ของโลกจากจีนไป2เซตรวดค่ะ6-2แล้วก็6-3ทำให้สเวเทคแชมป์แกรนด์สแลม6สมัยมีสถิติชนะ20แมตช์แพ้ไป2แมตช์ใน US Open ได้เข้ารอบ2นะคะไปพบนาเดียโปโดโลสกามามืดจากอาร์เจนตินามือ449ของโลกค่ะส่วนนาโอมิโอซากะนะคะนักหัวสาวญี่ปุ่นค่ะก็มือ13ของโลกและของรายการฮือฮาอีกแล้วนะคะในรายการนี้นะคะก็ทำการสวมเสื้อฮูดดี้ลายหนังสือพิมพ์แล้วก็กระโปรงสุ่มสีขาวค่ะได้รับแรงบันดาลใจและสืบสานตำนานแฟชั่นของอเลนไอเวอร์สันอดีตตำนานนักบาสเกตบอล NBA รอบแรกนี่พบอนาตาเซียซาฮาโรวามือ101ของโลกจากรัสเซียค่ะโอซาก้าแชมป์หญิงเดี่ยว US Open 2สมัยก็ใช้เวลาไปแค่2ชั่วโมง2นาทีนะคะเอาชนะคู่แข่งไปด้วยไทเบรกค่ะ7-6ไทเบรก8-6แล้วก็7-6ไทเบรก7-3ส่งผลให้โอซาก้าผ่านเข้ารอบ2ไปพบคาเทรีนาซีเนโความือ42ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กในรอบ2ค่ะทางด้านของนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมยศสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยนะคะได้กล่าวแสดงความยินดีกับ2นักเทนนิสหญิงไทยค่ะรวงข้าวลลนาธาราฤดีมือ76ของโลกแล้วก็ใหม่นะคะมนัญชยาสว่างแก้วมือ94ของโลกที่ได้ผ่านเข้ารอบ2ศึก US Open ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการกีฬาเทนนิสไทยนะคะที่มีนักเทนนิสหญิงผ่านเข้ารอบ2ถึง2คนด้วยกันแล้วก็อยู่ในอันดับท็อป100ของโลกด้วยขอขอบคุณทีมงานสตาฟโค้ชครอบครัวนักกีฬารวมทั้งผู้ให้การสนับสนุนค่ะซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่นักกีฬาจะก้าวขึ้นมาถึงในระดับนี้ได้ค่ะไปดูฟุตบอลลีกโปรตุเกสกันต่อนะคะเบนฟิก้าเก็บ3แต้มได้ในบ้านค่ะ

ุตบอลพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกสนัดที่3เบนฟิก้ารองแชมป์เก่าเสื้อสีแดงค่ะเกมนี้เล่นที่เอสตาดิโอดาลุชค่ะพบเอสโตริลทีมรองบวยที่เตะมากกว่าอยู่1นัดนาที40เจ้าถิ่นได้ประตูขึ้นนำก่อน1-0นะคะจากจังหวะกลับตัวยิงซ้ำในกรอบเขตโทษของแวงเจลิสพาฟิดิสค่ะส่วนในช่วงท้ายครึ่งแรกช่วงทดเจ็บค่ะนาที45+10เบนฟิก้าพลาดได้ประตูนำห่างอย่างน่าเสียดายค่ะลูกยิงจ่อๆของเรอันโดบาเรโรไปติดเซฟของเจลโรเบิร์นค่ะส่วนเกมในครึ่งหลังนาที51เคลมองเลงเล่นะคะแนวรับชาวฝรั่งเศสของเจ้าถิ่นได้โอกาสยิงไกลเข้าประตูไปค่ะก็ช่วยให้เบนฟิก้านำเป็น2-0นะคะอีก4นาทีทันมาเจลโรเบิร์นต้องออกแรงเซฟลูกยิงจ่อๆของจาลูก้าเพรสเตนีในจังหวะแรกค่ะก่อนที่ซามูเอลดาวจะซ้ำดับ2หลังออกหลังไปนะคะจากนั้นท้ายเกมค่ะนาที82ค่ะเอสโตริลมาได้ประตูตีไข่แตกจากยานิสเบกราอุยค่ะจบเกมนี้เบนฟิก้าเฉือนชนะเอสโตริลไปได้2-1นะคะมีเพิ่มเป็น7แต้มขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่5ในขณะที่เอสโตริลมีเพียง1คะแนนรั้งรองบวยค่ะไปดูฟุตบอลหญิงกันบ้างศึกเนชั่นแนลวีเมนซ็อกเกอร์ลีกสหรัฐนัดที่21นะคะของแองเจิลซิตี้เอฟซีชุดสีดำโชว์ฟอร์มร้อนแรงนะคะบุกไปถล่มบอสตันเลกาซี่ไปถึง5-2ค่ะจากผลงานของอลีเซเนอร์สในนาทีที่5จากนั้นพริสกาซิลูเฟียมาบวกเพิ่ม2ลูกนะคะนาทีที่14-58ก่อนที่สเวนดิสเจนจอนสตอตตี้นะคะแล้วก็มาลาล่าจะช่วยกันยิงคนละประตูค่ะนาที18-66ก็ส่งผลให้แองเจิลซิตี้มีเพิ่มเป็น29คะแนนขึ้นมาอยู่อันดับ9ค่ะตามหลังสกายบลูจากฝูงที่เตะมากกว่า1นัด16คะแนนค่ะส่วนคนนี้ค่ะเอนโซเฟรนันเดสนะคะเป็นข่าวมาหลายวันแล้วกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาแล้วก็เชลซีขยับเข้าใกล้โอกาสย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์จะปิดลงในช่วง5เช้าวันพรุ่งนี้ตามเวลาในบ้านเราค่ะโดยแมนซิตี้เปิดการเจรจากับเชลซีหวังดึงเอนโซเฟรนันเดสมาร่วมทัพในเอติฮัดสเตเดียมให้ทันเวลาที่กำหนดนะคะรายงานข่าวแจ้งว่าตอนนี้ตัวแทนทั้ง2ฝ่ายยังมีปัญหาเรื่องค่าตัวค่ะเชลซีเรียกค่าตัวอย่างต่ำอยู่ที่120ล้านปอนด์คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 5,400 ล้านบาทหากดีลนี้ประสบความสำเร็จก็จะทำให้เฟรนันเดสค่ะเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกรองจากอเล็กซานเดอร์อิซักที่ทางลิเวอร์พูลเคยซื้อตัวมาในราคา125ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ 5,625 ล้านบาทเมื่อปีที่แล้วค่ะไปดูความเคลื่อนไหวกอล์ฟกันบ้างค่ะโปรจิโนอัธยาค่ะเป็นหนึ่งในนักกอล์ฟหญิง25คนนะคะที่ตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟประเภททีมรูปแบบใหม่ค่ะจิโนอัธยาที่ดีกุลโปรกอล์ฟมือสองของโลกพร้อมด้วยนักกอล์ฟหญิงระดับโลกค่ะเตรียมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันวีแมนทีมกอล์ฟลีกหรือว่า WTGL เป็นลีกกอล์ฟหญิงประเภททีมรูปแบบใหม่นะคะซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง LPGA แล้วก็ TMRW Sports ล่าสุดฝ่ายจัดการแข่งขันประกาศรายชื่อผู้เล่น5ทีมที่เตรียมประชันฝีมือฤดูกาลแรกที่โซฟีเซ็นเตอร์ในปาล์มบีชการ์เด้นของสหรัฐช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะโดยเป็นลีกกอล์ฟทีมหญิงระดับโลกรูปแบบใหม่ประเภททีมแบบแมตช์เพย์ผสมผสานเทคโนโลยีขั้นสูงแล้วก็สนามจำลองในร่มค่ะมีนักกอล์ฟร่วมแข่งขัน5ทีมรวม25คนในฤดูกาลแรกจีโน่อยู่ในทีมมอเตอร์ซิตี้กอล์ฟคลับนะคะร่วมกับหลินรัวหนิงเพื่อนสนิทนะคะบรูคแฮนเดอร์สันเล็กซี่ทอมสันแล้วก็อัลบานวันเลนซูเอล่าซึ่งโปรจินบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นมากเป็นพิเศษเลยกับการได้ลงเล่นกับรัวหนิงอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเคยคว้าแชมป์รายการประเภททีมด้วยกันที่รัฐมิชิแกนเมื่อปี2024มาแล้วดังนั้นก็จะรู้วิธีที่จะเล่นด้วยกันนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะสนุกกับการแข่งขันในครั้งนี้มากๆค่ะทนายประธานโอลิมปิกไทยนะคะเตรียมเข้าพบรองนายกรัฐมนตรีค่ะหารือนะคะในเรื่องของงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติค่ะนายพิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยค่ะเตรียมเข้าพบนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลด้านกีฬาเพื่อที่จะหารือและร่วมกันหาทางออกให้วงการกีฬาไทยโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณนะคะที่ได้รับจากภาครัฐซึ่งตอนนี้ยังไม่ชัดเจนปัญหาของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติกับการกีฬาแห่งประเทศไทยยังมีความสับสนค่ะเช่นในเรื่องของงบว่าจะเอาไปทำอะไรบ้างหรือว่าจะไปขอจากใครนะคะจะต้องขอจากกกท.หรือว่าจะต้องขอจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติหรือว่าจะขอทั้งสองแห่งนอกจากสับสนแล้วงบก็ยังไม่พอต่อการทำงานด้วยค่ะไม่สามารถช่วยแต่ละสมาคมได้ทั้งในเรื่องการเก็บตัวและการจัดการแข่งขันโดยการพูดคุยครั้งนี้จะไม่มีตัวแทนจากกกท.หรือว่ากองทุนร่วมทีมไปด้วยค่ะก็จะขอไปในนามของโอลิมปิกก่อนเพื่อถ่ายทอดปัญหาให้รองนายกรับทราบแล้วก็นำรายละเอียดการพูดคุยหรือว่าแนวทางการแก้ไขปัญหามาคุยกับทางกกท.และกองทุนต่อไปคุณพิมลยืนยันค่ะว่าคณะกรรมการโอลิมปิกไม่ได้เป็นเอ็นเอียงไปฝั่งไหนทำหน้าที่เป็นกลางนะคะเพื่อช่วยเหลือผลักดันวงการกีฬาให้เดินหน้าต่อไปได้ค่ะ

0: วงจรกีฬาค่ำนี้หมดเวลาแล้วนะคะเชิญกลับที่คุณกิฟต์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: กับคุณณประภาค่ะหมดเวลาของข่าวเด่นทางสถานการณ์แล้วนะคะช่วงต่อไปติดตามรับชม PR Soyer ค่ะช่วงนี้เราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ให้รักษาวินัยอย่างเคร่งครัดประพฤติในสิ่งที่ควรประพฤติเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาและบังคับบัญชาโดยธรรมพระบรมราโชวาทรัชกาลที่10เนื่องในโอกาสนายทหารชั้นนายพลได้รับพระราชทานยศ11สิงหาคม2560
1: สวัสดีค่ะรับชมรายการ VR Soldier รายการที่จะติดตามทุกปฏิบัติการด้านความมั่นคงครอบคลุมทุกภารกิจของสุภาพบุรุษนักรบไทยที่ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนวันนี้อยู่กับดิฉันกัณณัฐพรนิพัทธ์กุลค่ะข่าวด้านในวันนี้เริ่มต้นกันที่กรมยุทธโยธาทหารบกได้จัดงานวันสถาปนาครบรอบปีที่122นะคะตอกย้ำบทบาทหน่วยทหารช่างที่สำคัญของกองทัพบกพร้อมเดินหน้าพัฒนางานก่อสร้างเทคโนโลยีและเรื่องขององค์ความรู้เพื่อสนับสนุนภารกิจของกองทัพบกค่ะที่กรมยุทธโยธาทหารบกเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพลเอกสันติสกุลตนาคประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีวันสถาปนากรมยุทธโยธาทหารบกครบรอบปีที่122โดยมีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบกอดีตผู้บังคับบัญชาของกรมยุทธโยธาทหารบกและแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงค่ะทางนี้พลเอกยุทธกรสุภาศูนย์รองผู้อำนวยการใหญ่สายงานบริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเข้าร่วมแสดงความยินดีในนามสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกพร้อมมอบเงินสนับสนุนเพื่อเป็นสวัสดิการกำลังพลและการดำเนินกิจกรรมของหน่วยในการนี้ค่ะประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกได้ขึ้นแท่นรับการเคารพจากแถวทหารต้อนรับจากนั้นได้เข้าสักการะองค์พระวิษณุกรรมและร่วมถ่ายภาพกับผู้บังคับบัญชาต่อจากนั้นได้เป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเพื่อความเป็นสิริมงคลและประกอบพิธีทักษิณานุปทานอุทิศส่วนกุศลแด่อดีตผู้บังคับบัญชาและกำลังพลผู้ล่วงลับผู้มีคุณอุปการในการพัฒนาหน่วยและเสียสละชีวิตในการปฏิบัติราชการค่ะพร้อมกันนี้ได้ลงนามในสมุดตรวจเยี่ยมที่ห้องเกียรติยศก่อนร่วมชมนิทรรศการการแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาของหน่วยกรมยุทธโยธาทหารบกนะคะก่อกำเนิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการปฏิบัติงานช่างจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งกรมยุทธโยธาขึ้นในกรมยุทธนาธิการค่ะและได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นายพันเอกพระยาสโมสรสัพพการเป็นเจ้ากรมยุทธโยธาคนแรกเมื่อวันที่1กันยายนพุทธศักราช2447นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา122ปีค่ะกรมยุทธโยธาทหารบกมีภารกิจในการวางแผนอำนวยการประสานกำกับการและดำเนินการวิจัยพิจารณาเกี่ยวกับงานก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภคงานส่งกำลังบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายยุทธโยธางานอสังหาริมทรัพย์งานด้านการฝึกศึกษาและการกำหนดหลักนิยมวิจัยพัฒนาองค์ความรู้สายยุทธโยธาปัจจุบันค่ะมีพลตรีอนวัฒน์พจนวรพงศ์ดำรงตำแหน่งเจ้ากรมยุทธโยธาทหารบกค่ะเจ้ากรมแพทย์ทหารบกนะคะได้มอบประกาศนียบัตรรับรองผ่านการประเมินความพร้อม

0: เอ็มเมิร์ทให้กับทางโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติค่ะพลโทเกรียงชัยประสงค์สุการเจ้ากรมแพทย์ทหารบกมอบใบประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการประเมินความพร้อมชุดแพทย์เผชิญเหตุกองทัพบก Military Medical Emergency Response Team หรือว่า EMERT ค่ะให้กับพันเอกสมัยขำพันธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติพร้อมด้วยกำลังพลชุด EMERT หลังผ่านการประเมินด้วยคะแนนร้อยละ 81.43 นะคะตอกย้ำความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการตอบโต้ภัยพิบัติโดยความสำเร็จในครั้งนี้ค่ะเนื่องจากทางโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติมณฑลทหารบกที่31ได้นำชุดเอ็มเมิร์ดจำนวน17นายเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบความพร้อมโดยสามารถทำคะแนนนะคะได้ 244.28 จาก300คะแนนคิดเป็นร้อยละ 81.43 และผลการทดสอบทั้ง3ขั้นตอนค่ะอยู่ในเกณฑ์ผ่านทั้งหมดนะคะโดยการประเมินครอบคลุมทั้งขีดความสามารถรายบุคคลการปฏิบัติงานเป็นชุดเอ็มเมิร์ดการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินนอนทรอมาและทรอมารวมไปถึงการรับมืออุบัติภัยหมู่และสาธารณภัยสะท้อนถึงความพร้อมของกำลังพลทั้งด้านองค์ความรู้ทักษะทางการแพทย์สมรรถภาพร่างกายการบัญชาการเหตุการณ์และการทำงานเป็นทีมภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินค่ะการได้รับประกาศนียบัตรในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องยืนยันถึงมาตรฐานและความพร้อมของเอ็มเมิร์ดโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอุบัติภัยหมู่และภัยพิบัติพร้อมออกปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือกำลังพลครอบครัวและประชาชนเมื่อได้รับการร้องขอแต่การพัฒนาไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้นะคะทางโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติยังคงเดินหน้ายกระดับขีดความสามารถของเอ็มเมิร์ดเสริมยุทโธปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยขยายระบบ Area Medical Service สู่โรงพยาบาลลูกข่ายตลอดจนพัฒนาทีมเมาส์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการกู้ชีพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำพร้อมพัฒนากำลังพลระบบและพร้อมเป็นแม่ข่ายในการบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความพร้อมทุกภารกิจทุกพื้นที่และทุกสถานการณ์ค่ะผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37นะคะได้ตรวจเยี่ยมการฝึกผู้นำท้องถิ่นต้นแบบความมั่นคงรักแผ่นดินเนชั่นชิลจังหวัดเชียงรายค่ะพลตรีจักรวีเสนีวรยุทธผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37ตรวจเยี่ยมการฝึกผู้นำท้องถิ่นต้นแบบความมั่นคงรักแผ่นดินเนชั่นชิลณอาคารตูบแก้วตูบคำมณฑลทหารบกที่37ค่ายเมียงรายมหาราชจังหวัดเชียงรายค่ะโดยมีการปฏิบัติประจำวันนะคะได้แก่การปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยโรงพยาบาลค่ายเมียงรายมหาราชการฝึกใช้เงื่อนเชือกค่ะการทำซิปไลน์และการฝึกขับเรือโดยครูฝึกร้อยมณฑลทหารบกที่37การจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดโดยครูฝึกร้อยสารวัตรทหารมณฑลทหารบกที่37การดำเนินโครงการเพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ให้แก่ผู้นำชุมชนและพลเมืองอาสาในจังหวัดเชียงรายพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนและสร้างเครือข่ายผู้นำท้องถิ่นต้นแบบด้านความมั่นคงเพื่อเป็นกลไกเชื่อมโยงการทำงานระหว่างจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและภารกิจของหน่วยงานต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพในระดับพื้นที่ค่ะสกู๊ปเสียงสันติสุขในวันนี้นะคะขอเสนอตอนที่มีชื่อว่าเสียงจากพื้นที่กับความหวังต่ออนาคตชายแดนใต้ติดตามรับชมพร้อมกันค่ะ
1: จากเหตุการณ์ความไม่สงบจากทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับปลายด้ามขวานของเราทุกคนก็คงมองว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่งานแกะสลักเหล่านี้ค่ะมันจะบ่งฟ้องว่าเราสงบและก็เราก็เย็นแล้วนะคะถ้าหากว่าเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นมันก็แค่ประปรายแต่สิ่งที่สำคัญก็คือการบ่มเพาะเยาวชนให้มีความรู้มันเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่าเยาวชนก็คืออนาคตของชาติการปลูกฝังเด็กที่เป็นละเอียดอ่อนเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาปลายด้ามขวานของเราให้สงบนะคะนอกจากให้น้องๆเรียนงานแกะสลักแล้วอย่างอื่นนะคะการประกอบอาชีพก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นบริบทอย่างหนึ่งในอนาคตข้างหน้าว่าเราจะต้องสอนเด็กอย่างไรให้รู้จักในการประกอบอาชีพพึ่งพาตัวเองได้เพราะว่าปัจจุบันสังคมเราเป็น

คมที่ค่อนข้างแข่งขันนะครับคนมีเงินเท่านั้นถึงจะมีอยู่ได้มีชีวิตอยู่ได้ในสังคมถูกไหมคะแต่ว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมีเงินมากขอแค่เลี้ยงตัวเองและครอบครัวให้อยู่แล้วก็มีความสุขก็พอแล้วค่ะ

คนในชุมชนไม่เคยมีปัญหากันแต่นี่คนป้าคิดว่าคนข้างนอกเขาคงไม่รู้ว่าความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่ได้เกิดแค่เทศบาลมันเกิดกับประชาชนทุกคนเพราะว่าเรื่องต่างๆเอกสารต่างๆข้อมูลต่างๆก็ของประชาชนทุกคนในตะลุมบันแต่เขาทำไมต้องไปเผาห้องนั้นห้องนั้นมันมีเอกสารเยอะข้อมูลเยอะในห้องนั้นป้าอยากเห็นความสงบอยากเห็นความสงบไม่มีเหตุฆ่าฟันไม่มีเหตุเผาไม่มีเหตุยิงอยากให้ความสงบสันติสุขกลับมาคืนให้กับ3 จังหวัดชายแดนใต้

ช่วงทหารแทนคุณแผ่นดินในวันนี้เริ่มกันที่มณฑลทหารบกที่13ค่ะได้ส่งมอบบ้านให้กับน้องทหารกองประจำการเติมเต็มความห่วงใยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะพร้อมทั้งได้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาค่ะที่บ้านหมู่6ตำบลคำแคนอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นพันเอกยุทธนามหาวันรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่13ส่งมอบบ้านให้แก่พลทหารพรหมเมธโหววงตามโครงการซ่อมสร้างบ้านให้กับทหารกองประจำการผลัดที่1/69เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะโดยมีคุณกุมารีเนื่องชมพูประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่23คณะกรรมการหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่2ผู้แทนส่วนราชการมูลนิธิกองทุนการศึกษาผู้ด้อยโอกาสผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีโอกาสนี้ค่ะรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23ได้ส่งมอบบ้านพร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ครอบครัวพร้อมทั้งมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวผู้รับมอบบ้านค่ะการดำเนินการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่2และกองพันมณฑลทหารบกที่23สนับสนุนเพิ่มเติมนะคะเพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงปลอดภัยและเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวอย่างเป็นรูปธรรมการส่งมอบบ้านหลังดังกล่าวสะท้อนถึงพลังแห่งความร่วมมือและความห่วงใยจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันดูแลสวัสดิการของทหารกองประจำการและครอบครัวให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อกองทัพและประเทศชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถค่ะทหารพรานนะคะได้เร่งสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะสร้างความมั่นคงจากระดับครัวเรือนเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองร้อยทหารพรานที่3304หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่33กำลังช่วยกันเร่งสร้างบ้านหลังใหม่ค่ะให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงและประชาชนผู้ยากไร้ซึ่งอยู่ในกลุ่มเปราะบางของชุมชนในพื้นที่บ้านกือลองหมู่ที่2ตำบลตะหลิ่งชันอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลานะคะทั้งนี้ค่ะจากการสำรวจพบว่าบ้านพักหลังเดิมมีสภาพทรุดโทรมและไม่มั่นคงแข็งแรงปัจจัยด้านที่อยู่อาศัยเป็นภาระสำคัญต่อการดำรงชีวิตของครอบครัวค่ะทางเจ้าหน้าที่จึงเข้าร่วมดำเนินการก่อสร้างเพื่อให้ผู้ได้รับความช่วยเหลือมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยซึ่งเป็นแนวทางการดูแลประชาชนในมิติความมั่นคงของชีวิตควบคู่กับงานด้านความปลอดภัยโดยครอบครัวของผู้ได้รับความช่วยเหลือค่ะได้มีการแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับทางครอบครัวด้วยค่ะ

0: น่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36นะคะได้เร่งช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่บ้านแม่สามแลบจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะกองกำลังนเรศวรโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36กองร้อยทหารพรานที่3608จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนค่ะโดยเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลแม่สามแลบอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเข้าทับถมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่บ้านแม่สามแลบได้รับความเสียหายค่ะเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตต่อมาทางหน่วยได้มีการจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบอุทยานแห่งชาติสารวินและประชาชนในพื้นที่เข้าดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยเจ้าหน้าที่ร่วมกันขุดและขนย้ายดินโคลนที่สไลด์ทับถมออกจากบ้านเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบเตรียมสำรวจความเสียหายและดำเนินการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบต่อไปค่ะศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37นะคะได้จัดกำลังพลจิตอาสาบริจาคโลหิตให้แก่ผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตอย่างเร่งด่วนค่ะศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37จัดกำลังพลจิตอาสาบริจาคโลหิตให้แก่นางสุภพิษปู่ทิปินผู้ป่วยซึ่งมีความต้องการใช้โลหิตในการรักษาผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจโดยสามารถบริจาคโลหิตได้จำนวน 1,050 ซีซีค่ะพร้อมทั้งได้จัดกำลังพลจิตอาสาบริจาคโลหิตให้แก่นายเดชาขัดสุทะและนายประเสริฐหลายนาสารผู้ป่วยซึ่งมีความต้องการใช้โลหิตในการรักษาอย่างเร่งด่วนโดยสามารถบริจาคโลหิตได้จำนวน 1,400 ซีซีรวมผู้ป่วยจำนวน3รายนะคะการดำเนินงานดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเท่านั้นแต่ยังตอกย้ำเจตนารมณ์ของจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37ในการทำความดีด้วยหัวใจอย่างต่อเนื่องสร้างคุณค่าและความหวังให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสค่ะกระทรวงกลาโหมเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570จำนวนรวม 25,000 นายนะคะโดยมีการเป็นรูปแบบของสัญญาจ้างระยะเวลา4ปีค่ะเพื่อเป็นกำลังสำรองสนับสนุนภารกิจของกองทัพเปิดโอกาสเรื่องของการศึกษาแล้วก็ทักษะทางอาชีพผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ค่ะคุณสมบัติของผู้สมัครนะคะได้แก่ทหารกองเกินอายุระหว่าง18ถึง20ปีบริบูรณ์หรือผู้ที่เกิดในปีพุทธศักราช2550ถึง2552และทหารกองเกินอายุ22ถึง26ปีบริบูรณ์ค่ะซึ่งผ่านการตรวจเลือกทหารแล้วแต่ไม่ได้เข้ากองประจำการรวมไปถึงทหารกองหนุนที่ปลดจากกองประจำการและทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดประจำการและสมัครใจรับราชการต่อโดยมีอายุไม่เกิน16ปีบริบูรณ์และไม่จำกัดวุฒิการศึกษาค่ะทางด้านของสิทธิประโยชน์นะคะพลทหารอาสาจะได้รับเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่ 12,090 บาทและเงินตอบแทนพิเศษ 2,880 บาทต่อเดือนค่ะรวมทั้งสามารถเลือกผลัดและหน่วยทหารได้ทั่วประเทศพร้อมเปิดโอกาสต่อยอดสู่การรับราชการมีโควต้าและคะแนนเพิ่มพิเศษตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนอกจากนี้ยังมีโอกาสศึกษาต่อและยกระดับวุฒิการศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรีทุนการศึกษาการพัฒนาทักษะดิจิทัลและเทคโนโลยีผู้สนใจค่ะสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่10กันยายน2569เป็นต้นไปค่ะ
1: ฐานอาสาที่เราว่าเนี่ยเราที่มันแตกต่างจากทหารปกติก็คือค่าตอบแทนที่มันเพิ่มขึ้นก็รวมๆแล้วประมาณ 15,000 บาทคืออันนี้คือนโยบายที่รัฐบาลออกมานะครับในแต่ละปีเนี่ยเราต้องการ 25,000 คนเหตุผลที่ 25,000 คนเพราะว่าเรามีทหารที่เขาเป็นอยู่แล้วที่สมัครปีที่3ปีที่4ปีที่5ที่อยู่ต่อสมัครที่สมัครอยู่ต่อแล้วก็มีฐานออนไลน์เพิ่มมาอีกผมว่าการมีฐานอาสากลุ่มนี้เข้ามาเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ต้องรับการตรวจเลือกเลยก็ได้ในแต่ละปีนอกจากเงินเดือนแล้วเนี่ยโอกาสที่หนึ่งคือถ้าเขาเจ็บป่วยในระหว่างที่อยู่กับเราเนี่ยเขาได้รับการรักษาฟรีแน่นอนโอกาสที่สองที่

0: ขาจะได้รับเนี่ยคือเราจำเป็นต้องปรับพื้นฐานอย่าลืมว่าเราฝึกคนไปรบเราก็จะเป็นต้องปรับสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจให้เขามีความพร้อมพร้อมกันแต่เขาต้องมีความรู้วิชาทหารเบื้องต้นเช่นแผนที่เข็มทิศวิชาบุคคลทำการรบหลายอย่างในหลักสูตร6สัปดาห์สอนหมดนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นโอกาสที่2คือร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งใช้วุฒิเป็นอันที่3สำคัญก็คือเรื่องของอาชีพเมื่อเขาอยู่กับเราเนี่ยหลังจากที่ฝึกจบเขาก็จะมีการฝึกเฉพาะหน้าที่หลายคนหน้าที่ที่เขาทำอยู่เนี่ยสามารถไปเทียบเคียงกับหน่วยกิจของกระทรวงศึกษาได้ก็ไปเทียบสุดท้ายคือเรื่องของโอกาสทางการศึกษาเด็กที่มาอยู่กับเราน้องๆทั้งอาสาที่มาอยู่กับเราถ้าเขาอยากเรียนเพิ่มขึ้นก็จะมีการเรียนเพิ่มวุฒิเหล่าทัพต่างๆให้โอกาสน้องๆมากอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้เขามีโอกาสอยู่แล้วนะครับในการสอบเข้าเป็นนักเรียนสิบแล้วเขามีการติวทุกหน่วยระดับกองพันกรมกองพลหรือกองทัพเนี่ยได้จัดติวทุกปีเอาข้อสอบมาฝึกให้ทำข้อสอบเป็นคลังข้อสอบของกรมยุทธศาสตร์บกเอามาให้น้องได้ลองฝึกลองหัดลองทำการเป็นทหารปัจจุบันนี้เราได้สร้างความภาคภูมิใจเรามีพื้นที่ที่เราให้ทำงานอยู่ที่ชายแดนเราสร้างความภาคภูมิใจของเราได้เรามีเงินเดือนที่ดูแลครอบครัวได้เรามีเบี้ยเลี้ยงที่ดูแลตัวเองได้เรามีโอกาสที่จะไปทำหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยของชาติได้ก็ฝากน้องที่อายุ18ปีจนถึง26ปีนะครับนโยบายต่างๆหรือโอกาสที่จะได้เข้ามารับราชการทหารหรืออยากจะมีโอกาสที่จะเรียนเพิ่มวุฒิจากที่เราเสียโอกาสไปหรืออาจจะอยากจะฝึกร่างกายให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงจิตใจเข้มแข็งอยากมีอาชีพที่มั่นคงก็ลองมาเป็นหนทางหนึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะให้น้องๆได้สนใจนะครับ
1: ค่ะวันนี้เสนอตอน1ปี1วุฒิติดตามรับชมพร้อมกันค่ะ
2: กองทัพภาคที่1จับมือกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าโครงการ1ปี1วุฒิยกระดับการศึกษาให้ทหารกองประจำการเรียนจบเร็วขึ้นด้วยระบบออนไลน์ 100% ตอบโจทย์แนวคิดเรียนดีมีวุฒิเพิ่มมีอาชีพเริ่มพร้อมกันผัดที่1ประจำปี2569นี้ครับ
3: ประเทศไทยมีประชาชนที่อยู่ในวัยของการคัดเลือกเป็นทหารกองเกินและเป็นผู้ที่หลุดออกจากระบบการศึกษาหลักที่ภาครัฐมอบให้จากข้อมูลที่หน่วยทหารได้รับทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการในแต่ละผลัดนั้นมีผู้ที่วุฒิการศึกษาไม่ถึงระดับปวส.และมัธยมศึกษาตอนปลายคิดรวมกันเป็นกว่า 40% ของผู้ที่ได้เข้าเป็นทหารกองประจำการในแต่ละผลัด
4: ก็ที่แรกก็กลัวแบบเหมือนที่มันจะเป็นข่าวอ่ะที่บอกว่าทหารโดนซ้อมบ้างอะไรบ้างแต่พอมาเหมือนว่าได้มาเห็นได้มาสัมผัสเหมือนความกังวลตรงนั้นอ่ะมันหายไปเลยอ่ะพอเขาบอกว่าเขาอยู่ได้แม่ก็สบายใจค่ะ
5: น้องอะค่ะไม่เคยจากบ้านไปที่ไหนเลยก็ไม่แน่ใจว่าการเป็นอยู่จะเป็นยังไงอะค่ะก็เลยมีความกังวลในเรื่องนี้อะค่ะ
6: ตอนแรกก็กังวลครับคิดว่าลูกต้องดีกว่าเดิมครับก็มีความหวังลึกๆอยู่ว่าลูกต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองได้
4: ดีใจมากค่ะดีใจที่สุดอ่ะเพราะว่าถ้าเขาอยู่ข้างนอกเขาก็จะไม่ได้รับโอกาสตรงนี้ค่ะหรือว่าถ้าเขาจะไปเรียนก็ต้องเรียนถึง2ปีถึงจะจบแต่ถ้าอยู่ตรงนี้ยังไงเขาก็ต้องได้เรียนจนจบภูมิใจตรงนี้นะคะ
6: ก็เห็นด้วยครับก็อยากให้ลูกได้เรียนครับมาอยู่ข้างในนี้ก็รู้สึกว่าต้องเรียนครับยังไงก็ต้องเรียนก็อยากให้ลูกได้วุฒินะครับแถมไวกว่าข้างนอกครับ
5: ก็พอเรารู้ว่ามันมีโครงการตัวนี้มาก็เลยบอกน้องเลยค่ะว่าเป็นไปได้อ่ะใจอ่ะค่ะอยากจะให้น้องเรียนถ้าเกิดว่าน้องมีวุฒิการศึกษาที่มันสูงขึ้นกว่านี้ค่ะสามารถไปต่อยอดในเรื่องของการศึกษาต่อในระดับสายอาชีพหรือว่าถ้าเกิดว่าถ้าน้องอยู่ในสายทหารไป2ปีแล้วชอบในส่วนของสายทหารก็อาจจะสามารถสมัครเรียนต่อใน10ได้อ่ะค่ะ
3: กองทัพบก ได้มีนโยบายให้ทหารกองประจำการใช้เวลาว่างเว้นจากภารกิจให้เป็นประโยชน์ด้วยการให้กำลังพลเข้ารับการศึกษาด้านวิชาชีพและในส่วนที่วุฒิการศึกษาไม่ถึงระดับมาตรฐานให้ดำเนินการสมัครเรียนในระบบการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งในอดีตใช้เวลาตลอดการรับราชการในการปรับวุฒิและบางนายต้องสมัครต่อในปีที่3เพื่อให้ได้วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย

0: แล้วก็น้องสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะคะเรียนตอนไหนก็ได้ซึ่งจะถูกกับบริบทของน้องอยู่แล้วก็มีสื่อให้ด้วยสื่อนี้ก็จะเป็นสื่อที่ทันสมัยแต่เข้าถึงง่ายแล้วก็มีเอกสารที่แจกให้น้องมีคุณครูที่คอยติวหลักสูตรที่เราได้กำหนดขึ้นมาให้น้องเรียนอย่างมีการเทียบโอนต่างๆเนี่ยมันดำเนินการโดยผู้ทรงคุณวุฒิเพราะนั้นการที่น้องอยากจะสอบผ่านภายใน1ปีหนึ่งวุฒิเนี่ยจึงเป็นหนึ่งวุฒิที่น้องเนี่ยได้รับเป็นคุณวุฒิที่ยอมรับได้ระดับมาตรฐานค่ะ
1: ในปีนี้กองทัพภาคที่1โดยพลโทวรยศเหลืองสุวรรณได้ร่วมลงนามในข้อตกลงความเข้าใจร่วมกัน MOU กับกรมส่งเสริมการเรียนรู้ในโครงการ1ปี1วุฒิโดยแปลงการปฏิบัติหน้าที่ของทหารกองประจำการในภารกิจต่างๆเป็นหน่วยกิจการเรียนเพื่อลดเวลาเรียนให้สอดคล้องกับการประจำการและเพื่อให้ทหารกองประจำการมีวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายเรียบร้อยเมื่อปลดประจำการซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีแรงงานที่มีวุฒิการศึกษาที่เป็นมาตรฐานสามารถกลับเข้าสู่การศึกษาตามระบบได้ต่อไป
2: เพราะว่าถ้ามีวุฒิติดตัวออกไปจะได้ไปหางานทำที่มันง่ายขึ้นได้กว้างขึ้นจะได้มีเงินเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงน้องครับ
3: ผมจะเอาวุฒิไปต่อนักเรียนนายสิบครับถ้าผมไม่ติดนายสิบผมจะได้อาวุธม.6ไปทำงานข้างนอกครับ
4: มองเห็นโอกาสในการที่จะทำให้ผมสอบนักเรียนนายสิบได้2ครั้งครับแล้วก็เรียนจบไวขึ้นครับเพราะว่าเป็นความฝันตั้งแต่ตอนเด็กแล้วครับตั้งใจไว้ว่าเข้ามาที่นี่ก็เพื่อจะไปเป็นนักเรียนนายสิบครับผมก็วางแผนไว้ว่าถ้าได้วุฒิไปแล้วจะเอาไปสอบนักเรียนนายสิบครับ
1: โครงการเหล่านี้เป็นเพียงโครงการหนึ่งของกองทัพภาคที่1ยังมีอีกหลายโครงการที่จะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์มีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพของประชากรไทยให้มีศักยภาพในการดูแลตนเองและช่วยเหลือสังคมต่อไป
5: โครงการ1ปี1วุฒิถือเป็นอีก1ก้าวสำคัญของกองทัพบกที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างอนาคตให้กับพลทหารทั้งการต่อยอดเป็นทหารอาชีพและการนำวุฒิไปประกอบอาชีพหลังปลดประจำการติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ใหม่ทางเพจกีฬาภาพข่าวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
6: หมดเวลาของรายการ VR Soldier แล้วนะคะช่วงต่อไปติดตามรับชม Cyber Flash และข่าวในพระราชสำนักวันนี้ดิฉันและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ระบบที่ใช้งานได้ดีอยู่ทุกวันนี้อาจกำลังมีรอยร้าวเล็กๆที่จะทำให้ทุกอย่างพังได้ครับขอให้คิดอย่างนี้นะครับระบบเก่าที่ไม่อัปเดตเนี่ยอาจจะเหมือนกับโครงสร้างอาคารที่ดูดีสุดท้ายค้ำยันด้วยไม้จิ้มฟันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะใช้งานระบบอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์มือถือหรือว่าระบบใดๆมันจะมีรูรั่วช่องโหว่ที่ท่านจะต้องคอยติดตามแล้วก็อัปเดตตลอดเวลาเพราะถ้าท่านไม่อัปเดตมันอาจจะเป็นปัญหาทำให้ระบบถูกแฮกนะครับสิ่งที่ท่านต้องทำคือต้องกำหนดให้มือถือและอุปกรณ์ต่างๆของเราเนี่ยมีการอัปเดตอัตโนมัติแล้วก็อย่าเลื่อนมันไปเรื่อยๆครับเพราะแต่ละวันที่ท่านเลื่อนไปคือโอกาสที่แฮกเกอร์จะเข้ามาในระบบเพราะฉะนั้นปิดประตูรับมิจฉาชีพปิดประตูรับแฮกเกอร์อัปเดตเซอร์วิสและการบริการผลิตภัณฑ์มือถือคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายมิซาฟอกรุนอิสลามอาลอมกีในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศคนใหม่เมื่อวันที่21สิงหาคม2569ความว่าพนักท่านนายมิซาฟอกรุนอิสลามอาลอมกีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศกรุงทากาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบังกลาเทศประเทศไทยและบังกลาเทศมีความสัมพันธ์ชั้นมิตรที่แน่นแฟ้นมั่นคงมายาวนานนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2515ขณะเดียวกันประเทศของเราได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันและการสนับสนุนของท่านเราจะเสริมสร้างความร่วมมือไม่เพียงแต่ในกิจการด้านที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงด้านใหม่ๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นต่อเนื่องไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนายปีเตอร์เบเลกรินีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักกรุงบราติสลาวาในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวักประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จของสาธารณรัฐสโลวักในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์นวัตกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดซึ่งเป็นกิจการที่ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเช่นกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2569มีข้อความว่าพนักท่านนายชาฟคาตมิซิโยเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานกรุงทัชเคนต์ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุซเบกิสถานมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอุซเบกิสถานได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นในทุกระดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะ

อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ซึ่งโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยสัตวแพทย์ระหว่างวันที่1ถึง2กันยายน2569เพื่อทำการฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานซึ่งมุ่งเน้นการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบครบวงจรเพื่อให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยอันจะนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีของประชาชนและสัตว์เลี้ยงโดยมีสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครร่วมออกหน่วยในครั้งนี้โอกาสนี้พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 1,000 โดสแก่รองศาสตราจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ซึ่งการฉีดวัคซีนให้สัตว์อย่างต่อเนื่องตามวงรอบถือเป็นวิธีป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคจากสัตว์สู่คนจากนั้นทรงงานด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องในการนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขจำนวน2ตัวและทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้จำนวน4ตัวและสุนัขที่มีเจ้าของเพศผู้อีกจำนวน4ตัวรวม8ตัวโดยศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบสัตว์โดยมีพระวินิจฉัยเลือกวิธีการใช้ยาสลบให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละตัวตลอดกระบวนการตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสิ้นการผ่าตัดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้งนี้การทำหมันเป็นแนวทางสำคัญที่ลดปัญหาสัตว์จรจัดและช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในระบบสืบพันธุ์อาทิภาวะมดลูกอักเสบและการเกิดเนื้องอกเต้านมในสุนัขเพศเมียและการเกิดภาวะต่อมลูกหมากโตและต่อมลูกหมากอักเสบในสุนัขเพศผู้สำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้ทีมสัตวแพทย์ได้ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวรวมจำนวน78ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แมวจำนวน38ตัวพระราชวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา 11:00 นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการถวายพระตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสะเกดรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพในช่วง100วันจะเป็นพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดราชสิทธารามวัดระฆังโคสิตารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดอนงคารามวัดสะเกดวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุร

วงศาวาสเวลา 17:00 น.นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสเกตรวม8รูปโดยพระพิธีธรรมเปรียบเสมือนผู้สืบสานมรดกทางพระพุทธศาสนาทั้งด้านบทสวดวิธีปฏิบัติและลำดับขั้นตอนของศาสนพิธีให้คงความถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและเวลา 19:00 น.นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพทั้งนี้การบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจะมีการประคมย่ำยามทุก3ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึงเวลา 21:00 น.หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.บริษัทโซตัสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทอาสวะโสพลจำกัดสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติสภาองค์กรชุมชนระดับชาติและคลินิกทันตกรรมอศวานันท์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดธาตุทองวัดพระศรีมหาธาตุและวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครวัดเทวสังคารามจังหวัดกาญจนบุรีวัดช่องลมวัดเขาช่องพรานและวัดโขลงสุวรรณคีรีจังหวัดราชบุรีพร้อมทั้งวัดทุ่งทองจังหวัดนครสวรรค์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลและถวายพาดไรพระสงฆ์10รูปสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทบางกอกแลนด์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือครอบครัวแจ้งอรัญยิกนางสาวอัมภัยอุไรเวโรจนากรและคณะบริษัทยูเซเว่นฟินเทคจำกัดและนางกิมไนท์สิริพฤกษาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและวัดโคกชำแระวัดนาห่มและวัดตาโทจังหวัดอุบลราชธานีวัดถ้ำสิงโตทองจังหวัดราชบุรีวัดนินเพชรจังหวัดนครปฐมวัดศรีเรียมพุทธารามจังหวัดศรีสะเกษวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามวัดอ่างศิลาและวัดเตาปูนจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.วัดบางพายพระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีและบริษัทสเตลล่าเอ็กซ์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปมาจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดอุทัยธารามวัดสุวรรณารามและวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสุทธาวาสจังหวัดเลยวัดศรีสมพรจังหวัดนครพนมและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัทจิตอาสาวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสถาบันพยาธิวิทยากรมการแพทย์และบริษัท Ideaverse Communication จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา

จำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดทั้งวันรวมทั้งหน่วยงานต่างๆได้นำคณะข้าราชการนักเรียนและนักศึกษามาแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนฟ้าสายวิทยาจังหวัดนครปฐมสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาและวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมทั้งนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานหรือกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติและพร้อมกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งประชาชนทั่วไปไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอาทิโรงเรียนฟ้าสายวิทยาจังหวัดนครปฐมคลินิกทันตกรรมอศวนันท์บริษัทอศวโสพลจำกัดภาคเอกชนโรงเรียนบ้านขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมบริษัทสเตลล่าเอ็กซ์จำกัดมหาชนทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นที่รักยิ่งของพระบรมวงศ์และประชาชนทุกหมู่เหล่าด้วยมีพระจริยวัตรที่งดงามทรงปฏิบัติพระองค์ด้วยความอ่อนน้อมและทรงมีความกตัญญูกตเวทิตากับพระบรมวงศ์ชั้นผู้ใหญ่นอกจากนี้ยังทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประชาชนทรงมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เปราะบางในสังคมจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ

0: นุนโดยอุปกรณ์ประตูหน้าต่างโค้ดคิดดีไซน์คู่คุณภาพ
1: สำนักงานกฎหมายฟูโก้รอเฟิร์มใส่ใจทุกปัญหารับปรึกษาทุกคดีปรึกษากฎหมายโทร094-521-6444 40ปี PFP ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปแช่แข็งชั้นนำของไทยมอบคุณค่าที่มากกว่าความอร่อย
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมรายการแต้มต่อคุยดีมีสาระนะคะในคืนวันอังคารที่1กันยายนค่ะประเด็นแบบนี้ค่ะดิฉันเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านที่ได้มีโอกาสเดินทางไปหลายๆแห่งโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยดิฉันเองเป็นคนห้วยขวางบางครั้งบางคราวยังนึกเลยว่าเอ๊ะสถานที่ที่เราไปมันใช่ประเทศเราเมืองเรายังเป็นเช่นนั้นอยู่หรือเปล่าด้วยการที่มีต่างชาติบางกลุ่มนะคะมาอยู่มาอาศัยประเด็นแบบนี้ค่ะการที่ต่างชาติเข้ามาอยู่ในประเทศไทยจะต้องบริหารจัดการอย่างไรวันนี้หลายฝ่ายพูดว่าเป็นเรื่องภัยต่อความมั่นคงและเรื่องเศรษฐกิจรวมถึงเรื่องสังคมด้วยหาคำตอบร่วมกันค่ะกับแต้มต่อในค่ำคืนนี้นะคะกับแขกรับเชิญหลักในรายการผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยและแขกรับเชิญอีก2ท่านท่านแรกค่ะพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงอีก1ท่านค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วันวิชิตบุญโปร่งอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตและอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
4: ี
3: คร
4: ับ สวัสดีครับ
2: ค่ะ
3: ท่านผู้ชมบ้างครับ
2: ค่ะตั้งโจทย์กันไว้แบบนี้เลยค่ะผู้การแต้มต่างชาติผิดกฎหมายไทยต้องจัดการจริงๆเขาก็เข้ามาอยู่ในเมืองไทยกันส่วนหนึ่งมาในหลากหลายรูปแบบแต่ทำไมวันนี้เสียงที่เรียกร้องให้ประเทศไทยต้องจัดการเอาจริงเอาจังมันถึงดังขึ้นเรื่อย
5: ๆเอาว่าปัญหาที่เราบอกว่าต่างชาติผิดกฎหมายเนี่ยมีจริงไหมจริง
2: มี
5: ถามว่าทุกวันนี้เราจัดการอะไรได้ไหม
2: บ้างปะคะก็ทำอยู่ไหม
5: ทำอยู่แล้วได้ไหม
2: บ้างไหม
5: นั้นหัวข้อที่บอกว่าต่างชาติผิดกฎหมายเนี่ยเราจะจัดการยังไงเราก็เลยมามองดูว่าเราเนี่ยเขามาทำผิดกฎหมายจริงไหมเราเห็นสภาพเราเยอะแยะมากว่าทุนเทามาประกอบธุรกิจผิดกฎหมายมามีนอมินีโอ้ยสแกมมุ่งทำทุกอย่างหมดนี่ผิดกฎหมายหมดและยังไม่มีทีท่าที่จะจัดการนะมีทีท่าที่จะขยายตัวมากขึ้นนั้นการจัดการถามว่าเราทำได้ไหมเราเหมือนทำได้แต่เราไม่ได้ทำหรือเปล่าหรือมันขัดข้องหรือมันมีปัญหาอะไรป่ะมันจึงจัดการไม่ได้ดังนั้นปัญหาการเข้ามาประกอบธุรกิจและพำนักอยู่ในประเทศไทยของคนต่างชาติเนี่ยที่ผิดกฎหมายเนี่ยมันเป็นปัญหาเชิงลึกแล้วซึ่งมีกระทบกับโครงสร้างของประเทศมากการเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการตรวจคนเข้าเมืองนะไม่ใช่รายบุคคลนะแต่มันเป็นเรื่องระบบและที่เข้ามาที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเช่นโครงสร้างทางเศรษฐกิจเนี่ยบิดเบือนทันทีใช่ไหมครับเราเห็นได้เลยว่าพวกนี้จะมาทุ่มตลาดใช้เงินมหาศาลมาแย่งตลาดของคนไทยเห็นไหมธุรกิจอย่างพี่บอกว่าที่ห้วยขวางเนี่ยธุรกิจต่างๆนั้นเป็นของคนต่างด้าวหมดของคนต่างชาติหมดต่างจังหวัดภูเก็ตที่สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเขายึดไปหมดแล้วถามว่าเขายึดได้ไงพี่ปูรู้ไหมว่าเราเนี่ยจะไปขอประกอบอาชีพหรือจดทะเบียนอะไรที่ถูกต้องกฎหมายเนี่ยเราทำยากมากนะมีขั้นตอนโอ้โหจนคนไม่อยากประกอบธุรกิจอะจุกจิกจุกจิกแต่คนต่างชาติมันได้รับประโยชน์นี่ง่ายมากผมไม่รู้มันไปช่องไหนอะไรมันทำให้ช่องทางนี้มันง่ายอะไรมันไปง้างการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐอันนี้สำคัญสองโครงสร้างตลาดแรงงานเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันเข้ามาประกอบธุรกิจมาเป็นแรงงานต่างด้าวเยอะและที่สำคัญเดียวมันแย่งอาชีพสงวนของคนไทยบีกนี่เห็นได้ชัดมากอันที่สามโครงสร้างทางสังคมอาจจะเศรษฐกิจใช่ไหมสังคมมันเปลี่ยนไปแล
2: ้
5: วเดี๋ยวนี้เราไปนับถือไอ้คนที่มีเงินมากขึ้นระบบอาชญากรรมก็เพิ่มมากขึ้นนะครับไอ้เรื่องสแกมเมอร์เรื่องการพนันอะไรต่างๆก็ยังไม่มีการแก้ไขโครงสร้างทางสังหาริมทรัพย์เห็นไหมเดี๋ยวนี้มันมาทำมาหากินทางเรื่องอสังหาริมทรัพย์เรื่องถือครองที่ดินอะไรต่างๆและโครงสร้างที่สำคัญที่สุดคือการทำงานของเราและการทุจริตคอร์รัปชันตัวนี้ทำให้ทุนต่างชาติที่มาลงทุนเนี่ยมันทำให้

0: การทุจริตคอร์รัปชันเฟื่องฟูขึ้นเห็นไหมทุกหน่วยทุกองค์กรเดี๋ยวนี้คุณไปติดต่อที่ไหนทุจริตหมดคอร์รัปชันหมดถ้าคุณไม่คอร์รัปชันไม่มีทางและมันเป็นวัฒนธรรมเลยหรือเปล่าไม่รู้แข่งรวยแข่งการทุจริตหรือเปล่าเราเห็นเลยทุกองค์กรพี่รังสีเคยพูดมาแล้วคือมันทุจริตกันทุกหย่อมย่าแล้วดังนั้นอันนี้เองเนี่ยมันจึงเป็นปัญหาเชิงลึกที่คนต่างชาติที่มาประกอบธุรกิจและพำนักในประเทศไทยมีคนถามว่าและจะจัดการยังไงปัญหาที่เห็นได้ชัดอันดับแรกคือกฎหมายเราไปดูที่กฎหมายนี่มันเอื้อให้คนต่างชาติหรือ คนที่มาประกอบธุรกิจอันนี้ไหมสองการบังคับใช้กฎหมายเราบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงตรงไปตรงมาไหมสามเจ้าหน้าที่รัฐเราเนี่ยเอื้อประโยชน์ยักคิ้วหลิวตาหรือให้การช่วยเหลือหรือไม่อันที่สี่คือเรื่องเจ้ารัฐผู้บริหารประเทศมีความจริงใจในการแก้ปัญหาหรือไม่ปัญหานี้เองมันทำให้คนต่างชาติและคนที่มาประกอบธุรกิจผิดกฎหมายนี่เฟื่องฟูขึ้นดังนั้นปัจจัยต่างๆเนี่ยผมว่าคนที่รู้ดีคือพี่รังสีเนี่ยที่เราเคยมาพูดแล้วท่านบอกทุจริตต้องผิดกฎหมายเนี่ยมันจะแก้ได้ไหมดังนั้นเดี๋ยวให้พี่รังสีพูดแล้วก็ท่านอาจารย์วันวิชิตบุญโป่งเนี่ยท่านเก่งในเรื่องนักวิชาการและเรื่องความมั่นคงเรื่องที่ผมพูดมานี่กระทบความมั่นคงหมดนะกระทบความมั่นคงหมดบางคนบอกประเทศเราจะแหว่งไหมประเทศเราไม่แหว่งแต่เขาจะมากืนประเทศเรานะครับวันนี้ท่านอาจารย์วิชิตก็จะมาพูดกับพี่ปู่
1: ค่ะเริ่มต้นที่พลเอกรังสีแบบนี้แล้วกันค่ะเห็นด้วยไหมคะจริงๆต้องบอกท่านผู้ชมว่าเราเชิญพลเอกรังสีมาพูดคุยในประเด็นนี้กันหลายรอบและดูเหมือนว่ายังจะต้องเชิญกันอีกเรื่อยๆเพราะว่าปัญหาเอาอย่างนี้เลยค่ะภาพใหญ่เห็นตรงกับผู้การแต้มไหมคะต่างชาติผิดกฎหมายไทยต้องจัดการเติมคำต่อนิดหนึ่งเสียทีเอาจริงหรือยังไงดีคะท่าน
2: คือแบบนี้วันนี้ที่ประเทศเราเป็นศูนย์รวมของสีเทาเนี่ยนะครับหรือการประกอบอาชญากรรมไม่ว่าเป็นทางไซเบอร์สแกมเมอร์ยาเสพติดค้ามนุษย์เนี่ยมันเกิดขึ้นด้วย4หัวข้อใหญ
1: ่คือค่ะ
2: 1เนี่ยกฎหมายแบบที่พี่แต้มพูดกฎหมายของเราเนี่ยหน่อมแนมมากยุคนี้นะครับกระบวนการยุติธรรมของเราเนี่ยมันอ่อนแอคือประหารก็ไม่ประหารจริงติดคุกตลอดชีวิตก็ติดคุกแค่ 7-8 ปีนะแล้วแถมกรมราชทัณฑ์ใหญ่กว่าประธานศาลฎีกานะ2เนี่ยผู้บังคับใช้กฎหมายคือมีปัญหาแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับวิ่งเต้นได้ทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำแม้ว่าศาลตัดสินไปวิ่งเต้นปลายน้ำก็ได้ลดโทษแบบฉับพลัน3ผู้มีอิทธิพลในประเทศไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองระดับท้องถิ่นนักการเมืองเพราะคุณเข้าใจว่าการที่จะมีนอมินีได้คุณจะทำธุรกิจได้นักการเมืองท้องถิ่นมีผลเยอะนะเพราะมันจะออกใบอนุญาตอะไรด้วยหลายอย่างหานอมินีให้ถูกไหมฮะเพราะเป็นคนในพื้นที่นักการเมืองระดับชาติก็คือออกนโยบายช่วยพวกสีเทา
0: เอื้อประโยช
2: น์ฮะนอกจากนักการเมืองแล้วท้องถิ่นระดับชาติแล้วนักธุรกิจตัวดีก็คือปากพูดว่าต้องการความเที่ยงธรรมแต่ไอ้ตัวเนี้ยตัววิ่งเต้นคือตัวยัดเงินเลยแล้วก็เป็นตัวที่ติดต่อประสานงานกับพวกผู้บังคับใช้กฎหมายแทนไอ้พวกต่างชาติเพราะมันรู้เส้นสายเนี่ยแล้วโดยเฉพาะอะไรป่ะไอ้หลักสูตรทั้งหลายที่เรียนกันเนี่ยไอ้วปออะไรพวกเนี้ย
1: สะดุ้ง
2: คอนเนคชั่นทั้งนั้นแต่เป็นคอนเนคชั่นคือร่วมหัวกันกระทืบประเทศนี้ให้จมดิน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะผมมาเบื่อมากเลยมีคนชอบถามผมว่าท่านเรียนวปอรุ่นไหนพวกกูไม่เคยเรียนทุกคนงงมากคิดว่าเอ้ยไอ้นี่กระจอกไว้ไม่เรียนแต่บอกให้รู้ว่าพบทบ2คนมาให้ผมเรียนผมสละสิทธิ์แล้วผมเคยพูดไว้เลยว่าวันนึงถ้าผมมีอำนาจผมจะยุบหลักสูตรพวกนี้ผมประกาศไว้ตรงนี้เลยนะครับเพราะยิ่งเรียนยิ่งเละเอานี้ดีกว่ารุ่นนี้ผมเคยไปงานศพงานหนึ่ง คุณเชื่อไหมไอ้หลักสูตรพวกเนี้ยมันมากันที่นั่งของมันแล้วมันบอกว่าเนี่ยเป็นที่นั่งของรุ่นนี้รุ่นนี้ผมก็มองหน้ามันแล้วผมก็ถามสร้างศาลานี่เดินหนีผมเลยคือผมเกลียดมากคนพวกเนี้ย
1: ค
2: ือเป็นใครนะจะต้องมากันแล้วสุดท้ายนะรุ่นมันมานะ5คนมันกันเขาทั้งศาลาเลยที่ติดแอร์คุณนะผมก็บอกไอ้พวกนี้ด้วยว่าคุณเลิกทำเหมือนพวกนี้คนเขาหมั่นไส้คุณสุดขีดแล้ว แล้ววันหนึ่งคุณจะซวย

0: ให้นะครับต่อไปก็คือฟรีวีซ่าตัวนี้คือตัวทำบ่อนทำลายให้พังเลยผมบอกให้เพราะอะไรรู้ป่ะฮะการที่คุณเปิดฟรีวีซ่ามาเนี่ยโอ้โหสีเทามันยิ้มเลยเพราะหนึ่งมันเข้ามาง่าย2คุณไปไล่ในข้อ1ข้อ2ข้อ3ผมว่าเนี่ย มันมีคนที่เขาเรียกว่ารับที่จะเคลียร์ให้อยู่แล้วที่ผมพูดเพราะอะไรชีวิตผมก็เคยได้รับการติดต่อ
1: ค่ะ
0: เนี่ยมันมาแบบนี้แล้วก็บอกว่าเอานี้ท่านมาเป็นประธานบริษัทนี้เอาแน่ๆเงินเดือนไม่ต้องพูดถึงแต่รายได้ปีละ100ล้านตอนนี้ผมเป็นพอช่อง5เนี่ย
1: ค่ะ
0: ผมพูดมัน20วินาที
1: ว่า
0: 1มึงออกไปห้องกูภายใน5วินาที2ถ้ามึงมาอีกรอบนึงกูจะเตะมึงจากห้องกูไปถึงลิฟต์แล้วก็ไปถึงหน้าสถานี
1: ค่ะ
0: ไอ้คนพวกนี้มันเป็นอย่างนี
1: ้
0: นะเพราะนั้นคือเราถ้าเรายังไม่ดำเนินการนะเรื่องฟรีวีซ่านะประเทศเราจบส่วนกฎหมายที่ผมบอกอ่ะทุจริตต้องประหารชีวิตทั้งผู้ให้ผู้รับแล้วไม่มีการลดโทษทั้งโทษขังโทษจำค่าการที่ผิดมาตรา157ทั้งผู้ให้ผู้รับไปเหมือนกัน
1: ค่ะเป็นจุดยืนของพลเอกรังสีนะคะพูดทุกครั้งก็พูดเหมือนเดิมนะทุจริตเท่ากับประหารแล้วก
2: ็พี่บอกว่าอะไรหลักสูตร
1: หลักสูตรต่าง
2: ๆแล้วมองไปที่พี่วันชิต
1: พอดีก็เอาโอเคเข้ามาที่อาจารย์วันวิชิตโดนพาดพิงเรื่องวันนี้ติดเข็มกลัด
0: ผมไม่พาดพิงอาจารย์วิชิตพูดถึงทั่วไป
1: จริงๆเป็นภาพใหญ่แล้วกันเนาะเพราะว่าจริงๆทุกหลักสูตรมันก็มีทั้งไปได้ประโยชน์ทั้งในแง่บวกแล้วก็อาจจะมีบางส่วนแล้วกันนะคะแต่อาจารย์เอาภาพใหญ่ด้วยค่ะว่าวันนี้ในฐานะที่อาจารย์ทำงานด้านความมั่นคงอาจารย์เห็นตรงกันไหมคะว่าวันนี้สิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นกับสังคมไทยเนี่ยมันกำลังเซาะกรอดบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศเดี๋ยวสาเหตุชัดๆเดี๋ยวเราว่ากันในเบรกต่อไปแต่ว่าอันนี้ภาพใหญ่เอาแบบนี้ก่อน
3: คืออย่างงี้ฮะพี่ปูแล้วก็ท่านพี่แต้มท่านพลเอกรังสีครับผมจะอธิบายว่าทำไมว่าทุนเทาเนี่ยมันกระชับพื้นที่เราเข้ามาเพราะว่านี่เลยคือสวงสวรรค์แดนสุดท้ายของพวกกลุ่มเทานะครับที่มาอยู่ในประเทศไทยหรือในภูมิภาคนี้ในห่วง10ปีผมจะไล่เรียงลำดับไทม์ไลน์นะครับว่าคือสิ่งหนึ่งที่โลกมันเปลี่ยนไปคือการย้ายอพยพนะครับของพวกคนต่างด้าวหรือไปอาศัยไปอยู่ไปประเทศชาติที่3นะครับหรือดินแดนที่3ที่เราก็พูดว่าอาจจะมีปัญหาอพยพจากการเมืองนะปัญหาสงครามหรือการเปลี่ยนแปลงการเมืองในประเทศแม่ตัวเองยุโรปเนี่ยคือผลกระทบแห่งแรกๆที่เราเห็นว่ามันเป็นคลื่นเลยเป็นคลื่นสึนามิของการย้ายอพยพคนจากแอฟริกาคนจากตะวันออกกลางนะครับหรือพี่น้องมุสลิมนะครับที่มันมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดอะไรขึ้นสำนึกของการเมืองพรรคฝ่ายขวาหรืออนุรักษ์นิยมที่ชนะการเลือกตั้งนะผุดขึ้นเป็นลูกเป็นจิ๊กซอลามาในเอเชียพี่ปู่ก็เห็นจีนเอ้ยโทษทีญี่ปุ่นที่ต่อต้านพวกแรงงานต่างด้าวต่อต้านแรงงานอิสลามไม่ให้สร้างสุเหร่านักการเมืองก็มีวิวาทะหรือว่านี่ดินแดนของเราน่าจะมาทำอะไรขอพื้นที่ทำสำหรับฝังศพอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าพลังเสรีมันลดทอนตัวเองขณะเดียวกันพลังอนุรักษ์นิยมเนี่ยกลายเป็นคะแนนสำคัญในการในสามการเลือกตั้งชาติต่างๆและเมื่อย้อนกลับมาประเทศเรานะครับประเทศอื่นเขาเห็นแล้วว่าเพราะว่าพรรคฝ่ายขวาเขาต่อต้านพวกแรงงานคนเข้ามาผิดกฎหมายด้วยนะครับแล้วก็มาทำธุรกิจด้วยแล้วก็มาแย่งงานด้วยนะครับมาผลิตคลอดประชากรขึ้นมาได้สัญชาติด้วยนะกลายเป็นจากที่ผิดกฎหมายกลายมาถูกกฎหมายและประเทศไทยก็เป็นหมุดหมายปลายทางสุดท้ายอย่างที่ทั้งพี่แต้มท่านพลเอกรังสีพูดมาถูกต้องความปวกเปียกของกฎหมายนะครับสองภาพมิติของคนไทยมองว่านักท่องเที่ยวต่างชาติคือเอารายได้มาให้เราเราคิดอย่างนี้มาเสมอนะฮะแล้วก็ไม่เคยคัดกรองว่านักท่องเที่ยวนั้นมีคุณภาพหรือไม่แล้วพวกนักท่องเที่ยวเหล่านี้ชอบมาฝังตัวอยู่ในจังหวัดหรือพื้นที่ที่มันมีเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่มันสามารถต่อสายป่าหรือป่าอะไรเพิ่มท่อน้ำเลี้ยงในการทำมาหาชีพของตัวเองนะฮะแรกๆก็จะเปิดพวกโรงเรียนสอนภาษาบังหน้าบังตาตอนหลังๆก็เปิดร้านอาหารเนี่ยไม่กี่ปีที่ผ่านมาถ้าพี่ปูแต้มท่านพลเอกรังสีย้อนนึกถึงเคสฝรั่งท่านในภูเก็ตไม่อยากเรียกว่าท่านน่ะที่ไปทำร้ายร่างกายคุณหมออ
1: ๋อที่ริมหาด
3: ที่ริมหาดที่จังหวัดภูเก็ตไอ้นั่นทำอะไรทำสวนช้างแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยช้างมาได้ถูกต้องกฎหมายหรือไม่

0: ไอ้นี่เข้ามาได้รับอนุญาตหรือไม่ก็ปรากฏว่าก็เงียบๆก็ผิดกฎหมายแหละก็เงียบๆกันไปได้ท้ายสุดพอวันคำนัดคำพิพากษามันหนีไปแล้วมันหายไปแล้วเนี่ยออกไปได้ยังไงทั้งที่มีคดีความ
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะไอ้เนี่ยเราก็เห็นว่าความเลาะแหละความปวกเปียกของกฎหมายบ้านเราเนี่ยนะมันเห็นละแล้วนอกจากนี้เราก็เห็นว่ากลุ่มอพยพกลุ่มใหญ่กลุ่มใหม่อย่างพวกนักท่องเที่ยวชาวยิวนะคือไม่ใช้เงินอยู่แล้วเราก็เขาตนีเป็นพื้นฐาน DNA ของเขาเนี่ยมาก็สร้างคอมมูนิตี้ชุมชนตัวเองแล้วก็เกิดการยึดลุกพื้นที่ที่ว่าคนไทยเป็นพื้นที่ของคนไทยแล้วไม่สามารถเข้าได้เราพูดมาเป็น10ปีแล้วที่ปายแต่คราวนี้ภูเก็ตกับสมุยมันเริ่มอะอะไรขยายเพราะเป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวมากมหาศาลนะครับแล้วมันไม่เกิดการเพิ่มเนื้องานนะฮะเอาละปัญหาก็คืออะไรที่ตามมาคือนักท่องเที่ยวเหล่านี้ปรับตัวรู้สายสนกลไกกับพวกระบบเครือข่ายบ้านเรามันพูดเองไม่ได้หรอกครับนะมันไม่เข้าใจกฎหมายครับแต่มันใช้อะไรพัฒนาสายพันธุ์แต่งงานกับคนพื้นเมืองผู้หญิงไทยผู้ชายไทยแล้วยิ่งถ้ามีลูกได้ยิ่งสบายในการถือครองนะโอนชื่อเป็นกรรมสิทธิ์เราไม่ได้ตรวจนะตรวจสอบเลยนะครับแล้วราคาเดียวกันเนี่ยเราพูดง่ายว่าเราอยู่ในภาวะทุนนิยมดัดจริตอย่างนี้มานานแล้วทุนนิยมดัดจริตอย่างเช่นพี่ปูบอกห้วยขวางแต่คนไทยที่ไปเที่ยวบอกเอ๊ะไม่เอะใจหมดว่าไอ้ร้านหมาล่าร้านติ่มซำ24ชั่วโมงเปิดไฟสว่างสวยเนี่ยค่าไฟสักเท่าไหร่แล้วมีโต๊ะนักท่องเที่ยวคนมาเยือนมารับการบริการเนี่ยสักกี่โต๊ะต่อคืนต่อวัน
1: อยู่ได้ยังไง
0: แล้วอยู่ได้ยังไงผมคิดว่าคนคิดในใจแต่ไม่พูดมาดังๆเฮ้ยตำรวจจับสิห้วยขวางอยู่อะไรเนี่ยแล้วอยากรู้ว่าชำระค่าไฟถูกต้องไหมดำเนินการธุรกิจเป็นยังไงรายได้ต่อเดือนต่อปีอะไรยังไงลูกจ้างเป็นต่างด้าวเป็นคนไทยกี่สัดส่วนอะไรหรือเป็นต่างด้าว 100% นะฮะก็เท่านั้นไม่พอตรงริมออกมาจากอะไรฟุตบาทพวกไอ้รถเข็นผลไม้ดองพวกต่างๆเป็นเวียดนามเป็นลาวเป็นเขมรก็เป็นยังต่างด้าวอีกใช่ไหมครับมันเต็มไปหมดแล้วเพราะเราคิดว่าเรามองว่าประเทศเราเนี่ยต้องการวิธีคิดแบบดัจจริตอ่ะนักท่องเที่ยวคืออะไรได้แต่เราก็ไม่มองว่านักท่องเที่ยวมันมีหลายระดับนะมาแสวงหาแล้วก็เดียวกันมาบอกว่าพื้นที่เราเป็นพื้นที่สวงสวรรค์ของสีเทาคือความปลอดภัยของเขาที่เขาสามารถต่อยอดได้นะครับนั่นใดๆก็แล้วแต่ผมคิดว่าไอ้ที่สำคัญเนี่ยที่กลุ่มประเทศนักท่องเที่ยวมันเพิ่มเข้ามาอย่างมีนัยสำคัญเรื่องของฟรีวีซ่าผมเห็นด้วยอันนี้ก็เป็นผมเข้าใจพยายามอ่านเจตนาของพรรคการเมืองรัฐบาลขนาดเริ่มพูดตรงๆว่านายกเศรษฐาตอนนั้นท่านพยายามจะให้เรื่องพาสปอร์ตวีซ่าเรื่องอะไรต่างๆของประเทศไทยเนี่ยมีเป็นดินแดนของมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและการเดินการก็เพื่อต้องแลกมาเพื่อจะได้ฟรีวีซ่าเวลาคนไทยเดินทางไปทำธุรกรรมไปท่องเที่ยวต่างประเทศประเทศเหล่านี้ปลายทางที่หรือมีคู่สัญญากับเราเขาก็อยากเข้ามาประเทศไทยนะครับเพราะว่าเราต้องการเม็ดเงินเพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจเอานั้นวิธีคิดแบบนี้ดีแต่อาจจะลืมหลึงรัดกุมหรือล้อมคอกนะฮะถึงความอะไรผลกระทบที่ตามมาเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรกลุ่มประเทศพวกนักท่องเที่ยวหน้าใหม่ซึ่งบางทีผมก็แล้วฝังตัวนานนะกลุ่มประเทศสถานเนี่ยนะครับมาประเทศไทยเรามากเราก็โอ้ยินดีปรีดาปาโมดมันก็ดูดีนะแต่เราก็ดูพฤติกรรมอะไรต่างๆมันไม่ใช่เป็นนักท่องเที่ยวอะนะมาในลักษณะที่ว่าต้องการมาฝังตัวนะต้องการจะมาอยู่แบบยาวๆนะครับอาจจะเพื่ออะไรการพักผ่อนหลบอากาศหนาวอะไรต่างๆเราก็ไม่สามารถวิสัชนาเป็นแบบคำตอบ 100% ได้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ผมมองว่าเราเห็นการเมืองนะครับแลนด์สเคปหรืออะไรภูมิรัฐศาสตร์มันเปลี่ยนไปพลังฝ่ายขวามาทั้งที่ประเทศเราบอกเนี่ยพลังอนุรักษ์กับฟื้นคืนชีพมาแล้วแต่ทำไมไม่อะไร
1: จัดการนะคะ
0: ไม่รู้สึกกระตุกหรือตระหนักกับความรู้สึกตรงนี้ว่าเฮ้ยทั่วโลกมันไปหมดแล้วนะเขาควบคุมนักท่องเที่ยวที่ไร้คุณภาพหรือพวกที่แอบอพยพหลบลี้หนีภัยลักลอบเข้ามาแบบผิดกฎหมายเนี่ยเรามีทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายเนี่ยทำไมเราไม่ดำเนินการให้มันเป็นรูปธรรมนี่แหละครับที่เราต้องคุยกันแบบยาว
1: ๆค่ะเพราะเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้ก่อนเพราะว่าดูเหมือนว่าที่มาของปัญหาอย่างอีกหลายประเด็นนะคะเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะมาเจาะกันว่าแต่ละเรื่องมันมีช่องโหว่ช่องว่างอะไรที่ทำให้เรายังจัดการได้ไม่เสร็จสิ้นเสียทีพบคำตอบช่วงหน้ากับแต้มต่อค่ะ

ประเทศไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมงานสัมมนาและนิทรรศการทางวิชาการที่จะเปิดโลกองค์ความรู้ไปสู่การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริงเพราะงานวิจัยไม่ควรอยู่แค่ในตำราวิชาการแล้วพบกันครับ

0: สนับสนุนโดยแวกเกอร์ซิลิโคนยาแนวจากเยอรมนียาวนานกว่า100ปีคอลเลกต์ because we care เพราะเราห่วงใยโดยบริษัทบิลเลียนมิลเลียนเทรดดิ้งจำกัดบริษัทบ่อทราย100ปีพัฒนาแลนด์รากฐานมั่นคงเริ่มต้นที่ทรายเรา
1: สถานการณ์ปัญหาทุนเทาในประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจและกลุ่มต่างชาติสีเทาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครือข่ายสแกมเมอร์นะคะเหมืองคริปโตเถื่อนและขบวนการฟอกเงินเบรกแรกพูดกันแล้วค่ะสิ่งเหล่านี้เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงให้ความยุติธรรมกับรัฐบาลนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้ก็จะเห็นหน้าเห็นตาของรัฐมนตรีช่วยมหาไทยนะคะก็เดินหน้าปราบปรามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ดินเห็นไปทั้งที่ภูเก็ตหรือว่ากระทั่งล่าสุดนี้นะคะเห็นไปร่วมมือกับหน่วยสวาทนะคะไปบุกจับกลุ่มผับที่ย่านห้วยขวางแล้วก็ไปพบสิ่งที่มีผิดกฎหมายหลายเรื่องทีเดียวดูเหมือนว่าจากเบรกแรกเนี่ยเราเห็นประเด็นอยู่ 2-3 ประเด็นที่3ท่านพูดตรงกันอาจารย์ใช้คำว่าความปวกเปียกทางกฎหมายนะคะผู้การแต้มก็บอกว่ากฎหมายเรามันอ่อนข้อท่านรังสีก็บอกว่ากฎหมายหน่อมแนมสรุปแล้วเนี่ยมันโยงกับเรื่องกฎหมายทั้งหมดเลยแลกเปลี่ยนกันเลยละกันค่ะทั้ง3ท่านว่าคิดว่าอะไรถ้าจะต้องลำดับความสำคัญของที่มาของปัญหาท่านคิดว่าอะไรเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดที่วันนี้ไทยยังจัดการเรื่องเหล่านี้ไม่ได
2: ้ผู้
1: การ
2: แต้มค่ะต่อพี่ท่านอาจารย์บรรพชิตน
1: ะ
2: เมื่อกี้ที่ท่านพูดบอกว่าไอ้คนกระทำความผิดกฎหมายยกตัวอย่างชาวต่างชาติที่เตะ
1: คุณหมอ
2: หรือพยาบาลน่ะ
3: คุณหมอครับ
2: พี่รู้ไหมตอนหลังนี่ศาลยกฟ้องนะซึ่งทุกคนสงสัยว่าเอ๊ะมันยกฟ้องได้ไงว
3: ะ
2: ก็เตะเห็นชัดเจนมีพยานหลักฐานอะไรต่างๆมีคลิปหมดแล้วมันหลุดได้ไงคนก็มาวิเคราะห์เอ๊ะมันหลุดเพราะอะไรกระบวนการยุติธรรมป่ะแล้วทำไมกระบวนการยุติธรรมแล้วมันเกิดจากเงินไปเอื้อประโยชน์หรือเปล่ามันทำให้ตัวมันที่กระทำความผิดยังอยู่ประเทศได้นะซึ่งเรื่องอย่างเนี้ยมันเป็นภัยนะมันต้องเนรเทศมันเลยน
1: ะ
2: ต้องเนรเทศออกไปเพราะกฎหมายบอกแล้วคนที่กระทำความผิดถ้าศาลตัดสินว่าผิดเนี่ยใช่ไหมมันต้องผลักดันแล้วเนรเทศออกไปมันดันก็เลยมันต้องทำไงให้ที่มันไม่ต้องออกไปมันก็ต้องถูกกฎหมายไงคือศาลยกฟ้องไงนี่เราไม่ได้ไปก้าวล่วงศาลนะแต่หมายว่าเรามองถึงว่าภาพรวมหรือระบบเนี่ยมันทำให้มันอยู่ได้ไงพี่ปู่ตอนนี้เมื่อกี้ท่านอาจารย์วันวิพุฒ
1: ิวิชิต
2: พูดว่าเรื่องการอพยพพลเมืองผมเนี่ยเคยทำคดีเรื่องแก๊งลูกหมูและแก๊งลูกหมูเนี่ยผมเป็นคนตั้งแล้วตั้งชื่อนะสมัยคนจีนที่หลบหนีจากประเทศจีนมาเนี่ยถ้าเป็นการหนีมาแล้วเอาไปยังประเทศที่3เนี่ยเขาเรียกแก๊งลูกหมูจะมีแก๊งลูกหมูแก๊งลูกแพะแก๊งลูกแกะเนี่ยผมเป็นคนตั้งคำตัวนี้มาตั้งแต่สมัยผมเป็นพันตำรวจตีแล้วพี่รู้ไหมว่าการสมัยก่อนจีนเขาเป็นคอมมิวนิสต์ใช่ไหมเขาคนพวกนี้ก็จะหลบหนีออกนอกประเทศต่อมาเนี่ยประเทศจีนเขามีการดำเนินการทางพัฒนาหรือมีการแก้ไขระบบอะไรต่างๆแล้วมีการพัฒนาการศึกษาเรื่องเศรษฐกิจคนจีนก็ไม่อยากจะออกประเทศแล้วเห็นไหมแต่สิ่งที่เขาทำที่สุดคือการปราบปรามทุจริตดังนั้นคนที่ปราบปรามทุจริตเนี่ยเมื่อปราบปรามทุจริตคนที่กระทำผิดกฎหมายหรือการทุจริตหนีออกมาประเทศต่างประเทศหมดและประเทศไทยนั้นเป็นประเทศหัวใจเลยเดิมนั้นไปกัมพูชาแต่ไปไม่รอดแต่ประเทศไทยเนี่ยเขามาประเทศไทยมากเลยไอ้พวกแก๊งพวกนี้ต่างๆที่เราปรากฏเขามาเพราะอะไรล่ะเพราะเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไปเอื้อประโยชน์ยักคิ้วริ้วตาช่วยเหลือสนับสนุนและที่สำคัญที่สุดกระบวนการยุติธรรมเองก็ไม่เคยจัดการไอ้กลุ่มคนพวกนี้ได
1: ้
2: มันเลยฝังรากฝังลึกมาจนเนี่ยจนทุกวันที่ปรากฏอยู่เนี่ย
1: ค
2: ุณคิดดูที่อย่างเนี่ยอย่างที่ภูเก็ตเนี่ยมีผัวเมียคู่หนึ่งเนี่ยจดบริษัทโนมินีร้อยกว่าร้อยกว่าแล้วผมถามว่าไอ้กรมพัฒนาธุรกิจต่างๆของกระทรวงเนี่ยมึงจดได้ยังไงวะมึงไม่ตรวจสอบ

0: หรือไอ้คนจดนี่มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วเนี่ยถ้ามันจัดการตั้งวันแรกมันก็จะไม่มีตัวนี้มาไงใช่ไหมเอาการถือครองที่ดินเอาที่ดินสาธารณะมาสวมใครอ่ะก็เจ้าหน้าที่รัฐนั่นแหละผู้มีอำนาจผู้มีอิทธิพลอย่างพี่รังสีพูดก็ไปทำให้มันไงไอ้พวกนี้มันก็เลยเกิดมาดังนั้นการอพยพของคนเนี่ยที่มาอยู่ประเทศไทยเนี่ยหนึ่งคนดีมีมาลงทุนแต่ไอ้สิ่งที่มาลงทุนแล้วทำให้เกิดปัญหาบ้านเมืองคือคนไม่ดีทั้งนั้น
1: อ่ะ
0: เราจะจัดการนี่เจ้าหน้าที่รัฐรู้หมดความมั่นคงรู้หมดแล้วมันทำอะไรที่มันจัดการไม่ได้นะพี่ปูน
1: ะ
0: ตัวนี้ก็ต้องไปดูตัวนี้ด้วย
1: ปัญหาแท้จริงแล้วถ้าฟังแบบนี้ท่านพลเอกรังสีมันเป็นที่ไทยเทาอ่ะนั่นแหละตัวปัญหา
2: คือแบบนี้สิ่งที่รัฐบาลถ้าจะแก้เรื่องนี้ได้นะ
1: ค่ะ
2: ต้องทำสองเรื่องเดี๋ยวนี้เลย
1: คือ
2: หนึ่งท่านมีเสียงข้างมากในสภาอยู่แล้วสวท่านก็สามารถประสานได้อยู่แล้วแก้กฎหมายที่ผมบอกทุจริตประหารชีวิตทั้งผู้ให้ผู้รับ
1: ค่ะ
2: โทษประหารโทษขังไม่มีการลดโทษไม่มีการลดโทษแล้วให้สู้สามศาลแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยข้าราชการที่ผิดมาตรา17ตามที่พี่แต้มพูดที่มันทั้งเจ้าที่ปกครองเจ้าที่ตำรวจอะไรก็ช่างผิดมาตรา17ก็ทั้งผู้ให้ผู้รับประหารชีวิตนี่คือสิ่งที่ต้องทำเดี๋ยวนี้แก้กฎหมายนะนั้นคุณเอาไม่อยู่หรอกสองคุณยกเลิกฟรีวีซ่าผมเข้าใจว่าฟรีวีซ่าเนี่ยมันเป็นแพ็กเกจคู่มากับอะไรรู้ป่ะฮะเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ
1: ์ค่ะ
2: คือคุณอย่าลืมนะว่าตอนนั้นมีโครงการจะทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มันก็เลยมีการทำให้ฟรีวีซ่าเกิดขึ้นก่อนเพราะอะไรเพราะคนมันจะเข้ามาที่เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มันก็เข้ามาง่ายแต่อันนี้มันกลับกลายเป็นอะไรมากลับกลายเป็นดาบสองคม
1: ค่ะ
2: นะตอนนั้นคิดว่าเอาเป็นฟรีวีซ่าถ้าโครงการเอเทเมนต์คอมเพล็กซ์ที่ตอนนั้นจะออกใบอนุญาต5 6ใบ7ใบ8ใบที่เป็นข่าวมันก็เดินทางสะดวกทีนี้พอเอเทเมนต์คอมเพล็กซ์ยกเลิกไปไอ้ฟรีวีซ่าไม่ยกเลิกผมเชื่อว่าไอ้พวกเท่าทั้งหลายว่าโอ้โหแบบนี้สวรรค์เลยมันเข้าออกได้สบายแล้วถ้าคุณยกเลิกฟรีวีซ่าอะไรเกิดขึ้นนะผมเชื่อว่าไอ้คนไทยรับจ้างเป็นนอมินีไอ้พวกต่างชาติพวกเนี้ยมันจะโกงไอ้คนที่มาจ้างมันคุณเชื่อผมไหมคนไทย
1: โกงอีกทีนึง
2: ก็หักเลยก็เป็นชื่อของมันอยู่แล้วแล้วมึงเข้าไม่ได้อะแล้วดีไม่ดีนะผมบอกให้ไอ้พวกนี้นะพอมันเป็นนอมินีเป็นเจ้าของใช่ไหมมันจะไปวิ่งเต้นไอ้คนที่จะให้วีซ่าพวกเนี้ยไม่ให้เข้ามาแล้ว
1: อ๋ออ
2: ันนี้เกลือจิ้มเกลือเลยผมบอกให้ทำให้มันเข็ดเลยรอบเนี้ยแล้วเราค่อยจัดการไอ้นอมินีที่หลัง
1: ค่ะ
2: ผมออกผมเชื่อมันออกมาหน้านี้แน่ถ้าคุณยกเลิกฟรีวีซ่าปังนะไอ้เจ้าของธุรกิจทำทั้งหมดเนี่ยถูกไอ้นอมินีโกงหมดคุณเชื่อไหม
1: ค่ะ
2: เพราะอะไรวะคนพวกนี้มันกล้าโกงประเทศชาติมันก็รู้ผิดกฎหมายไอ้นอมินีมีแล้วมันไม่กล้าโกงไอ้คนที่มันรู้ว่าเลวอ่ะ
1: ค่ะแต่ประเด็นอย่างนี้ค่ะเวลาเราพูดเรื่องต่างชาตินะคะก็เพื่อความยุติธรรมมันไม่ได้หมายความถึงยิวหรืออิสราเอลเนี่ยเข้าใจว่าจริงๆยิวกับอิสราเอลเนี่ยยิวมันเป็นเรื่องของเชื้อชาติถูกไหมคะท่านเวลาเราเรียกคนเชื้อชาติจีนเชื้อชาติไทยเชื้อชาติยิว
2: ไม่ผมมองแบบนี้การที่ยิวเข้ามา400,000คนรอบน
1: ี้
2: อยู่ที่ปลายตอนนี้ลงมาใต้น
1: ะ
2: ผมเกี่ยวผมเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับภูมิรัฐศาสตร์คุณอย่าลืมนะคุณเซเอลเนี่ยอายุ18ถึง25เนี่ยต้องเป็นทหารทั้งผู้หญิงผู้ชายเพราะนั้นคนที่มาอยู่400,000คนเนี่ยใช้วุฒิเป็นหมดเพราะคุณรู้ป่ะผมเคยไปเซเอลนะเขาถือปืนเนี่ยพกปืนเนี่ยเดินทั่วในห้างในอะไรถือปกติแล้วปืนเอาไว้ที่บ้านหมดเพราะเขากลัวอาหรับจะมาล้อมรูปประเทศเขาเพราะนั้นคุณรู้ป่ะวันนี้คุณมีกองกำลัง 400,000 คนอยู่ในประเทศที่มากกว่ากองกำลังทัพบกทัพเรือทัพอากาศรวมกันอีก
1: ค่ะ
2: แล้วผมถามว่าทำไมต้องอยู่แม่ฮ่องสอนคุณอย่าลืมนะตอนนี้ฝั่งตะวันตกปัญหาเรื่องกอทูเลคุณอย่ามองข้ามนะเรื่องนี้
1: เป็นเรื่องภูมิรัฐศาสตร
2: ์แน่นอน
1: ที่มันอาจจะ
2: สองลงใต้เนี่ยคุณอย่าลืมนะช่องแคบมาลากาเนี่ยคือจุดยุทธศาสตร
1: ์ค่ะ
2: อย่าประมาทนะเรื่องนี
1: ้ค่ะ
2: เพราะอิสราเอลรู้อยู่แล้วว่าถ้าเมกะอากรีเมนต์เกิดขึ้นวันหนึ่งถ้าอาหรับรวมกันได้ผมถามว่าอิสราเอลจะอยู่ในตะวันออกกลางยังไง
1: ค่ะน่าสนใจ
2: ค่ะ
1: น่าสนใจค่ะในประเด็นนี้นะคะแต่ว่าที่เมื่อสักครู่เราคุยกันว่าคือตอนนี้สภาพปัญหาที่เราเจออย่างเช่นกรณีของขุดเมืองคริปโตเถื่อนจริงๆถ้าดูจากภาพประกอบนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นจะเห็นเลยว่าบ้านที่เขาใช้ในการประกอบกิจการเนี่ยเป็นเหมือนคริปโตเถื่อนเนี่ยรั้วบ้านเนี่ยเป็นเหมือนรั้วบ้านราคาแพงๆหลังหนึ่งเลยอาจารย์ดูภายนอกไม่มีทางรู้เลยนะคะเห็นไหมฮะบ้านหลังใหญ่โตอันนี้ที่ DSI ไปจับกุมมานะคะแต่ปรากฏว่าพอเข้าไปเจอเราไปเจอเหมืองคริปโตเถื่อนในบ้านหลังนี้ หรือ

0: กระทั่งนะคะที่เขตวันก่อนทางกรุงเทพมหานครก็ร่วมกันบูรณาการกันหลายภาคส่วนเลยผู้ว่าก็สั่งการแล้วก็มีการเอาเจ้าหน้าที่นะคะก็ไปเจอว่าห้องเดียวเนี่ยค่ะแฟลตดินแดงอาจารย์ปรากฏว่ามีผู้อยู่อาศัยเกิน10คนในห้องเดียวซึ่งห้องขนาดเล็กๆเนี่ยก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะปกติเวลาไปเอาคนย้ายเข้ามาอยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านเนี่ยทำไมเจ้าหน้าที่ไม่ผิดสังเกตเพราะว่าบ้านห้องหนึ่งขนาดไม่กี่ตารางเมตรเนี่ยแต่มีผู้อยู่อาศัยเกิน15คนก็อาจจะได้รับคำอธิบายว่าอ๋อมันตรวจได้เฉพาะคนไทยเข้ามาย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้านรู้สึกดิฉันจำตัวเลขไม่แน่นอนนะคะว่า15คนหรือเปล่าแต่พอเกิน15พอเป็นต่างชาติเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเจ้าหน้าที่ที่จะไปกรองเอ๊ะเราได้ยินประโยคแบบนี้ได้ยังไงสรุปอาจารย์มองว่าท้ายที่สุดแล้วในมุมมองของอาจารย์อะไรเป็นต้นเหตุปัญหาที่สำคัญที่สุดที่เรื่องเหล่านี้มันยังเกิดขึ้นกับสังคมไทย
1: ก็โครงสร้างคนของเราเองอะครับไปเอื้อไปทำกลไกให้พวกเหล่านี้มันง่ายมันใช้ประโยชน์จากกลไกแล้วเราก็ใช้กลไกตรงนี้เพื่อนำไปสู่การต่อยอดประโยชน์คือพูดง่ายคือรับเงินเข้ามาแล้วบางครั้งเนี่ยก็แกล้งปิดหูปิดตาตัวเองซะทั้งที่แล้วคนทั่วไปเขาก็ตั้งคำถามแต่ตัวเองไม่สนใจเพราะคิดว่าตราบใดคนเหล่านี้ไม่ทำเรื่องผิดกฎหมายไม่ทำให้คนเดือดร้อนหรือไม่มีการร้องเรียนเนี่ยก็อยู่กันไปแต่อย่างน้อยมันควรเฉลียวใจบ้างอย่างเช่นหลายพื้นที่อย่างหมู่บ้านบางบ้านพวกรัศดรว่าซื้อขายเริ่มต้นที่50ล้านหรืออย่างในพื้นที่ในเมืองเนี่ยทองหล่อเอกมัยเนี่ยไอ้เรสซิเดนต์อย่างเงี้ย80ล้านผมถามว่าคนไทยที่ไหนจะมีปัญญาผมก็เลยคุยกันเล่นๆเนี่ยต้องทำอะไรต้องขายพวกทำพวกสแกมเมอร์คริปโตเถื่อนหรือโทษนะครับไอ้ยาเม็ดอะไรประเภทที่ผิดกฎหมายยาเสพติดหรือเปล่าถึงคนไทยจะมีกำลังเงินเข้าถึงธุรกิจหรือการถือครองอสังหาริมทรัพย์แบบนั้นผมคิดว่าเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้สนใจเลยว่าทิศทางเงินที่มาหรือคนที่เข้ามาถือครองเนี่ยประกอบธุรกิจอะไรเอาละถ้าเขามาลงทุนในเรื่องของการเงินสถาบันการเงินการธนาคารอย่างถูกต้องอย่างเงี้ยมีปัญหาเขามีศักยภาพที่ดูแลตัวเองได้แต่ถ้ามาเป็นนักธุรกิจแบบที่รู้สึกว่าดูจากการแต่งตัวดูจากวิธีการนำเสนอเนี่ยแต่เขาเพียงมีเงินสดเพียงพอที่เขาจะซื้อเนี่ยเล่าขายอย่างเดียวเลยไม่ได้รู้สเตทเมนต์ที่มาที่ไปไอ้อย่างเงี้ยคือความละเลยความบกพร่องนะครับแล้วก็คือความประมาทนะครับไม่ได้เฉลียวใจตรงนี้เป็นอย่างนี้มานานแล้วนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญเนี่ยก็ควรฟังเพราะว่าบางทีเพื่อนบ้านที่เป็นคนไทยเขาก็บอกอ่ะเห็นการเข้าออกในหลายพื้นที่ที่มีคนจีนหรือทุนชาติอื่นๆนะเดี๋ยวจะปลักปั้มแต่จีนอย่างเดียวมันก็มีหลายชาติเนี่ยคือเสียงสะท้อนออกไปผ่านสื่อก็ดีหาอะไรก็ดีแต่เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานตามใดเขาบอกโอ้โหไม่มีคนร้องเรียนนะต้องรอร้องเรียนก่อนแล้วก็พอร้องเรียนเสร็จไปตรวจพวกนี้มันหนีไปหมดละนะครับอาจจะมีสัญญาณการบอกเล่าคนในพื้นที่อะไรต่างๆและขณะเดียวกันเนี่ยแม้กระทั่งพวกที่อยู่ตามพวกอย่างแฟลตดินแดนต่างๆจะให้เจ้าหน้าที่หรือโทษนะบางคอนโดมีนิติบุคคลเนี่ยอาจจะหนึ่งเรื่องว่าความทักษะของภาษานะไม่รู้จะสื่อสารหรือจะไปจี้เขายังไงนะประการที่หนึ่งประการต่อมาเขาอาจจะแบบเอาขนมนมเนยมีอามิสสินจ้างให้กลายเป็นรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่งสำหรับคนตัวเล็กอะรปภ.แม่บ้านได้เนี่ยนะฮะจากสมมติเดือนนึงได้หมื่นนึงแต่ได้จากพวกนี้เพิ่มทีเป็นเท่าตัวเดือนนึงมันก็กลายเป็นเพื่อนกลายเป็นพวกกันไปแล้วกลายเป็นหูเป็นตาอีกดังนั้นผมคิดว่าการดำเนินการเนี่ยผมคิดว่าทุกอย่างเราก็คือทำแบบเอาใจกระแสสังคมเวลามีตรวจจับทำไมไม่ใช้แบบและกระแสเหมือนว่าช่วงหนึ่งที่ประเทศไทยบูมจัดการปัญหายาเสพติดเผยแพร่ข่าวรายวันนี้ไอ้อย่างนี้ก็เหมือนกันทำไมไม่ทะลวงวันนี้เจอกลุ่มแรงงานต่างด้าวโทษนะหรือพวกธุรกิจสีเทาเนี่ยทลายให้มันเป็นวันเช้าบ่ายเนี่ยให้มันเกิดความรู้สึกว่าเราเอาจริงแล้วเช่นเดียวกันนะผมเห็นด้วยกับทุกท่านว่ากฎหมายมันต้องแบบเข้มงวดแล้วก็เอาจริงเอาจังนะครับไม่ใช่ว่าประเภทว่าผมน่ะแบบบางทีอธิบายเด็กประถมในวันก่อนผมเจอเด็กประถมก็เดินมาถามเดินมาหาผมเลยเขาบอกว่าเอ้าเนี่ยทำไมโทษประเทศไทยเนี่ยไอ้คนโกงติดคุกหมื่นปีแล้วทำไมติดจริงมันแป๊บเดียวเด็กเขาไม่เข้าใจอ่ะ
0: อาจารย์ตอบว่าไงคะ
1: ผมก็บอกว่าก็มันเป็นอย่างนี้หนูไปเรียนกฎหมายเยอะๆลุงก็ไม่รู้จะอธิบายให้หนูเข้าใจ ผมพูดอย่างนี้เลยนะเพราะบางทีเรามันหน้าม้านที่จะพูดให้เด็กที่เขาสงสัยอ่
0: ะ
1: บอกทำไมคนฆ่าคนเยอะๆออกจากคุกแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยมันจะเกิดการเปรียบเทียบของกระบวนการยุติธรรมพี่แต้มอยู่ในต้นน้ำหรือแม้กระทั่งอยู่ผู้เกี่ยวข้องผู้ปฏิบัติการหรือในถึงท่านอยู่ขั้นตอนกระบวนการของกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเนี่ยผมเข้าใจว่าพี่แต้มผ่านความรู้สึกอึดอัดเหมือนกันดังนั้นผมคิดว่าความชัดเจนที่สุดคือความกล้าหาญรัฐบาล
0: ที่จะจัดการ
1: ที่จะต้องจัดการคือท่านจะเอากระแสหรืออะไรก็ได้ถ้ากระแสก็ทำให้มันนานๆเลยทำอย่างต่อเนื่องอย่าไม่ใช่โชว์ฟอร์มกันทีแป๊บเดียวแล้วก็มีพอมีเรื่องข่าวอื้อฉาวอื่นๆหรือประเด็นใหม่ๆมากรบเรื่องเดิมๆไอ้คนพวกนี้มันก็ปรับตัวได้นะครับ
0: ค่ะประเด็นก็คือว่าเดี๋ยวให้ผู้การแต้มค่ะที่เป็นเคยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมเป็นอดีตตำรวจเพราะว่าวันนี้ตำรวจก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่หลายคนตั้งคำถามเยอะเหมือนกันนะคะ
2: เบรกหน้าค่ะเบรกหน้ามันจะมาต่อท่านอาจารย์
0: ติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเบรกหน้ามาหาคำตอบร่วมกันกับแต้มต่อค่ะ

ซีเน็ตฟอรัม2026ถอดรหัสอนาคตประเทศไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมงานสัมมนาและนิทรรศการทางวิชาการที่จะเปิดโลกองค์ความรู้ไปสู่การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริงเพราะงานวิจัยไม่ควรอยู่แค่ในตำราวิชาการแล้วพบกันครับ

0: สนับสนุนโดยอุปกรณ์ประตูหน้าต่างโค้ดคิดดีไซน์คู่คุณภาพ
1: แวกเกอร์ซิลิโคนยาแนวจากเยอรมนียาวนานกว่า100ปี
2: กางโต้งคาเฟ่อาหารเหนือรสเหนือที่คุ้นเคยความสุขที่คิดถึง082-327-3441
3: ที่เราพูดถึงกันตั้งแต่ต้นเบรกนะคะบอกว่าเรื่องของการเนรเทศเนี่ยบางคนที่ถูกตัดสินว่ากระทำความผิดจริงมีคำสั่งลงโทษให้เนรเทศแต่ปรากฏว่าทุกวันนี้ก็ยังใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยแต่มันมีกฎหมายเนรเทศอีกอันนึงค่ะผู้การแจ้งเขาบอกว่ามีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาซึ่งอันนี้รัฐบาลเพิ่งจะมีประกาศมานะคะก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะทำไมต้องมีกฎหมายอันนี้บังคับใช้เพราะว่าถ้าผู้การแจ้งบอกว่าเรื่องเนรเทศก่อนหน้านี้ก็มีอยู่แล้วอาจต่ออีกคำถามหนึ่งเลยแล้วกันเมื่อกี้อาจารย์วันวิชิตบอกแล้วว่าวันนี้ตำรวจทำไมจะต้องไปตรวจตาไปจับกุมเฉพาะในช่วงที่มีประเด็นกันขึ้นมาวันนี้ห้วยขวางชัดเจนแล้วนะคะห้าเสือห้วยขวางถูกคำสั่งย้ายแล้วแต่ประเด็นก็คือว่าก็เห็นกันอยู่แล้วทำไมต้องรอให้มีการปราบปรามถึงจะเริ่มไปจับกุมตำรวจอธิบายเรื่องเหล่านี้ได้ยังไงคะ
4: คืออย่างนี้เอาก่อนคือถ้าผู้บริหารนะทั้งรัฐบาลผู้บริหารองค์กรอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยถ้าเอาจริงเอาจังเนี่ยมันสามารถทำได้เอาอย่างนี้ดีกว่าตอนที่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ามาเนี่ยมอบอำนาจสหรัฐอเมริกาเนี่ยทรัมป์ในออกกฎหมายอะไรเยอะแยะมากทำให้ไหมคนที่จะเข้ามาประเทศสหรัฐอเมริกานี่ไม่กล้าเข้าเลยเพราะกลัวทรัมป์หมดใช่ไหมดังนั้นประเทศเราเหมือนกันถ้าบอกว่ารัฐต้องการจัดการปราบปรามพวกนี้ลงกวาดล้างดิมันจะถึงหูไอ้คนที่เข้าประเทศหมดเลยอย่าไปประเทศไทยตัวนี้เขากวาดล้างเขาทำนู่นทำนี่มันก็ไม่เข้าไงมันกระดะดังนั้นมันอยู่ที่รัฐจะเอาจริงเอาจังผู้บริหารประเทศหรือผู้นำองค์กรหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบเนี่ยเอาจริงเอาจังหรือเปล่าอันนี้เห็นชัดอย่างเช่นและประชาชนด้วยนะอย่างเช่นมือสักครู่นึงพี่ปูพูดว่าคนต่างชาติเนี่ยย้ายมือทะเบียนบ้านเนี่ยในบ้านหลังเนี้ยบอกไม่มีกฎหมายที่จะโยนเข้ามาเออแล้วผมถามได้คนพวกนี้ขอทะเบียนบ้านได้ยังไงขอเป็นชื่อที่จะโอนย้ายมาบ้านไงไม่ได้คิดตรงนั้นคิดอย่างเดียวว่าย้ายเข้ามาไม่ผิดกฎหมายแต่คนไทยผิดละเอียดมากคุณย้ายมาที่ไม่ได้เดี๋ยวจะไปลงคะแนนให้เขามีกฎหมายเยอะแยะมากเวลาพูดอย่างนี้ดูมันดีนะแต่คุณรู้ไหมเลือกผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยคนเข้าทะเบียนบ้านบางคน30แล้วมึงปล่อยได้ไงมึงบอก15ไม่ได้นะครับดังนั้นมันก็เกิดปัญหาว่ามันปล่อยปละละเลยไงและที่สำคัญที่ประชาชนท่านรู้ไหมว่าประชาชนเนี่ยคนที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยมาเช่าแฟลตอพาร์ตเมนต์ต่างๆผมถามอพาร์ตเมนต์เจ้าของอพาร์ตเมนต์เนี่ยไม่ทราบเหร
3: อ
4: ทราบแต่ไม่ใช่ไม่อยากจะบอกรัฐเพราะอันนั้นคือรายได้เขาไงนี่คือความไม่มีจิตสำนึกของคนที่เป็นประชาชนคนไทยว่าเอ้ยอันนี้มันไม่ถูกต้อง

0: กฎหมายอย่างเช่นยุมยกตัวอย่างว่าพี่ปูลองไปประเทศอังกฤษกันเข้าประเทศอังกฤษพอพี่ไปลงชื่อที่อะไรนะเปิดห้องที่โรงแรมพี่รู้ไหมระบบของเขานี่ส่งไปยังหน่วยกลางแล้วนะว่าเรามาพักที่นี่นะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยพอย้ายไปหนึ่งเขาส่งระบบเขารู้เลยว่าเราออกจากนี่ไปไหนเขารู้หมดเขาไม่ต้องมาต้องทำหนังสือแจ้งไปเอ้ยย้ายแล้วน
1: ะ
0: มาอยู่นี่7วันนะไม่ใช่มันเป็นระบบหมดไอ้อย่างเงี้ยเขาก็ตรวจสอบเรื่องความมั่นคงเขาหมดแล้วถามว่าไอ้เรื่องแบบเนี้ยข้าราชการไทยไปดูงานเยอะมากถามว่ามาปฏิบัติมั้งแบบว่าฉะนั้นมันชัดเจนอะใช่ไหมครับ
1: ค่ะอย่างนี้ค่ะตอนนี้สิ่งที่รัฐบาลกำลังทำนะคะเรื่องของการขยายการกวาดล้างเมืองท่องเที่ยวเร่งจัดระเบียบสถานประกอบการในพื้นที่เป้าหมายทั้งพัทยาเชียงใหม่ภูเก็ตบูรณาการฐานข้อมูลนะคะวันนี้กระทรวงพาณิชย์เองก็มาเริ่มเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไปตรวจเจอมีนอมินีมาจดทะเบียนท่านรังสีเมื่อกี้บอกว่ากฎหมายเนี่ยที่ต้องเร่งแก้เลยทันทีก็คือเรื่องของโทษในการที่จะบังคับใช้แต่ประเด็นก็คือวันนี้ค่ะสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำเนี่ยการขยายเมืองไปกวาดล้างเมืองท่องเที่ยวต่างๆการบูรณาการฐานข้อมูลเห็นทิศทางว่ามันจะนำไปสู่เรื่องที่ดีหรือว่านอกจากกฎหมายที่เสนอให้แก้แล้วเนี่ยท่านยังเห็นว่ามีประเด็นอะไรที่ต้องแก้อีกไหมคะในเชิงของช่องโหว่ช่องว่างกฎหมาย
2: คือผมบอกไงว่าถ้าคุณยังไม่ลงโทษหนักๆบังคับใช้กฎหมายให้ได้แล้วก็มีโทษประหารแบบผู้บังคับใช้กฎหมายด้วยข้าการนักธุรกิจเป็นผู้ให้นะข้าการนักการเมืองเป็นผู้รับถึงเวลาศาลตัดสินตลอดชีวิตก็ต้องตลอดชีวิตประหารชีวิตก็ประหารชีวิตเนี่ยมันไม่จบหรอกถ้าคุณออกอันนี้เมื่อไหร่นะผมเชื่อว่าไอ้คนที่มาจะโกงหายไปครึ่งส่วนที่เหลือเนี่ย 30%
1: ค่ะ
2: คือคิดแล้วคิดอีกแต่พอโดนประหารจริงๆติดคุกจริงๆผมจะเหลือประมาณ 20% ที่มันจะวัดกับกฎหมายนี่คือหลักของอาชญาวิทยาสำหรับพวกที่ทำผิดกฎหมายคือถ้าคุณโทษแรงเนี่ยมันจะหายไปครึ่งทันทีแล้วถ้าคุณมันเข้าใจกฎหมายจริงๆมันจะหายไปอีก 30% เหลือ 20% นี่มันชั่วจริงๆนะมันจะวัดกับคุณก็เราก็วัดกับมัน
1: ค่ะแต่อย่างน้อยก็หายไปเยอะ
2: เอ้าก็แบบเนี้ยคุณถึงจะเขาเรียกว่าคุณต้องมีหลักก่อนไงแล้วคุณรู้อยู่แล้วว่าจุดอ่อนของการประเทศมันยากนะถ้าเอาระบบกาวคอนโทรลไบโอเมตริกแบบที่พี่แต้มพูดเอามาใช้มันก็จะจำกัดวงได้อีกรู้ทำไมไปมันยิ่งเข้ายากแต่สำคัญไอ้เครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้ไม่ใช่ว่าให้ไป 3,000 ล้านโกงไปครึ่ง 1,500 ล้านไปซื้อแบบออชั่นไม่ครบอีกถ่ายหน้าแล้วไม่ชัดอะไรแบบนี้ประเทศไทยก็มันก็เกี่ยวกับการทุจริตอีก
1: ค่ะอาจารย์วันวิชิตมันก็มีคนตั้งคำถามว่าวันนี้มันต้องมีเส้นแบ่งเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยนักท่องเที่ยวดีๆที่เขาเดินทางมาต่อให้เราพูดถึงยิวแต่อิสราเอลมันก็ต้องแยกกันเพราะเป็นเรื่องของเชื้อชาตินักท่องเที่ยวที่เราก็อยากจะเวลคัมเพราะว่าเราอยากได้รายได้เข้าประเทศอ
3: ยากได้คนคุณภาพ
1: แต่ไอ้คนไม่มีคุณภาพเราก็ต้องจัดการอาจารย์ว่าเราจะสื่อสารหรือว่าจะพูดกับชาวโลกยังไงให้เขาเห็นความสมดุลระหว่างสองสิ่งนี้แล้วกันในฐานะที่เราเป็นเมืองท่องเที่ยว
0: ก่อนอาจารย์วันชิตจะพูดนะผมบอกให้ฟังนะ
3: ครับ
0: เราไปญี่ปุ่นเนี่ยไปเกาหลีไปประเทศต่างๆเนี่ยเขามีกฎระเบียบมากมายทำไมเราไปเราต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเขาอ่ะเขาไม่จำเป็นอ่ะเพราะตั้งกฎระเบียบมาใครจะมาก็
3: ม
0: าเราก็ต้องใช้บังคับของเขาเราจะมาคิดอย่างเดียวว่าเฮ้ยคนมาเหอะมาคนมาเหอะคนจะเป็นไง
2: ได้เลยถ้าเขาเอาจริงอย่าไอ้ผีน้อยเนี่ยเขาส่งกลับเลย
1: ใช่ยังไม่ทันได้เข้าประเทศด้วย
2: แต่เราเอาจริง
0: เอามา
2: ไม่เอาเงิน
3: เอาเง
2: ิน
1: อาจารย์ว่าไง
3: คืออย่างนี้ครับว่าอย่างที่พี่แต้มบริเวณสี่พูดเนี่ยถ้าเราจริงจังนะต่อให้เราสร้างกติกามากมายคนมันจะมาคนมองว่าประเทศไทยคือรัฐรีสอร์ทอ่ะคือทางสุดท้ายที่อยากจะมาเที่ยวทั้งเทาทั้งขาวเนี่ยมากันหมดอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าเราสะดวกสบายแต่ค่ะเดียวกันเราต้องเริ่มด่านแรกเลยการประตูบานแรกที่จะเข้าประเทศอย่างที่ท่านพลเอกรังสีพูดคำหนึ่งพวกไบโอเมตริกหรืออะไรทุกวันนี้การถ่ายรูปในหนังสือเดินทางพาสปอร์ตเนี่ยคือการป้องกันการปลอมแปลงนะของพวกวีซ่าเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายเพราะอะไรเดี๋ยวนี้อย่างอายุตัวอย่างผมเพิ่งกลับจากออสเตรเลียมาไม่ได้มีลงปั๊มไอ้ประทับตราแบบปั๊มตรานะฮะเข้าประเทศเลยว่าเอ้ยได้เข้าออกออสเตรเลียแล้วแต่ว่ามันสแกนผ่านในระบบของระบบไอ้ biometric หรือตัว big data ในข้อมูลตรงนี้ถามว่าข้อนี้ระบบดีไงมันรู้ว่าเราเข้าหรือออกประเทศของเขาในขณะเดียวกันมันทำลายธุรกิจวงจรพวกหนังสือเดินทางที่สุว่าเนี่ยผมมีวีซ่ามาแต่อาจจะไปรับบริการแบบทำแบบผิดกฎหมายเข้ามาเนี่ยถ้าตม.ไม่เคร่งหรือแบบไม่ได้ดูรายละเอียดดูลายน้ำลายเส้นเนี่ย

0: ัวรายละเอียดที่เข้ามาประเทศเนี่ยมาแบบท่องเที่ยวบิสเนสหรืออะไรกี่วันพักที่ไหนอะไรเงี้ยรายละเอียดเยอะมากสำหรับประเทศที่เข้ายากๆเนี่ยแต่คนมันก็ไปเพราะมันต้องการความหรูหราความสะดวกสบายความสบายใจคือมาใช้เงินดังนั้นเราอย่าไปคิดแทนนักท่องเที่ยวว่าเขาบ่นมาเขาคอมเพลนมามึงบ่นกันเองอะไรไม่ถึงคนไม่ถึงพวกที่ได้ประโยชน์มาโทษนะครับต้องพูดอย่างนี้นะครับเพราะว่าอะไรที่มันได้เคยตัวเนี่ยเราต้องตัดวิธีคิดแบบนี้สองให้ความเป็นธรรมบางทีทุกเทียบางทีผมก็เซ็งแทนนะพวก5เสือสอนอเนี่ยบางทีเพิ่งมารับตำแหน่งก็โดนละอะไรเงี้ยแต่มันต้องสังคายงานทั้งแผงไม่ใช่ตำรวจท้องถิ่นสำนักงานเขตนะสำนักงานเขตเทศกิจหรืออะไรต่างๆเนี่ยคุณก็รู้ไม่ใช่ตำรวจที่มีหน้าที่คนอื่นๆอ่ะอย่างการอนุมัติให้เขาเข้ามาทำธุรกิจหรือการเข้ามาในสัมมนาครัวทะเบียนบ้านของต้องเที่ยวต่างชาติเนี่ยถ้าไอ้คนเหล่านี้เข้ามาที่เราจับธุรกิจเขาตำรวจอ่ะแต่คราวเดียวกันต้องไปเอาผิดเจ้าหน้าที่ด้วยหรือไม่ว่าคุณปล่อยปะละเลยเปิดอะไรนะต้นน้ำให้คนเหล่านี้มาแสวงหาประโยชน์ของในประเทศไทยเนี่ยฮะมันก็คือว่าถ้าสมมติว่าแบ่งความรับผิดรับชอบไม่ใช่รับชอบอย่างเดียวรับผิดโยนให้ตำรวจหรือผู้ปฏิบัติหน้างานหมดนะครับไอ้ที่ไม่ถูกก็ว่ากันไปแต่ว่าในขณะเดียวกันมันต้องเพิ่มบทบาทหน้าที่ให้เป็นหูเป็นตาสมมติว่าสำนักงานเขตบอกพี่ตำรวจช่วยมาดูด้วยนะอะไรเงี้ยเอกสารมันครบแต่ผมเห็นว่าแปลกๆอย่างเงี้ยบางอย่างอำนาจหน้าที่ของเขตมันอาจจะไปไม่ถึงเพราะว่าไม่มีทักษะหรือความเชี่ยวชาญแต่มันมาแปลกๆหน้าก็ดูอย่างเงี้ยอย่างกรณีเงี้ยผมเห็นมานานละในกทมเรารู้ว่าเรื่องโรฮิงญาคนโรฮิงญาหลังๆอ่ะฝังตัวนะแฝงมาทำธุรกิจอะไรบ้างโรตีรถเข็นที่ดูแบบนี้ไม่ใช่บังคลาเทศไม่อินเดียแหละแต่เขาจะบอกบังคลาเทศแต่เรารู้เลยว่าถ้าคนเขาสมองเนี่ยเป็นโรฮิงญาอาจจะด้วยความเมตตาสงสารแต่แน่นอนไม่ได้มาถูกกฎหมายหรือแอบมาขายพวกขับรถมอเตอร์ไซค์ขายไอศกรีมตู้เนี่ยเราก็จะเห็นก็กลายเป็นโรฮิงญาผมถามว่าไม่มีทางถูกกฎหมายแน่นอนแล้วใครให้ความช่วยเหลือใช่ไหมฮะก็ต้องเป็นเจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยอย่าจะมาโทษตำรวจไม่ได้ก็ต้องดูไอ้พวกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องการพิจารณาให้เอกสารที่มาอยู่ในประเทศไทยนะครับ
1: ค่ะผู้การแต้มเมื่อสักครู่ยังไม่ได้ให้ความกระจ่างชัดเจนเพราะว่าประเด็นก็คือคนมักจะตั้งข้อสังเกตกับตำรวจเพราะว่าอย่างสมมติว่ากรณีพวกผับที่ผิดกฎหมายผับทุนเทาเนี่ยเอาเข้าจริงเนี่ยมันก็เห็นกันอยู่ว่าเปิดให้บริการอยู่ทุกวันแต่ทำไมถ้าไม่เป็นประเด็นมันถึงไม่เข้าไปตรวจค้นทำไมจะต้องรอให้มันแบบว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่สั่งการว่าให้เข้าไปตรวจนะอันนี้ให้ความเป็นธรรมด้วยนะคะอยากให้ชี้แจง
2: มองสองมุม
1: ค่ะ
2: มองในเรื่องเสียหายเรื่องไม่ดีคนที่เกี่ยวข้องมันต้องรับผลประโยชน
1: ์
2: แต่ถ้ามองในแง่ดีเนี่ยเมื่อกี้ที่พูดว่า5เสือต้องย้ายเนี่ยผมถามว่าหน่วยงานอื่นทำไมไม่ย้าย
0: นี่ไง
2: อย่างเช่นเปิดผับผิดกฎหมายเนี่ยอาคารมันก็ผิดอยู่แล้ว
1: ค่ะ
2: กทมไม่รับผิดชอบว่าเขต
1: อ
2: ่ะมึงก็ย้ายหัวหน้าเขตด้วยสิใช่ไหมสองแรงงานต่างด้าวมาเยอะแยะไม่ย้ายอธิบดีแรงงานมึงไม่ตรวจได้พื้นที่แรงงานต่างด้าวว
1: ะ
2: ใช่ไหมดังนั้นทุกระบบทุกคนที่รับผิดชอบต้องโดนหมด อย่าง5เสืออย่างเดียวถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมันจะไม่กลัวแล้วมันจะไม่กล้าเลยไอ้นั่นเปิดกูก็ผิดนี่กูผิดมันจะไม่มีเกิดขึ้นถ้าโดนลงโทษทั้งหมดเหมือนอย่างเนี้ยผมเคยพูดว่ากรมการปกครองไปจับต่างจังหวัดจับบ่อนการพนันจับผิดกฎหมายตำรวจโดนย้ายคุณรู้ไหมว่าถ้าตำรวจจับบ้างไอ้กรมการปกครองย้ายไหมเพราะกรมการปกครองมีหน้าที่ในการจับกุมเหมือนกันความดีเงาไงความไม่ดีโยนให้คนอื่นนั้นถ้าจะจัดการต้องจัดการทุกคนและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องทำผิดกฎหมายต้องโดนหมดแล้วต่อไปพี่รังสีจะกล้าไหมพี่รังสีก็อเมริกาดีกว่าหน่วยงานก็จะจับดวงแอนนี่จับไอ้ตัวนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมนั้นอย่าไปเอาแต่5เสือ5เสือนี่มันไงก็โดนมีอะไรก็โดนเพราะมันเป็นเจ้าของพื้นที
1: ่
2: แต่มึงไม่เคยคิดเลยว่าหน่วยนั้นจะรับผิดชอบหรือจะรับผิดชอบทำไมไม่โดนบ้างมาพูดอีกเรื่องหนึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยเวลาท่านวันวิชิตพูดอะว่า1เวลาคนท่องเที่ยวมาประเทศแต่ประเทศเนี่ยอันดับแรกเขาเรื่องอะไรรู้ป่ะเรื่องความปลอดภัยเรื่องความปลอดภัยดังนั้นการเข้มเพื่อความปลอดภัยเนี่ยคนเที่ยวก็ชอบแต่ถ้าเราปล่อยปะละเลยเรามองว่าเฮ้ยคนท่องเที่ยวจะได้มาเยอะและพวกนี้มาสร้างปัญหาเนี่ยมันเสียชื่อเสียงนะเสียภาคลักษณ์ของประเทศและเสียความเชื่อมั่นของประเทศด้วยดังนั้นถ้าเราจัดการจริงๆอ่ะทุกอย่างมันจัดการได้หมดแต่มันไม่จัดการไงต่างคนต่างหน้าที่กูไม่รับผิดชอบ

0: ชอบเรื่องแบบนี้เหมือนเรื่องไฟไหม้ไฟไหม้ที่ผับเมื่อนานๆเนี่ยเงียบไปยัง
1: ก็เงียบไประดับหนึ่งเลย
0: เงียบไปยังพี่ที่มีคนตาย
2: ผมลืมไปแล้วพี่ตอนนี้ถ้าไม่
0: ใครรับผิดชอบบ้าง
1: ใ
0: ครรับผิดชอบบ้างผมยกตัวอย่างแค่นี
3: ้ก็ขนาดตึกสตง.ทั้งตึกเลยร้อยสาม
0: ไม่ยังไปพูดแต่แม่ห้าเสือแล้วผมมึงย้ายเมืองไอ้ห้าเสือเนี่ยใต้หน่วยอื่นที่มึงรับผิดชอบมึงก็ต้องโดนด้วย
1: ขึ้นขึ้นประเด็นก็คือว่าในแง่ของผู้การแต้มก็คือในเมื่อมันเป็นความรับผิดรับชอบมันไม่ควรจะต้องเป็นหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพราะว่ามันจะเกิดขึ้นไม่ได้หรอกถ้าไม่มีทุกฝ่ายเอื้อประโยชน์ให้ถูกไหมคะท่านรังสีคะวันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นภาคการเมืองแหละก็การเข้าไปแก้กฎหมายการเสนอแก้กฎหมายในสภามันต้องใช้เสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ประเด็นคือวันนี้อาจจะเสียงของพรรคเศรษฐกิจอยู่ในสภาเนี่ยอาจจะมีแค่3เสียงวันนี้กลไกเอาอย่างนี้ละกันค่ะถ้าอยากจะผลักดันให้มันเกิดกระบวนการแก้อย่างที่ท่านว่าจริงๆท่านอยากจะผลักดันมันยังไงในเมื่อวันนี
3: ้ก็แบบนี้บอกท่านนายกอนุทินผ่านรายการนี้ไปเลยว่าท่านทำเพ
1: อค่ะ
3: ท่านอยากจะอยู่ยากหรืออยากจะอยู่ยาวอ่ะนะเพราะถ้ามาแก้ปลายเหตุแต่ถ้าท่านแก้ต้นเหตุเนี่ยแก้กฎหมายทุจริตชีวิตทั้งผู้ให้ผู้รับโทษประหารโทษขังไม่มีการลดโทษค่าการมาผิดมาตรา157ผู้ให้ผู้รับเหมือนกัน
1: ค่ะ
3: คราวนี้ไม่ต้องมา5สง5เสือตายทุกกรม
1: ค่ะโดนหมด
3: แล้วที่สำคัญคืออะไรวะเขียนสโคไว้เลยว่าการชั่วฤทธิ์อันไหนที่เข้าข่ายบ่อนทำลายความมั่นคงทางเศรษฐกิจบ่อนทำลายสังคมบ่อนทำลายประเทศศาลใช้ดุลพินิจได้เลยอันนี้เท่ากับว่าให้อำนาจศาลท่านตัดสินแบบซื่อสัตย์สุจริตไปที่ประจักษ์อ่ะ
1: ค่ะ
3: นั่นแหละ
0: พี่ฤาษีพูดอย่างนี้เราจะไม่มีข้าราชการ
3: เอาก็ไม่เป็นไรไงเพราะว่าข้าราชการไทยที่เขาบอกเยอะๆ3ล้านกว่าคนปัญหาอยู่สักล้านนึงแค่เหลือ2ล้านนะไม่ต้องไปไล่ออก
1: ยังเป็น1ใน2ล้านอยู่นะอาจารย์ยังเป็นข้าราชการอยู่นะอาจารย์ทิ้งท้ายอะไรไว้เพราะว่าในฐานะที่ทำงานด้านความมั่นคงเป็นอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเห็นภาพใหญ่แบบนี้แล้วอาจารย์พูดสั้นท้ายที่สุดอาจารย์อยากให้มันเกิดการแก้ไขอะไรอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด
4: ง่ายที่สุดคือนักการเมืองเขาจะมีเซนส์ที่รู้ว่าความต้องการของกระแสสังคมคืออะไร
1: ค่ะ
4: กระแสโลกไปแล้วครับพลังขวาเนี่ยกวาดเรื่องแรงงานต่างด้าวกวาดทิ้งความรู้สึกว่าคนนอกมาแย่งงานคนในประเทศถ้าท่านรู้เซนส์แค่นี้ท่านก็รู้แล้วว่ากระแสเนี่ยมันมาถึงจุดในมาพอกตัวในประเทศไทยนี่คือโอกาสที่ท่านจะจัดระเบียบที่ดีที่สุด
1: ค่ะ
4: ครับ
1: ค่ะวันนี้ก็3ทุ่มกว่าแล้วบางท่านอาจจะยังรู้สึกหิวๆนะคะวันนี้ดูแต้มต่อไปมีผลิตภัณฑ์อาหารดีๆมาแนะนำนะคะจากบริษัท PFP ค่ะลูกชิ้นปลาสไตล์ภูเก็ตจัมโบ้ของ PFP นะคะเป็นลูกชิ้นปลาสไตล์ภูเก็ตที่PFP ได้พัฒนาขึ้นโดยยังคงรสชาติและเอกลักษณ์ต้นตำรับของลูกชิ้นปลาภูเก็ตจุดเด่นคือลูกใหญ่สีขาวนุ่มเด้งและไม่คาวนะคะแล้วก็เลือกใช้อลาสก้าพอลล็อกนะคะเป็นวัตถุดิบเนื้อปลาแท้เลยก็มาจากแหล่งประมงที่ผ่านมาตรฐาน MSC สะท้อนความใส่ใจในการเลือกใช้วัตถุดิบอย่างรับผิดชอบและความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเลค่ะรายการก็ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาลด้วยนะคะแล้วก็สามารถหาซื้อได้ที่ช็อป PFP นอกจากนี้ก็ยังมีผลิตภัณฑ์ทอดมันด้วยนะคะทอดมันปลา PFP ค่ะก็สำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะไปหาซื้อได้นะคะที่ PFP Shop ค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเรื่องของนอมินีนะคะมันก็ยังมีประเด็นเรื่องข้อกฎหมายที่จำเป็นต้องทำความเข้าใจกันว่าใครที่จะเกี่ยวข้องใครทำผิดกฎหมายนอมินีบ้างเดี๋ยวพบคำตอบช่วงหน้ากับช่วงหล่อน่ารู้ค่ะ

0: แต้มต่อคุยดีมีสาระรายการดีที่จะมาร่วมไขข้อข้องใจให้สังคมมีทางออกต่อยอดความคิดโดยผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยทุกวันอังคารหลังข่าวในพระราชสำนัก1ชั่วโมงเต็ม
1: เรื่องร้อน
2: เรื่องอยากรู
3: ้แต้มต่อกระจ่างชัดเจน
0: ช่วงรอหน้ารู้สนับสนุนโดยสำนักงานกฎหมายฟูโกรอเฟิร์มใส่ใจทุกปัญหารับปรึกษาทุกคดีปรึกษากฎหมายโทร094-521-6444
4: ช่วงหลังนี้ได้ยินบ่อยเหลือเกินนะครับคำว่านอมินีนี่แต่ว่าแต่คำว่านอ

0: อมินีคืออะไรครับต้องท่านนี้เลยครับที่จะมาชี้แจงแถลงไขให้เราทราบดร.สมเกียรติสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ได้ยินมานานแล้วครับนอมินีเนี่ยผมอยู่ห้วยขวางด้วยนอมินีร้านนั้นนอมินีร้านนี้นอมินีนอมินีคืออะไรครับดร.ครับ
1: คือนอมินีจริงก็คือตัวแทนตัวแทนของผู้มอบอำนาจนะครับแต่นอมินีจะไม่ใช้ส่วนมากจะไม่ใช้สีเทาไม่ชอบด้วยกฎหมายหลีกเลี่ยงกฎหมายเขาจะใช้คำว่านอมินีโดยส่วนมากโดยเฉพาะกลุ่มหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นรัสเซีย
2: จีนอิสราเอลน
1: ี่นะหลักๆของประเทศไทยณตอนนี้ที่เกิดขึ้นสีเทาๆอยู
2: ่ครับผม
1: ครับ
2: โอ้และงี้ทำยังไงถึงจะเรียกว่านอมินีครับเพราะว่าจริงๆผมว่าต่างชาติก็สามารถพอที่ถือหุ้นในประเทศไทยถือหุ้นกิจการได้ไม่ใช่หรอครับ
1: คือตามกฎหมายไทยนี่ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับคนต่างชาติจะถือหุ้นได้ไม่เกิน 50% ก็คือ49ต่อ51คนต่างชาติถือ49คนไทย51
2: ครับ
1: เรื่องนี้มันเกิดปัญหาคือคนต่างชาติไม่สามารถเข้ามาถือหุ้นได้ 100% ก็จะใช้คนไทยถือหุ้นอยู่ประมาณ 51%
2: ครับ
1: เมื่อถือหุ้น 51% คนที่อยู่ควบคุมเกมก็คือคนต่างด้าวคนต่างชาติเจ้าของเงินเจ้าของทุนควบคุมกิจการทุกอย่างและรับผลประโยชน
2: ์อ๋อแปลว่ากฎหมายตัวเนี้ยพยายามที่จะไม่ให้ต่างชาติเนี่ยมาถือหรือครอบครองสินทรัพย์หรือธุรกิจของคนไทยถูกต้องไหมฮะ
1: ถูกต้องครับ
2: แล้วเขาจะตรวจสอบยังไงครับว่าใครถือหุ้นเท่าไหร่แล้วมันเกิดแล้วเขาครอบครองอำนาจหรือเปล่า
1: ถามว่าเขาจะตรวจสอบยังไงนะฮะมันจะมีการกระบวนการตรวจสอบจากการหนึ่งอาจจะมีคนเห็น
2: ครับ
1: ว่าไอ้บริษัทนี้ผิดกฎหมายหรือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายก็จะมีการตรวจสอบขึ้นมาอาจจะตรวจสอบตั้งแต่กรมพัฒน
2: ์กร
1: มพัฒนาธุรกิจการค้าหรือตำรวจหรือประชาชนทั่วไปหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เห็นเหตุการณ์แล้วว่ามันผิดสังเกต
2: ครับ
1: เอ๊ะทำไมซื้อเยอะจังเลยทำไมครอบครองทรัพย์สินจังเลยทั้งที่เป็นคนต่างด้าวซึ่งเป็นกรรมการอยู
2: ่
1: อย่างนี้ก็สามารถตรวจสอบแล้วร้องทุกข์ได้ครับ
2: แปลว่าร้องทุกข์แล้วเนี่ยก็ต้องมีความผิดตามกฎหมายถูกต้องไหมครับดร.สมเกียรติ
1: ถูกต้องครับ
2: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นคนที่ถือหุ้นแทนหรือคนต่างด้าวส่วนถ้ากระทำความผิดเนี่ยจะถูกลงโทษทันทีไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอาญาหรือตามประมวลกฎหมายที่ดินครับผิดทั้งสองอย่าง
2: โอ้แล้วกฎหมายบทลงโทษเนี่ยครอบคลุมไปถึงใครบ้างครับ
1: อ๋อครอบคลุมไปถึงนะฮะตั้งแต่คนที่คนถือหุ้นเลยนะครับถือหุ้นแทนคนต่างด้าวเลย คนต่างด้าวคนไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2: ครับ
1: อย่างนี้ก็ผิดฮะสามส่วนนี้ผิดชัดเจนเลยนะครับถ้าคุณได้ไปร่วมมือร่วมกระทำความผิดแล้วเนี่ยชัดเจนเลยว่าคุณผิดแน่นอน
2: แปลว่าอย่างนี้ถ้าเกิดให้ใครครอบครองแทนเรานี้ถือว่าเป็นนอมินีแล้วก็มีความผิดทางกฎหมายอย่างนี้แน่นอนใช่ไหมครับดร.สมเกียรติครับผม
1: ผิดกฎหมายแล้วถูกเพิกถอนด้วยนะครับบริษัทที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยถูกเพิกถอนรวมทั้งทรัพย์สินที่ไปคนต่างด้าวถือหรือซื้อนะครับก็อาจจะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและถูกขายทอดตลาดในที่สุดนะครับ
2: ชัดเจนมากครับดร.ฝากอะไรให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนหน่อยครับ
1: ตัวแทนไม่ใช่ตัวจริงไม่สามารถทำทุกสิ่งได้ตามกฎหมายนะครับ
2: โอ้โหครับนี่นอมินีหรือคำว่าแฟนครับอย่าทำแทนกันไม่ได้เอาครับวันนี้ต้องขอบคุณดร.สมเกียรติมากครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนอมินีกับพวกเราครับขอบคุณนะครับ
1: สวัสดีครับ
3: กฎหมายเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามค่ะแต่จิตสำนึกเป็นเรื่องที่ต้องสร้างวันนี้นะคะต่างชาติผิดกฎหมายไทยต้องจัดการอย่างไรเรื่องแรกคงต้องจัดการเรื่องจิตสำนึกนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญทุกท่านที่มาร่วมรายการนะคะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตั้งแต่ต้นพบกับแต้มต่อคุยดีมีสาระแบบนี้ได้ใหม่ทุกคืนวันอังคารททบ5หลังข่าวในพระราชสำนักวันนี้พวกเราทั้ง4คนขอลาท่านผู้ชมค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
4: ดีครับ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่าเสด็จสู่แดนสวงสว่างสวยที่คำพรสวรรคาลัยผ่องอำไพสิริกิตเทิดไทยพระบารมีน้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทพระบรมราชินีนาถพระทรงศรีพระเกียรติก้องเกริกเกรียงไกรทั่วทาตรีพิพัฒน์เลิศสดุดีตราบนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0: ตสุชนหลั่งล้นใจประชาไทยเอ่ยวัชระราชธิดาอยู่เกล้าขวัญหทัยไปลับลาทุกทเวศกมลนาจิตหม่นหมองตรอมเศร้าราดเฝ้าอาดูลสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางธนบอยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบบริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ททบ5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
1: ทุกเช้าคือโอกาสของการเริ่มต้นใหม่เติมความสงบให้หัวใจเติมสติให้กับชีวิตก่อนก้าวออกไปพบกับเรื่องราวมากมายในแต่ละวันพบกับอรุณสติรายการที่จะชวนคุณหยุดความวุ่นวายไว้สักครู่เรียนรู้หลักธรรมที่นำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ทุกเช้าเริ่มต้นด้วยความคิดที่ดีมีสติมีความสุขและมีพลังใจติดตามรายการอรุณสติทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 5:30 นทางททบ5ไทยจีนมิใช่อื่นไกลพี่น้องกันจงไทยเอี้ยจะชินพบกับรายการที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยจีนที่มีมาอย่างยาวนานร่วมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการลงทุนและเรื่องราวดีๆระหว่างไทยจีนติดตามได้ในรายการครอบครัวเดียวกันทุกวันเสาร์เวลา 10:05 นถึง 10:35 นทางททบ5
2: สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยร่วมกับศึกมวย SRC โดยพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มประธานจัดงานขอเชิญชมศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกททบ5ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 นคู่เอกรณชัยวอยี่จีดวลเดือดพรเสน่ห์สภูมิพัฒน์คู่รองก้าวกระหลัดสอเทียนโพปะทะเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งและคู่มวยดูเดือดกว่า9คู่จองบัตรได้ที่โทร080-949-4596และ083-545-9506หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งมรดกชาติแม่ไม้มวยไทยและนาฏศิลป์ไทยชั้นสูงโขนพร้อมเชิดชูความงดงามของผ้าไทยสนับสนุนชุดผ้าไหมไทยจากห้างดิโอสยามพร้อมดื่มด่ำสุนทรียภาพแห่งสายน้ำบนเรือสำราญสุดหรูเอกสิทธิ์เฉพาะผู้จองบัตรรับสิทธิ์ล่องเรือสำราญสมายริเวอร์ไซด์พร้อมสัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์สุดพิเศษร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกไทยและส่งต่อกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่พี่น้องแรงงานด้วยกัน
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: คนที่เขารู้ข้อมูลเราไม่จำเป็นต้องเป็นหน่วยงานของรัฐไม่จำเป็นต้องเป็นบริษัทที่เราซื้อของประจำคุณไปให้ข้อมูลคนไว้กี่ที่ล่ะเพราะนั้นสมมติฐานของคุณก็คือว่าข้อมูลคุณรั่วแน่นอนรั่ว 100%
1: เลยนะ
0: เราอาจจะสรุปได้ว่าเป็นเชื่อคลิกโดนก็ได
1: ้เชื่อคลิกโดน
0: ไม่เชื่อก็ไม่คลิกก็ไม่โดนคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้พวกหลอกมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นรายการถึงตอนนี้นะมันก็เป็นอะไรที่เล่นกับกิเลสมนุษย์แค่สองประเภท
1: ครับ
0: ก็คือความกลัวความโลภ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมในปัจจุบันนี้เราอยู่

0: ู่ในยุคที่เทคโนโลยีถูกรวบรวมเอาไว้อยู่ในมือของเรานะครับสร้างความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมากแต่อีกด้านหนึ่งของความสะดวกสบายและการพัฒนาเทคโนโลยีก็มีความน่ากังวลและมีความน่ากลัวจากภัยคุกคามจากโลกไซเบอร์อยู่นะครับสร้างความเสียหายให้กับพวกเราเป็นอย่างมากซึ่งในวันนี้ครับก้าวจะพาทุกคนไปสร้างการรู้เท่าทันภัยจากโลกไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆเพื่อที่จะทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพในยุค next normal ครับและตอนนี้นะครับผมอยู่กับอาจารย์ปริญญาแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ครับต้องบอกว่าก่อนมาในวันนี้เนี่ยผมค่อนข้างมีความกังวลและก็เครียดมากจากสถานการณ์ข่าวต่างๆที่เราจะเห็นว่าไม่ว่าจะคนโดนหลอกโอนเงินดูดเงินไปต่างๆภัยจากโลกไซเบอร์ถ้าเกิดเทียบทุกๆวันนี้เนี่ยคนยังเจอเหตุการณ์เหล่านี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่ใช่ไหมฮะ
1: ก็ตอนนี้เราดูจากที่เข้าไปแจ้งความที่ตำรวจนะวันนึงเนี่ยน่าจะประมาณเสียหายสัก 40-50 ล้านคนมาแจ้งเนี่ยประมาณสัก 4-500 รายต่อวันนั้นเดือนหนึ่งก็คุณ500ต่อวันเท่าไหร่อ่ะคูณไปดิใช่ไหมเป็นหมื่น
0: หมื่นล้านแล้วอย่างนี้มันมีการแบ่งประเภทหรือรูปแบบภัยจากไซเบอร์ไหมครับ
1: ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลอกโอนเงิน
0: อันดับหนึ่งเลยอันนี
1: ้ใช่แต่ว่ามันในหลอกโอนเงินเนี่ยมันก็มีย่อยอีก
0: ครับ
1: ว่ามันโดนหลอกเพราะอะไรยังไงบางทีมันไม่ได้โทรมาเลยทางเทคนิคเรียกโซเชียลเอนจิเนียริงนะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งที่ติดท็อป3นะ
0: ครับ
1: ก็คือเราซื้อของไม่ตรงปกเช่นกระเป๋าหลุยส์วูลสอง 5,000 บาทอะไรเงี้ยคือราคาของมันจะถูกมากหรือว่าโอนไปครึ่งนึงนัดเจอกันเอาของมาให้ก็ไม่มาอะไรเงี้ยหรือว่าโอนไปส่งมาเป็นก้อนหินอะไรเงี้ยก็ไม่ตรง
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็มีเยอะเหมือนกัน
0: แล้วจากการเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะไปตามจับหรือว่าไปตามคดีได้มากน้อยขนาดไหน
1: ส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ได้คืนอ่ะเพราะว่า 80-90% น่ะไม่ได้ตังค์คืนอ่ะ
0: ส่วนใหญ่คนที่จะตกเป็นเหยื่อเนี่ยมักจะเป็นคนวัยไหนประเภทไหน
1: ตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงคนอายุ 70-80 ก็โดนมันจะกว้างแต่ว่าให้มาดูว่าไอ้กรรมวิธีของมันกับการหลอกเนี่ย
0: ครับ
1: หรือช่องทางที่มันมาเนี่ย มันอาจจะแบ่งประเภทได้พวกไวรัสมัลแวร์แฮกเกอร์อะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่เวลามันจะมาติดที่เครื่องเราเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมันจะมาทางเมลเยอะใช่ไหมอัน
0: นี้คือยุคเก่าแล้วนะยุคก่อนเก่า
1: เพราะเราไม่ไปเปิดเมลไม่ไปคลิกไม่ไปเปิดแอดแทดไฟล์มันก็ไม่มีอะไร
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่จะโดนแบบว่าโดนมัลแวร์มากกว่าพวกแรนซัม
0: ครับ
1: พวกเรียกค่าไถ่คือเป็นคนในองค์กรเปิดเมลมาเปิดพระอบพระโมลาอะไรแบบนี้ก็คือลงปุ๊บมันก็คอมโพไมซ์เครื่องแล้วมันก็เข้าไปอันเอนคริปไปเข้ารหัสไฟล์แล้วก็เปิดไม่ออกก็ง่อยระบบเข้าใช้งานไม่ได้แล้วมันก็ทิ้งโน้ตไว้ให้ดูต่างหน้า
0: ถ้าอยากได้ข้อมูล
1: จ่ายตังค์ด้วยโอนเงินบิตคอยน์อะไรให้มันอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยอันนี้ Enterprise ส่วนใหญ่เนี่ยจะโดนผ่านทางเมลเท่านั้นเลย
0: ครับ
1: เป็นช่องทางสำหรับบริษัทแต่ที่เรากำลังคุยกันเนี่ยคือมันเป็นภัยมนุษย์ถ้าเป็นภัยมนุษย์คือ individual คือคุณกับผมเนี่ยคนที่บ้านญาติคุณญาติผ
0: ม
1: ลูกพ่อแม่คุณตาคุณยายโดนหมดซึ่งช่องทางมันเนี่ยมันก็เปลี่ยนจากเมล
0: ครับ
1: มันเป็นช่องทางยอดฮิตอีก 3-4 ช่องทางอันดับหนึ่งเลยเนี่ยที่มันช่องทางที่มันติดต่อมาบ่อยเนี่ยก็คือที่เราเห็นนะก็จะมาทางสื่อสังคมออนไลน
0: ์
1: เช่นมาทางLINE มาทาง Facebook Messenger
0: ครับ
1: WhatsApp อะไรก็ว่าไป
0: ที่มันจะสามารถทักมาหาเราได้โดยตรงเลย
1: อันนี้ระดับต้นๆเลย
0: ครับ
1: นะแล้วก็อีกอันนึงที่อันดับพอๆกันเลยนะคือ SMS คือจริงๆคนมันก็เหมือนกันไม่น่าใช้แล้วใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่มันยังใช้อยู่มีอีกคือมันโทรมาเลย
0: ถึงตัวมีเบอร
1: ์ถึงตัวโทรมาเลย
0: ครับ
1: แล้วก็คุยกับมันคุยไปคุยมาท่าไหนไม่รู้ไปโอนเงินให้เขาซะนี
0: ่
1: คุณว่าหมดยัง
0: มันก็ควรจะครอบคลุมแล้วไหม
1: ไม่หมดอ่ะไม่หมดมีอีก
0: มีอะไรครับ
1: รุดคุยไปเข้าเว็บบางทีคุยไปเซิร์ชคำเงี้ยแล้วมันพาไปเว็บอโคจร
0: ครับ
1: เว็บพนันเว็บโป้อะไรบางทีมันก็ไม่ได้กดมันก
0: ็มันเด้งขึ้นมาเอง
1: มันเด้งขึ้นมาเองเราไปกดเนี่ยในเว็บนั้นมันก็ฝังสคริปต์อยู
0: ่
1: แล้วมันก็พอเราไปกด yes กด okay
0: ครับ
1: เหมือนเราไปดาวน์โหลดมา
0: อ
1: ันนี้หลายคนก็บอกว่าไม่เคยคลิก SMS เลยนะแต่คุณไม่ได้โดนผ่าน SMS ไง
0: ครับ
1: คุณโดนผ่านเว็บคุณมีช่องทางที่คุณจะโดนด้วย
0: ครับ
1: หรือมีอีกคือคุณไปโหลดแอปมาก็แอปปกตินี่แหละแต่แอปมันแอปโจรไงคุณก็ไม่รู
0: ้ครับ
1: พอโหลดมามันก็มาคอนโทรลเครื่องคุณอะไร เสร็จสับเลยคุณคิดว่าเป็นโปรแกรมแต่งหน้าทาปากโปรแกรม
0: แต่งรูปอะไรปกติ
1: ส่วนใหญ่จะหลอกงี้ส่วนใหญ่ไปดูหนังดูคลิปคลิปนู๊ดดาราคลิปโป๊คลิปอะไรอยากดู
0: คร
1: ับ ไม่เป็นไรเดี๋ยวโหลดโปรแกรมก่อนไอ้เราก็อยากรู้อยากเห็นไปโหลดนะโปรแกรมนั้นมันก็คือโปรแกรมมาโทรจันของแฮกเกอร์มันก็จะมาคอมโพมายเครื่องคุณแต่เดี๋ยวนี้มันมีแบบว่าส่งลิงก์มาให้เราโหลดโปรแกร
0: ม
1: บอกว่ามีโปรไฟไหม้โปรนู่นโปรนี
0: ่
1: พอเราโหลดโปรแกรมคราวนี้มันโอนเองเลย
0: ครับ
1: คือมันไม่ต้องรอเราโอนให้มันแล้วไง
0: พอเขาสามารถควบคุมได้อยู่แล้ว
1: ใช่แต่ว่าเขาอาจจะแบบมาดูร้านเราอยู่สักพักนึงอาทิตย์สองอาทิตย์ถ้าบังเอิญช่วงที่มันจะปฏิบัติการเนี่ยเครื่องอาจจะค้างพอดีเราจะรับโทรศัพท์ใคร
0: ค
1: ือมันการดิสแทรกเราคุณก็ว่ามันจะเจาะเราแล้วน่ะถ้าเรามองหน้าจอเราก็อาจจะปิดเครื่องอะไรเง
0: ี้
1: ยมันก็โทรมาชวนคุยก็มันแบบดิสแทรกเราให้เราไปสนใจคุยเพราะว่าให้เราคุยเนี่ยมันก็โอนออกไปทุกคนที่โดนเนี่ยพอไล่ไปไล่มาเนี่ยก็ต้องมีกฎมีอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันไม่มีหรอกอยู่ๆแบบรับทีเดียวคลิกทีเดียว
0: มันหายไปเลย
1: เนี่ยไม่มีหรอก
0: เดี๋ยวนี้คนไม่กล้ารับโทรศัพท์แล้วนะ
1: ผมอย่าคิดอะไรขนาดนั้น
0: มันก็ยังมีความปลอดภัยอยู่นะครับแต่สิ่งสำคัญเลยก็คือสติของเราอย่างนี้สมมติเราพลาดไปแล้วเราโดนหลอกขึ้นไปแล้วเราโดนภัยของมันมาถึงตัวเราแล้วอะไรคือสิ่งแรกที่เราควรทำครับอาจารย
1: ์แบ่งให้เป็น3ขั้นตอนแล้วกันคือขั้นตอนที่เรายังไม่โดนคุณกับผ
0: ม
1: คุณเคยโดนยัง
0: ยังครับโชคดีไหม
1: แต่ว่าคุณก็ต้องมีอินสตรัคชั่นที่จะทำใช่ไหมว่าคุณต้องทำอะไร
0: ครับ
1: ก่อนที่คุณจะโดนอ่ะคุณอ่ะโดนแน่ นะแต่ผมไม่รู้เมื่อไหร่แต่ SOS คุณได้แน
0: ่มีครับ
1: ได้แน่ใช่ไหมคราวนี้ช่วงที่คุณยังไม่โดนเนี่ยคุณต้องทำยังไงนั่นคือสเต็ปที่หนึ่ง
0: ครับ
1: แต่ระยะที่คุณโดนแล้วหรือคุณคงสงสัยว่าคุณน่าจะโดน
0: ครับ
1: ระหว่างนั้นน่ะคุณควรทำตัวไงคุณคิดว่าไอ้เครื่องคุณนั่นไม่น่าใช่เครื่องคุณละ
0: ครับ
1: ไอ้โจรน่าจะอยู่ในเครื่องคุณละคุณจะทำยังไงในสเต็ปที่สอง
0: ครับ
1: สเต็ปที่สามคือคุณโดนมันเสร็จสับหมดละโอนเงินเรียบร้อย
0: ครับ
1: เงินไปละแล้วคุณจะยังไงต่อ
0: ครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นสเต็ปที่3ให้คุณเห็นเป็นช่วงๆไป
0: ส่วนวิธีการต่างๆในแต่ละสเตจในแต่ละขั้นตอนจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาหาคำตอบกับอาจารย์ปริญญากันครับ

ก็โดนผู้ชายหลอกเอาเงินนี่แหละค่ะแล้วก็แบบว่าเหมือนคือผู้ชายคนนี้เจอในแอปหาคู่แอปนึงแล้วเหมือนว่าเขาก็ใช้รูปโปรไฟล์ที่แบบว่าหน้าตาดีอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยกดแบบว่ากดถูกใจเขาไปอะไรเงี้ยค่ะทีแรกตอนที่คุยกันแรกๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวมันก็เหมือนคุยกันเหมือนจีบกันปกติทั่วไปเนี่ยนะคะแต่ว่าพอเหมือนเขาก็ใช้ระยะเวลาหนึ่งในการที่แบบทำให้เราเหมือนเราเชื่อใจเขาเหมือนแบบนัดจะไปเที่ยวกันหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เริ่มมีแบบมีเริ่มมีคุยเรื่องเงินแล้วอย่างที่หนูโดนตอนแรกเนี่ยเขาจะเกริ่นมาก่อนว่าเรื่องแบบไปเที่ยวแล้วมันต้องมีค่าใช้จ่ายต้องมัดจำต้องอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดไม่ได้เอะใจอะไรก็เลยแบบว่าโอนค่ามัดจำที่พักไปอะไรอย่างเงี้ยพอถึงใกล้วันก็มีการแคนเซิลกันเกิดขึ้นแล้วเขาก็สัญญาว่าเดี๋ยวเงินที่โอนมาเดี๋ยวจะคืนให้นะขอเลขบัญชีไว้หน่อยเขาจะพูดประมาณเนี้ยค่ะอยู่สองสามรอบว่าเดี๋ยวโอนให้นะเดี๋ยวโอนคืนให้นะเขาก็ใช้มุกเพิ่มเติมอีกก็คือว่าเป็นเรื่องของการอ้างอาการป่วยว่าแบบว่าเนี่ยตอนนี้อยู่โรงพยาบาลป่วยไปนู่นไปนี่แล้วก็ยังหาหมอไม่ได้สักทีเราด้วยความที่ว่าแบบเราค่อนข้างผูกพันกับเขาอะค่ะเพราะว่าก็คุยกันมาระยะเวลานึงคุยกันประมาณ3เดือนเนี่ยโอนไปจำนวนน้อยก่อนเพราะเหมือนแบบว่าเราแบบยังไม่ได้ปักหลักปักใจอะไรมากก็โอนไปแค่แบบว่าไม่เป็นหลักพันเพราะว่าแบบค่ารักษาเล็กๆน้อยๆหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นหลักพันไม่ได้เยอะมากแต่ว่าจำนวนเนี่ยมันเริ่มเยอะขึ้นแบบว่าพอเราคุยกันเยอะมากขึ้นมันก็ผูกพันนะคะมันก็รักก็โอนจำนวนเยอะขึ้นก็ตอนนั้นคุยกันได้ประมาณ6เดือนก็โอนไปเป็นหลักหมื่นเหมือนกันนะคะ6เดือนค่ะที่คุยกันโอนยอด50,000ค่ะ

พอดีว่ามีน้องคนหนึ่งเข้ามาทักในไลน์แล้วก็ชวนให้ลงทุนไปในเว็บไซต์ซื้อมาขายไปแล้วเราจะได้เงินปันผลคือพอเราทำไปช่วงแรกๆเนี่ยเราได้เงินจริงแต่พอเราลงไปเรื่อย

ลงไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็ยิ่งให้เราเพิ่มทุนเพิ่มทุนเพิ่มทุนจนเขาบล็อกเราโอน 3,000 โอน 16,000 โอน 30,000 แล้วก็ก้อนสุดท้ายเนี่ยอยากจะได้คืนก็เลยแบบยอมเสี่ยงที่ 200,000 ก็กลายเป็นโดนไปหมดเลยอะค่ะหลังจากโอน 200,000 ไปก็โดนบล็อกเลยอะค่ะเราเห็นปันผลมาได้มา 2-3,000 ก็ได้ง่ายดีพอเราลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆมันเหมือนกับเราอยากได้ทุนเราคืนน่ะกำไรเราไม่สนแล้วเพราะมันจะมีแบบว่าเหมือนข้อความตอบกลับมาว่าคุณต้องโอนเงินเท่านี้เราถึงจะโอนเงินคืนให้คุณอะไรเงี้ยมันก็ยังเก็บข้อความเอาไว้ค่ะเริ่มต้นที่ 3,000 เบ็ดเสร็จอยู่ที่ 400,000 จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรที่มันได้มาง่ายอะค่ะอย่างเราลงทุนไป 3,000 เราจะได้มา 20,000 มันเป็นไปไม่ได้อยากให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ค่ะ

0: าจารย์ครับในปัจจุบันเนี่ยมีหน่วยงานไหนบ้างที่เข้ามาดูแลเรื่องความปลอดภัยจากไซเบอร
1: ์คือตอนนี้เนี่ยประเทศเรามีพรบไซเบอร
0: ์ครับ
1: นะพรบไซเบอร์เนี่ยก็มีมา 2-3 ปีละแล้วเราก็มีหน่วยงานที่สกมช.
0: ครับ
1: สำนักงานคณะกรรมการไซเบอร์แห่งชาติเนี่ยดูแลนะแต่อย่างของเราเนี่ยคือเอกชน
0: ครับ
1: ที่ดูแลเฝ้าระวังว่ามีใครมาแฮกมาอะไรเนี่ยมันยามมารอพอรอพอไฮเทคคอยอเลิร์ตว่าเฮ้ยมีคนบุกแล้วนะเข้ามาอย่างนี้มันเอาอะไรออกไปบ้างคือเฝ้ากัน24ชั่วโมงอ่ะ
0: โอ้โห
1: ว่ามีแฮกเกอร์เข้ามาเจาะมาจากทางไหนแล้วก็เตือนก็เหมือนธุรกิจยามรปภ อันนี้เป็นงานของเอกชนแต่ว่ารัฐเนี่ยเขาไม่ได้มาทำธุรกิจเพราะฉะนั้นเขาจะออกนโยบายมาตรฐานขั้นต่ำเรื่องที่ควรทำควรจะมีอะไรบ้างแล้วเขาจะมีการตรวจม
0: ี
1: การออดิตว่าคุณเป็นเอ็นเตอร์ไพรส์เป็นบริษัทห้างร้านเนี่ยคุณมีการแบบตามมาตรฐานได้เปล่าตอนนี้ก็มี ISO 27มี NIST Cyber Framework อะไรต่าง
0: ๆอาจารย์ครับที่เราค้างกันไว้ถึงขั้นตอนที่จะก่อนเกิดก็คือการป้องกันระหว่างเกิดแล้วก็หลังเกิดถ้าเกิดว่าเราโดนภัยไซเบอร์เล่นงานต้องทำยังไงบ้าง
1: ครับก็อย่างที่บอกมันมี5 channel ใช่ไหม
0: ครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามุ่งทางด้านเทคนิคอย่างเดียวเนี่ยแต่ละ channel เนี่ยมันจะคนละเทคนิคกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะกลับมาที่เดียวกันหมดเราอาจจะสรุปได้ว่าเป็นเชื่อคลิกโดนก็ได้
0: เชื่อคลิกโดน
1: ไม่เชื่อก็ไม่คลิกก็ไม่โดนยกตัวอย่างเลยโทรมาละเป็นสัมภาระบอกคุณชื่อนี้ทำคุณนี้เบอร์นี
0: ้ถูกทุกอย่าง
1: ถูกทุกอย่างคุณเคยทำธุรกิจบริษัทชื่อนี
0: ้
1: อันนี้คุณก็เชื่อละใช่ไหมหรือว่าอาจจะโทรมาเป็นบริษัทที่คุณซื้อของบ่อย
0: ๆ
1: คุณเคยซื้อของอะไรป่ะ
0: ประจำไง
1: ประจำใช่ไหมแพลตฟอร์มอะไรไม่ต้องบอกชื
0: ่อครับ
1: นะเขาบอกเฮ้ยคุณเพิ่งซื้อทำได้ใช่ไหมคุณเพิ่งซื้อไอตัวฮาร์ดดิสก์ไปนี
0: ่
1: รู้คุณซื้อวันนั้นจริงซื้อเท่านี้จริงเขาเดี๋ยวจะมีโปรไฟล์ไม่ให้นะหรือว่าคุณสายการบินที่คุณเพิ่งไปบินมา
0: ครับ
1: บอกว่าเดี๋ยวจะให้ตั๋วฟรีคุณอะไรเงี้ยคือพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยโดยรวมนะมันจะเว
0: ่
1: อร์แล้วก็มันจะใช้เวลากับคุณมากแล้วมันก็จะพูดแบบกระแทกท่านเหมือนคนจะปิดการขาย
0: ถ้าไม่เอาวันนี
1: ้แล้วต้องลงเลยนะต้องกดตามนี้นะอะไรเงี้ยถ้าคุณไปแบบจิตอ่อนเนี่ยจิตอ่อน
0: ค
1: ุณว่ามาเลยแล้วกดคุณก็ลงโปรแกรมมันคราวนี้มันก็คอนโทรลเครื่องคุณได้เพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยคือต้องดูเหตุดูผลก่อน
0: ครับ
1: ถ้ามันดูแล้วมันไม่น่าใช่อ่ะวางเลย
0: ไม่ต้องไปเสียเวลาคุย
1: ไม่ต้องไปเสียเวลาคุยหลักการเป็นอย่างนี้มันมาทาง SMS มันโทรมา
0: ครับ
1: มันมาทางโซเชียลทุกอย่างไปจบที่เดียวหมดคือมันจะให้คุณแอดไลน
0: ์
1: พอคุณแอดไลน์มันก็คุยกับคุณใช่ไหม
0: ครับ
1: มันก็จะบอกคุณว่าคุณจะต้องทำยังไงแทนที่คุณก็จิตอ่อนทำตามที่มันบอกกดตรงนี
0: ้
1: ลงโปรแกรมตรงนี้คุณคิดดูกว่าคุณจะโดนอ่ะ
0: มันนานเหมือนกัน
1: มันนานเหมือนกันไม่5นาที10นาที
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดคุณไม่เชื่อตั้งแต่ต้นไม่ว่ามันจะมาเส้นทางไหนยกหูคุยมาไม่น่าใช่ละแล้วก็วาง
0: ครับ
1: ที่สิ่งที่อยากจะบอกผู้ชมตอนนี้คือคีย์หลักๆเลยนะคนที่เขารู้ข้อมูลเราไม่จำเป็นต้องเป็นหน่วยงานของรัฐไม่จำเป็นต้องเป็นบริษัทที่เราซื้อของประจำเพราะว่าข้อมูลในแพลตฟอร์มเหล่านั้นหรือบริษัทเหล่านั้นเนี่ยมันได้รั่วออกไปแล้วหรือมันอาจจะไม่ได้รั่วจากบริษัทนั้นแต่ไปรั่วจากบริษัทอื่น
0: ครับ
1: คุณไปให้ข้อมูลคนไว้กี่ที่ล่ะ
0: แล้วมั่นใจได้ไงว่าแต่ละที่เขาจะไม่เอาข้อมูลของเราไปไปทำอะไรต่อ
1: เพราะนั้นสมมติฐานของคุณก็คือว่าข้อมูลคุณรั่วแน่นอนรั่ว 100%
0: เลยนะ
1: อีก

0: อันนึงที่อยากจะบอกเลยอันนี้ง่ายมากง่ายๆแต่ไม่เคยมีใครสอน
1: ครับ
0: เดี๋ยวบอกให้เลย
1: มาฟังด้วยกัน
0: อ่ะพอเราโทรมามันมาทุกทางใช่ไหม
1: ครับ
0: กูบอกเฮ้ยไม่ว่างว่ะหากินข้าวอยู่บนรถไฟฟ้าจะเข
1: ้
0: าน้ำหาเรื่องคือตอนนี้กูไม่สะดวกคุยเดี๋ยวโทรกลับให้มันบอกเบอร์โทรมาชื่อเบอร์โทรพวกนี้มันไม่มี
1: ครับ
0: มันมีแต่มันโทรมาอย่างเดียว
1: ใช่
0: ใช่ป่ะถ้ามันบอกเบอร์คอลเซ็นเตอร์มั่วซั่วไปเราโทรกลับไปมันก็ไม่ใช่คนเดิมละใช่ไหมถ้ามันเป็นของจริงเราโทรไปมันก็ต้องมีเจ้าที่รับ
1: ใช่ต้องติดต่อแบบ2ทางได
0: ้ต้องติดต่อ2ทางได
1: ้ครับ
0: แค่นี้เอง
1: แล้วถ้าเกิดว่าคนที่หลงเป็นเหยื่อโดนไปแล้วล่ะครับต้องทำยังไงบ้าง
0: อันนี้พวกที่โดนมาอย่างนี้โทรศัพท์มาชวนคุยเครื่องค้างแล้วเข้าใจว่าคุยปุ๊บเงินออกจริงๆไม่ใช่จริงโดนมาก่อนหน้านั้นแล้วช่วงที่มันค้างเนี่ยเครื่องมันกำลังจะโอนเงินละหลักการคือหยิบมือถือขึ้นมาก็ได
1: ้ครับ
0: นะหยิบมือถือขึ้นมาเดี๋ยวบอกสอนให้นะก็คือมันจะมีปุ่มปิดเปิดใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็มีปุ่มไปกดวอลลุ่มให้มันลงก็กดค้างกดแช่มันจะกด2ปุ่มพร้อมกัน
1: ครับ
0: ต้องมีนิ้ว2นิ้วนะนิ้วเดียวทำไม่ได้นะ กดไปสัก15วิมันจะรีสตาร์ทเครื่องรีสตาร์ทนะก่อนที่เครื่องมันดับไปใช่ไหมจะรีสตาร์ทเนี่ยถ้าเป็นรุ่นที่ถอดแบตได้ถอดแบตออกก่อนเลยแต่ถ้าถอดแบตออกไม่ได้เนี่ยเอาซิมออก
1: ในจังหวะนั้นที่
0: ในจังหวะนั้นเอาซิมออกไม่พ
1: อ
0: เพราะที่บ้านมี Wi-Fi เราก็ปิด Airplane
1: Mode เปิดโหมดเครื่องบินไปเลย
0: แล้วก็จะจัดล้างเครื่องจะอะไรก็ว่ากันไป
1: ครับ
0: คือต้องไม่ให้มันออนไลน
1: ์
0: เพราะเครื่องมันเรียบร้อยไปแล้วนึกออกมั้ย
1: ครับ
0: ถ้ามันออกผ่านซิมออกผ่าน Wi-Fi ได้ก็เสร็จมันไง
1: เมื่อไหร่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
0: ใช่แล้วอันนี้คือช่วงที่โดน
1: ครับ
0: นะแต่บางคนไม่ทัน
1: บางคนเครื่องค้างก็เอ้าใช้อะไรไม่ได้วางไว้ง
0: ั้นไว้มันโอนกันไปแล
1: ้
0: วโอนกันไปแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยนะต้องทำใจว่าเป็นกรรมเก่าคือโอกาสจะได้คืนได้พูดได้เลยว่า
1: ถวัดแล้ว
0: แทบจะไม่มีเลยแทบจะไม่มีเลย
1: ครับ
0: 0.00 คือต้องทำใจแบบว่าได้เงินคืนแน่นอน
1: ครับ
0: แต่ว่าเราก็อยากจะจับมันอยากจะอะไร
1: ใช่เราแค้นอ่ะเราแค้น
0: เราแค้นอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเวลาแค้นมันก็ต้องตั้งสติแล้วก็ไปแจ้งความเดี๋ยวนี้เขามีออนไลน
1: ์
0: กรอกเสร็จตั้งสติแล้วค่อยไปหาสน.อะไรว่าไป
1: ครับ
0: แต่นั้นก็ปล่อยให้ไปตามคันลองใช่ไหมแต่จะบอกเฮ้ยแบงค์ช่วยโอนเงินมาคืนให้หน่อย
1: เออมันได้ไหม
0: ยากเพราะเวลาเราใช้โปรแกรมของแบงค์เนี่ย
1: ครับ
0: เขาบอกว่าถ้าเราจะใช้โปรแกรมเขานะเราต้องดูแลเครื่องให้ดี
1: มันเป็นเงื่อนไขมาตั้งแต่ก่อนที่จะ
0: ใช้แอปอ่ะแต่ตอนนี้มีข่าวดี
1: ครับ
0: สมาคมธนาคารไทยเนี่ยเขาได้คุยกับแบงค์ชาติอะไรละตอนนี้นะข่าวดี
1: ครับ
0: เขาพยายามจะพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาตอนนี้คุณลองดูได้สมมติว่าคุณกำลังจะโอนเงินนะ
1: ครับ
0: กำลังจะโอนแต่คุณยังไม่โอนนะคุณกดแคปเจอร์สกรีนใช่ไหมบางทีคุณจะแคปพอคุณโอนให้ใครอะไรเงี้ย
1: ตัวสลิป
0: มันจะเด้งเลยโปรแกรมมันจะเด้ง
1: ครับ
0: เด้งดึ๋งออกมาเลย
1: คือออกจากแอปไปเลยเหรอ
0: เออโอนไม่ได้ต้องเริ่มใหม่หมดเพราะว่าเขากลัวไอ้แฮกเกอร์เนี่ยมันจะคอมไพรส์เครื่องคุณแล้วมันจะแคปเจอร์สกรีนคุณให้คุณเริ่มจากการคุณง่าย
1: ๆครับ
0: คุณเข้าแอป Store Play Store ไปอัพเวอร์ชั่นล่าสุด
1: แต่สิ่งสำคัญเลยก็คือว่ามันต้องมีสติเนาะตั้งแต่ต้นทางเลยว่าต้องไม่เชื่อนะครับอาจารย์ครับในปัจจุบันที่สังคมมันมีความเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วขนาดเนี้ยเทคโนโลยีเข้ามามีประโยชน์ก็จริงแต่ในขณะเดียวกันก็มีมิจฉาชีพที่แฝงเข้ามาด้วยเนาะแล้วก็เมื่อใครที่ตกเป็นเหยื่อแล้วณตอนนี้ความช่วยเหลือมันอาจจะยังไม่ได้มากขนาดนั้นเราจะมีวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองยังไงบ้างเพื่อรับมือกับสิ่งเหล่านี
0: ้คือจริงแล้วเนี่ยไอ้พวกหลอกมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นรายการถึงตอนนี้นะมันก็เป็นอะไรที่เล่นกับกิเลสมนุษย
1: ์ครับ
0: นะซึ่งกิเลสมนุษย์ก็มีหลายกิเลสเนาะมีรักโลภโกรธหลงอะไรแต่จริงแล้วเนี่ยเราถ้าแคตตาไลซ์ออกมาเนี่ยได้แค่2ประเภท
1: ครับ
0: ก็คือความกลัวความโลภบางทีมีคุณหมอคนหนึ่งมีอยู่10ล้าน
1: ครับ
0: แกก็บอกว่าแกได้ตั๋วเครื่องบินฟรีโดนโอนไป10กว่าล้านอย่างเงี้ยแกก็อยากได้ของฟรีใช่ไหมมันไม่น่าจะเป็นของจริงเราต้องระงับความอยากได้ของฟรีของเราไว
1: ้
0: ส่วนความกลัวบางทีว่าผมจะโทรจากสอนอนั้นสอนอนี้เอาบัญชีคุณโดนปิดแล้วนะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดคุณจะต้องโอนเงินไปพักไว้อีกที่นึงคุณก็กลัวสรรพากรจะมาเล่นงานคุณคุณค้างภาษีอยู่กี่ล้านไม่รู้อะไรเงี้ยพอคุณเริ่มกลัวคุณก็จะแบบไปฟังเขานะ
1: ครับ
0: คือเขาก็จะเหมือนกับเป็นนายคุณนะคือจะบอกว่า call center หลอกโอนเงินเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นประเทศเราประเทศเดียว มันเกิดขึ้นทั่วโลก
1: ครับ
0: นะอย่างผมมีเพื่อนมาจากยุโรปเมื่อก่อนนะกินข้าวกันก็เป็นชาวยุโรปมันน่าจะมีการศึกษาดีเนาะโดนกันเพียบเลย
1: เขาก็โดนเหมือนกัน
0: เขาโดนเหมือนกันเพราะว่าการไซโคการชักจูงเนี่ยมันก็แต่ละชาติก็จะแตกต่างกันไปสถานการณ์โลกกับเราเนี่ยคล้ายๆกันแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้คือมันเป็นเรื่องของว่าไอ้แก๊งพวกนี้มันไม่อยู่เมืองไทย
1: แล้วเขาก็มักจะไม่ได้อยู่ในประเทศที่เขาหลอกด้วยถูกไหม
0: ครับใช่สมมติว่าหลอกคนไต้หวันตัวเองอยู่ไทยหลอกไทยตัวเองอยู่ต่างประเทศ
1: ครับ
0: นึกออกป่ะพวกนี้มันก็จะฉลาด
1: เ
0: วลาไล่ไปไล่มาเนี่ยทำอะไรมันไม่ได้เพ พราะมันปฏิบัติการอยู่นอกประเทศแต่ไอ้คนที่มันโทรมาหลอกเนี่ยคือคนไทยด้วยกันคือคนไทยด้วยกันที่มันไปทำงานอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านแล้วกันเราไม่เอ่ยนามแล้วกันโอเคป่ะเพราะนั้นมันไม่จำเป็นจะต้องโทรมาจากในกรุงเทพหรือจังหวัดในประเทศไทยเวลาจะตามถึงบอกว่ามันยากเพราะนักการทั่วโลกเนี่ยมันจะคล้ายๆกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมือถือเนี่ยมันมีทุกอย่างมันมีโซเชียลใช่ไหมมันโทรศัพท์มันสะดวกรวดเร็วเพราะนั้นแก๊งพวกนี้อาศัยช่วงความเร็วของอุปกรณ์พวกนี้โทรมาอัดไซโคมันอ่านมันโทร100คนมันซักเซตเลทสัก 5% น่ะ
1: ก็คุ้มแล้ว
0: มันก็คุ้มแล้วไอ้ 95% ก็ช่างมันไปแต่มันก็ถึงโอเปอเรตอยู่ทุกวันแต่ที่แน่เลยผ่านไปอีก5ปี10ปีโอเปอเรเตอร์ทุกโอเปอเรเตอร์แพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มไม่มีทางกันกรองได
1: ้แบบ 100%
0: ให้คุณกับผมจากโลกนี้ไปแล้วนะก็เหมือนเดิม
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นคุณอย่าไปหวังพึ่งว่าให้ตำรวจจัดการให้เราสิแบงค์จัดการเราโอเปอเรเตอร์จัดการให้เราเราดูตัวเราเองเนี่ยเราดูเอาขึ้นฐานง่ายๆเลยเราไม่กลัวไม่โลภถ้าเรามีตั้งสติอันนี้ผมว่ายาชั้นหนึ่งเลย
1: ใช่ครับ
0: ไม่ต้องไปหวังพึ่งเทคโนโลยีถูกไหมเพราะถ้าคุณระงับไปสองอย่างนี้ได้เนี่ยมันจะมาทางไหนอะไรยังไงเนี่ย
1: ครับ
0: มันก็ทำอะไรคุณไม่ได้
1: เพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างที่อาจารย์บอกเลยความโลภกับความกลัวสองอย่างอันนี้คือจุดตั้งต้นของหายนะต่างๆที่อาจจะมาจากฝีมือแล้วก็ปลายนิ้วของเราได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ปริญญามากมากเลยนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับในช่วงหน้านะครับยังมีเรื่องราวในแวดวงสังคมให้เราได้ไปอัปเดตกันครับกับ Weekly Update ครับสำหรับช่วงนี้ผมและอาจารย์ปริญญารวมถึงก้าวเปลี่ยนโลกต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ครับ
2: มิจฉาชีพมักหลอกให้โลภหลอกให้กลัวและหลอกให้หลง3สิ่งนี้เป็นแรงผลักดันที่ทำให้เราหลงเชื่อคนง่ายดังนั้นเราต้องมีสติเพื่อเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เชื่อใจใครง่ายพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลถ้าทุกคนมีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อเปิดรับสื่ออย่างมีวิจารณญาณก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ช่วง Weekly Update โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3: Weekly Update สัปดาห์นี้เรามีซีรีส์น้ำดีจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์มาฝากให้คุณผู้ชมได้ไปชมกันด้วยครับกับโปรเจกต์ผลิตละครโทรทัศน์ชุด Hello Thailand ซึ่งซีรีส์ชุดนี้นอกจากจะเป็นก้าวแรกของการนำอัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาผสมผสานกับเสน่ห์แบบละครแล้วยังเป็นการเฟ้นหานักเขียนบทละครโทรทัศน์หน้าใหม่ที่สามารถเป็นผู้เล่าเรื่องและสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเพื่อให้เกิดเป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์ให้กับสังคมในการช่วยกันเผยแพร่วัฒนธรรมเทศกาลประเพณีภูมิปัญญาผู้คนและสถานที่ที่น่าสนใจของท้องถิ่นไทยออกสู่สายตาชาวโลกครับโดยซีรีส์ชุดนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด5เรื่องและเปิดโอกาสให้คนในชุมชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมกับนักแสดงมืออาชีพโดยซีรีส์ที่เสร็จสมบูรณ์ในเฟสแรกนั้นจะมีด้วยกัน3เรื่องครับได้แก่ภาคตะวันออกเรื่องพัทยาซอยสุดท้ายภาคเหนือเรื่องเพรีระบัดชัยและภาคใต้เรื่องใต้สมุทรสุดปลายฟ้าครับคุณผู้ชมสามารถรับชมและให้กำลังใจทั้ง3เรื่องนี้ได้ทาง Facebook Fanpage Hello Thailand และช่อง YouTube Hello Thailand ครับ

0: ีในกล่องสวยๆแบบนี้เลยทั้งหมด6กล่องนะคะและได้ทั้งหมดตรงนี้999บาทไม่ถึง1แบงค์เทาคุณพ่อคุณแม่ฟังไม่ผิดค่ะซื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติไม่ถึง1แบงค์เทา999บาท18ขวดใหญ่ไซส์75 ml โทรมาได้เลยนะคะถามเลยว่ายังมีโปรนี้อยู่หรือเปล่านะคะ999บาทสำหรับรังนกแท้สูตรไซลิทอลหวานจากไซลิทอลตราบอนแบกค่ะถ้าให้ทายนะคะว่ากระเช้ารังนกล้วนอันเนี้ยเท่าไหร่ทายเท่าไหร่คะมี 2-3,000 ถูกไหมคะกระเช้าละ9ขวดนะกระเช้าละ9ขวดมีกระเช้าละ 2-3,000 แน่นอนแต่วันนี้ตอนนี้นะคะถ้าคุณโทรตอนนี้จะเหลือกระเช้าละ500บาทค่ะเพราะว่าบอนแบกเขาจัดโปรค่ะ9ขวดฟรีไปอีก9ขวดจัดกระเช้าได้เลยเหลือกระเช้าละ500ซื้อเก็บซื้อตุนได้เลยค่ะนานได้ถึง2ปีนะคะถ้ายังไม่เปิดขวดโปรโมชั่นวันนี้999บาททั้งหมด18ขวดใหญ่ๆตรงหน้าเป็นบอนแบกรังนกสูตรไซริทอลค่ะสีทองแบบนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าหวานน้อยหวานจากไซริทอลค่ะ999บาทเหมาะมากๆเพราะเวลาเราเอาไปเลี้ยงผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะกินได้ดื่มได้เพราะเป็นรังนกแท้สูตรไซริทอลค่ะหวานน้อยๆจากไซริทอล18ขวดใหญ่999บาทเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้วขอย้ำเลยนะคะว่ารังนกบอนแบกทุกขวดค่ะขายราคานี้ก็จริงแต่ว่าเป็นรังนกแท้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติทุกขวดเลยนะคะเพราะว่าเจ้าของโรงงานมาอยู่ตรงนี้กับเรามายืนยันนะคะเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าทุกขวดที่ได้ไปคุณเอาไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่คุณบอกได้เลยว่านี่คือรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติคุณโอ๊ตขารังนกของเรานี่คือเก็บมาจากถ้ำเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับคือรังนกที่เราใช้ครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ตรงนี้นะครับเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติแล้วมาจากประเทศไทยด้วยครับอันนี้สำคัญมากๆน
0: ะ
1: ครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับคนไทยมีโอกาสได้ทานเองน้อยมากๆครับเพราะว่าชาวต่างชาตินี่เขาก็จะเข้ามาซื้อรังนกเนี่ยครับแล้วก็จะบอกว่าเจ้าของสัมปทานครับก็ยังขายไปยังต่างประเทศซะส่วนใหญ่เลยนะฮะทำให้คนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมาก
0: ๆใช่แล้วเพราะฉะนั้นถึงว่าราคาสูง
1: ใช่ครับ
0: แล้วนี่ทำไมต้องใช้คนเอามือเขี่ยหนีบๆออกล่ะคะ
1: ต้องเขาเรียกว่าเป็นงานแฮนด์เมดเลยครับการทำความสะอาดด้วยคนเนี่ยทำความสะอาดได้ละเอียดแล้วก็ดีที่สุดแล้วนะครับแล้วเป็นเรื่องของการต้มแล้วบรรจุเนี่ยค่อยเป็นเครื่องจักรในการต้มแล้วก็บรรจุจะได้สะอาดแล้วก็อันนี้คือเครื่องฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะฮะทำให้เก็บได้นาน2ปีดังนั้นสูตรนี้ของบอนแบกครับสั่งไปแล้วเนี่ยเอาไว้ใช้กลางปีปลายปีต้นปีหน้าก็ยังได้อยู่ครับ
0: นั่นน่ะสิคะอ
1: ัน
0: นี้คือซื้อตุนได้เลยถ้าอย่างนั้นเพราะว่าปกติคุณจะได้รังนกแท้เหมือนที่คุณโอ๊ตบอกเลยนะคะว่าไม่ได้ได้ง่ายๆแล้วขอดูหน่อยเมื่อกี้คุณโอ๊ตพูดเรื่องของการซื้อตุนซื้อเก็บให้ดูวันที่ก่อนนะวันที่ที่ผลิตนะคะล็อตนี้หมดปี2028
1: ใช่ครับผม
0: ซื้อไปเลยค่ะ5เซต10เซตคุณแม่ค่ะคุณพ่อค่ะราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆเพราะอะไรเพราะราคานี้ปกติคุณได้แค่ขวดไซส์นี้
1: ใช่ครับ
0: แต่วันนี้นะคะเจ้าของโรงงานมาเองอัพไซส์หมดเลย18ขวดได้ขวดใหญ่หมดเลยตรงนี้ค่ะแล้วไม่ได้ใหญ่แค่ขวดเดี๋ยวกลุ่มหมุนให้ดูงี้ก่อนดูเนื
1: ้
0: อไม่เห็นน้ำเลยค่ะคุณขาไม่เห็นน้ำเลยแล้วต้องบอกเลยนะว่าโอ้โหเนื้อมันแน่นนี่คือลักษณะเฉพาะของบอนแบกนะคะเนื้อรังนกแน่นๆเต็มคำแบบนี
1: ้
0: มีแค่บอนแบกเท่านั้นเลยแล้วตักมันนะคะโอ้โหดูค่ะเรียกว่าได้เคี้ยวทุกคำแล้วสูตรนี้พอกลุ่มกินมันจะมีความหวานน้อยๆนิดๆ นะคะคุณโอ๊ตขาทำไมต้องเป็นไซริทอลไซริทอลมันดียังไงคะ
1: อันนี้คือเราใช้สารให้ความหวานครับแทนน้ำตาลนะเป็นไซริทอลครับเอาง่ายๆเหมือนหญ้าหวานแบบนี้เราอาจจะเคยได้ยินหญ้าหวานแบบนี้ครับก็คือเป็นสารให้ความหวานเหมือนกันนะครับส่วนไซริทอลตรงนี้ครับคือจะเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเนี่ยที่ทำมาจากอ้อยจากมันสำปะหลังแบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราจะเจอไซริทอลในเครื่องดื่มบางชนิดนะครับลูกอมขนมแบบนี้ครับแล้วก็ยาสีฟันนะฮะดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็เอามาใส่ในรังนกสูตรนี้ครับเพื่อสำหรับคนที่ไม่ชอบรสชาติหวานมากสูตรนี้ตอบโจทย์เลยไซริทอล 7% ไม่ได้จืดไปเลยครับแค่หวานน้อยลงไปเท่านั้นเองครับ
0: จริงๆค่ะคือเอาจริงๆนะพอมาเทียบกับสูตรปกติที่ใช้น้ำตาลกลุ่มก็แยกไม่ออก
1: ใช่ฮะ
0: แยกไม่ออกจริงแต่ข้อดีคือรู้ไหมคะข้อดีคือได้กินอีกแล้ว ไม่ใช่ ข้อดีคือเราเอาไปเยี่ยมผู้ใหญ่หลายคนคุณโอ๊ตอันนี้คือดื่มได้สบายใจ
1: ใช่ครับคือสูตรนี้เราทำออกมาตอบโจทย์สำหรับลูกๆที่ซื้อไปฝากผู้ใหญ่นะซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่เพราะหลายท่านเนี่ย พออายุเยอะๆแล้วคุณหมอท่านก็จะคุมเรื่องของหวานหน่อย
0: ทุกครั้งที่กินบอนแบกค่ะ คุณผู้ชมคะต้องเคี้ยวตลอดเลยเพราะเนื้อเขาเยอะนี่ยังไม่หมดนะคะขวดนี้บางทีกลุ่มซื้อไปบ้านนะคุณพ่อคุณแม่แบ่งกินแบ่งเก็บไปเลยเพราะว่ามันเยอะจริงๆแล้ววันนี้นะคะจริงๆกินไปเลยแล้วกลุ่มบอกไงรู้ไหมกินไปเลยคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวล

0: ัยก่อนอ่ะคนจะรู้สึกว่ารังนกแพง
1: ใช่ครับ
0: แต่วันนี้ค่ะคนไทยได้กินรังนกของประเทศไทยที่ชาติอื่นเขาต้องมาซื้อกันนะได้กินกระเช้าละ509ขวดใหญ่กระเช้านี้500บาทกระเช้านี้500บาทเพราะว่าบอนแบกเขาจัดโปรค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ15นาทีสุดท้าย15นาทีสุดท้าย999บาทเอาไปหมดนี้เลย18ขวดใหญ่ๆค่ะ18ขวดใหญ่ๆแบบนี้ในราคา999ฟังไม่ผิดค่ะฟังไม่ผิดถ่ายรูปหน้าจอไว้ได้เลย18ขวดใหญ่รังนกแท้สูตรไซลิทอล999บาทเท่านั้นแต่ว่าจะได้เฉพาะคนที่โทรสั่งตอนนี้ให้คนที่โทรสั่งตอนนี้เท่านั้นแล้วเมื่อกี้คุณโอ๊ตบอกแล้วนะว่าราคาไม่แน่ใจว่าจะอยู่ราคานี้ถึงเมื่อไหร
1: ่ใช่คร
0: ับ เราก็รู้เนาะของขึ้นนั่นนู่นนี่ขึ้นใช่ไหมคะแต่วันนี้ยังตึงราคานี้อยู่เพราะฉะนั้นอยากได้ซื้อเก็บซื้อตุนไปเลยค่ะเก็บได้นาน2ปีถ้ายังไม่เปิดขวดโทรมาเลยส่งตรงถึงหน้าบ้านค่ะคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองโปรโมชั่นพิเศษสุดๆย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะใครเพิ่งเปิดมาเจอคุณโชคดีมากๆเพราะนี่คือโปรที่น่าตกใจมากๆรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติย้ำนะคะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสูตรไซลิทอลค่ะให้ความหวานโดยไซลิทอล18ขวดค่ะซื้อ9ฟรี9 18ขวดใหญ่ไซส์จัมโบ75 ml 999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทกดโทรศัพท์เลยกดโทรศัพท์สั่งตอนนี้บอกเอาบอนแบกสีทองเอาบอนแบกสูตรไซลิทอล18ขวดใหญ่999เอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านจำกัดจำนวนนะคะเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้เท่านั้นค่ะจะทันหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่ความเร็วของตัวเองแล้วนะคะเพราะว่ามีแต่คนอยากได้อาคิดดูนะคะถ้าคุณเดินไปห้างค่ะคุณเจอกระเช้าแบบนี้รังนก9ขวดเท่าไหร่คะมี 2-3 พันแน่นอนนะอันนี้ไม่ผสมนะคะไม่ผสมนะรังนกขวดใหญ่ๆแต่กระเช้าที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้500บาทกระเช้าละ500บาท2กระเช้าไปเลยแบบนี้นะคะถ้าเป็นกลุ่มซื้อตุนเลยนะซื้อตุนเพราะว่าช่วงเวลานะยิ่งสิ้นปีช่วงวันแม่ช่วงเทศกาลคุณขามันหาไม่ได้หรือบางทีเราไปเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนเจ็บไข้ได้ป่วยชอบเอารังนกไปเยี่ยมกันไปซื้อปุ๊บโอ้โหเสียทีหลายพันวันนี้999บาท18ขวดใหญ่เอาไปเลยค่ะไซส์จัมโบ้ทั้งหมดนะคะสีทองเป็นสูตรไซลิทอลค่ะหวานจากไซลิทอลโทรมาได้เลยค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปอีก9ขวดใหญ่ๆ999บาทเท่านั้นนะคะ18ขวดใหญ่เอาไปส่งตรงให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วตอนนี้10นาทีสุดท้าย10นาทีสุดท้ายนี่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะทันหรือไม
1: ่
0: ถ้าไม่ทันอันนี้ต้องพูดเลยนะว่าขออภัยนะคุณโอ๊ตเนาะไม่เติมสต็อกใช่มั้ยคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าเราผลิตไปขายไปครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ได้ผลิตทิ้งเอาไว้แบบนี้ครับแล้วก็ย้ำกันอีกทีว่าไซส์75 ml เนี่ยเวลาผมไปบูธนะฮะคนที่ถามว่าอยากได้รังนก อยากจะเริ่มทานไม่แน่ใจว่าสูตรไหนคุ้มที่สุดสูตรไหนเหมาะสำหรับทานเองผมก็จะแนะนำตัว75 ml ตรงนี้เนี่ยแหละครับตัว75 ml เนี่ยแหละครับคุ้มกว่านะฮะอย่างที่ทานเนี่ยเราได้เห็นเนื้อข้นๆแบบนี้เลยแล้วก็สูตรนี้ครับสูตรไซลิทอลเนี่ยครับคือมันหวานน้อยนะครับไซลิทอล 7% เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลทานได้เลยเหมาะสำหรับให้ผู้ใหญ่ก็ทานได้จริงๆเด็กก็ทานได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าสกัดมาจากธรรมชาตินะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครชอบทานเหมือนกับเดี๋ยวนี้เราทานกาแฟทานชานมก็หวานน้อยเนาะอันนี้ก็เป็นรังนกหวานน้อยแล้วกันครับผม
0: เพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะคะคือดื่มได้และที่สำคัญอร่อยแน่ๆแล้วต้องบอกงี้นะคะว่าขวดนี้เป็นขวดใหญ่เหมือนที่คุณโอ๊ตบอกจริงๆเพราะนี่คือเทียบกับบอนแบกเลย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือ42 ml 75 ml เห็นไหมคะใหญ่มาก
1: ใช่ครับ
0: บิ๊กเบิ้มคือถ้าดื่มนะสะใจอร่อยแน่นอนนะคะเนื้อแน่นเต็มคำแล้วอยากจะหมุนให้ดูวันที่ผลิตนิดนึงนะคะหมดอายุนู่นปี2028
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้กลุ่มพูดเลยว่ากินหมดก่อน
1: ใช่
0: กินหมดก่อนแน่นอนเพราะฉะนั้นซื้อตุนซื้อเก็บได้คุณขาแล้วเนื้อมันเยอะเนื้อมันแน่นเดี๋ยวนะ
1: ผมถึงบอกว่าไซส์เนี้ยไว้ให้ทานเองเนี่ยแหละครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ที่สุดเลยเนี่ย
0: พอซื้อไปก็ไม่อยากให้ใครดูค่ะดูเนื้อค่ะนี่คือความเนื้อแน่นเนื้อเยอะนะคะเอกลักษณ์ของบอนแบกแล้วมันคือความอร่อยเนื้อเยอะเนื้อแน่นตรงนี้นะคะมันคือความอร่อยให้

0: ูเลยนะคะคุณขานี่ตักมานะไม่มีน้ำอ่ะบอกเลยตักมานี่คือมีแต่เนื้อแล้วกลุ่มให้ดูอย่างนี้นะคะว่าเนื้อตรงเนี้ยทุกคน
1: ครับ
0: มันคือรังนกถ้ำ
1: ใช่ฮะ
0: นี่คือเอามาให้ดูอย่างนี้นะม
1: ัน
0: ค
1: ือ
0: รังนกถ้ำนะคะ
1: ใช่ครับ
0: แท
1: ้ๆเห็นใน VTR ที่ว่าเขาน้องเขากำลังทำความสะอาดเนี่ยแหละครับออกมาก็จะรูปร่างเป็นแบบน
0: ี้นี่ก็มือสั่นเลยนะคะ
1: ใช่ครับอันนี้แผ่นหนึ่งก็พันกว่าบาทนะฮะ
0: ว้ายตายแล้วคุณโอ๊ตค่ะรังนกถ้ำเนี่ยมันแบบมีความพิเศษยังไงคะ
1: ต้องบอกว่ารังนกถ้ำเนี่ยหายากมากๆครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาดูแลเป็นระบบอุทยานนะครับแล้วก็ต้องเป็นสัมปทานอีกทีนึงแบบนี้ดังนั้นเนี่ยรังนกถ้ำครับประเทศไทยก็หายากอยู่แล้วน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถึงเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนแบบนี้ครับถ้าเห็นว่ารังนกไทยเนี่ยครับเขาแทบจะรับไม่อั้นเลยดีกว่าด
0: ัง
1: นั้นก็เลยเป็นเหตุผลที่คนไทยมีโอกาสได้ทานรังนกถ้ำเนี่ยน้อยมากๆของประเทศไทยนะครับเพราะว่าส่งขายยังต่างประเทศนั่นแหละครับแต่ว่านี้เราโชคดีที่ว่าเป็นเครือญาติเราครับที่ว่าส่งรังนกมาให้เราผลิตได้นะครับบวกกับโรงงานผลิตของเราครับมีประสบการณ์มา40กว่าปีแล้วครับเมื่อก่อนเป็นไก่ดำบอนแบกนะฮะโฆษณาทีวีตอนนี้เรามีทำรังนกเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับก็เริ่มจากการทำความสะอาดการต้มบรรจุขวดตรงนี้ต้องเป็นเครื่องจักรครับเพราะเป็นมาตรฐานในการผลิตดังนั้นมาตรฐานเรามั่นใจได้เลยทุกขวดทุกไซส์ของเราแล้วก็เราผลิตไปขายไปครับย้ำตรงนี้เลยอย่างที่บอกเลยล็อตนี้เก็บได้2ปีไปข้างหน้าได้เลยครับ
0: ค่ะผลิตไปขายไปจริงๆนะคะเพราะว่าลูกค้าหลายคนบอกโทรมาของหมด คุณพ่อคุณแม่อันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าบอนแบกคืออร่อยแล้วขวดใหญ่แบบนี้ทุกครั้งที่กลุ่มเอาไปให้ใครนะภูมิใจมากแล้วรู้สึกเลยว่าทุกคนที่กินจะชอ
1: บ
0: นี่ค่ะแล้วนี่คือซีลอย่างดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นถึงไม่ต้องใส่ตู้เย็นถ้ายังไม่เปิดขวดนะคะ
1: แล้วก็ใครทานบอนแบกครับทราบเดี๋ยวเราต้องเคี้ยวทุกคำจริงๆครับแล้วก็รังนกที่ได้ทานเนี่ยรสชาติที่ได้ทานคือรังนกจากถ้ำธรรมชาติจริง
0: ๆแล้วมันมีความเป็นสายนะคะมันมีความเป็นสายมันไม่ใช่แบบว่าเละๆอ่ะ
1: ครับอันนี้แหละจุดเด่นของรังนกถ้ำของประเทศไทยครับเพราะว่าประเทศไทยเราชื้นแล้วตัวรังนกออกมาก็จะใสแล้วก็จะนิ่มแบบนี้ครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็หวานน้อย
1: ใช่
0: หวานจากไซลิทอลด้วยแต่ตอนนี้ค่ะ5นาทีสุดท้าย
1: ครับ
0: 5นาทีสุดท้ายจะสบายใจหรือเปล่า ไม่สบายใจแล้วคุณคะคือสต็อกออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะอะไรรู้ไหมคะเนี่ย9ขวดแถมฟรีอีก9ขวดแล้วไซส์ใหญ่ทั้งหมดไม่ใช่9ขวดใหญ่แถม9ขวดเล็กไม่ใช่นะคะ
1: คร
0: ับ 9ขวดแถม9 18ขวดใหญ่จัดได้2กระเช้ากระเช้ารังนก500บาท
1: ใช่ฮะ
0: กระเช้าละ500บาทโทรตอนนี้ไม่งั้นไม่ได้นะ9แถม9เฉพาะคนที่โทรตอนนี้เท่านั้นนะคะหรือตอนนี้ขออนุญาตใช้คำว่าหรือจนกว่าสินค้าจะหมดขออนุญาตใช้คำว่าหรือจนกว่าสินค้าจะหมดเพราะไม่แน่ใจเพราะคุณโอ๊ตบอกว่าอะไรนะขายไปผลิตไป
1: ครับเราไม่ได้สต็อกเอาไว้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติตอนนี้เวลานี้เท่านั้นที่คุณจะได้ในราคาพิเศษ999ไม่เคยซื้อรังนกแท้นะคะในราคาต่ำกว่าแบงค์เทาหลายคนบอกตกใจเลยราคานี้มีอยู่จริงแต่ว่ามีอยู่แค่เฉพาะในราคา

0: ับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้บอกเลยค่ะพิเศษสุดๆไม่เคยเห็นที่ไหนอันดับแรกขวดใหญ่ทั้งหมดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปเลยอีก9ขวดใหญ่ใส่ในกล่องสวยๆแบบนี้เลยทั้งหมด6กล่องนะคะและได้ทั้งหมดตรงนี้999บาทไม่ถึง1แบงค์เท่าคุณพ่อคุณแม่ฟังไม่ผิดค่ะซื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติไม่ถึง1แบงค์เท่า999บาท18ขวดใหญ่ไซส์75 ml โทรมาได้เลยโทรมาได้เลยนะคะถามเลยว่ายังมีโปรนี้อยู่หรือเปล่านะคะ999บาทสำหรับรังนกแท้สูตรไซลิทอลหวานจากไซลิทอลตราบอนแบกค่ะ4นาทีสุดท้ายนะคะสำหรับใครที่อยากได้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติบอนแบกสีทองสวยหรูเอาไปให้ใครก็ดูดีเอาเก็บไว้ที่บ้านกินเองก็คือบอกเลยว่าอร่อยได้เนื้อนะคะเน้นเต็มคำแบบนี้นะคะขอให้ดูถึงทีปกตินะคะไปซื้อนะซื้อทานคุณขาถ้วยนี้มี200
1: ใช่ครับ
0: คืออร่อยมากและขอย้ำเรื่องความเป็นไซลิทอลและรังนกแท้นะคะใช้ไซลิทอลและรังนกถ้ำธรรมชาติอยากให้คุณอดย้ำอีกครั้งนึงว่ามันไม่ใช่ทุกคนเนาะที่ได
1: ้ใช่ๆครับต้องบอกว่ารังนกถ้ำเนี่ยหายากมากๆครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาดูแลเป็นระบบอุทยานนะครับแล้วก็ต้องเป็นสัมปทานอีกทีนึงแบบนี้ดังนั้นเนี่ยรังนกถ้ำครับประเทศไทยก็หายากอยู่แล้วน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต่างชาติก็นิยมเข้ามาซื้อครับเจ้าของสัมปทานก็ขายยังต่างชาติ

0: เขาเอาตรงๆว่าได้ราคาดีกว่านะฮะแต่ว่าตรงนี้เราก็เป็นเครือญาติเราเองทำให้เรามีรังนกถ้ำเขามาผลิตกับบอลแบกได้การที่เราเก็บรังนกตรงนี้เราก็ต้องบอกว่าเราใช้ผู้เชี่ยวชาญในการเก็บนะฮะแล้วเราก็ต้องดูฤดูกาลแบบนี้ครับแล้วก็ต้องอันนี้เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆแล้วกันว่ารังนกของเราเนี่ยมันคือไม่ใช่บ้านนกนะมันเป็นเปเลี้ยงนกเฉยๆนะฮะดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับเราไม่ได้ไปแย่งบ้านเขานะครับเพราะเราก็อนุรักษ์ไปด้วยนะครับแล้วก็บวกกับโรงงานเราเนี่ยครับการทำความสะอาดก็ต้องใช้คนนะครับในการทำความสะอาดครับจะได้สะอาดแบบนี้การต้มการบรรจุด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยแบบนี้ครับตามมาตรฐานโรงงานผลิตอาหารนะครับดังนั้นมั่นใจได้ด้วยคุณภาพของบอลแบกครับแล้วก็แน่นอนใครทานบอลแบกครับเคี้ยวทุกคำจริงๆเนื้อแน่นๆแล้วไซนี้ย้ำเลยว่า75 มล.สำหรับใครที่ชอบทานรังนกอยู่แล้วไซนี้แหละคุ้มค่าที่สุดแล้วครับ
1: อร่อยมาก
0: ครับ
1: อร่อยมากแล้ววันนี้ที่ฉันกินไปจุใจมากค่ะคุณขาอุ้ยอิจฉากันใช่ไหมคะไม่ต้องอิจฉาค่ะกดโทรศัพท์ก็ได้กินอร่อยอร่อยเหมือนกันเพราะขอย้ำว่าจัดได้2กระเช้ากระเช้าละ500 บาทนะคะบางคนบอกซื้อเลย 3-4 เซตไม่อั้นค่ะแต่อั้นแค่เวลาตอนนี้เหลือ2 นาทีสุดท้ายนะคะถ้าได้รังนก9ขวดใหญ่กับอีก9ขวดใหญ่แบบนี้กระเช้าละ500บาทซื้อไหมคะซื้อแน่นอน999 บาทราคานี้เจอตอนนี้โทรมาได้เลยเห็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์ไหนโทรเบอร์นั้นเลยค่ะ18ขวดใหญ่ย้ำอีกรอบนะคะ18ขวดใหญ่กับรังนกถ้ำธรรมชาติสีทองสูตรไซลิทอลวันนี้ค่ะใช้ไซลิทอลเป็นความหวานน้อยๆอร่อยอร่อยกำลังดีเอาไปเยี่ยมใครไม่ต้องกังวลเลยว่าเขากินน้ำตาลได้ไหมเพราะนี่คือสูตรไซลิทอลค่ะอร่อยเนื้อแน่นเต็มคำ9ขวดใหญ่ๆนะคะแถมไปอีก9ขวดใหญ่ๆไซส์75 มล.ค่ะ999 บาทส่งไปถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะรับของก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินก็ได้18ขวดตรงนี้จะไปอยู่ที่หน้าบ้านคุณไม่ต้องแบกค่ะโทรตอนนี้นะคะต้องบอกว่าราคานี้โปรนี้กำลังจะจบลงนะคะและจนกว่าสินค้าจะหมด
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1 กุมภาพันธ์ 2569ถึง31 มกราคม 2570
1: ถ้าใครโทรมากลางคันแล้วสินค้าหมดอันนี้ต้องขออภัยไปด้วยคุณโอ๊ตเติมให้อีกนิดไหมคะสต็อก
0: ครับคือสินค้าเราก็อย่างที่บอกเราผลิตแล้วก็กันออกมาอย่างรายการนี้ก็น่าจะ100 กว่าเซตนะครับดังนั้นก็หมดแล้วหมดเลยอะครับผมยังไงรีบโทรให้ทันครับเพราะว่าก็อยากจะให้ทุกท่านได้ราคานี้ต้องย้ำกันอีกทีว่าปกติขาย1,000 กว่าบาทนะฮะเจ้าตัว75 มล. 18ขวดแบบนี้แต่เฉพาะที่นี่เลยครับ999 บาทแค่นี้เน็ตๆเลยครับพร้อม
1: คุณโอ๊ตเสียงอ่อยนะคะเสียงอ่อยเพราะฉะนั้นโทรให้ทันนะคะ
0: เช็คสต็อกก่อนครับ
1: แล้วบอกคอลเซ็นเตอร์ของเรานะคะว่าขอรังนกบอลแบกนะคะสูตรสีทองสูตรไซท็อป999 บาทวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณโอ๊ตมากมากนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: ที่มาให้โปรดีๆกับเราโทรให้ทันนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะกับคนที่คุณรักด้วยบอลแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอลแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเอง

0: Mini Shopping.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: TVD Shop Make Life Better Every Day

0: ัสดีค่ะคุณผู้ชมไม่ทราบว่าคุณผู้ชมเป็นเหมือนผักกันไหมคะเวลาที่เราจะแบบว่าตัดหญ้าแต่ละทีเห็นหญ้าที่บ้านมันขึ้นสูงขึ้นมาเนี่ยโอ้ยใจมันหล่นใจมันหายหมดเลยรู้สึกว่าจะต้องเสียเวลาทั้งวันทั้งคืนอย่างแน่นอนเลยแล้วไอ้ครั้นจะให้แบบว่าไปตัดเองนะโอ้โหก้มๆเงยๆปวดหลังปวดมือไปหมดยังไม่พอรวมไปจนถึงพวกกิ่งไม้ต่างๆอีกนะคุณผู้ชมค่ะกิ่งไม้เนี่ยบางทีอยู่สูงตัดไม่ไหวต่างหากต้องไปจ้างเขาเสียเงินเป็นหลักพันแต่วันนี้คุณผู้ชมค่ะบางคนบอกว่าให้ไปซื้อเครื่องตัดหญ้ามาแต่ว่าเครื่องตัดหญ้าสายมันยาวนะคะใช้งานก็ยากลากไปไหนก็ลำบากนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วจะทำยังไงดีล่ะวันนี้พี่วินเขาบอกว่า ไหนๆผักมาทั้งทีเอาความยุ่งยากมาให้พี่อีกแล้วเขาเลยไปเบิกตัวช่วย ที่จะทำให้การตัดหญ้าผักนี่มันง่ายสะดวกสบายมากคุณ แล้วตอนนี้เขามาถึงแล้ว
1: สวัสดีครับสวัสดี
0: มาแบบเท่ๆหล่อๆปล่อยให้น้องแบบว่าบ่น
2: โทษนะ
0: มันเหนื่อยอ่ะเวลามันตัดหญ้า
2: โทษนั้นมือไม่ว่างเพราะมือเนี่ยกำลังแบกอุปกรณ์ทำมาหากินอย
0: ู่ไปแล้ว
2: สบายสบายเลยนี่เมื่อกี้เห็นบ่นกลางรายการแล้วคุณผู้ชมน่าจะเป็นเหมือนกันก็คืออะไรก็คือการตัดหญ้าที่มันเป็นปัญหาแล้วก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยเห็นแล้วรู้สึกอยากจะร้องไห
0: ้
2: แต่ก็อยากมีธรรมชาติอยู่รอบตัวบ้านใช่ไหม
0: ก็อยากให้มันมีพื้นที่สีเขียวแต่แบบให้ดูแลมันไม่ไหว
2: พี่ไปเบิกมันเรียบร้อยแล้วนี่คือเครื่องตัดหญ้าแบบไร้สายนะครับที่ชื่อว่า Garden King นั่นเองจะไม่ปรบมือหน่อยหรอครับปรบมือหน่อยครับ
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ
2: นี่
0: ที่หายไปเมื่อกี้นี่คือไปเอาความสะดวกสบายมาให้น้องเหรอคะ
2: พี่บอกเลยนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการตัดหญ้านะครับเห็นแล้วรู้สึกว่าท้อใจแต่อยากมีพื้นที่สีเขียวรอบบ้านต้องมีตัวนี้ติดบ้านไว้เลยจะบอกอย่างนี้คุณผู้ชมถามว่าตัวนี้ดีกว่ายังไง
0: คือ
2: 1มันเบาแรง2คือไม่ต้องใช้ปลั๊กใดๆทั้งสิ้นสายฟงสายไฟไม่ต้องมีหรือบางบ้านที่บอกว่าอุ๊ยอยากได้แบบแรงๆใช้เป็นเครื่องยนต์ที่มันต้องเติมน้ำมันดีไหม
0: ถ้าคุณดังใช่ไหม
2: ถ้าคุณไม่ใช่มืออาชีพคุณไม่ได้ตัดหญ้าเป็นแบบเรียกว่ากิจวัตรประจำวันเนี่ยคุณไม่ต้องซื้อเลยนะเพราะเสียงมันดังมากถ้าคุณมีเครื่องนั้นไว้ที่บ้านผมบอกเลยข้างบ้านจะด่าคุณแน่นอนเพราะเสียงมันดังจริงแต่เครื่องนี้น้ำหนักเบาไม่ต้องใช้ปลั๊กฟงปลั๊กไฟเพราะว่าตัวนี้มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยนะครับแบตเตอรี่ของเขาคือ 30,000 มิลลิแอม
0: ป์
2: ชาร์จ1ครั้งใช้ได้ยาวถึง2ชั่วโมงคุณผู้ชมครับแล้วใบมีดของเขาเนี่ยมาถึง3ประเภทด้วยกัน1ใบมีดพลาสติกไว้สำหรับเล็มหญ้า2คือใบมีดโลหะและ3คือวงเดือนไว้สำหรับตัดกิ่งไม้ใหญ
0: ่ๆอุ๊ยงั้นแสดงว่าจะตัดหญ้าแต่งทรงพุ่มหรือตัดกิ่งที่หนาคือทำได้หมดเลยใช่ไหมแล้วเห็นว่าตัวด้ามเนี่ยคือสามารถปรับระดับความยาวได้สูงสุด120เซนเลยแล้วแบตเตอรี่ก็คืออึดมากคุณผู้ชมนอกจากน้ำหนักจะเบาแล้วนะคะเรื่องของความปลอดภัยมีปุ่มเซฟตี้ให้มีด้ามจับเสริมให้แล้วก็มีล้อสามารถผ่อนแรงแล้วก็เพิ่มความมั่นแม่นยำทำให้เวลาเราตัดหญ้าเนี่ยตัวหญ้ามันจะสม่ำเสมอกันไม่ต้องมานั่งเล็งอีกต่อไปและนี่แหละใบมีด3รูปแบบที่เขามีให้อยู่ในเซตนะคะมีทั้งแบบพลาสติกมีทั้งแบบโลหะแล้วก็มีทั้งแบบใบเลื่อยวงเดือนซึ่งสามารถนำไปใช้ให้เหมาะกับการใช้งานแต่ละอย่างได้โอ้โหครอบคลุมมาก
2: คุณผู้ชมเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยผมตัดให้ดูก่อนดีกว่านะครับเพราะตอนนี้หลายๆคนเริ่มสนใจแล้วอยากจะรู้นะครับว่าความแรงของตัวนี้เนี่ยมันแรงจริงหรือเปล่าและสามารถตัดหญ้าที่อยู่ตรงหน้าได้หรือเปล่าผมขออนุญาตโชว์ให้ดูเลยนะครับว่าการใช้งานเนี่ยเห็นไหมคือเราแค่ปลดเซฟตี้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะกดแล้วก็ตัดหญ้าได้เลยผมขอตัดให้ดูก่อน
0: โอ้
2: นะเขาสามารถบิดได
0: ้
2: บิดตามองศาได้เลยนะครับอยากจะตัดแบบไหนแนวไหน
0: อุ๊ยแล้วมันเข้าได้ทุกจุดเลยอ่ะ
2: สามารถที่จะตัดได้นะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นหญ้าแบบนี
0: ้
2: หรือแม้กระทั่งต้นไม้เราสามารถตัดได้หมดแล้วสามารถเปลี่ยนใบมีดได้ด้วยนะครับจะใช้ใบมีดแบบโลหะก็ได้จะใช้ใบมีดแบบโลหะพลาสติกหรือวงเดือนได้หมดเลยแล้วน้ำหนักเบาเนี่ยนี่คือตัดแป๊บเดียวนะ
0: นี่ไง
2: เนี่ยสบายสบาย
0: เนี่ยผักก็ถือมือเดียวได้สบายสบายเลย
2: ผู้หญิงตัดได
0: ้

0: ันนี้เป็นแบบใส่ล้อให้เราเวลาไถกับสนามนี่คือไถสบายมากล้อเลื่อนมากคุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวพักไถให้ดูนี่ดูความโฟลว์นี่เห็นไหมคะคุณจะแบบว่าตัดไถหน้าไถหลังหรือว่าเลี้ยวนี่ตีโค้งต่างๆเห็นไหมทุกอย่างมันสมูทหมดเลยเนี่ยแล้วน้ำหนักเบาผู้หญิงอย่างเราก็คือสามารถที่จะตัดหญ้าได้สบายแล้วที่ชอบเลยก็คือมันไม่มีสายไฟเพราะว่าเครื่องตัดหญ้าอันเก่าที่เคยซื้อคุณผู้ชมมันจะมีสายไฟระยงระยางบางทีจุดที่เราจะไปตัดอ่ะมันไม่มีปลั๊กให้เสียบมันยุ่งยากแล้วตัวเครื่องแบบเก่ามันหนักมากแต่อันนี้พี่วินเอามาให้ก็คือเบาสบายแล้วก็สามารถตัดหญ้าได้ด้วยแต่งทรงพุ่มได้ด้วยแล้วก็ตัดพวกกิ่งไม้ไม่ต้องไปจ้างเขาเป็นหลักพันอีกแล้วอ่ะ
1: คุณผู้ชมตอนนี้เริ่มสนใจแล้วนะฮะอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยคุณสามารถเอาไปตัดหญ้าที่บ้านแบบนี้ที่มันรกรุงรังบางคนบอกไม่เคยตัดเลยไม่มีอุปกรณ์ต่างๆในการตัดหญ้าหรือมีแบบเก่าวันนี้เปลี่ยนใหม่เลยนะครับเป็นเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายGarden Kingนั่นเองคุณผู้ชมเห็นไหมซ้ายมือสุดคือตัวเครื่องมีล้อมาให
0: ้
1: ถัดมาจะมีตัวใบพัดใบมีดนะครับที่จะเป็นแบบพลาสติก5ชิ้นมีแบบโลหะ2ชิ้นและวงเดือนอีก1ชิ้นคุณผู้ชมครับแบตเตอรี่ก็ให้มาด้วยนะครับพร้อมใช้งานเลยเอาไปชาร์จ1ครั้งสามารถใช้ได้นานถึง2
0: ชั่วโมง
1: ยาวๆแล้วก็ตัวนี้มีถุงมือด้วยเนาะ
0: มีถุงมืออยู่ในเซตให้มีแว่นตาอยู่ในเซตให้ด้วยนะคะปกติทั้งเซตของเขาเนี่ย 3,990 บาทนะถ้าคิดว่าเยอะแล้วยังไม่พอจ้ะเพราะว่าถ้าโทรมาทันในตอนนี้แถมฟรีเพิ่มให้เป็นหมวกกันแดดอีก1ชิ้นคลุมตั้งแต่ศีรษะจรดปลายคางเลยคุณผู้ชมขารังสี UV ทำอะไรเราไม่ได้แน่นอนแต่ขออนุญาตคลาสสีคลับแบบให้อีกมูลค่า690บาททั้งหมดเนี้ยถ้าคุณผู้ชมไปซื้อแยกชิ้นเองข้างนอกนะต้องจ่ายเงิน 4,680 บาทเลยนะคะแต่ถ้าโทรหาเราในตอนนี้เอาไปเลยทั้งหมดที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ในราคาสุดพิเศษเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะโทรมาด่วนๆตอนนี้เลยนะคุณผู้ชมค่ะที่เบอร์026660000ย้ำ026660000หรือจะสแกน QR Code สั่งซื้อก็ได้ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31มกราคม2570
1: คุณผู้ชมนี่อุปกรณ์ของผมนี่ไม่วางเลยนะเพราะว่าเป็นของคู่ใจเพราะที่บ้านเนี่ยคือมีบริเวณค่อนข้างเยอะที่เป็นทั้งหญ้าแล้วก็ค่อนข้างรกแบบนี้เลยคุณผู้ชมบ้านใครเป็นแบบเนี้ย
0: แล้วพี่วินเป็นสายชอบแต่งสวนจัดสวนต้นไม้ใบหญ้าเต็มไปหมด
1: แต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาพอมันรกปุ๊บก็ต้องหาอุปกรณ์ตัวนี้อย่างที่บอกนะครับ Garden King เนี่ยออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายน้ำหนักเบานะครับแล้วก็เสียงไม่ดังด้วยไม่ต้องใช้สายฟงสายไฟแค่มีตัวเขาเรียกว่าแบตเตอรี่ในตัวนะครับซึ่งเป็นแบบลิเธียมนะฮะตัวนี้ 30,000 มิลลิแอม
0: ค่ะ
1: ชาร์จ1ครั้งใช้ได้ถึง2ชั่วโมงยาวๆทีมงานเราไปตัดมาแล้วบอกพี่หนูหมดแรงแล้วยังไม่หมดเลยแบตเตอรี
0: ่
1: แบตอึดมากนะครับความยาวเนี่ยสามารถปรับไซส์ได้ยาวสูงสุด120เซนติเมตรนะครับปรับองศาได้มีที่จับให้นะครับวัสดุอย่างดีเลยนะครับแล้วตัวเนี้ยมันสามารถปรับองศาได้ด้วยนะพี่ผักเน
0: ี่
1: ย
0: ปรับได้กี่ระดับคะ
1: 3ระดับด้วยกันนะครับอันนี้อยู่ที่การใช้งานของเรานะครับแล้วก็มีตัวป้องกันด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ไปชนกับตัวขอบนะฮะกำแพงอะไรต่างๆ
0: บางทีอาจจะมีท่อมีอะไรอย่างงี้เนาะ
1: นะครับตัวนี้สามารถเอามาใช้ได้นะครับถ้าเกิดอยากจะใช้ไม่อยากให้ไปชนกับอะไรหรือสร้างความเสียหายกับท่อกับกำแพงที่บ้านของเราแต่ถ้าตัดหญ้าแบบเนี้ยผมจะยกขึ้นนะครับเพราะว่ามันให้อิสระในการทำงานนะครับเดี๋ยวผมจะตัดหญ้าให้ดูนี่คือหญ้าที่ค่อนข้างรกผมว่าหลายเดือนไม่ได้ใช้วิธีการใช้งานเนี้ยนะครับก็คือเราปลดล็อกนะฮะปลดล็อกเสร็จปุ๊บกดได้เลยเครื่องจะทำงานทันที
0: ก็คือถ้าเราไม่ปลดเซฟตี้เครื่องจะไม่ทำงาน
1: เครื่องจะไม่ทำงานผมจะตัดให้ดูก่อนนะครับผมจะไล่จากด้านบน
0: ว้าว
1: ตัดลงไป
0: โอ้เร็วมากคุณผู้ชม
1: แล้วเสียงไม่ดังคุณผู้ชมลองฟังดิเนี่ยตัดข้างบงข้างบ้านไม่ด่าแน่นอนนะครับ
0: ใช่
1: เนี่ยแล้วคุณก็ตัดไปเห็นไหมปลั๊กไม่ต้องใช้นะครับเพราะว่าเป็นแบตเตอรี่ในตัวคุณอยากได้สั้นเตียงขนาดไหนคุณดีไซน์ได้เลยไล่จากด้านบนไปด้านล่างเห็นไหมไล่จากด้านบนไปด้านล่าง
0: แล้วเร็วมากพี่วินเมื่อกี้ยังสูงๆอยู่เลยอ่ะ
1: เนี่ยผมบอกเลยว่ากำลังของแบตเตอรี่นะฮ
0: ะ
1: เพียงพอเหลือเฟืออีกนิดนึงอีกนิดนึงให้ดู
0: โอ้โหแป๊บเดียวเตียนหมดเลยอ่ะ
1: เห็นไหม
0: ป
1: ลั๊กไฟก็ไม่ต้องใช้แบบน้ำมันที่มันเสียงดังนี่ถ้าแบบนี้นะตัดนะดังทั้งสตูเลยข้างมงข้างบ้านด่าแน่นอนนะครับเราสามารถที่จะตัดหญ้าได้จะรกขนาดไหนจะยาวขนาดไหน
0: โหแล้วประหยัดเวลาได้ดีมากๆนะคุณผู้ชมค่ะบางทีเนี่ยเมื่อก

0: อนถ้าเราจะต้องมานั่งตัดหญ้าเองอะไรเองนะโอ้โหเสียเวลาเป็นวันแดดก็ร้อนต้องมานั่งก้มๆเงยๆปวดหลังปวดมือไปหมดเลยอ่ะแต่พอมีตัวของเครื่องตัดหญ้าไร้สายทรงพลังการ์เด้นคิงตัวนี้นะมันรวดเร็วทันใจมากคุณจะใช้แบบพี่วินก็ได้หรือใครอยากจะต่อล้อก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันเขามีล้อให้อยู่ในเซตนะคะมันก็ทำให้การถ่ายของเราเนี่ยมันเตียนมันแบบเท่ากันเหมือนไปจ้างเขามาตัดเลยอ่ะเฮ้ยดีมากอันเนี้ย
1: ใช่แล้วอย่าลืมนะคุณผู้ชมดูเนี่ยนะดูแล้วกดโทรศัพท์หาเราเลยตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจออย่าดูเพลินนะครับมีติดบ้านไว้นะครับเวลาที่เราจะตัดกิ่งไม้ใหญ่ๆเราก็สามารถตัดได้นะครับ
0: ตัวนี้ตัดกิ่งได้ด้วยหรอ
1: ตัดได้ไม่จำเป็นต้องไปซื้อหลายๆอุปกรณ์ตัวเดียวแต่เปลี่ยนใบมีดนะครับตรงนี้ผมใช้เป็นวงเดือนเห็นป่ะเป็นใบมีดกลมๆแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะตัดกิ่งไม้ที่มันอยู่สูงๆได้เพราะว่าตัวนี้มันสามารถยืดได้ไงคุณผู้ชมตัวนี้ยืดได้ถึง120ซมนะครับผมจำลองต้นนี้มานิดนึงนะฮะกิ่งมันอาจจะเล็กแต่ผมบอกได้เลยว่ามันตัดได้กิ่งใหญ่กว่านี
0: ้
1: นะ
0: ฮ
1: ะแต่เราไม่สามารถเอาต้นไม้มาในสตูได้อ่ะผมจะตัดให้ดูนะครับเหมือนเดิมปลดล็อกนะครับแล้วก็กดนะฮะคุณก็ตัดได้เลยเนี่ย
0: โหอันนี้ตัดแบบสบายมากโ
1: หตัดไปเรื่อยๆนะสูงแค่ไหนก็ได้นะครับประมาณนี
0: ้ที่ลกตรงหน้าเมื่อกี้คือหายไปหมดแล้วนะ
1: หายหมดแล้วแต่จริงๆผมบอกว่ามันตัดได้หนากว่านี้น
0: ะ
1: เดี๋ยวผมจะไล่ตัดมาด้านล่างให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับกิ่งต่อไปจะเริ่มหนาขึ้นนะครับเห็นไหม
0: กิ่งใหญ่กว่านี้ก็คือยังสามารถตัดได้อยู
1: ่
0: เหมือนแรงเหลือหักออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ใช่ไหมจริงๆมันตัดได้หมดเลยนะกิ่งหนาๆได้หมดเลยคุณผู้ชม
0: สะดวกมากเลยอย่างนี้เราไม่ต้องไปจ้างช่างแล้วนะ
1: ไม่ต้องแล้วอุปกรณ์ก็มีนะฮะใบมีดต่างๆก็มีให้อุปกรณ์มีให้ครบเลยนะครับอย่างตัวด้ามที่ผมจับเนี่ยถ้ามาติดล้อเนี่ยคุณก็สามารถลากได้
0: ใช่แล้วพอลากอ่ะมันช่วยผ่อนแรงเราไม่ต้องใช้น้ำหนักลงน้ำหนักเรา 100% นะคุณผู้ชมขามีตัวล้อเนี่ยช่วยพยุงแรงให้แล้วที่ชอบมากๆเลยก็คือเรื่องของความปลอดภัยเพราะเขามีปุ่มเซฟตี้ให้มีด้ามจับเสริมให้คุณเนี่ยจับถนัดมือนี่งานล้อที่ผักบอกมันไม่ใช่แค่เรื่องของความสะดวกสบายเดียวนะคะก็คือช่วยผ่อนแรงด้วยแล้วก็มีตัวของกาดป้องกันสะเก็ดต่างๆแล้ววันนี้มาพร้อมกับใบมีดแบบ3แบบเลยนะคือมีทั้งแบบพลาสติกมีทั้งแบบใบมีดแบบโลหะแล้วก็มีแบบใบมีดนะคะเป็นวงเดือนแบบเลื่อยใบเลื่อยแบบนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะตัดหญ้าตัดแต่งทรงพุ่มหรือตัดกิ่งไม้ที่มันอยู่สูงๆก็สามารถทำได้เพราะตัวด้ามเนี่ยปรับระดับความยาวได้ถึง120องศาแล้ววันนี้ราคาโปรโมชั่นก็คือดีมากๆเลย
1: ดีมากครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้ในจอนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องนะครับตัวใบมีดที่มีให้3แบบด้วยกันนะครับแบบพลาสติกมี5ใบแบบตัวใบมีดที่เป็นโลหะให้2นะครับแล้วก็ใบมีดตัวที่มันเป็นวงเดือนเป็นใบเลื่อยเนี่ยนะมีให้1แล้วก็แบตเตอรี่มีให้1ชิ้นนะครับ 30,000 มิลลิแอมถุงมือมีให้แว่นตามีให้แล้ววันนี้แถมฟรีให้กับหมวกกันแดดด้วย1ชิ้น
0: ใช่แล้วทั้งหมดนี้นะคุณผู้ชมราคารวมเนี่ยอยู่ที่ 4,680 บาทค่ะแต่วันนี้คุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายเงินแพงขนาดนั้นเพราะเราให้เป็นของขวัญสุดพิเศษจะให้คุณผู้ชมเนี่ยแบบได้ช็อปในราคาเบาๆตัดราคาให้เลยเหลือแค่999บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะ999บาทใครสนใจยกหูโทรศัพท์แล้วกดโทรมาได้เลยที่เบอร์026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR code สั่งซื้อหน้าจอก็ได้
2: สวัสดีครับตั้งแต่ที่ผมได้มารู้จัก Garden King เครื่องตัดหญ้าไร้สายเนี่ยมันเปลี่ยนมุมมองผมไปโดยสิ้นเชิงครับไม่ว่าจะเป็นตัดหญ้าแต่งกิ่งหรือว่าตัดก้านใจที่ผมเคยมองว่าการทำสวนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยุ่งยากทุกวันนี้โอ้โหสบายมากเลยครับส่วนตัวเครื่องเนี่ยน้ำหนักเบามีล้อด้วยนะครับสามารถเข็นได้ไม่ต้องยกให้ปวดแขนปวดหลังการใช้งานเนี่ยง่ายมากครับผมไม่ซับซ้อนไม่ต้องเสียบปลั๊กแบตเนี่ยเรียกว่าอึดมากครับผมใช้ซ้ำได้2หรือ3ครั้งเลยทีเดียวต่อการชาร์จ1ครั้งสำหรับผม Garden King มันไม่ใช่แค่เครื่องตัดหญ้าครับแต่มันช่วยเราประหยัดทั้งเวลาและก็แรงทำให้ผมเนี่ยรู้สึกเอนจอยกับงานสวนมากเลยครับ
1: คุณผู้ชมครับช่วงนี้นะฮะราคาพิเศษมากๆแฟลชเซลนะครับกับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายอันนี้บอกเลยว่าพลังสูงน่าดูนะฮะตัดหญ้าตัดกิ่งได้น้ำหนักก็เบากระทัดรัดนะครับแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายประเภท

0: ครับ
1: ค่ะต่อไปนะคะเรื่องของการตัดหญ้าจะเป็นเรื่องจิ๊บๆแล้วค่ะแล้วตัวเครื่องนะเขามาพร้อมกับใบมีดพลาสติกตัดหญ้าใบมีดโลหะเนี่ยเอาไว้แต่งทรงพุ่มแล้วก็มีใบเลื่อยวงเดือนตัดกิ่งที่มันหนาๆได้ด้วยคือทำได้ครบหมดเลยจะตัดหญ้าตัดแต่งทรงพุ่มหรือตัดกิ่งไม้
0: ได้เลยแล้วก็ใช้กันยาวๆนะเพราะว่าความจุแบตเตอรี่นะครับ 30,000 มิลลิแอมใช้ได้ยาวนานต่อเนื่องถึง2ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งอ่ะบอกคุณผู้ชมเลยแฟลชเซลจริงๆราคาพิเศษมากๆนะครับเพราะว่าในจอที่คุณเห็นเนี่ยเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายนะครับ Garden King ของเราตัวเครื่องมีให้มีใบเลื่อยที่เป็นวงเดือนนะครับ1ชิ้นใบมีดที่เป็นโลหะ2ชิ้นใบมีดพลาสติก5ชิ้นแบตเตอรี่มีให้ด้วยใช้กันยาวๆแล้วก็มีถุงมือให้ด้วยแว่นตามีให้ด้วย
1: ใช่แล้วและยังไม่พอนะคะโทรมาตอนนี้รับของแถมเพิ่มไปเลยเป็นหมวกกันแดดอีก1ชิ้นคละสีคละแบบคละลายให้มูลค่า690บาทอันนี้แถมให้ฟรีๆเลยถ้าคุณผู้ชมไปซื้อเองข้างนอกเนี่ยราคารวมแต่ละชิ้นนะคะรวมกันเนี่ยอยู่ที่ 4,680 บาทเลยนะแต่ถ้าโทรหาเราในตอนนี้เอาไปเลยราคาสุดพิเศษไม่ถึง 1,999 บาทเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นได้ยินโปรดีๆแบบนี้แล้วรีบยกหูโทรศัพท์แล้วกดโทรมาเลยดีกว่าที่เบอร์026660000ย้ำ026660000หรือจะหยิบโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR code สั่งซื้อก็ได้ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31มกราคม2570
0: ตัดหญ้าไง
1: โอ้โหแล้วเนี่ย
0: ชอบตกแต่งสวนเป็นคนชอบที่แบบที่บ้านต้องมีสวนนะคุณ
1: จริงจริงคือพอมันมีอะไรเขียวๆที่บ้านแล้วมันจะรู้สึกแบบสบายตาสบายใจนะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ในเซตก็คือมีแบบล้อให้ด้วยนะคะตัวล้อเนี่ยสำหรับใครที่อยากจะแบบตัดหญ้าบริเวณหน้าบ้านของเรานะเราไม่อยากแบบออกแรงเยอะๆนี่ติดล้อไปเลยช่วยทุ่นแรงได้เป็นอย่างดีแล้วถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นใบแบบโลหะนะคุณผู้ชมขาเขาก็จะช่วยแบบตัดแต่งกิ่งแล้วก็ส่งพุ่มไม้ได้แต่ถ้าสมมติว่ามีกิ่งไม้เมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหจ้างคนมาปีนตัดเนี่ยเสียเงินหลักพันนะจ๊ะวันนี้พี่วินบอกว่าไม่ต้องไปจ้างเขาแล้วเพราะว่าตัวนี้สามารถตัดกิ่งไม้หนาๆได้เหมือนกัน
0: ไม่ต้องจ้างแล้วคุณไม่ต้องจ้างเอาเงินที่จ้างเนี่ยมาซื้อตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าราคาดีมากๆนะครับราคาพิเศษกับแฟลชเซลในรายการของเราในวันนี้เห็นไหมตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นใบเลื่อยที่เป็นวงเดือนแล้วก็คือเป็นใบเลื่อยแบบวงกลมแบบนี้มันก็จะหมุนทำงานอย่างนี้แล้วก็จะไปตัดกิ่งไม้ต่างๆนะครับซึ่งอันเนี้ยแรงมันค่อนข้างเหลือๆในการตัดกิ่งไม้ใหญ่ๆแต่วันนี้สมมติว่าเราเอาต้นเล็กๆมาในสตูดิโอให้คุณผู้ชมได้ดูนะฮะปลดล็อกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำการกดเสร็จแล้วเนี่ยผมจะตัดให้ดูเนี่ยเห็นไหม
1: โอ้โห
0: เนี่ยเดี๋ยวผมหยิบมาก่อนนะเห็นไหมเนี่ยแล้วรอยเลื่อยของเขาเนี่ยเนียนเลยนะ
1: เนียนกริ๊บนะ
0: บ่งบอกถึงความเร็วรอบนะฮะดีมากๆผมจะตัดกิ่งที่หนากว่านี้ให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับไล่ไปตรงนี้นะ
1: โอ้โหเรียบร้อย
0: เห็นไหมคุณสามารถที่จะตัดได้นะครับไม่ว่าจะกิ่งหนายังไงคือตัวนี้มีประโยชน
1: ์ค่ะ
0: เพราะถ้าเกิดคุณไม่มีตัวนี้นะคุณก็ต้องไปซื้ออีกเครื่องหนึ่งซื้ออีกเครื่องหนึ่งก็จะอีกราคาอ่ะก็หลักพันนะฮะก็ต้องมีเครื่องนี้ 3-4 เครื่องอยู่ที่บ้านคุณจะเก็บยังไงแต่ตัวนี้ตัวเดียวคุณแค่เปลี่ยนใบมีดเท่านั้นนะครับเพราะใบมีดของเรามีให้เรียบร้อยเลยนะครับ3ประเภทด้วยกันเนาะพี่ผักเนาะ
1: ถูกต้องมีทั้งแบบใบมีดพลาสติกนะคะมีทั้งใบมีดแบบโลหะแล้วก็มีใบมีดแบบวงเดือนนะคะหรือว่าใบเลื่อยนั่นเองนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นที่บ้านของคุณไม่ว่าจะแบบต้นหญ้าขึ้นรกขนาดไหนต้นไม้กิ่งไม้มากมายยังไงนี่ถือเอาตัวของเครื่องตัดหญ้าไร้สาย Garden King เอาไปใช้ได้เลยรับรองใช้เวลาแป๊บเดียวจากที่ต้องเคยเสียเวลาทั้งวันนะนี่คือใช้เวลาแป๊บเดียวสนามหญ้าของคุณสวนบ้านของคุณจะสวยงามได้ด้วยเครื่องตัดหญ้าไร้สาย Garden King ค่ะ
0: ว
1: ัน
0: นี้ตัวเครื่องนะครับมาพร้อมกับใบมีดนะครับที่เป็นพลาสติก5ชิ้นนะครับแล้วก็มีใบมีดโลหะ2ชิ้นใบเลื่อยวงเดือนอีก1ชิ้นแบตเตอรี่ก็ให้มาอึดมาก 30,000 มิลลิแอมนะครับชาร์จ1ครั้งใช้งานได้ถึง2ชั่วโมงถุงมือมีให้มีแว่นตาให้แล้วโทรมาทันตอนนี้เนี่ยเราแถมหมวกกันแดดให้ด้วย1ชิ้นนะครับให้ฟรีเลยแต่ต้องโทรให้ทันตอนนี้นะครับ
1: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วทั้งหมดนี้นะคะปกติราคารวมเนี่ยอยู่ที่ 4,000 กว่าบาทเลยนะคุณได้ทั้งหมดนี้เลยนะคือนอกจากที่จะได้ตัวของอุปกรณ์ครบเซตของเครื่องตัดหญ้าไร้สาย Garden King ที่มีทั้งถุงมือและมีแว่นให้ด้วยแล้วอ่ะคุณยังได้ตัวของหมวกกันแดดด้วยนะคะจาก 4,680 บาทพิเศษเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นเองค่ะโทรให้ทันตอนนี้นะคุณผู้ชมค่ะกดมาได้เลยที่เบอร์026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR code สั่งซื้อก็ได้ค่ะ

0: ใครยังไม่ได้โทรรีบโทรมาด่วนเลยนะเพราะนี่คือราคาพิเศษแฟลชเซลกับเครื่องตัดหญ้าไร้สาย Garden King เครื่องตัดหญ้าที่สามารถทำได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการตัดหญ้าตัดแต่งทรงพุ่มหรือตัดกิ่งไม้นานาที่สำคัญเบาสบายใช้งานง่ายและก็ไร้สายด้วย
1: เย้ เอาวันนี้อยากให้มีไว้ที่บ้านนะครับสักเครื่องนึงนะครับเพื่อที่จะไว้สำหรับตัดหญ้ารกๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเทคนิคการตัดเนี่ยนะครับคือตัดตัวที่มันสูงไว้ก่อนนะครับตัดไปเลย
0: โอ้โหอ่
1: ะพี่พันถอยไปก่อนถอยไปก่อน
0: ยอมดู
1: ถอยไปก่อนถอยไปก่อน
0: ดูเนี่ยจากต้นหญ้ายาวๆสูงๆเมื่อกี้ตอนนี้คือเตียนได้แบบรวดเร็วมาก
1: เนี่ยเห็นไหมแล้วมันเตียนมันเรียบนะแล้วคุณจะสามารถตกแต่งได้เลยนะว่าอยากจะได้สั้นแบบไหนเห็นไหมตัดได้หมดเลยเออเอาสิเอาสิ
0: สบาย
1: โอ้สู้นะสู้นะสู้นะแรงเขานะ
0: คือต่อให้ต้นหญ้าก้านอวบขนาดไหนอ่ะเขาเอาเรียบหมดเลย
1: เรียบหมดเลยเนี่ยตอนนี้คือเกลี้ยงแล้วอ่ะคือเราใช้เวลาแป๊บเดียวไม่เมื่อยด้วยอันนี้ไม่เมื่อยนะไม่เมื่อย
0: เออคือน้ำหนักของเขาว่าเบามากๆนะคุณผู้ชมค่ะแล้วตัวด้ามเนี่ยมันปรับได้120เซนเลยเพราะฉะนั้นคุณก็ปรับตามความสูงของคนใช้ได้เลยแล้วตัวนี้นอกจากที่เขาจะมีแบบด้ามถือแล้วเขามีตัวล้อให้เราใส่ด้วยเผื่อใครอยากจะไถแบบตัดหญ้าสนามสบายๆเพราะว่าพอติดล้อปุ๊บอะมันช่วยผ่อนแรงได้เป็นอย่างดีแล้วทำให้ระยะความสูงในการตัดหญ้าเนี่ยมันสม่ำเสมอเท่ากันเหมือนไปจ้างเขามาตัดทั้งๆที่แบบเราทำเองอะแล้วมันทุ่นเวลามากคุณผู้ชมเห็นไหมคะในรูปนี้ก็คือที่ไม่ใช่แบบแคบๆนะจ๊ะที่ค่อนข้างจะกว้างนะแต่ก็ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นจากหญ้าที่รกๆที่เราแบบต้องมานั่งกังวลเรื่องแบบงูเงี้ยวเคี้ยวขอก็เตรียมแล้วก็ปลอดภัยเลย
1: นี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเวลาตัดที่สูงๆเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะยืดนะครับตัวเครื่องนี้นะครับให้สูงขึ้นไปก็ได้นะครับเนี่ยตัดมุมต่างๆนะครับสูงๆได้เลยคราวนี้ถ้าเกิดจะตัดนะครับตัวที่มันหนาๆหน่อยเนี่ยผมบอกได้เลยว่าแรงของเครื่องนี้เอาอยู่เห็นป่ะตัดแป๊บเดียวก็หลุดแล้วนะครับเนี่ย
0: โอ้โห
1: เห็นไหมคุณผู้ชม
0: แป๊บเดียวเท่านั้น
1: หายหมดเลยอ่ะคุณผู้ชมดูดิ
0: ใช
1: ่เห็นไหมเนี่ยนี่คืออุปกรณ์ที่จำเป็นต้องมีคุณพ่อบ้านต้องมีไว้ติดบ้านเลยนะครับเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถตกแต่งทรงพุ่มต่างๆได
0: ้แล้วครั้งนี้มาพร้อมกับราคาแฟลชเซลแบบไม่ซื้อไม่ได้แล้ว
1: ตัวเครื่องนะครับวันนี้เรามีให้มีล้อให้ด้วยนะครับสามารถเดินตัดได้สบายๆนะครับใบมีดก็มีให้ทั้งใบมีดพลาสติก5ชิ้นใบมีดโลหะ2ชิ้นนะครับแล้วก็ใบเลื่อยวงเดือนให้1ชิ้นนะครับแบตเตอรี่มีให้อื่นๆเลย 30,000 มิลลิแอมป์ถุงมือมีให้แว่นตาป้องกันมีให้แล้วก็มีหมวกกันแดดให้ด้วยนะครับ1ใบครับ
0: มาครบแบบไม่ต้องไปเสียเงินซื้ออะไรเพิ่มเติมแล้วคุณผู้ชมขาแล้วทั้งหมดเนี้ยราคาเต็มของเขาอ่ะ 4,000 กว่าบาทเลยนะ 4,680 บาทแน่แต่ถ้าคุณโทรมาทันน่ะเราให้ราคาสุดพิเศษแฟลชเซลเท่านั้นเหลือเพียงแค่999บาทเองค่ะคุณผู้ชมโทรมาเลยตอนนี้นะคะที่เบอร์026660000ย้ำ026660000หรือจะหยิบมือถือมาสแกน QR code สั่งซื้อก็ได
1: ้คุณผู้ชมครับเวลาใกล้หมดแล้วนะครับอยากให้มีติดบ้านจริงๆนะครับและคราวนี้คุณจะได้ไม่ต้องเสียเงินกับการจ้างนะครับคนตัดหญ้ามาตัดหญ้าที่บ้านของคุณคุณตัดเองได้แล้วราคาก็ไม่แพงด้วยผมบอกเลยวันนี้จัดเลย1เครื่องคุ้มใช้ยาว
0: ๆคุ้มแน่นอนจ้ะผู้หญิงผู้ชายก็คือตัดได้สบายๆต้องขอบคุณพี่วินมากๆเลยนะคะ
1: หลัง
0: จากฟังผักบนแล้วบนอีกในที่สุดก็มีเครื่องตัดหญ้าเป็นของตัวเองแบบไร้สายแล้วจ้า
1: อ่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขออนุญาตตัดหญ้าต่อนะจ๊ะ
0: ชอบอ่ะแล้วมีล้อให้ด้วย
1: เอาให้เตียนเลย
0: ตรงนี้คุณพี่ตรงนี้ค่ะตรงนี
1: ้ตรงไหนคะ
0: ตรงนี้ค่ะตรงมุมตรงนี้ค่ะ
1: หนูถอยเลยค่ะลูกเพราะถ้าหนูไม่ถอยเดี๋ยวจะตัดขาหนูจ้ะลูก

ทุกเช้าคือโอกาสของการเริ่มต้นใหม่เติมความสงบให้หัวใจเติมสติให้กับชีวิตก่อนก้าวออกไปพบกับเรื่องราวมากมายในแต่ละวันพบกับอรุณสติรายการที่จะชวนคุณหยุดความวุ่นวายไว้สักครู่เรียนรู้หลักธรรมที่นำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ทุกเช้าเริ่มต้นด้วยความคิดที่ดีมีสติมีความสุขและมีพลังใจติดตามรายการอรุณสติทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 5:30 น.ทางททบ. 5

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอัศจรรย์แห่งรัก The Wonders of Love รายการเชิงวาไรตี้ที่เต็มอิ่มไปด้วยความสุขและความรักที่คุณสัมผัสได้โดยเราจะมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับความรักอัศจรรย์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามานำเสนอให้กับคุณผู้ชมสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปทุกสัปดาห์นะคะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเชื่อเรื่องวันสิ้นโลกหรือเปล่าคะไม่ว่าคุณผู้ชมจะคิดอย่างไรก็ตามแต่ว่าคำถามเกี่ยวกับวันสิ้นโลกนั้นก็ยังคงมีมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเมื่อเรามองดูสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงการกันดารอาหารสงครามโรคระบาด ที่ร้ายแรงทำให้เราพบว่านี่เป็นคำเตือนก่อนถึงวันจุดจบของโลกหรือเปล่าเช่นเดียวกับภาพยนตร์ในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำทำนายก่อนถึงวันสิ้นโลกที่ถูกบันทึกไว้ในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เรามาดูกันว่าความรักอัศจรรย์ของพระเจ้านั้นมีมากมายเพียงไรในเรื่องนี้นะคะในภาพยนตร์เรื่อง Left Behind ภาคหนึ่งค่ะ Left Behind เป็นภาพยนตร์ที่จะนำเสนอเรื่องราวของหนุ่มนักข่าวผู้ที่มีความมุ่งมั่นและทะเยอทะยานสูงที่ชื่อว่าบัควิลเลียมส์และในขณะที่เขากำลังรายงานข่าวเรื่องความสำเร็จของดร.โรเซนสไวน์ในการปลูกพืชในแผ่นดินที่เต็มไปด้วยทะเลทรายในประเทศอิสราเอลนั้นก็ได้มีฝูงเครื่องบินที่บินมาจากทางทิศเหนือเข้าจู่โจมประเทศอิสราเอลแต่เหตุการณ์ประหลาดครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเครื่องบินรบเหล่านั้นถูกทำลายทั้งที่อิสราเอลไม่ได้ยิงขีปนาวุธขึ้นไปเลยแต่ลูกเดียวบัคจึงคว้ากล้องไปรายงานสดให้คนทั้งโลกได้เห็นเหตุการณ์อันน่าเหลือเชื่อในครั้งนี้ในขณะที่บัคกำลังรายงานสดอยู่นั้นก็มีชายคนหนึ่งเดินออกมาพูดกับบัคว่าสงครามจะดำเนินไปจนกว่าจะอวสานภาวะโดดเดี่ยวก็คือประกาศสิทธิ์สวรรค์เรากำลังยืนยันข้อตกลงจากหลายๆฝ่ายเป็นเวลา7ปี
1: War will continue until the end. Desolations have been decreed. You will confirm a covenant with many for 7 years.
0: คำพูดของชายแก่ยิ่งทำให้บัคมีคำถามกับสิ่งที่พบเจอมากยิ่งขึ้นบัคกลับมาที่นิวยอร์กและได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนของเขาที่ทำงานอยู่ในทำเนียบขาวที่ชื่อว่าเดิร์กเบอร์ตันและบอกเขาให้รู้ถึงสาเหตุที่เครื่องบินรบถูกทำลายแล้วจึงนัดบัคออกไปพบเมื่อบัคได้พบกับเดิร์กแล้วเดิร์กก็บอกถึงข้อมูลลับที่เขาได้มาว่านี่คือแผนการของโคสเทรนกับสโตเนโกที่ร่วมมือกับคาปาเทียเพื่อรวมบรรดาประชาชาติในการสร้างสันติแต่เป็นแผนการที่ปิดบังโฉมหน้าที่แท้จริงของพวกเขาเหล่านั้นเพราะพวกเขาจะเปลี่ยนความสงบสุขให้กลายเป็นสงครามและในขณะนี้เขากำลังถูกตามฆ่าบัคขอข้อมูลทั้งหมดจากเดิร์กเพื่อที่เขาจะสามารถบอกให้กับชาวโลกได้รู้ถึงแผนการชั่วร้ายในครั้งนี้แต่เดิร์กขอไปศึกษาให้ละเอียดก่อนหลังจากที่ได้คุยกับเดิร์กไม่นานบัคก็ได้ข้อมูลจากเพื่อนนักข่าวว่าจะมีการปรับสกุลเงินของยุโรปให้เท่ากับเกาหลีซึ่งก็ตรงกับข้อมูลที่เดิร์กได้พูดเอาไว้สโตเนเกลและโคเทรนวางแผนที่จะโน้มน้าวดร.โรเซนสไวน์ให้เข้าร่วมแผนการรวมโลกให้เป็นหนึ่งเดียวของพวกเขาโดยนำข้อเสนอในการสร้างมหาวิหารของคนยิวข้างๆโดมออฟเดอะร็อกและแต่งตั้งคาปาเทียให้เป็นผู้นำของ UN และพวกเขาก็ได้รู้ว่าเดิร์กได้นำข้อมูลของพวกเขาออกไปเปิดเผยพวกเขาจึงสั่งปิดปากเดิร์กเสียในขณะที่บัคกำลังหาคำตอบอยู่นั้นเขาก็ได้พบเหตุการณ์อันน่าเหลือเชื่ออีกเมื่อเขากำลังเดินทางไปหาเดิร์กและบนเที่ยวบินที่เขาโดยสารไปนั้นมีคนหายตัวไปอย่างลึกลับเป็นเหตุให้กัปตันเรย์ผู้ดูแลเที่ยวบินนี้ตัดสินใจเอาเครื่องลงจอดเพราะเขาได้ทราบว่าไม่เฉพาะเที่ยวบินของเขาเท่านั้นที่ได้พบเหตุการณ์นี้เที่ยวบินอื่นๆก็เจอเหตุการณ์นี้เหมือนกันบัคจึงได้รู้จักกับเรย์และได้ไปพักอยู่ที่บ้านของเรย์แต่เมื่อไปถึงบ้านเรย์ก็พบว่าภรรยาและลูกชายของเขาก็หายตัวไปอย่างลึกลับเช่นกัน
2: Raimi? Son?

วินเลียมและกัปตันเรย์ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเหลือเชื่ออันเนื่องมาจากผู้คนมากมายต่างหายตัวไปอย่างลึกลับโดยไม่มีวี่แววขณะที่สถานการณ์สับสนและความโกลาหลก็แพร่ขยายออกไปทั่วทุกพื้นที่ค่ะบัคก็จะต้องค้นหาคำตอบของเหตุการณ์ประหลาดครั้งนี้ให้เร็วที่สุดว่าใครเป็นคนทำและทำไปเพื่ออะไรและจุดจบของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปคุณผู้ชมเองก็คงอยากทราบแล้วใช่ไหมคะให้เราไปชมกันต่อเลยค่ะความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่จนทำให้เขากลับมาสำรวจตัวเองเพราะเรย์ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าแต่ภรรยาและลูกชายของเขานั้นมีศรัทธาอย่างแรงกล้าในพระองค์เขาจึงหยิบพระคัมภีร์ขึ้นมาใคร่ครวญและได้รู้ว่าที่แท้ที่จริงแล้วพระเจ้าต้องการให้เขากลับมาหาพระองค์และเมื่อเขารู้อย่างนั้นแล้วเขาจึงต้อนรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเขาและชีวิตของเขาก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงเรย์จึงพยายามบอกลูกสาวของเขาที่ชื่อว่าโคลเอว่าพระเจ้าคือคำตอบของเรื่องราวทั้งหมดถ้าหากได้รู้จักกับพระองค์อย่างแท้จริงแล้วชีวิตของเราก็จะมีแต่สันติสุขรวมไปถึงแคทตี้แอร์โฮสเตสที่เรย์เคยมีความสัมพันธ์อย่างลับๆด้วยส่วนทางด้านบักนั้นต้องการที่จะไปพบกับเดิร์กแต่เมื่อไปถึงปรากฏว่าเดิร์กถูกฆ่าตายเสียแล้วบักเองก็เกือบที่จะเอาชีวิตไม่รอดเหมือนกันแต่อย่างไรก็ดีเขาก็สามารถเอาข้อมูลที่สำคัญของเดิร์กที่ศึกษานั้นเอามาได้

บัครีบไปหาอลันเพื่อนของเขาอีกคนนึงเพื่อที่จะบอกแผนการนั้นชั่วร้ายของสโตนิโกและโคเทรนทั้งสองตกลงกันว่าจะนำข้อมูลที่มีอยู่ไปออกอากาศเพื่อให้ชาวโลกได้รู้ตัวแต่ยังไม่ทันที่จะได้ดำเนินการใดๆรถของอลันก็ถูกวางระเบิดเป็นเหตุให้อลันที่ขึ้นไปบนรถก่อนเสียชีวิตทันที

ส่วนบัคก็ได้รับบาดเจ็บเขาจึงได้กลับมาหาเรย์จึงพาบัคไปหาบรูซซึ่งเป็นบาทหลวงเพราะเขารู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์หมดแล้วเมื่อบัคได้ฟังบรูซพูดถึงสิ่งที่พระคัมภีร์บันทึกไว้เขาถึงกับตกใจเพราะว่าพระคัมภีร์ตอบทุกคำถามที่เขากำลังค้นหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องบินรบที่มาจากทิศเหนือที่ถูกทำลายซึ่งบันทึกไว้ในพระคัมภีร์เอเซเคียลบทที่38และแดเนียลบทที่7ก็กล่าวถึงการรวม10อาณาจักรของโลกซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการแสดงอำนาจของแอนติไครส์ที่จะนั่งในมหาวิหารของพระเจ้าซึ่งก็มีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์2เทสะโลนิกาบทที่2กล่าวว่าภายหลังจะมีผู้ต่อต้านพระคริสต์และจะทำให้เกิดสงครามใหญ่This marks the beginning of the rise of the Antichrist. บัคจึงรีบไปหาดร.โรเซนสไวเพื่อบอกให้เขารู้ตัวแต่เรกับบรูซบอกเขาว่าถ้าหากเขายังไม่เชื่อในพระเจ้าเขาจะทำงานนี้ไม่ได้และเตือนบัคว่าอย่าเมินเฉยต่อความจริงของพระองค์และในเวลานี้คาปาเทียได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการคนใหม่ของ UN และคาปาเทียต้องการให้บัคมาทำงานด้วยเพราะบัคเป็นนักข่าวที่สามารถโน้มน้าวผู้คนให้เชื่อในสิ่งที่เขาพูดได้บัคได้พบกับดร.โรเซนสไวและบอกแผนการชั่วร้ายของเทรนกับสโตนิเกิลให้เขาได้รู้รวมทั้งคาปาเทียด้วยแต่ในเวลานี้ยังไม่มีใครรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วคาปาเทียนั่นแหละคือตัวการใหญ่ที่สำคัญและแล้วบัคก็ได้เห็นแผนที่ในการสร้างมหาวิหารรวมไปถึงการคุมอำนาจของแอนติไครส์ซึ่งตรงกันกับในพระคัมภีร์ที่บันทึกเอาไว้อย่างชัดเจนบัคจึงยอมจำนนกับความจริงของพระเจ้าและตัดสินใจเชื่อในพระองค์ทันทีและในแถลงการของคาปาเทียในครั้งนี้เขาก็ได้กำจัดศัตรูของเขานั่นก็คือสโตนิเกิลและโคเทรนเพื่อที่จะหยุดแผนการของโรคของเขา

บักกลับมาถึงบ้านของเรย์พร้อมศรัทธาที่มีในพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมและพร้อมที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเลวร้ายแค่ไหนก็ตามเขาก็มั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเขาได้อย่างแน่นอนคุณผู้ชมคะในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์นั้นมีคำตอบสำหรับทุกชีวิตและทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ค่ะขอเพียงแค่คุณมีใจแสวงหาความจริงคุณก็จะได้พบกับคำตอบเช่นเดียวกับบัคกิลเลียมผู้ซึ่งเคยมีความหยิ่งทรนงในตนเองแต่สุดท้ายนะคะเขาก็ต้องยอมจำนนว่าเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เหตุบังเอิญเลยแต่เป็นความจริงที่พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยไว้แล้วในพระคัมภีร์ไม่ว่าเรื่องที่คนหายไปอย่างปริศนาพระคัมภีร์ก็ได้บอกเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วในพระธรรม1เทสะโลนิกาบทที่4ข้อที่17ได้กล่าวว่าบรรดาผู้ที่ศรัทธาในพระคริสต์แล้วได้เสียชีวิตไปก็จะกลับเป็นขึ้นมาก่อนแล้วพระเจ้าจะทรงรวบรวมพวกที่มีชีวิตอยู่ในเวลานั้นกับคนอื่นๆที่ศรัทธาในพระองค์ให้ไปพบกับพระองค์ในฟ้าอากาศดังนั้นแหละเราจะอยู่กับพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปเป็นนิจคุณผู้ชมคะพระคัมภีร์คือหนังสือแห่งความจริงค่ะและพระเจ้าผู้ทรงเต็มเปี่ยมด้วยความรักทรงเปิดเผยความจริงเหล่านั้นเพื่อให้มนุษย์ทุกคนหันกลับจากความผิดบาปพระองค์ทรงอดทนเพราะรักเรามากและไม่ปรารถนาให้ใครคนใดคนหนึ่งต้องพินาศไปเลยค่ะตามที่มียืนยันในพระคัมภีร์2เปโตรบทที่3ข้อที่9ได้กล่าวไว้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาเลยตามที่บางคนคิดนั้นแต่พระองค์ทรงอดกลั้นพระทัยไว้เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายมาช้านานและพระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลยแต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจใหม่ค่ะพระเจ้าทรงมีแผนการแห่งความรอดที่ยิ่งใหญ่ที่ช่วยมวลมนุษยชาติโดยผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแต่ทรงบังเกิดบนโลกใบนี้เพื่อไถ่บาปของเราและเพื่อให้ผู้ที่เชื่อและวางใจในพระองค์นั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ดังที่มียืนยันในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่6ได้กล่าวเอาไว้ว่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราถ้าหากคุณปรารถนาความรักของพระเจ้าและเพื่อให้คุณมั่นใจว่าชีวิตของคุณนั้นจะปลอดภัยในวันสุดท้ายของโลกก็ขอให้คุณอธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์มาเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณตามที่ขึ้นให้หน้าจอในเวลานี้อย่างตั้งใจค่ะ

ผู้ชมคะจากเรื่องราวของบัควิลเลียมส์และกลุ่มผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ภายหลังเหตุการณ์ประหลาดใน Left Behind ภาคแรกและเมื่อพวกเขาได้รู้ความจริงว่าผู้ที่หายตัวไปอย่างลึกลับนั้นท้ายที่จริงแล้วเป็นแผนการของพระเจ้าที่รับพวกเขาเหล่านั้นขึ้นไปและเป็นสัญญาณเตือนว่าใกล้จะถึงวันสิ้นโลกแล้วและก็จะมีความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเกิดขึ้นค่ะบัคและผู้เชื่อที่ยังมีชีวิตอยู่ยังคงต้องรับมือกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นรวมไปถึงแผนการของผู้ที่ตั้งตัวเป็นแอนตี้คริสต์ที่จะเอาแผนสันติภาพมาบังหน้าเพื่อสร้างอำนาจของตนเองเอาละค่ะคุณผู้ชมพวกเขานั้นจะสามารถรับมือกับแผนการอันชั่วร้ายนี้ได้หรือไม่ให้เราไปติดตามชมกันต่อเลยค่ะในภาพยนตร์ภาคต่อเรื่อง Left Behind ภาค2ซึ่งเป็นตอนต่อจากภาคแรกเรามาดูกันว่าความรักอัศจรรย์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะช่วยเหลือพวกเขาได้อย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะหลังจากเหตุการณ์หายตัวไปอย่างลึกลับของผู้คนทั่วโลกบัควิลเลียมส์คือคนหนึ่งที่ยอมจำนนว่าสิ่งที่เกิด

0: นั้นคือความจริงที่พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้นานแล้วบัคซึ่งทำหน้าที่เป็นนักข่าวอยู่แล้วจึงบอกเรื่องราวความจริงเหล่านี้ให้กับผู้คนอีกมากมายทั่วโลกได้รับรู้และด้วยความกล้าหาญและตรงไปตรงมาในการนำเสนอข่าวของบัคจึงทำให้ผู้คนมากมายสนใจและเชื่อในสิ่งที่เขาพูดเช่นเดียวกันกับคาปาเทียที่ต้องการให้บัคมาทำงานด้วยเพราะบัคจะช่วยชักจูงผู้คนให้เชื่อในสิ่งที่คาปาเทียพูดและในเวลานี้คาปาเทียได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำของ UN นั่นหมายความว่าเขาจะกลายเป็นผู้ควบคุมโลกในที่สุดดังนั้นเขาจึงเริ่มแผนการครองโลกโดยการรวมเงินในโลกนี้ให้กลายเป็นสกุลเดียวกันแต่กลุ่มผู้เชื่อที่ยังมีชีวิตอยู่ประกอบไปด้วยบรูซเรย์โคลเอและบัคได้รวมตัวกันก่อตั้งกลุ่มที่มีชื่อว่า Tribulation Force ขึ้นมาเพื่อต่อต้านแผนการอันชั่วร้ายของคาปาเทียเพราะพวกเขารู้ว่าแท้จริงแล้วคาปาเทียคือใครและแผนการของเขานั้นชั่วร้ายขนาดไหนสิ่งที่กลุ่ม Tribulation Force จะต้องทำเพื่อหยุดแผนการของคาปาเทียก็คือพวกเขาจะต้องเข้าไปในกำแพงเมืองเยรูซาเล็มเพื่อพบกับพยานทั้งสองที่พระคัมภีร์บันทึกว่าพระเจ้าส่งมาช่วยผู้เชื่อในยามขับขันแต่การที่เขาจะเข้าไปในกำแพงได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าคาปาเทียเป็นผู้เดียวที่มีอำนาจในเขตกำแพงนั้นและเขาก็อนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ของเขาเท่านั้นสามารถเข้าหรือออกจากกำแพงนั้นได้ดังนั้นบรูซจึงเสนอให้เรย์และบัคเข้าไปทำงานกับคาปาเทียแต่เรย์เกิดความกลัวเพราะถ้าหากถูกจับได้เขาจะต้องถูกฆ่าเรย์จึงไม่ยอมเอาชีวิตไปเสี่ยงกับงานนี้แม้บรูซจะพูดอย่างไรเรย์ก็ไม่ยอมฟังและในคืนวันหนึ่งบรูซเปิดโบสถ์เพื่อให้ผู้ที่เชื่อพาเพื่อนที่ยังไม่เชื่อมาฟังความจริงในพระคัมภีร์ว่าแท้ที่จริงแล้วพระผู้ไถ่คือใครเรจึงได้ชักชวนเพื่อนของเขาที่ชื่อว่าคริสมาฟังด้วยคริสเป็นคนหนึ่งที่เสียภรรยาไปจากเหตุการณ์ผู้คนหายไปอย่างลึกลับเมื่อฟังไปได้ไม่นานคริสก็ทนไม่ได้และลุกออกไปจากโบสถ์เพราะเขาคิดว่าเขาเป็นคนดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องให้พระเยซูคริสต์มาช่วยเขาแต่เรย์กับบัคก็ออกมาพูดกับคริสอีกครั้งจนเขายอมรับว่าแท้ที่จริงแล้วเขาไม่สามารถเป็นคนดีหรือว่าคนที่บริสุทธิ์ได้เลยด้วยการกระทำของตนเองเขาต้องให้พระเยซูคริสต์มาช่วยเขาเพราะพระองค์ทรงตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับเขาแต่คริสก็ยังไม่ยอมเปิดใจและเดินจากไปไม่นานหลังจากนั้นเรย์ก็ได้รับโทรศัพท์จากคริสเขาจึงรีบไปหาคริสที่บ้านก็พบว่าคริสกำลังจะฆ่าตัวตายเพราะทนไม่ได้ที่ภรรยาของเขาต้องจากไปเรย์จึงพูดกับคริสว่าถ้าหากเขาฆ่าตัวตายเขาจะไม่มีโอกาสได้พบกับภรรยาของเขาอีกเลยสุดท้ายคริสก็เปลี่ยนใจและยอมรับให้พระเยซูคริสเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเขาจากเหตุการณ์นี้เองเรย์ได้รู้ว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าต้องการให้เขาทำอะไรเขาจึงยอมร่วมกลุ่มกับ Tribulation Force โดยการเข้าไปสมัครเป็นนักบินให้กับคาปาเทียเรย์ขอให้แฮตตี้ช่วยพูดกับคาปาเทียให้รับเขาเป็นนักบินและเธอก็ยอมช่วยส่วนบัคก็เช่นเดียวกันคาปาเทียนัดเขาไปเพื่อพบเพื่อพูดคุยเรื่องงานและบัคก็ขอสิทธิ์ในการทำข่าวอย่างอิสระและสิทธิ์ในการเข้าออกกำแพงเยรูซาเล็มซึ่งคาปาเทียเองก็ไม่ได้ขัดข้องหรือว่าสงสัยแต่ประการใด
1: To cover any story I want.
2: Of course.
1: And I want total UN security clearance. If I'm going to report the truth, I need access to it.
2: Buck Williams. I welcome the accountability.
3: Do we have a deal?

0: าอย่างลับๆเพื่อต่อต้านแผนการอันชั่วร้ายของคาปาเทียผู้ซึ่งตั้งตัวเป็นแอนติไครสต์เพื่อที่จะบอกให้กับชาวโลกได้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วคาปาเทียไม่ได้มาช่วยโลกและไม่ได้เป็นพระเจ้าอย่างที่เขากล่าวอ้างไว้เอาละค่ะเรามาดูกันต่อว่าบัคและกลุ่ม Liberation Force นั้นจะทำได้สำเร็จหรือไม่และจะมีใครเชื่อพวกเขาหรือเปล่าให้เราไปชมกันต่อเลยค่ะของบัคในฐานะนักข่าวของคาปาเทียก็คือการนำเสนอสุนทรพจน์ของเบนยูดาแม้ว่าบัคอยากที่จะนำเสนอข่าวอื่นก่อนแต่ก็โดนห้ามและถูกกำชับว่าสุนทรพจน์ของเบนยูดาสำคัญที่สุดทำให้เขาแปลกใจมากเพราะไม่รู้ว่าคาปาเทียมีแผนการอะไรซ่อนอยู่จนในที่สุดเขาก็ได้รู้ความจริงจากข้อมูลที่ได้มาจากเรว่าในเวลานี้คาปาเทียได้เขียนสุนทรพจน์ขึ้นมาโดยบอกว่าแท้ที่จริงแล้วเขาคือพระผู้ไถ่ที่ผู้คนและเบนยูดากำลังตามหาและคาปาเทียต้องการให้เบนยูดาซึ่งเป็นคนที่ผู้คนทั่วโลกให้ความเคารพเป็นผู้ประกาศว่าคาปาเทียคือพระผู้ไถ่และที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็คือเบนยูดาก็หลงเชื่อสุนทรพจน์ที่คาปาเทียเขียนขึ้นมาอย่างสนิทใจดังนั้นเรและบัคจะต้องทำให้เบนยูดารู้ว่าแท้ที่จริงแล้วพระผู้ไถ่คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นและวิธีการก็คือจะต้องพาเบนยูดาไปพบกับพยานสองคนในกำแพงเยรูซาเล็ม
1: Wait here.
2: That's Sor! Stop. Show me your ID.
1: I'm with GNN. I work for Nikolai Carpathia.
2: No.
0: บัคเข้าไปพบกับเบนยูดาเพื่อโน้มน้าวให้เขาเข้าไปในกำแพงเพื่อที่จะทราบความจริงทั้งหมดและบัคก็จะทำการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกเพื่อให้ทุกคนได้รู้ความจริงว่าใครกันแน่คือพระผู้ไถ่แต่การที่จะเข้าไปในกำแพงเพื่อพบกับพยานสองคนได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะในเวลานี้คาปาเทียรู้แล้วว่าบัคต้องการเข้าไปในกำแพงนั้นเพื่ออะไรดังนั้นเขาจึงสั่งคุมเข้มไม่ให้ใครเข้าหรือออกจากกำแพงได้เลยถ้าหากมีใครฝ่าฝืนก็ให้ฆ่าได้เรย์กับบัครู้ว่าอันตรายรออยู่ข้างหน้าแต่พวกเขาก็ไม่ได้แสดงความหวาดกลัวแต่อย่างใดเพราะว่าเขารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยพวกเขาเมื่อมาถึงกำแพงพวกทหารก็สั่งให้พวกเขาหยุดและไม่อนุญาตให้เขาเข้าไปในกำแพงแม้ว่าบัคจะอ้างว่าคาปาเทียใช้ให้เขามาทำงานก็ตามแต่การอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเพราะว่าทหารต่างยืนแข็งทื่อปล่อยให้บัคและเบนยูดาเดินเข้าไปอย่างปลอดภัย

0: Marquis Adonai.
1: The Lord hath chosen thee to build an house for the sanctuary.
2: ในกำแพงนี้เองที่เบนได้พบกับพยานสองคนที่พระคัมภีร์ได้พูดถึงและเขาก็ได้รู้ความจริงว่าพระเยซูคริสต์คือพระผู้ไถ่ที่เขาตามหานอกจากพระองค์แล้วไม่มีใครที่จะเป็นพระผู้ไถ่ได้แต่ในขณะที่บักกำลังถ่ายทอดสดอยู่นั้นคาปาเทียก็สั่งให้ตัดสัญญาณทำให้ผู้คนไม่สามารถได้ยินถ้อยคำของพยานทั้งสองนั้น
3: This is GNN. We are experiencing technical difficulties. Please stand by
2: หลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นจนทำให้บักและเบนยูดาแยกจากกันโดยที่บักไม่รู้ว่าเบนยูดาจะเข้าใจในสิ่งที่พยานทั้งสองคนพูดหรือเปล่า

และแล้ววันกล่าวสุนทรพจน์ก็มาถึงเบนยูดาก็ประกาศด้วยความมั่นใจว่าพระผู้ไถ่นั้นมีจริงและมีเพียงผู้เดียวเท่านั้นนั่นก็คือองค์พระเยซูคริสต์ผู้คนทั่วโลกต่างได้ยินการประกาศของเบนยูดารวมถึงคาบาเทียด้วยเขาโกรธอย่างมากและถึงแม้ว่าในครั้งนี้เขาจะพ่ายแพ้แต่คาบาเทียก็ไม่ยอมหยุดอยู่แค่นี้อย่างแน่นอนหลังจากการกล่าวสุนทรพจน์ของเบนยูดาทำให้

0: ผู้คนกลับใจยอมให้พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเพิ่มมากขึ้นและกลุ่ม Tribulation Force กับผู้เชื่อเหล่านั้นก็รวมตัวกันร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดี
1: You're going to be safe here.
2: I will be fine. Thanks, Buck. Thanks.
0: คุณผู้ชมคะเห็นแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าด้วยศรัทธาที่มีในพระเจ้าและการช่วยเหลือที่มาจากพระองค์บัคและทุกคนก็สามารถบอกให้กับชาวโลกได้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วพระผู้ไถ่นั้นคือพระเยซูคริสต์แต่เพียงผู้เดียวนอกจากพระองค์แล้วไม่มีผู้ใดที่จะสามารถช่วยมวลมนุษยชาติให้รอดได้เลยแต่อย่างไรก็ตามคาปาเทียผู้ซึ่งตั้งตัวเป็นแอนติไครสต์คงไม่ยอมหยุดเพียงเท่านี้แน่หลายคนอาจจะมีคำถามว่าแล้วทำไมพระเจ้าทรงอนุญาตให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นคำตอบนั้นมีอยู่ในพระคัมภีร์ซึ่งพระเยซูคริสต์ได้ทรงตรัสเป็นคำทำนายไว้ก่อนจะสิ้นโลกว่าจะเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงเกิดการกันดารอาหารเกิดโรคระบาดร้ายแรงและการอ้างตัวว่าเป็นพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสัญญาณเตือนให้เราที่จะรีบหันมาพึ่งพาในความรักของพระองค์เมื่อเรายังมีเวลาและโอกาสคุณผู้ชมคะพระเจ้าทรงรักมนุษย์มากและปรารถนาให้ทุกคนได้รับชีวิตรอดในวันสุดท้ายตามที่มียืนยันในพระคัมภีร์1ยอห์นบทที่4ข้อ14ถึง16ได้กล่าวว่าและเราทั้งหลายได้เห็นและเป็นพยานว่าพระบิดาได้ทรงใช้พระบุตรมาเป็นผู้ช่วยมนุษย์โลกให้รอดผู้ใดยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรพระเจ้าพระเจ้าก็จะทรงสถิตอยู่ในผู้นั้นและคนนั้นก็อยู่ในพระเจ้าฉะนั้นเราทั้งหลายจึงรู้และเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราพระเจ้าทรงเป็นความรักและผู้ใดที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในผู้นั้นพระเจ้าทรงมีแผนการความรอดที่ยิ่งใหญ่ค่ะที่ช่วยมวลมนุษยชาติโดยผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแต่ทรงบังเกิดบนโลกใบนี้ก็เพื่อไถ่บาปให้กับเราและผู้ที่เชื่อและวางใจในพระองค์นั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ดังมียืนยันในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ6ได้กล่าวว่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการความรักของพระเจ้าและมีความมั่นใจว่าชีวิตของคุณจะปลอดภัยในวันสุดท้ายของโลกก็ขอให้คุณอธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์ตามที่ขึ้นให้หน้าจอในเวลานี้อย่างตั้งใจนะคะและถ้าหากคุณได้อธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์แล้วและปรารถนาจะศึกษาเรื่องราวความรักอัศจรรย์ของพระองค์เพิ่มเติมก็สามารถติดต่อกลับมายังเราได้เช่นเดียวกันค่ะหรือหากคุณผู้ชมมีคลิปดีๆที่เกี่ยวข้องกับความรักอัศจรรย์ก็ส่งมาให้กับเราได้เช่นเดียวกันนะคะโดยทางรายการของเราก็จะมีของสมนาคุณส่งกลับไปให้ด้วยค่ะในเวลานี้ขอขอบคุณจดหมายทุกฉบับและโทรศัพท์ทุกสายที่ส่งเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับรายการของเราขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้รายการอัศจรรย์แห่งรักเวลาหมดแล้วคงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอพระเจ้าอวยพระพรนะคะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นเช้านี้นะคะอยู่กับเรา2คนค่ะเช้าวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะ
0: คุณผู้ชมรับชมออนไลน์ได้นะครับค้นหาคำว่า TV5 HD ออนไลน์ได้ทั้งเพจ Facebook และทาง YouTube นะครับหรือจะเป็นเว็บไซต์ไทย tv5hd.com หรือจะสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนรับข่าวทางไลน์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตรงนี้ก็ได้นะครับวันนี้หลายประเด็นข่าวเราไปตามหัวข้อข่าวที่น่าสนใจก่อนครับหลังจากที่เสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่สงขลาครับนายกรัฐมนตรีนำทีมแถลงทันทีเลยนะฮะโดยสิ่งที่จะทำ

0: 4 quick win ในพื้นที่ภาคใต้คือเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติครับ
1: ที่ประเทศเนปาลและทิเบตนะคะปฏิบัติการการค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวยังคงดำเนินต่อไปท่ามกลางความหวังที่ริบหรี่ลงเรื่อยๆในขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตทั้งในเนปาลและจีนรวมกันแล้วทะลุ 1,000 คนค่ะ
0: และเกษตรเช้านี้นะฮะอดีตครูอุบลราชธานีตอนนี้เป็นเกษตรกรต้นแบบครับปรับวิถีปลูกมันสำปะหลังไร้สารเคมีคืนชีวิตให้ธรรมชาติปรากฏว่ามีคนสนใจเข้าร่วมกลุ่มนี่กว่า 2,000 คนเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมฮะไปสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาประชุมกันเมื่อวานนี้นะฮะก็มีหลายเรื่องหลายโครงการเลยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยข้อออกมาอนุมัติด้วยความรวดเร็วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็จะแบ่งเป็นหลายมิติด้วยกันเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัตินะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศหลังจากที่ประชุมกันเสร็จปกติประชุมเสร็จเนี่ยนายกท่านไม่ได้แถลงเองปกติแล้วก็จะเป็นโฆษกรัฐบาลเป็นคนออกมาให้ข่าวแล้วก็ไล่เรียงไปว่าการประชุมวันนั้นมีอะไรบ้างแต่เมื่อวานที่สำคัญเลยประชุมเสร็จนายกนำทีมมาอธิบายเองมาแถลงเองนะฮะว่ามีโครงการอะไรที่ผ่านเนี่ยนะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนำทีมแถลงหลังจากที่ประชุมครม.สัญจรที่สงขลาเสร็จสิ้นนะครับนายกบอกว่าครม.กำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือ quick win เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนำไปดำเนินการอย่างเต็มที่ทำทันทีครอบคลุม4เรื่องสำคัญนะครับรับทราบผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีคือท้าความแบบนี้ที่บอกเวิร์กช็อปใน5จังหวัดภาคใต้เนี่ยเมื่อวันจันทร์นะฮะก็มีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไปจัดประชุมเวิร์กช็อปโดยเฉพาะด้านความมั่นคงเนี่ยนะฮะรัฐมนตรีกลาโหมนำทีมไปร่วมประชุมเวิร์กช็อปกันเพื่อให้แต่ละฝ่ายแต่ละหน่วยเนี่ยนำเสนอความต้องการแนวทางการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นำเสนอมาในที่ประชุมเวิร์กช็อปหลังจากนั้นเนี่ยคือรวดเร็วมากนะฮะประชุมกันวันจันทร์ทำเวิร์กช็อปเสร็จปั๊บไปกลั่นกรองมาอะไรที่ทำได้เลยนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและอนุมัติเลยนะครับท่านผู้ชมก็บรรจุเอาไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนนะครับสิ่งที่ได้ท่านผู้ชมแบ่งแบบนี้นะฮะคือ1โครงการที่จำเป็นเร่งด่วนพร้อมดำเนินการได้ทันทีรวมทั้งสิ้นเนี่ย44โครงการงบประมาณที่เมื่อวานเคาะกันเนี่ยนะฮะ 1,269 ล้านบาท2คือข้อเสนอเชิงนโยบายของพื้นที่ที่ต้องการให้รัฐบาลเนี่ยสนับสนุนอันนี้จะเยอะนะฮะรวมทั้งหมด59โครงการงบประมาณ 62,000 กว่าล้านบาทนอกจากนี้ครม.ยังเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนที่เป็นควิกวินเนี่ยนะฮะและข้อเสนอเพื่อดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจการทำ MOU แรงงานไทยมาเลเซียด้านความมั่นคงด้านภัยพิบัติที่ประชุมครม.มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาที่ดินที่เกิดขึ้นใน5จังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วด้วยนะครับนอกจากนี้ฮะยังเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานใน3จังหวัด4จังหวัดนะฮะท่านผู้ชมนราธิวาสปัตตานียะลาแล้วก็จะมีสงขลานี่บางอำเภอนะครับจันนะเทพานาทวีสบ้าย้อยอันนี้เคาะยาวเลยเป็นเวลา5ปีนะครับตั้งแต่20มิถุนายน69เป็นต้นไปก็จะเป็นการลดต้นทุนการประกอบกิจการมาตรการนี้ฮะครอบคลุมผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่2และโรงงานจำพวกที่3ทุกขนาดในพื้นที่ที่กำหนดเลยครับก็จะได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามพรบโรงงานนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้เยอะนะฮะอย่างเช่นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ขยายโรงงานค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตเป็นต้นนะครับโดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมให้กับผู้ประกอบกิจการในโรงงานเป็นครั้งที่4และในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งก็มีโรงงานแบ่งแบบนี้นะฮะจำพวกที่3เนี่ย666โรงงานโรงงานจำพวกที่2 17โรงงานรวมแล้วเนี่ย2ประเภท683โรงงานโดยกระทรวงอุตสาหกรรมประเมินนะครับยกเว้นค่าธรรมเนียมก็จะสูญเสียรายได้ประมาณ13ล้านบาทนะครับ
1: อีกหนึ่งวาระค่ะที่คณะรัฐมนตรีเคาะนะคะนั่นก็คือเห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนค่ะโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยนั่นคืออุทกภัยหรือว่าภัยจากน้ำนะคะวาตภัยหรือภัยที่เกิดจากพายุลมแรงแล้วก็เรื่องของภัยแผ่นดินไหวค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: กล่าวว่าแนวทางนี้ก็เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการบริหารการจัดการภัยพิบัติของภาครัฐจากเดิมที่รอให้เกิดภัยแล้วจึงดำเนินการเยียวยามาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงเอาไว้ล่วงหน้านะคะโดยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยภัยจากน้ำเนี่ยให้จ่ายส่วนหนึ่งจำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีวาตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวนะคะให้จ่ายส่วนหนึ่งจำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนค่ะกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทที่ประชุมครม.ก็ได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.นะคะได้เร่งดำเนินการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมทางให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องสนับสนุนและให้ข้อมูลต่างๆที่จำเป็นเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกการแก้ไขปรับปรุงระเบียบแล้วก็กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ทางรัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะผลักดันแล้วก็ทำได้อย่างรวดเร็วนะฮะท่านผู้ชมเข้าสู่ที่ประชุมครม.เห็นชอบเรียบร้อยแล้วทำประกันภัยคือเราไม่ต้องจ่ายเลยนะฮะแต่ว่าภาครัฐเนี่ยเขาก็จะดูพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ไปทำประกันนะครับไม่งั้นปกติเนี่ยก็ถ้ามีวัตภัยมีพายุฝนมีน้ำท่วมก็ได้รับเงินเยียวยาหลังคาเรือนละ 9,000 นะฮะอันนี้คือเบื้องต้นมาตรฐานนะทีนี้เนี่ยหลักคิดของรัฐบาลคือ 1. ประหยัดงบประมาณในส่วนนี้ 2. คือประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการคุ้มครองประกันภัยเนี่ยนะฮะในจำนวนที่สูงขึ้นโอเคละในตัวของความเสียหายของบ้านเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สูงมากเพราะรัฐก็เยียวยา 9,000 ถูกไหมแต่ว่าเนี่ยกรณีที่อุทกภัยน
0: ะ
1: ก็จำนวน 10,000 บาทนะครับอันนี้หลักการเบื้องต้นนะท่านผู้ชมเดี๋ยวก็ต้องไปดูในรายละเอียดว่าตรงไหนที่มีความคุ้มครองเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าการเสียชีวิตที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดเนี่ยนะฮะก็ได้ผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทตรงเนี้ยมันจะครอบคลุมเยอะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับเมื่อวานเห็นชอบเรียบร้อยนะฮะส่วนเรื่องนี้มาตามกระแสข่าวจริงๆพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดนะฮะข่าวนี่ออกมา 2-3 สัปดาห์ละว่านายกรัฐมนตรีทาบทามพลเอกชัยพฤกษ์เนี่ยให้ข้ามฟากจากเสนาธิการทหารบกให้มาเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่สัปดาห์ก่อนนักข่าวก็ไปถามนายกนายกก็บอกว่าเอ้ยยังนะเพราะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีปรับโยกย้ายเลขาสมช.ท่านเดิมเนี่ยนะเพราะว่าจะเกษียณอายุราชการนะครับก็จะให้คือยังไม่รู้ว่าท่านใหม่เนี่ยเป็นใครสรุปแล้วการประชุมครม.เมื่อวานข้อออกมาอย่างเป็นทางการพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกนะฮะให้มาเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.คนใหม่ดูประวัติกันหน่อยฮะพลเอกชัยพฤกษ์สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่26และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่37ผ่านหลักสูตรสำคัญของกองทัพนะฮะพลเอกชัยพฤกษ์เนี่ยท่านเริ่มต้นรับราชการในตำแหน่งผู้บังคับหมวดปืนเล็กกองร้อยอาวุธเบากองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่19จากนั้นเนี่ยมาเป็นผู้บังคับหมวดกรมนักเรียนในร้อยรักษาพระองค์โรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9และผู้บังคับหมวดปืนเล็กกองร้อยปืนเล็กกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่1รักษาพระองค์นี่ก็คือเส้นทางรับราชการทหารของท่านเนี่ยนะฮะจากนั้นก็มาเป็นผู้บังคับกองร้อยสนับสนุนกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่1รักษาพระองค์ก่อนที่จะเข้ามาอยู่สายงานยุทธการของกองทัพบกในตำแหน่งฝ่ายเสนาธิการประจำกรมยุทธการทหารบกแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นเจ้ากรมยุทธการทหารบกและปี68เนี่ยพลเอกชัยพฤกษ์ท่านขึ้นมาเป็น1ใน5เสือนะฮะคือเสนาธิการทหารบกพร้อมตำแหน่งเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอันนี้เป็นไปตามอัตโนมัติอยู่แล้วเป็นเสนาธิการทหารบกก็พ่วงด้วยตำแหน่งเลขาธิการกอรมน.จนกระทั่งเนี่ยนะฮะการประชุมครม.เมื่อวานเนี่ยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่ในปี2569ก็ด้วยความสามารถของท่านนะฮะที่เรื่องของการสื่อสารที่ดูดันชัดเจนตรงไปตรงมานะครับแล้วก็การบริหารการจัดการอะไรต่างๆที่ค่อนข้างมีความชัดเจนนะฮะตั้งแต่เรื่องของความขัดแย้งระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะคือท่านก็หนึ่งละทำหน้าที่ในตำแหน่งเสนาธิการทหารบกที่ได้อย่างดีเยี่ยมเนี่ยนะฮะแล้วก็ดูแลลูกน้องแบบทั่วถึงแล้วก็การให้ข่าวการนำเสนออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะชัดเจนจริงๆนะครับแล้วก็เนี่ยฮะก็เลยมอง

0: ราะว่าเอ้ยถ้างานเรื่องของสมช.สภาความมั่นคงเนี่ยท่านเอาอยู่แน
1: ่
0: นะครับก็เลยเนี่ยที่ประชุมครม.เห็นชอบให้ท่านมาเป็นเลขาสมช.ท่านใหม่นะครับ
1: ค่ะและทีมงานของเราก็มีบรรยากาศนะคะเพราะว่าทางคณะรัฐมนตรีเดินทางไปครม.สัญจรที่หาดใหญ่เนี่ยนะคะก็มีความคึกคักของตลาดกิมหยงมาฝากกันค่ะเป็นแหล่งจำหน่ายขนมของกินหลากหลายเลยที่เราก็มักจะซื้อกลับมาฝากเวลาที่เราไปท่องเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวก็ให้ความนิยมไปที่นี่ค่ะเป็นสีสันบรรยากาศการจับจ่ายซื้อสินค้านะคะที่นี่ก็จะมีทั้งเรื่องของเป็นย่านเศรษฐกิจการค้าใจกลางเมืองหาดใหญ่ที่สงขลานะคะแล้วก็มีการจับจ่ายซื้อของจากทั้งชาวไทยเองนักท่องเที่ยวนะคะอย่างชาวมาเลเซียก็เข้ามาซื้อของฝากกันอย่างต่อเนื่องค่ะไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้านะคะก็เล่ากับผู้สื่อข่าวของเราว่าสินค้าของฝากที่ขายดีของตลาดกิมหยงเนี่ยก็คือเรื่องของอาหารแห้งขนมขบเคี้ยวประเภทถั่วนี่ขายดีมากนะคะตั้งแต่ถั่วแมคคาเดเมียเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะอัลมอนด์อินทผลัมขนมนำเข้าต่างๆรวมถึงผลไม้ด้วยทำให้ช่วงนี้ยอดขายพุ่งสูงขึ้นค่ะขายดิบขายดีนะคะแล้วก็มีผู้มาเยือนจากต่างถิ่นนิยมซื้อกลับไปเป็นของฝากก็บอกว่ามีความคาดหวังจากทางพ่อค้าแม่ค้าให้ทั้งคณะรัฐมนตรีสัญจรแล้วก็รัฐบาลเนี้ยได้เร่งรัดเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่มีความเป็นห่วงกันในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่เพราะว่าที่ผ่านมาได้รับผลกระทบหนักมากๆนะคะ
0: นะฮะก็ผู้สื่อข่าวก็เรียกว่าไปสำรวจแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: จริงๆตลาดกิมหยงเนี่ยคนก็เยอะอยู่แล้วนะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวมาเลเซียที่เข้ามาเที่ยวหาดใหญ่ซึ่งอันนี้เยอะนะครับแต่ว่าพอครม.สัญจรเนี่ยก็อาจจะไม่ได้กระทบกับนักท่องเที่ยวมาเลเซียว่าจะเพิ่มขึ้นโดยตรงหรอฮ
1: ะ
0: เพียงแต่ว่าคนที่เข้าไปโดยเฉพาะบรรดาสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ผู้ติดตามของคณะรัฐมนตรีนะฮะไปที่หาดใหญ่กันอันนี้ก็จำนวนหนึ่งน
1: ะ
0: เพราะนั้นเนี่ยก็เลยลองไปสำรวจดูนะครับก็จริงๆก็คึกคักกันอยู่แล้วเป็นประจำทุกวันนะครับสำหรับตลาดกิมหยงนะฮะเอาส่วนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับหลายฝ่ายก็จับตาดูว่าการประชุมครม.จะมีมาตรการอะไรใหม่ๆออกมาเพื่อคุมสถานการณ์ด้วยหรือไม่เนี่ยนะครับท่านผู้ชมซึ่งนายกรัฐมนตรีท่านก็พูดถึงการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านบอกว่าได้รับฟังความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารแนวชายแดนว่าจะทำอย่างไรหรือว่าหากจะมีนโยบายปิดด่านเนี่ยก็มีเสียงสะท้อนว่าถ้าปิดหมดเนี่ยโอ้โหคนในพื้นที่นี่แย่เลยเพราะจะทำมาหากินลำบากเพราะอย่างที่บอกนะครับคนมาเลเซียเนี่ยข้ามด่านมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยกันเป็นจำนวนมากเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะ เพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าก็ต้องรับฟังกันนะครับส่วนจุดไหนที่ยังไม่มีความเสี่ยงมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมหรือกำกับดูแลสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงการสื่อสารซึ่งกันและกันอีกเรื่องคือการปรับปรุงแผนควบคุมสถานการณ์และมาตรการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านก็บอกว่าก็ต้องปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ณปัจจุบันด้วยนะครับโดยบอกว่าทุกภาคส่วนต้องทำงานด้วยกันทำงานร่วมกันสิ่งสำคัญคือการเจรจาต้องไม่ปิดช่องเจรจาเน้นการเจรจาและต้องเคารพกฎหมายโดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนักข่าวก็ถามว่าการปรับยุทธศาสตร์ครั้งเนี้ยจะทำให้ไฟใต้ดับลงหรือไม่นะครับนายกท่านบอกเลยว่าต้องดีขึ้นและจะมาบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดมานาน30 40ปีแล้วพอมาเปลี่ยนยุทธศาสตร์ครั้งเดียวแล้วมั่นใจได้เลยแม่นายกก็บอกว่ามันไม่มีใครพูดได้นะฮะแต่ตนมั่นใจว่าฝ่ายรัฐบาลภายใต้การนำที่ตนเป็นนายกมั่นใจว่าจะได้เห็นการบูรณาการความร่วมมือในฝ่ายบริหารที่ให้บริการพี่น้องประชาชนอย่างเป็นหนึ่งเดียวแน่นอนตอนเนี้ยสิ่งเดียวที่คาดหวังและอยากให้เกิดขึ้นก็คือความร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุกฝ่ายในการที่จะทำให้ความสงบสุขนั้นเกิดขึ้นนะครับขณะที่คุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านบอกว่าที่ประชุมด้านความมั่นคงเนี่ยมีข้อเสนอพิจารณาสร้างรั้วเพิ่มเติมตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียนะครับอันเนี้ยรั้วชายแดนคือป้องกันยาเสพติดปัญหาการค้ามนุษย์และการทำผิดกฎหมายนะครับย้ำให้ทุกหน่วยบูรณาการงานการข่าวนะครับพัฒนาระบบเตือนภัยเพิ่มประสิทธิภาพงานมวลชนป้องกันความไม่สงบและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและภาคธุรกิจย้ำว่าการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันท่วงทีเพราะว่าสำคัญที่สุดเนี่ยคือการทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่ผ่านมาเพราะมันจะกระทบต่อความมั่นใจของประชาชนนักลงทุนและผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาเนี่ยต้องควบคู่นะครับทั้งความมั่นคงการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียนะครับเดี๋ยวฟังเสียงนะฮะ
2: ผมก็ยังมีความเชื่อว่า

0: งานในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญตอนนี้นะครับเพราะว่ามันกระทบต่อความเชื่อมั่นความมั่นใจแล้วก็เศรษฐกิจของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภาคเอกชนและเราคงต้องให้ความสำคัญในเรื่องของนี่คือข่าวกรองข่าวกรองการข่าวของเราเนี่ยจะต้องมีความแม่นยำคือเราก็มีหลายหน่วยงานที่ทำในเรื่องนี้นะครับมันควรจะต้องมีการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันท่วงทีนะครับแล้วสำคัญที่สุดคือเราต้องงานมวลชนเนี่ยสำคัญกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราทำไมเราต้องควรจะต้องรู้นะครับถ้างานมวลชนเราดีกันเนี้ยมันก็จะเป็นทำให้เราสามารถทราบข่าวคราวนะครับแล้วก็ดำเนินการได้ทันท่วงที
1: พาคุณผู้ชมไปติดตามหลังจากเกิดเหตุระเบิดที่โกลบอลเฮาส์ที่ปัตตานีนะคะทีมเยียวยาก็ลงพื้นที่ค่ะสำรวจความเสียหายจากเหตุความไม่สงบภายในอำเภอมายอและที่โกลบอลเฮาส์นะคะแล้วก็เร่งเยียวยาตามสิทธิ์ค่ะนายรณฤทธิ์ศรีอาจผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะพร้อมกับทีมงานก็ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีติดตามสถานการณ์พร้อมกับเยี่ยมให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งสำรวจความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ทั้ง2แห่งนั่นคือที่อบจ.ที่อำเภอมายอแล้วก็ที่ห้าง Global House สาขาปัตตานีตำบลบานาอำเภอเมืองปัตตานีนะคะที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบนที่เกิดเหตุคนร้ายลอบวางเพลิงนะคะที่อำเภอมายอเนี่ยเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้อาคารเนี้ยเสียหายบางส่วนตอนนี้อยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายค่ะก็มีช่างโยธานะคะเข้าไปดูแลแล้วก็จะส่งผลเรื่องของการประเมินตามมาส่วนที่ Global House ที่ปัตตานีเกิดเหตุลอบวางระเบิดเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งนายลือศักดิ์เฉลิมวงศ์ผู้อำนวยการห้าง Global House สาขาปัตตานีก็บอกว่าปัจจุบันนั้นห้างเปิดให้บริการตามปกติอยู่นะคะแล้วก็พนักงานก็มีอยู่ประมาณ180คนค่ะปกติจะเปิดให้บริการถึง1ทุ่มแต่ว่าพอเกิดเหตุก็ปรับเป็นเปิดให้บริการถึง5โมงเย็นเพื่อความปลอดภัยของพนักงานนะคะแล้วก็ระบุว่าขณะนี้พนักงานก็ยังมีขวัญกำลังใจที่ดีแล้วก็ตัวเองก็อยากจะให้มีเจ้าหน้าที่หมุนเวียนเข้ามาดูแลเรื่องของความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานและผู้ที่เข้ามาใช้บริการส่วนทรัพย์สินที่เสียหายก็จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจะเร่งดำเนินการให้รวดเร็วถูกต้องแล้วก็ครอบคลุมดูแลในเรื่องนี้ต่อไป
2: อันนี้ก็เป็นแนวทางรัฐบาลเลยนะฮะเหตุผลเมืองในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เน้นเรื่องของการเยียวยาการดูแลความปลอดภัยนะครับอย่าง Global House เองเนี่ยคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแล้วมีถังแก๊สมีแกลลอนน้ำมันนะฮะอยู่ในมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแล้วไปจอดเอาไว้ในโซนของโกดังแต่ว่าโชคดีไอ้ระเบิดลูกใหญ่ตรงเนี้ยนะฮะทางเจ้าหน้าที่สามารถเก็บกู้เอาไว้ได้ก่อนแต่ว่าตอนที่คนร้ายขับเข้าไปจอดตามรายงานข่าวบอกว่าเหมือนได้ยินเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้น3ครั้งในบริเวณด้านในนะครับพอเข้าไปตรวจสอบเนี่ยมันก็เสียหายเล็กน้อยนะครับอย่างที่บอกว่าไอ้ตรงที่เป็นระเบิดลูกใหญ่ที่เป็นถังแก๊สนะฮะตำรวจเข้าไปเก็บกู้แล้วพอตำรวจเนี่ยนะฮะเก็บกู้เสร็จเนี่ยก็เลยสันนิษฐานว่าไอ้พวกวงจรระเบิดที่บังคับทางไกลเนี่ยมันอาจจะขัดข้องมันก็เลยทำให้ไอ้ตัวที่คิดว่าจะมีอนุภาคทำลายล้างสูงเนี่ยมันไม่ทำงานนะฮะเพราะนั้นความเสียหายก็เลยไม่เยอะการกลับมาเปิดบริการเนี่ยก็เลยกลับมาเปิดได้รวดเร็วนะครับท่านผู้ชมเห็นว่าเรื่องของความปลอดภัยก็อาจจะดูเรื่องของเวลาปิดนะฮะที่อาจจะปิดเร็วขึ้นนะครับที่กรมหาปัตตานีนะครับนอกจากนี้ท่านผู้ชมฮะมีรายงานว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีส่วนที่กำลังหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยเชิญตัวบุคคลต้องสงสัยเข้าสู่กระบวนการซักถามนะครับท่านผู้ชมฮะเนี่ยฮะโดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีส่วนที่กำลังกับหน่วยงานความมั่นคงเข้าบังคับใช้กฎหมายที่บ้านปากูหมู่5ตำบลปากูอำเภอทุ่งยางแดงที่ปัตตานีเชิญตัวนายมาซาอุนี่เป็นบุคคลต้องสงสัยว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับคดีความมั่นคงนะครับกรณีลอบวางเพลิงกล้อง CCTV ของหน่วยงานรัฐแล้วก็เหตุการณ์อื่นๆด้วยครับหลังการเชิญตัวเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปตามขั้นตอนเลยฮะลงบันทึกประจำวันที่สภ.ทุ่งยางแดงจากนั้นเข้าไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลทุ่งยางแดงแล้วก็ส่งตัวเข้าศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้ตามกรอบอำนาจหน้าที่และขั้นตอนกฎหมายเลยเจ้าหน้าที่ก็ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ถูกเชิญตัวนะครับต้องโปร่งใสและ

0: ตรวจสอบได้ตอนนี้ท่านผู้ชมบุคคลดังกล่าวยังคงได้รับสิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมและถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเนี่ยขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนถ้ามีข้อมูลหรือเบาะแสที่เป็นประโยชน์ในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุให้แจ้งเลยนะฮะที่สายด่วนกรมน.ภาค4ส่วนหน้าหมายเลข1341หรือว่าแจ้งที่หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ
1: แล้วก็มีการดูแลนะคะเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเข้มงวดค่ะหลังจากเกิดเหตุคนร้ายป่วนวางเพลิงรถแบ็คโฮในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะคะโดยกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงทหารตำรวจฝ่ายปกครองแล้วก็กำลังภาคประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งที่ปัตตานียะลาและก็นราธิวาสเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายก่อเหตุป่วนเมืองก็คือลอบวางเพลิงเผารถแบ็คโฮในพื้นที่หมู่3ตำบลปิตูมดีอำเภอยะรังที่ปัตตานีนะคะไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บค่ะส่วนความคืบหน้าเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมตัวมหามะนะคะพร้อมกับอาวุธปืนและก็กระสุนจำนวนหนึ่งในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าผู้นี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับคดียิงจุดตรวจบูเกะซามีที่ตำบลตันหยงมัดถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้นะคะก็เป็นผู้ที่มีหมายจับ2หมายซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีสำคัญโดยหมายจับแรกเกี่ยวข้องกับคนร้ายปล้นรถยนต์ในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อปี2567ส่วนหมายจับที่2เกี่ยวข้องกับเหตุลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันที่อำเภอเจาะไอร้องที่นราธิวาสค่ะเมื่อวันที่11มกราคมต้นปีนี้นะคะปี2569เจ้าหน้าที่ก็ได้ส่งตัวนายมหามะดำเนินเรียกว่าการสืบสวนสอบสวนซักถามที่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมายอยู่ค่ะ
0: เนี่ยนะฮะก็ถ้าเกิดว่าการสืบสวนสอบสวนการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเนี่ยก็มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องก็เนี่ยที่เรารายงานให้ฟังเนี่ยนะฮะมี2จังหวัดละ2ที่ที่ปัตตานีที่นราธิวาสที่ได้เชิญตัวบุคคลต้องสงสัยนะฮะไปดำเนินการซักถามนะครับส่วนเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาท่านผู้ชมฮะกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่การสู้รบเนี่ยนะฮะทางกองทัพก็ดูแลอย่างต่อเนื่องทั้งสิทธิ์ของกำลังพลและครอบครัวนะครับรวมถึงการเยี่ยมเยียนต่างๆเนี่ยนะฮะเหตุการณ์นี้ถึงแม้ว่าจะผ่านไปประมาณ9เดือนแล้วนะฮะนี่คือกำลังพลที่เสียชีวิตนะฮะเสียสละในการปกป้องประเทศชาติเนี่ยนะฮะตั้งแต่การสู้รบในครั้งที่2นะก็คือธันวาคมปีที่แล้วนี่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะฮะคือพันตรีอภิสิทธิ์บุญนาคล่าสุดฮะทางแม่ทัพภาคที่2พลโทบุรยุทธรักษิณพร้อมคณะท่านก็เดินทางไปเยี่ยมเยียนดูฮะก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกรกฎาคมนะก็ได้รับเงินเยียวยาไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับครอบครัวของทหารกล้านะครับท่านผู้ชมฮะแล้วก็ยังเป็นห่วงกันอยู่อย่างต่อเนื่องเลยนะครับนะฮะมอบสิ่งของบำรุงขวัญก็ยังคงเดินทางไปเยี่ยมอยู่นะครับอยู่ที่อำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับไปให้กำลังใจครอบครัวของพันตรีอภิสิทธิ์บุญนาคกำลังพลสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่จากการสู้รบเมื่อธันวาคมปีที่แล้วนะครับโดยพลตรีกิติพงษ์เนื่องชมพูผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23พร้อมด้วยผู้นำฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนและประชาชนเนี่ยก็ไปร่วมในการเยี่ยมเยียนครอบครัวนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมก็เรียกว่าเป็นการแสดงความเสียใจและมอบกำลังใจยืนยันความห่วงใยและการดูแลด้านสวัสดิการแก่ครอบครัวอย่างเต็มที่เลยนะฮะขณะที่ตัวแทนครอบครัวเนี่ยขอบคุณกองทัพบกและทุกหน่วยงานที่ให้การดูแลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครอบครัวมาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับทางทหารผู้กล้านะฮะพันตรีอภิสิทธิ์บุญนาคเนี่ยหรือจ่าสิบเอกอภิสิทธิ์บุญนาคท่านพลีชีพที่สมรภูมิภูมะเขือด้วยความกล้าหาญจริงๆนะฮะเพราะว่าในวันเกิดเหตุคือ14ธันวาคม68เนี่ยนะฮะการสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขายิงจรวดหลายลำกล้อง BM 21เข้ามาในฐานปฏิบัติการของฝ่ายไทยนะครับซึ่งจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยทำให้จ่าสิบเอกอภิสิทธิ์บุญนาคในสมัยนั้นเนี่ยนะฮะตำแหน่งเป็นในสิบพยาบาลนะสังกัดกรมฐานราบที่16พันสามนะครับท่านผู้ชมซึ่งก็เป็นนายสิบพยาบาลประจำพันร.11ในพื้นที่สนามรบปรากฏว่าจ่าสิบเอกอภิสิทธิ์เนี่ยท่านถูกสะเก็ดระเบิด จากการโจมตีด้วย BM-21 อย่างรุนแรงขณะปฏิบัติหน้าที่

0: อยู่ภายในบังเกอร์ที่ภูมะเขือกันทรลักษณ์ศรีสะเกษพลีชีพเพื่อชาตินะครับแล้วก็ได้รับการปูนบำเหน็จแล้วก็ได้รับการเลื่อนยศเป็นพันตรีอภิสิทธิ์บุญนาคนะครับ
1: ทางกองทัพภาคที่2นะคะก็ได้มีการชี้แจงค่ะจากกรณีข่าวที่มีการนำเสนอเฉพาะช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะว่าแม่ค้าชาวกัมพูชาตั้งแผนจำหน่ายสินค้าในตลาดช่องจอมที่สุรินทร์ยืนยันว่าจากการตรวจสอบข่าวนี้เนี่ยเป็นร้านค้าของชาวไทยในพื้นที่ไม่ใช่แม่ค้าชาวกัมพูชานะคะโดยปรากฏข้อมูลนะคะว่ามีการออกข้อมูลทางสื่อออนไลน์ว่ามีแม่ค้าชาวกัมพูชามาตั้งแผงจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ตลาดช่องจอมที่อำเภอกาบเชิงที่สุรินทร์จนทำให้เกิดข้อสงสัยและก็ความกังวล นะคะก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากค่ะว่าเอ๊มีการควบคุมพื้นที่การดำเนินมาตรการด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนอย่างไรนะคะก็ได้มีการตรวจสอบโดยทางกองทัพภาคที่2มอบหมายให้กับกองกำลังสุรนารีโดยหน่วยเฉพาะกิจที่2ร่วมกับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะที่ตลาดช่องจอมนะคะก็เข้าไปตรวจสอบทันทีก็พบว่าแผงจำหน่ายสินค้าตรงนั้นเนี่ยเป็นข้อมูลที่การนำเสนอที่บิดเบือนไปนะคะเพราะว่าผู้ที่ค้าขายอยู่ที่แผงค้าตรงนี้เป็นชาวไทยในพื้นที่ค่ะแล้วก็ไม่พบว่ามีชาวกัมพูชาเข้ามาตั้งแผงจำหน่ายสินค้าในบริเวณนี้ตามที่มีการนำเสนอหรือว่าส่งต่อข้อมูลในโซเชียลสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆสำหรับร้านค้าที่ปรากฏในสื่อเนี่ยนะคะจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะว่าเป็นร้านค้าของคุณตรีรัตนาถีซึ่งเป็นประชาชนชาวไทยในพื้นที่ค่ะเจ้าของร้านก็บอกว่าเมื่อวันเสาร์ที่19สิงหาคมทางร้านจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายลดราคาสินค้าเพราะว่าเป็นช่วงวันหยุดนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ก็มีคนมาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากด้วยนะคะโดยวันนั้นก็มีอินฟลูเอนเซอร์จากนอกพื้นที่เดินทางเข้ามาถ่ายทำเนื้อหาแล้วก็สัมภาษณ์ประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของก็เลยอาจจะมีการเข้าใจผิดนะคะมีการนำภาพข้อมูลหรือว่าเนื้อหาบางส่วนไปเผยแพร่ส่งต่อขาดเรื่องของการตีความที่ครบถ้วนจนนำไปสู่ความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็นการเข้ามาตั้งแผงจำหน่ายสินค้าของชาวกัมพูชาซึ่งจริงๆแล้วเป็นคนไทยนี่แหละค่ะที่เป็นเจ้าของแผงนะคะ
0: ครับนะฮะเพราะว่าข่าวก่อนหน้านี้อาจจะมีข่าวว่าเอ๊ะทำไมแม่ค้าสำเนียงเหมือนคนเขมรเลยเหมือนคนกัมพูชาเลยนะฮะสรุปแล้วไปตรวจสอบเนี่ยเจ้าของแผงทุกคนนี่เป็นคนไทยทั้งหมด
1: ค่ะ
0: นะครับท่านผู้ชมฮะมาดูเรื่องของคนไทยที่ถูกหลอกไปทำงานในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็นำตัวกลับมาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมกลับมาผ่านเชียงรายครับรับคนไทยทั้งหมด92คนกลับมาจากฝั่งลาวนะครับถูกดำเนินคดีช่อโกงทางโทรศัพท์พูดง่ายก็คือสแกมเมอร์ท่านผู้ชมฮะแล้วก็พอเราตรวจสอบเนี่ยนะฮะพบ15คนมีหมายจับสำคัญติดตัวอยู่ด้วยนะครับเนี่ยฮะเป็นภาพที่เราเนี่ยรับคนไทยกลับมานะครับที่ด่านพรมแดงสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4ที่เชียงของเชียงรายครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับตัวคนไทย92คนจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองห้วยทรายจากฝั่งลาวเนี่ยนะครับหลังจากที่ถูกดำเนินคดีฐานช่อโกงทางโทรศัพท์ลักลอบประกอบอาชีพลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายพอถูกดำเนินคดีครบถ้วนเนี่ยก็ส่งตัวกลับประเทศไทยนะครับเข้าสู่กระบวนการคัดกรองตามกลไกการส่งต่อระดับชาติเบื้องต้นเนี่ยยังไม่พบสิ่งบ่งชี้ว่าเป็นเหยื่อค้ามนุษย์นะครับส่วนใหญ่อะที่เขาเดินทางไป90กว่าคนเนี่ยนะฮะให้ข้อมูลว่าเดินทางไปหางานตามประกาศในสื่อสังคมออนไลน์ที่เสนอค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 ถึง 25,000 บาทนะฮะแล้วก็บอกว่ามีที่พักมีที่พักมีอาหารฟรีหลายคนเนี่ยอ้างว่ายังไม่ได้เริ่มทำงานนะก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ลาวเนี่ยจับกุมแต่เมื่อตรวจสอบประวัติครับพบว่า15คนเป็นชาย11หญิง4มีหมายจับหลายคดีเลยฮะอันนี้คือฝั่งเรานะพอเข้ามาแล้วเราเข้าสู่กระบวนการคัดกรองเนี่ยแล้วเราก็ไปตรวจสอบประวัติอาชญากรรมปรากฏว่าอย่างที่บอกนะฮะ15คนเนี่ยมีหมายอะไรบ้างลักทรัพย์ยาเสพติดช่อโกงนะฮะยักยอกทรัพย์เปิดบัญชีม้าอ้างยี่ซ่องโจรอาชญากรรมข้ามชาติโอ้โหดูฮะประวัติก็เรียกว่าใช้คำว่าโชคโชนไม่น่าจะผิดนะแล้วก็ยังมีอีก77คนนะครับ77คนที่เหลือเนี่ยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลและคัดกรองเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและเตือนประชาชนด้วยนะครับอย่าลงเชื่อประกาศงานต่างประเทศที่เสนอรายได้สูงและเงื่อนไขจูงใจเพราะว่าอาจจะตกเป็นเหยื่อหรือว่าถูกดึงเข้าไปพัวพันกับขบวนการอาชญากรรมโดยไม่รู้ตัวนะฮะคือคนที่ไปทำงานต่างประเทศเนี่ยโอเคละมันมีทั้ง2ประเภทนะมี

0: ที่สมัครใจไปคือรู้แหละว่าทำงานอยู่รอบประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยแล้วมีอาหารฟรีที่พักฟรีรู้ว่ามันคืองานอะไรก็ตั้งใจจะไปทำงานนั้นนะฮะกับ2คือถูกหลอกจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไปถึงนู่นแล้วทางนู้นเขาไปช่วยมาได้ถ้าถูกหลอกก็คงต้องใช้คำว่าไปช่วยออกมานะฮะแต่ว่าถ้าตั้งใจไปทำงานเนี่ยก็ต้องถูกดำเนินคดีถูกไหมฮะกลุ่มเนี่ยก็คือทั้งหมดถูกดำเนินคดีเรื่องกฎหมายเข้าเมืองอะไรต่างๆนะครับแต่พอเข้ามาฝั่งไทยเนี่ยก็จะมีขบวนการคัดกรองในฝั่งเราว่าแต่ละคนเนี่ยเอ้ยเป็นเหยื่อจริงหรือเปล่าแต่เบื้องต้นที่ตำรวจเขาบอกอ่ะเขาบอกก็ไม่ได้มีใครที่ไปเชื่อมโยงกับการค้ามนุษย์นะถูกค้ามนุษย์อ่ะไม่มีนะนี่ก็ต้องไปตรวจสอบดูนะฮะเข้าสู่การตรวจสอบประวัติอยู่นะครับ
1: เรื่องของการทุจริตต่างๆนะคะทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้กำชับนะคะกับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้คุมเข้มอย่างเรื่องของการรับจ้างเหมาสกัดผู้หลุดจากบัญชีทุจริตที่จะมีการตรวจสอบเนี่ยนะคะโดยคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้สัมภาษณ์กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปท.เนี่ยนะคะออกเอกสารชี้แจงกรณีการห้ามจ้างเหมาผู้ที่มีประวัติการทุจริตและหลุดจากบัญชีสอบท้องถิ่นว่าการเพิกถอนรายชื่อผู้ที่มีประวัติทุจริตนะคะขณะนี้สามารถเพิกถอนได้ครบถ้วนแล้วจำนวน 3,868 คนซึ่งทราบว่าอาจจะมีบางกลุ่มบางคนเนี่ยใช้วิธีในการจ้างเหมาแทนโดยก่อนหน้านี้ตนเคยกำชับในประเด็นนี้ไปแล้วแล้วก็ได้ทำหนังสือซักซ้อมไปถึงอปท.ทั่วประเทศว่าบุคคลกลุ่มนี้ต้องดูเป็นพิเศษโดยเฉพาะรายชื่อผู้ที่ถูกเพิกถอนต้องถูกขึ้นแบ็คลิสต์เป็นขั้นตอนต่อไปหลังจากดำเนินคดีอาญาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแต่ยอมรับว่าช่วงรอยต่อก่อนที่จะมีการเรียกบรรจุใหม่ก็จะมีผลกระทบต่อการทำงานของอปท.ไปบ้างนะคะแต่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องดูแลให้ถูกต้องตามขั้นตอนนะคะเมื่อถามว่าได้มีการหาทางช่วยเหลือผู้ที่สามารถสอบได้จริงในระดับต้นๆของบัญชีรายชื่อการเลือกพื้นที่บรรจุหรือไม่คุณวรสิทธิ์ก็ระบุว่าเรื่องนี้ทางคณะกรรมการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทางการบริหารราชการรูปแบบพิเศษเนี่ยนะคะของสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ส่งเรื่องมากรณีคนที่สอบได้ด้วยตัวเองในเรื่องของการสอบเข้าบรรจุรับราชการเนี่ยนะคะแล้วก็ได้รับการบรรจุไปแล้วซึ่งการประกาศผลครั้งใหม่ได้ลำดับที่ดีขึ้นจึงเรียกร้องว่าอยากจะเลือกที่บรรจุใหม่เนื่องจากรู้สึกว่าเสียสิทธิ์โดยขณะนี้ทางกรมอยู่ระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้และก็วิธีการอำนวยความสะดวกให้คนกลุ่มนี้ว่าจะสามารถดำเนินการใช้สิทธิ์ในเรื่องนี้ได้อย่างไรแล้วก็ที่สำคัญจะต้องไม่กระทบกับสิทธิ์ของคนอื่นจนเกินไปด้วยเพื่อให้ทุกอย่างสามารถดำเนินการไปพร้อมกันได้ค่ะ
0: ครับส่วนเรื่องของโครงการไทย AI Passport ที่เริ่มใช้กันไปแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าฝ่ายค้านก็ตามเรื่องนี้ไม่ปล่อยจริงๆก็ยังคงยื่นเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาตรวจสอบอยู่โดยเฉพาะเรื่องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยนะฮะว่ามีการล็อกสเปคเอื้อประโยชน์หรือเปล่านะครับเมื่อวานคุณรัชนกนำทีมไปยื่นให้กับปปช.ตรวจสอบและคุณไอก็บอกว่าพร้อมสู้นะถ้าทางปลัดดีจะฟ้องกลับและเดี๋ยวไม่ใช่แค่ยื่นปปช.อย่างเดียวเดี๋ยวจะไปยื่นกับตำรวจสอบสวนกลางด้วยนี่ฮะนำทีมโดยคุณรัชนกสีนอกนะฮะจากพรรคประชาชนพร้อมด้วยพยานหลักฐานเนี่ยไปยื่นให้กับคณะกรรมการปปช.ให้ไต่สวนดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องกับโครงการไทย AI Passport นะครับตั้งข้อกล่าวหารัฐมนตรีกระทรวงดีอีอาจจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากพบข้อพิรุธหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็น TOR กำหนดให้ประชาสัมพันธ์โดยตั้งข้อสังเกตว่าเงื่อนไขดังกล่าวเนี่ยอาจจะเอื้อให้บริษัทบางรายสามารถผ่านคุณสมบัติยังพบข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์สูงสุดรวมถึงสถานที่จดทะเบียนของบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งก็เชื่อมโยงกันเนี่ยนะครับและยังพูดถึงงบประมาณเดิมโครงการเนี่ยมูลค่า 1,600 ล้านบาทนะครับเป็นสัญญาแบบเหมาจ่ายนะแต่ว่าก็มีการเปลี่ยนเป็นระบบ pay per use หรือว่าจ่ายตามการใช้งานจริงก็เลยตั้งคำถามว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับนอกจากนี้ก็ยังพูดถึงปลัดกระทรวงดีอีก็บอกว่าถ้าเห็นว่าการให้ข้อมูลเรื่องของการกล่าวหาของคุณไอซ์เนี่ยนะฮะก็พร้อมที่จะให้ฟ้องร้องนะครับโดยหลังการยื่นปปช.แล้วคุณไอซ์บอกว่าเดี๋ยวจะไปยื่นต่อตำรวจสอบสวนกลางเพื่อให้ตรวจสอบโครงการไทย AI Passport ต่อไปด้วยนะครับก็สามารถใช้ได้แล้วนะฮะสำหรับโครงการไทย AI Passport สำหรับคนที่ลงทะเบียนไปนะฮะแต่ว่าเวลาท่านเข้าใช้เนี่ยนะฮะท่านก็ต้องเข้าไปในเว็บเดิมที่ท่านเคยลงทะเบียนนั่นแหละ de.aipass.net แล้วท่านก็กด ที่คำว่าเริ่มต้นใช้งานหรือว่า

0: ลงทะเบียนตรงนั้นนะฮะกดเข้าไปแล้วเขาจะถามต่อว่าคุณจะเข้าระบบด้วย Microsoft Google หรืออะไรคุณก็กดจะเป็น Google หรืออะไรก็ได้นะฮะแล้วมันก็นำเข้าไปสู่แชทกับ AI ได้เลย
1: ค่ะมาถึงเรื่องของฟรีวีซ่านะคะทางราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศยกเลิกฟรีวีซ่า60วันสำหรับ93ประเทศและก็ดินแดนนะคะปรับให้60ประเทศและดินแดนฟรีวีซ่าใหม่ด้วยแล้วก็สำหรับผู้ที่พำนักได้ไม่เกิน30วันนะคะโดยรายละเอียดนั้นอยู่ที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาค่ะเผยแพร่ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปรับมาตรการยกเว้นการตรวจลงตาและการตรวจลงตาณช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองนะคะทั้งสิ้น4ฉบับก็คือเป็นการยกเลิกมาตรการฟรีวีซ่า60วันสำหรับ93ประเทศและดินแดนที่ใช้มาตั้งแต่15กรกฎาคมปี2567นะคะแล้วก็กำหนดสิทธิ์ใหม่สำหรับผู้ที่จะได้รับฟรีวีซ่าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันคำนึงเรื่องของความมั่นคงเศรษฐกิจและการส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะโดยให้ฟรีวีซ่าเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกค่ะยกเว้นวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวพำนักได้ไม่เกิน30วันจำนวน60ประเทศและดินแดนสำหรับการเดินทางเข้าไทยผ่านด่านพรมแดนทางบกกำหนดให้ใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน2ครั้งต่อปียกเว้นผู้ถือหนังสือเดินทางของมาเลเซียบรูไนอินโดนีเซียและสิงคโปร์รวมถึงประเทศอื่นที่ได้กำหนดนะคะกลุ่มที่2ยกเว้นวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวพำนักได้ไม่เกิน15วันค่ะให้กับ2ประเทศนั่นคือสาธารณรัฐเซเชลนะคะแล้วก็สาธารณรัฐมอริเชียสและกลุ่มที่3ค่ะก็คือขอวีซ่า on arrival ได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองจำนวน3ประเทศนะคะก็คืออาเซอร์ไบจานและก็เบลารุสรวมทั้งเซอร์เบียนะคะก็มีผลเมื่อพ้น15วันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะส่วนชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยก่อนมาตรการใหม่มีผลบังคับใช้ยังคงพำนักได้ตามระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตในฉบับเดิมนะคะ
0: ครับนะฮะก็แก้ปัญหาอะไรต่างๆด้วยนะฮะเข้ามาอยู่กันยาวเกินแล้วก็อาจจะสร้างปัญหาได้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็มุมหนึ่งนะแต่มุมในเรื่องของผู้ประกอบการคือถ้าเป็นด้านการท่องเที่ยวเนี่ยคือเขาก็อยากจะให้อำนวยความสะดวกนั่นแหละนะครับท่านผู้ชมเรื่องของไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นะฮะเรื่องสาเหตุนี่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่เพราะว่าโครงสร้างของตัวตึกเนี่ยมันเสียหายเยอะเพราะนั้นจุดที่คาดว่าเป็นต้นเพลิงเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะไปเข้าถึงแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับแต่ว่าอันนี้ไปดูภาพเป็นเจ้าหน้าที่ที่เขาตรวจเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ต้องไปดูว่าไฟไหม้แบบนี้เนี่ยมันกระทบกับสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างไรบ้างนะครับโดยเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพเนี่ยเข้าตรวจสอบตลาดคลองถมเซ็นเตอร์นะครับเก็บตัวอย่างน้ำเสียจากการดับเพลิงกับมลพิษจากวัสดุที่ถูกเผาไหม้นะครับเพราะว่าคลองถมเซ็นเตอร์เนี่ยขายพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กันเยอะนะเพราะนั้นมันถูกไฟไหม้อะไหม้เสร็จไม่พอน้ำที่ฉีดเข้าไปมันก็ไปเอาชำระล้างพวกสารเคมีที่อยู่ในสินค้าออกมาด้วยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวจะนำไปตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะครับส่วนจุด One Stop Service ที่อยู่ที่วัดพระพิเรนเนี่ยตอนเนี้ยมีผู้ค้าที่ไปลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแล้ว217รายเอกสารครบเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งนะฮะประมาณ103รายส่วนทางผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางนะครับท่านบอกว่าตอนนี้ได้รับแผนผังตลาดฉบับล่าสุดละเดี๋ยวจะเน้นไปตรวจสอบโซน4โซน4นั่นก็คือที่เสียหายหนักสุดและคาดว่าต้นเพลิงก็จะอยู่ในโซนนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมฮะว่ามีพยานระบุว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากโซนนี้ก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคงต้องรอทางปภ.เนี่ยเข้ามาเคลียร์พื้นที่หรือถอนพวกสร้างอาคารชั้น2ชั้น3ให้ปลอดภัยก่อนเพราะว่าพอมันเสียหายหนักเนี่ยเราจะเห็นว่าโครงสร้างชั้น2ชั้น3มันถล่มลงมาทับไงแล้วตัวต้นเพลิงมันอยู่ข้างล่างนะฮะก็ต้องเอาชั้น2ชั้น3ที่มันถล่มลงมาเนี่ยออกเคลียร์พื้นที่ก่อนเวลาเจ้าหน้าที่เข้าไปจะได้มั่นใจว่ามันไม่มีอะไรถล่มลงมาทับเขาอ่ะนะครับท่านผู้ชมฮะก็เดี๋ยวตรงนี้ปลอดภัยก็จะส่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปนะครับส่วนผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบก็เรียกร้องนะครับภาครัฐให้ช่วยเหลือเยียวยาโดยเจ้าของร้านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือรายหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ามีร้านอยู่ในนี้สองล็อกนะและเสียหายทั้งหมดเลยอ่ะนะฮะแล้วของแน่นๆอ่ะนะฮะสต็อกที่อยู่ในร้านสองร้านนี้เขาบอกเสียหายกว่า3ล้านบาทเลยนะครับถามว่าทำประกันเอาไว้ไหมทำประกันอัคคีภัยไว้แต่ว่าก็ยังมีผู้ประกอบการอีกจำนวนมากที่ไม่มีประกันนะครับนี่พอเกิดเหตุแบบนี้เนี่ยก็เห็นถึงความสำคัญของประกันภัยโดยเฉพาะประกันอัคคีภัยเลยนะครับก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันจะมีเงินที่มาชดเชยที่ทำให้การทำธุรกิจเนี่ยสามารถเดิน

0: ก็กลับเข้ามาเรียนนะคะด้วยความคิดถึงนะคะแล้วก็บรรดาผู้ปกครองก็มาส่งบุตรหลานตั้งแต่เช้าก่อนเข้าเรียนค่ะเด็กๆก็บอกว่าดีใจที่ได้กลับมาเรียนนะคะแต่ผู้ปกครองบางรายก็ให้สัมภาษณ์ว่าก็ยังมีความเป็นห่วงอยู่แล้วก็จะคอยติดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆอย่างใกล้ชิดนะคะจากทางโรงเรียนแต่ยังไงก็ตามการกลับมาเปิดเรียนในครั้งนี้โรงเรียนเทศบาลรินก็ได้เพิ่มความเข้มงวดด้านความปลอดภัยจัดครูและบุคลากรประจำบริเวณทางเข้าแล้วก็ตั้งจุดตรวจสัมภาระนักเรียนคัดกรองอาวุธและก็สิ่งของที่อาจจะเป็นอันตรายในขณะที่มาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบก็ได้รับการดูแลเพิ่มเติมด้วยนะคะน้องๆที่เทพศิรินนนทบุรีก็บอกว่าดีใจค่ะอยากกลับมาเรียนที่โรงเรียนนะคะหลังต้องเรียนผ่านออนไลน์มาหลายสัปดาห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้กลับมาเจอเพื่อนๆที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันตามปกติก็รู้สึกยังคงรู้สึกเสียใจนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการพูดถึงกันอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้วิตกกังวลมากนักค่ะทางคุณครูและก็นักเรียนบุคลากรของทางโรงเรียนทุกคนก็พร้อมที่จะกลับมาใช้ชีวิตในโรงเรียนกันตามปกตินะคะ
1: ครับแม่เห็นภาพแบบนี้ก็รู้สึกโอเคที่รอยยิ้มเนี่ยกลับมาสู่น้องๆ นักเรียนอีกครั้งนึงนะฮะหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์ที่ผมเชื่อว่ามันหนักที่สุดในชีวิตของใครหลายๆคนนะฮะเพราะว่าคุณครูก็สูญเสียไปเยอะนะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับคุณครูนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆ นักเรียนด้วยนะครับท่านผู้ชมฮะเนี่ยฮะป้ายก็ยังขึ้นอยู่เลยนะขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์กราดยิงในโรงเรียนนะครับท่านผู้ชมฮะก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ผมว่าช่วยเยียวยาได้ในระดับที่โอเคเลยล่ะนะฮะเพราะว่าหลังเกิดเหตุการณ์เนี่ยก็คงยังไม่อยากให้ใครเนี่ยเข้าไปอยู่ในพื้นที่หรอกนะครับถึงแม้ว่าจะเคลียร์ทุกอย่างอะไรเสร็จสิ้นแล้วอย่างน้อยที่สุดเนี่ยให้เรียนออนไลน์ไปเรียนไปประมาณ2สัปดาห์ได้เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยโอเคละระยะเวลาเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเยียวยาขึ้นนะครับทั้งตัวคุณครูเองด้วยที่ต้องสูญเสียผู้ร่วมงานนะฮะสูญเสียหัวหน้าเนี่ยนะฮะเพราะว่าก็มีรองผอ.ที่ท่านก็เสียชีวิตด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงตัวน้องๆด้วยนะฮะก็พร้อมที่จะให้ไลฟ์ go on อ่ะชีวิตต้องเดินหน้าต่อ
0: ครับเริ่มต้นใหม่เดือนใหม่กันยายนก็กลับมาเรียนกันนะคะ
1: ครับพักกันก่อนครู่เดียวครับท่านผู้ชมช่วงหน้ามาดูเรื่องน้ำกันหน่อยเพราะว่าตอนนี้มีคำเตือนเฝ้าระวังลุ่มน้ำโขงในช่วง 4-6 กันยายนครับสักครู่เดียวครับ
2: อัศุชนหลั่งล้นใจประชาไทยเอ่ยวัชระราชธิดาอยู่กล้าวขวัญหทัยไปลับลาทุกทเวศกมลนาจิตหม่นหมองตรอมเศร้าราดเฝ้าอาดูลสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางททบ.อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบ.บริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ททบ.5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
2: ททบ5ร่วมกับสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาผลิตรายการราชกิจจาไดเจสต์เมื่อกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวราชกิจจาไดเจสต์ชวนรู้ชวนเข้าใจเพื่อไม่ให้คุณพลาดประเด็นสำคัญที่รัฐกำหนดและประชาชนควรรู้สรุปชัดเชื่อถือได้ราชกิจจาไดเจสต์ฉบับย่อยฟังบ่อยเข้าใจรัฐออกอากาศทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 19:55 นถึง 20:00 นก่อนข่าว

0: ราชสำนัก
1: สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยร่วมกับศึกมวย SRC โดยพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มประธานจัดงานขอเชิญชมศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกททบ5ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 นคู่เอกรณชัยวอยี่จีดวลเดือดพรเสน่ห์สภูมิพัฒน์คู่รองก้าวประหลัดสเทียนโพปะทะเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งและคู่มวยดูเดือดกว่า9คู่จองบัตรได้ที่โทร080-949-4596
2: เวลาที่มีคนเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือพุทธนะฮะอยู่ตามโรงพยาบาลเนี่ยปัญหาก็คือครอบครัวของผู้ตายเนี่ยไม่มีปัญญาที่จะเอาศพจากโรงพยาบาลกลับไปบ้านต่างถิ่นอาจจะกลับไปในจังหวัดไกลๆก็ได้นะครับแต่ว่ากลุ่มของคุณสามารถกับคุณไซยูตีเนี่ยนะฮะได้มีบริการที่น่ายกย่องสรรเสริญมากเลยครับคือมีรถพร้อมที่จะรับศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยกลับไปที่บ้านเขา
3: เครื่องชีพจรเครื่องปั๊มหัวใจออกซิเจนแล้วก็สเตรชเชอร์ที่ไว้เป็นเตียงครับ
2: ครับผมครับ
3: นั่นหลักๆเนี่ยมีหมดครับ

0: ไปดูการกู้ภัยที่เนปาลกันหน่อยนะครับท่านผู้ชมฮะซึ่งสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานว่าหน่วยงานจัดการภัยพิบัติของเนปาลเขาเปิดเผยนะครับว่าผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับทิเบตเนี่ยตอนนี้เจอร่างของผู้เสียชีวิตแล้ว987คนสูญหายอีก 3,900 กว่าคนนะครับในจำนวนเนี่ยเป็นชาวต่างชาติที่ยังหาไม่เจอ583คนทางการเนปาลบอกนะครับว่าตอนนี้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกมาได้แล้ว 11,814 คนเขาก็ใช้ทีมฉุกเฉินเนี่ยนะฮะมีเฮลิคอปเตอร์อากาศยานอื่นๆเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเพราะว่าเส้นทางคมนาคมนี่มันถูกตัดขาดนะครับเพราะมีน้ำท่วมแล้วก็ดินโคลนถล่มระบบไฟฟ้าและการสื่อสารเนี่ยก็ฟื้นฟูกลับมาใช้งานได้แล้วในบางจุดส่วนภารกิจเร่งด่วนของการกู้ภัยในตอนนี้ก็คือค้นหาคนงานอย่างน้อย900คนจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ12แห่งที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากน้ำท่วมฉับพลันเนี่ยนะครับเชื่อว่าอาจจะมีคนงานประมาณ500คนที่ยังคงติดค้างอยู่ภายในอุโมงค์และรอความช่วยเหลืออยู่โอ้โหเยอะมากนะฮะคือเขามองว่า500คนอาจจะยังมีชีวิตอยู่เพราะอาจจะเข้าไปติดค้างหรือเข้าไปหลบอยู่ภายในอุโมงค์เนี่ยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้กำลังตามหาอยู่นะครับแต่มันผ่านมาหลายวันแล้วอะและจำนวนมันไม่น้อยเลยอ่ะ
1: ค่ะ500กว่าชีวิตนะคะ
0: ใช่ฮะส่วนทางฝั่งจีนมีรายงานผู้เสียชีวิต16คนสูญหายก็ยังเยอะนะฮะ546คนต่างชาติอีก261คนทีมกู้ภัยกำลังปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะด่านชายแดนจีหลงนะครับถูกทำลายเกือบทั้งหมดเลยฮะใช้สุนัขดมกลิ่นเข้าไปสำรวจช่องว่างระหว่างก้อนหินกับเศษซากนะครับเพื่อหวังพบสัญญาณของผู้รอดชีวิตขณะที่ทีมกู้ภัยอื่นก็มาด้วยเครื่องจักรหนักครับเปิดทางหลวงสายสำคัญเพื่อมุ่งหน้าไปที่จีหลงครับซึ่งการเปิดเส้นทางเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะว่าคือถ้าเส้นทางโดยถนนเนี่ยนะฮะสามารถไปถึงก็เท่ากับว่าสามารถลำเลียงอุปกรณ์บุคลากรแล้วก็สิ่งของบรรเทาทุกข์เสบียงอะไรต่างๆเข้าไปในพื้นที่ได้ง่ายขึ้นนะครับ
1: ส่วนเรื่องของราคาน้ำมันนะคะวันนี้ปรับเพิ่มขึ้นอีกแล้วค่ะในกลุ่มดีเซลเพิ่มขึ้น75สตางค์ต่อลิตรนะคะส่วนกลุ่มเบนซินก็เพิ่มขึ้น60สตางค์ต่อลิตรค่ะคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็ปรับราคาขึ้นนะคะเนื่องจากสถานการณ์ความตึงเครียดรอกใหม่ค่ะในภูมิภาคตะวันออกกลางก็ทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกนั้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ราคาน้ำมันดีเซลตลาดสิงคโปร์ดีดตัวสูงขึ้นประมาณ164ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะส่วนน้ำมันเบนซินพุ่งสูงขึ้นประมาณ123ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะทำให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต้องแบกรับภาระชดเชยสูงจึงมีความจำเป็นที่คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต้องปรับราคาขึ้นทั้งดีเซลและเบนซินก็คือทุกชนิดประเภทน้ำมันเลยนะคะก็คือวันนี้นะคะตีห้าราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ขายปีกเป็น 34.14 บาทต่อลิตรน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาหรือไฮดีเซลราคาขายปีก 39.14 บาทต่อลิตรค่ะน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 นะคะขายปีกเป็น29บาท23สตางค์ต่อลิตรนะคะแล้วก็น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ราคาขายปีก33บาท29สตางค์ต่อลิตรน้ำมันแก๊สโซฮอล์91ขายปีก 37.92 บาทต่อลิตรน้ำมันแก๊สโซฮอล์95ขายปีกเป็น38บาท29สตางค์ต่อลิตรค่ะ
0: ก็เป็นผลมาจากราคาน้ำมันตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นนะฮะเนื่องจากสถานการณ์ตะวันออกกลางก็กลับมาตึงเครียดอีกครั้งโดยเฉพาะการเปิดฉากยิงกันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะครับท่านผู้ชมเรื่องของน้ำที่ยังคงต้องเฝ้าระวังกันต่อนะฮะเพราะว่าปภ.เตือน4จังหวัดลุ่มน้ำโขงให้เฝ้าระวังระดับน้ำในช่วงนี้ฮะ 4-6 กันยายนนายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมปภ.นะฮะเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้รับการประสานมาจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสธนช.เพราะว่าติดตามสถานการณ์ลุ่มน้ำโขงอยู่เนี่ยนะฮะสภาพอากาศตอนนี้ครับคือร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้ฝนตกหนักบริเวณตอนบนมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นนะฮะประเทศจีนตอนใต้รวมถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมไทยและลาวก็เลยทำให้เนี่ยฮะเป็นปัจจัยแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับคาดว่าระดับน้ำแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 2-4.8 เมตรเลยนะครับท่านผู้ชมและพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังที่คาดว่าอาจจะเกิดน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงก็ไล่มาเลยนะฮะตั้งแต่หนองคายบึงกาฬนครพนม มุกดาหารนี่คือ4จังหวัดที่ปภ.เตือนคือจริงๆนครพนมเนี่ยก็อ่วมนะฮะเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วที่น้ำโขงเนี่ยมันสูงแล้วแน่ๆนี่คือภาพเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วที่ใต้ฐานของพญานาคเนี่ยน้ำโขงนี่ล้นเข้ามาแล้วแล้วพื้นที่การเกษตรก็ถูกน้ำท่วมอีกเยอะเลยและระดับน้ำมันก็ค่อยๆลดลงแต่นี่จะกลับมาเพิ่มอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมและเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เนี่ยกำชับจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เนี่ยให้ติดตามระดับแม่น้ำโขงลำน้ำสาขาอย่างใกล้ชิดเลยเตรียมพร้อมนะฮะเครื่องจักรกลสาธารณภัยรถปฏิบัติการกำลังพลคอยสนับสนุนตลอด24ชั่วโมงและให้แจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำโขงพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมให้ติดตามระดับน้ำจากทางการอย่างใกล้ชิดด้วยแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยถ้าสถานการณ์รุนแรงขึ้นนะฮะก็พื้นที่ก็ไม่หนีจากรอบที่แล้วละฮะเมื่อ2สัปดาห์ก่อนทั้งบึงกาฬทั้งมุกดาหารหนองคายและนครพนมนะครับ
1: ค่ะก็เป็น4จังหวัดนะคะที่เฝ้าระวังเรื่องของน้ำที่จะเพิ่มขึ้น 4-6 กันยายนนี้ค่ะส่วนที่จังหวัดนครราชสีมานะคะที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องเช่นกันแต่ว่าก็เป็นข่าวดีนะคะเพราะว่าในพื้นที่ก็ต้องการน้ำสำหรับการเกษตรด้วยนะคะที่อำเภอคอนบุรีค่ะส่งผลดีนะคะช่วยเติมน้ำให้กับเขื่อนลำแซะมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นค่ะโดยหลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะในพื้นที่เหนือเขื่อนนานเกือบ1ชั่วโมงภาพวงจรปิดบนกระชังของเกษตรกรที่อยู่กลางเขื่อนลำแซะได้เก็บภาพบรรยากาศของคลื่นลมกระโชกกลางเขื่อนเอาไว้นะคะก็แสดงให้เห็นถึงความแรงของคลื่นลมในวันนี้ได้เป็นอย่างดีโดยฝนที่ตกลงมานะคะก็ทำให้น้ำภายในเขื่อนลำแชะเนี่ยกระเตื้องขึ้นบ้างแล้วก็ผลดีต่อเรื่องของการเพาะปลูกข้าวนาปีที่อยู่ท้ายเขื่อนด้วยนะคะโดยปริมาณน้ำในเขื่อนตอนนี้ล่าสุดปริมาณน้ำอยู่ที่ 97.5 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ35ของความจุอ่างทั้งหมด275ล้านลูกบาศก์เมตรก็คือมีปริมาณน้ำที่ใช้กันได้ 90.5 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะปริมาณน้ำไหลลงสู่เขื่อนเมื่อวานนี้อยู่ที่2ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะทางเขื่อนก็ยังคงต้องส่งน้ำเสริมปริมาณน้ำฝนให้กับพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปลีในเขตชลประทานด้วยรวมถึงการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนและก็รักษาระบบนิเวศไว้กว่า 1.25 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะโดยเขื่อนก็จำเป็นต้องส่งน้ำให้กับเกษตรกรปลูกข้าวนาปีไปจนถึงกลางเดือนนี้15กันยายนค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวนาปีของเกษตรกรได้รับความเสียหายจากฝนทิ้งช่วงค่ะ
0: ครับเพราะนั้นช่วงนี้พอมีฝนมาเนี่ยนะฮะกรมชลประทานก็ต้องบริหารจัดการน้ำให้ดีคือจุดไหนที่ต้องเก็บก็ต้องเก็บให้ได้มากที่สุดหรือตรงไหนที่ต้องบริหารจัดการเพื่อป้องกันน้ำท่วมเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ต้องทำให้สมดุลนะครับโดยอธิบดีกรมชลประทานนายวิทยาแก้วมีบอกนะฮะแนวโน้มฝนจะเพิ่มขึ้นหลังจากนี้ฝนจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเพราะนั้นกรมชลประทานเนี่ยก็เลยกำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศเตรียมพร้อมรับสถานการณ์พร้อมบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณฝนน้ำท่าและปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างในแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับภาพรวมท่านผู้ชมอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางทั่วประเทศเนี่ยน้ำ

0: รวมถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย 67% ของความจุรวมยังรองรับน้ำได้อีกนะครับท่านผู้ชมขณะที่อ่างเก็บน้ำหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาคือภูมิพลสิริกิติ์แขวนน้อยบำรุงแลแขวนน้อยบำรุงแดนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยก็มีน้ำประมาณ 62% ของความจุรวมนะครับเพราะนั้นเพื่อสร้างสมดุลก็เลยยึดหลักต้นกักกลางหน่วงปลายระบายโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ฝนตกและมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้นนะครับก็จะต้องเพิ่มการเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดเลยขณะเดียวกันครับพื้นที่ที่มีแนวโน้มว่าเดี๋ยวจะมีน้ำหลากหรือคาดว่าปริมาณน้ำมันจะเกินนะครับก็จะต้องปรับการระบายน้ำตามความเหมาะสมลดผลกระทบต่อประชาชนส่วนที่เป็นห่วงกันคือตอนนี้ยังไม่น่าห่วงคือลุ่มน้ำเจ้าพระยาแต่เดี๋ยวถ้าน้ำมาเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้กันยาตุลาน้ำจะมาแล้วฝนไม่ทิ้งช่วงแล้วท่านผู้ชมการรับน้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับก็จะบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดเลยควบคุมการรับน้ำเข้าสู่ระบบนะฮะคือตอนแรกมาถึงก็ต้องผ่านไปก่อนเลยระบบชลประทานฝั่งตะวันออกตะวันตกแล้วก็จะพิจารณาการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือเขื่อนนะครับแล้วก็สถานการณ์ท้ายเขื่อนด้วยและจะได้เก็บน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งด้วยนะครับ
1: ค่ะตามหลักต้นกักกลางหน่วงปลายระบายนั่นเองนะคะสำหรับการบริหารจัดการน้ำค่ะส่วนที่จังหวัดพังงาซึ่งเป็นจังหวัดท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงไปไกลทั่วโลกเนี่ยนะคะก็มีการเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็ระวังน้ำป่าไหลหลากด้วยโดยเฉพาะในช่วงต้นกันยายนนี้ค่ะโดยฝั่งทะเลอันดามันนะคะช่วงนี้ยังไม่กระทบการท่องเที่ยวเพราะว่าเป็นช่วงโลซีซั่นด้วยนะคะหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ที่พังงาก็เตือนประชาชนในพื้นที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยที่อยู่บริเวณพื้นที่ราบเชิงเขาพื้นที่ราบลุ่มต่ำก็ให้ติดตามเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากซึ่งอาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่เฝ้าระวังในเขตอำเภอเมืองพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจจะเกิดดินสไลด์แล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้นะคะอย่างเช่นอำเภอตะกั่วป่าพื้นที่ลาดเชิงเขาในอำเภอท้ายเหมืองพื้นที่ริมลำน้ำและก็ใกล้ทางน้ำไหลผ่านในอำเภอคุระบุรีอำเภอกระปงและอำเภอทับปุดด้วยนะคะโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกประกาศแจ้งเตือนนะคะโดยเฉพาะตั้งแต่1กันยายนแล้วก็วันนี้ค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงจะพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนทำให้เกิดฝนตกหนักคลื่นลมในทะเลก็จะมีกำลังแรงนะคะโดยประชาชนในพื้นที่ที่มีบ้านเรือนติดทะเลก็ให้เฝ้าระวังคลื่นลมกันโชดแรงเรือประมงขนาดเล็กห้ามออกทะเลในขณะที่สภาพอากาศแปรปรวนในพื้นที่ฝั่งอันดามันไม่กระทบต่อการท่องเที่ยวเพราะว่าช่วงนี้ก็โลซีซั่นนักท่องเที่ยวจำนวนน้อยนะคะและช่วงไฮซีซั่นก็จะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนเมษายนค่ะ
0: ครับท่านผู้ชมฮะมาดูเรื่องของวานบรูด้าก็หน่อยคือมันมีตัวเลขหนึ่งที่ทำให้คนต้องหันกลับมาดูว่าเอ๊ะเราจะอยู่กับวานบรูด้าได้ดีมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าเดือนสิงหาคมเนี่ยเจอวานบรูด้าตาย4ตัวนะครับท่านผู้ชมแล้วพอผลการชันสูตรตัวเนี้ยฮะท่านผู้ชมที่เจอล่าสุดของเดือนสิงหาคมน
1: ะ
0: ตัวที่4เนี่ยเจอเมื่อ31สิงหาคมซากวานบรูด้ามาเกยตื้นบริเวณริมเขื่อนหินอยู่ที่บางปูสมุทรปราการน่ะท่านผู้ชมวานบรูด้าจะเจอเยอะที่บริเวณอ่าวไทยตอนบนนะครับท่านผู้ชมนี่คือแหล่งอาศัยของเขาเพราะฉะนั้นเวลาเขาตายเนี่ยเกยตื้นก็เกยอยู่แถวนั้นก็เลยมาขึ้นนะฮะอยู่ตรงบางปูอำเภอเมืองสมุทรปราการผลการชันสูตรเนี่ยนะฮะเป็นวานเพศผู้วัยก่อนเจริญพันธุ์ความยาว 10.7 เมตรและไปเจอร่องรอยการบาดเจ็บรุนแรงบริเวณส่วนหัวขากรรไกรรวมถึงมีภาวะช็อกจากการบาดเจ็บและสูญเสียเลือดผลการตรวจเนี่ยสรุปแบบนี้ท่านผู้ชมคือวานตัวนี้นะฮะได้รับแรงกระแทกอย่างรุนแรงจากวัตถุไม่มีคมและท่านผู้ชมคิดว่าโดนอะไรอ่ะน้องจะว่ายไปชนหินเองเหร
1: อ
0: ก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากถูกเรือชนนี่ท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะล่าสุดฮะคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์นะครับเปิดเผยว่าสั่งการละให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่งหาแนวทางป้องกันแก้ปัญหาการสูญเสียวานบรูด้าจากการถูกเรือชนนะครับทำอย่างไรล่ะเพราะมันจะรู้ได้ไงอ่ะน้องอยู่ตรงไหนอ่ะถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยจัดเจ้าหน้าที่ไปเฝ้าระวังเลยฮะติดตามการเดินเรือในบริเวณพื้นที่อาศัยและเส้นทางการเคลื่อนที่ของวานบรูด้ารวมถึงให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการเดินเรือด้วยเพื่อกำหนดมาตรการลดความ

0: เร็วเรือและลดความเสี่ยงจากการชนวานอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะครับท่านผู้ชมฮะและขอความร่วมมือประชาชนผู้ประกอบการเรือสัญจรโดยเฉพาะพื้นที่อยู่อาศัยของเขาอ่ะก็คืออ่าวไทยตอนบนให้ลดความเร็วนะฮะเมื่อพบวานบรูด้ารักษาระยะห่างที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้หรือขับเรือตัดผ่านเส้นทางการเคลื่อนที่ของวานนะครับป้องกันการรบกวนและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุเรือชนวานซึ่งทั้งหมดคือช่วยกันอนุรักษ์และคุ้มครองวานบรูด้าในอ่าวไทยตอนบนให้เขาอยู่ในบ้านเขาได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนด้วยนะครับ
1: จากสัตว์ทะเลมาสู่สัตว์บกนะคะก็มีการประกาศปลดล็อกค่ะนกปลอดหัวโขนหรือที่เรียกว่านกกรงหัวจุกนะคะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองค่ะมีผลบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่1กันยายนเป็นต้นไปก็คือเมื่อวานนี้นะคะทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะได้มีการเปิดเผยกฎกระทรวงฉบับใหม่เกี่ยวกับนกปลอดหัวโขนหรือว่านกกรงหัวจุกนะคะก็ได้มีประกาศค่ะว่าให้ยกเลิกการกำหนดให้นกปลอดหัวโขนเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมการเลี้ยงนกของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้รวมถึงส่งเสริมการเพาะพันธุ์และลดการล่านกจากธรรมชาติโดยการปลดล็อกนี้ไม่ได้หมายความว่าสามารถจับนกจากป่าได้นะคะการล่านกป่าก็ยังคงเป็นความผิดตามกฎหมายอยู่ค่ะ
0: พูดถึงเรื่องนกเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวพาไปดูความสำเร็จของสวนสัตว์ขอนแก่นครับตอนนี้สามารถเพาะขยายพันธุ์นกฟลาเมงโก้ได้แล้วนะครับเนี่ยฮะขยายพันธุ์เป็นสัตว์ป่านะนกฟลาเมงโก้ตัวใหญ่เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมวางไข่แล้วก็ฟักลูกนกได้สำเร็จ5ตัวลูกนกทยอยฟักออกมาจากไข่ในช่วง8ถึง18สิงหาคมที่ผ่านมานะครับคือลูกนกฟลาเมงโก้ใหญ่ทั้ง5ตัวเนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดเลยโดยทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่นะครับจากการติดตามก็ลูกนกแข็งแรงดีมีพัฒนาการตามวัยของเขานะครับที่น่าสนใจเนี่ยลูกนกเนี่ยตัวจิ๋วๆนะฮะออกมาแล้วโอ้โหนึกว่าเป็ดเหมือนกันนะโอ้ยตัวเล็กน่ารักมากเลย
1: ขายังไม่ยาวนะคะตัวเล็ก
0: ๆแต่ก็มันก็มีทรงเนาะมันก็มีทรงว่าขามันจะยาวเนาะ
1: ค่ะ
0: ออกมาจากรังแล้วท่านผู้ชมมารวมกลุ่มกับฝูงได้ตั้งแต่อายุประมาณ7วันโอ้โหนักท่องเที่ยวนี่ขณะเราดูผ่านจอรู้สึกว่ามันมีความน่ารักเลยอ่ะแล้วยิ่งคนที่อยู่ในสวนสัตว์นะได้ดูลูกกับแม่อยู่กับฝูงนะโอ้โหเป็นภาพที่ประทับใจมากเลยนะครับท่านผู้ชมปัจจุบันเนี่ยสวนสัตว์ขอนแก่นมีนกฟลามิงโก้ใหญ่อยู่22ตัวนะครับเพศผู้9เพศเมีย11ยังไม่ทราบเพศอีก2นะครับเมื่อรวมเกิดมาอีก5ตัวตอนนี้มีทั้งหมด27ตัวละถือว่าสวนสัตว์ขอนแก่นประสบความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์นกฟลามิงโก้นะครับก็มาจากการดูแลเอาใจใส่ของทีมแพทย์สัตวแพทย์เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดเลยแล้วก็สภาพแวดล้อมก็เหมาะกับการดำรงชีพของเขาด้วยนะครับนกฟลามิงโก้ใหญ่เนี่ยเป็นนกที่มีน้ำหนักตัวเฉลี่ย 2-4 กิโลกรัมอายุไข่เขา30ปีนะโอ้เยอะเหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมถิ่นกำเนิดของเขาอยู่แอฟริกาใต้แองโกลาแทนซาเนียมาดากัสการ์อินเดียและอินโดนีเซียไม่ใช่นกถิ่นไทยนะฮะแต่ว่าก็เจอได้ในสวนสัตว์นะครับ
1: ปรบมือให้กับสวนสัตว์ขอนแก่นนะคะเพราะพันธุ์ได้สำเร็จนะคะไปกันต่อที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางนะคะก็มีการเปิดให้เข้าไปนะคะที่น้ำตกที่ลอซูค่ะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมความสวยงามนะคะอีกครั้งหลังจากปิดพื้นที่ไปนาน2เดือนเพื่อให้ได้ฟื้นฟูเรื่องของธรรมชาติกลับมาเต็มที่ในช่วงฤดูฝนนะคะโดยที่จังหวัดตากค่ะที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางนะคะเปิดน้ำตกที่ลอซูต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งหลังจากปิดมาตั้งแต่1กรกฎาคมถึง1สิงหาถึงสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะเพื่อให้ผืนป่าและก็ระบบนิเวศได้พักฟื้นตามธรรมชาติในช่วงฤดูฝนโดยน้ำตกที่ลอซูนั้นได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในน้ำตกขนาดใหญ่ที่สวยงามที่สุดของไทยซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางผืนป่าดิบชื้นอันสมบูรณ์ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางนะคะซึ่งที่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติร่วมกับผืนป่าห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่นเรศวรค่ะซึ่งการเปิดให้ความสวยงามของน้ำตกที่ลอซูครั้งนี้ก็เป็นจังหวะที่เหมาะสมสำหรับการชมความสวยงามและก็ความยิ่งใหญ่ของสายน้ำนะคะหลังจากฝนที่โปรยปรายตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาก็เติมเต็มปริมาณน้ำนะคะให้กับหน้าผาที่สูงกว่า300เมตรกว้างกว่า500เมตรตรงนี้อบล้อมด้วยผืนป่าเขียวขจีก็มีมวลน้ำมหาศาลตกกระทบกับโขดหินเบื้องล่างเกิดเป็นภาพสวยงามอย่างที่เห็น ในขณะนี้นะคะก็จะเป็นละอองน้ำ

0: สีขาวฟุ้งกระจายซึ่งถ้าเกิดว่าแสงแดดส่องมาเนี่ยก็จะเห็นรุ้งกินน้ำสวยงามพาดผ่านเหนือน้ำตกก็เป็นความงดงามตามธรรมชาตินะคะบริเวณน้ำตกทีรอซูนี้โดยเจ้าหน้าที่ก็เน้นเรื่องของการท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์พร้อมขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่นะคะปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดไม่รบกวนสัตว์ป่างดส่งเสียงดังแล้วก็ลดการนำพลาสติกชนิดต่างๆเข้ามาใช้นะคะโดยเฉพาะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวไม่ให้นำมาใช้ในพื้นที่ค่ะโดยนักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางมาตรการการเข้าชมได้ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางที่หมายเลขโทรศัพท์0884275272ค่ะ
1: ครับโอ้โหสวยงามมากแล้วยิ่งหน้าน้ำแบบนี้โอ้โหน้ำเต็มๆเลยนะฮะแล้วก็ปิดไปตั้ง2เดือนอ่ะเพราะนั้นธรรมชาติตอนนี้เขียวขจีมากเพียงแต่ว่าไปเที่ยวเนี่ยต้องดูดีๆเรื่องของฝนฟ้าด้วยนะครับท่านผู้ชมไปต่อที่ข่าวเมื่อกี้แวบมานิดนึงนะฮะท่านผู้ชมกรมการพัฒนาชุมชนเขาเปิดเวทีการแข่งขันยังดีไซเนอร์ภาคเหนือนะครับพูดง่ายก็คือให้คนรุ่นใหม่เนี่ยมาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาของไทยๆที่เรามีภูมิปัญญาอยู่เอามาออกแบบกันนะครับท่านผู้ชมอุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาไทยและประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชนคุณออนจิราสิริมงคลก็มาเป็นประธานเปิดการประกวดนักออกแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกรุ่นใหม่ระดับภาคเหนือประจำปี2569นะครับก็เปิดเวทีฮะให้คนรุ่นใหม่เนี่ยนำไอเดียเนาะการออกแบบมาผสมผสานกับภูมิปัญญาแนวคิดก็คือผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีดารีรัตนราชกัญญานะครับที่พระองค์ท่านทรงมุ่งเน้นพัฒนาผ้าไทยให้ทันสมัยใส่ได้ทุกเพศทุกวัยนะครับแล้วก็ต่อยอดสู่ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศบอกว่าพระองค์น่าจะเป็นไอดอลเลยนะของยังดีไซเนอร์เพราะว่าอย่างล่าสุดที่โอ้โหเรียกเสียงกรี๊ดเกรียวกราวให้กับแฟนๆกีฬาชาวไทยนะชุดของนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะใส่ในเอเชียนเกมชุดทางการพระองค์ทรงออกแบบนี่โอ้โหแล้วก็มีสตอรี่ของผ้าไทยกลายเป็นว่าฮือฮาเลยและแน่ผมว่าแค่คลิปนั้นนะแล้วภาพนั้นที่ถ่ายโปรโมทมันจะปลุกกระแสโดยเฉพาะเนี่ยคนที่อยู่ในแวดวงตรงเนี้ยเป็นนักออกแบบดีไซเนอร์นะจะทำยังไงให้กับผ้าไทยให้ปังให้ดังให้สวยแล้วใส่ได้ใส่ได้จริงโอ้โหเนี่ยฮะท่านผู้ชมแล้วเนี่ยปีเนี้ยมีผู้สมัครทั่วประเทศที่ผ่านคุณสมบัตินะครับ652รายหรือว่ามาเป็นทีมก็มีนะครับก่อนคัดเลือกให้เหลือ88รายหรือทีมครับภาคเหนือมีผู้สมัคร107รายหรือทีมนะครับผ่านเข้าสู่การประกวดระดับภาค16รายนะครับเพื่อเป็นการเฟ้นหาตัวแทนภาคเหนือนะแล้วก็พอผ่านภาคเหนือมาก็จะมาแข่งกันระดับประเทศในวันที่27ตุลาคม69มาแข่งกันที่กรุงเทพนะครับ
0: ค่ะกรรมการก็พิจารณากันอย่างเข้มข้นเลยนะคะเพราะว่าฝีมือดีไซเนอร์ไทยนี
1: ่ใช่ครับ
0: มีฝีมือมากๆเลยค่ะมาติดตามเรื่องของสถานการณ์โควิด-19ในไทยกันบ้างนะคะทางกรมควบคุมโรคก็เผยว่าสถานการณ์ตอนนี้ยังคงพบผู้ป่วยต่อเนื่องตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลซึ่งจะระบาดในช่วงนี้ด้วยยังไม่มีความรุนแรงเน้นย้ำว่าระบบสาธารณสุขมีความพร้อมในการแนะแล้วก็ดูแลประชาชนนะคะก็ขอให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้เท่าทันโรคค่ะแพทย์หญิงจุไรวงสวัสดิ์แล้วก็นายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินะคะโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยถึงสถานการณ์โรคโควิด-19ในไทยตั้งแต่วันที่10ขออภัยค่ะวันที่1มกราคมจนถึง31สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะตลอด8เดือนพบผู้ป่วยโควิด-19สะสม 99,691 รายเสียชีวิต15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 ซึ่งก็ถือว่าเป็นอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนๆโดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุหรือว่ากลุ่มเสี่ยง608นะคะสำหรับกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุด3อันดับแรกนั่นก็คือกลุ่มเด็กเล็กค่ะก็คือ0ถึง4ปีรองลงมาเป็นกลุ่มวัยทำงาน30ถึง39ปีแล้วก็วัย20ถึง29ปีจังหวัดที่พบมากที่สุดนะคะก็คือกรุงเทพมหานครรองลงมาจังหวัดชลบุรีแล้วก็ตามด้วยจังหวัดภูเก็ตนะคะสำหรับสายพันธุ์โควิด-19ปัจจุบันการติดตามการเปลี่ยนแปลงก็พบว่าสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังในประเทศไทยในขณะนี้ก็คือสายพันธุ์โอมิครอนสายพันธุ์ NB.1.8.1 ซึ่งพบต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วนะคะยังไม่พบหลักฐานว่าทำให้เกิดโรครุนแรงเพิ่มขึ้นโดยข้อมูลการเฝ้าระวังระบุว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปการพบสายพันธุ์ย่อยหรือการเปลี่ยนแปลงของเชื้อไม่ได้หมายความว่าโรคจะรุนแรงขึ้นเสมอไปค่ะประชาชนก็ไม่จำเป็นต้องกังวลนะคะแต่

0: ควรติดตามข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขที่เชื่อถือได้นะคะโดยเฉพาะอาการอัปเดตปัจจุบันแล้วก็แนะนำประชาชนให้ยึดหลักป่วยพักลดใกล้ชิดหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวให้พักผ่อนให้เพียงพอสังเกตอาการหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นหรือว่าการเดินทางไปในชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสูงเนี่ยนะคะหากจำเป็นจะต้องออกจากบ้านก็ให้ระมัดระวังตัวเองสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆก็ดูแลความสะอาด อยู่อย่างเสมอแล้วก็อย่าลืมเรื่องของกินร้อนช้อนกลางล้างมือเป็นประจำด้วยนะคะดูแลตัวเองกันด้วยในช่วงนี้ค่ะ
1: ท่านผู้ชมเกิดเหตุการณ์ระทึกใจกลางจัตุรัสไทม์สแควร์ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับท่านผู้ชมฮะปรากฏว่าระหว่างคนที่กำลังเดินพลุกพล่านเนี่ยมีสาวรายหนึ่งนะฮะเกิดอาการคุ้มคลั่งและก็ใช้มีดไล่แทงผู้คนและจนสุดท้ายเนี่ยตำรวจเข้าไปควบคุมสถานการณ์และเนื่องจากผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นผู้หญิงเป็นลูกแบบป้าเลยอ่ะท่านผู้ชมนะฮะเพราะว่าทราบชื่อภายหลังเนี่ยคือพาเมล่าเซเนรอสอายุ49ปีนะครับเธอใช้มีด2เล่มไล่แทงคนคนถูกแทงที่ท้องเนี่ยไป2คนนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยคือเนื่องจากมันเป็นใจกลางของมหานครนิวยอร์กเลยอ่ะตำรวจเข้าไปชาร์จค่อนข้างเร็วนะฮะแล้วก็ให้เธอเนี่ยทิ้งมีดแต่เธอไม่ยอมนะครับท่านผู้ชมฮะสุดท้ายเธอถูกตำรวจนิวยอร์กเนี่ยวิสามันฆาตกรรมนะครับท่านผู้ชมส่วนผู้เคราะห์ร้าย2คนเนี่ยเป็นชายวัย68ปี1คนและเป็นหญิงวัย32ปีทั้งคู่ถูกแทงที่ท้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ต่อมาเนี่ยคนที่เป็นเหยื่อผู้หญิงวัย32ปีเสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมฮะขณะที่หลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้าไประงับเหตุนะครับก็นะฮะอย่างที่รายงานให้ฟังนะครับว่าเธอไม่ยอมนะครับผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่ยอมจนสุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องใช้วิธีวิสามันฆาตกรรมนะครับเสียชีวิตนะฮะ
0: ไปกันต่อที่แอฟริกาใต้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายหลายๆคนที่อยากไปท่องเที่ยวกันนะคะตอนนี้แอฟริกาใต้เองก็พัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางศิลปะที่ดึงดูดทั้งประติมากรและก็จิตรกรจากทั่วโลกมาที่นี่ค่ะโดยเมืองแบรรี่เดลที่แอฟริกาใต้ตอนนี้ได้รับความสนใจอย่างยิ่งนะคะในฐานะสวรรค์ของศิลปินค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองที่มีขนาดเล็กแต่ว่าดึงดูดศิลปินจากทั่วประเทศจากต่างประเทศเดินทางเข้ามาร่วมกันสร้างสรรค์งานกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่ามีธรรมชาติที่สวยงามพื้นที่เปิดกว้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลักษณะทางภูมิประเทศต่างๆภูเขานะคะท้องฟ้าแหล่งน้ำก็เป็นแรงบันดาลใจสำคัญสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในเมืองนี้ด้วยค่ะแล้วก็ยังคงมีทั้งแกลเลอรี่สตูดิโอเวิร์กช็อปแล้วก็กิจกรรมด้านศิลปะต่างๆนะคะก็มีการจัดอบรมศิลปะสำหรับผู้ที่สนใจอย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากนี้ศิลปินในท้องถิ่นเองก็ยังมีการใช้เทคนิคต่างๆนะคะอย่างเช่นการนำวัสดุเหลือใช้มารีไซเคิลเป็นผลงานอย่างการนำขวดพลาสติกมาทำเป็นโคมไฟประติมากรรมต่างๆก็สะท้อนให้เห็นแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมขณะเดียวกันศิลปะก็ยังถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาเด็กๆและก็เยาวชนในชุมชนผ่านกิจกรรมศิลปะงานฝีมือการแสดงการเชิดทุนต่างๆก็ช่วยส่งเสริมจินตนาการและก็การสร้างเป้าหมายให้กับเยาวชนที่อาจจะขาดโอกาสด้วยนะคะนอกจากศิลปะแล้วเมืองแบรรี่เดลก็ยังคงมีเรื่องของธรรมชาติต่างๆแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่สวยงามอีกด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางเดินเขานะคะน้ำพุร้อนร้านขายของเก่าแล้วก็ร้านอาหารก็เป็นเมืองที่มีเสน่ห์สำหรับศิลปินและก็นักท่องเที่ยวทั่วไปชาวเมืองก็กังวลว่าการที่ปัจจุบันมีผู้คนมากมายหลั่งไหลเข้ามาในเมืองแห่งนี้ก็อาจจะทำให้เอกลักษณ์ดั้งเดิมของเมืองเปลี่ยนไปในขณะที่ชาวเมืองก็ต้องการรักษาความเรียบง่ายความสงบและก็เสน่ห์เฉพาะตัวของเมืองไวให้คงอยู่ต่อไปค
1: ่
0: ะ
1: ท่านผู้ชมเชิญชวนไปเที่ยวงานมหกรรมลิเกที่อ่างทองนะครับท่านผู้ชมเป็นงานใหญ่แห่งปีเลยฮะมหกรรมลิเกจังหวัดอ่างทองจัดขึ้นครั้งที่2นะครับรอบนี้ก็จะจัดตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป 3-6 กันยายนรวม4วัน4คืนสถานที่ก็ไปจัดกันที่วัดชัยโยวรวิหารนะครับอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองก็อยู่ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางประวัติศาสตร์พร้อมเปิดประสบการณ์สัมผัสศิลปะวัฒนธรรมไทยท่ามกลางบรรยากาศลิเกกลางน้ำสุดยิ่งใหญ่นะฮะงานลิเกนี่สามารถเข้าชมฟรีตลอดงานนะครับ
0: ตอนนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาพบข่าวที่น่าสนใจของเกษตรเช้านี้กันต่อนะคะ

0: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกผลและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
1: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
2: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
3: ต้นทุนมันลดจากผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
4: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
0: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044 026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
5: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570
6: 1วันกับ Geely Starlay EMR ครับเดี๋ยวพาไปดูครับว่ารถคันนี้น่าสนใจขนาดไหนสมรรถนะการขับขี่เป็นยังไงผมให้ดูในเรื่องของภายนอกก่อนนะครับมันเป็นลักษณะเหมือนรถยนต์ไฟฟ้าแต่จริงๆก็ไม่ใช่นะครับรถคันนี้เป็นการทำงานผสมผสานกันระหว่างทั้งเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์นะครับแทงค์300ดีเซลครับเอาจริงนะลุยเอเชียคอสกันที่แรลลี่กับเขาด้วยครับ GWM ส่งแทงค์300ดีเซลบุกครับพิสูจน์สมรรถนะเชื่อว่าเป็นการเข้าร่วมเพื่อพิสูจน์ตัวเองครับ
7: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
8: อัคราเติมคุณค่าในทุกช่วงเวลาของคุณใกล้ๆอัคราอัครา
6: ในเช้านี้ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะฮะไข่ไก่สดอัคราคุณภาพสูงใส่ใจทุกกระบวนการปลอดภัยจากสารเล่นฮอร์โมนและยาปฏิชีวนะนะครับท่านผู้ชมฮะพาไปดูก่อนเลยฮะแต่ก่อนเป็นคุณครูนะแต่ปัจจุบันเนี่ยมาพัฒนาปรับวิธีการปลูกมันสำปะหลังที่ไม่ใช้สารเคมีแล้วกลายเป็นว่าแกสามารถรวมกลุ่มคนได้เพียบเลยนะท่านผู้ชมคืออาจารย์ชุมพลเวชสิทธิ์นะครับท่านเป็นอดีตครูโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ได้รางวัลนี้ด้วยนะเกษตรกรต้นแบบปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรเคมีสู่ศูนย์เรียนรู้มันสำปะหลังอินทรีย์นะครับใช้พื้นที่นะฮะอยู่ที่อำเภอนาเยียจังหวัดอุบลราชธานีมาทำเกษตรอินทรีย์หลังจากที่เกษียณแล้วนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยคือไม่อยากจะไปเสี่ยงชีวิตกับพวกสารเคมีนะยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้านะฮะแล้วมันกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยก็เลยศึกษาแนวทางเกษตรอินทรีย์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ใช้พวกเทคโนโลยีจุลินทรีย์ EM ทำปุ๋ยโบกาชินะครับตามหลักสูตร QC อันนี้เป็นไอเดียจากญี่ปุ่นนะแล้วก็ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักจากเศษพืชมูลสัตว์ผลิตฐานไบโอชาจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรควบคู่กับการปลูกปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสดด้วยนะฮะก็จะได้ให้ชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์ด้วยนะครับเริ่มทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่นะฮะอาจารย์ชุมพลบอกว่าก็ปลูกมันก่อนมันสำปะหลังแบบอินทรีย์นะฮะซึ่งตลาดต่างประเทศเนี่ยเขาต้องการมันสำปะหลังอินทรีย์เนี่ยต้องการเยอะเลยนะฮะเพราะนั้นก็เลยส่งเสริมครับให้เกษตรในพื้นที่เนี่ยมาช่วยกันปลูกดีกว่าแต่ต้องทำแบบอินทรีย์นะเพราะว่าราคาสูงกว่ามันสำปะหลังที่ใช้สารเคมีถึงโลละบาทเลยนะฮะหลังจากที่คืออาจารย์แกมีสูตรอยู่แล้วไงประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นคนที่มาดูงาน

0: หรือว่าอาจารย์ไปสอนต่อเนี่ยคนเขาก็สนใจที่จะทำตามนะครับปัจจุบันเนี่ยได้ประสานภูมิปัญญากับงานวิจัยของสวทช.โดยใช้มันสำปะหลังจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพันอิฐินะฮะคือมันจะมีคุณสมบัติต้านโรคใบด่างนอกจากนั้นนะได้ปลูกพืชหลากหลายชนิดทั้งไม้ป่าไม้ผลสมุนไพรสร้างความหลากหลายทางชีวภาพด้วยนะครับฟังเสียงนะฮะ
1: ที่นี่ชาวบ้านเขาก็ปลูกมันสำปะหลังกันผมก็ปลูกตามเขาแต่ว่าผมปลูกแบบอินทรีย์มาตั้งแต่เริ่มต้นโรงงานทำแป้งมันสำปะหลังเนี่ยประมาณ10ปีต่างประเทศเขาต้องการมันสำปะหลังที่ปลูกแบบอินทรีย์ซึ่งไม่มีสารกลูเตนเขาก็ส่งเสริมให้เกษตรกรที่นี่20ครอบครัวครอบให้ปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ครอบครัวละ2ไร่โดยให้ราคามันอินทรีย์มากกว่ามันเคมีกิโลละ1บาทหลังจากที่เก็บผลผลิตแล้วผมถามโรงงานว่าผมปลูกไว้7ไร่เนี่ยจะซื้อของผมทั้ง7ไร่ไหมในราคามันอินทรีย์เขาตกลงซื้อผมก็ได้ตังค์เยอะชาวบ้านแถวนี้เวลาผมไปที่ไหนก็จะวิ่งตามมาถามว่าอาจารย์เนี่ยเท่าใดอาจารย์เนี่ยเท่าใดก็สนใจที่จะปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งปัจจุบันลงเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ที่ลงทะเบียนกับโรงงานเนี่ยประมาณ 2,000 กว่าราย
0: โอ้โหดูสิ 2,000 กว่ารายอ
2: ่ะ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะอยากจะไปดูงานมันสำปะหลังอินทรีย์หรือว่าการทำปุ๋ยชีวภาพนะครับติดต่อได้เลยฮะอาจารย์ยินดีนะครับบ้านสวนป่าลำโดมใหญ่อยู่ที่บ้านหนองแปนตำบลนาดีอำเภอนาเยออุบลราชธานีนะครับก็เป็นการผสมผสานภูมิปัญญากับงานวิจัยเนี่ยมันเจ๋งตรงเนี้ยงานวิจัยของสวทช.ปลูกลงแปลงและดูแลด้วยหัวใจไม่ใช่ได้แค่ผลผลิตที่ปลอดภัยแต่ว่าได้รับรองมาตรฐานนะครับซึ่งทาง UBE ยังไม่พร้อมรับซื้อในราคาที่บวกเพิ่มให้อีกนะฮะเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยพึ่งพาตนเองได้แล้วก็อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุล นะครับ
2: ค่ะ
0: ยังพร้อมนะฮะทาง UBE เนี่ยเขายังพร้อมที่จะรับซื้อราคาที่บวกเพิ่มได้อีกนะครับ
2: ก็ดีต่อเกษตรกรแล้วก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศของเราด้วยนะคะ
0: ค
2: ไปที่จังหวัดตากค่ะสวนทุเรียนนะคะนอกจากสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพแล้วก็มีที่ชื่นชอบของชาวไทยเองแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยนะคะก็ยังเป็นพื้นที่ที่เป็นการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศด้วยค่ะอย่างที่อำเภอพบพระจังหวัดตากชาวสวนทุเรียนก็พลิกวิธีการตลาดแบบเดิมที่เคยขายส่งพ่อค้าต่างจังหวัดหรือว่าขายส่งลงเนี่ยนะคะเปิดเป็นพื้นที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในสวนเลยแล้วก็เข้ามาเลือกซื้อชิมผลผลิตสดๆจากต้นเป็นปีแรกสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนสู่เกษตรกรด้วยค่ะโดยผู้ปลูกทุเรียนแบบทุเรียนบ้านรวมไทยพัฒนา8ตำบล นะคะที่อำเภอพบพระจังหวัดตากก็เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตให้กับทุเรียนหน้าสวนก็คือประชาชนเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างๆก็สามารถเข้ามาในสวนทั้งชมทั้งชิมเลือกซื้อผลผลิตสดๆจากเกษตรกรจากต้นโดยตรงเลยราคากิโลกรัมหนึ่ง80บาทนะคะก็ไม่แพงนะคะไม่ถึงร้อยปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกที่ชาวสวนทดลองเปิดตลาดหน้าสวนอย่างจริงจังจากเดิมที่ส่งผลผลิตขายแบบเหมาสวนให้กับพ่อค้าต่างจังหวัดพ่อค้าภาคใต้และก็ตลาดส่งออกนะคะก็นำสวนทุเรียนของตนมาต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้กับนักท่องเที่ยวค่ะเข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตชาวสวนนะคะควบคู่กับการเลือกซื้อผลผลิตคุณชุบบัวส้มอดีตกำนันตำบลรวมไทยพัฒนาหนึ่งในผู้บุกเบิกทุเรียนนะคะผู้ปลูกทุเรียนในพื้นที่มานานกว่า10ปีก็บอกว่าปัจจุบันบ้านรวมไทยพัฒนามีพื้นที่ปลูกทุเรียนประมาณ200ไร่ในรวมไทยพัฒนา8นะคะก็เก็บผลผลิตจำหน่ายมาแล้ว 5-6 ปีปีนี้ส่งให้กับพ่อค้าภาคใต้แล้วประมาณ20ต้นราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ75บาทในขณะที่เจ้าของสวนรุ่งบุญรอดคุณรุ่งบุญรอดนะคะปลูกทุเรียนหมอนทองกว่า15ไร่คุณมาลีราศีก็มีพื้นที่ปลูกประมาณ20ไร่รวมตัวกันเปิดสวนรับนักท่องเที่ยวเพิ่มโอกาสจำหน่ายผลผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรงนะคะส่วนหลายแห่งตั้งอยู่ริมเส้นทางหลวงชนบทบริเวณกิโลเมตรที่44มุ่งหน้าบ้านทะดีนักท่องเที่ยวก็สามารถแวะชมสวนชิมทุเรียนซื้อเป็นของฝากได้สะดวกชาวสวนก็จะมีแผนขยายพื้นที่จำหน่ายหน้าสวนในปีหน้าเพิ่มอีกด้วยนะคะก็ต่อยอด

0: เรียนพบพระสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและก็สร้างรายได้หมุนเวียนกลับสู่ชุมชนเรื่องของการท่องเที่ยวในสวนทุเรียนก็เป็นที่นิยมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะ
1: เออนี่เป็นทุเรียนพบพระที่ตากนะครับท่านผู้ชมฮะไปต่อกันหน่อยนะฮะเพราะว่าตอนนี้ฝนมาเยอะเพียงแต่ว่าฝนมันไม่ทั่วฟ้าจริงๆฮะบางจุดเนี่ยก็ยังฝนทิ้งช่วงยังแห้งแล้งกันอยู่เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูที่เนี่ยฮะอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับเกษตรกรชาวนาที่บ้านม่วงตำบลบ้านทุ่มบอกว่าโอ้โหที่อื่นเขาฝนตกน้ำเยอะกันนะแต่ของที่นี่เนี่ยฝนทิ้งช่วงครับต้นข้าวเริ่มเหี่ยวแล้วนะครับเพราะว่าน้ำไม่พอโดยเกษตรกรต้องยอมเพิ่มต้นทุนค่าใช้จ่ายทำนานะครับเพื่อให้ข้าวยังสู้ต่อเพื่อรอฝนที่จะตกมาตามธรรมชาติคุณประยูนทองจันทร์บอกว่าที่นา9ไร่ลงข้าวเจ้าประมาณ6ไร่ข้าวเหนียว2ไร่ขุดบ่อน้ำประมาณ2งานแล้วเนี่ยฮะแต่ว่าบ่อน้ำเนี่ยคือน้ำมันน้อยมากเลยก็เลยต้องสูบน้ำมาใส่เอาไว้เพื่อรอฝนที่ตกลงมานะครับเพราะพื้นที่เนี่ยไม่มีระบบชลประทานด้วยถ้าน้ำเต็มบ่อก็สูบใส่ที่นาแค่รอบเดียวและต่อจากนี้เนี่ยถ้าฝนไม่ตกนะฮะข้าวทั้ง9ไร่ก็คงเหี่ยวตายเทียบจากตั้งแต่เริ่มหว่านข้าวปกติช่วงเนี่ยจะมีพายุเข้า 1-2 ลูกนะแต่ปีนี้ยังไม่มาเลยนะครับถึงจะมีฝนแต่ก็มาแบบปล่อยๆนะครับพอไม่ให้ข้าวตายแต่ว่าการเป็นว่าศัตรูพืชอย่างหญ้าเนี่ยว่ามันโตดีจริงๆก็มองว่าถ้ากันยายนนี้ไม่มีฝนอีกนะครับอันนี้มีเนี่ยไม่ได้ข้าวแน่นอนเลยเพราะว่าที่นาเป็นนาโคกหรือว่านาสูงเนี่ยนะครับต้องรอน้ำฝนอย่างเดียวส่วนน้ำในสระเก็บน้ำก็ใช้ได้แค่รอบเดียวนะครับถ้าไม่มีฝนเติมเนี่ยก็แย่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องติดเครื่องสูบน้ำซึ่งเสียค่าน้ำมันครั้งละหลายร้อยบาทนี่ยังไม่รวมค่าปุ๋ยยาฆ่าแมลงแล้วก็ราคาข้าวตกต่ำด้วยนะฮะก็อยากจะให้รัฐบาลเข้ามาช่วยตรงนี้หน่อยนะครับ
0: ค่ะเป็นความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ขอนแก่นนะคะ
1: ค
0: ปิดท้ายข่าววันนี้ค่ะด้วยทิศทางข่าวนะคะทางนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และภริยานะคะคุณลอเรนซ์หวังและภริยาเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแข่งของรัฐบาลค่ะก็เตรียมหารือกับนายกรัฐมนตรียกระดับความร่วมมือทุกด้านค่ะ
1: ครับส่วนประเด็นนี้นะฮะผู้ว่ากทมพร้อมด้วยตัวแทนจากสภาพัฒน์กรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานจะร่วมแถลงข่าวกรณี Data Center ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพนะฮะก็จะแถลงกันที่สารวาการกทมครับ
0: ค่ะส่วนช่วงบ่ายนะคะคณะกรรมการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือร้องเรียนการทุจริตสอบในอำเภอประจำปี2568ค่ะ
1: ครับเวลาหมดแล้วลาไปเลยนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่ 5:30 น.สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ